0: านอันนั้นคือยิ่งใหญ่มาก
1: แต่ถ้าเทียบกับปี2017เนี่ย2017ยิ่งใหญ่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะเหตุผลบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหรือเปล่ารอบนี้ก็ยิ่งใหญ่แต่ว่ารอบ2017จะยิ่งใหญ่กว่าเราสามารถสังเกตได้ว่าเวลาประเทศ2ประเทศพบกันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคุยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนจะร่วมมือกันอย่างไรลดปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนอย่างไรแต่สองประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถคุยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวได
0: ้
1: ต้องคุยกันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับไต้หวันและก็อิหร่านนะครับและก็อิหร่านเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายๆผมสองประเทศเนี่ยมีแนวทางซึ่งผู้นำทั้งสองก็พยายามจะให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่สองประเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอเมริกาเฟิร์สก็จะพบกับ VS นะ VS กับlong term strategy ก็คือยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศจีน2แนวทางในการพัฒนา2ระบบของ2ประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันมันจะไปกันด้วยกันในสิ่งที่ทั้ง2ผู้นำทั้ง2พยายามจะให้ไปด้วยกันนะครับการเยือนประเทศของทั้ง2เนี่ยเหมือนที่ผมได้เรียนครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนัลด์ทรัมป์ก็รอบนี้นี่ก็เป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีนะครับเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยนะครับในปี2017ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกา2017 2017เช่นกันเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่รีสอร์ทของโดนัลด์ทรัมป์มาลาโกนะครับในฟลอริดาแต่นั้นเป็นการพบระหว่างผู้นำต่อผู้นำไม่ได้เป็นสเตทวิสิตไม่ได้เป็นทางการนะครับแล้วก็มา2023ประธานาธิบดีสีก็ไปประชุมเอเปคที่ซานฟรานซิสโกในยุคของโจไบเดนนะครับในการไปเยือนประธานาในการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์มีศักยภาพสหรัฐมีศักยภาพที่ลดลงไพ่ที่อยู่ในมือของสหรัฐไพ่ที่อยู่ในมือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อประเทศจีนเนี่ยน้อยกว่าจีนมีไพ่ในมือที่จะเล่นมากกว่าโดยภาพรวมรอบนี้เนี่ยมันต่างกับรอบ2017มีแต้มต่อที่น้อยกว่าศักยภาพทางด้านหลายๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์จะน้อยกว่าประเทศจีนอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูช่วงปีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ2025เนี่ยประเทศจีนเจอภาษีของทรัมป์หนักมากเลยขึ้นปี๊ดไปถึงสูงสุดไป145แล้วก็ร้อยค่อยๆลงมาตามลำดับในการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าจีนที่เข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาเราพบว่าก็โอเคมันสินค้าเข้าไปได้น้อยแน่ๆเพราะขึ้นภาษีสูงมากจากสหรัฐอเมริกาแต่ผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศจีนเนี่ยจากสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนเลยในทางตรงกันข้ามส่งออกของประเทศจีนปีที่แล้วก็ส่งออกได้เยอะมากๆจนทำให้การได้ดุลการค้าของประเทศจีนต่อทั่วโลกเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร
2: ์
1: ก็แสดงว่าภาษีที่ทรัมป์ขึ้นกับสินค้าจีนเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลต่อเขาเลยนี่คือหนึ่งอำนาจการต่อรองของโดนัลด์ทรัมป์ที่ลดลงไปหมายความว่าสินค้าที่ส่งออกไปที่จะกันสินค้าจีนเนี่ยไม่มีผลกระทบกับเขาเลยแต่ทรัมป์ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือการลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอันนี้สามารถทำได้นะครับจากการขึ้นภาษีแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนโดยรวมนี่อันที่หนึ่งที่แต้มต่อของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงไป
3: ดูอ่อนลงเนาะ
1: อ่อนลงไปอันที่สองเนี่ยเครื่องมืออาวุธทางด้านการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถมีศักยภาพมากพอที่จะทำลายคู่ต่อสู้ทางด้านการค้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็กระสุนด้าน
3: ครับ
1: เครื่องมือที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ก็คือการขึ้นภาษี
3: ไม่ระคายผิวจีน

0: ครับต่อไปก็คือว่าเป็นเพราะว่าศักยภาพของภาษีทรัมป์เนี่ยลดลงเป็นเพราะว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าไม่มีอำนาจในการที่อันนี้ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า IEEPA นะที่บอกว่าสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเจอวิกฤตซึ่งศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วอ่ะมาต่อไปมาตรา122หลังจากที่ศาลฎีกายกเลิกอำนาจของทรัมป์ภายใต้กฎหมาย IEEPA แล้วทรัมป์ก็ไปใช้มาตรา122ที่เก็บภาษีทั่วโลก 10% อันนี้ศาลการค้าระหว่างประเทศที่นิวยอร์กก็ยกเลิกเช่นกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการอาวุธของทรัมป์ทางด้านการค้าเนี่ยลดลงไปลดลงไปความเกรงขามในเรื่องของภาษีทรัมป์ก็ลดลงไปตามลำดับประเด็นต่อไปที่แต้มต่อลดลงก็คือเรื่องของอิหร่านอิหร่านเนี่ยไม่รู้จะหาโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะหาทางออกยังไงมัน
1: ว่าอันนี้เสียรางวัลไปเยอะมากเลยนะครับผมเคยอ่านบทวิเคราะห์นึงอ่ะเขาบอกว่าถือว่าอิหร่านทำสำเร็จมากคือความทำสำเร็จของอิหร่านเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องชนะในสงครามขอแค่ทำให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยที่เหมือนเป็นก๊อดอ่ะก็สามารถเลือดออกได
2: ้
1: ก็คือว่าไม่แค่เลือดออกหยดเดียวของก๊อดของสหรัฐเนี่ยก็ชนะแล้วครับ
0: เปรียบเทียบได้ดีเปรียบเทียบได้ดีนะครับอันนี้สงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็กำลังจะจบเดือนที่3อีกไม่กี่วันซึ่งเขาผิดคาดตามที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้จบภายใน4สัปดาห์เรื่องนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะคุยกับประธานาธิบดีสีว่าช่วยกดดันอิหร่านหน่อยซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กดดันเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกก็ตามแต่ตรงๆก็คือเศรษฐกิจเขาอะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 3% นะแต่ภายใต้สงครามอิหร่านเนี่ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเขาพุ่งเกิน 3% รับประธานเฟดคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องต่อไปที่โดนัลด์ทรัมป์กังวลก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้นะครับซึ่งเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากต่ำเท่ากับสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งพอต่ำเท่ากันเรตติ้งต่ำเท่าไหร่ก็คือ30ปิ่มปิ่ม30นะดับเบิลยู บุชสมัยสงครามอิรักสมัยนั้นเนี่ยนะครับต่ำ30เหมือนกันผลก็คือการเลือกตั้งเนี่ยแพ้เลยการเลือกตั้งกลางเทอมแพ้ไอ้เลยนี่คือสิ่งที่4เรื่องที่ทำให้อำนาจในการต่อรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศจีนขณะนี้การไปครั้งนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างกับ2017 2017เนี่ยมันมีบรรยากาศของความเป็นมิตรไม่ได้เข้มข้นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เข้มข้นเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่มันเป็นคุยกันเรื่องของการค้าคุยกันเรื่องของการที่จีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากเกินไปสมัยโน้นเนี่ยนะครับ2017เนี่ยจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดในโลกเนี่ย300,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ300,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะท่านผู้ฟังครับไม่ใช่300,000บาทนะครับมันมหาศาลจริงๆแต่รอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้มันเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์และภูมิรัฐศาสตร์ตามที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านเขาจะคุยเรื่องอะไรกันสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเนี่ยนะครับประมาณทั้ง 40% ของ GDP โลกเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันสองผู้นำสองประเทศนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยจะกระทบต่อทั่วโลกจะกระทบต่อประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลกเขาจะคุยแน่นอนที่สุดครับเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องของชิปเรื่องของแร่หายากเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านสิ่งที่ผมคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขอประเทศจีนสัก3เรื่องก็คือ1ช่วยกดดันอิหร่านให้เข้ามาสู่การเจรจาหรือเข้ามาสู่ข้อตกลงที่สหรัฐต้องการซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากมากๆเพราะความต้องการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันแต่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะขอจีนมาช่วยคุยหน่อยไม่งั้นมันก็จะลากยาวไปเรื่อยๆในแง่ของสงครามสองช่วยจีนช่วยผ่อนคลายเรื่องการส่งออกแร่หายากเพิ่มขึ้นให้เข้ามาสู่สหรัฐเดี๋ยวจะ

0: คุยต่อไปในแร่หายากช่วยจีนบอกจีนว่าช่วยซื้อสินค้าของสหรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรมากขึ้นกว่าที่ตกลงกันไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จีนขอทรัมป์ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ประธานาธิบดีสีขอประเทศจีนก็คือเรื่องไต้หวัน
1: ขออันนี้เรื่องแรกเลยแหละเรื่องหลักเลย
0: แต่ขอการที่ผมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือน้อยแต่ประเด็นไต้หวันที่จีนขออาจจะกลายเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์มีอยู่ในมือก็ได้หมายเรื่องไต้หวันหมายความว่าสิ่งที่จีนกังวลเรื่องไต้หวันทรัมป์ก็จะทำจีนโดยบอกความต้องการใน2-3เรื่องที่ผมพูดถึงว่าโอเคจะไม่ยุ่งกับไต้หวันแต่ขอ1-2-3ได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นกลายเป็นประเด็นที่ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือสัก1ใบในการที่จะไปต่อรองกับประเทศจีน
1: ก็แลกกัน
0: ครับประธานาธิบดีสีเมื่อกี้ท่านดร.เจตพูดก็คือว่าประเด็นไต้หวันประธานาธิบดีสีพูดว่าไต้หวันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จีนและสหรัฐกำลังเผชิญและหากจัดการไม่ดีอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเข้าสู่สถานการณ์อันตรายอย่างยิ่งและอาจนำไปทำให้ทั้งสองประเทศเกิดการปะทะกันอันนี้เราฟังดูที่ท่านประธานาธิบดีสีพูดถึงท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็เหมือนคำบอกเล่าทั่วไปแต่ผมคิดว่ามันแฝงไปด้วยคำขู
1: ่ใช่ขู่ว่า
0: ทำไม่ดีนะ
1: เอาดีๆนะ
0: เดี๋ยวจะสู้กันนะเดี๋ยวจะเจอกันจะเกิดความขัดแย้งนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าไอ้เรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจยังพอคุยกันได
1: ้แต่เรื่องนี้อย่ายุ่ง
0: คือเส้นแดงของจีนนะ
1: ครับ
0: เรื่องไต้หวันเส้นแดงของจีนคุณอย่าทำให้สถานการณ์มันเกินเส้นแดงไปถ้าเกิดไปแล้วก็จะเกิดการปะทะกัน7:15 นครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นอื่นๆนะคะระหว่างทรัมป์กับจีนกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาคุยกันต่อกับนายหัวอัดค่ะเรื่องของทรัมป์นะคะไปเยือนจีนค่ะอาจารย์
0: คุณดิซ่าครับรอบนี้ที่ไปร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็เป็น CEO บริษัทเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัส
2: ค์
0: เจสันหวังApple Boeing และบริษัท AI ของสหรัฐประมาณสัก17บริษัทไปด้วยที่ผมพูดประเด็นนี้นิดเดียวครับเจนเซนหวังเนี่ยนะครับของ CEO NVIDIA เนี่ยเรียนที่เมืองไทยนะมาก่อนนะ
1: ใช่เคยอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วเพราะรัฐประหารเขาถึงต้องออกจากเมืองไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็น NVIDIA ที่พัฒนาในประเทศไทยหรือเปล่า
0: ใช่ดีมากเลยดร.เจตพูดประเด็นนี้นะครับแค่นี้แหละที่ผมอยากจะพ
1: ูดใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือเวลาผมเห็นเจสันหวานนะอาจารย์อัดผมมองผมนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเลยโอ้ถ้าเกิดตอนนั้นเขายังอยู่เมืองไทยต่อจะเป็นยังไงนะคิดตลอดครับผมคิดตลอด
0: จะเรียนที่มัธยมสัก2ปีนะ
2: ม
0: าอยู่ที่ประเทศไทย2ปีน่าเสียดายเป็นคนเก่งนะนะครับโอเคแล้วผมพูดโปรยประเด็นในเบรกแรกว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนแล้วสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ขนาดนี้ระหว่างการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปต่อในอนาคตเนี่ยเราต้องดูฐานที่ข้อตกลงกันก่อนข้อพิพาทระหว่างการค้าและทุกมิติและด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถูกพักลบทางภาษีเมื่อปลายปีที่แล้วที่การ ประชุม

เป็กที่ปูซานเกาหลีใต้เมื่อวันที่30ตุลาคม2025จีนเนี่ยผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐผ่อนคลายอะไรบ้างและขณะนี้ในด้านภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาพัดไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้แต่ได้จีนไปผ่อนคลายอะไรบ้างตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับสีพบกันที่ปูซานเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแร่หายากแร่เอิร์ธจีนผ่อนคลายเรื่องแร่เอิร์ธคือปกติเนี่ยแร่เอิร์ธประเทศจีนเนี่ยมีอยู่12ชนิดใหญ่ๆและก็ห้ามส่งออกไปสหรัฐอเมริกาใครคือบริษัทจีนที่จะส่งออกแร่หายากไปอเมริกาจะต้องมาขออนุญาตรัฐบาลจีนและจะต้องบอกว่า end userนะก็คือบริษัทสหรัฐที่จะนำเข้าแร่หายากประเทศจีนนี้ต้องบอกรัฐบาลจีนว่าเป็นบริษัทอะไรนี่คือข้อกำหนดไม่ให้ส่งแร่หายากซึ่งสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งแร่หายากจากประเทศจีนถึง 70% ในประเทศที่นำเข้าทั้งหมดก็คือพึ่งพิงแร่หายากจากประเทศจีนเยอะมากจีนผ่อนคลายไประดับหนึ่งนะครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะจีนก็ยุติและชะลอการตรวจสอบบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศจีนประเด็นนี้หมายความว่าคือทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำของบริษัททั้งคู่เลยบริษัทสหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนประมาณทั้ง47บริษัทถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีหัวเว่ยSMIC DJI นี่ผลิตโดรนและบริษัทบริษัทเซนส์ไทม์นี่ก็ผลิต AI ของประเทศจีนทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำซึ่งกันและกันประเทศจีนก็ผลของการประชุมที่เกาหลีก็ลดการตรวจสอบบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศจีนสหรัฐอเมริกาสินค้าเกษตรในจีนบอกว่าจะซื้อถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวฟ่างและเนื้อสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากขึ้นไอ้ข้าวโพดเนี่ยก็ประเทศไทยก็เพิ่งจะไปตกลงกับสหรัฐว่าจะซื้อข้าวโพดมา1ล้านตันนะประเทศจีนก็ซื้อเหมือนกันนะครับเฟนตานินเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าของประเทศจีนเพราะว่าเขาบอกว่าเฟนตานินเนี่ยซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดเนี่ยมาจากประเทศจีนจีนเขาบอกว่าจะดูแลและควบคุมเฟนตานินเนี่ยนะครับมาเป็นพิเศษ ขอไปอันนี้เป็นประเด็นที่จีนผ่อนคลายสินค้าการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแร่หายากมันมีสำคัญยังไงจีนจะผ่อนคลายพวกแกลเลียมนี่ไปทำชิป AI นะครับเจอร์เมเนียนนะครับไปทำไฟเบอร์ออปติกส์นะกราไฟต์เนี่ยไปทำแบตเตอรี่ EV นะครับแร่หายากอื่นก็จะไปทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรถยนต์ EV นะครับอันนั้นเป็นฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐในปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีภาษีทรัมป์เราไม่มีภาษีตอบโต้แล้วเราไม่มีภาษีบาตามาตรา122แล้วโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้มาตรา301มาตรา301นะครับในการตรวจสอบสินค้าทั่วโลกรวมทั้งจีนด้วยโดนัลด์ทรัมป์ก็ขยายเวลาให้กับประเทศจีนนะครับตามมาตรา301โดนัลด์ทรัมป์ก็จะสหรัฐอเมริกาก็จะลดระงับหรือชะลอการมาตรการควบคุมสินค้าของสหรัฐส่งออกไปประเทศจีนและก็ระงับตรวจสอบบัญชีดำของบริษัทประเทศจีนไป1ปีอันนี้เป็นสถานะล่าสุดที่เขาตกลงกันที่ปูซานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเพิ่มต่อไปในประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเรื่องภาษีเรื่องเทคโนโลยีแต่แวะมาประเด็นเรื่องของไต้หวันอีกนิดนึงคือประเด็นไต้หวันเนี่ยผมกังวลมากเลยเรื่องของกฎหมาย Protect Taiwan Act ของสหรัฐอเมริกาคุริซ่ากฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาไปแล้วและรอที่จะออกเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือกฎหมาย Protect Taiwan Act แปลเป็นภาษาไทยก็คือกฎหมายปกป้องไต้หวัน2026เลยนะกฎหมายนี้เ

0: ผมกังวลว่าจะเป็นชนวนในการเกิดภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี
1: ้
0: ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนกฎหมายนี้นี่มีรายละเอียดเยอะแต่รวมๆก็คือว่าเป็นกฎหมายที่หยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันหยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดประโยคแรกเลยที่พบกันเนี่ยบอกว่าคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันแต่สหรัฐกำลังออกกฎหมายปกป้องไต้หวันผมกังวลว่ากฎหมายนี้จะกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี้นอกจากที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ที่อิรักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาเขามีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องประมาณสักเกือบ50ปีกฎหมายแรกเลยกฎหมายไต้หวัน Relation Act 1979ก็นับรวมก็ประมาณสัก47ปีแล้วก็มีกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับสหรัฐอเมริกาที่ไปเกี่ยวข้องกับไต้หวันซึ่งก็ส่งผลทำให้จีนไม่พอใจสถานะของปูซานที่เขาตกลงกันพูดไปแล้วสถานะของภาษีของสองประเทศเนี่ยไอ้สองประเทศที่เก็บภาษีกันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยตอนนี้มั่วไปหมดเลยเยอะมากเลยนะครับภาษีเฉลี่ยที่สหรัฐเก็บสินค้าจีนเนี่ยเฉลี่ยขณะนี้นะครับประมาณสัก 47.5% ก็สูงมากแล้วครับเมื่อก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามประเภทของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบางกลุ่มนี่ก็จะเป็นสินค้าพวก AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์รถ EV เนี่ย 100% นี่คือสหรัฐเก็บสินค้าประเทศจีนสินค้าทั่วไปก็เก็บประมาณสัก 20-35% สหรัฐเก็บสินค้าทั่วไปของประเทศจีน 20-35% สินค้าผ่อนคลายก็ประมาณสักต่ำๆ15%จีนนี่เก็บสินค้าจีนเก็บภาษีสหรัฐนี่ก็ประมาณสัก31%นะครับจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดนะครับผ่านไปโอเคมาสิ่งที่เขาจะต้องคุยกันเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกามีข้อพิพาททางด้านการค้าเยอะมากและก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆและระเบียบกติกาต่างๆที่สหรัฐออกมาเยอะแยะมากมายเลย1กฎหมายการควบคุมการส่งออก
1: คร
0: ับอันนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับชิปแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้ชิปของ NVIDIA ที่ชื่อว่า H200 เนี่ยผ่อนคลายให้ส่งไปจีนนะจากเดิมที่เขาไม่ให้ส่งไปจีน H200 เนี่ยตัวชิปเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงครับแต่ไม่ได้สูงที่สุดของ NVIDIA ถ้าสูงที่สุดเนี่ยเป็นตัว Blackwell นะแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะขณะเดียวกันประเด็นของชิปจีนที่สหรัฐกังวลเหมือนกันก็คือตัว910B 910C 910D ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าใครใช้ชิปตัวนี้ของจีนทั่วโลกนะครับใครประเทศไหนที่ใช้ชิปตัวนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะโดนภาษีหรือจะโดนมาตรการทางการค้าอื่นๆจากสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นท่านผู้ฟังครับ910B C Dเป็นชิปที่สหรัฐอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของสหรัฐอเมริกา
1: อ
0: ันนั้นเป็นกฎหนึ่งระเบียบของการควบคุมการส่งออกซึ่งเป็นตามกฎหมายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาอันนี้มีกฎหมายรองรับอันที่สองก็คือกฎหมาย IEEPA อันนี้ศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วแต่เป็นหนึ่งตัวที่ไปกระทบกับการส่งออกของประเทศจีนsection 301เนี่ยมันไปอยู่ในอีกก้อนหนึ่งที่เป็นกฎหมายทั้งกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายการค้ากฎหมายภาษีอันนั้นเป็นอีกก้อนหนึ่งและผมคิดว่าไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆก็จะต้องเจอซึ่งขณะนี้เราเจอ301เดี๋ยวจะตามมาท่านผู้ฟังครับมาตรา232ตามมาเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎหมายหลายตัวครับ 7:27 นผม
1: หมดเวลา
0: ผมเพิ่งได้ประมาณสัก 50% ของเขาผมมีอยู่
1: ครั้งหน้าไหมอาจารย์ครั้งหน้าไหม นะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ทางหน้าเนาะนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ยังคุยกันต่อได้อีกแล้วก็น่าจะเห็นคือมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าคือตอนนี้เหมือนทรัมป์อยู่ในจีนน่ะก็คงจะ well behave อ่ะก็คงจะไม่พูดอะไรมากให้รอกลับไปแผ่นดินตัวเอง

0: ก่อนให้ลองปรับทิศทางก่อนเดี๋ยวลอง
1: ดูเ
0: ก
1: ็บเย็นตัวนะดูแบบสุภาพสุภาพนะ
0: ดูแบบว่าดูแบบดีเวลบีเฮฟนิดนึงกับพอเดี๋ยวพอกลับไปกลับขอให้กลับออกจากแผ่นดินจีนก่อนดูซิทรัมป์จะโพสอะไรผมว่าอันนั้นน่าติดตามกันต่อครับ
1: ครับขอบคุณด็อกเตอร์ของคุณคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะสู้ๆกันอีก1วันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะรับชมกันรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ค่ะตอนนี้หลายท่านก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: วันนี้ต้องจับตาทำเนียบรัฐบาลครับเพราะว่ารัฐบาลจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมฟังเสียงสะท้อนตรงจากเอกชนครับหวังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจับตาเจ้าสู่ระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมวันนี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับในการที่จะเข้าร่วมไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับซึ่งก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภาคธุรกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะเวลา4 ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12 เดือนข้างหน้าครับสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมนะครับก็อย่างเช่นนายธนินทร์เจรวรรณนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดนายสุภชัยเจรวรรณนนท์รองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์นายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนอกจากนี้ครับก็ยังมีผู้บริหารกลุ่มการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพเข้าร่วมด้วยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับบอกว่าเย็นวันนี้ครับรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลที่จัดเวทีแบบนี้ครับเป้าหมายก็คือจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาค

0: นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้กับนายกรัฐมนตรีฟังนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในหลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับประเด็นนี้ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าหนูฟังความเห็นเจ้าสัว CEO ภาคธุรกิจ10กลุ่มเปิดเวทีวันนี้ปรับโฉมเศรษฐกิจภูมิใจไทยเสนอใหม่ร่างแก้รัฐธรรมนูญเสรีสอยอนุทินและชัยชนกก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาดหัวข่าวประเด็นที่เจ้าสัว CEO จะเข้าพูดคุยกับนายกวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เรื่องของคอร์รัปชันนะคะวันนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเนื่องจากว่าทางที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนไปสำรวจตัวอย่างทั่วประเทศนะคะ401ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนภาคธุรกิจค่ะมีผู้ตอบมากถึง99.7% บอกว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะคะโดยระบุค่ะว่าอันนี้ก็เป็นระดับรุนแรงนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อระบุว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องของการขอใบอนุญาตการอนุมัติหน่วยงานภาครัฐมีการสื่อหรือว่าบอกเป็นนัยยะของกำนันหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยพบว่า 52.8% ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าจะต้องมีการเสนอนะคะพบว่ามีการเสนอสื่อสารร้องขอว่าต้องมีของกำนันผลประโยชน์เพื่อทำให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นในขณะเดียวกันค่ะส่วนใหญ่ 54.1 ก็ระบุว่าไม่เคยให้นะคะซึ่งถ้าหากว่าดูตัวเลขค่ะโดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนะคะว่าหน่วยธุรกิจที่จ่ายเงินให้กับหน่วยงานรัฐครั้งละเท่าไหร่10อันดับแรกค่ะอันดับ1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะจ่ายครั้งละ 122,160 บาทอันดับ2เป็นกรมเจ้าท่าจ่ายครั้งละ 100,000 บาทอันดับ3กรมสรรพสามิต 94,000 กว่าบาทนะคะอันดับที่4กรมสรรพสามิตอันดับ5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับ6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอันดับ7กรมทางหลวงค่ะในขณะที่อันดับ8นะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองอันดับ9กรมอุทยานแห่งชาติและสุดท้ายกรมป่าไม้ค่ะซึ่งอันดับสุดท้ายกรมป่าไม้ก็อยู่ที่ตัวเลข 67,500 บาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในกรุงเทพธุรกิจก่อนนะคะคอร์รัปชันดันต้นทุนพุ่ง 30% ไทยเสี่ยงหลุดดีลการค้าโลกกกร.ร่วมเครือข่ายเพื่อนไม่ทนเปิดผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐพบเอกชน 60% เผชิญการเรียกรับผลประโยชน์ระบุเป็นต้นทุนแฝงทำราคาสินค้าบริการพุ่งเผยสินปนเงินสดพบมากที่สุดส่วนหน่วยงานที่มีการตอบแทนสูงสุดค่ะตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอบต.กรมการเจ้าท่านะคะกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงขณะที่กรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพกรติดกลุ่มมูลค่าสินปนเฉลี่ยสูงจิรัตเร่งกิโยตินกฎหมายวันฉุดเรตติ้งประเทศกระทบดีลการค้าโลกค่ะส่วนในเดลีนิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะช็อก10หน่วยงานรัฐอู้ฟู่รีดโหดใต้โต๊ะคอร์รัปชันไทยพุ่งทยานกรมควบคุมมลพิษนำโด่งครั้งละแสนที่ปรึกษาหอการค้าชี้ปัญหาใหญ่แชร์10หน่วยงานรัฐเรียกเงินใต้โต๊ะสูงสุดกรมควบคุมมลพิษนำโด่งจ่ายครั้งละ 122,160 บาทชี้ปัญหาคอร์รัปชันไทยรุนแรงกว่า3ปีที่ผ่านมาด้านกกร.พบปกรณ์ชี้หากยังไม่แก้ประเทศพังทั้งระบบลูกหลานอยู่กันอย่างไรมานะย้ำอธิบดีต้องละอายใจบ้างปล่อยบานปลายขนาดนี้จี้ปปช.สตง.เจาะตรวจสอบด้านสภาอุตสาหกรรมแจงถ้าไม่ต้องจ่ายใต้โต๊ะสินค้าราคาลดได้สูงสุด 30% เหตุไม่ต้องจ่ายต้นทุนแพงค่ะ
0: ยังมีประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีเอาจริงปราบโนมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะพนักงานสอบสวนเฉพาะกิจปราบปรามโนมินีต่างชาติครับหลังจากลงพื้นที่นะครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนเมื่อวานนี้ครับพร้อมสั่งการที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหาโนมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีข้าราชการหลายระดับครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าปล่อยปละละเลยต่อการกระทำความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกำชับให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการปปง.อีก

0: ตำแหน่งหนึ่งใช้กลไกของปปงนี่แหละครับตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโนมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทำกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับข้อสั่งการนี้ครับถือเป็นสัญญาณชัดเจนของรัฐบาลต้องการรื้อกลไกอิทธิพลและขบวนการผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาเพิ่มมากขึ้นก็ประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับสั่งสอบในอำเภอใช้ปปงปราบต่างชาติรุกที่รัฐอนุทินเรียกบิ๊กตรเข้าทำเนียบรัฐบาลสั่งเอาจริงปราบโนมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะให้สิ้นซากให้ทบดีปคหรือว่ากรมการปกครองสอบในอำเภอพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปงไล่ตรวจเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจที่เอี่ยวเครือข่ายผิดกฎหมายสุดชาติลั่นหรือสิ่งปลูกสร้างบนหาดนุ้ยทั้งหมดภายใน1สัปดาห์ครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะมาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุทหารเขมรยิง M79 ตกใส่ฐานปฏิบัติการของไทยที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งทางกองทัพบกนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพบกนั้นเตรียมความพร้อมและตรึงกำลังแนวชายแดนกัมพูชาทั้งหมดแล้วส่วนสถานการณ์ที่บ้านโอสเมดเมื่อวันก่อนค่ะพลตรีวินไทยสุปารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าที่มีทหารกัมพูชายิงที่บริเวณตรงข้ามชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์11นัดก็พบว่าผู้บัญชาการระดับสูงรวมถึงรัฐบาลค่ะกัมพูชามักจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะนับตั้งแต่มีการหยุดยิงก็ยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เป็นเสียงระเบิดก็มองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุแต่ยืนยันว่าไม่มุ่งทำลายชีวิตทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนของไทยเพียงแต่ต้องการสร้างความรำคาญความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนค่ะก็เชื่อว่าเหตุการณ์ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะครั้งที่เป็นข่าวนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนขณะเดียวกันบางกรณีก็มีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยนั้นใช้อาวุธตอบโต้ก่อนจะนำไปขยายกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วหน้าเช้าวันนี้นะคะกองทัพไทยฮึ่มทหารเขมรยิงปืนยั่วยุประชาชนผวาเปิดศึกรอบ3กองทัพบกแจงพบทหารเขมรยั่วยุพื้นที่โอสเม็ดช่องจอม2เหตุเฝ้าติดตามใกล้ชิดพร้อมดูแลความปลอดภัยด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งเก็บหลักฐานเขมรทำผิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะ
0: และเมื่อวานนี้นะครับ Facebook กองทัพภาคที่2ครับโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่หน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามเรียว่าเวลาประมาณ 18:25 ของเมื่อวานครับกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือว่าสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายครับได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวไ

0: อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญนะครับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับแชร์เกมเขมรยั่วยุทำสงครามข่าวละเมิดGBC อีกนะครับโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกเผยฝ่ายไทยรู้ทันสงครามข่าวสารยังไม่พบสัญญาณการใช้อาวุธหนักกลาโหมเก็บหลักฐานและข้อมูลกัมพูชาละเมิดทอดแถลงร่วมโรมขู่ฟ้องมาตรา157หากรัฐมนตรียุติธรรมไม่จัดการเครือข่ายคดียิมเลียครับ
1: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นายถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้นายทักษิณจ่ายภาษี 17,600 ล้านบาทขายหุ้นชินคอปไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่พฤศจิกายน68ค่ะโดยเกรงว่ารัฐจะไม่ได้รับเงินเลยระยะเวลาบังคับชำระภาษีค้างจะหมดประมาณกลางปี70ตามประมวลกฎหมายรัศดากรนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาป.วิ.แพ่งมาตรา271เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้จะหมดในปี78เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาอ่านเมื่อพฤศจิกายนปี68ค่ะมีคนไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเรื่องนี้กันเยอะนะคะว่าภาษีคงจะไม่ได้ตามจำนวนดังกล่าวแน่นอนเบื้องต้นทราบว่าการบังคับชำระภาษีได้เพียง50ล้านบาทเศษไม่มีใครออกมาเล่นเรื่องนี้เลยทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเงินแผ่นดินนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวข่าวว่าถาวรตามบี้สรรพากรล่าภาษีแมวเร่งทวง 1.76 หมื่นล้านกระทุ้งฝ่ายค้านอย่างเงียบถาวรเสนเนียมกระทุ้งสรรพากรเก็บภาษีแมว 1.7 หมื่นล้านกรณีโอนหุ้นจีนขอบตามคำพิพากษาศาลฎีกาหวั่นช้าไปอาจไม่ได้อะไรเลยและต้องฟ้องแพ่งล้มละลายเทวดาจี้ฝ่ายค้านทำหน้าที่รักษาประโยชน์ชาติตามล่าภาษีดังกล่าวอีกทางหนึ่งสุขุมนวลสกุลฟันธงทักษิณสู้ต่อค่ะ
0: ก็ประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ด้วยนะครับบอกว่างัดมาตรา157จี้เก็บภาษีแมวถาวรบี้กรมสรรพากรฟ้องล้มละลายทักษิณไม่ชำระภาษี 1.7 หมื่นล้านบาทคดีขายหุ้นชินคอปวันหมดระยะเวลาบังคับคดีกลางปี70ภาคประชาชนขอนแก่นบุกศูนย์ดำรงธรรมจี้นายกอนุทินเก็บภาษีทักษิณตามคำพิพากษาศาลฎีกาขีดเส้น1เดือนหากไม่ดำเนินการจะร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีคลังและกรมสรรพากรตามมาตรา157ครับและยังมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันสามารถเลือกประกันภัยตามรูปแบบต่างๆได้ดังนี้คือ1ยานพาหนะสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล2ที่อยู่อาศัยก็สามารถซื้อประกันภัยอัคคีภัยนะครับ3ข้อ2นะครับที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันภัยโจรกรรม3อาชีพครับก็สามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้กระทำการผลิตและผู้รับเหมา4การท่องเที่ยวก็เลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่านายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ะของก้าวทันข่าวครับเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของการเข้าถวายรับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งไปเพื่อนำฝ่ายค้านนะครับของณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับโดยเจ้าตัวให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ด้วยความสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรโดยอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับจัดพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12ครับโดยเมื่อถึงกำหนดพิธีเลขาธิการสภาได้เชิญพระบรมราชองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชัยลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9และ10เมษายนโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดแล้วก็สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารองประธานสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวบอกว่าเท้งสำนึกความเป็นผู้แทนภูมิใจไทยจ่อเคาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์รับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้คำมั่นจะทำหน้าที่ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรเร่งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดภูมิใจไทยเตรียมเสนอที่ประชุมพรรคเคาะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่19พฤษภาคมก่อนชงสภาตามผลประชามติ21ล้านเสียงไม่แต่อำนาจสว.เสรีพิสุทธิ์ลุยล่าชื่อยื่นถอดถอนอนุทินชัยชนกปมเขากระโดงประชาธิปัตย์จ่อเปิดตัวอนุชาลูกเขยอดีตผู้ว่ากฤษดาขอตามรอยพ่อตาครับ
1: ส่วนพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภานะคะก็ได้ชะลอไว้ก่อนค่ะโดยให้รอบรรจุพ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จนะคะเนื่องจากว่าในฝั่งของฝ่ายค้านได้มีการเข้าชื่อกันค่ะ135คนซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.เพื่อให้ประธานสภาส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จใน60วันนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องค่ะเป็นภาพหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสภาเปรตบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านส่งศาลชี้ขาดพรรคประชาชนไม่ขวางถ้าไม่สอดไส้สภาชะลอบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านรอรัฐธรรมนูญรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมขัดรัฐธรรมนูญภายใน60วันหลังพรรคเสนอค่ะลงชื่อยื่นณัฐพงษ์จี้รัฐบาลตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบเงินกู้4แสนล้านชี้เพื่อความโปร่งใสบอกขนาดฝ่ายค้านได้ประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณยังอยากให้ตั้งวิสามัญเฉพาะเลยเหตุจะได้ครบองค์มีรัฐบาลร่วมถกปัญหาลั่นคงไม่มีคนขวางถ้าไม่แอบสอดไส้เพื่อไทยประชุมส.ส.กำชับร่วมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทแก้ปัญหาประชาชนค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีของหมิงเฉินซันนะครับทางตำรวจเผยว่านะครับจากการสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่าเชื่อมโยงขบวนการแสแกมเมอร์และก็คอลเซ็นเตอร์ครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทตระรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าของคดีหมิงเฉินซันครับว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับพบเชื่อมโยงกลุ่มแสแกมเมอร์และก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลรวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับจะใช่ระดับล่างหรือว่าเป็นระดับแกนนำตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่แต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนะครับกลุ่มที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มชาวจีนเหล่านี้ว่าบอสนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยครับโฆษกตำรวจเผยผลสืบสวนพบเส้นทางการเงินหมิงเฉินซันเชื่อมขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์

0: ในกัมพูชาเป็นระดับบอสแต่ไม่มีรายชื่อเป็นบุคคลเฝ้าระวังระดับสากลส่วนไทยรัฐพาดหัวข่าวครับเฉินซีโฟสะสมอาวุธแค้นถูกโกงตำรวจกระจายกำลังสืบสวนขยายผลคดีเฉินซีโฟแบ่งหน้าที่นะครับในการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้พบเบื้องต้นว่าที่เข้ามาก่อการสะ
1: ประเด็นสำคัญต่อจีนและสหรัฐตลอดจนโลกและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือทั้งทิศทางการนำพาความสัมพันธ์ไทยจีนไปขออภัยค่ะความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปข้างหน้าซึ่งจีนกับสหรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าความขัดแย้งความสำเร็จของฝ่ายหนึ่งถือเป็นโอกาสของอีกฝ่ายและความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐย่อมเป็นผลดีต่อโลกค่ะคำถามสำคัญที่อยู่ตรงหน้าจีนและสหรัฐคือทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันรับมือความท้าทายนำเสถียรภาพมากขึ้นสู่โลกได้หรือไม่เพื่อผลประโยชน์ของชาติทั้งสองและมนุษยชาติสามารถร่วมกันทำให้อนาคตสดใสยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ยังกล่าวนะคะว่าจีนสหรัฐควรจะเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่ขัดแย้งทั้งสองประเทศควรจะช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันรวมไปถึงค้นหาแนวทางเหมาะสมสำหรับประเทศมหาอำนาจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลกยุคใหม่ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่หน้าศาลามหาประชาชนในกรุงปักกิ่งในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะในการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสีจิ้นผิงรับทรัมป์บิ๊กธุรกิจมาการหึ่มปมไต้หวันจัดการไม่ดีอาจปะทะทรัมป์นำบิ๊กธุรกิจเยือนจีนสีจิ้นผิงต้อนรับยิ่งใหญ่พร้อมถกทวิภาคีและสหรัฐหาแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติชี้เอกรัฐไต้หวันกับสันติภาพเป็นเหมือนไฟกับน้ำอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าจัดการไม่ดี2ประเทศอาจจะมีการปะทะกันค่ะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะสีจิ้นผิงส่งสัญญาณ CEO สหรัฐจีนเปิดโอกาสธุรกิจมากขึ้นสีจิ้นผิงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ชื่นมื่นเจ้าภาพแสดงท่าทีเป็นมิตรกับผู้นำภาคธุรกิจอเมริกันที่ร่วมคณะมาด้วยส่งสัญญาณว่าจีนจะเปิดกว้างมากขึ้นสหรัฐอนุมัติขายชิป H200 ของ Nvidia ให้กับบริษัทจีนราว10แห่งขณะที่สียกประเด็นไต้หวันสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์สหรัฐจีนชี้หากจัดการตีความสัมพันธ์หากจัดการดีความสัมพันธ์มั่นคงหากจัดการไม่ดี2ประเทศย่อมเสี่ยงปะทะหรือขัดแย้งค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับฝ่ายปกครองและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกวิลล่าหรูพัทยาทลายบ่อนโป๊กเกอร์มังกรจีนรวบ16เซียนจีนบางคนโดดชั้น2หนีนะครับก็เจ็บกันไปหลายคนเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับว่าทลายบ่อนจีนจู่โจมล็อก16ผีพันนันโดดชั้น2หนีฟาดพื้นเจ็บไป3เช่าภูวิลล่าแต่งหรูหราตำรวจสนที่กำลังบุกทลายบ่อนพันนันกลุ่มชาวจีนเช่าคฤหาสน์หรูเปิดเล่นไพ่โป๊กเกอร์นะครับยึดของกลางเป็นเงินสดประมาณ 100,000 บาทชิปแทงเงินสดหลายพันหลายล้านบาทแล้วก็โต๊ะสำหรับเล่นพนัน3ชุดอุปกรณ์ไพ่อีกจำนวนมากครับ
1: มากันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจกรณีบุกรุกป่าสงวนป่าเทือกเขานาคเกิดบริเวณหาดนุ้ยอำเภอกะรนตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อทวงคืนผืนป่าและจัดระเบียบใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
0: มีรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับชี้แจงกรณีคดีกิจกรรมหาดสุวาสุกรีย้ำชัดครับว่าดำเนินคดีตามมาตรา116ไม่ใช่คดีชุดมาลายูวอนอย่าปิดเบือนข้อเท็จจริงครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่เพจของศูนย์ทนายความมุสลิมและสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนครับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีการจัดกิจกรรมแต่งกายชุดมลายูท้องถิ่นณหาดวาสุกรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยใช้ถ้อยคำที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นคดีชุดมลายูกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับขอชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอัยการสั่งฟ้อง องในข้อหาความผิดตามมาตรา116ข้อหายุยงปลุกปั่นรวมถึงข้อหาความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งพิจารณาจากพฤติการที่จำเลยทั้ง9คนได้ร่วมกันกระทำการอันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการแต่งกายด้วยชุดมาลายูหรือการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปัจจุบันคดีนี้ครับ

0: อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งจำเลยทุกท่านยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีและได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่การสื่อสารต่อสาธารณะจึงควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนในพื้นที่ครับสำหรับข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กดำเนภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตานายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังหารือ CEO 10กลุ่มบิ๊กธุรกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงเย็นวันนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลที่จัดเวทีแบบนี้เพื่อจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนด้วยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะนอกจากนี้จะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นด้วยโดยอยากให้ผู้ประกอบการได้พูดถึงความคิดเห็นสิ่งที่ทำอยู่อยากให้เพิ่มเติมอะไรบ้างหรือมีข้อกังวลใดถือเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นข้อมูลที่ตรงลึกและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงหูจริงๆเป็นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังซึ่งในเวทีหารือวันนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมอาทิกลุ่มการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมอาทินายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะ4ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้าสุชาติสั่งด่วน3หน่วยงานแจงปมถูกอ้างมูลค่าสินบนสูงย้ำตรวจสอบโปร่งใสนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนไปยังหน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าวได้แก่กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

0: พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตทันทีข่าวดังกล่าวอ้างถึงการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนซึ่งระบุรายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกระบวนการยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นายสุชาติกล่าวย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพภาค2เผยฐานตามาเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายพูดคุยยังไม่มีการยิงปะทะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 18:25 นวานนี้กำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทละลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงค่ำและมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทางนี้หน่วยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทางนี้หน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขอให้ประชาชนในอำเภอกันทละลักษณ์อย่าแตกตื่นไม่มีการรบใดๆและไม่ต้องเก็บของอพยพหากเกิดสถานการณ์ขึ้นหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรีบแจ้งทันทีและขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนออกมาระบุว่าได้เตือนรัฐบาลกัมพูชาไม่ให้เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวแทนดำเนินการว่าในตอนนี้การเจรจาในกรอบอันคลอสหรือก็คืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลของอาเซียนซึ่งการเจรจาก็จะมีกลไกในเรื่องของการประนีประนอมทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับสำหรับประเทศไทยนั้นเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าสองประเทศจะมีการเดินหน้าด้วยกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่อันคลอสและจะต้องดูว่าการเจรจาไปได้ไกลเพียงใดหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม่ซึ่งก็มีเรื่องของการประนีประนอมแบบสมัครใจและภาคบังคับ แต่อย่างไรก็ตามการประนีประนอมไม่ว่าจะแบบใดก็ตามไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คือแนวทางที่ทั้งสองประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจาก MOU 44ที่มี

0: การเจรจาก่อนส่วนกรณีที่ผู้นำกัมพูชาออกมากล่าวในทำนองอยากใช้อ่านคลอสในการเจรจาจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นั้นนายสิงหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่ากัมพูชาอาจจะอยากใช้กลไกการเจรจาแบบภาคบังคับก็ได้แต่ทางไทยเห็นว่าก่อนที่จะใช้ภาคบังคับก็ควรมีการพูดคุยกันสองฝ่ายก่อนดีหรือไม่สำหรับกระแสข่าวการตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาอดีตเลขาธิการสมช.เป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยนั้นจริงหรือไม่นายสิงหศักดิ์กล่าวว่าน่าจะเป็นไปตามข่าวที่ออกมาเพราะพลเอกสมศักดิ์ก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องความมั่นคงที่มาจากกองทัพซึ่งในส่วนนี้ก็มีกระทรวงการต่างประเทศร่วมในคณะอยู่ด้วยถือเป็นการทำงานที่เป็นเอกภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
3: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้เช่นเคยนะครับพบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับก็เข้าวันศุกร์แล้วนะครับทำงานส่งท้ายสัปดาห์กันวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมก็มีเรื่องที่จะต้องติดตามกันหลายเรื่องนะครับแต่ว่าสถานการณ์ร้อนเนี่ยที่ดูยังสับสนอยู่ก็คือเหตุที่พูดกันว่ามีเสียงปืนดังบริเวณชายแดนด้าน

0: จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็สุรินทร์นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถ้าดูจากที่เขาแถลงโดยอย่างเป็นทางการอย่างกองทัพภาค2นี่ก็ดูจะไม่น่าห่วงอะไรแต่ว่าข่าวมันก็ค่อนข้างจะสับสนว่าตกลงมันอะไรกันแน่นะ
1: ครับคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเย็นจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นแต่ว่ามาเป็นข่าวสักช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมาจากเพจคุณกังฟูก่อนกังฟูเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเสียงระเบิดเขาใช้คำว่า M79 เลย M79 ยิงเข้ามาที่ห้วยตามารีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องรอกองทัพกว่าจะชี้แจงเนี่ยก็ประมาณ4 ทุ่มก็เป็นกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงว่าเกิดเสียงคล้ายระเบิดบริเวณด้านหน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการห้วยตามารีใช้คำว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนวไป200 เมตรตอน6:30เย็นเมื่อวานบอกประสานผู้บังคับบัญชา2 ฝ่ายแล้วนะทั้ง2 ฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่ได้ปะทะไม่ได้ยิงตอบโต้กันทุกอย่างปลอดภัยดีอย่าตื่นตระหนกนี่ก็สรุปไม่รู้ว่ายังไงนะคือตอนแรกเป็น M79 เนี่ยคืออย่างนี้ฮะก่อนหน้านี้มันเคยมีเคสแบบนี้แหละแต่จริงๆเราใช้คำว่า M79 ไม่ได้เพราะ M79 เนี่ยมันเป็นชนิดปืนที่ยิงลูกระเบิดชนิด40 มม.แล้วเป็นของสหรัฐฝั่งเราอะใช้นะฝั่งเราอะใช
0: ้ครับ
1: แต่ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดกุมภาพันธ์มั้งที่มันเกิดเคสแบบเนี้ยจำได้ไหมฮะที่เขาแอบลอบมาแล้วพอทหารไทยเห็นเลยยิงขู่ยิงเตือนแล้วเขาก็ยิง M79 มาที่ภายหลังมาอ้างว่าตกใจนึกออกไหมฮะตกใจแล้วก็ยิงมาเนี่ยพอเราบอกเรามีการนำเสนอไปว่าเป็น M79 เนี่ยเขาปฏิเสธเลยไม่จริงเราไม่มีใช้ M79
0: แต่สรุปก็เลยว่าเขามีใช้ไหมยังไม่รู
1: ้เบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่มีอ่ะถ้าตามแบบ
0: แต่ว่าเขาก็มี
1: เป็นทางการนะ
0: M79 คือคล้ายๆมันยิงแบบวิถีโค้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็คือลูกปืนคอฮะ40 มม.
0: เขาก็คงจะมีอะไรของเขาใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันสู้เราก็มียิงกันอยู
1: ่คือประเด็นของผมเนี่ยต้องการจะบอกว่าถ้าเรานำเสนอว่า M79 เนี่ยเขาจะบอกเลยที่ผมไม่มีนะ ในระบบทหารผมไม่มีนะผมไม่มีแน่นอนดังนั้นเนี่ยต้องนำเสนอว่าลูกระเบิดขนาด40 มม.มีการยิงลูกระเบิดมา
0: หรือไม่ยังนั้นก็บอกว่าเป็นลักษณะเสียงเหมือนปืนคออ
1: ะไรก็ว่า
0: ถ้าปืนคอ
1: แต่ยาระบุชนิดปืนระบุชนิดปืนผมก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้ใช้อันนี้กัมพูชาไม่ได้ทำแน่นอน
0: M79 นี่ก็เป็นชื่ออาวุธที่โด่งดังมากนะในช่วงการชุมนุมทั้งฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเสื้อเหลืองหลากสีอะไรช่วงปี52 53
1: ใช่
0: ไหม52 53
1: ยิงเข้ามาในม็อบ
0: M79
1: ยิงเข้ามา
0: ในม็อบยิงเข้าไปที่นู่นที่นี่อะไรต่างๆมากมายมีชื่อเสียงโด่งดังมาก M79นี่แปลว่าชายแดนดีนะก็ในขณะนี้ผมคิดว่าสาระสำคัญก็คือว่ามันยังไม่ได้มีการส่อแสดงว่าจะนำไปสู่การปะทะหรือสู้รบกันนะไอ้ส่วนว่ามันจะมีเสียงปืนเนี่ยยืนยันไม่ได้ยินเสียงดังมีเสียงดังน่าจะเป็นเสียงอาวุธอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้มีแต่ว่ายังตรวจสอบเหตุไม่ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็เป็นเหตุภายในพื้นที่เขาเพียงว่าได้ยินมาทางฝั่งเราด้วยนะอันนี้มันก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่าชาวบ้านก็เริ่มวิตกกังวลเพราะว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ปกติเขาก็ยังกังวลว่ามันอาจจะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นได้นะก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายผมว่าก็ยั้งยั้งนิดนะอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นอะไรมากพอนั่นมาปั๊บแล้วก็รีบปล่อยข่าวออกมาบางทีมันยังไม่ได้เช็คชัดเจนอย่าตื่นตระหนกกันไปใหญ่
1: ใหญ่ครับ
0: นะฮะคือก็จะเอาประเภทคำชมว่า

0: ข่าวท่านเร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องระวังระวังนิดความแม่นยำของข่าวสารน่าจะเป็นสาระสำคัญมากกว่าความเร็วนาทีนี้
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะท่านที่ท่านเองก็ไม่ได้ประจำอยู่แนวชายแดนนะก็รับข่าวมาแล้วก็ท่านเป็นคนสนใจติดตามเข้าใจอยู
1: ่
0: แต่ว่าบางทีก็ต้องกรองเยอะๆเหมือนกันชาวบ้านก็ตื่นตกใจและน่าสงสารนะ
1: ใช่แล้วมันต้องทำมาด้วยความที่เมื่อวานเนี้ยเพิ่งมียิงไงมียิงสองเคสที่ช่องจอบมันมีสองเคสก็เคสฝรั่งฮะเคสฝรั่งในตอนเช้าที่บอกว่าเป็นอินฟลูของกัมพูชาที่เป็นชาวอังกฤษเนี่ยอันนั้นแหละตอนเช้าไปสองนัดนะเขาอ้างว่าเรายิงแต่เราก็บอกภายหลังนะว่าเรายิงจริงเขาเคยไปเขาออกไปเตือนแล้วเราไม่ฟังยังมาประชิดแนวก็เลยต้องยิงเตือนตอนเย็นของวันพุธเนี่ยก็11นัดแต่นั้นจากฝั่งเขายิงมาเราก็รายงานว่าเรายิงโต้ไป2นัดจากเหตุการณ์มันพุทธเนี่ยก็ทำให้พฤหัสก็คือเมื่อวานเนี่ยมันก็ตื่นตระหนกไปพอสมควรแล้วพอมันมีเสียงลูกระเบิดอีกเนี่ยมันเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยบางคนเก็บข้าวเก็บของด้วยซ้ำผมเห็นรายงานอยู
0: ่ครับนี่ข่าวด่วนที่เข้ามาล่าสุดนี่ก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญสั่งการให้กองทัพบกเตรียมความพร้อมและตรึงกำลังตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดผมว่าฝ่ายการเมืองเขาก็คงจะถือถ้าไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะแต่อันนี้มันก็ถ้าตีตามความก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษโอเคข่าวมันมาอย่างนี้ก็ตึงตรวจตราตึงกำลังอะไรก็เรื่องปกตินะแต่ว่าก็มีรายงานเป็นลักษณะข่าวด่วนเข้ามานะฮะอันนี้ก็รายงานให้ทราบนะฮะว่าในขณะนี้ถ้าดูจากที่คืบหน้าที่สุดเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดก็การแถลงของกองทัพภาคที่สองนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่มีอะไรยังไม่ยืนยันชัดเจนว่ามีเสียงอะไรเสียงเกิดจากอะไรด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่มีการปะทะแน่นอนนะครับส่วนเรื่องวันนี้บ้านเราจะมีการเชิญบรรดาพวกเจ้าสัวผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่อย่างน้อย10กิจการเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะช่วงบ่ายมาในงานที่รัฐบาลเขาบอกว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลจะนั่งฟังนะก็เห็นว่าคงจะคุยกันยาวเพราะว่าจะจบด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำกับบรรดาผู้ประกอบการระดับเจ้าสัวเห็นเปิดชื่อมาก็เจ้าสัวกันเยอะมากเจ้าสัวค่าย
1: CP
0: นี่มาทั้งคุณพ่อคุณลูกเลย
1: กับกลุ่มสหพัฒน์กลุ่มไทยเบฟนะกลุ่มกราฟกลุ่มเซ็นทรัลนะพลังงานที่เกี่ยวข้องก็มีปตท.บางจากนะก็มีรายงานว่าจะมาด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: กลุ่ม
1: หมอครุ่ม
0: ปตท.ก็มานี่ใช่ไหมคุณอะไรคงกระพัน
1: ใช่ฮะปตท.บางจากที่ว่า
0: ปตท.บางจากอะไรมาหมดเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะมีงานนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหฝ่ายเอกชนเขาจัดการแถลงข่าวในนามกกล.นี่โอ้โห
1: ครับ
0: ไม่รู้บรรยากาศการเลี้ยง
1: ว่าแฉ
0: เลี้ยงระหว่างเอกชนกับรัฐบาลจะคุยกันในเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ครับจริงแล้วก็ดีแล้วฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เราไม่เคยยอมรับภาครัฐก็บอกไม่มีเราจัดการนะเวลาแถลงข่าวทีนึงก็เอาปลัดเอารัฐมนตรีมาเอามือทำเป็นกำหมัดแล้วก็ไขว
0: ้
1: ต่อต้านคอร์รัปชันก็ทำขึ้นทุกปีนะครับแต่ก็มีตลอดก็เนี่ยฮะกกล.เขาก็ผมใช้คำว่าตบหน้าเลยก็ออกผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนและได้เพิ่งจะทำเมื่อ26มีนาคมจนถึง10เมษายนก็คือเมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมา401ตัวอย่างทั่วประเทศก็พบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง 89.1% เนี่ยของภาคธุรกิจบอกว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคปานกลางถึงมากที่สุด

0: แต่ผมว่าสาระสำคัญเนี่ยก็คือประเด็นสำคัญของการสำรวจประสบการณ์ตรงนะของที่เขาไปทำแบบสำรวจมา400คนเนี่ย 60.9% ของคนที่ขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐพบการสื่อเป็นในหรือร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุดในวงเล็บครั้งล่าสุดนะก็คือเพิ่งขอไม่ใช่ว่าอ๋อผมเคยเจอเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่นี่คือครั้งล่าสุดที่ทำเนี่ยต้องมีขอตรงๆหรือว่าแบบเรียบๆเคียงๆ 45.9% ยืนยันว่าเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวก 37.3% ยืนยันอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษให้ได้สัญญาภาครัฐเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญาโอ้ยนี่ยังโดนน้อยนะหักหัวคิว 10-15% รูปแบบสินบนที่พบมากสุดก็คือเงินสด 46.6% ของขวัญเลี้ยงรับรอง 23.1% บริจาคสปอนเซอร์ 18.7% ไม่รู้ไปในรูปแบบบริจาคเงินให้พรรคการเมือง
1: บริจาคสปอนเซอร์นี่ก็ถือว่าไถกันใช่ไหมเอกชนถือว่าไถกัน
0: ไถตรงๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าในการ
1: ตบทรัพย์นี่คือหนักสุด
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็ลองลงมาก็ขอบริจาคกับไถ
0: ครับแล้วก็ยังบอกในการประกวดราคาครั้งล่าสุดพบสัญญาณน่ากังวล 27.3% มีคนอ้างว่าเดี๋ยวช่วยให้ชนะได้ชนะการประมูลเนี่ยและ 27.3% ได้รับเหมือนกับทำใบว่าจะเดี๋ยวเป็นตัวกลางให้นะสาเหตุหลักที่ยอมจ่ายสินบนเหตุผลหลักๆก็คือเห็นว่าขั้นตอนซับซ้อน 29.1% ส่วน 25% บอกว่ากฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปเขาก็เลยมองว่ามันเป็นอำนาจที่อยู่ในมือเจ้าหน้าที่ชี้เป็นชี้ตายให้เขาได้นะฮะแล้วก็บอกว่าก็ตัวเองก็ยอมรับว่าทำผิดระเบียบเองก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นอีก 18.8% 52.3% ของภาคธุรกิจไม่เชื่อมั่นช่องทาง whistleblowing ของรัฐก็คือเป่านกหวีดร้องเรียนอ่ะ
1: พวกร้องเรียน
0: ครับ 43.7% บอกว่าไม่กล้าร้องเรียนเลยโอ้ก็แปลว่ารวมแล้วเนี่ย 95-96% ก็คือมีทั้งไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าร้องเรียนก็แปลว่านี่ก็รวมก็เกือบ 100% จัดอันดับหน่วยงานความเสี่ยงสินบนหน่วยงานที่มีอัตราเสนอให้ส่งตอบแทนสูงสุดก็คือเรียกเงินน่ะ1คือตำรวจทางหลวงจราจรนะ
1: ครับ
0: ติดต่อเฉลี่ยต่อปี 1.69 ครั้งนี่คือติดต่อไปเมื่อไหร่อ่ะก็เขาก็จะเสนอบอกว่าให้จ่ายเงิน 1.69 ครั้งตีเป็น 100%
1: ไม่เคย
0: รอบสักครั้งไม่รอบสักครั้ง
1: โดนต่อเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นโอเคครับ
0: อันดับ2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลติดต่อเฉลี่ย 1.06 ครั้งเสนอให้ส่งตอบแทน1ครั้งคิดเป็น 94.4% กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนี่ยังไงก็รวมถึงตำรวจด้วยถูกไหม
1: ตำรวจอัยการ
0: เพราะข้อแรกเนี่ยมันคือตำรวจทางหลวงจราจรเนี่ยต่อ2กระบวนการยุติธรรมก็น่าจะมีตำรวจอัยการ
1: เพราะว่าเขาบอกยกเว้นเฉพาะศาล
0: ใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนความยุติธรรมต่างส่วนหน่วยที่3อบต.ติดต่อเฉลี่ย 1.09 ครั้งเสนอให้ส่งตอบแทน1ครั้งคิดเป็น 91.7% อันดับต่อไปกรมเจ้าท่าติดต่อ 1.67 ครั้งให้เสนอมีการเสนอส่งตอบแทน 1.5 ครั้งคิดเป็น 90% ส่วนแยกมาเนี่ยก็มีกรมทางหลวงเพียวๆเลยเนี่ยเฉลี่ยต่อปีติดต่อไป 1.46 ครั้งเสนอให้ส่งตอบแทน 1.2 ครั้ง 82% รองถัดมาโยธาธิการและผังเมือง 78.9% ตำรวจท้องที่ 77.7% กรมทรัพย์สินทางปัญญา 76% สรรพากร 71% ขนส่งทางบก
1: 69.4%
0: กับอีกหนึ่งการสำรวจก็คือมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดต่อครั้งอันดับ1กรมควบคุมมลพิษ 12,160 บาท
1: นึกไม่ถึงนะนึกไม่ถึงนะ
0: ครับ
1: นึกไม่ถึงชาวบ้านทั่วไปเราไม่ค่อยได้สัมผัสหรอกแต่ผู้ประกอบการก็คงเจอเยอะ

0: ในแง่โรงงานเนี่ยมันก็คงแบบปล่อยควันพิษปล่อยน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็นแนวนี้ระดับ2กรมเจ้าท่า 100,000 บาทต่อครั้ง3กรมสรรพสามิต 94,667 4สรรพากร 89,498 5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 6นี่อย.อันนี้ผมได้ยินลือลั่นมาเหมือนกันอย.กับบริการสาธารณสุข 74,643 บาท 7ทางหลวงกรมทางหลวง 71,167 8โยธาธิการและผังเมือง 70,000 9อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 68,000 แล้วก็10กรมป่าไม้ 67,500 บาทต่อครั้งนี่เป็นตัวเลขนะจริงๆก็มีตัวเลขด้านอื่นด้วยแต่อันนี้ก็เป็นหลักๆที่ฟังแล้วก็โอ้โหน่าตกใจน่าสะเทือนใจครับ
1: อันนี้ก็คือความเห็นของเราพวกพ่อค้านักธุรกิจนะที่ไปสำรวจมาเพราะว่าจัดทำโดยภาพใหญ่ก็คือกกร.กกร.ก็คือคณะกรรมการร่วม3สถาบันครับทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทยแต่ว่าผมดูที่นั่งแถลงกันอยู่เนี่ยเข้าใจว่าเจ้าภาพที่เป็นคนจัดให้มีการสำรวจเนี่ยน่าจะเป็นสภาหอการค้าว่ามีคุณพจน์ใช่ไหมมีคุณพจน์เป็นผู้แถลงหลักอยู่นะ
0: ครับ
1: คุณพจน์ซึ่งก็เป็นประธานสภาหอการค้าอยู่ในขณะเนี้ยนะคุณเดี๋ยวดูชื่อนิดนึงนะดร.พศอลามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าประเทศไทยส่วนการแถลงผลวิจัยนี่ก็แถลงโดยอาจารย์ธนวัฒน์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คงจะเป็นความร่วมมือที่ทางสภาหอการค้าในนามกกร.ก็คงจะต้องกกร.เห็นชอบนะให้ทางคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยไปทำสำรวจวิจัยมาเนี่ยแล้วผลสรุปก็ออกมาอย่างนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่มีการเปิดแล้วมีการเปิดชื่อหน่วยงานนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะให้เป็นภาพรวมๆนะเท่าที่ผมติดตามข่าวมาเนี่ยถึงขั้นระบุไปเลยว่าหน่วยนี้อย่างนี้หน่วยนี้อย่างนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะมันก็น่าจะสะท้อนถึงความเหลืออดเหลือทนของผู้ประกอบการอยู่พอสมควรนะคือมันอาจจะโอ้โหมันเสียจนไม่รู้จะมีอะไรจะเสียแล้วมันต้องดับเครื่องชนกันแล้วเอาสำรวจมาแล้วก็เจอก็เปิดกันมาเลยให้รู้เห็นเลยว่าเอาละหน่วยเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยหน่วยเนี้ยเป็นอย่างเนี้ย
0: เพราะในส่วนภาครัฐเนี่ยรายปีเราก็จะเห็นโอ้แถลงดัชนีคอร์รัปชันของเราเนี่ยโปร่งใสที่สุดมีดัชนีเท่านี้เท่านี้เท่านี้สุดยอดแล้วก็เอาไปชูยกหางตัวเองกันอันนี้ก็พูดกันตามตรงแต่ไอการรับรู้ของประชาชนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ท่านประกาศว่าท่านโอ้โหโปร่งใสมาก
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าจริงๆกกร.ควรทำเป็นธรรมเนียมทุกปีนะเอาให้รู้กันไปอ้าวจังจราจรทางหลวงท่านยังอันดับหนึ่งเลยเหรอฮะก็ประจานกันไปฮะถูกต้องแล้วทำอย่างเงี้ยทุกปีทำมันทุกปี
1: ครับ
0: มันอาจจะมีสถิติใหม่ก็ได้นะแบบโอ้ได้อันดับหนึ่งของการคอร์รัปชันติดกัน10ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มอบโล่กันก็มีแล้วมีมอบโล่อันนี้ก็เรียกว่ามอบมอบบีอยากให้นะ
0: บูบีอวอร์ด
1: ก็เนี่ยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทน
0: อ
1: ันนี้ที่ในรูปของคณะทำงานนะก็ขอประกาศชื่อเสียงเรียงนามกันไว้ด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทร

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: อเมริกา36นาทีครับนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
4: ครับ
3: ผมตรวจสอบราคาน้ำมันขายปลีกเช้าวันนี้ยังเป็นราคาเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดูทิศทางราคาในตลาดโลกแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้ทรงตัวนะขยับบวกนิดหน่อยแต่ว่าเช้านี้ก็ขยับขึ้นไปละก็จาก105นี่เบรนท์ก็ขึ้นไปเป็น106ของ WTI จาก101ก็ขึ้นไปนู่นแล้วครับสกาลสินเอาประทานโทษขึ้นไป102นะขยับขึ้นมามันก็สะท้อนว่าการพบกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงก็ไม่น่าจะมีผลที่จะไปทำให้สถานการณ์ในอิหร่านหรือว่าแถบช่องครอบช่องแคบฮอร์มุสมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนะตลาดก็ยังมองลักษณะอย่างนั้นแม้ว่าทรัมป์เองจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อที่เข้าใจว่าจะเป็น Fox News นะครับบอกว่าก็ได้คุยกันวันที่2คาดว่าจีนเนี่ยจะยอมรับช่วยกล่อมอิหร่านให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิหร่านนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าราคาน้ำมันดิบกำลังมุ่งหน้าสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุสซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยังคงปิดใช้งานโดยพุทธินัยขณะที่ความพยายามยุติสงครามก็ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันและภาวะชะงักงันด้านอุปทานที่เขย่าตลาดโลกมีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไปน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขยับขึ้นสู่ใกล้ระดับ107เหรียญต่อบาร์เรลโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้นราว 5% ในสัปดาห์นี้ส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ก็เคลื่อนไหวใกล้102เหรียญต่อบาร์เรลนะซึ่งสหรัฐก็ยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านขณะที่หน้าน้ำในภูมิภาคยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อผู้เดินเรือโดยมีรายงานว่าเรือพาณิชย์ลำหนึ่งถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ายึดบริเวณปากทางเข้าช่องแคบและถูกพาเข้าไปในหน้าน้ำอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีของสหรัฐก็พบกับประธานดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวานนี้และผู้นำทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับการทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการค้าพลังงานรวมถึงการปรับปรุงปริมาณการส่งออกน้ำมันของสหรัฐไปยังจีนตามคำให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยังไงก็ตามแถลงการสรุปผลการประชุมของฝ่ายจีนไม่ได้ระบุถึงประเด็นพลังงานในหัวข้อการ

0: หารือแต่ระบุว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ทรัมป์ก็โพสต์ในสื่อโซเชียลทูธโซเชียลช่วงเช้าวันศุกร์นี้ว่าการทำลายกองกำลังทหารของอิหร่านในวงเล็บจะดำเนินต่อไปพร้อมเสริมว่าหวังว่าความสัมพันธ์ของเรากับจีนจะเข้มแข็งและดีกว่าที่เคยเป็นมา
1: ครับ
0: นะ
1: คือการหารือระหว่างทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยน่าสนใจว่าไม่ได้มีแพลนเรื่องอิหร่านออกมาเลยนะมีแค่เรื่องเดียวที่ออกมาพูดผ่านทางโฆษกของจีนด้วยนะครับก็คือบอกว่าเห็นตรงกันว่าอิหร่านเนี่ยไม่ควรจะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยกลายเป็นว่าหลักๆเนี่ยกลับไปพูดเรื่องไต้หวันด้วยซ้ำนะครับบอกว่าเพราะมันก็มีคำพูดที่สำหรับผมก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะสำหรับที่สีจิ้นผิงอากล่าวออกมาเนี่ยที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเด็นเรื่องไต้หวันนะบอกว่าเรื่องอิสรภาพอะไรต่างๆนานากับบริเวณช่องแคบไต้หวันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันก็คือสิทธิ์ในการเดินเรือตรงน่านน้ำตรงช่องแคบไต้หวันกับเรื่องโอเคการเป็นอิสรภาพหรือว่าอะไรเอกภาพอะไรทั้งหลายแหล่ของจีนของไต้หวันเนี่ยก็ไม่อยากให้เอามารวมนะกลายเป็นว่าหลักๆไปพูดเรื่องนั้นแต่เรื่องอิหร่านเนี่ยจริงๆคนทั้งโลกเนี่ยจับจ้องมองกันเป็นพิเศษด้วยซ้ำกับแทบไม่ได้พูดเลยก็พยายามจี้ถามทรัมป์ก็เขาก็บอกแค่ว่าได้มีการคุยกันก็บอกแค่นี้แต่ไม่ได้บอกในรายละเอียดเลยครับ
0: ครับทรัมป์เองล่าสุดนี้ก็ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Fox News นะครับซึ่งก็เป็นสื่อกว่าจัดประที่โปรทรัมป์อยู่ด้วยบอกว่าจีนได้ตกลงสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำนะฮะให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าถือว่าเป็นกรณีที่จีนจัดหาเครื่องบินพาณิชย์ที่ผลิตโดยสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษแล้วก็ยังอ้างเลยว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนยังรับปากไม่ป้อนอาวุธช่วยเหลืออิหร่านในการทำศึกสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลอีกด้วยนะ
1: ฮ
0: ะโดยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นพ้องในวันนี้เขาจะสั่งซื้อเครื่องบิน200ลำสั่งซื้อลำใหญ่ๆ200ลำอันนี้ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News
1: ครับ
0: นะโดยพูดว่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับจากสีจิ้นผิง
1: ครับ
0: ณเวลานี้ครับ
1: แต่กลายเป็นว่า200ลำเนี่ยทำให้หุ้น Boeing ร่วงนะผมเห็นรายงานข่าวว่าหุ้น Boeing เนี่ยร่วงไป 4.1%
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากว่าคาดหวังว่าจะซื้อมากกว่านี้ฮะใช
0: ่
1: จะซื้อมากกว่านี้500หรือมากกว่านั้น
0: ครับ
1: จริงๆ400ลำเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วนะกลายเป็นว่าโอ้โหกลายเป็นว่าหุ้น
0: 200ก็คือยังไม่ถึงครึ่งกับที่เขาคาดเลยก็เนี่ยสื่อก็รายงานด้วยนะบอกว่าณเวลานี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงตามที่ทรัมป์พูดนะแต่การสั่งซื้อเครื่องบิน200ลำของโบอิ้งถือว่าน้อยกว่าอย่างมากจากที่แหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมการบินเคยพูดถึงตัวเลข500ลำด้วยซ้ำในการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินระหว่าง2ชาติก่อนหน้านี้และนอกจากนี้แล้วก็ยังถือเป็นเศษส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับความต้องการเครื่องบินใหม่ของสายการบินต่างๆของจีนที่จำเป็นต้องยกระดับฝูงบินรองรับอุปสงค์การสัญจรทางอากาศที่กำลังเฟื่องฟูของประเทศนะฮะทำเนียบขาวยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับคำถามที่ว่าสิ่งที่ทำพาดพิงถึงนั้นเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งทั้งหมดหรือแค่เฉพาะเครื่องบินลำตัวแคบหรือลำตัวกว้างประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นขณะที่ทางโบอิ้งก็ยังไม่แสดงออกถึงความคิดเห็นเช่นกันแต่หุ้นล่วงเลยใช่ไหม
1: คือเมื่อ9ปีที่แล้วฮะปี60ที่ก่อนหน้าทรัมป์เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกที่เขามาเยือนจีนตอนนั้นเนี่ยมีข้อตกลงจากจีนที่บอกว่าจะซื้อเครื่องบิน
0: 300
1: ลำแต่ต่อมาเนี่ยลดลงนะฮะ300เนี่ยก็ไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อ300เหลือแค่51ลำและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษ

0: นาดเครื่องบินขนส่งสินค้าไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้ขนคนสาเหตุที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์ตึงเครียด
1: ก็ทำไปประกาศ
0: ตั้งจากตัวเองนั่นแหละไปตั้งสงครามการค้า
1: จีนเขาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ซื้อเครื่องบิน
0: ครับก็นี่แหละฮะก็คือจะบอกว่าทำตัวเองไหมถ้าเป็นผมนะโอเคความสัมพันธ์ดีอ่ะเดี๋ยวซื้อให้300แล้วพอมาตั้งยิ่งเป็นเรื่องของการซื้อขายกำแพงการค้าอีกเนี่ยจาก300ผมก็ลดเลยเหลือ51ลำเลยแล้วรอบเนี้ยก็เหมือนคล้ายๆกับไอ้การที่จีนสั่งซื้อ200ลำเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมันเป็นสัญญาณเพราะก่อนหน้านี้ฮะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เขาก็มีสงครามการค้าตั้งแต่ปีก่อนต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เนี่ยเขาก็เล่นจีนยับเลยฮะเราก็เห็นกันอยู่เหมือนก็เป็นการส่งสัญญาณแบบจีนนะรอบที่แล้ว300ใช่ไหมรอบนี้200ก็ถ้าไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีกับคุณอะไรแนวๆเนี้ย
1: ครับ
0: แต่200จะซื้อจริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้
1: ครับก็ในรายงานข่าวในภาพกว้างนะครับก็บอกว่าการร่วมประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีก็จะเข้าสู่วันที่2นะที่ปักกิ่งท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่า2ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจรวมถึงการที่จีนจะเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐหลังจากผู้นำทั้งสองได้หารือกันหลายประเด็นในการประชุมวันแรกเป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับเพื่อครอบคลุมถึงเรื่องการค้าเรื่องอนาคตของไต้หวันและสงครามสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้คาดว่าประธานดีทรัมป์และประธานดีสีจะหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นหารือต่อเนื่องในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2เช่นการขยายเวลาพักรบทางการค้าที่ยังเปราะบางหลังจากทั้งสองฝ่ายได้ตกลงขยายเวลาพักรบทางการค้าเป็นเวลา1ปีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านปีที่แล้วนะซึ่งจะสิ้นสุดในตุลาคมปีนี้ก็มีโอกาสที่ว่าจะขยายต่อไปสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าประธานดีสีมีกำหนดจะให้การต้อนรับประธานดีทรัมป์ที่จงหนานไห่ซึ่งเป็นเขตที่ทำการผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกรุงปักกิ่งโดยผู้นำทั้งสองจะทำการหารืออย่างต่อเนื่องระหว่างการดื่มน้ำชาและระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เปิดเผยว่าประธานดีสีได้เน้นย้ำในระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันและมีลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์วินวินและนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนยังยืนก็ยังขานรับผลลัพธ์ที่เป็นบวกและมีความสมดุลโดยรวมจากการเจรจาด้านการค้าในนาทีสุดท้ายและระหว่างที่ตัวแทนจีนและสหรัฐซึ่งจัดขึ้นที่เกาหลีใต้เริ่มการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ตกลงมีประชุมกันที่จะประชุมกันที่จงหนานไห่แล้วก็เลี้ยงข้าวกลางวันด้วยนะอันนี้มีนักการทูตเคยเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกว่าถ้าผู้นำประเทศไปเยือนกันเนี่ยเราเลี้ยงอาหารเกิน2มื้อเนี่ยแสดงว่ามีเรื่องคุยเยอะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ
0: ครับ
1: เพราะโดยปกติอย่างมากก็เลี้ยงมื้อเดียวก็ถ้าหรูหราหน่อยก็เลี้ยงดินเนอร์อันนี้แสดงว่าให้เกียรติสูงแต่ถ้ามาแบบปกติทั่วๆไปก็มาแล้วก็กลับก็เลี้ยงข้าวกลางวันมือแล้วก็ส่งกลับนะครับ
0: แต่จริงๆแค่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็นอกจากจะมีพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ยังไปพูดคุยกันต่อนะที่อะไรที่หออะไรหออะไรสักอย่างเนี่ย
1: เจียนฉาน
0: ชื่อไม่ได้
1: เจียนฉาน
0: เจียนฉาน
1: อ
0: ันนั้นน่ะก็ไปคุยอีกรอบนะซึ่งในรอบที่หอเทียนฉานเนี่ยไม่มีใครเข้าไปเลย
1: อ๋อสองคนเลย
0: เข้าไปสองคนเลยตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เซสชันเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะวีอะไรที่วีแบบเป็นทางการไม่ได้คุยส่วนตัวแต่เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองนะเรื่องการเมืองการเกี่ยวกับสถานการณ์โลกอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนวันเนี้ยที่บอกว่าเลี้ยง

0: จะมีเลี้ยงอาหารเพิ่มอีกเนี่ย
1: เลี้ยงกลางวัน
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะกินไปคุยไปอันนี้อาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะมีคนอื่นรวมอยู่ด้วยจะเป็นคุยแบบสบายๆผมว่าไอ้เซสชั่นสำคัญที่สุดคือเมื่อวานที่เขาไปคุยกันสองคนเพราะนักข่าวก็ไอ้ที่ผมบอกว่านักข่าวพยายามจี้ถามเรื่องอิหร่านเนี่ยถามบอกก็มีคุยบ้างเรื่องตะวันออกกลางและนิ่งเลยไม่บอกว่าเรื่องอะไรไม่บอกว่ารายละเอียดเป็นอะไรบ้าง
1: ครับคือทั้งโลกเนี่ยคงไอ้เรื่องการค้าเนี่ยมันคงยากอ่ะคงจะแบบจู่ๆจะแบบหอมหวานกันคงยากนะ
0: ม
1: ันก็คงอย่างที่เรียนเนี่ยก็คือซื้อเครื่องบินก็ซื้อ200จากเดิมนี่คาดว่าจะซื้อต้อง500ในอันนี้มันก็เห็นชัดว่ามันยังต้องมีการต่อรองอะไรกันเยอะแต่ที่ทั้งโลกเขาหวังกันก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยคุยกันแล้วก็ให้มันมีอะไรที่พอจะทำให้ปัญหาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี
0: คร
1: ับ นะเพราะว่าใครก็ต้องยอมรับว่าอิทธิพลจีนยังไงก็มองข้ามไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับ
0: ครับเมื่อวานนี้สปีชของสีจิ้นผิงที่งานเลี้ยงดินเนอร์ตอนกลางคืนเนี่ยนะมีท่อนหนึ่งผมชอบมากเลยนะสีจิ้นผิงเขาบอกว่าประเทศจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดทะเลาะกันคือมันไม่ใช่แค่ว่ากระเทือนประชากร 1,700 ล้านคนของสองชาติแต่มันจะกระเทือนไปยัง 8,000 ล้านคนทั่วโลกสีจิ้นผิงเขาใช้คำว่าดังนั้นความสัมพันธ์ต้องราบรื่นและห้ามทำมันพังเด็ดขาดนะมันเป็นคำพูดที่คือจะมองแง่ดีก็ดีจะมองแง่ไม่ดีก็ไม่ดีแต่ที่ย้ำออกมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าประเด็นเรื่องไต้หวันเนี่ยผมก็แอบตกใจนะที่สีจิ้นผิงพูดออกมาแล้วก็ต่อมาจากโฆษกด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเขาก็มาย้ำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแสดงว่าเขามองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความสำคัญสูงสุดอย่างน้อยก็ที่ต้องการจะเสนอต่อสาธารณชน
1: คือมันมีท่าทีจากทรัมป์แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐที่พร้อมจะสนับสนุนให้ไต้หวันเนี่ยประกาศเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับสามารถที่จะก่อตั้งประเทศเป็นเหมือนกับสิงคโปร์อย่างเงี้ยซึ่งก็คือเป็นถิ่นฐานที่อยู่ของคนจีนอพยพทั้งหลายแล้วก็ตั้งเป็นประเทศขึ้นมาในไต้หวันก็ถือว่าตัวเองก็ตัดขาดจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้วก็โอเคไม่คิดจะไปเรียกร้องแบบก๊กมินตั๋งนะว่าจะต้องกลับไปยึดประเทศกลับคืนมานะอุดมการเหล่านั้นก็เลิกไปแต่ว่ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ก็จะประกาศตัวเป็นประเทศ
0: อ
1: ันนี้จีนคัดค้านจีนก็ยืนยันกับสหรัฐว่าต้องไม่หนุนเรื่องอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับจีนเพราะจีนยังไงก็ยังบอกว่าไต้หวันก็ส่วนหนึ่งของจีนอยู่
0: ครับขณะที่ไต้หวันนี่เขาเรียกตัวเองว่า
1: ในทางนิตินัย
0: ไต้หวันจริงๆเขาเรียกตัวเองว่าชายหน้าด้วยซ้ำนะที่คุณเรียกคนจีนเราก็คนจีนเราไม่ใช่คนไต้หวันนะไต้หวันเป็นชื่อเกาะเราคือคนจีน ก็คือจริงๆเนี่ย ก็พยายามจะเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณอย่ายึดคำว่าคนจีนไปส่วนเดียวเพราะเราก็คือคนจีนนี่โอ้วาย
1: ก็ยังแสดงความเป็นจีนอยู่นะ
0: ครับ
1: อืมครับครับนี่ก็เป็นเรื่องข่าวสำคัญของโลกนะที่ต้องจับตาดูวันนี้ก็เป็นการเยือนวันสุดท้ายถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการแถลงปิดท้ายนะว่าเขาสามารถที่จะตกลงอะไรกันได้บ้างนะแต่ว่าถ้าพูดออกมามันหวานหวานเต็มไปด้วยสมบัติสำนวนทางการทูตเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าแสดงว่าไม่มีอะไรขึ้นมา
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่ามีความหวานมีอะไรต่างๆที่ดูแล้วเป็นสมบัติสำนวนนะก็แสดงว่าไม่มีอะไรมากนะครับยกเว้นแต่ว่ามีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยที่แถลงออกมาว่าตกลงกันได
0: ้ครับวันนี้จะมีดื่มชาแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะกลับก็เวลาจีนก็ใกล้เคียงกับเรานะก็น่าจะแถลงช่วงใกล้ๆแถวเที่ยงเที่ยงแถวนั้นนั่นแหละ
1: จัดเลี้ยงแบบไอ้แบบอาหารแบบดื่มชาหรือเปล่าไม่รู้

0: ผมเคยไปมันเป็นภัตตาคารที่ริมทะเลสาบซีหูอ่ะแล้วก็เป็นร้านน้ำชาร้านที่ดื่มชากันนะแล้วตั้งเป็นโต๊ะโอ้โหอาหารมาแบบมันเป็นอาหารมีทั้งกินเล่นสำหรับดื่มชานะเป็นขนมเป็นอะไรเป็นอาหารหลักเป็นอะไรหมดคล้ายๆแบบบ้านเราเนี่ยมันก็ติ่มซำอันนี้มันมากกว่าติ่มซำอีกมันมีรอบแรกเลยเนี่ยดื่มพร้อมกับชาเป็นของคล้ายๆแบบทานเล่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนก็คุยกันแล้วก็ยิ่งถ้าเต็มโต๊ะสิบกว่าคนอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีใครกินอะไรมากมายแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะยกพวกนี้ออกแล้วมันจะมีของหลักเข้ามาเป็นคอร์สแบบใหญ่โตมากเลยนะ
1: จ้ะ
0: เขาบอกเป็นตำรับแบบขงจื้อเป็นพิธีการดื่มชาแบบตามตำรับของขงจื้อซึ่งตกทอดกันมาก็จะมีธรรมเนียมเลยแล้วก็อาหารอะไรต่างไม่รู้ว่าเป็นพิธีอย่างนี้ด้วยเปล่านะที่จะใช้ต้อนรับโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: นะเอ๊ะก่อนจะไปเบรกกันนี่ก็คุณเอกพรเห็นข่าวไหมที่มันก็เป็นการส่งสัญญาณอะไรต่างๆของคุณเซนเขานะคือเวลาเขาจะแบบทำนองแบบยั่วยวนอะไรขึ้นมาแบบทำเป็นอาจจะกระทบกระทั่งไทยอะไรเงี้ยนะตามสไตล์ของเขาเนี่ยนะอันนี้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยฮุนเซนออกคำสั่งพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรของกัมพูชาเนี่ยจะต้องถูกสั่งลงโทษนะโทษฐานปกปิดการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยอดีตนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีกัมพูชา
1: เย้ายวนเหร
0: อบอกว่าความซื่อสัตย์ในบรรดาเจ้าหน้าที่และการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทุเรียนนำเข้าเขาเตือนพวกเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันกัมพูชาที่หลอกลวงผู้บังคับบัญชาและสาธารณชนต้องได้รับผลที่ตามมาเราจะทำการสืบสวนและปลดพวกนี้พวกที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคุณเซนระบุนะฮะเขาบอกความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หนึ่งในจังหวัดพระตะบองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันกัมพูชาอ้างว่าไม่พบหลักฐานการลักลอบนำเข้าทุเรียนแม้พวกพ่อค้าแม่ค้ายอมรับว่าพวกเขาแอบนำเข้าทุเรียนมาจากประเทศไทย
1: ค
0: ือพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเองนี่ทุเรียนไทยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าลงไปตรวจแล้วไม่พบเลยไม่มีทุเรียนไทยทั้งสิ้นทุเรียนกัมพูชาล้วนๆนะแล้วก็ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับพ่อค้าแม่ค้า2คนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ประชาชนก็มีความคลางแคลงต่อกรณีที่พวกเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากไทยโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนะก่อนหน้านี้กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตกัมพูชาออกคำสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่คอยป้องกันการนำเข้าทุเรียนสดแต่ไม่ได้ระบุถึงมาตรการอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะใช้ลงโทษผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดพวกพ่อค้าแม่ค้าถูกตั้งข้อหาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายศุลกากรพวกเจ้าหน้าที่ระบุว่าการซื้อขายทุเรียนไทยทำอย่างลับๆโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและโดยไม่เสียภาษีก่อนใดๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ข่าวสารนี่ทำให้คุณเซนเขาโกรธมากแล้วก็ขู่ที่จะจัดการกับพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยที่มาข่าว
1: เพราะว่าพอยิ่งเป็นทุเรียนด้วยเนี่ยมันก็เป็นของดีของไทยไงถ้าเกิดข่าวนี้มันไม่พูดออกมาเองก่อนมีคนมาพูดภายหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแบบโอ้เห็นไหมทุเรียนไทยเนี่ยสุดยอดมากถึงขั้นต้องลักลอบนำเข้ากันไปแต่ถ้าไม่โทษทีนะทำไมไม่สั่งเวียดนามอ่ะถ้าผมเป็นคนกัมพูชานะถ้ามันแบบมันอยากกินมากอ่ะแล้วของบ้านเรามันไม่อร่อยอ่ะแล้วก็ยังทะเลาะ กับไทยอยู
0: ่ไอ้เรื่องเนี้ย
1: ไม่สั่งเวียดนามหรอ
0: ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องกลไกตลาดชัดเจนฮะคือลูกค้าเขาอยากได้รับประทานแบบไหนมันก็ต้องแบบนั้นแล้วถูกไห
1: ม
0: ถ้าสมมติเขาชอบเวียดนามเขาก็สั่งเวียดนามเข้ามาอยู่แล้วอันนี้มันแสดงว่าชอบไทยอยากกินทุเรียนไทยอลามต้องการอย่างนั้น

0: พ่อค้าก็ต้องตอบสนองตามความต้องการตลาดเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

9 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีอุทยานเตรียมประสานกกร.ขอรายละเอียดผลสำรวจสินบนสั่งปิดช่องโหว่ทุกกระบวนงานนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ซึ่งระบุให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานที่ถูกมองว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงว่ากรมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกระบวนงานที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนทันทีเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกรมพร้อมรับฟังและนำข้อมูลไปสู่การตรวจสอบภายในอย่างจริงจังเตรียมประสานไปยังคณะทำงานกกร.เพื่อขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวว่ามีลักษณะของกระบวนงานหรือขั้นตอนใดที่ภาคเอกชนมองว่าอาจเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้กรมสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไม่ใช่งานบริการประชาชนโดยตรงในลักษณะอนุญาตทางธุรกิจทั่วไปอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเรียกรับสินบนจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเตือนภัยประชาชนระวังโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นรัฐบาลจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบ.เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทสคบ.ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าสำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วนอกจากนี้สคบ.ยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชน

0: นเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจร่วมกับอย.จับกลุ่มลักลอบจำหน่ายโบท็อกซ์ฟิลเลอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่อออนไลน์ตำรวจสืบสวนนครบาล1นำหมายค้นเข้าตรวจสอบทาวน์โฮมในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังพบการลักลอบขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายผ่านบัญชีไลน์ด้วยผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหาคือนายเอกพันธ์อายุ36ปียอมรับเป็นเจ้าของสินค้านอกจากนี้ยังตรวจสอบของกลางเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ไม่มีทะเบียนเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์รวม36รายการกว่า300ชิ้นมูลค่าความเสียหายประมาณ 370,000 บาทเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีใบรับแจ้งรายการละเอียดจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถลีสซิ่งเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่1มิถุนายน69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3ธันวาคม2568และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปซึ่งมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายในการให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสาระสำคัญที่จะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ได้แก่การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนและไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่ม
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 9:09 นะครับเอาละครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
1: ก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นนะพอดีผมเห็นหมายข่าวที่น้องนักข่าวเนี่ยเขาส่งเข้ามานะครับก็คือจากที่เราได้คุยกันว่าที่กปร.เขาไปทำแบบสำรวจซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยนะแล้วปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดที่เสนอต่อครั้งก็คือ 120,000 บาทเนี่ยนะครับวันนี้กรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวจัดแถลงข่าววันนี้10 โมงนะยืนยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์จะเป็นผู้ทำแถลงณนะอาคารกรมควบคุมมลพิษก็เรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องแก้ข่าวกันหน่อย
0: คิดว่าคงจะเมื่อสักครู่นี้ข่าวของสำนักข่าวไทยก็ไปสัมภาษณ์คุณอะไรนะอัตพลเจริญชันสาใช่ไ
1: หมครับ
0: ซึ่งเป็นอธิบดีใช่ไหมเป็นสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยบอกว่าจะไปขอข้อมูลของผู้ที่จัดทำการสำรวจอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูในรายละเอียดให้ได้ว่าตกลงมันมีอะไรบ้างที่จะได้มีมาตรการอะไรเข้าไปจัดการเพราะมันมีรู้สึกจะอยู่ในผลสำรวจด้วยไงทางกรมอุทยานอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีรายงานข่าวซึ่งเปิดเผยโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะก็บอกว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าหารือด้วยนะคือนอกจากจะมีบรรดาเจ้าสัว CEO ของบริษัทระดับอภิมหาบริษัทในเครือข่ายธุรกิจในบ้านเราแล้วเนี่ยก็จะมีประธานองค์กรธุรกิจด้วยนะประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมประธานสมาคมธนาคารไทยเงี้ยก็เข้าร่วมด้วยได้รับเชิญด้วยคุณบีมใจก็ได้รับเชิญนะคุณบีมใจก็บอกว่าจะเสนอวันนี้เข้าไปแล้วก็จะเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยด้วยยุทธศาสตร์5 I เหรอยุทธศาสตร์5 I พร้อมดัน Made in Thailand ช่วย SME เข้าถึงทุนพร้อมขอเร่งรัดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ให้ออกมาใช้เร็วที่สุดแล้วจะเดินหน้าร่วมยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากปัจจุบันทางสภาอุตสาหกรรมมีสมาชิกกว่า 16,000 รายครอบคลุม48อุตสาหกรรมและ76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศโดยกว่า 90% เป็น SME นะถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของ GDP หรือราว 5.7 ล้านล้านบาทนะก็บอกว่าวิสัยทัศน์ The New Chapter of Thai Industry Empowering Growth Withfive L น่าจะ 5L หรือว่า51ขีดเดียวมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าตัวเลข1หรือว่าอะไรยังไงนะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมไทยและเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วย5ยุทธศาสตร์เนี่ยอันนี้ว่าวันนี้ก็เปิดเผยนะว่าจะเอาไปนำเสนอในที่ประชุมที่รัฐบาลเขาเป็นเจ้าภาพครับ
1: ครับ
0: เพราะรัฐบาลเขาบอกเขาจะฟังทางเอกชนนี่ใช่ไหมให้เอกชนพูดอย่างเดียวรัฐบาลจะจดจะฟังอย่างเดียวครับ
1: ครับเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะยังไงเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นในทางรัฐบาลพูดและเอกชนทำตามเวลาเอกชนพูดแบบออกหน้าอะไรกันแบบนี้นะฮะเราก็มักจะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะ
0: แต่งานอย่างนี้ผมคิดว่าคงจะเน้นเรื่องของภาพมากกว่านะเพราะว่าโดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนเหล่านี้เขามีเขาส่ง

0: ส่งสารถึงรัฐบาลได้หมดละครับ
1: ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเคยเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
0: ก็คุณ
1: ที่เคยเชิญเจ้าสัวมาหลายครั้งเนี่ย
0: ไอเดียไอเดียอาจารย์สมคิดไง
1: ครับ
0: เขาดูเรื่องเศรษฐกิจเขาจะเอาแบบนี้ครับ
1: ครับตอนนั้นเนี่ยก็เชิญเนี่ยเจ้าสัวธนินนะเจ้าสัวหลายๆคนเชิญมาที่ตำแหน่งรัฐบาลเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นมีการเตรียมจะพูดคุยชวนกันแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรออกมาสักเท่าไหร่นะครับ
0: ก็
1: เมื่อวานนี้เนี่ยเอาแวดวงธุรกิจนะฮะไหนๆคุยเรื่องประเด็นนี้แล้วก็อยากจะชวนคุยคือ10สมาคมยานยนต์ไทยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลประเด็นร้อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถ EV เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ10สมาคมนะซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยแล้วก็อีก9สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยที่มีสมาชิกรวมกันกว่า 1,500 รายเนี่ยเขาลงนามแถลงการเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคือผมสรุปให้อย่างนี้ก็คือเขาเนี่ยยื่นข้อเสนอรัฐบาลเหมือนต้องการจะบอกว่าคุณจะเอาแบบที่เป็นอยู่ก็คือทำให้ตลาดรถ EV เนี่ยเป็นตลาดรถราคาถูกนะหรือว่าคุณจะปกป้องไอ้ซัพพลายเชนต่างๆนานาที่ไทยเคยเป็นเนี่ยที่เป็นฮับในการส่งอาจจะทั้งรถยนต์รถกระบะเองหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยที่เป็นระดับที่ว่าเป็นแกนหลักของโลกเนี่ยจะรักษาตรงนั้นต่อไปหรือว่าจะให้รถจีนเข้ามาแล้วมันทำลายกลไกตลาดแบบนี้เขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้มันสูญเสียการผลิตฐานการผลิตให้รถยนต์เริ่มปรับกลยุทธไปนำเข้ารถ EV สำเร็จรูปจากจีนเพราะว่าได้สิทธิประโยชน์ภาษี 0% จะใช้วิธีการนี้วิกฤตผู้ผลิตชิ้นส่วนก็สูญเสียคำสั่งซื้ออย่างรุนแรงเสี่ยงต่อการล่มสลายห่วงโซ่อุปทานแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปี70เนี่ยมันจะมีมาตรการสนับสนุนที่ผลิตรถ EV 3.5 จะสิ้นสุดลงแล้วจะไม่มีภาระผูกพันการผลิตชดเชยในประเทศและไม่มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐจึงมีโอกาสที่ค่ายรถยนต์จะนำเข้ารถจากจีนด้วยอัตรา 0% แทนการผลิตในประเทศเขาก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการมาดูแลหน่อยรักษาเรื่องของการผลิตรถยนต์คือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่การไปส่งเสริมเนี่ยมาตรการ EV 3.0 3.5 ที่เคยทำกันมาเนี่ยมันทำลายกลไกตลาดเขาก็เสนอ8ข้อนะแต่ถ้าว่ากันเร็วๆก็คือปฏิรูปภาษีสรรพสามิตสร้างส่วนต่างที่ชัดเจนระหว่างรถนำเข้ากับรถผลิตไทยพร้อมใช้ระบบลงทุนจริงแลกโควต้านำเข้าเพราะก่อนหน้านี้คือเราให้สิทธิ์ว่าโอเคถ้าคุณมาลงทุนเนี่ยคุณได้สิทธิ์นำเข้ารถจีนเนี่ย 0% แต่ปรากฏมันยังไม่ลงทุนจริงก็กลายเป็นงั้นนำเข้าได้ก่อนมันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่นะกำหนดส่วนต่างเอาให้ชัดให้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญจะได้ส่งเสริมการลงทุนในประเทศนะครับก็เห็นว่าเดิมภาษีสรรพสามิตรถนำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยต่างกันเพียง 8% ก็เลยไม่ได้จูงใจให้ผลิตรถยนต์ในประเทศเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยดูแล้วก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ส่งเสริมพวกชิ้นส่วนร่วมต่างๆนานาให้ผู้ผลิตรถเนี่ยต้องจัดซื้อชิ้นส่วนร่วมที่ใช้ร่วมกันระหว่างรถ EV กับรถสันดาปที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตโดยเฉพาะพวกมูลค่าสูงอย่างเช่นแชสซีตัวถังอะไรเนี่ยผลิตในไทยเท่านั้นถึงจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นต้นก็มีอีกหลายข้อฮะแต่หลักๆเนี่ยแต่จริงๆประเด็นนี้ผมก็ฟังมาเยอะนะคือไอ้เรื่องรถจีนนำเข้ามาเนี่ยโอเคตอนนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันก็ผู้บริโภคคนใช้รถเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะรถมันถูกแต่เขาบอกว่าหลังจากเนี้ยให้ระวังให้ดีๆหลังจากมันหมดมาตรการ EV 3.5 เนี่ยมันจะเป็นของจริงมันจะหมดมาตรการแล้วแล้วไอ้บริษัทจีนที่ขายกันอยู่เนี่ยจะมีสักกี่บริษัทที่จะอยู่ต่อคือช่วงนี้อาจจะมาโอ้ผม

0: ว่าเป็น10ยี่ห้อแล้วมั้งฮะรถจีนตอนเนี้ยแต่ว่าสมมติมันหมดมาตรการแล้วเขาขายรถได้แล้วฮะไปดีกว่า
1: ในจีนผู้ประกอบการเป็นร้อยยี่ห้อเลยนะร้อย
0: ใช่ครับ
1: ร้อยเจ้าเลยนะ
0: แล้วถ้าไปปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วคนซื้อรถไปแล้วไอ้คนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรหรอกแต่คนซื้อไปแล้วเนี่ยอ้าวแล้วจะมีศูนย์บริการมีอะไรยังไงจากไหนอะอลงอะไหลด้วยอันนี้ด้านผู้ใช้นะขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยคือก็ต้องยอมรับจริงๆแหละตั้งแต่มีรถจีนมาเนี่ยมันก็ซบเซาไปเยอะเพราะคนเลือกไปใช้รถจีนเนี่ยมันก็เขาก็กลัวเดี๋ยวจะมีผลแต่อีกด้านนึงก็ต้องยอมรับนะว่ารถญี่ปุ่นมันก็แพงกว่ารถจีนอะนะรถค่ายญี่ปุ่นต้องใช้คำนี
1: ้ครับ
0: มันก็ทำให้คนก็รู้สึกว่ามันไปซื้อรถจีนดีกว่า
1: ใช่แล้วนโยบายรัฐบาลก็ต้องการที่จะเปลี่ยนไอ้เรื่องของรถยนต์พลังงานที่ใช้พลังงานฟอสซิลไปเป็นรถไฟฟ้านี่นะจะมีไอ้ที่ว่าจะกู้เงิน 200,000 มาส่วนหนึ่งก็จะมาผลักดันไอ้เรื่องของนโยบายนี้ด้วยนะมากระตุ้นมาจูงใจทำให้คนทิ้งขายทิ้งรถเก่าที่เป็นรถใช้น้ำมันแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นรถใหม่ที่เป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ยังไม่มีรูปธรรมนะแต่มาเห็นทิศทางอยู่ว่าสิ่งที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นจะต้องเผชิญกับในระยะต่อไปเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดว่านโยบายรัฐบาลก็คงจะไม่เอื้อต่อพวกเขาแล้วล่ะยกเว้นแต่ว่าพวกเขาจะต้องเปลี่ยนตามนโยบายนะก็คือต้องเปลี่ยนจากรถพลังงานสันดาปไปเป็นรถไฟฟ้าให้มากที่สุดก็ตอนนี้ก็มาก็เรียกว่าเป็นกึ่งแล้วใช่ไหมเป็นไฮบริดทุนหมดแล้วเกือบจะเรียกว่ารถไอ้ที่ใช้น้ำมันล้วนๆนี่ก็ลดลงไปเยอะแล้ว
0: ครับ
1: แต่ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังไปที่ไฮบริด
0: แต่ถ้าเราไปดูค่ายทิศทางค่ายรถเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้จะเทมา EV แบบเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบาลานซ์นะเขาก็ไม่ได้เทว่าโอ้ย EV ให้มันเกือบ 100% ไปเลยอะไรเงี้ย
1: เพราะ EV
0: พยายามปรับสมดุล
1: เพราะ EV จริงๆแล้วมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะ
0: ครับผมเดาเอานะผมว่ารู้สึกว่าเขาคงอาจจะต้องรอให้เทคโนโลยีมันไปให้สุดก่อนอย่างเช่นผมก็เห็นข่าวแวบๆนะว่าคือตอนนี้ไอ้เรื่องพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยจีนเขาอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็เห็นว่าจีนเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนาวิ่งทีหนึ่งเนี่ยได้เป็นพันกิโลแล้วระบบการชาร์จเนี่ยเห็นว่าจะพยายามชาร์จให้ได้
1: ให้เร็วขึ้น
0: นาทีให้เร็วขึ้นผมว่าค่ายรถเนี่ยคงรออะไรให้มันนิ่งก่อนเพราะตอนนี้ไอ้แบตเตอรี่อะไรนี่มันไปไวมากเลยนะ
1: ครับ
0: จากที่เคยชาร์จทีนึงวิ่งได้500โลอย่างเงี้ยตอนนี้มันเริ่ม
1: อย่างรถซื้อปั๊บแบตรุ่นใหม่ก็มาแล้ว
0: คือรถใหม่ๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าชาร์จทีนึงไม่ได้800โล700 800โลแล้วไม่ใช่ NEDC นะมันเป็นหน่วย WLTP NEDC เนี่ยมันไม่ค่อยตรงถ้าเกิดเอาแบบเที่ยงๆเลยเนี่ยก็คือ WLTP NEDC เขาเซลกัน Never even damn close ไม่ค่อยใกล้เคียง สมมติเคลมว่า700อย่างเนี้ยเอาจริงๆอาจจะได้สัก500อะไรเงี
1: ้
0: ย แต่ถ้า WLTP มันก็จะค่อนข้างเที่ยงตรงกว่า ผมว่าค่ายรถเนี่ยคงรอให้มันนิ่งสักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดจากชาร์จครึ่งชั่วโมงกลายเป็นชาร์จ10นาทีผมว่าแค่นี้มันก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมรถไปได้เยอะ
1: ใช่คือข่าวระดับโลกที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะสะท้อนทิศทางนะสำนักข่าว BBC รายงานเมื่อวานเนี่ยว่าบริษัท Honda ผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นเผยผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดเดือนมีนาคม69ปรากฏว่าขาดทุนนะก็ปรากฏว่าของเขาขาดทุนนะเป็นครั้งแรกในรอบ70ปี มันก็บ่งบอกแล้วว่าสถานการณ์ของค่ายรถญี่ปุ่นในขณะนี้ก็เพียงพรำรถ EV จีนอย่างหนักหน่วง
0: ครับ
1: ถูกปิดล้อมไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวหรอกแล้วก็คงพยายามหากลยุทธ์อะไรที่จะฝ่าวงล้อม

0: พร้อมจะค่ายรถยนต์ EV จีนกันอยู่ค่ายรถใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะคือจะเขาจะล้มหายตายจากทันทีคงเป็นไปไม่ได้หรอกเขามาไกลมากแล้ว
1: ใช
0: ่ก็นี่ก็เป็นเรื่อง
1: รถยนต
0: ์รถยนต์นะครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะคุณธนพรอาจารย์ธนพรล่าสุดคุณภูมิธรรมก็เป็นคนโพสต์เนี่ยนะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะโพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่าน Facebook บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางอาจารย์จ๊ะธนพรศรียากูลได้ติดต่อเข้ามาพบผมเพื่อขอโทษจากกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์ผมค่อนข้างรุนแรงต่อกรณีปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาเมื่อครั้งผมดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำหรับผมการแสดงความเห็นต่างและการตรวจสอบของนักวิจารณ์การเมืองแต่ละกรณีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความลับทางการทหารความปลอดภัยของกำลังพลและความเสี่ยงของประชาชนตามชายแดนขณะปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐบาลเวลานั้นการสื่อสารเชิงนโยบายจึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ให้สัมภาษณ์ตามอำเภอใจการให้ข้อมูลในรายละเอียดบางเรื่องจึงต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาในครั้งนั้นมีการแสดงความไม่พอใจจนถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงทำให้ผมต้องพึ่งกลไกกระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อดร.ธนพรติดต่อประสานมาพบและขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดในข้อมูลบางประการผมจึงขอขอบคุณดร.ธนพรที่เข้ามาพูดคุยด้วยความเข้าใจและแสดงถึงวุฒิภาวะที่ได้ยอมรับว่าบางเรื่องเมื่อได้รับรู้ข้อมูลรอบด้านแล้วมุมมองก็อาจเปลี่ยนไปได้สำหรับผมสิ่งสำคัญกว่าการเอาชนะทางความคิดคือการช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศและทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได
1: ้
0: เป็นความรับผิดชอบที่ให้ผลลัพธ์ดีต่อทุกฝ่ายมากกว่าเก็บความขัดแย้งไว้ผมจึงตกลงจะถอนฟ้องดร.ธนพรด้วยความเข้าใจและเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นผมอยากให้กรณีที่เกิดขึ้นกับผมในครั้งนี้เป็นข้อเตือนใจนักวิจารณ์การเมืองว่าการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่ควรต้องศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆอย่างรอบอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อทำให้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมีความสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงวาทกรรมที่มุ่งร้ายทำลายคนอื่นเพื่อเอาชนะกันเท่านั้น
1: ครับ
0: อันนี้คุณภูมิชัยก็แถลง
1: คืออันนี้ฮะอาจารย์ธนพรเขาไปให้สัมภาษณ์ช่องที่ผมทำงานแล้วเขาก็ไปตอนนั้นมีทหารขาขาดเยอะหลายนายแล้วตอนนั้นคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอาจารย์จ้าแกก็ไปพูดแรงอ่ะบอกว่าต้องขาขาดถึงจะเข้าใจหัวอกทหารเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยกองบรรณาธิการคนหนึ่งต้องไปเป็นพยานในศาลด้วย
0: ขึ้นศาลไปแล้วด้วย
1: คนสัมภาษณ์
0: ขึ้นศาลไปแล้ว
1: กำลังจะขึ้นเข้าไปเป็นพยานในศาล
0: อ๋อพออาจารย์แสดงว่าเคลียร์กันก่อนที่ศาล
1: อาจารย์จะถอนไปขอโทษแล้วก็มีการถอนฟ้องเนี่ยกองบก.เขาก็โล่งใจอ่ะไม่ต้องโดนด้วยไม่ต้องโดนไปขึ้นไปเป็นพยานด้วยนะก็เป็นบทเรียนของบรรดาคนที่เป็นนักวิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: บางทีมันก็อาจจะพูดจาที่อาจจะรุนแรงเกินไป
0: บางทีสถานการณ์ก็พาไปด้วยนะอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นบริบทในระหว่างนั้นขณะนั้น
1: ครับอีกเรื่องนึงสั้นๆนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วคุณไพศาลเห็นประเด็นเรื่องเพจ Pondon News มั้ยคืออย่างงี้ฮะเพจนี้เนี่ยก็เป็นเพจที่จะเอาบทสัมภาษณ์สมมติมันมีอย่างที่เป็นประเด็นนะฮะก็คือสัมภาษณ์คุณเนวินนักข่าวก็สัมภาษณ์เขาจะมาตัดสลับกับหน้าเขาสมมติคิดเห็นยังไงกับประเด็นเรื่องแลนด์บิดสมมตินะขึ้นคุณเนวินเขาก็ตอบจริงๆแหละแต่ตอบที่จริงๆคนอื่นถามแต่คนคนนี้อินฟลูคนนี้เขาจะตัดหน้าตัวเองเหมือนไปถามแทนแล้วก็เป็นรีแอคโต้ไปโต้มากับแหล่งข่าวแต่จริงๆเขาไม่ได้สัมภาษณ์เองเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์

0: ก็เอาฟุตเทจข่าวเนี่ยมาตัดแล้วเอาหน้าตัวเองสลับเหมือนตัวเองเป็นคนถามปรากฏมันเป็นเรื่องสองสามวันที่แล้วเพราะว่าน้องอดีตนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยผมก็รู้จักคือเขาไปเอาคลิปคุณเนวินซึ่งมันเป็นคลิปของ AISทีมงาน AIS ก็เป็นคนสัมภาษณ์เขาก็คอมเมนต์พิมพ์ระบายเลยว่าเฮ้ยเหมือนคุณกำลังทำนาบนหลังคนฟุตคุณก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์เองแต่คุณมาตัดสลับอยู่ในห้องแอร์ถ่ายคลิปตัวเองนิดหน่อยแล้วมาตัดสลับเหมือนตัวเองเป็นคนถ่ายทอดเป็นคนสัมภาษณ์และยอดวิวเป็นล้านเครดิตอะไรก็ไม่ให้เรื่องเป็นราวจนเจ้าตัวออกมาขอโทษตอนแรกประเด็นผมก็นึกว่าโอเคจะจบเท่านี้แหละแต่ the next new อะของคุณเก๋ประสงค
1: ์
0: เมื่อวานไปสืบหาบริษัทเขาว่าบริษัทเขาเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ผมเห็นแล้วผมตกใจมากบริษัทปอนออนนิวส์อันนี้เป็นงบสิ้นสุดนะ31ธันวาคม67นะก็คือนำส่งงบตอนกลางปี68อ่ะผมให้คุณไพศาลทายว่าเขามีรายได้เท่าไหร่จากการทำเพจหน้าที่ผมเล่าให้ฟังทั้งปี67
1: เป็นล้าน
0: ผมให้คุณไหม33ล้าน
1: โอ้โหเดือนหนึ่งมากกว่าล้าน
0: เดือนหนึ่ง2ล้านกว่าเกือบ3ล้านและกำไรเนี่ยนี่คือรายได้รวมนะ33ล้านกว่าสุดท้ายโอเคมันก็หักอะไรไปเนี่ยก็กำไรสุทธิอยู่เกือบ14ล้านซึ่งจริงๆบริษัทเรา
1: ไอ้นี่เรียกว่าทำนาบนหลังคนล้วนๆเลยใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะก็ไอ้ประเด็นเรื่องนั้นผมไม่ได้อะไรมากหรอกแต่พอผมมาเห็นงบการเงินเขาอะรายได้30กว่าล้านจากการทำคลิปแค่นี
1: ้
0: แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะไปดูดคลิปจากในเน็ตขึ้นเครดิตขอบคุณแล้วตัวเองก็ถ่ายคลิปตัวเองเนี่ยก็มีประเด็นกันเห็นว่าเอาจริงๆนั้นรายได้เขาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเผลอๆเป็นเงินเดือนให้นักข่าวได้อาจจะทั้งช่องเลย
1: ครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันสัปดาห์หน้าเลยนะครับสัปดาห์นี้สุดท้ายแล้วครับสวัสดีนะครับ
0: วันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
3: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
9: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
8: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Econ News Update
1: 9:34 นนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่

านะวันสุดท้ายของการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จีนนะคะซึ่งก็อาจจะมีการแถลงการร่วมหรือว่าลงนามดีลอะไรออกมาหลังจากที่เขาหารือกันเสร็จสิ้นนะคะเรื่องของการลงทุนการค้าต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าบรรยากาศนี่ออกมาชื่นมื่นนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือเป็นท่าทีที่เป็นมิตรนะแล้วก็มีหยอดคำหวานระหว่างกันนะคะเรื่องของการร่วมมือกันนะอย่ามาแข่งขันกันในแบบที่ผ่านๆมาเลยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอีกประเด็นที่ยังรอดูอยู่ก็คือว่าเขาจะคุยเรื่องภาษีกันยังไงกันต่อนะคะซึ่ง เหมือนกับเก็บเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าของเมื่อวานก็เป็นในเรื่อง เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเรื่องของการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเรื่องของชิป H200 นะคะให้ทางบริษัทนิจีเนี่ยสามารถที่จะซื้อชิปจาก Nvidia ได้เพิ่มเติมนะคะคือ10บริษัทด้วยกันนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในลักษณะท่าทีที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังระแวงกันไปมาอยู่นะเพราะว่าการเข้าสู่เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐเองเนี่ยมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างก็ระวังนะในเรื่องของความมั่นคงเพิ่มเติมด้วยรวมถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีหลังจากนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ส่วนที่ทางสหรัฐยังนำหน้าอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะกักเอาไว้เหมือนกันไงเพื่อที่จะให้เป็นผู้นำในด้านนี้นะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรม AI ถ้าเกิดว่าจีนซึ่งหายใจรถต้นคอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มสูงไงที่จะชนะได้ในไม่ช้านะคะส่วนดีลที่ได้เพิ่มเติมอย่างเรื่องที่จีนเนี่ยเขาตกลงสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำนะมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่คลายความตึงเครียดระหว่างกันนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยตลาดคาดกันเอาไว้นะแล้วก็ทางฝั่งของทำเนียบขาวเองก็ออกมาบอกไงว่าจีนน่าจะซื้อเยอะกว่านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหมือนกับพูดทำนองว่าอุ๊ยอาจจะถึง500ลำนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วดีลก็คืออยู่ที่200ลำนะคะเรื่องของการหารือระหว่างกันเนี่ยเมื่อวานนี้สาระสำคัญเนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเองก็เหมือนกับว่าคาดหวังนะว่าทางจีนเนี่ยจะเข้ามาช่วยบรรเทาความตึงเครียดหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นะคะเหมือนกับว่า อยากจะให้จีนเนี่ยมาช่วยหาทางลงให้สักสำหรับความขัดแย้งในครั้งนี้นะโดยประเด็นอิหร่านนะคะจีนก็แสดงท่าทีคัดค้านการติดอาวุธในพื้นที่นะแล้วก็เห็นพ้องกันว่าอิหร่านไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์นะคะรวมถึงแสดงจุดยืนร่วมกันในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและการเปิดเส้นทางเดินเรือค่ะโดยตอบตกลงที่จะมอบทุกอย่างที่ทรัมป์ต้องการเพื่อยุติความขัดแย้งนะคะส่วนเรื่องของสินค้าเกษตรที่มีคุยกันไปบ้างอย่างเช่นว่าซื้อถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นนะซื้อน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นแล้วก็ซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็อย่างที่เรียนไปก็คือเครื่องบิน Boeing 200ลำนะคะภาพรวมเนี่ยมันดูไปในทางที่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเอื้อต่อกันนะแล้วทรัมป์เองก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าถือว่าประชาธิปไตย2ชาติเนี่ยระหว่างตัวเขาเองกับประชาธิปไตยสีเนี่ยก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีจีนท่านอื่นๆนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าประธานาธิบดีสีได้เน้นย้ำในระหว่างการประชุมด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันและมีลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะหรือวินวินนะคะแล้วก็ขานรับผลลัพธ์ที่เป็นบวกและมีความสมดุลโดยรวมนะซึ่งจากการเจรจาระหว่างกันเนี่ยทางฝั่งของจีนและสหรัฐที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันต่อไปเนื้อกับทางอาจารย์ธนวัฒน์นะคะว่าจะมีมุมมองอย่างไรแล้วก็มองมาถึงผลลัพธ์ของดีลเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวเราประเมินกันต่อแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นต่อโลกต่อไทยเราด้วยนะคะนอกจากนี้วันนี้ก็ย้ำกันนะคะในทุกวันศุกร์เราจะมีการวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศนะคะกับคุณสิทธิชัยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าประเมินผลที่น่าจะเกิดขึ้นกับตลาดนะโดยเฉพาะทางฝั่งสห

รัฐหรือว่าทางฝั่งจีนเนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะคะคราวนี้เรามาดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์เอ่ย S&P 500 Nasdaq นี่ก็สวยงามนะคะบวกกันทั้ง3กระดานเลยนะสำหรับดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยปิดไปที่ 5,063 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 0.75% S&P 500ปิดที่ 7,501 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 0.77% Nasdaq ก็ปิดเพิ่มขึ้นมา 0.88% นะปิดที่ 26,635 จุดนะคะก็จะเห็นว่าดัชนี S&P 500และ Nasdaq ค่ะยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็ตลาดเนี่ยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นักลงทุนก็ติดตามเรื่องของการประชุมระหว่าง2ประธานาธิบดีซึ่งอย่างวันแรกก็ผ่านไปในเชิงบวกนะคะต่อมาตลาดยุโรปนะคะหลังจากที่แตะระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์เพราะว่ามีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีทิศทางของความระมัดระวังอยู่นะคืออย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับตลาดหุ้นยุโรปซึ่งปิดก่อนสหรัฐเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางบวกทั้งหมดเหมือนกันนะดัคเยอรมนีก็บวกมา 1.32% ฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.46% CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะก็บวกมา 0.93% นะคะฝั่งของยุโรปเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีงามนะมาดูทางเอเชียเช้านี้กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะก็แน่นอนว่าตอบรับนะไปในทางยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะของนิกเกอิกลายเป็นลบ-1.14% นะคะเซี่ยงไฮ้-0.5% ฮั่งเส็งล่ะ-1.18% เกาหลีใต้-3.29% เมื่อคืนก็อย่างนะเช้านี้มากลายเป็นลบกันหลายตลาดเลยนะคะมาดูของไต้หวันกันหน่อยค่ะไต้หวัน-0.08% นะคะมาดูของเมื่อวานนี้ในบ้านเรากันหน่อยนะว่าประเทศไทยเราตลาดหุ้นซึ่งถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าบวกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือ 1,500 จุดได้นะสวยๆอยู่นะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดที่ 1,539 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 21.86 จุดนะคะหุ้นเดลต้าก็ยังคงไปต่อด้วยนะสำหรับภาพรวมเนี่ยก็คือขึ้นมา 1.44% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 75,000 ล้านบาทนะคะเราก็ถือว่าปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังมองบวกในเรื่องของการหารือระหว่างประธานาธิบดีจีนและสหรัฐนะคะเราเห็นฟันโฟลว์ต่างชาติที่เข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะต่างชาติซื้อสุทธิ 2,864 ล้านบาทนะคะโปรแกรมเทรดค่ะซื้อสุทธิ 3,523 ล้านบาทนะคะรายย่อยขายสุทธิ 5,924 ล้านบาทแล้วก็กองทุนขายอีกแล้วแต่ว่าแรงขายเริ่มน้อยลงแล้วนะคะขายสุทธิ464ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดทั้ง5อันดับแรกเนี่ยเป็นทางบวกหมดเลยนะคะแล้วก็มีตัวที่บวกแรงๆด้วยอันดับหนึ่งคือเดลต้านะคะบวกต่อนะแต่ก็แรงบวกก็ไม่เท่าวันก่อนหน้าวันก่อนหน้าที่บวกไป 10% กว่านะเมื่อวานนี้บวกมาอีก 0.91% นะคะอันดับ2ค่ะโอ้ร้อนแรงมากเลย CPO นะคะหลังจากที่ประกาศงบด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นที่ยังเป็นประเด็นโอเวอร์แฮงอยู่เนี่ยก็นักลงทุนก็คลายความกังวลกันไปด้วยเนี่ยนะคะก็เลยบวกมาแรงบวก 6.86% นะคะอันดับ3คือกรุงไทยค่ะบวก 3.05% อันดับ4คือ KBank นะคะบวก 1.03% และอันดับ5คือ True นะคะบวกมา 1.37% นะคะก็ถือว่าสวยงามอยู่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวานนี้ก็บวกมาได้ดีนะแต่ว่าถ้าเช้านี้เอเชียออกมาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะรับทางฝั่งเอเชียหรือเปล่าหรือว่าจะรับแรงส่งสวยๆมาจากทางสหรัฐนะคะมาดูที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะสำหรับราคาน้ำมันสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะในราคาปิดเนี่ยตอนแรกเขาปิดบวกมาเนาะเพราะว่าก็ยังคงจับตาสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันสามารถแล่นผ่านช่องนี้ช่องแคบแห่งนี้ได้บ้างแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีรายงานการโจมตีเรือลำหนึ่งนะและมีการยึดเรืออีกลำหนึ่งก็เลยเกิดความกังวลเกี่ยวกับการไหลเวียนของอุปทานพลังงานในช่วงสงครามนะคะคือ

ราคาปิดเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าราคาเปิดเปิดมาเช้านี้ก็บวกมานะสำหรับน้ำมันของเมื่อวานนี้นะคะเขาปิดไปที่ถ้าสำหรับ WTI งวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยปิดที่101ดอลลาร์ใช่ไหมคะก็มาจากการปรับตัวเพิ่มเล็กน้อยปรากฏว่าเช้านี้สำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นะคะขึ้นมาเป็นเกือบจะ103แล้วนะตอนนี้อยู่ที่102ดอลลาร์70เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเพิ่มขึ้นมา 1.51% ค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยราคาปิดของเขานะอยู่ที่ 105.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้สำหรับเช้านี้ล่ะนะจาก105ราคาปิดเช้านี้อยู่ที่107แล้วนะคะ107ดอลลาร์27เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์งวดกรกฎาคมบวกมา 1.47% นะคะมาดูราคาทองคำกันบ้างนะคะราคาทองคำสำหรับสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะปิดลบลงไปนะตอนราคาปิด 4,685 เหรียญ นะคะพอมาเช้านี้นะคะนะเปรียบเทียบกันนะเช้านี้ลงต่ออีกนะคะ 4,618 เหรียญค่ะลบ 1.42% นะคะส่วน Gold Spot เช้านี้อยู่ที่ 4,615 เหรียญ นะคะลบ 0.7% ก็จากที่ไปไต่ๆแถวๆ 4,700 ได้เนี่ยตอนนี้ 4,600จะรับอยู่ไหมนะเริ่มจะปริ่มๆอยู่แถวๆต้นๆแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับราคาทองคำมาดูราคาทองในบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจากการปรับราคาไปทั้งหมด29ครั้งก็ลบ50บาทค่ะส่วนเช้านี้ปรับราคาไปแล้ว2ครั้งนะคะก็ลบ900บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 7,850 บาทขายออกที่บาทละ 71,050 บาทอ้างอิง Gold Spot ที่ 4,613 เหรียญ นะคะโค้ดเงินบาทที่32บาท51สตางค์ค่ะราคาทองคำก็เป็นแบบนี้นะส่วน Bitcoin เดี๋ยวมาดูแวบมาดู Bitcoin กันสักหน่อยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะอยู่ที่ 81,105 เหรียญต่อ Bitcoin นะคะก็มาอยู่แถวๆ 80,000-81,000 ได้นะคะถือว่าก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกสำหรับ Bitcoin นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่โอ้โหราคาลงไปลึกนะแล้วช่วงนี้ก็เริ่มกับเหมือนกับมาในทางขาขึ้นนะคะมาที่บ้านเรานะคะก็มีประเด็นที่ต้องจับตาเหมือนกันนะก็คือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะให้เจ้าสัวนะบรรดาเจ้าสัวบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะคะมาพบนะแล้วก็หารือกันนะคะซึ่งก็มีหลายประเด็นที่ก็จับตากันนะว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีอะไรในเชิงบวกออกมาสำหรับตลาดหุ้นด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็เป็นการจัดเวทีหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนกว่า35คนนะคะมารับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะการประชุมก็มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภาคเอกชนมาจัดทำเป็นพิมพ์เขียวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนให้เอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะนำข้อเสนอที่ได้ไปผลักดันกันต่อผ่านกลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องรับฟังข้อเสนอทั้งในภาคภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ยุทธศาสตร์ระยะยาวด้วยเพื่อนำไปกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็เชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสค่ะก็พูดถึงว่าโจทย์ใหญ่ที่เป็นหัวใจสำคัญของการหารือกับผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้เนี่ยคือว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรัฐบาลจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางไหนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยภายใต้ภูมิทัศน์โลกใหม่รวมถึงแนวทางในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้แล้วก็จะสอบถามภาคเอกชนด้วยว่าต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องใดบ้างนะคะอย่างไรก็ตามหลังรัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอทั้งหมดมาขับเคลื่อนกันต่อนะคะซึ่ง
ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการฟื้นกลไกของคณะกรรมการร่วม

0: ภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรอ.แล้วนะคะก็จะมาหารือกันเรื่องของแนวทางการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยนะภายใต้บริบทใหม่ๆของโลกนะคะซึ่งรัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สั่งการแบบเดิมมาเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจนต้องมาทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนนะคะโดยขณะนี้ก็วางกลยุทธ์เพื่อยกเครื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่นะคะเตรียมเครื่องยนต์ใหม่ไว้รองรับทั้งการพัฒนาคนการลงทุนสีเขียวการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการปฏิรูประบบราชการโดยจะนำแนวคิดเหล่านี้ค่ะไปพิจารณาร่วมกับข้อเสนอภาคเอกชนเพื่อกำหนดวาระการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวนะคะก็ตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินการนี้จะผลักดันเครื่องยนต์ต่างๆให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติได้จริงภายใน6เดือนพร้อมทั้งจะมีการติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการครั้งนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจะได้เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจนะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรานะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนแนวทางของรัฐบาลนะที่ต้องการจะรับฟังมากขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นนะคะจะได้มาสะท้อนปัญหารวมถึงกำหนดแนวทางทิศทางต่างๆกันต่อไปนะซึ่งวันนี้ก็จะมีการหารือกันในช่วง5โมงเย็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็เป็นอีกประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งในเชิงเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์นะคะเศรษฐกิจภาพรวมนะหลังจากที่เราเห็นการหารือในระดับโลกก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าอาจารย์มีมุมมองอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านผู้ฟังครับ
0: เราเห็นภาพรวมนะคะจากการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีไปแล้วในวันแรกนะคะให้อาจารย์ประเมินก่อนละกันว่ามุมมองที่เห็นจากบรรยากาศของการประชุมหารือแล้วก็ท่าทีของทั้งคู่ค่ะอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้าง
1: ข้อที่หนึ่งก็คือสื่อสารมวลชนเนี่ยให้ความสนใจสูงนะครับในระดับโลกเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเจอกันนะครับและก็เดี๋ยวยิ่งท่ามกลางวิกฤตสงครามตะวันออกกลางนะครับก็คือช่องแคบพามูสเนี่ยเพราะผมคิดว่าน่าควรจะเป็นบรรยากาศที่อันแรกคือทั้งโลกให้ความสนใจอันที่สองเนี่ยภาพข่าวออกมาดูแต่เป็นภาพข่าวที่ดูสวยสดงดงามสดชื่นนะครับทั้งในระดับของผู้นำในระดับของเจ้าที่ของรัฐและในระดับของผู้นำทางธุรกิจนะครับคือจีนเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าตอนรับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทัพของธุรกิจของสหรัฐอเมริกาตลอดจนทัพของรัฐมนตรีก็แล้วกันนะครับคือไปกันเต็มที่
0: อ
1: ะฮะแล้วบรรยากาศไม่มีมุมของการให้ข่าวในเชิงขัดแย้งบรรยากาศก็ดูชื่นมื่นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยคือว่าเขาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ดื่มเลยเนี่ยนะครับถ้าจะก็กลับมาดื่มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคือผมว่ามันยิ่งกว่าชื่นมื่นมั้งอยากจะเป็นแบบช่วงฮันนีมูนเลยมั้งนะครับเป็นข้าวใหม่ปลามันเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยคือบรรยากาศออกมาอย่างนั้นนะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราคงจะคาดหวังว่าเอ๊ะและมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อเนื่องไหมหนึ่งคือสงครามการค้าเขาจะไม่ทำสงครามการค้ากันแล้วนะนะครับท่าทางน่าจะเป็นอย่างนั้นสองเนี่ยเขาคงตกลงกันได้ไม่ว่าไปแลเอิร์ธนู่นนี่นั่นหรือการเคลียร์ความมั่นคงระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลนะครับและความหวังที่หลายๆคนแอบหวังสุดท้ายคือว่ามันจะคลี่คลายปัญหาช่องแคบพอมุสผมคิดว่านั่นคงเป็นภาพที่มันเป็นความหวังที่ออกมาในโทนบวกนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะตลาดอาจจะไม่ตอบสนองทันทีเพราะว่ามันก็เป็นภาพออกมาแต่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวสูงนะครับผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดูดีแล้วก็ดูมีความหวังครับ
0: ค่ะคืออย่างเรื่องของช่องแคบพอมุสเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะสื่อได้ว่าสหรัฐเองไม่สามารถจัดการได้แล้วต้องมาพึ่งอิทธิพลจากจีนที่จะคลี่คลายตรงนี้หรือเปล่าคะ
1: ผมว่าความชัดเจนคือต่างคนต่างปิดนะอิหร่านปิดสหรัฐปิดครับแล้วมันไม่จบ
0: คร
1: ับแต่แน่นอนว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าของจีนเองเขามีโครงการเส้นทางสายใหม่นะฮะอีต้าอีลู่แล้วก็มีกลุ่มบริกเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าในภาพข่าวเนี่ยก็คือพันธมิตรสำคัญที่จีนมีก็คือรัสเซียและพันธมิตรหนึ่งในนั้นที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดก็คือในนั้นมีอิหร่านจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับรัสเซียดูดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียและตัวทีจีนกับอิหร่านดูดีเพราะว่าน้ำมันของอิหร่านเนี่ยไปที่จีนเยอะนะครับเพราะนั้นความมั่นคงของประเทศจีนเนี่ยในเรื่องของพลังงานเนี่ยอิหร่านก็มีความผูกพันที่ดีกับจีนเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าการที่จีนเองเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบกาวใจนะครับพร้อมๆกับรัสเซียซึ่งเป็นแกนประสานหนุนกับปากีสถานเนี่ยและทั้งโลกเองก็สนับสนุนใ

0: ทุกอย่างเนี่ยคลายตัวได้สันติวิธีนะครับเพราะมันผมคิดว่าคือเขาคุยกันเขาคงจะคุยกันเรื่องแบบนี้นะเพียงแต่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังคงเห็นว่าบรรยากาศจริงๆแล้วทางฝั่งช่องแคบฮอร์มุสหรือว่าในตะวันออกกลางเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหยุดยิงมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายซะทีเดียวนะคะเพราะว่าอิสราเอลก็ยังดูมีความพยายามอยู่นะอิสราเอลเองเนี่ยก็ยังบอกว่าเตรียมพร้อมนะอาจจะกลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับเขาเดินหน้ากันสองฝั่งสองทางหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าเรามองอย่างนั้น
0: ก็ผมคิดว่าในการศึกหรือว่าในการเจรจาใครที่จะคืบรุกใครที่จะเรียกว่าสร้างอำนาจต่อรองซึ่งการทหารก็เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับการสร้างอำนาจต่อรองว่าถ้าไม่จบก็บุกนะถ้าไม่จบก็เสียหายนะแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าผมว่ามันก็ไปทั้งสองทางแล้วก็แน่นอนฮะจากประสบการณ์ที่เราอาจจะเพิ่งเห็นในหลายๆประเทศเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าใครที่ได้ครอบครองพื้นที่มากกว่าครอบครองโอกาสได้เปรียบมากกว่าเนี่ยการเจรจาก็จะเข้าไปฝั่งนั้นนะครับเราคิดว่าช่องทางที่เราจะเห็นจริงอ่ะเราไม่เห็นการยิงตอบโต้กันรุนแรงแม้ว่ามีข่าวว่าจะมีการยิงเรือซึ่งกันและกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่สังเกตเห็นไหมว่ามันไม่มีตำบลกระสุนตกที่แบบรุนแรงอ่
1: ะ
0: เพราะนั้นผมคิดว่าท่าทีมันออกไปในเชิงของการรอมชอมและก็ปณีปนอมนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นั่นเอง
1: ระหว่างนี้ฝากให้อิสราเอลเป็นคนขู่ไปก่อนแต่สหรัฐนี่เดินหน้าในเชิงการทูตการค้าการลงทุนหอมหวานกันทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของภาษีละนะอาจารย์ประเมินว่าน่าจะออกมาเป็นในรูปไหนเพราะว่าวันแรกดูดีเชียว
0: คือจริงๆต้องบอกว่ามันดูสลับซับซ้อนนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองสะดุดขาตัวเองล้มลงเองอ่ะทำสงครามก็ประธานาธิบดีได้อำนาจเพียงแค่นั้นแหละนะครับ90วันจบแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ขณะที่ภาษีเองศาลสูงของสหรัฐเองก็เป็นคนบอกว่าทำไม่ได้อำนาจประธานาธิบดีนะครับแล้วก็มีการฟ้องเอกชนแต่ว่าคุ้มครองเฉพาะเอกชนที่ฟ้องและบางรัฐนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นนิวยอร์กที่จะไปเก็บอะไรเพิ่มเติมแบบเนี้ยหรือว่าไม่คืนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นครับว่าคือมันเป็นจุดที่สหรัฐอเมริกาเองทั้งสงครามจริงกับสงครามการค้าเนี่ยถูกกรอบไว้และนานาชาติเองเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องที่สหรัฐทำทั้งสองเรื่องเลยคือสงครามการค้ากับสงครามจริงเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีก็คือว่าการรองชอมกับจีนเนี่ยการที่ไม่มีปัญหา geopolitical แล้วก็การคุยที่สำคัญคือจีนเนี่ยเปิดไฟเหลืองให้ก็คือเตือนนะคืออย่ายุ่งกับช่องแคบไต้หวันนะเพราะความจริงใจของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่สหรัฐจะไม่ผูกพันกับช่องแคบไต้หวันนะ
1: อ
0: ย่ายั่วยุนะนะครับแล้วก็การขี้คายภาวะต่างๆในสงครามการค้าก็เป็นความจริงใจที่สหรัฐจะมอบให้กับจีนหลังที่จีนเนี่ยมอบให้ในการต้อนรับครัมนะครับเพราะผมว่าขั้นตอนนี้มันก็คงจะดูแหละครับเพราะว่าสหรัฐเองโดยประธานาธิบดีทรัมป์พูดออกไมโครโฟนซึ่งเราก็หวังว่าท่านคงจะพูดและคงเส้นคงวานับจากนี้นะครับก็คือว่าท่านบอกว่าความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐณวันนี้ดีและมันจะดีวันดีคืนไอ้คำนี้แหละมันเป็นคำที่ออกจากประโยคผู้นำแล้วมันโพสต์ภาพและเสียงเนี่ยไปทั่วโลก
1: อ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้ว
0: คือแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือดูท่าทางการวีซ้ำดูกระปี้กระเป๋าแล้วดูแสดงออกแบบมากเป็นพิเศษอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันควรจะเป็นจุดที่ดีมันเป็นทางลงที่ดีของสหรัฐอเมริกาเต็มรูปแบบเลยอ
1: ะ
0: มันบอกว่ามันไม่มีบันไดไหนที่พาดสวยงามแบบบันไดเลื่อนที่สวยงามอะเท่าอันนี้แล้วล่ะ
1: ทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้านะคะคือการเปิดรับต่อกันและกันมากขึ้นหรือว่าผ่อนปลนต่อกันและกันมากขึ้นเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกับประเทศอื่นๆอย่างไรบ้างในระดับโลกเพราะว่าต้องยอมรับว่าพอสหรัฐเขากดดันอย่างเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะจีนก็กระจายไปตลาดอื่นๆมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันเนี่ยพอถ้าเกิดเขาออกไปในทางบวกอาจารย์มองยังไงต่อ
0: คือสำหรับผมเนี่ยวิธีที่สหรัฐลองทำไปแล้วคือการยับยั้งจีนด้วยสภาพกำลังทุกวิธีทั้งการทูตทั้งการค้าและสงครามจริงเนี่ยสรุปมันยับยั้งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือการควบคุมจีนหรือว่าการดูแลจีนไม่ให้โตแซงสหรัฐเนี่ยก็คือสหรัฐเป็นมิตรกับจีนดีกว่าและแบ่งประโยชน์กันแล้วก็จีนเองเนี่ยเขาสไตล์จีนเนี่ยก็เป็นต้นหลิวรู้ลมอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: ก็เป็นเบอร์สองไปเรื่อยๆอย่าคิดมากครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นเบอร์สองไปเรื่อยแต่คนเคารพรักอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสหรัฐเองก็อาจจะมาแนวนี้นะผมเดานะนะครับว่าสหรัฐเองก็จะเป็นพี่ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าท้ายสุดก็คือไม่มีอะไรกับจีนแหละจีนก็เคารพยกย่องอ่ะแต่ท้ายสุด เดินไปด้วยกันอย่าตีกันผมก็แอบหวังอย่างนั้นนะครับ
1: เป็นมิตรกัน
0: น่าจะเปลี่ยนอะไรยุทธวิธีน่าจะเปลี่ยนใช่
1: เป็น
0: ค่ะมิตรกันครับ
1: มาซื้อของเราดีกว่ามาลงทุนที่ประเทศเราดีกว่าอย่างนั้นนะคะ
0: แต่เหมือนกับที่คุณแจ้งหลายคนอาจจะคิดนะครับคือวันนี้เป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้ไม่รู้จริง
1: นะหวังว่า True Social จะไม่มีอะไรแบบหักมุมนะคะเอาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์สั่งเช็คข้อเท็จจริงปม3หน่วยงานคมนาคมมีชื่อเอี่ยวคอร์รัปชันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนเปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยพบว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมอยู่ด้วย3หน่วยงานได้แก่กรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการหรือการบริหารงานในภาพรวมดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงต้องถูกยึดถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลหรือมีข้อเท็จจริงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากต้องรอพิจารณารายละเอียดของการสำรวจด้วยว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใดและต้องรอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเข้ามาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้กรมป่าไม้ย้ำไม่ยอมรับทุจริตพร้อมตรวจสอบหากพบเรียกรับผลประโยชน์นายนิกรศิลโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนและมาตรการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรซึ่งเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ระบุกรมป่าไม้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่10จาก10หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทว่ากรมป่าไม้ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมกรมป่าไม้ยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญกับการบริหารราชการอย่างถูกต้องเป็นธรรมตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้จะตรวจสอบทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นทรัมป์สีจิ้นผิงเตรียมหารือวันที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคาดหวังผ่านแพลตฟอร์ม True Social วันนี้ว่าความสัมพันธ์กับจีนจะแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาก่อนเริ่มการหารือวันที่2กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพื่อปิดฉากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยแม้การเยือนจะเต็มไปด้วยความร่วมมือทางธุรกิจแต่ผู้นำจีนได้เตือนให้ระวังการจัดการประเด็นไต้หวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างรุนแรงได้การพบกันครั้งนี้เน้นรักษาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางการค้าหลังในทรัมป์ยอมยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าอัตราสูงและในสีตกลงที่จะไม่ระงับการส่งออกแร่หายากซึ่งผู้นำสหรัฐคาดหวังว่าความสำเร็จจากการเจรจาจะช่วยดึงคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำทั้งสองมีกำหนดดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทัน

0: อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะซีฮัสักขอคนไทยเคารพกฎหมายต่างประเทศหลังเกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดในภาคอีสานนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดประกอบด้วยขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีและมหาสารคามที่มาจาก MOU E8 ไม่ให้ไปทำงานภาคการเกษตรและภาคการประมงว่าไทยต้องระวังต้องเคารพกฎหมายของเกาหลีใต้ว่าให้อยู่นานเพียงใดหากไปวีซ่าท่องเที่ยวก็ไม่ควรไปประกอบอาชีพเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้ขอให้คนไทยจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามต้องอยู่ในกติกาและเคารพกฎหมายด้วยกอรมน.ภาค1บูรณาการตรวจสถานบันเทิงย่านห้วยขวางพบสุราไร้อากรสแตมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1โดยกอรน.กรุงเทพส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กอรมน.กทม.หน่วยข่าวกรองทางทหารสำนักงานเขตห้วยขวางสน.สุทธิสารกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่3เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครและกรมการจัดหางานส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ3แห่งได้แก่ร้าน SkylabBangkok ร้านชาลิสบาร์แอนด์รีสอร์ทและร้านกวางสุนภัตตาคารช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบพบสุราไม่ติดอากรสแตมป์ภายในร้านแห่งหนึ่งจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวมีการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงป้องกันปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการตลอดจนการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการผู้ประกอบการทั้ง3แห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีพร้อมรับข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยภาพรวมการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบุกยึดสินค้าเถื่อนล็อตใหญ่กลางตลาดหนองปลือกองกำลังบูรพาพร้อมทหารพรานและเจ้าหน้าที่ศุลกากรบุกค้นห้องพักไม่มีเลขที่ภายในตลาดหนองปลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังรับรายงานเป็นจุดพักสินค้าผิดกฎหมายก่อนลักลอบขนข้ามไปฝั่งกัมพูชาระหว่างนั้นชายต้องสงสัย2คนได้วิ่งหนีเข้าป่าอย่างรวดเร็วตรวจสอบพบของกลางจำนวนมากโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับไฮเอ็นรวมถึงเครื่องสำรองไฟคาดว่าเตรียมไว้ใช้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์และยังพบสินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยเคมีจำนวนมากทางนี้ไม่มีเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมเร่งขยายผลติดตามกลุ่มขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะ Econ News Update ช่วงที่2นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาส่งท้ายวันศุกร์กันนะคะก็ดูเหมือนว่าตลาดเอเชียเช้าวันนี้ตอนเปิดเป็นเขียวดีนะคะแต่ว่าไปมาปรับลงก็ค่อนข้างจะพอสมควรนะคะอย่างนิเคอิล่าสุดปรับลงมา800จุดก็ประมาณเกือบ 1.3% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างเกาหลีใต้นะที่ทำ all time high ไปนะคะก็ปรากฏว่าเริ่มที่จะขยับย่อลงมาเหมือนกันนะคะส่วนหุ้นไทยเองเนี่ย2วันเราบวกไป50กว่าจุดเช้าวันนี้เปิดมาเราปรับลดลงนะคะลบไปเกือบ10จุดได้ค่ะเซตอยู่1529จุดนะแถวๆ1530จุดนะคะแต่ถ้ามาดูตัวหุ้นกันนะวันนี้ก็แน่นอนนะคะเห็นเปิดตลาดเป็นสีแดงแบบนี้นะคะตัวหุ้นเองก็ต้องมีแรงขายลงมาด้วยแต่ว่ายังมีตัวที่เป็นสีเขียวแซมๆมานะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นสีแดงก็คือเดลต้าค่ะวันนี้ราคาปรับลงมาถึง8บาทนะคะหรือว่า 2.4% นะคะเดลต้าเช้านี้อยู่ที่326บาทค่ะอันดับที่2 KTB วันนี้บวกได้ค่ะ25สตางค์ 0.7% นะคะเช้านี้ราคาหุ้น KTB อยู่ที่34บาทค่ะตามมาด้วยอีก1ตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือฮานาค่ะวันนี้ปรับลงถึง 5.6% หรือว่า2บาทนะคะมาอยู่ที่33บาท25สตางค์อันดับที่4คือ CPO วันนี้ปรับลง25สตางค์ 0.5% ค่ะมาอยู่46บาท50และอันดับที่5คือปตท.นะคะเช้านี้ปตท.ปรับลงเช่นเดียวกัน50สตางค์ค่ะ 1.3% มาอยู่ที่36บาท75สตางค์นะคะก็ส่วนมากก็เป็นหุ้นหลักๆนะคะที่เจอแรงขายลงมาในวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเดลต้าทิ้งลงมาถึง8บาทด้วยกันนะคะทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณสุเชษฐ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแก้มสวัสดีคุณโหนสวัสดีท่านฟังเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะเอางานรีเสิร์ชของทางASL ที่เขาประชุมเช้าออกมานะฮะพี่เทพครับแกว่งตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะฮะเพราะนั้นอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแนวรับอยู่ที่ระดับ154ถ้าต่ำกว่า154ให้ขายแนวต้านอยู่ที่157กับ160ครับไทยพาณิชย์ครับแนวรับอยู่ที่143แนวต้าน146เป็นบายซิกแนลนะครับแล้วก็ต้านถัดไปจะเป็น149เดลต้าครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้มีแรงขายย่อลงมานะวันนี้ถ้าหลุดแนวต้านอยู่ที่ระดับ267นะครับต้องยืนเหนือให้ได้ไม่งั้นต้องขายไทยคมครับแนวรับอยู่ที่11บาท70ตังค์ยืนได้เล่นรอบแนวต้านอยู่ที่12บาท40ครับ AUIA นะครับเมื่อวานปรับตัวลงนะครับแนวรับอยู่ที่12บาท40นะครับลงมาไม่ดีวันนี้แนวรับอยู่ที่12บาท10ถ้าต่ำกว่าให้ขายแนวต้านถัดไป13บาทนะครับ AOT ครับวันนี้แนวรับอยู่ที่47บาท25ตังค์โอกาสแกว่งตัวช่วงแคบครับแนวต้าน49บาท50ตังค์ไม่ผ่านยังแกว่งตัวตามตาม Moving Average ในขาสั้นในขาลงอยู่นะครับ TPSC ครับแนวต้าน31บาท75ตังค์32บาทครับถ้าต่ำกว่าแนวต้านจะถัดไปจะอยู่ที่34บาท25ตังค์แนวรับ30บาทถ้ายืนได้เล่นรอบครับครับครับแหว่งตัวไซด์เวย์ฮะแนวรับอยู่ที่55บาท54แนวต้านอยู่57บาทครับ IVL นะครับวันนี้อาจจะปรับตัวลงมีแนวรับอยู่ที่ระดับ22บาท30ตังค์ครับต่ำกว่าเป็นสัญญาณขายแนวรับถัดไปจะเป็น21บาทนะครับ CPF ครับวันนี้แนวรับอยู่ที่19บาทนะครับแนวต้าน19บาท60ครับทูครับแนวรับอยู่ที่ระดับ13บาท60ครับต่ำกว่าให้ขายนะฮะแนวต้านอยู่ที่14บาท20สตางค์สีตังครับเล่นรอบเมื่อให้ยืนเหนือแนวรับได้16บาท80นะฮะถ้ายืนได้ให้เล่นรอบถ้ายืนไม่ได้ให้ขายนะครับแนวต้านอยู่ที่ระดับ17บาท60ถึง18บาท50ครับงานรีเสิร์ชออกงานเซตอินเด็กซ์นั้นให้จุดรับที่สำคัญของอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่1530กับ1527ครับแนวต้าน1550ครับหุ้นวันนี้เรียนนำเสนอ OSP ครับงานรีเสิร์ชออก OSP มาราคาปิดไป14บาท60ครับแนวรับอยู่ที่14บาทแนวต้าน15บาท70ครับบ้านปูให้แนวรับอยู่ที่5บาท40ครับแนวต้าน6บาทนะครับมิ้นให้แนวรับอยู่ที่21บาท

0: ทครับแนวต้านอยู่ที่22.50 บาทคอมเซเว่นครับ24.50 บาทให้แนวรับอยู่24 บาทครับแนวต้าน25 บาทและตัวท้ายอีทีครับ12.90 บาทให้แนวรับ12.50 บาทครับแนวต้านอยู่ที่ระดับ13.20 บาทหุ้นนานานั้นผลการงานออกมาไม่ดีนะฮะเพราะนั้นวันนี้ที่โดนแรงขายเป็นเรื่องของผลการงานที่กระทบนะเนื่องจากค่าเงินค่าเงินมันแข็งค่านะทำให้ยอดขายนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะทำให้ผลการงานของไอ้ฮานาออกมาไม่ดีก็กระทบไปที่ตัวควมด้วย KCE นะฮะเพราะนั้น2ตัวก็จะโดนกระทบจากยอดขายที่ลดลงนะในขณะที่เดลต้าเนี่ยนะครับอย่างที่งานรีเสิร์ชเช้านี้พูดนะว่าเดลต้าเนี่ยโอกาสของการปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวถ้าส่วนใหญ่นะครับให้ไปหาแนวรับอยู่ข้างล่างเอาครับผมนะครับก็ลองดูครับว่าที่ระดับ326นะ326เนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับถ้าไม่อยู่ก็นู่นนะ320ลงไปข้างล่างอีกนะ300นะพอได้320แล้วก็ไปซื้ออีกที300นะจะซื้อ318 315ไม่ต้องซื้อนะไปดูอีกที300วันนี้วันศุกร์นะเพราะนั้นสภาพตลาดในเอเชียมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะเพราะนั้นเป็นลักษณะของการในช่วงเช้าเนี่ยนะครับพอเห็นบรรยากาศของทางญี่ปุ่นบรรยากาศของทางฮ่องกงนะก็ใจเหี่ยวฮะหุ้นใหญ่ๆก็นะหุ้นใหญ่ๆก็ลงด้วยนะเพราะนั้นก็เลยยิ่งผมว่าแรงซื้อคงจะต้องรออีกสักพักนึงไปถึงช่วงบ่ายลากตั้งแต่เช้าเนี่ยคงจะลากไปทั้งช่วงเช้าฮะจนถึงบ่ายว่าทางยุโรปจะเปิดเป็นไงเพราะเมื่อวานนี้ยุโรปค่อนข้างดีมากนะครับในอิตาลีนั้นขึ้นไปถึง569 จุดแล้วก็ในเยอรมันขึ้นไป319นะในทุกตลาดในยุโรปนั้นค่อนข้างดีแต่สิ่งที่น่าจับตาอย่างนึงก็คือทองนะครับทองลงมา32 เหรียญในขณะที่ราคาน้ำมันเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับตัวคูดออยล์นั้นอยู่ที่ 94.45 เบนซ์อยู่ที่107นะคูดออยล์ลงมาจาก101มาลงที่98นะครับในขณะที่บิตคอยนะขณะนี้บิตคอยอยู่ที่81455ยังยืนเหนือ 80,000 ได้อยู่นะฮะวันนี้ลงมา165นะครับ165เหรียญนะครับก็เป็นลักษณะของการหล่นตัวค่าบาทเช้านี้ครับเป็นลักษณะการอ่อนค่านะ US ต่อบาทนั้น BOT ประกาศ 32.34 นะครับแต่ US ต่อบาทนั้นอยู่ที่ 32.46 นะครับเราอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ณปัจจุบันนะมาณปัจจุบันนั้นเทรดอยู่ที่ 50,000 กับ34บวกมาลบมา123จุด Nasdaq ลบ118จุดแล้วก็ S&P ลบ19จุดนะฮะเพราะนั้นภาพของตลาดโดยส่วนใหญ่มีอย่างเดียวฮะว่ายุโรปนั้นจะยืนค้ำได้ไหมนะถ้ายืนค้ำไม่ได้เนี่ยโปรดักต์ต่างๆเอาราคาน้ำมันขึ้นเพราะนั้นก็ดูกลุ่มของน้ำมันนะฮะประเภทถ้าจะซื้อตัวปตท.ในระดับราคา37 บาทแนวต้าน36 บาทจุดรับต่ำกว่า36 บาทลงมาเล่นบริเวณ35น่าสนใจฮะในตัวพิเทพนะครับต้องรอที่ระดับราคาต่ำกว่า150 บาทลงมานะครับ100แต่มันก็ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ149 50 5เบสอยู่ตรงนี้นะครับในขณะที่ตัวบางจากนะครับที่ระดับ 34.75 เนี่ยแนวต้าน 35 แข็งแรงนะครับแล้วก็จุดรับที่สำคัญคงไปรออยู่ที่ถ้าเอาปลอดภัยเลยเนี่ยนั่งใจเย็นก็ดูที่ระดับ 32 บาทนะครับในขณะที่ตัวไทยออยล์เป็นลักษณะการแกว่งตัวช่วงแคบนะครับเป็นตามราคาน้ำมันโลกเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะของตัวครับผมครับ
1: ทำไมวันนี้จริงๆเมื่อคืนเราเห็นของฝั่งอเมริกาของอังกฤษไอของยุโรปเขาบวกกันมานะคะเช้านี้ดูโซนเอเชียนี่ลบกันหมดเลยแล้วรวมถึงไทยด้วยนี่คือมันมาจากยังไงคะเซลล์ออนแฟกต์หรือว่า
0: ไม่ฮะผมเข้าใจว่าอย่างนี้ฮะเข้าใจว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นข่าวทุกอย่างที่ทำให้เป็นปัจจัยบวกเนี่ยมันก็หายไปหมดแล้วเพราะนั้นก็ขายส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่ไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรฮะมันผูกโดยกองทุนรวมขณะนี้เนี่ยกองทุนรวมในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจก็ขายทิ้งกันมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ซื้อคืนนะแต่ดูลักษณะตัวหุ้นเนี่ย การขายตัวหุ้นไม่ขาดนะฮะไม่ขาดความหมายของผมคือวันนี้เนี่ยเราอย่างฮานาเนี่ยโอเคเป็นเพราะผลการงานนอกนั้นตัว

0: อื่นเนี่ยมันเป็นเซลล์ออนแฟกแต่ไม่ขาดนะไอ้คำว่าไม่ขาดก็คือคุณแก้มลองดูเดลต้าเนี่ยถ้ามันจะลงไปสักประมาณ 2% ลงไป10บาทเนี่ยมันลงได้เลยนะแต่มันไม่ลงมันไม่ลงนะฮานาเป็นผลการงานปตท.เนี่ยมันลง50ตังค์ฮะมายับยับนะทูเนี่ยนะเราจำได้14.60-14.70ก็เล่นกันอยู่เงี้ยเคแบงค์ลงมาบาทนึงก็ธรรมดาฮะเพราะนั้นมันไม่ได้ขาดลงแบบแล้วถ้าลงมาต่อเนื่องเนี่ยเราเห็นตัวอมตะเนี่ยนะขึ้นมา 2% ไทยลีไอ้ไทยประกันเนี่ยขึ้นมา 6% มันกล้าขึ้นได้อ่ะนะกราฟเนี่ย60บาทยืน25ตังค์มันไม่ขาดฮะแบงค์ขนาดนี้กำลังเอาแบงค์ขึ้นมาฮะแบงค์กรุงเทพขึ้นมา50ตังค์แต่ TTB ขึ้นมา2สตางค์ AOT 25ตังค์ที่ติดลบก็ธรรมดาคอมเซเว่นผลการงานดีนะฮะบวกมา20ตังค์ก็ถึง CBS ลบไป20ตังค์มันไทยพาณิชย์ยืนทรงตัวนะครับกรุงไทยกรุงไทยผมเห็นกรุงไทยสู้ระหว่างสู้34บาทนี่ตลอดเลยนะแต่แล้วเป็นวอลุ่มระดับ2ด้วยแปลกๆเหมือนกันนะว่ากรุงไทยเนี่ยคือเขาไม่เอากสิกรแต่เขาไปเอากรุงไทยขึ้นมาถึงระดับ2ใช้วอลุ่มหนักนะแล้วก็เขาไม่ได้เอาตัวไทยพาณิชย์ไม่ได้เอาตัวแบงก์กรุงเทพนะฮะตัวไทยพาณิชย์ตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยวอลุ่มอยู่ข้างล่างแต่วันนี้เนี่ยใช้ตัวกรุงไทยเป็นตัวหลักเพราะนั้นไอ้โครงการที่ผ่านตัวกรุงไทยเนี่ยช่วงนี้ผมว่ากรุงไทยน่าจะได้เห็น35บาทเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นกรุงไทยประมาณ32บาทนะตอนนี้เราเห็น34แล้วฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะขยับขึ้นไปเล่นที่35บาทอย่างเดิมแล้วเราเห็นหุ้นพวกเจมาร์ทนี่เป็นหุ้นเก่งกำไรนะฮะเป็นอยู่ในกลุ่มของคอมเซเว่นเป็นกลุ่มในกลุ่มตระกูลเจนะในตูนเจจัสมินในตูนเจเอ็มทีในตูนนี่อะไรนะในตระกูลของเขาตัวเจทั้งหมดนะแต่เจมาร์ทเนี่ยยังขึ้นมา 7% ได้ความหมายก็คือความหมายของผมก็คือขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นมันไม่ได้ลงนะฮะมันเป็นแค่ปรับฐานแล้วก็ขายมาเขาก็นะเดี๋ยวพอถ้าดันกลับก็ดันกลับขึ้นไปเองดัชนีตลาดซับเนี่ยขณะนี้อยู่ที่1531นะฮะเพราะนั้นเป้าที่ระดับ1550เนี่ยยังเป็นเป้าอยู่แต่ยังไปไม่ได้ช่วงบ่ายเนี่ยถ้าตลาดจะพลิกลงมาอีกทีนึงเนี่ยตรงบ่ายสามครึ่งนะบ่ายสามครึ่งถึงบ่ายสี่น่ากลัวช่วงนี้เพราะวันนี้วันศุกร์กันนะแต่ถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์เนี่ยจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะจะเป็นอีกพลิกด้านหนึ่งผมให้ลูกค้าผมเนี่ยขายเดลต้าไปวันก่อนวันนี้จะซื้อเดลต้าคืนพูดเล่นๆนะฮะมันก็ลงมาให้จริงๆนะเดี๋ยวจะซื้อกลับมา
1: ค่ะค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคืออย่างวันนี้ก็น่าจะรายงานผลประกอบการกันน่าจะหมดแล้วไหมคะคืนหนึ่งนะ
0: คืนกลางคืนนี้ฮะโอ้โหเมื่อคืนนี้นั่งตีสองยังไงก็ไม่จบแล้วมันเยอะมาก
1: แต่ว่าหุ้นที่ขึ้นกันมาทั้งตลาดจากเรื่องของผลประกอบการมันก็คงจะเพลาๆลงไปแล้วใช่ไหมคะ
0: มันจะต้องไปเลือกพอผลการงานเสร็จมันต้องไปเลือกอุตสาหกรรมฮะอย่างเงี้ยเดลต้าเนี่ยผลการงานดีแต่ฮานากับคงเจริญผลการงานไม่ดีความหมายคืออะไรความหมายคือยอดขายของผลิตภัณฑ์ของตัวเดลต้าที่มันเป็นคือเดลต้ามันมีชิปอันนึงซึ่งมันเป็นเอ็นมีเดียเขาใช้แข็งแรงมากในขณะที่ตัวฮานากับตัวควงเนี่ยมันไม่ได้เป็นชิปอย่างนั้นแต่มันขึ้นมาตามเพราะเดลต้าเพราะนั้น SVI ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผลการงานครั้งเนี้ยจะไปดูเรื่องอุตสาหกรรมแล้วฮะว่าเนี่ยเหมือนคราวที่แล้วเราดูว่าแบงค์ตัวไหนดีแล้วก็จะไปดูที่แบงค์ตัวไหนที่เป็นลีดเป็นอุตสาหกรรมที่ดีแล้วก็โอเคเลือกกันไปน
1: ะ
0: ผมว่าในสัปดาห์หน้าคงจะดีขึ้นฮะโอเค
2: ครับขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะก็ขึ้นมานะคะก็อาจจะมีการปรับย่อๆลงมาบ้างแต่คุณสุเชษก็มองแล้วก็ต้องมีบ้างนะแล้วเดี๋ยวก็คงไปต่อนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะคะคุณสุเชษมองไว้ 1,531 จุดนะคะแล้วก็ถัดไปแนวต้าน 1,550 จุดเช้าวันนี้ก็เซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดก็แกว่งอยู่เนี่ยแหละค่ะ 1,530จุดนั่นเองนะคะคุณเชษตอนต้นรายการนะคะก็นำข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์นะของทาง ASL มาฝากคุณผู้ฟังหลายตัวเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดฟังไม่ทันอย่างไรนะคะหรือว่าจดไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะใน Facebook Live ของคลื่นเรานะคะเสิร์ชว่า MCOT News FM 100.5 นะมันหลายตัวมากแล้วก็ตัวเลขก็อาจจะเยอะด้วยนะคะย้อนไปฟังนะคือถ้าเราจะทวนอีกทีมันก็จะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังถามมาได้นะเผื่อนงกับแก้มจดทันเนี่ยจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราไปต่อกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศค่ะพูดคุยกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายา

0: หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InvestX นะคะสวัสดีคุณสิทธิชัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณแอมสวัสดีครับคุณลงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีคร
0: ับ ก็เรียนถามประเด็นเรื่องของทรัมป์สีหน่อยละกันในมุมมองของ InvestX นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนแรกมันดูเหมือนเป็นภาพของการผ่อนคลายนะคะแต่เอเชียเช้าวันนี้เนี่ยกลับปรับย่อลงนะคะคุณทิชัยเขาประเมินกันอย่างไรหรือว่าอ่านสัญญาณจากการเจอกันในครั้งนี้กลายเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีหรือยังไงอะคะ
2: ผมว่าประเด็นสำคัญที่นอกเหนือจากประเด็นที่ทุกคนกังวลกันเนี่ยน่าจะออกไปในทิศทางที่เรียกว่าตกลงกันได้ดีเนาะเหมือนกับเพื่อนคุยกันแล้วก็ดูผ่านไปได้ในหลายมิติเนาะทั้งทำดีลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องบินก็ดีนะครับการทำดีลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริษัทจีนซื้อชิปเองก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตลาดมองเป็นในภาพบวกเนาะแต่ผมคิดว่าอันนึงที่อาจจะเรียกว่ายังมีความคลุมเครือเนาะก็คงจะเป็นในส่วนของตัวไต้หวันนะครับประเด็นของตัวไต้หวันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีเนาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ขีดเส้นไว้เลยชัดเจนเนาะว่าสหรัฐอเมริกาห้ามยุ่งเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะครับจะไม่มีคำว่าถอยหลังนะเหมือนแบบถ้าเรื่องอื่นยอมได้ยกเว้นเรื่องไต้หวันนะเพราะงั้นเนี่ยณตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเนาะเพราะว่าจีนก็ส่งไปชัดเจนส่งสารไปให้ยังกับในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนาะว่าหนึ่งเลยเราคิดว่าในฝั่งของตัวไต้หวันเราทางฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องสนับสนุนในฝั่งของตัวจีนมากกว่านี้เนาะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาคุณมาร์โคโรบิโอนะครับประธานาธิบดีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็บอกเนาะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวไต้หวันถ้าจีนเดินเกมผิดเนาะก็จะเกิดที่เรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยผมว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวไต้หวันน่าจะเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดอาจจะมีความกังวลจากประเด็นเรื่อง geopolitical risk ในระยะถัดไปแม้ว่าท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะยังดูเขาเรียกว่านิ่งเฉยกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรครับ
0: ครับค่ะนะทีนี้ถ้าดูประเมินเกี่ยวกับภาพของตลาดต่างประเทศกันบ้างนะคะเราก็ยังคงเห็นภาพของ S&P 500 Nasdaq เองคือทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะคุณนิชัยประเมินว่าอ่ะเขาน่าจะเริ่มถึงจังหวะที่จะต้องมีการปรับลงมาบ้างแล้วหรือยังหรือว่าเราจะจับสัญญาณอย่างไรดีนะคะ
2: okay. ผมว่ามันเป็นได้ทั้งสองขาแต่ผมแค่มองว่าในฝั่งที่เป็นในฝั่งของตัวขาขึ้นเนี่ยตลาดน่าจะรับรู้ไปพอสมควรแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประกอบการก็ดีเรื่องของการคุยระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเป็นในเชิงที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นก็ดีนะครับเรื่องอิหร่านที่เป็นดาวไซด์ดูเหมือนเขาจะผ่านไปแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ความต้องการในฝั่งของตัว AI นะครับที่ยังอยู่สูงก็ตามเนี่ยนะทุกเรื่องเนี่ยมันอาจจะสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้วอย่างที่คุณแก้วกับคุณดงบอกนะว่ามันทำจุดสูงสุดไปแล้วผมว่าระยะถัดไปควรจะต้องดูอะไรนะครับผมว่าระยะถัดไปเนี่ยผมว่าต้องดูเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวกำลังซื้อของคนเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าราคาน้ำมันที่อยู่สูงเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะไม่กระทบอะไรเลยผมว่าก็คงจะไม่ใช่เราจะรวยไม่ไหวแล้วก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมองในองค์หลายๆองค์ประกอบผมว่าในช่วงของไตรมาสที่2ต่อเนื่องในช่วงของไตรมาสที่3จะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างอันตรายเนาะกับภาพของตัวกำลังซื้อของคนนะเพราะว่าหนึ่งเลยราคาพลังงานมันอยู่สูงคนมีรายได้เท่าเดิมครับใช่ไหมครับคนมีรายได้เท่าเดิมแต่ต้นทุนพลังงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 40-50% แล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อกำลังจะมาแล้วใช่ไหมครับที่ประกาศเดือนล่าสุดในช่วงของเดือนเมษาก็สูงกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะยังคงสูงต่อเนื่องเนาะเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีการปรับทั้งราคาอาหารราคานู่นราคานี่เต็มไปหมดเลยราคาวัตถุดิบก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่นั้นเนี่ยช่วงตั้งแต่ช่วงเดือน5เดือน6เดือน7เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาโฟกัสเนาะว่าผลกระทบกับตัวกำลังซื้อของคนจะเป็นไปได้แค่ไหนเพราะกำลังซื้อของคนมันส่งผลกับหลายอย่างเนาะนะครับกำลังซื้อของคนส่งผลกับบริษัทจดทะเบียนด้วยบริษัทจดทะเบียนเห็นภาพของตัวเศรษฐกิจที่เริ่มไม่ค่อยดีกำลังซื้อลดน้อยลงก็ต้องลดงบลงทุนแล้วถ้างบลงทุนของ Meta Google MicrosoftAmazon ก็ลดลงละคราวนี้มันก็จะกลายเป็นดึงไอ้ที่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวฉุดหลังแต่นี้เนี่ยผมอาจจะมองแล้วกันเนาะว่าช่วงเวลานี้เราต้องระมัดระวังเรื่องการปรับลดงบลงทุนการปรับมุมมองของบริษัทที่อาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะ bullish ในช่วงเวลานี้เนาะถึงแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีก็ตามครับ
1: ค่ะค่ะวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวข้องหรือว่าโยงกับหุ้นน้ำมันหน่อยนะคะเพราะว่า อย่างล่าสุดเนี่ยที่พอประธานดีทั้งสองเขาคุยกันเรื่องว่า เห็นพ้องกันนะว่าควรที่จะต้องมีการเปิดช่องแค่พอมูสแล้วก็

0: ็ทางทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาตกลงจะซื้อน้ำมันจากอเมริกานะถึงแม้ว่าทางจีนยังไม่ได้คอนเฟิร์มเนี่ยนะคะมุมมองหลังจากนี้มันจะออกมาในรูปไหนคะกับราคาน้ำมันหุ้นน้ำมันแล้วก็สินค้าต่าง
1: ๆถ้ามองในเชิงของตัวน้ำมันก็ต้องยอมรับเนาะคือผมว่าราคาน้ำมันยังอยู่สูงสูงจากอะไรผมว่าโครงสร้างพื้นฐานก็ถูกทำลายไปนี่ครับใช่ไหมต้องแค่ฮอร์โมนก็ยังไม่ได้ถูกเปิดใช่ไหมฮะแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสริมอีกนิดนึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเช้าวันนี้เขาบอกว่าเขาคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเขาไม่ได้มีอินเทนชันในการที่จะเปิดช่องแคบของมูสนะดังนั้นเนี่ยก็เลยแค่แบบมันยังไงแต่ก็เราเอาแน่เอานอนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยได้เนาะนะวันดีพูดนู่นพูดนี่อะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบพูดไปเรื่อยนะครับงั้นเนี่ยก็อาจจะต้องประเมินในหลายๆอย่างเนาะว่าเฮ้ยเรือออกมาได้เยอะแล้วหรือยังผมว่าดูจากตรงนั้นน่าจะเป็นตัวที่เป็นสัญญาณมากกว่าเนาะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปซื้อจากสหรัฐอเมริกาก็ดีจากออสเตรเลียก็ดีเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็น new normal อยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะไปซื้อจากตรงไหนก็ต้องไปซื้อจากอเมริกาเป็นหลักใช่ไหมครับงั้นเนี่ยหุ้นในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาจะค่อนข้างดีในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีทั้ง P ทั้ง Q ถูกไหมในขณะที่ประเทศอื่นนะครับก็อาจจะมีแค่ P อย่างเดียวอาจจะไม่มีคิวขายใช่ไหมครับนี่เนี่ยก็อาจจะต้องดูในหลายๆมิติเนาะนะครับเหมือนอย่างราคาเมมโมรี่อย่างนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมีทั้ง P มีทั้ง Q ก็จะดีแต่สมมติถ้ามีแค่ P อย่างเดียวแล้วไม่มี Q อันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าในมุมของตัวราคาพลังงานน่าจะยังคงอยู่สูงต่อเนื่องนะครับผมว่าตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาไม่สามารถตกลงกันได้แน่ๆแน่ๆด้วยข้อตกลงที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้
1: นะครับและคนที่ได้ประโยชน์เลยก็คือออสเตรเลียกับตัวสหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มพลังงานจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าได้ทั้งทีและได้ทั้งคิวครับ
0: คือราคาสูงแล้วก็มีของที่จะขายได้ด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเรามาดูในพอร์ตของนักลงทุนนะคะจากแนวโน้มอ่ะกำลังซื้อจะไหวไหมเงินเฟ้อสัญญาณเริ่มแรงขึ้นต่อไปอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยกลับคืนมาหรือเปล่าบรรดาบริษัทอาจจะปรับลดงบลงทุนหรือไม่นะคะคือถ้าเราดูในพอร์ตเราเนี่ยเราน่าจะลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักหุ้นในกลุ่มอะไรตัวอะไรยังไงบ้างดีอะค่ะ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: คือถ้าถามในมุมผมคือผมว่าในช่วงเวลานี้ก
2: ็
1: อาจจะต้องลองพิจารณาดูเนาะว่าเราจะลดน้ำหนักในฝั่งของตัวเทคโนโลยีได้มากแค่ไหนเราก็อาจจะเรียกว่าลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอลงนิดหน่อยนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าจะถือต่อก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าถ้าเรามองเป็นภาพยาวก็น่าจะยังคงได้อยู่นะครับในขณะที่ถ้าเป็นหุ้นกลุ่มอื่นนะครับผมว่าหุ้นกลุ่มสินค้าจำเป็นนะครับหุ้นในกลุ่มเทเลคอมนะครับหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคหรือพวกโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มเหล่านี้น่าจะยังคงเป็นตัวตายตัวแทนเนาะว่าในกรณีที่เกิดสัญญาณของตัวเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงหรือว่ากำลังซื้อที่ชะลอตัวลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวสุดท้ายๆที่จะเริ่มมีการปรับลดลงนะครับนั่นก็อาจจะเรียกว่าลดไฮเบต้าหรือว่าลดหุ้นที่อยู่ในกระแสในช่วงเวลานี
2: ้
1: ไปซื้อหุ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นโลเบต้าหรือว่าหุ้นที่มีลักษณะเชิงรับแล้วก็มีเงินปันผลสูงๆนะครับน่าจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตได้ครับ
2: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเราจะได้ปรับจูนเนาะเรื่องของโทนการลงทุนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็น้ำมันก็ยังคงจะสูงอยู่นะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะมีทางเลือกนะคะในการหาซัพพลายน้ำมันนะที่ไม่ต้องผ่านฮอร์โมนมากนะคะซึ่งนั่นแหละอานิสงส์ก็ไปตกอยู่กับคนที่เปิดสงครามนะ อย่างสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเทคเองนะโอ้โหเจ็ดนางฟงนางฟ้าอะไรกันไปนี่หอบหิ้วขึ้น Air Force One กันไปด้วยแบบนี้เนี่ยแล้วก็นำพาให้ S&P 500นะคะแล้วก็ Nasdaq นั้นบวกได้อย่างต่อเนื่องซึ่งยังเป็นสตอรี่นี้อยู่นะหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีแล้วนะที่อิงกับน้ำหนักของหุ้นเทคนะ
0: ใช่แล้วยิ่งพอแบบว่าไปเจรจาที่จีนด้วยเนี่ยยิ่ง Nvidia ได้ดีลกลับมาโอ้ยหุ้นขึ้นตะพื้นตะพือเลยนะคะเมื่อคืนนี้อย่าง Nvidia เนี่ยก็ขึ้นมา 4% กว่าๆนะแต่พอมันคลี่เริ่มคลายแล้วไงพอรับรู้ข่าวแล้วแล้วยังไงต่อเนี่ยมันก็คงจะต้องบรรเทาความร้อนแรงกันไปบ้างใช่มั้ยคะราคามันรับรู้ไปแล้ว
2: ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมต่างประเทศนะคะจากทาง InvestX นะคะเราไปต่อกันเลยกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะพูดคุยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงตลาดเงินรับสัญญาณที่ปักกิ่งยังไงบ้างคะคุณหนิง
3: รับสัญญาณอะไรนะคะ
2: จะรับสัญญาณจากการเจอกันระหว่างทรัมป์สีที่ปักกิ่งยังไงบ้างอะค่ะตลาดเงิน
3: ก็จริงๆเหมือนกับ2วันที่แล้วเนี่ยรับชัดกว่านี้ค่ะก็คือเป็นแบบหยวนที่

ขยับแข็งค่าขึ้นเซนติเมนต์เอเชียในภาพรวมไปด้วยกันกับหยวนแล้วก็ตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็ปิดบวกกันทุกตลาดเลยแต่พอเมื่อคืนที่ผ่านมามัน

0: ัวดอลลาร์เนี่ยทยอยฟื้นตัวกลับมาในช่วงเช้าวันนี
1: ้
0: นั่นเป็นภาพหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากปัญหาของสกุลเงินอื่นๆนะคะอย่างเงินปอนด์มันมีเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองใช่ไหมคะซึ่งพอมันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งอังกฤษแบบนั้นก็กดดันเงินปอนด์ให้อ่อนค่าลงพอเงินปอนด์อ่อนค่าลงก็ใช้เอฟเฟกต์จะทำให้ดอลลาร์เหมือนมีซัพพอร์ตไกลๆให้แข็งค่าขึ้นว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็เลยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเหมือนแบบเทียบกับสกุลเงินอื่นๆไปด้วยค่ะรวมถึงเงินบาทด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณทั้มกับคุณสีก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บวกสำหรับจีนแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันยังไม่ได้ไปต
1: ่
0: อมันยังไม่ได้แบบว่าเหมือนบวกไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาเบรกมันซึ่งณตอนนี้เนี่ยถ้าดูจริงๆประเด็นระหว่างสหรัฐกับจีนเหมือนจะคุยกันค่อนข้างสวยใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่แตะกันลำบากมากเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นด้านไต้หวันซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังวันนี้ค่ะมันเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะพูดคุยกันใช่ไหมคะคือถ้าจบสวยแบบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คงโอเคตลาดคงแบบไม่ได้แบบตกใจอะไรมากค่ะมันก็อาจจะทำให้ภาพเนี้ยมันเซตโทนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอะโอเคขึ้นในระดับหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบแค่ดีลกันคุยกันระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเพราะว่ามันมีแบบปาร์ตี้อื่นๆด้วยทั้งอิหร่านทั้ง UAE ใช่ไหมคะแล้วก็มีอิสราเอลอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคืออันนี้จบแต่ว่าในตะวันออกกลางก็อาจจะยังลากยาวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามตัวทิศทางราคาน้ำมันอยู่ดีค่ะถึงแบบฝั่งบ้านเราฝั่งเอเชียการเยือนกันจะจบกันแบบสวยงามอะไร
1: อืมค่ะนะ
0: สิ่งที่มองสำหรับอันนี้ก็คือเหมือนเรารับรู้เรื่องแบบเรื่องเงินด่วนไปพักนึงแล้วค่ะกลายเป็นว่าเช้าวันนี้บาทก็อ่อนค่ากลับมาตามเซนติเมนต์ดอลลาร์ที่เขาดูแข็งแรงขึ้นจากประเด็นเรื่องราคาน้ำมัน
1: อ
0: ันนี้บาทเทรดกันอยู่แถวๆ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเมื่อวานนี้ปิด 32.33 ก็เป็นฝั่งบาทอ่อนค่ะซึ่ง50นี้ก็เหมือนจะพยายามเคลียร์แล้วก็อาจจะไปกันต่อได้นะคะเลยให้แนวด้านบนไว้แถวๆ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ค่ะด้านล่างเป็น 32.40 บาทต่อดอลลาร์ส่วนแฟกเตอร์ที่มองก็คือก็รอดูว่าบทสรุประหว่างสหรัฐกับจีนจะจบแบบเป็นภาพแฮปปี้เอนดิ้งกันไหมในวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ติดตามกันต่อกับโฟกัสของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่น่าจะเข้ามารับซีนต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็มี GDP บ้านเราค่ะไตรมาส1ออกวันจันทร
1: ์เดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงเลยคุณหนิงถ้างั้นกสิกรไทยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดตัวเลข GDP ไตรมาส1
0: จริงๆไตรมาส1มันจะน่าจะมีแนวโน้มชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าแต่มาที่หนึ่งเอฟเฟกต์เรื่องตะวันออกกลางไม่ค่อยชัดเท่าไหร
1: ่
0: มันอาจจะเข้ามาในช่วงท้ายๆไตรมาสนะคะตัวเลขมันน่าจะ
1: ศูนย์ไหมต
0: ั
1: วเลขน่าเป็นศูนย์ไหม
0: ไม่
1: ใช่ไหมคะโอเค
0: ตัวเลขไตรมาสสองน่าจะได้รับอิมแพคเยอะขึ้นใช่ค่ะแต่ตัวเลขไตรมาสหนึ่งอาจจะชะลอลงมาเทียบกับไตรมาสสี่ปีที่แล้ว
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมีให้ลุ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-399

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะ10:41 นะคะเราก็จะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะช่วงนี้พูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทแวร์ไอจีบูเลียนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณรุษค่ะ
4: สวัสดีครับคุณตงวดีสวัสดีครับคุณพิมพ์ยาพัฒน์ครับ
3: ค่ะรู้สึกเหมือนเราคิดว่าทองนั้นน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรนะคะยืนแถวๆ 4,700 เหรียญได้นะคะปรากฏว่าตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 4,600 ต้นๆละนะอันนี้คือน่าจะมาจากแรงกดดันเรื่องอะไรคะในรอบนี้ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ทองคำได้รับแรงกดดัน2ปัจจัยนะครับป
3: ั
4: จจัยแรกเลยก็คือดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งครับแล้วก็อีกปัจจัยก็คือราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าการเจรจาระหว่างคุณทั้มคุณสีจากกระแสข่าวที่มีการเปิดเผยและมีการรายงานออกมาดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะชื่นมื่นนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนเห็นครับก็คือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยกลับตอบรับหรือตอบสนองในเชิงลบนะครับตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีการถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาความหวังว่าภาพสงครามในตะวันออกกลางจะยุติก็ดูเหมือนว่าแม้ว่าทั้งสองแม้ว่าคุณทรัมป์กับคุณสีเนี่ยจะเห็นตรงกันนะครับว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะไม่ได้เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโลกแล้วก็อยากจะให้ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดก็ดูเหมือนว่าจะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายจากกระแสข่าวนะครับแต่ไปมาเนี่ยน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยจากรายงานข่าวนะครับพบว่าแม้ว่าการเจรจาจะเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหน้าสนามรบหรือบริเวณช่องแคบของมุสจริงๆเนี่ยปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐมีการส่งสัญญาณให้เรือขนส่งสินค้ามีการอัดหัวกลับหรือว่าแล่นกลับก็คือพูดง่ายๆว่าสหรัฐเองเนี่ยเป็นคนประกาศไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเนี่ยมีการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับท่าทีในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างสับสนครับแล้วก็ตลาดกังวลว่าแม้ว่าการเจรจาคุยกันแบบเฟสทูเฟสต่อหน้านะครับจะชื่นมื่นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะดีเหมือนกับที่พูดหรือเปล่านะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดไม่ได้แน่ใจว่าการเจรจาหรือการตกลงเนี่ยจะทำให้สถานการณ์สงครามคลี่คลายจริงๆนะครับขณะที่หันไปมองในฝั่งของเงื่อนไขหรือรายละเอียดเชิงลึกจริงๆเนี่ยแม้ว่าจีนจะยอมซื้อในส่วนของเครื่องบินจากทางฝั่งสหรัฐนะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยตอนแรกตลาดคาดการณ์ว่าจะซื้อหลักร้อยครับแต่ไปๆมาๆก็ซื้อในหลักสิบเท่านั้นนะครับซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้สัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้หุ้นกลุ่มโบอิ้งเนี่ยปรับตัวลงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งสหรัฐจะปรับตัวขึ้นหลังจากสหรัฐและจีนเนี่ยตกลงดีลในส่วนของการซื้ แล้วก็อนุญาตในการใช้ชิปและก็ซิลิคอนดักเตอร์ในเบื้องต้นนะครับแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มทำให้ตลาดไม่แน่ใจแล้วว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีข้อต้านหรือมีกฎระเบียบอะไรที่มีการประกาศออกมาด้วยหรือเปล่านะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาแล้วก็เฝ้าดูการเจรจารอบ2ที่กรุงปักกิ่งในวันนี้นะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์ตามเวลาประเทศไทยตลาดมองว่าการเจรจาหรือการตกลงกันน่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่าย2โมงตามเวลาประเทศไทยนะครับและคุณทรัมป์เนี่ยก็น่าจะขึ้นเครื่องบินกับสหรัฐดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ตลาดก็เลยมีลักษณะของการจับตาดูสถานการณ์การเจรจาครับ
3: ค่ะเนา

0: ว่าเป็นเรื่องที่ท้องถูกกดอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะคะถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ล่ะคะคุณวรุษคะ 4,600 เหรียญต้นๆตรงนี้คือเสียทรงไหมคะหรือว่าเป็นจังหวะเข้ารับได้หรือยังไงมากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: ครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาสัปดาห์นี้เนี่ยวันนี้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาเป็นวันที่3นะครับถ้ารวมวันนี้ด้วยก็คือเป็นวันที่4ในช่วงเช้านะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาพของตัวราคาทองคำแม้ว่ารายสัปดาห์เนี่ยจะยังไม่เสียทรงนะครับเนื่องจากโลหรือระดับต่ำสุดของทองในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ 4,500 เหรียญขณะที่ไฮเนี่ยยกไฮขึ้นมาด้วยนะครับ 4,773 เหรียญแต่เนื่องจากแก๊ปหรือกรอบการเบี่ยงตัวของตัวราคาทองเนี่ยอยู่ในแก๊ปหรืออยู่ในกรอบที่กว้างมากนะครับกรอบด้านล่างเนี่ยค่อนข้างลึกจากระดับราคาปัจจุบันอีก100เหรียญเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆกลับมาดันหรือการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนมีภาพของยุติสงครามราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงดอลลาร์กลับไปอ่อนนะครับก
0: ็
1: จะเห็นทองคำเนี่ยมีลักษณะของการซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงเข้าใกล้กรอบในโซนใกล้ๆกับระดับ 4,500 ต้นๆก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพของการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างยากต่อการคาดการณ์เนื่องจากการเจรจาตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยภาพข่าวมีการตอบสนองอย่างนึงนะครับแต่เราเห็นภาพพฤติกรรมของราคาหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยตอบสนองในอีกลักษณะหนึ่งภาพข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ออกมาชื่นมื่นแล้วก็ตกลงและเจรจาไปกันได้ด้วยดีนะครับแต่พอไปดูลึกๆหรือไส้ในจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ตาเห็นดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเน้นเป็นการทำกำไรในระยะสั้นครับ
0: โอเคถ้างั้นเรารับต้านตรงไหนอย่างไรดีนะคะวางจุดอย่างไรดีบ้างค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทองคำหวั่นตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับในระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวรับ 4,585 4,558 เหรียญดอลลาร์ต่อเพิร์ตออนครับถ้าราคาตรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้ยังมีลุ้นจะเห็นการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับยังเป็นไปอย่างจำกัดไม่ผ่าน 4,638 4,665 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับก็มองว่าเป็นภาพของการเกิดเทคนิคอลรีบาวหรือการฟื้นตัวกลับในระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองยังมีภาพของการรีบาวกลับในระดับที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายถ้าผลการตกลงหรือการเจรจาไม่ได้เป็นบวกกับตัวทองคำมากนักนะครับ
0: คร
1: ั้งนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทยนะครับ71,300ถึงระดับ73,00071,300ถึงระดับ 71,700 บาทต่อบาททองคำครับก
0: ็
1: อาจจะใช้เป็นจุดที่ทยอยแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงออกมาก่อนครับ
0: ค่ะถ้าเป็นแนวรับเป็นทองไทยอะคะคุณวุฒิคะ
1: ครับทองไทยเนี่ยแนวรับ 4,585 นะครับจิตเป็นทองไทย 70,500 บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็ 5,558 เหรียญดอลลาร์ต่อเคยจะออนที่เป็นทองไทยก็จะอยู่ในระดับ 70,000 บาทต่อบาททองคำครับ
0: 70,000 โอ้มีโอกาสเหมือนกันนะคะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณวรุษมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยจะเห็นไหมทองไทย 70,000 นะคะตอนนี้วันนี้ประกาศ6รอบลง900ทองแท่งขายออกรอบล่าสุด 71,050 บาทต่อบาททองคำ
2: ค่ะ
0: Gold Spot อ้างอิง 4,616 เหรียญเงินบาทโค้ด 32.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะปรากฏเช้านี้บาทอ่อนเพราะว่าดอลลาร์เขากลับแข็งค่าขึ้นมาเนาะแล้วก็น้ำมันก็ยังขึ้นซึ่งน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สุดาทิพย์จะเล่าให้เราฟังนะคะคือมีประเด็นที่เมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกับทางคุณสิทธิชัยกับคุณสุเชษฐ์ที่บอกว่าเป็นข่าวจากทางทรัมป์นะที่บอกว่าจีนตกลงจะซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐนะเนี่ยเป็นการประชุมเจอกันวันสุดท้ายละวันนี้จะกลับอเมริกาแล้วนะปรากฏว่าน้ำมันราคาน้ำมันกลับพุ่งขึ้นไปนะอีก 1% กว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะพูดคุยกันกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะก็น่าจะเป็นสุขที่สดใสแน่ว่า

ราคาน้ำมันจะขยับขึ้นมาหน่อยนะฮะรับข่าวว่าทางทรัมป์ก็ประกาศแล้วว่าทางสีเนี่ยอเมริกาทางจีนเนี่ยจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกโอ้ยเรือทุกลำมุ่งไปสู่เท็กซัสแล้วก็อะไรอ่ะมิสซิสซิปปีอ่าวเม็กซิโกซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะเป็นอ่าวอเมริกาอะไรก็ว่าไปอย่างไรก็ตามก็พ่อหมายก็ว่ามาซื้อน้ำมันจากอเมริกานั่นเองคือจีนนะคะเพราะเขาก็บอกว่าโอ้ยจีนเนี่ยอะไรนะคือหิวน้ำมันอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี่เพิ่งเข้ามาในจีนเอ็นทีนี่เองเลยก็บอกว่าทางเจมิสันเกียร์ซึ่งเป็น USGR นี่เขามาเปิดเผยว่าน่าจะคาดการได้เลยว่าทางจีนเนี่ยจะซื้อนะฮะเขาเรียก X ก็คือ agriculture ก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งจะเป็น double digit นะฮะหมายความว่ามันจริงๆมันเซ็นบางส่วนแล้วในเดือนตุลาคมประชุมAPEC นะฮะที่เกาหลีใต้นั่นนะแล้วก็อันนี้ก็จะเดินหน้าต่อแต่บางรายการก็จะซื้อเพิ่มโดยเฉพาะก็คือ B ฝั่งมันตัว 3B ใช่ไหมตรงกับ Boeing นี่ก็มีข่าวออกมาในบางสื่อแล้วนะว่าสั่ง200ลำนะฮะBoeingแล้วก็แอคก็คือหมายถึงว่าทางด้านซอยดีหรือก็ข้าวโพดเนี่ยนะก็จริงลงนามกันไปแล้วตั้งแต่ออกตุลาปีที่แล้วที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็เดินหน้าต่อนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเรื่องบีทูบีเนี่ยก็จะมีการเปิดเขาเรียกอะไรเปิดใบอนุญาตไลเซนส์นะครับสำหรับบริษัทที่ส่งออกอเมริกันบีฟเพิ่มมากขึ้นยังไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แต่นี่ก็ออกมาประกาศแล้วจะมีเซนเกียนะคะซึ่งเพราะจริงๆเนี่ยบีฟในอเมริกาเนี่ยเขาก็อยากจะขายให้ทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรเยอะเลยเกาหลีใต้แล้วก็โดยเฉพาะก็คือทางจีนเนี่ยเพราะจีนก็ผลิตประมาณ400ล้านคนก็ต้องกินบีฟเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันH 200ชิปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อเมริกาก็จะส่งให้กับจีนด้วยซึ่งแน่นอนไอ้ตัวไพ่ที่จีนถือเหนือมือก็คือ critical mineral ซึ่งประกอบด้วยไอ้พวกไอ้อะไรนะ rare earth แต่ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่จะมีการผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วตอนที่มีดุเดือดมากสงครามการค้านั่นน่ะจีนบอกไม่ให้ส่งออกเลยและในที่สุดก็ผ่อนปลนบอกว่าจะให้มีการเปิดให้มีใบอนุญาตจะมีการจำกัดนะฮะแต่เขาไปดึงในการที่ว่าจะให้มันเดินเรื่องช้าคือไม่ให้ออกไปอยู่นั่นเองนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีชื่นมื่นอย่างที่เราเห็นกันนะฮะแต่จริงๆเคยชื่นมื่นมาแล้วเมื่อตอนที่ทรัมป์เดินทางไป2017นะก็ต้องดูหลังจากนี้เป็นยังไงแต่ว่ามันมีคำชื่นชมออกมาอย่างทางด้าน Economist Intelligence Unit เนี่ยนักวิเคราะห์วุฒิโสก็บอกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศและพยายามรักษาเสถียรภาพคำนี้เสถียรภาพนะฮะไว้ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้แม้ว่าความขัดแย้งจะยังคงมีอยู่แต่การมีแนวทางป้องกันเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยมันพัฒนาจนกระทั่งควบคุมไม่ได้เหมือนปีที่แล้วเห็นไหมฮะก็ต้องดูกันต่อนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยการเดินทางไปครั้งนี้ก็ชื่นมื่นแล้วก็มีการเชิญจากทรัมป์วันที่24กุมภาพันธ์ก็อยากจะให้ผู้นำจีนเนี่ยเดินทางไปสหรัฐอย่างเป็นทางการตอนนั้นเป็นช่วงประชุม UN พอดีเลยซึ่งปกติแล้วผู้นำที่ทำเนียบขาวนี่เขาจะเชิญบางประเทศเนี่ยไปเยือนอย่างเป็นทางการหรือว่ามีการเลี้ยงแบนเควตที่ทำเนียบขาวแก่บางประเทศแต่หนนี้เขาเชิญสีเลยนะคะอันนี้ก็มีข้อสังเกตบางสื่อการบอกว่าเอ๊ะแต่สีเขาจะไปหรือเปล่าเพราะว่าเขามีกำหนดการก็ยังไม่เชิญไปกำหนดการแต่มันมีกำหนดการประชุมนะฮะในเดือนธันวาคมก็คืออะไรนะAPECนะฮะที่ไมอามีฟลอริดาเพราะนั้นปีหนึ่งเนี่ยผู้นำจีนเนี่ยเขาคงไม่จะไปอเมริกาสองครั้งเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าตกลงเขาจะเลือกอะไร24กุมภาที่เขาไปประชุม UN หรือเปล่าแล้วเขาจะเดินทางไปทางเนียวขาวไหมอย่างเป็นทางการนะหรือว่าเขาจะไปนี่แล้วเขาสกิปไม่ไปAPECที่ไมอามีแล้วนอกจากนั้นตัวจีนเองส่วนเจ้าก็จะเป็นเจ้าภาพ1เดือนก่อนเดซมเบอร์ก็คือเดือนพฤศจิกายนในที่ประชุม G20 ซึ่งทรัมป์จะไปอีกหรือเปล่าต้องดูนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามมาดูปฏิกิริยาจาก IMF อันนี้ก็ออกมาชัดเลยนะฮะโฟโซก็ออกมายินดีด้วยแล้วก็บอกว่าอันนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพราะพูดถึงสงครามการค้าแล้วก็ขณะเดียวกันน้ำมันซึ่งมันแพงเพราะจากอิหร่านนะฮะไอช่องแคบนั่นแหละนะซึ่งก็เลยทำให้เงินเฟ้อเพราะฉะนั้นไอ้เว็บก็

0: ห่วงมากว่าทั้งโลกเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ไอ้ปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการเติบโตอะไรต่างเพราะฉะนั้นผลนี้เนี่ยมันก็มีการคลี่คลายเขาเธอก็เต็มไปด้วยความหวังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ชื่นมื่นพอสมควรกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนั้นทรัมป์ก็พูดก่อนบินมาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนแล้ววันนี้เขาบิดเป็นไงเขาบอกว่าจีนได้ออฟเฟอร์ได้ประกาศว่าต้องการให้เข้ามามีส่วนไหมที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสทรัมป์เป็นคนแถลงเองเดียวเลยนะผ่านทางฟ็อกซ์นะคะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าจีนก็จะได้ประโยชน์ประเทศในเอเชียที่ต้องการน้ำมันก็จะได้ประโยชน์เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่นเราไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราเข้าไปนะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศในไออาร์จีทีซีทั้งหลายก็คือมาเล่ากองกำลังของเขาที่บล็อกเกจนี่เขาพูดเป็นลักษณะว่ามีการขอร้องจากจีนแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะถอนกลับเร็วที่สุดเลยเพราะมันเป็นปัญหาภายในประเทศของเขาค่ะสรุปว่าชื่นมื่นฮะแต่รอวันจันทร์นะคะแล้วเสียจะไปนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเบอร์ลิสเซ่นไปจีนแล้วก็ไปตั้งป้อมกับ USSR วันนั้นวันนี้รัสเซียไม่วอร์รี่ไปเลยยังไงก็ต้องผูกสัมพันธ์กับจีนเอาไว้ค่ะก็โปรดติดตามค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
2: ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะโอ้นะ
2: คือความไม่ไว้ใจในทรัมป์มันยังคงอบอวนอยู่เนาะแล้วก็เราในฐานะนักลงทุนทั้งหลายก็คงเริ่มชินกับการที่อะไรมันสามารถเปลี่ยนไปได้เสมอแล้วมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นได้ก็เลยทำให้นะก็ยังรอดูท่าทีกันอยู่นะคะ
1: อืมใช่ค่ะนะส่วนบ้านเรานะคะวันนี้นอกจากเรื่องของภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันอยู่นะคะท่ามกลางประเด็นนะอย่างเช่นเรื่องพรก.กู้400,000 ล้านนะคะที่สภาก็ยังไม่ได้เป็นบรรจุเป็นวาระก็บอกว่าจะรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าจะลงทะเบียนไหมไทยช่วยไทยพลัสจะไปอย่างไรดีนะคะเพราะกำหนดจะลงทะเบียน25พฤษภาคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจวันนี้ที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของการเปิดทำเนียบต้อนรับ CEO และเจ้าสัวโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้คือในห้องนั้นเนี่ยต้องคือพูดถึงมูลค่าความมั่งคั่งของบุคคลที่อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนแบบ80% 90%
2: นะ
1: ของทั้งประเทศนะ ใช่ไหมเพราะเราดูรายชื่อแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องมีคุณธนินทร์เจรวนนท์จาก CP นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณสุภชัยเจรวนนท์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของธนาคารนะคุณพยงศรีวณิชนะคะซึ่งจากธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็
2: ม
1: ีทาง
2: กัลฟ์ด้วยมั้ย
1: กัลฟ์มีแน่นอนนะฮะกัลฟ์มีแน่นอนคุณสารัตนะรัตนาวดีนี่ก็ต้องอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะจากกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานนะคะมีทางแบงค์นะคะแบงค์นอกจากคุณพยงศรีวณิชแล้วเนี่ยจากไทยกรุงไทยแล้วก็ยังมี SCB ด้วยคุณสารัตรัตนาพรชื่อเหมือนกับทางเจ้าสัวกัลฟ์นะคะชื่อสารัตแต่ว่าอันนี้จากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะคุณสารัตรัตนาพรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณวสิทธิ์แต้ไพศิษฐ์พงศ์นี่จากเบทักโกรนะคะ คุณกลินสารสินนะคะนี่จากโตโยต้านะคะคุณคันชิตชัยสุโพเกรทวอลมอเตอร
2: ์
1: แน่นอนคุณดร.คงกระพันธ์อินทรแจ้งจากปตท.นะคะคุณจรีพรจารุกรสกุลอนิวานะคะนิคมอุตสาหกรรมนะคะคุณปลิวตรีวิศวะเวทนะคะนี่เขาจะน่าจะเป็นชอการช่าง
2: ก็มีหลายๆอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เดลต้าก็มีไปใช่ไหมคะกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวสุขภาพอสังหาก่อสร้างยานยนต์พลังงานเกษตรการเงินนะคะก็ไปกันนะฉันเดี๋ยวรอดูว่ามีผลอะไรคืบหน้าตามมาหลังจากนั้นนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะแก้วกับพี่นงลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เวลา11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม นายกเรียกเลขาสภาพัฒน์รายงานสภาพเศรษ

0: เศรษฐกิจก่อนเปิดทำเนียบคุย35เจ้าสัวช่วงเย็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 8:50 นและสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติก่อนจะเรียกนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี2569ก่อนที่ในช่วง 17:00 นวันนี้จะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศหอการค้าไทยภาคเอกชนเข้าหารือรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันยกระดับความโปร่งใสลานบ้านเมืองเป็นแบบนี้เอกชนไม่ไหวแล้วนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าวันนี้สภาหอการค้าไทยและกลุ่มเพื่อนไม่ทนขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังและเป็นรูปธรรมซึ่งประเทศไทยต้องพยายามเข้าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ให้ได้ส่วนข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลในวงประชุมผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเย็นนี้นายพจน์กล่าวว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังจาก CEO ทั้งหลายคือเรื่องภาวะเศรษฐกิจภาคเอกชนจะมีข้อเสนออะไรที่จะผลักดันอย่างเร่งด่วนและการที่ภาคเอกชนมาพบรัฐบาลในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะรัฐกับเอกชนต้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกกำหนดนโยบายแต่ตัวขับเคลื่อนจริงคือเอกชนเพราะทราบว่าปัญหาอยู่จุดใดในพจน์กล่าวว่าจากที่มีการประชุมร่วมกันไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม2568เอกชนมองว่าคงไปไม่ไหวถ้าบ้านเมืองเป็นเช่นนี้จึงได้พูดคุยกันว่าจะต้องมาหารือกันเพราะการคอร์รัปชันเป็นเรื่องอันตรายมากแอฟริกาใต้ยุติไต่สวนมาตรการหลบเลี่ยงการโต้การทุ่มตลาดอย่างรถยนต์ไทยรักษาส่งออกกว่า 1,500 ล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ส่งออกไทยต่อสู้คดีไต่สวนมาตรการหลบเลี่ยงการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าอย่างนอกอัดลมชนิดใหม่หรืออย่างรถยนต์ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้หลังล่าสุดเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กันยายน2567คณะกรรมการบริหารการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประกาศเปิดไต่สวนเอซีต่อสินค้าอย่างนอกอัดลมชนิดใหม่ที่ใช้กับรถยนต์นั่งโดยสารและรถบรรทุกจากประเทศไทยภายหลังกรมการค้าต่างประเทศจัดส่งหนังสือถึง ITAC เพื่อขอให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมประสานงานและสนับสนุนผู้ส่งออกไทยอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมตอบข้อซักถาม11รายคราวนี้การที่แอฟริกาใต้ประกาศยุติการไต่สวนและเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของแอฟริกาใต้แล้วทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกสินค้าอย่างรถยนต์ไปยังตลาดแอฟริกาใต้ได้ตามปกติโดยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AC เพิ่มเติมซึ่งมีส่วนช่วยรักษามูลค่าการส่งออกอย่างรถยนต์ไทยไปยังแอฟริกาใต้ไว้ได้โดยปี2568ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังแอฟริกาใต้ 1,599 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะบ้านภูมิสลอนศรีสะเกษสถานการณ์ยังปกติหลังมีข่าวกัมพูชายิง M79 เมื่อคืนนี้บรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านภู

0: อุ้มสลอนตำบลเสาธงชัยอำเภอการทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกษยังคงเป็นไปตามปกติหลังมีกระแสข่าวว่าเกิดเหตุยิงอาวุธชนิด M79 เข้ามายังฐานปฏิบัติการตามาเรียโดยประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตประจำวันตามปกติไม่มีการตื่นตระหนกชาวบ้านเผยว่าหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองจะมีการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องทันทีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอการทละลักษ์ได้แจ้งข้อมูลไปยังผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เรื่องสถานการณ์พร้อมระบุข้อความว่าได้รับคำยืนยันจากแม่ทัพภาคที่2ว่าเหตุการณ์ยังคงปกติเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันรัฐมนตรีกลาโหมปลื้มปฏิญญาณรันลาบดัน24พลทหารจบปวช.และปวส.รุ่นแรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พลทหาร24นายแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.1นายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.23นายโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ร่วมเป็นสักขีพยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ได้ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ1กองบัญชาการ1สถานศึกษาพัฒนาคนพัฒนากองทัพพัฒนาชาติผลจากความร่วมมือดังกล่าวทำให้กำลังพลมีโอกาสมากกว่าการเป็นทหารเพียงอย่างเดียวด้วยโอกาสแรกคือการได้พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจจากการฝึกมีความเข้มแข็งรวมถึงปลูกฝังความรักชาติส่วนโอกาสที่2คือการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ขณะที่อีกหนึ่งโอกาสสำคัญคือการได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพมีระเบียบวินัยและมีอาชีพที่มั่นคงทันทีจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างร่วมรับประทานอาหารกับอธิการบดีที่ร้านลาบแห่งหนึ่งจึงเรียกความสำเร็จวันนี้ว่าปฏิญญาณร้านลาบและรู้สึกภาคภูมิใจที่แนวคิดดังกล่าวเริ่มออกดอกออกผลจนมีพลทหารได้รับประกาศนียบัตรเป็นรุ่นแรกอีกทั้งโครงการนี้เป็นต้นแบบจะพัฒนาไปสู่โครงการทหารอาสาส่งตัวประชาชนไทยกับประเทศผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคด้านภูมิภาคทหารที่4ได้ส่งมอบตัวนายโยธสายน้อยอายุ58ปีชาวไทยจากตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลโทกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองพันภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคด้านกองทัพภาคที่2การส่งตัวกลับครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4ด้วยหลังจากนายโยธสายน้อยขออภัยค่ะนายโยธสายน้อยเดินทางเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์และหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ครอบครัวและส่วนราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันค้นหาจนกระทั่งมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่าอาจพลัดหลงอยู่ตามแนวชายแดนกองทัพภาคที่2ได้ใช้กลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4ตรวจสอบจนได้ข้อมูลว่านายโยธสายน้อยได้ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายณศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับจนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันที่15พฤษภาคมบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จสำคัญของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นลดความตึงเครียดและรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงของตัวอักษรรายการที่จะพาคุณเดินในสวนหนังสือผ่านนิยายเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจจากหลากหลายมุมโลกบางเรื่องอาจทำให้ยิ้มบางเรื่องอาจทำให้ฉุกคิดแต่ทุกเรื่องจะทำให้หัวใจคุณอ่อนโยนขึ้นสวนอักษรทุก กวันเวลา 4:00 น.

ถึงตีห้าทาง MCOT News FM 100.5 พื้นที่ของความสงบที่ปลุกเช้าแรกให้มีความหมายสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:12 นโดยประมาณนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะในวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569วันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: และพรบันดีวันเมธังกูลนะคะเช่นเคยค่ะทุกๆวันศุกร์อาจารย์สัญชัยเบลประเสริฐคุณมีนัดกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะไปกันที่จีนเนี่ยเขามีความสำเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่น้ำค่ะซึ่งรองรับการใช้งานได้ถึง 120,000 รอบมีอายุการใช้งานนานถึง300ปีแบตเตอรี่ที่เป็นปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเกิดต่อไปมีการพัฒนาเรื่อยๆจนมีการพัฒนาแบตเตอรี่น้ำแล้วก็มีอายุนานถึง300ปีแน่นอนว่าอายุมันนานกว่ารถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากๆ
1: 300ปีนี่อยู่แบบว่าอยู่ผ่านหลายบรรพบุรุษนะคะหลายเจนเลยนะแล้วก็เรื่องรถไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันถึงราคาตลาดมือสองกันหน่อยที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าที่จีนตอนนี้เป็นยังไงเห็นว่ามีออกมาแฉเรียกแฉได้มาหรือบอกข้อมูลละกันข้อมูลข้อเท็จจริงว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงทั้งหมดนี้เดี๋ยวฟังจากอาจารย์สัญชัยคุณผู้ฟังอยู่กับเราอย่าลืมว่ามีช่องทางแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะแสดงความเห็นกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากคำถามถึงอาจารย์สัญชัยได้นะคะทั้งทาง LINE ค่ะคลื่นข่าว News Network ทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ TikTok อีก1ช่องทางด้วยค่ะคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์สัญชัยกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็เริ่มต้นเลยเนี่ยมีเรื่องนึงต้องเล่าให้ฟังทันทีเลยครับ
1: ค่ะ
3: คือเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทาง Microsoft เนี่ยปล่อยอัปเดตมาตัวหนึ่งสำหรับ Windows 10กับ Windows 11นะครับ Windows 11เนี่ยจะเป็นรุ่น25H2 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอัปเดตตัวนี้รหัสของมันเนี่ยคือนะครับ KB5089549 ขนาดใหญ่มากนะครับ 4GB ครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนมีคนเนี่ยเยอะเลยแล้วจะผมก็เจอด้วยนะครับก็คืออัปเดตมับเนี่ยเราผ่านที่ Windows Update ใช่ไหมเข้าไปที่ Setting Windows Update มันกระเด้งขึ้นมาว่ามีเนี่ย KB5089549 เราก็กด Install มันก็ดาวน์โหลดนานมากเลยนะเพราะมันใหญ่แล้วมันก็ Install นานมากเลยพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันก็ให้เรารีบูทใช่ไหมครับพอรีบูทปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็ Install ไปเรื่อยๆบอกอย่าปิดเครื่องนะแล้วอยู่เฉยๆมันก็เด้งขึ้นมาบอกว่ามีบางอย่างผิดพลาดครับ something go not didn't go as planned นะครับแล้วก็มันก็จะรีบอร์ตตัวมันเองนะครับกลับไปเป็นเวอร์ชันเก่าพูดง่ายคือลงไม่สำเร็จแล้วเราเนี่ยก็ลงซ้ำก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็หามานานเลยนะครับปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจากอย่างนี้ครับในฮาร์ดดิสของเราที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 11ทั้งหมดนะ Windows 10ด้วยนะมันจะมีพาร์ติชันหรือส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสเนี่ยที่ Windows เนี่ยสำรองเอาไว้เขาเนี่ยชื่อว่า Windows Reserve Partition ขนาดของมันเนี่ยแค่100เมกเองนะ
1: ค่ะ
3: ปรากฏว่าไอ้ตอนที่จะลงแพทตัวเนี้ยมันจะมีไฟล์บางอย่างเนี่ยเขียนลงไปอยู่ในพาร์ติชันสำรองอันเนี้ยที่ชื่อว่า Windows Reserve Partition แต่ปรากฏว่าเนื้อที่มันไม่พอครับพอเนื้อที่ไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็ลงไม่ได้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครรู้เลยเสร็จแล้วนี่ผมไปหาเจอมาว่าเพราะมันเกิดขึ้นจากอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเข้าไปที่

0: ไดฟ์ตัวนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้โดยการเปิดคอมมานด์พร้อมโดยการใช้สิทธิ์ของผู้ควบคุมระบบหรือแอดมินไรท์เสร็จแล้วก็ใช้คอมมานด์ชื่อ mount mount แล้วก็ vol mount vol นะครับติดกันนะครับ y colon start แล้วก็ slash s s singapore นะครับ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วพอมเสร็จเนี่ยเราก็พิมพ์คอมมานด์ว่า y colon enter อีกทีหนึ่งแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า EFI Microsoft Boot Fonts ลบไฟล์นั้นออกให้หมดแล้วกลับออกมา install ใหม่ผ่านครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังคนไหนเจอเหตุการณ์อันนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับคือวิธีการแก้นะครับรับรองก็ได้ผลแน่นอนครับก็วันนี้บนอินเทอร์เน็ตเข้าไปหาเนี่ยยังไม่มีคนเนี่ยรู้วิธีการแก้ไขนะบังเอิญผมมาเจอก่อนไงก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังก่อนถ้าเกิดว่าท่านฟังเราเนี่ยลงแล้วไม่ผ่านฟังที่เราพูดนะครับไปฟังบน Facebook บนอะไรก็ได้ใช่ไหม
1: ฟังย้อนได้ค่ะ
2: แล้วก็จดฟังย้อนหลังได
0: ้แล้วก็จดไอ้พวกคอมมานด์ต่างๆที่ผมบอกเอาไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทำตามรับรองว่าผ่านแน่นอนครับ
1: อาจารย์เอามาบอกกันอัปเดตล่าสุดเลยสดๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับสดๆเลยครับอันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่า Windows เนี่ยหลังๆนี่ Microsoft เนี่ยไม่รู้ว่าผีสิงเปล่านะบริษัทเนี้ย
1: เป็นยังไงคะ
0: ยิ่งทำใน Windows เนี่ยมันยิ่งห่วยลงเรื่อยๆครับได้ปัญหาอย่างนี้ไอ้ปัญหาแบบนี้จริงๆเนี่ย Microsoft เนี่ยจะปล่อยเดทอะไรออกมาเนี่ยเขาต้องตรวจสอบให้ดีนะไม่ใช่มาปล่อยปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้คนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็แก้ไขกันไม่ได้เนี่ยนะมันผมว่าไม่ไหวนะนั่นคือสาเหตุนะครับวันนี้คนหนีไปใช้ Mac OS กันมากเลยเพราะว่า Mac OS เนี่ยปัญหาพวกนี้ไม่มีเพราะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเวลาแอปทุกวันอังคารที่2ของแต่ละเดือนเนี่ย Microsoft จอบอัปเดตมาทุกครั้งคุณต้องฝึกคู่ทุกครั้งที่คุณจะอัปเดตอะแก้ปัญหาเก่าก็มีปัญหาใหม่ออกมาตลอดทั้งนะผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมว่ามันอาจจะถึงจุดล่มสลายของ Windows แล้วก็ได้นะ
1: อ
0: ย่าค่อยเกิดขึ้น
1: ค่ะในมุมคนใช้งานเนาะเราก็ต้องการความราบรื่นไม่ได้ติดขัดอะไรเวลาที่จะอัปเดตอัปเกรดอะไรก็ตามเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันควรจะต้องทำให้มันดีๆหน่
1: อ
0: ยแต่ว่าทำแบบนี้แล้วมีปัญหาทุกเดือนเลยทุกเดือนมีปัญหาทุกเดือนเนี่ยมันไม่ไหวนะเอาละอันนั้นก็เล่าสู่กันฟังนะครับใครที่เจอปัญหานี้ไม่ต้องตกใจกลับไปฟังย้อนหลังแล้วก็จดบัตรคำสั่งต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังไปเนา
1: ะ
0: แล้วก็สามารถแก้ไขได้ครับเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับ Galaxy S 26เนี่ยตอนนี้ก็ขายอยู่หลายเดือนแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันคงจะออกมาปีหน้าคือ S 27ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งอันนี้ก็เหมือน Microsoft เลยครับยิ่งทำยิ่งสารวัตรเตี้ยลงเรื่อยๆครับในตอนนี้ Samsung เนี่ยเขามีชื่อเสียงเนี่ยคือในการทำจอเพราะจอ Samsung เนี่ยก็คุณภาพดีแล้วก็เป็นผู้ติดจอหลักให้กับ Apple ด้วยนะแล้วก็ S27 S26 เนี่ยหรือรุ่นอะไรของ Samsung เนี่ยจอก็จะมีคุณภาพที่ดีแต่ก็ต้องรอรับหวังไม่ทนพอใช้ประมาณ 2-3 ปีก็จะมีเส้นเขียวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราจะต้องไปเสียตังค์ซ่อมกันต่อไปแต่ว่าเอาละในตอนนี้ Samsung ก็ออกข่าวมาแล้วว่าโทรศัพท์ในชุดในรุ่นราคาถูกเนี่ย Samsung จะลดต้นทุนแล้วเพราะว่าในตอนนี้ราคาของ RAM มันแพงขึ้นแล้วก็ราคาของพวกหน่วยประมวลผลต่างๆก็แพงขึ้น Samsung บอกว่าถ้าเป็นทุนรุ่นถูกของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้จอ Samsung แล้วนะแต่จะเป็นใช้จอของจีนนะครับซึ่งบริษัทที่เขาจะใช้เนี่ยชื่อบริษัทชื่อ BOE เป็นบริษัทของจีนนะครับแต่ตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกครับมีข้อมูลออกมาที่น่าเชื่อถือว่าในปีหน้าเนี่ย S27 Ultra เนี่ยนะครับ Samsung อาจจะพิจารณาว่าไม่ใช้จอที่ตัวเองติดอีกจอไปแต่ไปใช้จอของจีนนะครับที่บริษัท BOE ผิดเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสมัครและสินค้าและคุณภาพของสินค้าของ Samsung เนี่ยจะเข้าใกล้สินค้าของจีนเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ราคาแพงกว่านี้

0: หนุ่ย
1: ค่ะ
0: ตอนจะซื้อไหมล่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้ามัน
2: ไม่ค่ะอาจารย์แล้วคือจุดแข็งของเขาขนาด Apple ยังมาจ้างเขาผลิตจอเลยอะแล้วทำไมเขาไปลดเกรดตัวเองอย่างนั้นอะโดยเฉพาะรุ่นแพง
1: ค่ะ
2: อาจารย์ Galaxy S27
0: ใช่ครับก็จะออกมาในอีกมาต้นปีหน้านะครับเพราะนั้นผมก็ไม่รู้ว่า Samsung เนี่ยเป็นอาการเดียวกับ Microsoft ก็คือว่าผีสิงพูดง่าย
1: ๆแต่มันจะชัวร์ยังไม่รู้นะอาจารย์เนาะเพราะว่าอย่างปีก่อนที่เราคุยกันก่อน S26 จะออกก็คิดว่าเออตัวท็อปเนี่ยอาจจะไม่มีปากกาสุดท้ายก็ยังมีอยู
0: ่มีแต่ตัดคุณสมบัติออกไง
1: เออใช่ค่ะ
0: มีก็ตัดคุณสมบัติออกไปเรื่อยๆไงแต่ตอนนี้จะตัดคุณสมบัติอีกนะก็คือหันไปใช้จอของจีนอีกต่างหากเขาถ้าอย่างนี้เราไปซื้อเดี๋ยวมีไปซื้ออะไรพวกนี้ดีกว่าไหมพร
2: นั่นน่ะสิจริงค่ะอาจารย์
1: อาจารย์แล้วเนี่ย
2: พี่พรกำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์ในไม่ช้าอยู่เหมือนกันแต่ก
1: ็พี่พรบอกเดี๋ยวรอดูก่อน
2: 7เป็นแบบนี้นะ
1: อีกครึ่งปี
0: ตอนนี้มันจะมีรุ่นเสี่ยวหมี่17 Pro กำลังจะออกนะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณสมบัติมันเนี่ยไม่แพ้ S26 เลยนะแต่ราคาถูกกว่าเยอะมากครับเมื่อวานตลาดในจีนเมื่อวานนี้เอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลางอีกไม่นานคงจะเข้าไทยนะครับ
1: อาจารย์มีคุณผู้ฟังส่งโซนี่มาให้ดูด้วยค่ะโซนี่ Xperia
0: เห็นแล้วครับโซนี่อะไรจะออกรุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่าโซนี่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันขายไม่ดีอ่ะ
1: เพราะ
0: น
1: ัก ข
0: ายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีเพื่อนไง
1: อ๋อสูง
0: เหมือนกันไงเวลาพอเนี่ยซื้อรถจีนนะไอ้ยี่ห้อที่ไม่มีคนใช้เนี่ยนะก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเวลารถเสียเนี่ยก็จะหาอะไรไม่ได้เพราะมีเพื่อน
1: อ
0: ันที่สองคือถ้ามันขายไม่ดีนะอยู่ในบริษัทนั้นอาจจะเจ๊งไปก็ได้แต่ตอนนี้โซนี่เมื่อก่อนนี้ก็รวมกับอีริกสันเป
1: ็
0: นโซนี่อีริกสันจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ก็แยกออกมาแล้วนะครับมาทำเป็นโซนี่แต่ว่าโซนี่ก็เลยแบบหลังๆนี้ไม่มีโทรศัพท์ออกมาเยอะเลยนะครับอาจจะปีนึงรุ่นเดียวเองนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าจะเอาอย่างนั้นนะซื้อของจีนดีกว่าไหม
1: อาจจะเปลี่ยนบ่อยก็ยังแบบมีอัปเดตเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ผมไอ้เนี่ยใช้โซนี่มันจะไม่มีเพื่อนไงแต
1: ่
0: แพงเลยนะไม่ถูกนะราคาเนี่ยชนกับคุณ Samsung ของผมเลยนะ
1: ใช่ประมาณ 40,000 ได
2: ้
1: จริ งๆ 40,000
0: นะครับก็พิจารณากันดีๆนะครับว่าจะซื้ออะไรกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละที่เราบอกปัญหาของ Windows ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ Google เนี่ยก็เห็นแล้วว่า Apple เนี่ย Mac OS Mac Neo เนี่ยมันขายดีมากตอนนี้ Google เนี่ยกำลังจะปรับระบบปฏิบัติการบนตัวโน้ตบุ๊กสมัยเมื่อก่อนนี้เขามี Chromebook ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Google Book นะครับโดยการเอา Chrome OS เก่าเนี่ยเข้ามารวมกับ Android เนี่ยอย่างไร้รอยต่อแล้วก็ใส่พวก AI ที่ชื่อว่า Gemini เนี่ยฝังลงมาในตัวเลยแล้วก็ทำงานเชื่อมกับ Android ได้เลยนั่นหมายความว่าแอปทุกแอปเนี่ยที่ทำเพื่อ Android ที่อยู่บน Google Play เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมา install เนี่ยใช้งานได้บน Google Book เลยนะครับเพราะนั้นแอปมีเพียบเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีแบบฟีเจอร์เก่งๆขึ้นมาอีกเพราะมันมี AI อยู่ในนั้นชื่อ Gemini เขาบอกตัวหนึ่งก็คือเคอร์เซอร์เมาส์แบบอัปเกรดนะครับซึ่ง Google กับ DeepMind เนี่ยเขาพัฒนาร่วมกันพูดง่ายๆคือถ้าเราเอาเมาส์เลื่อนไปบนวัตถุต่างๆบนหน้าจอรูปต่างๆบนหน้าจอเนี่ยมันจะแนะนำการใช้งานทันทีเลยนะเช่นถ้าเราคีย์บอร์ดกดอีเมลมันจะบอกว่าเราจะตั้งหมายกำหนดการประชุมไหมหรือถ้าเรากดรูปสองรูปมันจะถามว่าเราจะเอารูปสองรูปให้ AI สร้างภาพตัวอย่างร่วมกันโดยอัตโนมัติไห
1: ม
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเอาไอ้พวกแอปต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นวิดเจ็ตวางแปะไว้บนหน้าจอได้ครับเพื่อทำให้เราเนี่ยเห็นอัปเดตต่างๆตลอดเวลาได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังมีข้อดีอย่างที่เราใช้โทรศัพท์ Android ด้วยนะไม่ต้องลงแอปเลยนะถ้าเกิดว่า Android โทรศัพท์ของเราต่อเชื่อมกับ Google Book เนี่ยสามารถเรียกใช้แอปที่มันอยู่บนมือถือของเราได้เลยครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับและในตอนนี้เนี่ยคนที่จะผลิต Google Book เนี่ยมี Acer Asus Dell HP Lenovo ออกสิ้นปีนี้ครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยต้องดูแล้วนะว่า Windows เนี่ยถ้ายังผีเข้าสิงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าเขาจะสูญเสียลูกค้าให้กับ Google ให้กับ Apple ไปเรื่อยๆนะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น

0: ไอ้เนี่ยก็ต้องดูว่าบริษัทใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ดูไม่น่าจะล้มไม่น่าจะมีปัญหาได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ในชีวิตเราเราก็เจอมาเยอะแล้วใช่ไห
1: ม
0: อย่างตอนนี้เราก็เจอนะก็คือโนเกียเป็นตัวอย่างเจ้าหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใหญ่มากแล้วก็ไปแบล็คเบอร์รี่จำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: จำได้ค่ะ
0: ปาล์มโอเอสจำได้ไหมปาล์มไพลอต
2: ค่ะจำได้ค่ะ
0: จ้ะ PDA จำได้ใช่ไห
1: ม
2: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วยังมีอย่างอื่นอีกโกดักอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น Microsoft เนี่ยผมว่ากำลังอยู่ขอบเหวเลยนะตอนนี้ถ้ายังขืนทำแบบนี้นะจบแน่แต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: คราวนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไหนๆเราพูดเรื่องนี้แล้วนะเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีกระแสเนี่ยของบริษัทบ็อกมาร์ทเนี่ยก็คือลาบูบูจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: จำได้
0: ซึ่งลาบูบูเนี่ยโหคนเห่อกันมากเลยเพราะในตอนนั้นบังเอิญเนี่ยลิซ่าเนี่ยเขาบังเอิญไปซื้อใช่ไหมไม่รู้ว่าลิซ่ารับเงินจากป๊อปมาร์ทหรือเปล่านะแต่ว่าลิซ่าเนี่ยไปซื้อมาแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองกับลาบูบูทำให้เกิดกระแสไปทั่วโลกเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนก็แย่งกันซื้อระเบิดเลยใช่ไหมแล้วก็รูปแบบการทำธุรกิจของเขานี่คืออะไรหนึ่งคุณไม่รู้ว่าคุณจะซื้ออะไรหรอกมันเหมือนกับที่ว่าเวลาเราไปญี่ปุ่นแล้วเราไปหยอดเหรียญน่ะไอ้ที่เป็นตู้แล้วมันมีแคปซูลแล้วเปิดมาเป็นของเล่นเล็กๆอ่ะนึกออกมั้ยที่เรียกว่าการปองอ่ะในนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกมันมีอะไร
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันเนี่ยเราซื้อไอ้ตัวลาบูบูเนี่ยมันก็อยู่ในกล่อง
1: กล่องจุ่ม
0: แล้วมันก็เหมือนกับกล่องสุ่มใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็มีตัวหายากไงเพราะนั้นตัวหายากเนี่ยเราก็อยากได้ใช่มั้ยพอเราไม่ได้เนี่ยเราก็ซื้อไปเรื่อยๆใช่มั้ยเสร็จแล้วไอ้ตัวหายากกับไอ้พวกของที่ซื้อมาพวกเนี้ยมันก็ทำให้เกิดตลาดขายต่อแล้วก็ดาราก็เลยใช้กันเยอะก็ฮิตใช่ไหมทำให้หุ้นของบริษัทป๊อปมาเนี่ยที่มันอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยมันพุ่งกระฉูดขึ้นไปเนี่ยเป็นประมาณเป็นร้อยๆเหรียญเลยนะจากเดิมเนี่ยราคามันแค่สองสามเหรียญน
1: ะ
0: แต่ในตอนนี้เชื่อไหมหกเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครซื้อลาบูบูอีกต่อไปแล้ว
1: ไปซื้อตัวอื่นแล้ว
0: หมดแล้วหายเห่อแล้วเพราะนั้นของเต็มเชลเลยครับไม่มีคนซื้อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องถามว่าสินค้าพวกนี้มันเป็นสารสินค้าที่เรียกว่าสินค้ากระแสหรือที่ว่าแฟดโปรดักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างรวดเร็วแฟดโปรดักเนี่ยเราเห็นมาเยอะแล้วลาบูบูก็เป็นตัวหนึ่งตามาก็ตีก็เป็นตัวหนึ่งไม่ออกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากทุกครามรามเทพก็เป็นตัวหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งที่มาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปนะครับนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะที่เราเจอเช่นตุ๊กตาอะไรนะหนูน้อยในไร่กระหล่ำจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ปรากฏว่ามันขึ้นอยู่มาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปโดยมากเนี่ยสินค้าพวกนี้มันจะเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยไม่ชัดเจนหรือซื้อด้วยอารมณ์ซึ่งลาบูบูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะผมก็ดูลาบูบูผมไม่เห็นมันจะน่ารักตรงไหนเลยมันน่ารักตรงไหนอ่ะปอน
1: คนชอบไงอาจารย์ถ้าคนชอบเขาว่ามันแปลกดี
0: ทำไมชอบเพราะกระแสป่ะเพราะว่าดาราใช้กันเยอะ
1: อาจจะด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
0: เออแต่ผมดูแล้วหน้าตามันนะพูดตรงเลยนะอุบาทมากเลยแบบไม่เห็นสวยไม่น่ารักตรงไหนเลยแต่ผมอาจจะสวก็ได้นะแต่พรเนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะนุ้ยอาจจะชอบก็ได้นะมีอยู่กี่ตัวล่ะ
2: เออไม่มีเลยสักตัวอาจารย์เพราะว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากเขาบอกว่าเวลาถ้าเริ่มต้นมีตัวแรกก็จะมีตัวต่อไปแต่ว่าสิ่งสังเกตอย่างนึงคือรีเซลนะคะอาจารย์เพราะว่าสมมติว่าสินค้ากระแสพวกเนี้ยมันจะมีคนเข้าไปแล้วก็โอ้โหตอนนี้น่าจะมีคนดอยอยู่พอสมควรถ้าออกไม่ทันช่วงกระแสแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปต้องรีบออกอะไรแบบนี้
0: ต้องรีบออกแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าหุ้นของบริษัทป๊อปมาร์ทเนี่ยดิ่งเหวครับแล้วยอดขายเนี่ยในอเมริกาขายไม่ออกแล้วครับลาบูบูทั่วโลกเลยในเมืองไทยเนี่ยผมไปดูที่ป๊อปมาร์ทนะของเต็มเชลขายไม่ออกเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ขายแต่ว่าก็ขายไม่ได้ครับเพราะตอนนี้อาการเนี่ยมันจะเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ NFC จำได้ไหม
2: จำได้
0: เป็นรูปลิงรูปอะไรต่ออะไรพวกนั้นแล้วก็ขายกันเป็นล้านๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้สมมติยังไม่มีคนเอาเนี่ยอาการเดียวกันเพราะนั้นไอ้พวกแฟร์ปรดักต์พวกนี้อย่าไปตามกระแสครับตามกระแสเนี่ยคุณจะต้องเสียตังค์แล้วคุณก็จะต้องนั่งช้ำใจไปเอาน้ำใบบกกับดีหมีมาต้มกินเนี่ย
1: ก็นิดๆถ้านิดๆหน่อยๆแบบไม่เดือดร้อนถ้าชอบนะคะอยากจะเอาเป็นแบบเหมือนของเล่นของตั้งโชว์อ่านแล้วไปอะไรเงี้ยแต่เอาแต่พอดีอะไรเงี้ย
0: ไม่แต่ความคิดส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันไม่เห็นน่ารักตรงไหนมันดูน่ารักตรง

0: ไหนอ่ะ
1: มีตอนคนเห็นว่าน่ารัก
2: คนที
1: ่
2: เขาชอบเขาก็บอกว่าน่ารักอาจารย
0: ์ผู้หญิงบอกอย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยที่ไปซื้อลาบูบูเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชายดีกว่าไหม
1: อุ้ย
0: ยังดิ้นได้ยังดิ้นได้ยังแบบใช้งานได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: เอาจริงๆมันมีหลายตัวไงมันก็ต้องมีสักตัวที่โดนใจสมมติเข้าไปในป๊อปมาร์ทเนี่ยมันอาจจะตกตัวไหนมันก็คงตกผู้หญิงได้บ้างอาจารย
2: ์
0: แต่ส่วนใหญ่ลูกค้านี่จะเป็นผู้หญิงเยอะนะผู้ชายจะไม่ค่อยมีใช่ไหม
1: ค่ะผู้หญิงเยอะกว่า
0: เขาบอก
2: อาจารย์มองว่าถ้ามองโดยเดิมรวมของป๊อปมาร์ทอ่ะมันจะมีตัวต่อไปที่มาสร้างเม็ดเงินได้ไหมหรือว่ามันใกล้จะจบแล้ว
0: เขาพยายามฮะแต่ผมคิดว่าในการที่จะสร้างกระแสตัวใหม่โดยการใช้วิธีการแบบเดิมๆอ่ะไม่น่าจะได้แล้วล่ะเขาต้องหาลูกเล่นใหม่มาครับเพื่อหลอกบรรดาสาวทั่วโลกให้ไปซื้อต่อไป
1: ต้องรอ
0: เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนไหมครับเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะอาจารย์
2: ค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
1: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์สัญชัยนะคะในวันศุกร์ค่ะแล้วก็พี่พรวันดีรวมถึงนุ้ยสุตาด้วยค่ะก่อนจะฟังอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะฝากคุณผู้ฟังที่อยากดูแลเรื่องสุขภาพนะคะอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งข้าวที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะถ้าจะหุงเองเนี่ยถ้าอยากใส่ใจเรื่องสุขภาพขอแนะนำกันเลยค่ะกับคาชิวารุ่น RC1804 เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ครบในหม้อเดียวเลยจบเลยนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการมีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแบบแยกน้ำก็จะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้นะคะก็เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของป๊อปมาร์ทนะคะลาบูบูสินค้าฟาสต์โปรดักต์ทั้งหลายที่ไปเร็วมาเร็วแบบนี้เนี่ยเทรนด์มันเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คนดู TikTokแล้วก็อาจจะตอนนี้ดู TikTok เสร็จติด TikTok แต่ว่ามันมีโฆษณามาให้ดูบ่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นทำเป็นแบบ YouTube คือจ่ายเงินรายเดือนแล้วไม่มีโฆษณาเนี่ยจะมีคนเลือกใช้บริการนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์มีประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
1: ค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะ
0: ครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับมีคำถ

0: ถามจากท่านฟังไม่เอ่ย
1: มีนิดนึงค่ะงั้นเดี๋ยววกมาคำถามนิดนึงแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
1: มีคุณ My Kids Cats 59นะคะเป็นแฟนประจำของเราเหรอคะครั้งที่แล้วถามอาจารย์เรื่องมือถือสำหรับคนมีอายุหน่อย70แล้วเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์แนะนำ A57 ใช่ไหมคะSamsung รุ่น A ทีนี้พอเมื่อกี้ฟังว่าอาจารย์บอกSamsung อาจจะมีเรื่องของจอ

0: มีทางเลือกอื่นไหมคะเพราะว่าไม่ได้มีรายได้เราไม่อยากเสียเงินเราได้ของไม่ดีมาใช้อยากได้คำแนะนำจากอาจารย
1: ์ Oppo ครับ Oppo ครับ
0: Oppo.
1: หรือไม่ก็เสี่ยวหมี่ครับ2เจ้านี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ครับ
0: ค่ะก็ตอบคำถามให้คุณ My Kids Are Cat นะคะ Oppo หรือเสี่ยวหมี่นะคะ
1: ครับไปดูเลยครับรุ่นไหนที่ว่าเอ้ยมันแบบ
2: อยู่ในงบ
1: รับกลับไปหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเกินไปนะก็ลุยเลย
0: ค่ะดูฟังก์ชันเทียบกันนิดนึงค่ะ
1: นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อกี้เนี่ยที่พอร์ตพูดนะก็คือติ๊กแปะเนี่ยอีกเหมือนกันเหมือนป๊อปมาร์ทอะคนดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะผมเป็นคนที่ไม่เคยดูติ๊กต็อกเลยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเสียเวลามากนั่งดูจนกระทั่งแบบตาเนี่ยแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบบพ่อกระจกกินน่ะพูดง่ายๆนั่งดูทั้งวันอ่ะแล้วดูไปเนี่ยนะผมว่าคอนเทนต์มันอ่ะไร้สาระเยอะมากเลยมีสองอย่างที่เห็นเยอะที่สุดคือหนึ่งขายของ
0: ค่ะ
1: สองก็คือพวกเต้นพวกคอมบ้าบ้าบออะไรพวกนี้เยอะไปหมดไร้สาระมากเลยก็ไม่รู้ว่าดูอะไรกันมากมายนักทั่วโลกสองขาวติดแม็กซิกต็อก
0: นุ้ยดูนะคะอาจารย์
2: ตอนแรกคอนเทนต์อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ตอนนี้มันมีคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นสิ
0: รีวิวอะไรเงี้ยที่เป็นประโยชน์ก็
1: เป็นประโยชน์นะแต่ว่ามันหายากไงนะใช่ไหม
0: มันอาจจะเก็บข้อมูลเราประมาณนึงแล้วค่ะอาจารย์ว่าเราดูแต่แนวนี้ซ้ำๆใช่ไหมคะมันก็เลยอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการตอบโจทย์เราอยู
1: ่แต่ผมก็ไม่ดูมันอยู่ดีเพราะว่าโฆษณามันก็เยอะด้วยแล้วก็มีคือไอ้ขายของเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆเพราะว่าคือเขารายได้เขาเข้ามาจากขายของอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่จากขายของมีไลฟ์สดขายของบ้าบ้าบอบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมเออเยอะไม่มีวันดูมีแต่ขายของอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ในตอนนี้เนี่ยไอ้ TikTok เนี่ยถ้าคนเขาติดอะนะก็ไม่ว่ากันแหละแต่ว่าลักษณะเดียวกันนะก็คือมีโฆษณาอย่างที่พรบอกอะนะนุ้ยที่บอกนุ้ยบอกอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รำคาญใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ YouTube เนี่ยนะเขาก็จะมีเขาเรียกว่า YouTube Premium ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็โดยไม่มีโฆษณาตัดโฆษณาทิ้งหมดนะก็ต้องจ่ายเดือนประมาณ160-170บาทนะโดยประมาณนะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ TikTok เนี่ยมาเหมือนกันละโดยการเขาทดลองให้บริการอันนี้ในอังกฤษครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าในอังกฤษเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า TikTok ไม่มีโฆษณาหรือเรียกว่า TikTok Ad Free ครับโดยที่ว่าคนที่จะเป็นสมาชิกได้เนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปในประเทศอังกฤษนะ
0: ค่ะ
1: แล้วค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่รู้ไหม
0: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร่คะอาจารย์
1: 180บาท
0: 180บาท
2: 180บาท
1: เออเพื่อจะเข้าไปดูขายของเนี่ยนะ180บาทเนี่ยโอเคไหม
0: เพื่อจะไม่ต้องเห็นใช่ไหมอาจารย์
1: เพื่อจะได้ไม่ใช่เพื่อไม่ให้มีโฆษณากระเด้งกระเด้งขึ้นมาไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แค่นั้นน่ะแต่ว่าไอ้พวกที่มันจะมาดูพวกขายของอะไรตอนแรกมันก็ยังมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
0: ค่ะอันนั้นเขาอาจจะตั้งใจไงตั้งใจซื้อของในนั้น
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วก็บอกแต่เมืองไทยยังไม่มีนะเขาทดสอบอยู่แน่สิถ้าเกิดว่ามีคนซื้อก็แน่นอนก็ต้องไปประเทศอื่นแล้วในที่สุดมันก็ต้องมาเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออก็หาตังกันไปนะครับแต่ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้นะแบบแต่ว่าสองสามไม่ได้ดูใช่ไหมทิกต็อก
0: ดูติ๊กต็อกค่ะอาจารย์แต่ว่านุ้ยโอเครับได้โฆษณาแล้วก็รอไปถ่ายไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไปซื้อของป่ะไปดูซื้อของป่ะ
0: ซื้อด้วยค่ะอาจารย
1: ์แล้วโดยมากซื้ออะไรบ้างอ่ะ
0: อุจิปาถะเหมือนกันนะคะอาจารย์บางอย่างมันอย่างคือเป็นออฟฟิเชียลของเขามาไลฟ์เองนะอาจารย์เดี๋ยวนี้จะเยอะ
1: ใช่ใช่ที่เห็น
0: ก็จะซื้ออย่างนั้นล่ะอาจารย์ที่เป็นแบบของใช้ทั่วไปในบ้านเนี่ยแหละค่ะถ้ามันถูกป่ะ
1: แล้วมีลาบูบูขายไหม
0: วินุ้ยอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไม่มีอะไรพวกนี้โผล่เข้ามาหน้าฟีดนุ้ยเลยอาจารย์มีแต่ของใช้ในบ้านจริง
1: ๆโอเคครับก็แล้วถ้าเกิดว่ามีเมืองไทยเนี่ยเขาเริ่มเก็บตังค์ที่จะไม่ดูโฆษณาบน TikTok เมื่อไหร่นะ
0: ค่ะ
1: จะรีบล่ำมาเล่าให้ฟังอย่างเป็นการด่วนเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: อย่างที่ผมเคยบอกนะว่ารายการเราเนี่ยต้องรู้ก่อนคนอื่น
0: อืมเรามาก่อนการค่ะ
1: ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องวินโดว์เนี่ยรับรองจะหาทางแก้ไม่ได้เรามาบอกก่อนเลย
0: ค่ะฟังซ้ำได้ด้วยอืม
1: นะครับเอาล่ะคราวนี้มาครับปัญหาหลักอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นกับไอ้พวกแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นมือถือรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือมันใช้ตอนนี้มันใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ใช่ไหมครับลิเธียมเนี่ยกับนิกเกิลเนี่ยที่มันอยู่ในแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยทั้งมือถือ ทั้งแท็บเล็ตทั้งคอมพิว

0: ิเตอร์นะครับรวมทั้งในรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยมันมีแร่หายากคือนิกเกิลกับลิเทียมซึ่งราคามันแพงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ในตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้อยนะเพราะอย่างแร่ต่างๆพวกนี้เขาไม่มีนะเขาต้องนำทางจากต่างประเทศหมดพวกลิเทียมพวกนิกเกิลในขณะที่จีนเนี่ยมีเยอะดังนั้นในจีนก็เลยกลายเป็นแบบเจ้าตลาดไงของแบตเตอรี่แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นแต่เนื่องจากต้องนำเข้าพวกบรรดาพวกลิเทียมหรือพวกบรรดาแมงกานีสหรือว่าอาจจะเป็นพวกเนี้ยนะครับพวกนิกเกิลเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนก็แพงขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาการของญี่ปุ่นก็จะช้าลงแต่ในตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแบตเตอรี่อยู่ไม่น้อยที่ใช้งานอยู่ในประเทศนะครับดังนั้นนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับเพื่อจะลดการพึ่งพาเนี่ยวัตถุดิบจากต่างประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในเวลาอีกไม่เกิน4ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องรีไซเคิล 70% ของลิเธียมที่อยู่ในแบตเตอรี่ทั้งหมดกลับมาใช้ได้เพื่อไม่ต้องเอาของเนี่ยไปซื้อแร่ธาตุพวกนี้มาทำแบตเตอรี่ต่อไปหรือน้อยลงนะครับตอนนี้เนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่นอยู่บริษัทหนึ่งอยู่ที่เมืองซูรุกะนะครับชื่อบริษัท JX Metal นะครับ Circular Solution อยู่ในเครือบริษัทชื่อ JX Advanced Metal นะครับประสบความสำเร็จในการที่จะกู้คืนรีไซเคิลลิเธียมแล้วก็นิกเกิลเนี่ยจากแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับได้ถึง 90% ครับแล้วก็พอได้คืนรีไซเคิลมาได้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปของลิเธียมไฮดรอกไซด์ซึ่งสามารถจะเอากลับไปผลิตแบตเตอรี่ได้ทันทีนะครับซึ่งเขาบอกถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยญี่ปุ่นจะลดการพึ่งพาแร่หายากจากต่างประเทศที่เรียกว่าแร่เอิร์ธเนี่ยลดไปเยอะมากกระบวนการในการทำเนี่ยก็คือเขาจะเอาแบตเตอรี่ออกมาก่อนแล้วก็เอาไปเผาเพื่อเผาไอ้วัสดุที่ไม่ใช่โลหะเนี่ยมันหลอมเหลวแล้วก็มาบดพอบดปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผงที่ก็เรียกว่าเป็นผงดำหรือเรียกว่าแบ็คแมสในนั้นนี่จะเป็นผงที่มีโลหะพวกลิเธียมพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สกัดมันด้วยสารเคมีด้วยของเหลวนะครับโดยที่ว่าพอสกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงลิเธียมออกมาอยู่ในรูปแบบของลิเธียมไฮดรอกไซด์ได้ 90% นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอากลับไปทำแบตเตอรี่ใหม่ได้ทันทีนอกจากนั้นไร้วิธีการรีไซเคิลอันนี้เนี่ยจะลดคาร์บอนฟุตพริ้นหรือก๊าซเรือนกระจกในการผลิตได้เนี่ยลงไปอีก 40% นะครับเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยความท้าทายมันมีไหมมีเพราะในตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ใช้แล้วเนี่ยโดยมากมันจัดเก็บมารีไซเคิลไม่ได้เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำไงรู้ไหมแบตเตอรี่เก่าอะ
1: ทำยังไงคะ
0: ใส่คอนเทนเนอร์ส่งออกไปทิ้งที่ประเทศที่ด้อยพัฒนา
1: อย่างนั้นเลย
0: นะครับ
2: มาไทยด้วยค่ะจัน
0: เมืองไทยนี่อาจจะโดนด้วยนะครับด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยปรากฏว่าในแบตเตอรี่ 100% ที่ใช้กันอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแค่ 14% นั้นเองอ่ะที่สามารถเอากลับมารีไซเคิลได้เพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันต้องพิจารณาแล้วนะว่าตกลงว่าจะมีการส่งออกแบตเตอรี่เก่าไหมหรือเอากลับมารีไซเคิลซึ่งตอนเนี้ยที่เมืองซูรุกะเนี่ยบริษัท JX Metal เนี่ยเขาทำการรีไซเคิลแบบประเภทเชิงอุตสาหกรรมแล้วนะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยไห
1: ม
0: เพราะเราเนี่ยก็นำเข้าพวกแบตเตอรี่เนี่ยมหาศาลเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราสามารถรีไซเคิลแล้วก็เอาพวกแร่ธาตุต่างๆนี้กลับมาได้เนี่ยอย่างน้อยเราทำแบตเตอรี่ไม่ได้เราก็ส่งออกได้นะเพราะแบตเตอรี่บ้านเรานี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันจริงไหมเอาล่ะไหนๆพูดแบตเตอรี่แล้วเนี่ยทุกคนก็พูดกันตลอดว่าทำยังไงแบตเตอรี่มันถึงจะทนมันถึงจะแบบใช้แล้วไม่เสื่อมคือว่าเสื่อมช้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในตอนเนี้ยมีนักวิจัยจีนอยู่3คนนะครับเป็นนักวัสดุศาสตร์ชื่อว่าหุยเฉินชูนี่จื้อกับไฮมิงยูนะครับ3คนเนี่ยเขาพัฒนาแบตเตอรี่น้ำขึ้นมาได้ครับซึ่งเขาบอกว่าจากการพัฒนาของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้เนี่ยชาร์จใช้แล้วชาร์จใช้แล้วชาร์จได้เนี่ยถึง 120,000 ครั้งครับซึ่งพูดง่ายๆคือถ้าชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ได้ถึงประมาณ300ปีนะซึ่งข้อมูลอันนี้เพิ่งมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมา

0: วิธีการของเขาเนี่ยนะครับเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาเนี่ยจริงๆแล้วแบตเตอรี่โดยมากในที่ใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์หรือเป็นตัวทำละลายนำพาไฟฟ้าเนี่ยมันมักจะเป็นกรดหรือด่างอย่างเข้มข้นใช่ไหมครับแล้ววิธีการใช้พวกนี้มันจะทำให้เกิดแก๊สซึ่งแก๊สเนี่ยคือไฮโดรเจนลิเธียมไอออนเนี่ยใช้ๆแล้วไฟไหม้รถไฟฟ้าไฟไหม้เห็นไหมฮะเพราะมันใช้วัสดุที่เป็นกรดเป็นด่างเป็นตัวทำละลายแล้วมันก็ทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วพอมันเสื่อมสภาพในแก๊สมันก็รั่วโดนประกายไฟเมื่อไหร่ก็ไฟไหม้ทันทีซึ่งอันเนี้ยเขาบอกไม่ใช่ตัวอิเล็กโทรไลต์ที่เขาใช้ในแบตเตอรี่น้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบสารที่ไม่มีความเป็นกรดไม่มีความเป็นด่างครับแล้วก็จริงๆแล้วสารหลักที่เขาใช้ในการเป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือดีเกลือครับดีเกลือ ดีเกลือก็คือแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับหรือแคลเซียมคลอไรด์นะครับซึ่งเราในใช้ในการผลิตเต้าหู้ไง
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขั้วเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโลหะมาเป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์ซึ่งทำให้สามารถจะทำงานได้ในสภาพที่มันไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมันเลยทำให้อึดสามารถจะชาร์จได้หมื่นแสนสองหมื่นครั้งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าพอมันหมดสภาพเนี่ยเนื่องจากในนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นกรดเป็นด่างเป็นสารมีพิษมันสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะการพัฒนาเนี่ยทางด้านของแบตเตอรี่เนี่ยมันไปไกลมากเลยนุ้ย
2: เชื่อค่ะก็มีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
0: ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูต่อไปครับว่าเทคโนโลยีมันจะพาเราไปที่ไหนเนาะ
2: ค่ะ
0: เอาละดีไหมถ้าเราซื้อแบตเตอรี่อยู่ในมือถือแล้วมันจะอยู่กับเราได้300ปีอ่ะ
2: โอ้โห
1: ดีมากค่ะอาจารย
2: ์เราสลายตัวตุยไปไหนได้
1: ใช่ก่อนบางทีมันเกินความจำเป็นพอว่าม
0: ันก็ไม่เสียไงคือเราซื้อแบตเตอร
1: ี
0: ่เราซื้อมือถือมาไม่ต้องเปลี่ยนแบตอีกต่อไป power bank ก็เสื่อมสภาพหมดเลยไม่มีเหลืออีกต่อไปเราไม่ต้องใช้แล้ว
2: ถ้ามองในแง่ดีถ้าโทรศัพท์มันยังใช้ได้เพราะว่าแบตมันใช้ได้มันก็อาจจะเป็นเรียกว่าเก็บข้อมูลสมัยพระเจ้าเหาอย่างเงี้ยได้แท้จริงอาจารย์ลูกหลานเหลนเราขุด
1: ไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถ
0: ือไม่ต่อไป
1: ไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถือมือสองไปแลกไข่แล้ว
0: เนี่ยเป็นมรดกตกทอดเนี่ยส่งให้กับบรรดาลูกหลานได้ป่ะ
2: ก็ถ้าอนาคตอยากจะเก็บข้อมูลอะไรที่มันจริงจังมันอาจจะดีว่าข้อมูลไม่ไปไหนถ้าไม่รู้มันแยกส่วนกันนะคะโทรศัพท์กับแบต
0: โอเคคราวนี้เรามาดูอีกนิดนึงครับ
2: ค่ะ
0: ปัญหาของรถจีนเนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆคือซื้อมาแล้วราคาตกแรงมากนะครับ
2: ค่ะ
0: เขามีการไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับข้อมูลนี่คือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยถ้าใช้ไป1ปีเนี่ยมูลค่าจะหายไปประมาณ 40% ใช้ไป2ปีมูลค่าจะหายประมาณ 50%ใช้ไป3ปีมูลค่าจะหายไป 60% ใช้ได้ไป4ปีมูลค่าจะหายไป 70% ของราคาใหม่ที่เราซื้อนะแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยปีแรกที่ซื้อเนี่ยเอาละมันหายไปประมาณ 37% ปีที่2เนี่ยหายไปประมาณสัก 40% ปีที่3เนี่ยหายไปประมาณครึ่งหนึ่งปีที่4เนี่ยหายไปเนี่ยประมาณ55% ประมาณ40ประมาณนะครับมันจะเหลือเงินอยู่ในประมาณ 45% ซึ่งมันก็ยังดีกว่ารถไฟฟ้าเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพวกบรรดาพวกเต็นท์ซื้อรถเก่าเนี่ยหรือเต็นท์มือ2เนี่ยเยอะมากไม่ยอมซื้อรถไฟฟ้าไม่ยอมซื้อรถไฟฟ้ามาขายต่อแล้วเราเห็นเป็นไม่เดิมมากจะเป็นรถน้ำมันกับรถไฮบริดโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบรรดาพวกพ่อค้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้พวกรถน้ำมันเนี่ยเขาอยู่กับมันมานานมากแล้วเพราะนั้นพอเขาเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่ารถคันไหนมันดีหรือไม่ดีแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ไงเขาไม่มีความรู้เลยว่าของในนั้นเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงระบบการชาร์จเป็นยังไงแบตเตอรี่เป็นยังไงทุกอย่างเป็นไงไม่รู้เลยเพราะนั้นเมื่อไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าซื้อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปัญหาที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีใครเล่นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายอย่างมากข้อที่1

0: เลยนะครับก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยมีการลดราคาตลอดเวลาการลดราคาของรถไฟฟ้าตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ราคารถขารถมือสองเนี่ยตกไปด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาซื้อแล้วเนี่ยแล้วราคาของรถใหม่มันลงราคารถเก่ามันก็จะลงตามเพราะนั้นเขาก็ขาดทุนใช่ไหมเขาก็ไม่ทำนะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างถึงเมื่อก่อนนี้เนี่ยรถน้ำมันเนี่ยอาจจะแบบประมาณ3ปีเนี่ยถึงจะมีการปรับโฉมนิดหน่อยและ5ปีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนรุ่นสักทีหนึ่งแต่ในเนี้ยตอนนี้จีนเนี่ยเขาทำไงรู้ไหม6เดือนมีการปรับโฉม1ปีออกมาใหม่เหมือนมือถือไม่มีผิดเลยเพราะนั้นภาพมันเลยออกมาว่าเฮ้ยมันตกรุ่นเร็วมากเลยดังนั้นเนี่ยไอการคงราคาในขายต่อเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับตัวที่3นะครับที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาเยอะแต่มันขายไม่ออกแล้วมันก็กดดันราคาให้ต่ำลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเวลาซื้อมาในบริษัทได้กำไรไปแล้วตอนที่ขายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือใครรู้ไหม
1: ใครคะ
2: คนซื้อ
1: แน่นอนอันนี้แน่นอน
0: นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอนาคตที่บอกว่าเป็นอนาคตเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีคำพูดออกมาอันหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยยังจะเอากันอยู่ไห
1: ม
0: หรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถไฮบริดหรือจะปล่อยให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนมันไม่ไหวจริงๆสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงก็มาแบ่งปันข้อมูลความคิดกันบ้างนะครับ
1: รอนิ่งก่อน
2: ค่ะตอนก็รอนิ่งก่อนค่ะอาจารย
0: ์นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคือผมก็อยากได้รถไฟฟ้าแต่ว่าไม่กล้าซื้อพูดง่ายๆโดยเฉพาะรถจีนนะเพราะหลังๆนี่มีดราม่าเยอะมากเลยดราม่าคือชนทีหนึ่งซ่อม6เดือน8เดือน10เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ไหวนะผมว่าอันนี้นะรัฐบาลคือสคบเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานไห
1: ม
0: ว่ารถจีนเนี่ยจะต้องมีการเก็บอะไหล่อะไรบ้างและต้องประกันเวลาในการซ่อมถ้าคุณซ่อมไม่ได้นะครับคุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยไหมหรือมีรถให้ใช้ไห
1: ม
0: แต่มันไม่มีใครไงรัฐบาลก็ไม่สนใจไงเพราะนั้นก็ปล่อยให้พ่อค้าเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเดียวไงซื้อไปแล้วรถเสียเนี่ยชนทีนึงเนี่ยก็ไม่มีรถใช้แล้ว
1: ล่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยเพราะมันทีนึงเนี่ยจอทีนึง6เดือนไร้อนาคตไร้สติมากเพราะนั้นการซื้อรถยนต์แล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไหวไหมล่ะ
2: ไม่ไหวค่ะเพราะว่าจริงๆรถยนต์สันดาปถ้าทำประกันบางทีเขาจะมีประกันรถระหว่างซ่อมระหว่างใช้อย่างเงี้ยไอ้ระหว่างซ่อมอะค่ะอาจารย
0: ์
2: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่บริษัทประกันไม่กล้าการันตีแน่นอนโดนไป6เดือนนี่ก็โอ้โห
1: ใช่เหมือน
2: กี่บาทที่ต้องจ่ายใช่ไหมคะ
0: แล้วชิ้นส่วนมันแพงด้วยชนอะไรนิดนึงเนี่ยนะเสียไปชิ้นนึงเนี่ยในนั้นนี่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพียบเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยแพงโหดมาก
1: ใช่ค่ะเพรา
0: ะฉะนั้นใครที่จะขี่ไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยประหยัดน้ำมันจริงนะแต่ราคารถตกน
1: ะ
0: แล้วถ้าเสียทีนึงเนี่ยนะโดยเฉพาะโดยอุบัติเหตุน
1: ะ
0: เจ็บตัวแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: ที่บอกว่าประกันตลอดชีวิตนึกออกไห
2: ม
0: มันมีเงื่อนไขซ่อนอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องเป็นเจ้าของที่ซื้อเท่านั้นนะถ
2: ้
0: าเราขายต่อไปก็ตัวใครตัวมันนะครับประกันตลอดชีวิตเลิก
1: คือถ้าจะซื้ออาจจะต้องเป็นคันที่2ของบ้านหรือว่า
0: ไม่เพราะเขาก็รู้ไงว่าคนใช้รถเนี่ยไม่ได้ว่าใช้ตลอดชีวิตถึงจุดๆต
2: ้
0: องขายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอคุณขายปั๊บเนี่ยไอ้ประกันตลอดชีวิตที่เขาให้กับเราไว้ตอนที่เราซื้อรถยกเลิกครับซึ่งอันนี้แหละคนอาจจะไม่รู้เออ
1: จะต้องคิดให้รอบด้านกับความเสี่ยงเหล่านี้ไม่งั้นก็ต้องรอให้อีกนิดนึงให้นิ่งก่อน
0: ต้องดูต่อไปก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็ผมก็ใช้อีแก่ไปก่อน
1: ใช่ค่ะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
0: มี
1: คุณผู้ฟังถามว่าถ้าเปลี่ยน OS นะคะจาก Microsoft Windows ไปใช้ Mac OS เนี่ยแต่ยังจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office 365มันเข้ากันได้แบบลื่นๆหรือว่าหน่วงไหมคะ
0: 100% ครับ
1: 100% คือหน่วง
0: Office 365บน Mac เนี่ยใช้กับPC ได้ 100% ไม่มีปัญหาเลยครับ
1: อ๋อไม่หน่วงนะคะ
0: ไม่หน่วงเลยครับเร็วครับใช้ได้ดีเลยครับ
1: แล้วก็ถ้าเปลี่ยน Windows OS เลือกระหว่าง Linux Mint มหากับ Mac OS แบบไหนเหมาะคะ
0: เอาง่ายๆก็ไป Mac ดีกว่าครับเพราะว่า

0: พวกเยอะกว่า
1: Oh.
0: คือในบ้านเนี่ยมันจะเป็นพวกมืออาชีพก็ใช้กันหรือว่าเป็นพวกบรรดาพวกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในบริษัท
1: ค่ะ
0: เพราะว่าใช้ยูนิคมันแพงใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาใช้ Linux กันแต่ถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยซื้อ Mac ครับเพราะ Mac ตอนนี้ราคาไม่ได้แพงนะ
1: huh. อ
0: ย่างที่เมื่อกี้ได้ผมเล่าให้ฟังว่า Mac Mac Neo เนี่ย MacBook Neo เนี่ย
1: huh.
0: ราคามันแค่ไม่ถึง 20,000 เอง
1: oh.
0: แล้วถ้าเกิดรุ่นที่มันดีขึ้นนิดนึงก็อาจจะ 20,000 มันก็มีนะแล
1: ้
0: วก็ใช้งานนะแล้วที่ผมใช้มาเนี่ยผมใช้ Mac มาทั้งหมด 4-5 เครื่องแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมว่าไม่ต้องไม่เคยต้องลง OS ใหม่เลยนะครับก็คือว่าอัปเกรดไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ไม่มีปัญหาเลยแล้วในตอนที่อัปเกรดระบบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยไม่ต้องจุดธูปเหมือนของ Microsoft เลยนะ
1: อาจารย์ยังจุดธูปเลยเหรอถ้าอาจารย์จุดธูปนี่คุณผู้ฟังบอกว่านี่คือเหงื่อแตกแล้วนะ
0: อ๋อจุดทูบก็ต้องเหงื่อแตกด้วยไง
1: อ๋อก็ตอบคำถามให้คุณสิทธิชัยนะคะขอบคุณที่ถามเข้ามานะคะ
2: ค่ะเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีอาจารย์เอาเรื่องไหนดีคะ
0: เอาเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องง่ายๆเลยนะก็คือตอนนี้ในเมืองจีนนะเขาออกกฎหมายใหม่มาประหลาดมากเลยเขาบอกว่าห้ามผู้หญิงโฆษณาและไลฟ์สดขายชุดชั้นในชุดนอนบาง
1: ๆ
0: อะไรต่ออะไรพวกนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกล้อแหลมอะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกำลังแบบโชว์เรือนร่างแล้วก็เป็นอะไรโป๊ะอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นการยั่วยุทางเพศหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไง
0: คือตอนนี้ในจีนเนี่ยนะเขาเลิกใช้ผู้ชะผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดชั้นในแล้วก็พวกชุดชั้นนอชุดนอนโฆษณาเพื่อไลฟ์สดสินค้าแล้วเขาไปใช้อะไรแทนรู้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้อย่าบอกนะว่าใช้ผู้ชายแทน
0: ใช่เออถ้าผู้ชายเนี่ยมาใส่ชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยเพื่อโชว์แล้วก็ดูว่าไอ้ใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยผู้ชายก็เลยกลายเป็นในแบบมาขายชุดชั้นในผู้หญิงต่อมาใส่ส้นยกทรงมาใส่ชุดนอนมาใส่อะไรต่ออะไรเนี่ยกับมาใส่พวกบรรดาพวกอะไรนะชุดชั้นในต่างๆในแทนนะครับว่าหวามเนี่ยกลายเป็นผู้ชายนะ
1: ก็คงจะไม่ห้าม
0: นะขายสินค้าไง
1: แล้วเขาจะห้ามอีกไหมก็ไม่รู้นะอาจารย์
0: อะไรนะ
2: อาจารย์พันว่าขายดีขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงดู
0: ไม่ใช่ไงคือหมายว่ามันคงไม่ได้ทำได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้หญิงยังไงก็ต้องซื้อชุดในชุดนอนชุดอะไรตอนอะไรอยู่ดีใช่ไหม
1: แล้วมันจะไซส์มันจะยังไงเนี่ย
0: แต่ว่าง
1: งกันไปใหญ่
0: ผู้หญิงมาแล้วมันป๊อปโป้เนี่ยแต่ดูว่าผู้ชายเขาจะไปดูใช่ไหมแต่ดูแล้วผู้ชายซื้อไหมก็ไม่ซื้อใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้ชายไปปั๊บผู้ชายไม่ดูแน่น
2: อ
0: นแต่ผู้หญิงก็ยังดูอยู่เหมือนเดิมเพราะต้องการใช้ไงเพราะผู้ชายไม่ใช่ของพวกนี้ไง
1: แล้วมันจะรีวิวจริงยังไงเนี่ยมันจะกลายเป็น
2: รีวิวคุณมีกังวลเรื่องของไซส์สรีระต่างกัน
0: คนที่โม้เนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะ
1: แต่ว่
0: าในแบบที่ใส่ชุดชั้นในอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ผู้ชาย
0: ที่ไปโชว์บนไลฟ์สดเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ชายแทนไง
1: ไปจินตนาการต่อกันเองไปหาดูเองฟังแต่เราต้องไปแล้วค่ะอาจารย์
0: ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะวันพ
1: ุ
0: ธหน้ารับรองว่าจะเอาเรื่องที่มหัศจรรย์และสนุกมาเล่าให้พวกเราฟัง
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณ
0: นะครับติดตามพวกเราขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

โยชน์กลับไทยแล้วเปิดกลไก RBC ทบ2ประสานใกล้ชิดจนกัมพูชายอมส่งกลับลดตึงเครียดชายแดนนายกหารือเลขาสภาพัฒน์ก่อนเปิดทำเนียบคุย35เจ้าสัว17 นาฬิกาวันนี้กรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงเดือดหลังโพกกร.ระบุติดอันดับหนึ่งของหน่วยงานรับสินบนสูงสุดขณะที่หลายหน่วยงานเปิดแถลงโต้ไม่สนับสนุนทุจริตเคียร์สตาร์เมอร์เตรียมเชิญผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกจากในพรรคแรงงานด้วยกันถึง2 คนท่ามกลางมรสุมรุมเร้าอย่าง

0: นักหลังพรรครัฐบาลทำผลงานแย่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชมฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่15พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ฝ่ายกัมพูชาครับประสานมายังกองทัพภาคที่2ของไทยส่งตัวนายโยชน์กลับไทยแล้วครับหวังลดความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ฝ่ายกัมพูชาครับประสานไปยังกองทัพภาคที่2กรณีการส่งตัวนายโยชน์กลับไทยหลังกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาอนุมัติให้ส่งตัวกลับไทยแล้วรายงานบอกว่าการส่งตัวครั้งนี้ใช้กลไกความร่วมมือระดับกองทัพภาคที่2และกองกำลังป้องกันชายแดนที่4เพื่อสะท้อนถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของคณะกรรมการ RBCทั้ง2ฝ่ายเบื้องต้นมีกำหนดส่งตัวลุงโยชน์วันนี้ครับเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยฝ่ายไทยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการ RBC ฝ่ายไทยเป็นหัวหน้าคณะขณะที่ฝ่ายกัมพูชามีพลจัตวานิตนารงทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยหรือว่าลุงโยชน์ให้แก่พลตรีกัมปนาทเพื่อรับตัวกลับไทยโดยนายโยชน์ครับมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยการบาดเจ็บทางร่างกายแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2บอกว่าความสำเร็จในการประสานตัวส่งตัวครั้งนี้ครับเกิดจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของกองทัพภาคที่2ภายใต้การกำกับของแม่ทัพภาคที่2รวมถึงกองกำลังสุรนารีที่มีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเร่งขับเคลื่อนและก็ติดตามการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังจนผลักดันการประสานงานผ่านกลไก RBC ให้บรรลุผลได้อย่างราบรื่นทั้งนี้การส่งตัวนายโยชน์กลับไทยถือเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือระดับ RBC ระหว่างไทยและกัมพูชาครับแล้วก็มีส่วนช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนของทั้ง2ประเทศได้ในระดับหนึ่งด้านนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยาของลุงโยชน์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับหลังเฝ้ารอข่าวมานานกว่า20วันพร้อมกล่าวสั้นๆด้วยความดีใจที่สามีได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็เตรียมเข้าครัวทำกับข้าวให้สามีกินในวันนี้ครับ
0: ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะวันนี้เข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์นรสิงห์ก่อนจะเรียกคุยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจช่วงไตรมาสแรกของปี69ก่อนที่ช่วง17นาฬิกาวันนี้จะเปิดทำเนียบต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: มีเรื่องของกกล.เมื่อวานนี้นะครับที่แถลงเรื่องของสินบนนะครับวันนี้กรมควบคุมมลพิษเองก็ตั้งโต๊ะแถลงเดือดเลยนะครับหลังจากโพกกร.บอกว่าทางกรมนั้นติดอันดับ1ของหน่วยงานที่รับสินบนสูงสุดพร้อมขอให้กกร.เปิดหลักฐานภายใน7วันเพราะว่าอยากจะเห็นข้อที่จริงยืนยันกัดไม่ปล่อยเรื่องนี้แน่นอนครับภายหลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.โดยคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและก็พบว่าเกือบ 90% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดส่วนหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกก็คือตำรวจทางหลวงและจราจรมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีและทุกครั้งที่มีการเสนอนะครับประสานงานกันต้องจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็น 100% เลยครับรองลงมากระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% และกรมทางหลวง 82% สำหรับหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด5อันดับแรกครับได้แก่กรมควบคุมมลพิษมีจำนวนเงินที่เสนอให้ 12,160 บาทต่อครั้งรองลงมาเป็นกรมเจ้าท่าครับ 100,000 บาทต่อครั้งกรมสรรพสามิต 90,000

0: 14,667 บาทต่อครั้งกรมสรรพากร 89,498 บาทต่อครั้งและกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 บาทต่อครั้งซึ่งเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะครับทางกรมควบคุมมลพิษได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เลยครับขอให้เปิดเผยข้อมูลและหลักฐานผลการสำรวจครั้งนี้หลังจากถูกพาดพิงเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดนะครับโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยรองอธิบดีและก็ผู้บริหารครับได้ร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็นำเจ้าหน้าที่แสดงจุดยืนยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสภายหลังคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสรุปความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษครับมีการตอบแบบสอบถามว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายสินบนทางนี้ครับคพ.ได้ออกจดหมายเปิดผนึกลงนามโดยอธิบดีส่งถึงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายณัฐวุฒิอิ่มสุวรรณรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและก็ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันดร.มานะนิมิตมงคลครับเพื่อขอทราบข้อมูลวิธีการสำรวจและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการสำรวจดังกล่าวโดยอธิบดีคพ.บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีภารกิจด้านควบคุมกำกับดูแลประสานงานติดตามและประเมินผลด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมถึงฟื้นฟูและแก้ไขปัญหามลพิษแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งต่อภาครัฐเอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกครับที่จะไปเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใดทั้งนี้ยังชี้แจงด้วยนะครับว่า9ช่องทางติดต่อภาครัฐที่อยู่ในผลสำรวจมีถึง6ช่องทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคพ.โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องจริงเหลืออยู่เพียง3ด้านครับได้แก่การขออนุมัติหรือว่าอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การตรวจสอบกำกับดูแลซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบ e-payment นะครับแล้วก็ระเบียบกรมบัญชีกลางส่วนภารกิจด้านการตรวจสอบโรงงานนั้นคพ.บอกว่าไม่มีอำนาจสั่งปิดหรือว่าอนุญาตโรงงานโดยเป็นการร่วมตรวจสอบกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในลักษณะเช็คแอนด์บาลานซ์แล้วก็หากพบการกระทำความผิดก็จะเสนอความเห็นให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปนะครับก็เลยต้องทำหนังสือไปถึงทางกกร.ครับขอทราบรายละเอียดผลการสำรวจแล้วก็รายละเอียดของที่มีการออกมาแถลงทั้งหมดโดยในจดหมายเปิดผนึกครับยังบอกด้วยว่าหากไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานรองรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยการชี้แจงหรือว่าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนเวทนต่อข้อเรียกร้องของกรมควบคุมมลพิษดังกล่าวครับ
1: ค่ะอธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันนะคะเรื่องของที่มีข่าวหน่วยงานที่มีการทุจริตนะคะซึ่งทางกรมป่าไม้ยืนยันว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้พูดถึงกรมป่าไม้ที่ถูกจัดในอันดับที่10หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทกรมป่าไม้ยืนยันอย่างชัดเจนไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและอ้อมถ้าหากตรวจพบการกระทำเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้ก็จะดำเนินการตรวจสอบทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะคะนายอรรถพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสานกกร.ขอรายละเอียดผลสำรวจพร้อมสั่งตรวจสอบทุกกระบวนการและปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะลงโทษเด็ดขาดไม่มียกเว้นก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งด่วนกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานชี้แจงหลังมีข่าวอ้างข้อมูลหน่วยงานรัฐที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดย้ำว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและพร้อมดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะไม่เพิกเฉยในทุกประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะคะเตรียมประสานกกร.ขอรายละเอียดสำรวจภาคเอกชนหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติถูกจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูง

0: ซึ่งสั่งตรวจสอบทุกกระบวนงานปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตนะคะย้ำเลยนะคะว่าถ้าหากพบการกระทำผิดเนี่ยจะต้องลงโทษอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้นะคะจากการที่มีการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ที่ระบุให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ในลำดับ9จาก10หน่วยงานที่ถูกมองว่ามูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงซึ่งกรมก็สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนทันทีปิดช่องโหว่ยกระดับความโปร่งใสในการทำงานเมื่อผลสำรวจออกมาทางกรมก็พร้อมรับฟังนำไปสู่ข้อมูลการตรวจสอบภายในอย่างจริงจังพร้อมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจวิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างและกระบวนการประเมินเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติแตกต่างจากหน่วยงานที่มีลักษณะให้บริการประชาชนหรือว่าอนุญาตกิจการธุรกิจโดยตรงเนื่องจากบทบาทหลักของกรมคือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผืนป่าสัตว์ป่ารวมถึงการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศทั้งนี้กรมพร้อมนำทุกข้อมูลมาพิจารณาปิดช่องโหว่ยกระดับพรรมาภิบาลในองค์กรต่อไปเมื่อมีข้อมูลออกมาแบบนี้กรมจะต้องนำไปตรวจสอบปรับปรุงไม่ให้เกิดข้อครหาต่อหน่วยงานยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่าเรียกรับสินบนก็จะดำเนินการลงโทษทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปิดให้ประชาชนภาคเอกชนแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ราชการสะดวกนะศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติโทรไปที่หมายเลขนี้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะแจ้งข้อมูลการทุจริตต่างๆ02-561-0777ต่อไปที่1240ในวันและเวลาราชการนะคะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวของกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับเพราะหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่กกร.บอกว่ามีการเรียกรับสินบนกันด้วยนะครับพักครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับรัฐมนตรีคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการสั่งปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบข้อที่จริงหลัง3หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงโดนพาดพิงติดอันดับรับสินบนสูงสุดครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกติดอันดับรับสินบนสูงสุด20อันดับแรกว่ามอบไปให้ปลัดกระทรวงไปดูข้อที่จริงและรวบรวมข้อมูลมานำเสนอต่อไปหากพบข้อมูลก็พร้อมจะตั้งกรรมการสอบย้ำทุกหน่วยงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสชี้ผลสำรวจต้องตรวจสอบความได้เชื่อถือเชิงลึกด้วยนายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นโอกาสที่อธิบายเรื่องนี้ครับในโอกาสเป็นประธานในพิธีครบรอบสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ครบรอบ75ปีปรับโฉมท่าเรือสู่อนาคตเดินหน้าพัฒนาองค์กรโดยขับเคลื่อน5ด้านสำคัญครับก็ได้แก่ท่าเรืออัจฉริยะท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเสริมศักยภาพชุมชนการเชื่อมโยงโลจิสติกระดับสูงภูมิภาคและก็การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยผลดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ69ครับการท่าเรือมีรายได้รวม 8,306 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.30% มีกำไรสุทธิ 3,571 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ
0: ค่ะในส่วนของหอการค้าไทยภาคเ

0: เอกชนเข้าหารือรัฐบาลดันแอนตี้คอร์รัปชันยกระดับความโปร่งใสหวังเข้า OECD ให้ได้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพูดถึงการประชุมหารือร่วมคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยบอกว่าวันนี้สภาหอการค้าไทยและกลุ่มเพื่อนไม่ทนขอเข้าพบนายกเพื่อปรึกษาหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งก็ได้มอบหมายนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและตัวแทนรับข้อเสนอจากภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลขับเคลื่อนประเด็นหลักที่จะหารือเน้นเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังเป็นรูปธรรมขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากซึ่งประเทศไทยจะต้องพยายามเข้าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ให้ได้เพราะหากเข้าไม่ได้ก็จะเหนื่อยขณะนี้เรตติ้งต่ำมากจึงต้องพยายามดึงเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ส่วนข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลในวงประชุมผู้ประกอบการพูดคุยผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเย็นวันนี้นะคะนายพจน์บอกแบบนี้ค่ะว่าข้อเสนอนั้นมีอยู่แล้วแต่ขอให้รอการพูดคุยเสร็จสิ้นก่อนขณะที่นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมประเด็นหลายอย่างในสภาวะวิกฤตแบบนี้ก็จะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประเทศและต้องผลักดันเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันสร้างความโปร่งใสในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลต้องพุ่งเป้าไปที่ใดเป็นอันดับแรกนางพิมพ์ใจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจะต้องมาดูที่กลุ่มเปราะบางก่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญมากนายพจน์ยังกล่าวเสริมนะคะว่ากลุ่มเปราะบางก็ถือเป็นกลุ่มหนึ่งส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังจาก CEO ทั้งหลายก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจภาคเอกชนจะมีข้อเสนออะไรที่จะผลักดันอย่างเร่งด่วนในการที่ภาคเอกชนพบรัฐบาลในวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐกับเอกชนต้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกกำหนดนโยบายแต่ขับเคลื่อนจริงก็คือเอกชนเพราะว่าทราบปัญหาว่าอยู่ตรงไหนนะคะจากนั้นค่ะนายประกรณ์ก็พูดถึงว่ายินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่วนในพจน์นะคะบอกว่าจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี68เมื่อปีที่แล้วเอกชนก็มองว่าคงไปไม่ไหวถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะมีแต่คนบ่นกันเยอะเห็นได้จากตามข่าวจึงได้มีการพูดคุยว่าจะต้องมาหารือกันเพราะการคอร์รัปชันนั้นถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากค่ะ
1: พักครู่เดียวครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลื้มปฏิญญาร้านลาบออกผลครับพลทหารรุ่นแรกรับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้ววันนี้ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พลทหาร24นายแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปปช1นายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวส23นายซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโครงการ1กองบัญชาการ1สถานศึกษาพัฒนาคนพัฒนากองทัพพัฒนาชาติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าโครงการนี้ครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกำลังพลและได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้นครับให้ประสานงานเมื่อได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2จึงร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ1กองบัญชาการ1สถานศึกษาพัฒนาคนพัฒนากองทัพพัฒนาชาติผลจากความร่วมมือดังกล่าวก็ทำให้กำลังพลมีโอกาสมากกว่าการเป็นทหารเพียงอย่างเดียวโอกาสแรกก็คือการได้พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจจากการฝึกมีความแข็งแรงเข้มแข็งรวมถึงปลูกฝังความรักชาติส่วนโอกาสที่2ก็คือเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาครับซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนำความรู้ไปใช้เลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวได้ขณะที่อีกหนึ่งโอกาสสำคัญก็คือการได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพมีระเบียบวินัยแล้วก็มีอาชีพมั่นคงจุดเริ่มต้นความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างทานอาหารกับอธิการบดีที่ร้านลาบแห่งหนึ่งครับจึงเรียกความสำเร็จวันนี้ว่าปฏิญญาร้านลาบก็รู้สึกภูมิใจที่แนวคิดนี้เริ่มออกดอกออกผลจนพลทหาร ารได้รับประกัน

0: ช่วงสุดท้ายสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะมาดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะที่ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ BRICS และประเทศหุ้นส่วนที่อินเดียในโอกาสนี้มีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประเทศอิหร่านลุ้นเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ถ้าหากเจรจาสันติภาพนั้นได้ข้อยุตินะคะก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะบอกว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเข้าใจดีว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันและปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญต่อไทยและประเทศอื่นๆเชื่อว่าหากยุติขัดแย้งได้การหารือกับสหรัฐมีความคืบหน้าในไม่ช้านี้การเปิดช่องแคบฮอร์โมสก็อาจจะมีผลแล้วก็เห็นนะคะส่วนกรณีที่อิหร่านต้องการการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจำพวกยาไทยพร้อมตอบสนองและจะส่งความช่วยเหลือผ่านประเทศโอมานในไม่ช้าประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนเตือนรัฐบาลกัมพูชาอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคะที่มีการพูดคุยก็คือเรื่องไทยกัมพูชาไม่ให้เจรจาทวิภาคีใดๆกับไทยและให้เดินหน้ากลไกนะคะอันคลอสนะคะโดยนายเสียหศักดิ์บอกว่าสำหรับไทยเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็จะต้องมีกลไกอื่นๆหรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องของการประนีประนอมแบบสมัครใจและแบบบังคับโดยไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คือแนวทางที่2ประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาค่ะสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ BRICS ครั้งนี้ถือเป็นการครบรอบ20ปีการก่อตั้ง BRICS มีการหารือแนวทางรักษากติการะหว่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขณะที่ไทยก็ใช้โอกาสนี้สานสัมพันธ์ตลาดเศรษฐกิจใหม่ในประเทศแอฟริกาค่ะ
1: มีเรื่องของหนุ่มจีนครับที่เมื่อวานนี้หัวร้อนไปพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังฟ้องดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเจ้าตัวเองก็ยอมจ่ายค่าเสียหายแล้วกว่า 400,000 บาทครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุอลวาดใช้กำลังพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2เครื่องจนพังเสียหายก่อนเดินฝ่าด่านตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ก็ยังชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยถ้อยคำหยาบคายและพยายามจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 2:30 พนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งเหตุภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกสวน2ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร้อยตำรวจเอกสรัญวิทย์แก้วโขโตนะครับบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมีชายชาวจีนนายหนึ่งครับอาการฉุนเฉียวใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทาง2เครื่องก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเกิดเหตุชายคนดังกล่าวก็ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยภาษาจีนเสียงดังโดยมีความไหวในภาษาไทยว่าเป็นคำที่หยาบคายนะครับรวมถึงคำสบถอื่นๆอีกหลายคำพยายามที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยแต่ว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุได้เข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวไว้ทันจนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะครับล่าสุดนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุวรรณภูมิคุมตัวหนุ่มจีนหัวร้อนไปฝากขังที่ศาลสมุทรปราการแล้วครับพร้อมดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะที่เจ้าตัวให้การรับสารภาพแล้วยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการทำเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติพังไป2เครื่องรวมเป็นเงินกว่า 450,000 บาทครับ
0: ค่ะมีเรื่องของอาหารนะคะที่มีการไปตรวจของเจ้าหน้าที่ไปพบนะคะว่ามีทิชชู่ปะปนอยู่ในเกี๊ยวก็เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาทำให้นางสาวอิสรามานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะตรงนี้นะคะก็นิ่งเฉยไม่ได้สั่งลุยเลยนะคะสคบขอนแก่นไปดูซิว่าปัญหานี้มันเกิดได้ยังไงนะคะด้วยความคืบหน้าการดำเนินการกรณีนี้จากที่ผู้บริโภคคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าพบกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซื้อจากร้านค้าใกล้บึงแก่นนครมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางค่ะทำให้นางสุภมาศนะคะก็ได้กำชับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ ผูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

0: ร่วมติดตามข้อเท็จจริงนางสาวสุภมาศบอกว่าการดูแลความปลอดภัยอาหารและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนั้นเป็นไปตามมาตรการรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันหลังทราบเหตุก็ได้สั่งการสคบส่งทีมลงพื้นที่ไปในวันเกิดเหตุทันทีพยายามประสานผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่บริเวณบึงแก่นนครพบผู้ประกอบการจำหน่ายเกี๊ยวทอดประมาณ 15-20 ร้านแล้วก็เกี๊ยวนึ่งอีก 5-7 ร้านรวมเกือบ30ร้านด้วยกันพร้อมสุ่มซื้อตรวจสอบแต่ยังไม่พบกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็เลยกำชับค่ะว่าให้เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุถล่มรัฐอุตรประเทศเสียชีวิตกว่า100คนเลยครับพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มรัฐอุตรประเทศอย่างรุนแรงซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104คนโดยพื้นที่รอบเมืองประยัคฆราชได้รับความเสียหายหนักที่สุดครับทางมุขมนตรีประจำรัฐได้สั่งการให้เร่งกระจายงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยให้ถึงมือภายใน24ชั่วโมงคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ประจำรัฐเปิดเผยว่าพายุดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างใน12เขตมีผู้บาดเจ็บ59คนบ้านเรือนพังเสียหาย87หลังส่วนสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับรวมถึงอาคารกำแพงถล่มลงมาท่ามกำลังกระแสลมแรงในช่วงก่อนเข้าสู่รู้ดูมรสุมของอินเดียครับ
0: มาดูการเมืองของอังกฤษกันบ้างนะคะเคียร์สตาร์เมอร์เตรียมเผชิญผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานด้วยกันถึง2คนท่ามกลางมรสุมรุมเร้าอย่างหนักหลังจากพรรครัฐบาลทำผลงานแย่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจนมีเสียงเรียกร้องให้ลงจากเก้าอี้ผู้นำเพื่อแสดงความรับผิดชอบเมื่อวานนี้ค่ะเวสต์บริติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษยื่นใบลาออกจากตำแหน่งท้าเพื่อลงท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากเคียร์สตาร์เมอร์ผู้นำคนปัจจุบันให้เหตุผลว่าเขาหมดความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการนำทีมของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์แล้วและเห็นได้ชัดว่าสตาร์เมอร์นั้นไม่สามารถนำพรรคแรงงานเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงานต้องการให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเพื่อให้พรรคนั้นมีผู้สมัครและมีผู้นำที่ดีและพร้อมที่สุดค่ะเช่นเดียวกับแอนดี้เบอร์แนมนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ที่หวังลงท้าชิงอีกคนเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งของตนเองเพื่อกลับสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหลังจากที่เพื่อนส.ส.พรรคแรงงานในเขตดังกล่าวประกาศสละเก้าอี้เปิดทางให้โดยตามกฎหมายพรรคแรงงานผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีฐานะเป็นส.ส.เท่านั้นทำให้เบอร์แนมจำเป็นจะต้องชนะการเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะสามารถเปิดศึกท้าชิงอำนาจได้อย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับเงื่อนไขและกระบวนการสรรหาผู้นำคนใหม่ของพรรครัฐบาลเพื่อโค่นนายกรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตำแหน่งผู้ที่หวังลงท้าชิงจำเป็นจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้รับรองส.ส.ของพรรคให้ได้อย่างน้อย81คนหรือร้อยละ20ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดนะคะจึงจะสามารถเปิดศึกเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการได้แต่ว่าณจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการซึ่งสตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันตอนนี้เขาเผชิญวิกฤตศรัทธาอย่างหนักเลยนะคะหลังจากพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นและภูมิภาคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสูญเสียที่นั่งในสภาท้องถิ่นของอังกฤษไปมากกว่า 1,400 ที่นั่งรวมถึงพ่ายแพ้ในสภาเวลส์และสภาสกอตแลนด์จนส.ส.พรรคแรงงานมากกว่า80คนออกมาเรียกร้องให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งหรือประกาศกรอบเวลาในการอำลาเก้าอี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณ

0: ีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
3: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าความคุณจักรพันธ์ผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ค่ะก็ดร.กิฟต์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกเหนือจากปรากฏการณ์ที่บิ๊กเดลใหญ่ของโลกเนี่ยนะคะพบกันเนาะสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีเรียกว่าการวิเคราะห์เจาะลึกสำหรับสปีชหรือว่าถ้อยแถลงของแต่ละฝ่ายเรียกว่านักวิชาการนะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าถอดกันเป็นวรรควรร
4: ค
2: เตือนกันเป็นวรรควรรคนะอย่างเราท่านๆบางทีไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ดูเขาตกลงอะไรกันคุยเรื่องค้าขายอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าเดียวใหญ่เนี่ยเรื่องของเป้าหมายนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนเครื่องมือก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นมักจะเป็นเครื่องมือเนาะเรื่องการซื้อขายเรื่องการตกลงอะไรต่างๆการขน CEO หลายสิบบริษัทไปในกระบวนเนี่ยไปหมดเนี่ยนะประเด็นที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้กล่าวในถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันเนาะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าได้กล่าวอ้างถึงยูทิมิดิสหลายคนก็ต้องไปพลิกตำราอย่างเราท่านๆถ้าเกิดว่าในช่วงก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสที่จะได้ติดตามเรื่องของทางรัฐศาสตร์เรื่องของการปกครองแล้วก็คงจะคุ้นหูกันมานะคะเป็นบิดาก็เป็นบิดาของสำนักความคิดสัจจนิยมทางการเมืองท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากในอดีตนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์ระหว่างชาติว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของอำนาจมากกว่าความชอบธรรมนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงเรื่องของสงครามเพลฟานิเซียซึ่งตอนท่านที่ชอบดูภาพยนตร์จะเข้าใจนะคะมันจะเป็นเรื่องของมหาสงครามระหว่างสปาร์ตากับเอเธนส์ดิฉันสมัยยังวัยรุ่นชอบดูมากมันเหมือนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็มาสร้างแล้วก็อิงจากเขาโครงอะไรต่างๆซึ่งมีทั้งนักคิดนักเขียนหรือว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่ามันก็จะมีภาพจำอะไรต่างๆนะทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันเตือนกันเนี่ยนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่บางคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าเนี่ยท่านสีจิ้นผิงนี่ยกขึ้นมาเหมือนเตือนใจให้เห็นกันนะนะว่าประเทศของทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่เขาเรียกว่าบิ๊กดีลของโลกใช่ไหมเป็นรายใหญ่ของโลกสองประเทศถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งนี่ก็คงจะมีความเสีย

ะคะถ้าเกิดว่ามีความร่วมมือกันดีเนี่ยก็จะเรียกว่าเดินหน้ากันไปได้แล้วก็เรื่องของการซื้อขายอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือนะแล้วก็ทางราชการเขาก็คุยกันถึงเรื่องของนโยบายจีนเดียวเนาะว่าการที่สหรัฐเนี่ยจะขายอาวุธเป็นจำนวนมากให้

0: ผลกระทบต่อโลกใบนี้ในหลายๆด้านนะคะในเชิงกฎหมายเนี่ยบางทีเขาบอกว่าการใช้อำนาจเนี่ยมันมีผลมากกว่าการใช้กฎหมายหรือหลักการอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับนักกฎหมายฟังแล้วเป็นไงบ้าง
1: จริงๆกฎหมายเนี่ยหนีไม่พ้นว่าคือกฎหมายคือคนต่อให้สำคัญหลักการในของสุขสำเร็จของตกลงกันหรือเชื่อว่าคนกันแค่เราย้อนโอ้มันก็ม
0: ีสัญญาณไม่เวิร์กขาดช่องขออีกทีแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนสลับสายนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้เนี่ยสำหรับนักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การเมืองอะไรต่างๆก็สนใจเป็นพิเศษนะแล้วก็เหมือนกับมีนัยยะที่อยู่ในคำแถลงอะไรต่างๆก็มีการตีความกันเยอะเราเป็นประเทศเล็กน้อยกระจ้อยล่อยเนี่ยเราก็ต้องตามกันว่าเขาจะยังไงกันแล้วเขาคล้ายๆเราเลยเนาะเรามี CEO เข้าสำเนียบกันด้วยเนาะ
1: ได้ยินแล้วไหมคะ
0: ได
1: ้
0: ย
1: ิน
0: แล้วค่ะได้ยินแล้ว
2: คร
0: ับ ครับ
2: คร
0: ับ
2: คือ
1: เม
2: ื่อ
1: ส
2: ัก
1: คร
2: ู่
1: เร
2: ีย
1: นบอกว
2: ่
1: ากฎหมายเป็นคนจัดทำให้สิ่งที่ทำเนี่ยถ้าพูดแบบดังนั้นต้องร้อยแบบเป็นโต๊ะตกลงเพราะว่าจะเพราะว่าเราก็โง่คนใหญ่ถ่ายจริงๆมันก็เห็นสถานการณ์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศเขาไม่ใช่ผู้นำท่านประธานแล้วเนี่ยคือทางคนเขาเรียกว่าคนในการตาและทั้งใจเขาก็เห็นว่าหลายตาในเมื่อวานนี้ก็ดูเป็นโมเมนต์แบบลอยที่แผ่นนะครับที่แค่ถ้าจะบอกความจริงว่าจริงแบบรับการต่อรองก็ต้องบอกว่าสรุปแบบของการเนี่ยคงจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจในแง่ของของด้านของสองโลก
0: ดร.กิฟต์ขยับหามุมสักนิดหนึ่งได้ยินมันจะมาเป็นช่วงๆบางช่วงพอคุยสักพักหนึ่งคงจะโดนคลื่นแทรกอ่ะเชิญค่ะ
1: ได้ยินนะคะตอนนี้ได้ยินเหร
0: อก็จะขาดเป็นช่วงๆอะค่ะ
1: เป็นระยะเดี๋ยวที่ฉันหาสถานที่ที่จะ
0: ได้ได
1: ้
0: ขอบคุณค่ะเราคุยกันก่อนเนาะคุณจักรพันธ์
2: ครับ
0: นะคะคือบางทีเนี่ยถ้าอยู่นอกสถานที่ก็ต้องอย
2: ู่ในมุมที่สัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนเสียงได้แต่ว่ามันอาจจะขาดเป็นช่วงๆผมก็เคยเจอมาแล้วในบางจุดนะครับกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องไงว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาเจอกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่โลกก็จับตาดูนะว่าผู้นำทั้งสองประเทศพบกันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือจะมีอะไรที่มีความขัดแย้งกันไหมอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าดูจากสปีดแล้วท่านประธานรัฐบาลท่านก็อวยประเทศจีนเต็มที่เลยแหละ
0: เพราะว่ามาครั้งที่สองต่างจากครั้งแรกไง
2: ใช่ใช่
0: ผ่านไปหลายปีแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต่างกันนะคะคุยกับคนที่มีตังน้อยกว่ากับตังมากกว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก
2: ็
0: เป
2: ้
0: าหมายด้วยเป้าหมายด้วยว่าคือเราจะสังเกตได้นะถ้าดูดูง่ายอย่างดิฉันเนี่ยถ้าอยากขอความช่วยเหลือคุณจักรพันธ์เนี่ยดิฉันต้องดิ้นรนดันดนถ้าคุณจักรพันธ์work from home อยู่บ้านดิฉันก็ต้องหาทางไปให้ได้เพื่อจะไปคุยแต่ถ้า คุณจักรพันธ์มีภารกิจกับดิฉันเนี่ยก็ต้องดิ้นรนมาที่สถานีอะไรแบบเนี้ยเนาะ
2: ครับใช่
0: มันก็จะเห็นภาพกันก็จะมีการแลกอ่ะคุยต่อ
2: ครับครับ
1: คุณส
2: ภ
1: า
2: พ
1: อันนี้ชัดขึ้นไหมคะ
0: ชัดมากชัดมาก
1: โอเคอาจจะเป็นเพราะหูฟังค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานเองเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่คือเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ละกันเนาะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่ท่านประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศมหาอำนาจแต่ว่าเราเห็นหน้าของคนที่มีความสำคัญนะในหลายอุตสาหกรรมเลย
0: ทุกคนไม่หมดเลยเนา
1: ใช่บางท่านก็เซลฟี่กันแบบเป็นกันเองมาก

0: ใช่เลยค่ะเมื่อวานเห็นเนาะทีนี้สิ่งที่จีนกับสหรัฐกำลังพยายามตกลงกันเนี่ยมันมีหลายชั้นทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการแข่งขันเชิงอำนาจนี่มันมีเยอะแยะมากมายแต่สรุปว่าเขาต้องการจะตกลงกันเรื่องอะไรดีกว่าหนึ่งสำคัญมากน่าจะเกิดจากเขาเรียกวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเขาต้องการจะพักรบนะเรื่องของสงครามการค้าเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยเวลาเขาพยายามจะคือมันมีข้อตกลงที่ทำก่อนหน้านี้ถูกไหมคะโอ้เขาไม่ต้องการให้เกิดการไปขึ้นภาษีใส่กันแบบหนักหน่วงเหมือนช่วงสงครามการค้าในช่วงแรกๆนะคะ
1: เขาจะหาทางลง
0: เขาต้องการใช่หาทางลงแต่เป็นการหาทางลงร่วมกันนะคุณเดี๋ยวฟังนะคะสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการเนี่ยอย่างถ้าไปฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องการให้จีนเนี่ยเปิดตลาดมากขึ้น
1: ใช่ใช
0: ่นะคะซื้อสินค้า
1: บริ
0: การมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันขนลุกนะถ้าเกิดว่าจีนงดซื้อไปหมดเลยเนี่ยนะก็รายได้ก็จะเข้าประเทศน้อยลงมากนะคะแล้วก็น่าจะถูกกดดันจากพลเมืองภายในประเทศด้วยพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่พลเมืองแบบเขาเรียกว่าเป็นรายบุคคลนะสร้างอุตสาหกรรมด้วย
1: นะคะอุตสาหกรรมเลย
0: นะคะทีนี้ซื้อสินค้าอเมริกันเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวอย่างเช่นเครื่องบินโบอิงนะคะเพราะว่าคือแต่จะซื้อได้ค่ะเข้าใจว่าจีนนะคะน่าจะมีดำเนินการเรื่องของการผลิตเครื่องบินของตัวเองถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้มันก็เหมือนว่าเสียฐานลูกค้าไปเนา
1: ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็สินค้าเกษตรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการลดการเกินดุลการค้าทีนี้พอมาดูฝั่งจีนต้องการอะไรจากสหรัฐบ้างนะคะจีนเขาต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: AI อะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ลดแรงกดดันทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ไม่ใช้มาตรการในการกีดกันทางเศรษฐกิจที่มากเกินไปด
1: ัง
0: นั้นจุดสำคัญก็คือถ้าพูดง่ายคือทั้งสองฝั่งรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดชนกันทางเศรษฐกิจอะค่ะกระทบหมดทั่วโลกนะคุณไม่ได้จะทบแค่สหรัฐกับจีนเท่านั้นนะคะทีนี้อันที่สองที่เขามีแนวโน้มว่าอยากจะคุยกันมากๆก็คือเรื่องของการแข่งขันทางด้าน AI แล้วก็พวกชิปต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันคือสมัยก่อนมันแข่งขันกันอย่างนึงแต่ปัจจุบันมันมาแข่งแบบนี้แล้วนะคะก็สหรัฐโดยเฉพาะหน้าตาเห็นไหมคะเมื่อวานทิมคุกหรือว่าประธานของ NVIDIA ใช่ไหมคะก็เห็นกันอยู่นะคะคือบริษัทเหล่านี้ต้องการเข้าถึงตลาดจีนนะคะแต่ทางรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะเป็นลักษณะของการกำหนดขอบเขตนะคะไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูงเพราะว่ามองว่า AI มันมีผลกระทบต่อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอาวุธหรือว่าอำนาจโลกในอนาคตดังนั้นการเจรจาเรื่อง AI คงจะต้องเป็นการต่อรองเรื่องอำนาจในอนาคตหรือว่า future power นะคะอีกอันนึงที่หนีไม่พ้นคือเรื่องตะวันออกกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทรัมป์เองก็ต้องการให้จีนเนี่ยช่วยกดดันทางอิหร่านนะคะเพื่อลดความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะสู้ไปยิ่งสู้นานก็ยิ่งคือเขาเรียกว่าแพ้ทั้งสองฝ
1: ่
0: าย
1: แพ้ทั้งสองฝ่าย
0: โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจด้วยทีนี้เพราะว่าจีนก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์กับทางอิหร่านเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าสงครามขยายตัวเนี่ยสิ่งนึงที่มันหนีไม่พ้นคือเรื่องของราคาพลังงานและราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นทั่วโลกนะคะในเฉพาะบางประเทศเท่านั้นแล้วก็เศรษฐกิจก็ชะลอตัวต่างๆแน่นอนท้ายที่สุดอะค่ะพอย้อนกลับไปที่สหรัฐมันกระทบความนิยมนะคะของรัฐบาลถูกไหม
2: คะ
0: ก็อันนี้ก็จะต้องเป็นดูแล้วค่ะว่าจีนจะว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงคือเรื่องของไต้หวันใช่ไหมนะคะคือไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่จีนเนี่ยถือว่าตัดไม่ได้นะคะจีนก็มองว่าไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนเนาะการที่สหรัฐขยายพูดง่ายคือขายอาวุธให้ไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นการแทรกแซงอธิปไตยของจีนนะคะทีนี้เขาก็มีพันธกรณีเนาะหลายเรื่องที่อาจจะต้องดูนะคะว่ามีการเตือนอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะว่าโลกกังวลพอๆกับเรื่องตะวันออกกลาง
1: ตะวันออกกลาง
0: นะคะแล้วถ้าจะปิดสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานที่น่าสนใจคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะคือต้องดูด้วยว่าดูอำนาจนี่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะเมื่อก่อนเองจีนก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้กับสหรัฐถูกไหมป
1: ั
0: จจุบันสหรัฐก็เริ่มจะยอมรับนะคะว่าจีนเป็นฐานะระดับเดียวกับตัวเองแล้วค่ะ

0: แล้วก็กลับมาใช้แนวคิดเรื่องโลกที่ไปขับเคลื่อนด้วยไม่ใช่หนึ่งมหาอำนาจละตอนนี้ก็กลายเป็นมหาอำนาจสองขั้วละนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะคะก็ยังต้องบอกอะค่ะว่าดูภาพเมื่อวานทั้งสองประเทศยังคงแข่งขันกันอย่างหนักนะคือเห็นภาพแบบชื่นมื่นอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่คุยกันนะคะมันเป็นเรื่องที
1: ่ยังหนัก
0: ทั้งนั้นนะคะแต่ดินก็ยังมีความเชื่อในทางบวกนะว่าเขาก็พยายามจะหาทางที่จะอยู่ร่วมกันแบบแข่งขันแต่ว่าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพราะการเป็นศัตรูเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ดินพูดถึงเรื่องว่า1 2 3 4 5ที่เขาอยากจะเจรจาตกลงร่วมกันน่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคุณถ้าเป็นศัตรูกันน่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นถ้าโยงจุดนี้ไปถึงเรื่องของกฎหมายก็คือว่ามันสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายความมั่นคงconstitution หรือว่ารัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนะคะตรงนี้ก็น่าจะสำคัญทั้งหมดเลยเพราะว่าประเด็นสงครามทางการค้าเนี่ยมันก็โยงไปถึงกฎหมายภายในบวกกับโยงไปถึงเรื่องของ WTO นะคะก็สหรัฐเองก็คงต้องเคลียร์นะให้ชัดเจนว่าใช้อำนาจในการขึ้นภาษีได้แค่ไหนถูกไหมนะคะมีกฎหมายอะไรต่างๆมากมายกฎหมายภายในก็เป็นเรื่อง taxation นะคะเรื่องของการขยายการค้าถูกไหมนะคะอันนี้มันก็จะมีอยู่ในนั้นนะคะเพื่ออะไรกฎหมายเหล่านี้มีขึ้นเพื่อที่จะขึ้นภาษีที่นำเข้าจากจีนจำนวนมากหรือเปล่าและถ้าเกิดมันทำแบบนี้มันผิดต่อหลักการเลือกปฏิบัติหมายคือมันเป็นลักษณะการเลือกปฏิบัติ
1: การเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องแล้วมันจะไปขัดพันธะกรณีบางอย่าง
1: ที่
0: ตกลงกันไว้หรือเปล่านะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าจำได้นะจีนเคยมีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO นะคะหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ากลับมาคุยกันใหม่แบบนี้เรียกว่ามันก็เป็นภาพที่ดีนะคุณ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งคือด้วยความสหรัฐเป็นประเทศแบบ common law ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ศาลสหรัฐเนี่ยจำกัดอำนาจทรัมป์เองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญใช่เพราะว่าศาลสหรัฐมีการจำกัดอำนาจของทรัมป์ในการขึ้นภาษีถูกไหมคะ
1: อ๋อที่ครั้งที่เพิกถอน
0: ใช่เพราะสองประเทศนี้มีความไม่เหมือนกันเลยนะเรื่องของกฎหมายคนละอย่างเลยนะคะก็เป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะเขาก็สู้กันนะคะภายในก็สู้กันระหว่างอำนาจในเชิงการบริหารแล้วก็อำนาจของนิติบัญญัตินะคะคือ executive power กับ congressional power เนาะแต่พอดูตามรัฐธรรมนูญสหรัฐเองเนี่ยอำนาจด้านภาษีแล้วก็การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นของสภาถูกไหมคะเป็นของคองเกรสแต่ประธานาธิบดีเขาใช้อำนาจได้เฉพาะเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว
1: ้
0: ทีเนี้ยถ้ามันเกินขอบเขตใครมาดูแลก็คือ judicial นั่นก็คือเป็นศาลนะคะที่เข้ามาตรวจสอบเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของเช็คแอนด์บาลานซ์อีกอันนึงที่หนีไม่พ้นคือเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าอาวุธนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไต้หวันอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงมันคือเซนซิทีฟที่สุดแล้วที่คุยกันสหรัฐเองเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่เราทุกคนก็ทราบเป
2: ็
0: นเรื่องของความสัมพันธ์ถูกไหมคะมันมีไต้หวันอะไรนะ relations act อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะมีมุมนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันชอบด้วยกฎหมายภายในหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือ question เริ่มมีเรื่องหมายคำถามตรงนี้แต่มุมจีนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะคุณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนเขายึดหลัก one china principle คือจีนเดียว
1: ค่ะ
0: ถ้าไปคุยกับเขาหลายจีนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะคุณ
1: อ๋อเพราะงั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเหมือนกับสหรัฐเหมือนเตือนว่าสหรัฐนี่เข้าไปลุกล้ำในส่วนที่เป็นอำนาจที่ประทายของจีนอยู่เหมือนกันผ่าน
0: คือนั่นน่ะพูดด้วยความเป็นแบบเหมือนคนเป็นผู้ชมนะเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพอยที่หนักหนาหรือว่าเซนซิทีฟที่สุดคือเรื่องนี้เลยนะ
1: ค่ะ
2: เรื่องไต้หวัน
0: ครับใช่ค่ะ
1: ประมาณว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้สามารถที่จะคุยตกลงกันได้อย่างอื่นน่าจะราบรื่นไหม
0: ก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างที่เรียนไปละค่ะว่าสองประเทศเนี้ยจะคุยกันเรื่องเนี้ยรู้เรื่องหรือเปล่ามันต้องอาศัยหลายอย่างมากเพราะว่าเขาตีความเรื่องพวกเนี้ยคนละแบบกันไปเลยเพราะว่าจีนก็ไปอ้างเรื่องอำนาจอธิปไตยถูกไหมเรื่องอธิปไตยในลักษณะ territory นะ
1: คะ
0: แล้วก็เรื่องของการไม่แทรกแซงอะไรเป็นต้นแต่ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็

0: กูเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก
1: เขาต้องแทรกแซง
0: เ
1: ขาชอบแทรกแซง
0: โอ้นั่นแหละนะคะอันนี้เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ฟังประเด็นเนี่ยเรื่องเนี้ยเปราะบางนะคะเซนซิทีฟมากที่สุดวะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่สามที่มีความน่าสนใจคือกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม AI กับเทคโนโลยีนะคะถ้าพูดง่ายคือเรื่องของคลิปเรื่องของ AI ต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐถูกไหมคะการประทับการใช้เทคโนโลยีในบางขอบเขตหรือแม้กระทั่งเรื่องของการส่งออกนะการควบคุมการส่งออกสหรัฐเองก็ใช้กฎหมายหลายฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็น Export Administration Regulation ถูกไหมคะมันคือพูดง่ายคือทั้งหลายๆฉบับดังกล่าวเนี่ยมีเป้าประสงค์คล้ายๆกันหนึ่งอย่างก็คือต้องการจำกัดไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีกับ AI ต่างๆนั่นเอง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวแหมเหมือนกับมีคู่ต่อสู
2: ้
1: ที่เก่งกว่า
0: ได้แล้วด้วย
1: เท่ากัน
0: คือถ้าเราพูดในมุมหนึ่งเองเนี่ยด้วยความแบบใจเป็นธรรมคือเรื่องเองเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนอเมริกาน
1: ะ
0: แต่ว่าก็เป็นอากงอาม่ามาจากจีนถูกไหมคือ
1: เรามีความสัมพันธ์แบบนี
0: ้ใช่เราพูดด้วยความเป็นธรรมและการแบบเหมือนกับพิจารณาด้วยเรื่องกลางด้วยแฟกต์กับน้องข้อเท็จจริงนะคะจากความเห็นส่วนตัวเองก็ยังมองว่าหลายๆเรื่องเองอ่ะด้วยความจีนมีลักษณะการปกครองแบบนี้ค่ะแล้วก็ความเชื่อรากฐานของประเทศเขาเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดว่าเขาก็อยากทำอะไรเขาก็พุ่งเป้าตรงนั้นไปได้เลยแต่ความเป็นประเทศliberal หรือประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีเช็คแอนด์บาลานซ์ที
1: ่มันรวมกัน
0: อาจจะทำให้อะไรตรงนี้อะไรมันก็อาจจะช้ากว่าปกติได้เหมือนกันนะคะก็ต้องเรียนว่าเขาเป็นระบบกฎหมายและความเชื่อและรากฐานมัน
1: ต่างกัน
0: แตกต่างกันมากนะคะต่างกันจนบางทีไม่รู้เขาจะเข้าใจกันหรือเปล่า
1: อ๋อเขาบอกว่าเรื่องอะไรความแตกต่างอะไรในโลกนี้เนี่ยสามารถที่จะจูนกันได้ด้วยผลประโยชน
0: ์โอ้โหอันนี้เด้อเข้าใจมากเลยเพราะว่าเห็นหน้าเห็นตาคนที่ชวนกันไปเมื่อวานนะก็เข้าใจได้นะคะ
1: โอ้โหคือเขาขนเรียกว่าบิ๊กเนาะCEO ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เขาต้องการเนี่ยบุกไปที่จีนด้วยต่างคนก็รู้สึกแสดงความ
0: ชื่นมื่น
1: ดูทีท่าว่าน่าจะมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันทีนี้แล้วประเทศเล็กๆจะจ้อยล่อยอย่างเรานี่จะแค่ดูมันก็ไม่ค่อยจะนั่นเนาะมันมีโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์จากกรณีแบบนี้ไหมคิดว่า
0: คือถ้าส่วนตัวทุกอย่างอ่ะถ้าเราที่เราคุยกันมานะคะไม่ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กหรือว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ในสากลโลกนี
1: ้ก็ต้องแบบพอมองยัดเขาคุยกันทุกคนก็ต้องพยายามหาช่องของตัวเอง
0: คือมันมีได้หมดนะคะแล้วความเขาเรียกความดีงามของประเทศเราอย่างนึงคือเราอ่ะเป็นมิตรกับทุกคนดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าประเทศเราเนี่ยก็มีความรอดปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งละกันนะคะคือประโยชน์คือประเทศเล็กๆนะเดี๋ยวพูดในมุมว่าทั่วไปดีกว่านะคะมันก็คงมีได้ประโยชน์เชิงบวกกับเชิงลบด้วยนะคะแล้วก็จริงๆประเทศขนาดกลางขนาดเล็กต่างๆเช่นประเทศเราเองเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ก็ต้องไปเกาะๆเขาไปกันนะ
1: พว
0: กเป็นโอกาสในแง่ของโอกาสทางยุทธศาสตร์ประมาณหนึ่งนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยคงเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะนักลงทุนก็อาจจะคำนึงถึงหรือพิจารณาเรื่องของการย้ายฐานการผลิตต่างๆนะคะถ้าเกิดจีนกับสหรัฐเองเนี่ยเขาขัดแย้งกันมันก็จะตกมาที่พวกเราบริษัทอเมริกันบางส่วนก็รู้สึกว่าโอ้ฉันไม่อยากพึ่งจีนใช่ไหมคะก็อาจจะอยากจะย้ายฐานการผลิตมาโซนเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่านะคะอย่างไทยเวียดนามมาเลอินโดนั่นก็คิดว่าอันนี้ก็คือไชน่าบวกหนึ่งสตรัทเจี้แน่นอนนะคะที่เราเห็นกันอยู่ประเทศเล็กต่อรองได้มากขึ้นไหมถ้าประเทศมหาอำนาจแข่งขันกันอ่ะอันนี้คือหลักการก็คือว่าเขาก็จะเปิดพื้นที่ให้กับประเทศเล็กมีพื้นที่ในการต่อรองมากยิ่งขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการพันธมิตรสูงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สปายเชนอย่าลืมนะให้พวกเซมิคอนดักเตอร์ AI data center อะไรแวร์เอิร์ธต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นศูนย์กลางใหม่นะคะของโลกใบนี้

0: ดังนั้นถ้าไทยเองมุ่งเป้าเช่นปัจจุบันอาจจะมีเรื่อง EV หักอะไรต่างๆนั้นนะเวียดนามก็ไม่ธรรมดาก็บริษัทเทคดึงเข้ามาถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงหมายถึงไอ้กลุ่มนึงเสี่ยงหรือเปล่าก็เสี่ยงเสี่ยงอะไรอย่างแรกคุณ
1: ถ
0: ูกบังคับให้เลือก
1: ถูกบังคับให้เลือกไม่มีกลางก็จะอยู่ฝั่งไหนก็ว่ามาอะไรแบบนี
0: ้กลางก็ไม่มีกลางนะคะก็สมมตินะโตไปทางจีนใช้เทคโนโลยีจีนมากเกินไปอเมริกาก็เริ่มแบบ
1: ขา
0: ดมองขอนใช่ไหมสมมติว่าเอ๊ะร่วมมือทหารกับสหรัฐมากเกินไปจีนก็หันมามองขอนอีกอย่างเงี้ยแน่นอนก็คงต้องบาลานซ์ให้ได้นะคะแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็เป็นสตาร์ทเจี้ไปหมดแหละแต่จะบอกว่าไม่ฉันไม่สนใจเลยโนสนโนแคร์ก็ไม่ได้อีกอะคุณ
1: อยู่ไม่ได้อีก
0: อยู่ไม่ได้นะคะก็ต้องดูค่ะว่าจีนกับสหรัฐเองเนี่ยเขาจะตกลงกันแล้วเขาจะเห็นมาร์คเห็นผลในทิศทางไหนนะ
1: คะ
0: สมมตินะเดี๋ยวสมมติน
1: ะ
0: สมมติว่าเขาขึ้นภาษีกันเขาฟาดปาดกันเขามีเทคโนโลยีวอร์ค่ะสงครามเทคกันพวกเราอะโดนทันทีแล้วประเทศอะไรก็โดนทันทีเพราะว่าเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกับพวกซัพพลายเชนเหล่านี้ค่ะอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าที่มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วนั่นแหละแถมอีกนิดนึงนะสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะแล้วกันเนาะด้วยความเราจุดแข็งเราเลยนะคะเราไม่เป็นศัตรูกับใครถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเรามีความสัมพันธ์อันดีนะกับทั้งสองประเทศนะคะ
1: บางคนก็บอกว่า
0: พันธมิตรเก่าแก่ด้วย
1: แกไม่เลือกข้าง
0: เศรษฐกิจสูงมาก
1: ถ้าแกไม่เลือกข้างฉันก็ไม่รักแกเหมือนกันอะไรประมาณนี
2: ้ฉันก็ไม่ไว้วางใจแบบจริงจริงแกอยู่ข้างไหน
1: ข้างไหนกันแน่
0: เพราะว่ามันเป็นโจทย์
1: ศิลปะ
0: อีกความยากหนึ่งของรัฐบาลยุคปัจจุบันเลยค่ะพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็มีทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งโอกาสจะเป็นเรื่องของการปิดโอกาสตัวเองถ้าฉลาดก็เปิดโอกาสถูกไหมคะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเช่นอุ้ยคุณจะเป็นบริทคันซี่ได้หรือเปล่าด้วยวิธีการไหนอย่างเงี้ยนะคะโอ้อย่างที่ฉันอยู่ในแวดวงการศึกษาแล้วเป็นหับด้านการศึกษาที่บริดจิ้งระหว่างสองประเทศนี้ได้ไหมภาษาจีนก็ต้องเรียนอังกฤษก็ต้องเรียน
1: นี่ฮะ
0: โอ้นะคะมันท้าทายมากจริงมันท้าทายมากมากจริง
1: เนาะ
0: แล้วโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณถ้าเหมือนพูดจริงเจอทางไหนก็มีปัญหาถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ได้ประโยชน์ระดับนึงค่
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: บริหารที่ดีก็อีกแบบนึงค่ะ
1: แล้วก็เรียนรู้ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะติ่งเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กระโดดถีบเป็นเครื่องสแกนซะหน่อยนะแต่ไม่ทันขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
0: ได้ค
3: ่
0: ะ
3: ได้ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐมนตรีกลาโหมการันตีรัฐบาลและกองทัพไร้เงื่อนไขเปิดด่านส่งตัวนายโยชน์กลับไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวไทยที่ถูกจับกุมขณะเข้าไปหาของป่าแล้วถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้ประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้จึงเป็นที่มาของการปล่อยตัวถือเป็นจุดเริ่มต้นการลดความขัดแย้งเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่ความเป็นทหารของไทยไม่ได้ลดหย่อนลงไปยังคงความพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งหากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะใช้กลไกทวิภาคีในการประชุม

0: ตั้งแต่คณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตามลำดับซึ่งอยากให้เชื่อมั่นในกองทัพว่ามีความพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนและการส่งตัววันนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆและไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดด่านซึ่งทุกอย่างยึดตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งการประสานงานมีแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้ดำเนินการยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งระดับกองทัพและระดับรัฐบาลผบ.ตร.น้อมรับผลการสำรวจภาคเอกชนพบตำรวจติด1ใน10หน่วยงานรับสินบนสูงสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจ3หน่วยงานภาคเอกชนพบว่าตำรวจเป็น1ใน10หน่วยงานติดอันดับรับสินบนสูงสุดว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบรายงานดังกล่าวแล้วผู้ถูกสำรวจถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจึงเป็นข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องรับฟังซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยให้ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและสั่งดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่อย่างเฉียบขาดทันทีในรายที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนส่วนการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสรวมถึงผลักดันให้เจ้าหน้าที่จราจรทุกนายมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกภาพและตรวจสอบได้ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีปัญหานอกจากนี้ยังปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามโรงพักต่างๆให้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งหากประชาชนที่ใช้บริการไปโรงพักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนชัดชาติเตรียมยื่นลาออกผู้ว่ากทม.สมัครชิงเก้าอี้อีกสมัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการแถลงข่าวความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ซึ่งเดิมกำหนดให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตนเองแต่เมื่อถึงเวลาแถลงกลับเปลี่ยนเป็นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่แถลงข่าวแทนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุที่นายชัชชาติไม่ได้เดินทางมาแถลงข่าวด้วยตนเองว่าเกี่ยวข้องกับการเตรียมประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือไม่โดยนายวิษณุชี้แจงเพียงว่าผู้ว่ากทม.มีภารกิจหลายด้านที่ต้องดำเนินการเมื่อถูกถามเพิ่มเติมว่าหากนายชัชชาติกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งจะยังคงร่วมงานในทีมบริหารชุดเดิมหรือไม่นายวิษณุระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้และต้องรอให้นายชัชชาติประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งก่อนส่วนประเด็นนโยบายต่างๆยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่านายชัชชาติเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อกระทรวงมหาดไทยภายในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัยและภายหลังการลาออกมีรายงานคาดว่านายชัชชาติจะใช้เวลาพักผ่อนพร้อมเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบุตรชายที่สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อสมัครรับเลือกตั้งและเปิดตัวทีมรองผู้ว่ากทม.รวมถึงทีมงานวันที่28พฤษภาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกร่วมงานแถลงข่าวโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมโชว์ลูกคอเพลงขอพบในฝันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประเภทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยครั้งที่3ปี2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคุณค่าที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเพลงเหล่านี้ซึ่งผ่านความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยยังจำบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีประทับใจในความสามารถความตั้งใจและพลังของเยาวชนจากทั่วประเทศซึ่งตอกย้ำว่าเวทีแห่งนี้สามารถสร้างโอกาสแรงบันดาลใจและคุณค่าที่ดีให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริงสิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการหนึ่งคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและภาครัฐภาคเอกชนวงการดนตรีและศิลปินรวมถึงผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆที่วงการสนับสนุนโครงการนี้และมีเป้าหมายร่วมกันพร้อมชื่นชมสำนักงานพระคลังข้างที่และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่าตนเองในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงขอพบในฝันของนายชรินทร์ นันทนาครด้วยพายุถล่มรัฐอุตรประเทศเสียชีวิตกว่า100คนพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มรัฐอุตรประเทศอย่างรุนแรงซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104คนโดยพื้นที่รอบเมืองปายากราชได้รับความเสียหายหนักที่สุดทางมุขมนตรีประจำรัฐได้สั่งให้เร่งกระจายงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยให้ถึงมือภายใน24ชั่วโมงคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ประจำรัฐเปิดเผยว่าพายุดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างใน12เขตมีผู้บาดเจ็บ59คนบ้านเรือนพังเสียหาย87หลังส่วนสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากต้นไม้และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับรวมถึงอาคารกำแพงถล่มลงมาท่ามกลางกระแสลมแรงในช่วงก่อนเข้าฤดูมรสุมของอินเดียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
6: ครับคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
5: เรื่องของจีนกับสหรัฐที่พบปะกันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่สนใจของโลกเนาะ
6: ครับ
5: แต่ที่สนใจของไทยมีหลายประเด็นในช่วง24ชั่วโมงมานี้ข่าวที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหลายหน่วยงานราชการเ พร้อมๆกันเนี่ยนะจนถึงกระทั่งต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเนี่ยมีหลายหน่วยนะมีหลายหน่วยก็เรียกว่าทำให้บางหน่วยงานฉันเชื่อว่าอาจจะต้องมีการฟ้องร้องอะไรกันอีกหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือมันทำให้คนที่อยู่ในสังคมคือเชื่อไปแล้วอะคือเชื
6: ่อครับ
5: แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะ
6: ครับ
5: อันนี้เนี่ยเราได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาโต้แล้วนะแล้วก็กรมอุทยาน

0: ยานก็ออกมาโต้เรื่องของผลการสำรวจของทางกกร.นะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานกำลังติดตามกันอยู่นะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ามันเคยได้ยินได้ฟังแบบนี้โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเอกชน
1: ของรัฐใช่ไหมใช่เพราะว่านี่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนใช่ไหมที่เรียกว่ากกร.เนี่ยเขาได้มีการไปสำรวจตรวจสอบเขาก็นำมาเปิดเผยถึงภาพลักษณ์ของการลงทุนไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการยังคงรุนแรงและก็เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเขาชี้ไปที่กรมควบคุมมลพิษบอกว่าอยู่อันดับหนึ่งเลยฮะผมก็ยังงงเลยไอ้หน่วยงานนี้ทำไมติดหน่วยงานแต่ว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งหน่วยงานที่เรียกรับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดกว่า 100,000 บาทนะครับชื่อปองครับ
0: ค
1: ่ะไม่น่าเชื่อนะว่ากรมนี้ไปเกี่ยวข้องแล้วทำไมมีการรับเงินใต้โต๊ะอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่า10จอมไถเนาะเป็นโพลของทางกกร.ที่พอประกาศออกมานี่ทำให้เรียกว่าเกิดความสั่นสะเทือนในหลายองค์กรมากๆโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่าถูกพาดพิงถึงนะคะทางด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะคะโดยคณะทำงานที่เรียกว่าซีโร่คอร์รัปชันแล้วก็เพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างภาคธุรกิจถึง401ตัวอย่างทั่วประเทศนะไม่ใช่น้อยๆนะระหว่างวันที่26มีนาคมถึง10เมษายน2569ผลสำรวจปรากฏว่าพบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตในเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงนะคะ 89.1% ของภาคธุรกิจระบุว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นอุปสรรคในระดับปานกลางถึงมากหรือมากที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจขณะที่ 51.2% นั้นมองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงคือมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้แย่ลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ3ปีที่ผ่านมา 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อราชการกลับเพิ่มขึ้นขณะที่มีเพียง 3% เท่านั้นที่บอกว่าลดลง
1: คร
0: ับ ดูจำนวนที่เจอสิเขาบอกว่าประเด็นสำคัญจากผลสำรวจประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจปรากฏว่ามีผลดังนี้นะคะ 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐพบว่าการสื่อเป็นนัยยะหรือร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุดนะครับ 45.9% ของบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวก 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐเฉลี่ยเรียกว่า 10% นะแต่อันนี้เนี่ย 11-15 ขึ้นราคาไปแล้วของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดก็คืออันดับแรกเลยเงินสด 46% เศษของขวัญเลี้ยงรับรองประมาณ 23% เศษการบริจาคหรือสปอนเซอร์นะคะ 18.7%ในการประกวดราคาครั้งล่าสุดนั้นพบสัญญาณที่น่ากังวลว่า 27.3% มีบุคคลอ้างว่าช่วยให้ชนะแล้วก็ 27.3% นะคะเพราะพอๆกันอะเท่าๆกันได้รับว่าได้รับการใบ้ว่านี่ควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายนะนะคะสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจต้องยอมจ่ายสินบนได้แก่การทำงานหรือการติดต่อหน่วยงานราชการมันมีขั้นตอนความซับซ้อนประมาณ 29% แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือกฎหมายเปิดช่องให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือแก้ปัญหาการทำผิดระเบียบนั่นเองนะคะประมาณ 52.3% นะ 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นในช่องทางที่เรียกว่า whistleblowing ของรัฐก็คือช่องทางร้องเรียนอะนะนอกจากนี้ 43.7% ระบุว่าไม่กล้าร้องเรียนเลยถึงแม้จะพบการเรียกรับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้ผลสำรวจรอบนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงานเลยนะประกอบด้วย 1. อัตราการเสนอสิ่งต่อ

0: ตอบแทนของจำนวนครั้งที่ติดต่อ 2. มูลค่าเฉลี่ยสินบนต่อครั้งมีดังนี้คุณจักรพันธ์เมื่อกี้คุณอ่านไปแล้วใช่ไหม
1: อันดับหนึ่งเลยคือกรมควบคุมมลพิษสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: มันมี2ประเภทคือหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกกับหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดของคุณนี่เป็นมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอ่ะคุณว่าไปก่อน
1: ใช่ก็ทำให้ทั้งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องออกคำสั่งด่วนเลยเพราะว่ามีรายชื่อกรมถึง3กรมที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติติดอันดับนะครับคือ1กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้นะครับ ก็เลยสั่งให้ทั้ง3หน่วยงานเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จัดทำรายงานชี้แจงกรณีที่ถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจของภาคเอกชนนะครับคุณสุชาติก็ย้ำเลยนะครับว่ากระทรวงยึดถือหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นสำคัญและก็บอกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเด็ดขาดหากพบว่ามีการกระทำความผิดนะครับ
0: ค่ะแล้วมีหน่วยงานไหนอีกนอกจาก
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: กับการรับไป3
1: งานจาก10นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคือกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็มีกรมสรรพสามิตและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมสรรพากรกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะแล้วก็กรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองครับนี่ก็คือหน่วยงานที่ติดอันดับอยู่ในการสำรวจครั้งนี้ครับ
0: อันนี้เป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดนะคะ10อันดับส่วนหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกลำดับที่1นะคะตำรวจทางหลวงแล้วก็ตำรวจจราจร2
1: เป็นการนี้คนเห็นภาพชัดเลยนะพอพูดถึงตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรคนเชื่อไปแล้วนะว่าน่าจะเป็นจริง
0: คนเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยเลยใช่ไหม2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล3โหมีอะไรบ้างล่ะต้นทาง
1: องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ใช่ไหมอันนี้อันดับ3
0: กระบวนการยุติธรรมนี่ต้นทาง
1: ต้นน้ำกลางน้ำ
0: ตำรวจ
1: ปลายน้ำผมไม่เท่าไหร่พอยกเว้นศาลใช่
0: 3
1: ตอนนั้น
0: อบต.
1: องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.นะครับก็อยู่ในอันดับที่4ก็คือกรมเจ้าท่าอันดับที่5คือกรมทางหลวงนะครับอันดับที่6คือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอันดับที่7คือตำรวจท้องที่ต่างๆนะครับอันดับที่8คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันดับที่9คือกรมสรรพากรและอันดับที่10ที่จัดอันดับไว้คือกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดถึง10อันดับด้วยกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายหน่วยงานต้องออกมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะแถลงตอบโต้ประเด็นที่ทางกกร.เขาได้มีการทำโพลไปนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นผลการวิจัยอะไรแบบธรรมดานะ
1: สำรวจ
0: กันสำรวจ
1: จากใช่
0: คนที่อยู่ในแวดวง
1: ภาคธุรกิจเขาไปเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการที่เขาได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าต่อนี้ไปนะครับภาคธุรกิจก็แนะนำว่าควรจะนำระบบe-government นะครับมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชน
0: จะไม่อยากเจอ
1: ตามด้วยการเพิ่มโทษผู้ที่ทุจริตและการปฏิรูประเบียบให้มันโปร่งใสและสิ่งสำคัญก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญนะครับเพื่อถอนรากถอนโคนก็คือปัญหาสินบนและทุจริตคือการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนะครับและก็เช่นต้องมีการทำ TOR ผลการประมูลอย่างโปร่งใสและใช้งบประมาณอย่างถูกต้องเพื่อให้โครงการนั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสและก็ยุติธรรมประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยไม่ต้องร้องขอนะครับ อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นที่ภาคเอกชนเขาแนะนำเขาบอกว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐนะครับและภาคประชาสังคมได้จัดให้มีช่องทางสำหรับประชาชนในการที่จะแจ้งเบาะแสร้องเรียนและก็ติดตามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหลากหลายด้วยกันนะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอาชีพเช่นเขาก็มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาตินะครับที่มีระบบออนไลน์ ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนหน่วยงานหรือบุคคลที่

0: มีส่วนทำให้เกิดข้อครหาในการสุจริตรับสินบนนะครับแล้วก็มีสายด่วนนะครับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะครับมีสายด่วนจดไว้เลย1205ครับนี่เป็นสายด่วนนะครับของปปท.แล้วก็ยังมีสายด่วนอีก1206เป็นขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT นะครับรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนนะครับคือ Corruption Watch นะครับสามารถที่จะแชทฟ้องการโกงแบบทันใจเพจก็จะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านร่วมกันทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามการทุจริตในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องครับก็บอกว่าอยากให้หยุดการคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนไม่สามารถอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังได้แต่ต้องเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนที่จะต้องร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตและทำให้การร้องเรียนนั้นเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมนะฮะพร้อมที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงและก็บูรณาการช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนลดความซ้ำซ้อนเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึงมากขึ้นครับ
1: ค่ะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนหรือกับเราหรือเปล่านะคะคอร์รัปชันคือเวลาที่เราได้ยินเขาเรียกว่าค่าสินบนนะคะเมื่อมีการจ่ายสินบนมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นของรอบกายของเราเราก็จะมีเขาเรียกว่าการจ่ายที่แพงขึ้นเนื่องจากทางภาคธุรกิจนั้นเมื่อถูกรีดไถ่เอาง่ายๆนะเขาก็คงไม่ยอมขาดทุนหรอกเขาก็ผลักภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ซึ่งไม่ควรจะมีเลยเนี่ยนะก็เข้าไปอยู่ในต้นทุนของการผลิตไม่ว่าถึงแม้เรานึกไม่ถึงเช่นเราซื้อบ้านแบบเนี้ยนะครับโดยทางด้านของไทยรัฐมันนี่นะก็มีการวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากๆขออนุญาตเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงก็บอกว่าสงสัยไหมว่าทำไมค่าครองชีพในบ้านเราเนี่ยมันถึงสูงจังเลยค่าห้องพักเช่นคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าราคากระโดดไปไกลของกินของใช้ทำไมเขาต้องบวกราคาเพิ่มเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเงินใต้โต๊ะหรือสินบนนั่นเองข้อมูลของกกร.หรือว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่ออกมาแฉความจริงว่าคอร์รัปชันในระบบราชการไทยในขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าแย่ลงเรื่อยๆนะคะ เขาก็บอกว่าคือเหมือนที่เราอ่านอะ 60% เศษๆที่บอกว่าไม่ขอไปขออนุญาตทีไรต้องเจอการส่งซิกส่งสัญญาณขอสิ่งตอบแทนตลอดเวลานะคะแล้วก็การจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาว่ากันหรือว่าการเสนอให้สิ่งตอบแทนอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมามองว่าเมื่อเขาผลักภาระในส่วนของสินบนอะไรต่างๆหรือคอร์รัปชันเนี่ยเข้าไปในเนื้องานที่เรานึกว่าจะได้ดีๆมันก็อาจจะมีปัญหา
0: ไม่ดีใช่แล้วเขาก็จะบวกราคาสินค้าเหล่านี้เข้าไปด้วยเพราะว่าเขาต้องไปจ่ายเงินสินบนแล้วคุณภาพนะครับก็บอกว่ารูปแบบของการทุจริตที่จะพบเห็นบ่อยๆในหน่วยราชการไทยก็คือการรับสินบนการเรียกรับเงินหรือว่าผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าแลกกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายการออกนโยบายหรือว่ากฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนหรือว่าพวกพ้องนะครับนอกจากนี้ที่เขาเร็งเห็นก็คือการยักยอกครับการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์รวมทั้งมีผลประโยชน์ทับซ้อนการทำงานโดยเอื้อประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องหรือว่าพวกพ้องเดียวกันรวมถึงข้อสุดท้ายก็คือการประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ครับ
1: ค่ะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าอยากจะสร้างที่พักเช่นคอนโดมิเนียมแบบนี้ค่ะลองนึกถึงว่าจะต้องผ่านหน่วยงานภาครัฐอะไรบ้างต้องผ่าน EIA ต้องผ่านกรมที่ดินต
0: ้
1: องผ่านโยธาต้องผ่านไฟฟ้าประปานะคะโอ้ยเยอะกว่าจะครบทุกใบอนุญาตก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเร็วก็ต้องจ่ายนะเหมือนใบผ่านทางเพราะฉะนั้นค่าสินบนต่างๆเหล่านี้ก็จะต้อง

0: ถูกบวกเข้าไปในราคาของการก่อสร้างที่เขาบอกว่าต่อตารางเมตรที่เราผ่อนนั่นแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็จะต้องผ่อนแพงขึ้นหรือว่าขนส่งสินค้าเจอด่านเจอสวยต้นทุนขนส่งก็เพิ่มราคาข้าวแกงนะปักซอยมันก็ขยับไปด้วยเพราะมันก็บวกอยู่ในนี้มันมาโผล่ที่นี่แหละนะคะอุปกรณ์วัสดุอะไรต่างๆก็ต้องโดนบวกเข้าไปด้วยหรือกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี่เห็นนี้เห็นชัดเจนงบภาษี100บาทปกติเราจะได้สมมติว่าทำถนนใช่ไหมหรือว่าอาคารเนี่ยจะได้คุณภาพดีเต็มร้อยพอถูกหักหัวคิวไป 11-15% ผลก็คือเราก็ได้ถนนห่วยห่วยที่ต้องซ่อมซ้ำซากนะหรือว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยคือเงินมันหายไปเฉยๆสมมติว่าถ้าคิดหมื่นล้านนะตังหายไปเฉยๆเนี่ย 1,500 ล้านเขาก็เปรียบเทียบว่าสร้างโรงพยาบาลดีๆได้มาตรฐานเนี่ยได้แห่งหนึ่งเลยหรือไม่ก็ซื
1: ้
0: อรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าใหม่เอี่ยมให้คนกรุงนั่งได้น่าจะหลายร้อยคันนะส่วนสตาร์ทอัพหรือว่าพวก SME เงินเนี่ยจะต้องจ่ายไปเป็นค่าใต้โต๊ะเช่นอาจจะเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็อาจจะนำเงินที่ได้เนี่ยไปจ้างพนักงานเก่งๆได้อีก 1-2 คนนะหร
1: ื
0: องบยิงโฆษณาขยายธุรกิจได้เป็นปีอะแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะว่าต้นทุนมันจมตั้งแต่วันแรกที่ขอใบอนุญาตคือมันเบี้ยบ่ายหลายทางเยอะแยะเป็นหมดก็ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณภาพชีวิตของประชาชนมันก็สะท้อนกลับมาอันนี้ทำให้เราเห็นเลยว่ามันเสียมากกว่าเงินที่น่ากลัวก็คือเงินที่หายไปมันอาจจะเป็นพลังชีวิตของคนรุ่นใหม่ก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าข้อมูลภาคเอกชนที่ระบุว่า 51% ของคนทำงานบอกว่าปัจจุบันนี้การติดต่อราชการเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพถ้าเราเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆนะหรือ SME ตัวน้อยๆกระจ้อยล่อยเงินน้อยไม่ค่อยมีสายป่านมากๆไม่มีคอนเนคชั่นจะรอดไหม
2: นั่นสิครับเพราะก็เลยมีวิธีการแล้วพี่น้องประชาชนฟังอย่างนี้ก็ต้องช่วยการป้องกันการทุจริตวิธีง่ายๆก็คือต้องสร้างความซื่อสัตย์อบรมสร้างจิตสำนึกให้แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตประการที่สองนะครับก็คือใช้มาตรการภายในและระบบตรวจสอบจัดทำคู่มือไม่รู้จะทำได้จริงไหมจ
0: ั
2: ดทำคู่มือปฏิบัติงานที่มันชัดเจนควบคุมการยืมการโอนเงินและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและประการที่สามที่เขาเน้นก็คือลดการใช้ดุลยพินิจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เข้ามาช่วยในกระบวนการให้บริการเพื่อลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจซึ่งก็เป็นสาเหตุของการรับสินบนอย่างที่ทางภาคเอกชนเสนอว่าพยายามให้ติดต่อกับคนให้น้อยลงติดต่อทางเทคโนโลยีให้มากที่สุดจะดีกว่านะครับและประการสุดท้ายก็คือช่องทางการแจ้งเบาะแสนะครับถ้าหากพบการทุจริตที่ไหนอย่าปล่อยวางอย่าปล่อยไปนะครับต้องแจ้งเบาะแสไปตามหน่วยงานที่เรียนตั้งแต่ภาคต้นนะครับเพื่อจะช่วยการป้องกันเพราะว่าการแก้ปัญหาการทุจริตเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้ด้วยฝ่ายเดียวต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งหน่วยราชการภาคประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและช่วยกันแจ้งเบาะแสครับ
0: ค่ะก็แน่นอนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เดือดสิก็ออกมาตอบโต้นะเรียกหาหลักฐานถ้าไม่มีเนี่ยต้องแถลงขอโทษเลยนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อพักสักครู่
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับรัฐบาลภาพรอีกรอบครับ
4: ค
2: ุ
4: ณจ
2: ัก
4: รพ
2: ัน
4: ธ์
3: คุ
4: ณจักรพ
3: ัน
4: ธ์ได้ย
3: ิน
4: นะคะ
3: ได้ยิน
2: ใช่ยิน
3: ครับ
2: ดร.กิฟต์ไม่อยู่ดิฉันก็คุยเรื่องหนักๆอ่ะโหดเรื่องที่กก
4: ล.จริงๆแล้วค่ะส่งให้ดิฉันเป็นเรื่องเบาๆบ้าง
2: เรื่องทุจริตคอร์รัปชันสินบนจนหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยเนี่ยต้องมาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนซึ่งหลายๆคนนี่พอฟังปั๊บเชื่อไปก่อนเชื่อไปก่อนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยไม่ได้มีอำนาจให้คุณให้โทษหรือว่าการออกใบอนุญาตหรือแม้กระทั่งการสั่งพักงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอื้อรับสินบนอะไรต่างๆแล้วก็โต้ด้วยว่าทำงานตามหลักวิชาการนะแล้วก็ถ้ากกต.เนี่ยมีข้อมูลมีหลักฐานขอจี้ขอหลักฐานเลยภายใน7วันถ้าไม่มีออกมาแถลงขอโทษซะแล้วก็ยืนยันว่าองค์กรเนี่ยยึดมั่นในความโปร่งใสแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะแต่เนื่องจากของกรมควบคุมมลพิษได้เป็นลำดับที่1เมดิฉันไม่อยากจะบอกเลยนี่ผู้ว่ากทม.เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาตินะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยลาออกแล้วแล้วก็จะมาลงสมัครกทม.เนี่ยวันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่15 16
3: วันนี้วันที่15ครับ15
2: พรุ่งนี
3: ้ก็จะหมดวาระวันที่21ท่านก็จะหมดวาระแล้ว
2: พรุ่งนี้จะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะแมทชิงซีนน่าดูเขาบอกว่าเขามีผลสำรวจ KPI โพลสำรวจด้วยเหมือนกันว่าโจทย์เมืองหลวงและคุณสมบัติผู้ว่าคนใหม่พบว่าคนกรุงต้องการผู้ว่าที่ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เร่งแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมขังฝุ่น PM มลภาวะทางอากาศความปลอดภัยคนไร้บ้านความเปราะบางในสังคมก็เยอะนะความต้องการมันเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ของสถาบันพระปกเกล้าอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของสินบนเรื่องของข่าวที่มันออกมาในโพกรณีอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย10หน่วยงานที่เห็น20หน่วยงานน่ะเพราะว่ามันมี2หัวข้อรับสินบนสูงสุดหรือเรียกรับมากสุดนะถ้าลุมฟ้องนี่กกต.ท่านจะแย่ไหมเนี่ยทำได้ไหม
4: ค
2: ือ
4: สิ่งนี้ค่ะเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าประเด็นเรื่องของหน่วยงานเนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกคนพร้อมที่จะอยากจะรับฟังเรื่องตรงนี
2: ้ค่ะ
4: ตรงคือสุจริตตรงข้ามกับสุจริตใช่ไหมคนจอนต่างๆ
2: ใช่
4: และส่วนตัวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะถูกใจบางท่านไม่ถูกใจคือต้องมองอะไรคือเรื่องของเขาไง
2: ค่ะ
4: อันที่สองเพราะปล่อยจนเขาออกมาโอด
2: เสียงรู้สึกไม่ค่อยเป็นใจไปหามุมเดิมซะดร.กิฟต์คุยต่อ เสียงมันไม่เป็นใจก็เลยทำให้เราต้องขออนุญาตตัดสายเพื่อที่จะได้ปรับหามุมที่มันชัดเจนเพราะฟังเรื่องพวกนี้มันได้ประโยชน์นะไหมอ่ะ
3: ใช่คืออย่างกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกรับสินบนเฉลี่ยเขาบอกประมาณ 100,000 กว่าบาทต่อครั้งด้วยนะ
2: คือ
3: ผมว่าหน่วยงานนี้ทำไมมีการเรียกรับเป็นได้ขนาดนั้นเชียว
2: ล่ะ
3: ลองมา
2: ก
3: ็คือเป็นกรมเจ้าท่าครับ
2: เจ้าท่า
3: เพราะว่าแสนต่อครั้งนี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วหน่วยงานนี้ก็ไปให้ประโยชน์โพดผลหรือได้ดำเนินการอะไรทำไมถึงมีการเรียกรับเงินได้กันขนาดนี้นะครับลองมาก็คือกรมเจ้าท่าก็ประมาณแสนเหมือนกันต่อครั้งแล้วก็เป็นกรมสรรพสามิตเรียงอันดับ1 2 3เลยนะครับ
2: ค่ะสัญญาณมาอย่
3: าง
2: แป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคือเราจะเห็นเลยความปรารถนาของประชาชนไม่ว่าจะเป็น

0: ในเมืองหลวงหรือประชาชนส่วนใหญ่ในเรื่องนี้คงจะเห็นเหมือนกันแล้วก็แสดงว่าเป็นความหวังเป็นความต้องการเลยต้องการผู้นำที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะวันเทียนเมื่อกี้เท้ามาแตะถึงผู้ว่ากทมหน่อยหนึ่งอาจารย์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าคือลาออกแล้วใช่ไหมยื่นใบลาออกจากผู้ว่ากทมเพื่อที่จะลงสมัครชิง
1: ผู้ว่า

0: กลับมาอีกทีหนึ่งในช่วงสัปดาห์ ปลายๆเขาว่างานนะคะ
1: อ่ะก็มาลงสมัครเลยนะครับ
0: ค่ะของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหม16
1: ใช่แล้วเรื่องที่น่าสนใจคือเย็นนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าภาคเอกชนถ้าเกิดเขามีปัญหาเนี่ยจะพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่เปิดกิจกรรมที่รัฐบาลจะเปิดการรับฟังจากภาคเอกชนในเย็นวันนี้ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการไปกระซิบเรื่องนี้เปล่าว่าไอ้หน่วยงานนี้มันมีการทุจริตแล้วผมไปติดต่อที่ไรมีปัญหาต้องจ่ายใต้โต๊ะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเย็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ไปกระซิบสิฮะท่านนายกระซิบท่านนายกเนี่ยนะให้ก็เปิดว่าท่านจะรับฟังแล้วเนี่ยก็ดูกันว่าเย็นนี้บรรดาภาคเอกชนที่เข้าไปเนี่ยก็โอ้โหระดับผู้บริหารระดับสูงสูงเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปพบจะไปสะท้อนปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกันไปนะครับเนี่ยวันนี้ก็ยังคนดังๆอย่างเช่นคุณคณินจิรวรรณนท์นะครับประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็มีคุณสุภชัยจิรวรรณนท์เนี่ยก็เป็นรองประธานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ที่จะเข้าพบในเย็นวันนี้นะครับนอกจากนี้อีกคนหนึ่งที่สังคมรู้จักกันก็คือคุณสารัตน์รัตนวดีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟนะครับดีเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็มีคุณเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลในเรื่องข้าวของก็อาจจะสะท้อนอะไรให้ท่านนายกได้ทราบนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณสุทธิสารจิราธิวัฒน์อันนี้ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทสคอร์ปอเรชั่นนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยคุณปริวตรีวิศวเวชนะครับกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างนะครับคุณคงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.อันนี้ก็อีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถนะครับอันนี้ผมคุ้นเคยกับท่านเพราะว่าท่านเป็นลูกชายของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับและท่านที่9นะครับที่จะเข้าพบใน10ผู้บริหารวันนี้ก็คือนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะบอลกรุ๊ปนะครับและนางสาวจรีพรจารุกรสกุลนะครับประธานบริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation นะครับนี่ก็เป็นระดับธุรกิจชั้นแนวหน้าที่จะเข้าพบรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆประมาณเขาบอกว่า35หน่วยงานด้วยกันนะครับที่จะมีการพูดคุยสะท้อนปัญหาต่างๆหรือแนะนำรัฐบาลในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลจะเปิดรับฟังมีหน้าที่รับฟังอย่างเดียวครับ
0: คุ
1: ณจิรพรครับ
0: ฟ
1: ัง
0: หัวอกข้าราชการบ้างนะทางนี้มีเด็กขอเรียกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะพี่บอกเท่าไหร่ไม่ครบสักทีส่วนตัวหนูว่า ทุกแห่งมีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเจอใครช่องทางร้องเรียนก็มีค่ะโทรเข้าศูนย์ร้องเรียนศูนย์ประชาบดีใช่ไหม1111เนี่ยขอให้เป็นความจริงก็พอค่ะอย่าสร้างเรื่องเท็จทำร้ายข้าราชการดีๆก็พอหน่วยงานราชการก็งานหนักนะคะที่เขาทำแบบงานหนักไม่รู้ไม่ลืมหูลืมตาก็มีเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ก็มีทั้งสองด้าน
1: นี่แล้วก็เห็นด้วยมีสองด้านคนทำคนทำงานดีๆทำงานเพื่อหน้าที่เนี่ยมีจำนวนมากมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าในสังคมไทยมีเพียงส่วนน้อยที่มีการกระทำที่ไม่ถูกต้องทุจริตต่อหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆไล่กันไปทีละหน่วยงานไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมที่จะดำเนินการแก้ไขกันนะครับต้องร่วมกันแหละต้องร่วมกันปราบปรามให้มันสิ้นซากไปสักทีไม่งั้นปัญหาคอร์รัปชันมันก็เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานมาตั้งแต่โอ้ยเกิดมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้ยินเรื่องพวกนี้มาตลอดนะก็ยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดในอนาคตนะครับ
0: ค่ะคืออย่างน้อยแนวโน้มก็อยากให้มันลดลงไม่อยากให้เพิ่มขึ้นนะพูดถึงเขาว่ากันนะเพราะว่ามันก็ทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยก็ฝ่อ
1: มันกำลังใจใช่
0: กันค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะมีท่านหนึ่งบอกฝากถามรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินเมื่อไหร่จะเสร็จไม่มีโน้ตฮาวมาประมูลทำไมให้ประเทศชาติเสียโอกาสคือมันมีโครงการหลายประเภทนะคะที่เราเรียกว่าพวกกิจการร่วมค้าที่เราต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่เคยมีมาก่อนเดิมเราก็ใช้วิธีแบบนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่เราไม่มี

0: สตางค์พอหรือว่าเทคโนโลยีพอที่จะสร้างเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะแรกๆถ้าเราจะติดตามข่าวเนี่ยคือเข้าใจท่านที่ให้ความเห็นมาแต่ว่าก็คือมันมีกิจการหลายประเภทที่เรายังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะที่ใช้โนฮัมสูงๆหรือว่าหลายๆอุตสาหกรรมที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญมาก่อนพอหลังจากที่เราเริ่มทำเองได้นะคะเราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการผลิตเองแล้วก็บางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมเราเดินทางไปต่างประเทศไปสร้างให้ต่างประเทศก็มีนะคะอย่างเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็มีไปสร้างให้ในต่างประเทศนะเริ่มรับจ้างแต่ว่าก็จะเป็นระบบแบบปกติที่เราเคยใช้เพราะนั้นในเรื่องของกิจการร่วมค้ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพียงแต่ว่าที่เราเลือกถ้าเราเลือกถูกนะคะเราก็จะได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีๆกลับมาให้พลเมืองไทยเนี่ยได้เพิ่มพูนทักษะนะซึ่งอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะคะย้อนกลับมายังมีอีกหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: พอดีหน้าจอดิฉันมันหายไปแป๊บหนึ่งคุณจักรพันธ์เป็นเลงสักหน่อยสิคะ
1: ตอนเมื่อกี้คุณชูวังเกิดเรื่องชาวจีนที่ไปถีบประตูใช่ไหมถ
0: ี
1: บประตูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมแกหัวร้อนอย่างนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะจากการที่มีข่าวออกมานะครับว่าชายชาวจีนเขาบอกอายุประมาณ30ปีใช่ไหมเดินทางที่เตรียมจะออกนอกประเทศอยู่แล้วไปอยู่ทางช่องทางขาออกก็ปรากฏว่าจะเข้าช่องทางอัตโนมัติแต่ปรากฏว่าชายชาวจีนคนนี้ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เครื่องมันแนะนำนะครับรวมช่องทางก็ทำให้ประตูมันไม่เปิดแกก็ไม่พอใจไม่รู้แกไปโกรธอะไรมานะครับพอไม่ทำงานแกก็โกรธถีบประตูกระจกอะไรนั่นเลยนะครับใช้เท้าถีบกระจกใสเลยครับเรื่องนั้นได้รับความเสียหาย
0: บานสวิงอ่ะ
1: ใช่ก็บอกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ตม.ที่อยู่ที่นั่นแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าไปควบคุมตัวชายชาวจีนคนนี้นะครับปรากฏว่าระหว่างควบคุมตัวก็ยังตะโกนด่าเป็นภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษใส่เจ้าหน้าที่ตม.นะครับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็พยายามจะใช้กำลังเข้าทำร้ายนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทนทานการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตม.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปได้นะครับจึงเข้าควบคุมตัวแล้วก็ส่งให้กับสถานีตำรวจสถานีภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะดำเนินคดีนะครับ โดยเขาบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาแล้วนะครับคือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะฮะและคือต้องมีโทษทั้งจำหรือและโทษทั้งปรับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเนี่ยเขาบอกว่าราคาประมาณ 450,000 บาทนะครับจะออกไป
0: โดยปกติ 450,000 ไม่รู
1: ้ 450,000 เข้าไปกันนะครับและอาจจะมีส่วนอื่นด้วยไงอันนี้จะว่าบานประตูหรือเครื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังต้องถูกดำเนินคดีในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาบอกอันนี้ก็มีโทษสูงสุดจำคุกนะครับแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าก็จะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้เหตุเกิดมาเมื่อ2วันก่อนนะครับ
0: ค่ะเขาบอกด้วยว่าอะไรนะไม่ให้โดนแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าตลอดชีวิตเนี่ยกระโดด
1: ใช่ทางตม.ก็ได้สั่งการให้ดำเนินการก็บอกมีการเพิกถอนวีซ่าชายชาวจีนคนนี้แล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบแบล็คลิสต์นะครับเนื่องจากมีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดเมื่อสิ้นสุดคดีแล้วถึงจะผลักให้ออกนอกประเทศไปนะครับ
0: ค่ะดร.กิฟสวัสดีครั้งค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณจงกระพันโทรศัพท์ดิฉันไม่ค่อยดีแล้วต้องไปถอยใหม่แล้วมั้งเนี่ย
1: แหมความรู้ก็จะได้ 4,000 ความรู้จะได้ 4,000 เดือนละพันนี่เตรียมจะซื้อแล้วเหรอฮะ
2: 0% 24เดือนหรือเปล่าคุณจักรพันธ์ค่ะค่ะ
0: คุยต่อ
2: เมื่อกี้เรื่องนายทุจริตขออาจจะเสริมนิดเดียวได้ไหมคะค
0: ือ
2: เมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคล้ายๆกับออกมาอธิบายอ่ะเนาะนะคะเรื่องเข้าใจมากนะคะเรื่องของเวลาเราใครมาว่าอะไรองค์กรเราก็
0: ไม่พอใจ
2: ไม่พอใจเป็นเดือดเป็นร้อนแต่จริง

0: ค่ะหัวหน้าของส่วนงานเองอะค่ะอาจจะต้องการที่จะเรียกขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ด้วยแหละเนาะนะคะเพียงแต่ว่าก็เชื่ออย่างนึงว่าท้ายที่สุดแล้วอะไม่มีใครอยากจะรู้เรื่องทุจริตขนาดนั้นแต่สิ่งที่อยากรู้มากกว่าคือความโปร่งใสและความสุจริตเนี่ยมันวัดได้ด้วยอะไรบ้างในว่าตรงเนี้ยมีความสำคัญนะคะข่าวร้ายต้องแก้ด้วยข่าวดีนะคะก็ฉันคิดว่ามันก็เป็นการปกป้ององค์กรแหละเนาะนะคะแต่ก็ควรที่จะต้องมีข้อเท็จจริงที่นำเสนอเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะคะว่าเหมือนกับอ้าวเนี่ยเราทำแบบเนี้ยสุจริตแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตลอดปีแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าตรงนี้ประชาชนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวนะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะก็ยังคิดว่าการอธิบายโดยใช้ข้อเท็จจริงเข้ามาแล้วก็ค่อยทีค่อยอาศัยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสถาบันของรัฐมากๆนะคะคอมมิวนิเคชันเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะชนะเรื่องคอมมิวนิเคชันแม้เรื่องของการเอาคดีขึ้นสู่ศาลเรียกว่าก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็โยงกลับไปเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่สนามบินใช่ไหมเม
1: ื่อ
0: วานก
1: ็
0: นอกจากข่าวเรื่องประธานาธิบดีสองประเทศเจอกันก็มีเรื่องนี้แหละค่ะที่ไวรัลมากๆนะคะพอเราพูดถึงความสลิดค่อยทีค่อยอาศัยเองเนี่ยยุคนี้คุณสวรรค์สุพันเราจะเห็นภาพประมาณเนี้ยเยอะมากน
1: ะ
0: ที่แบบว่าอารมณ์เสียรุนแรงหรือแม้กระทั่งเรื่องหัวร้อนต่างๆนะคะเมื่อวานก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังว่านั่งเครื่องบินไปประเทศทางยุโรปนะคะโอ้ไม่หนาวๆร้อนๆกลัวว่าจะเครื่องจะไม่ได้ออกนะคะก็ผู้หญิงคนนึงก็เหมือนว่าโวยวายขึ้นมาอย่างเงี้ยอารวาสนะคะอย่างมีครั้งหนึ่งก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าโวยวายอารวาสขึ้นมาแต่คุณสมรชองอยากให้เข้าใจอย่างนึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนที่เป็นแบบนี้คือคนที่สภาพจิตใจข้างในอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะ
1: มีความเครียดมาก
0: มีความเครียดอะไรต่างๆนานานะคะแล้วจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณหมอทางการแพทย์ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมากถ้าเรามองในมุมของว่าทำลายทำให้เสียทรัพย์ต่างๆเนี่ยเข้าใจหมดแหละนะคะอันนี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะเรื่องของทำลายทรัพย์ราชการอยู่หมดนะคะดูหมิ่นเจ้าพนักงานผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายเข้าใจว่าประตูนั้นถ้าเกิดเสียหายนี่เสียหายหลักแสนนะคะ
2: หลักแสนเขาบอกสี่แสนกว่า
1: โดนไปสี่แสน
0: หลายแสน
1: นี่หลายคนสงสัยไอ้เรื่องกระโดดถีบไอ้บานพับเนี่ยจนพังอะนะ
0: ค่ะ
1: มันมีประเด็นนอกจากปรับขึ้นศาลอะไรต่างๆมีอันนึงบอกขึ้นแบล็คลิสต์ไม่เข้าประเทศตลอดชีพเมียนะฮะไม่ทันนะฮะบางคนก็บอกว่าอ้าวไอ้อย่างนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับทำให้เสียทรัพย์สินใช่ไหมที่เราเคยได้ยินได้ฟังไปบอกทำไมมันถึงโหดร้ายประเภทไม่ให้ขับประเทศได้เลยเฮ้ยมันทำได้เหรอมันเป็นกฎหมายหรือมันเป็นอะไร
0: ค่ะค่ะคือการแบล็คลิสต์เนาะของคนต่างชาติในไทยเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายเข้าเมืองนะคะแล้วก็ดุลพินิจในด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยคือเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องคดีอาญาคดีแพ่งแหละแต่มันเสริมเรื่องเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมานะคะกรณีแบบนี้มันก็ถ้าจะบอกว่าห้ามไปตลอดอย่างเงี้ยมันก็อย่างนึง
2: นะ
0: ม
2: ัน
0: ก็ดู
2: ห้ามตลอดชีวิตเลยห้ามตลอดชีวิตใครคนเนี้ยก็บอกมันเป็นภัยต่อสังคมที่เราจะดูตรงไหนว่าชายคนนี้แค่มาถีบกระจูกระจกเนี่ยก็เสียค่าปรับแล้วถูกดำเนินคดีไปแล้วมันทำไมต้องห้ามเขาเข้ามาตลอดชีวิตมันเป็นภัยสังคมอย่างไรครับ
0: ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าความผิดมันเพิ่งคลุกรุ่นนะเนาะแต่จริงเรื่องของการแบ็คลิสต์ต่างๆเนี่ยต่อถึงแม้ตอนแรกจะบอกตลอดชีวิตแบบไลฟ์ไทม์ก็แล้วแต่ก็มีโอกาสขอบผ่อนปรนได้ในอนาคตเพราะว่าเป็นเรื่องของดุลพินิจนะคะแต่อย่างที่ฉันบอกแล้วค่ะว่าเรื่องการได้สัดส่วนทุกคนก็จะตั้งคำถามแบบนี้ว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้อาจจะเป็นเพราะ1 2 3 4 5เขาไม่สบายส่วนตัวอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแล้วจริงๆดูลึกๆมันก็น่าสงสารนะคุณเฉลิมพันธ์เฉล
2: ิมพัน
0: ธ์เรารู้สึกว่ามันต้องเกิดการเยียวยาจิตใจอ่ะคือต้องไปหาหมออ่ะนะคะแล้วก
1: ็
0: อยากจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีเรื่องของอาวุธไม่ได้ทำร้ายคนอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะโต้แย้งว่าเออการห้ามเข้าตลอดชีวิตอาจจะเกินสัดส่วนหรือเปล่านะคะการขอเข้าประเทศไทยในอน

0: อนาคตเนี่ยก็ในทางปฏิบัติถ้าแบ็คลิสต์ไปแล้วแต่ไม่ใช่ระดับความมั่นคงที่เป็นแบบโหก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆก็สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ก็ขอเวฟได้นะคะก็อาจจะผ่านสถานทูตต่างๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคดีใหม่เวลาผ่านไปนานแล้วมีเหตุจำเป็นมีครอบครัวในไทยแบบเนี้ยก็จริงๆรัฐในประเทศไทยก็มีอำนาจสูงนะคะในส่วนของคนต่างด้าวก็ประเทศไทยเราไม่ได้เชื่อว่าการเข้าประเทศเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของคนต่างชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย
2: บ้านเราให้ใครก็ได้
0: ในการ
2: ไม่ให้ก็ได้
0: ในการปฏิเสธใช่ค่ะก็เขาก็อาจจะมองแบบนี้นะขณะปัจจุบันตอนนี้แบบพอในอนาคตเกิดท่านอาจจะไปฮีลตัวเองเรียบร้อยผ่านไปกี่ปีผ่านไปก็แล้วแต่ก็อาจจะยื่นคำร้องขอเข้าประเทศใหม่ได้นะคะแล้วก็บางทีมันดูที่เจตนาดูที่ลักษณะการกระทำเป็นหลักด้วยบางคดีเนี่ยทุกคนก็คงคือถ้ามันร้ายแรงอ่ะทุกคนคงลงความเห็นตรงกันหมดละค่ะว่าโอ้ยต่อไปไม่ต้องเข้าแล้วนะ
2: เข้า
1: แล้ว
2: แต่ว่า
0: บางทีเวลาเราเจอคนเยอะๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ปกติคนที่หัวร้อนง่ายเป็นพิเศษถูกไหมคะพอเราพูดหัวร้อนนี่มันดูเป็นเชิงบวกนะแต่จริงแล้วอ่ะมันคุกคุนอยู่ข้างในนะคะใช่ค่ะ
2: มีอีกประเด็นหนึ่งไม่ทราบทันหรือเปล่าสื่อชอบตัดแต่เอาไปทำมาหากินโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็มีคดีของน้องปอนออนนิวส์ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ไซต์ข่าวคนดูเยอะเขาบอกมีคนติดตามเนี่ย 3.7 ล้าน 3 ล้าน 7 แสนนะคะเขาไปหยิบประเด็นร้อนๆในสังคมแล้วก็ไปเอาภาพข่าวจากที่นู่นที่นี่ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมาตัดแปะแล้วก็เรียกว่าตัดสลับภาพอ่ะนะทำให้เหมือนเป็นตัวเองเป็นคนทำทีนี้ก็ปรากฏว่ากลุ่มคนที่เขาเป็นเจ้าของข่าวเขาก็ไม่พอใจนะแล้วก
0: ็
2: ออกมาโวยวายทัวลงจนน้องเขาต้องออกมาขอโทษนะคะไอ้คลิปล่าสุดที่เป็นประเด็นคือคลิปของคุณเนวินชิดชอบเป็นฟุตเทจที่มีลิขสิทธิ์ของค่ายมือถือชื่อดังนะจ๊ะไปตัดต่อใหม่อ่ะไปรีแอคชั่นใหม่แล้วเอาภาพตัวเองสลับไปเหมือนตัวเองเป็นคนสัมภาษณ
1: ์เป็นคนสัมภาษณ์ในที่เขาไปเอ็กคลูซีฟคนเดียวช่องเดียวสำนักเดียวด้วยซ้ำไปลักษณะอย่างนี้ครับต้องเรียนถามดร.ปภาวนอกจากแบบมารยาทจะผิดอยู่แล้วนะการที่ไปขโมยภาพข่าวผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะประเภทนี้ที่จะทำไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวก็ใช้เอาข่าวจากที่สำนักข่าวหลักๆเขาทำอยู่แล้วก็มาทำใส่สีตัวเองไปพูดใหม่ใส่เสียงอันนี้ยิ่งหนักเลยใส่ภาพตัวเองตัดสลับเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้การกระทำอย่างนี้ถ้าพูดถึงความผิดนี่มันเข้าหาคือความผิดอะไรบ้างครับ
0: คือมันเสี่ยงมากคือทั้งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์บางกรณีพูดเติมนิดหน่อยไอ้นิดหน่อยนั่นน่ะโหมีประมาทคนอื่นอีกอันนี้เป็นข้อมูลเท็จได้ด้วยอันนี้คือกรณีความเสี่ยงนะคะดังนั้นไอ้การเปิดคลิปเต็มยาวๆแล้วแทบจะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองลงไปอันนี้เสี่ยงมากเรื่องไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาแล้วบางกรณีหนักกว่านั้นคือเอาเสียงไปลงซ้ำแล้วไปหารายได้คุณอันนี้คือแค่เห็นก็หมดกำลังใจในการจะสร้างสรรค์งานใหม่แล้วนะคะแล้วบางอันก็ตัดต่อจนความหมายเปลี่ยนไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เวลาเขียนแคปชั่นยังต้องเขียนหมายเหตุต้องหวังว่าไม่อนุญาต
1: มาจาก
0: ไหนเข้าไปบางส่วน
2: บางทีต้องซ้อนลายน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้คนเอาไป
0: ถูก
2: ไปใช้ประโยชน์
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์อะค่ะอยากให้ทุกท่านเข้าใจอย่างนึงว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธิ์อะคือเขาต้องการสนับสนุนให้มนุษย์ทุกคนน่ะสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ขึ้นมา
2: เนี่ยเขาเรียกว่าสมองจะได้งอกงาม
0: สมองจะได้งอกงามแล้วสมองของคนที่อ่านก็จะได้งอกงามด้วยแต่อันนี้คุณก๊อปปี้แล้วผลิตซ้ำแล้วเสริมอะไรแบบนิดๆหน่อยๆลงไปอันนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยและไม่ก่อให้เกิดเรียกความก่อนสร้างสรรค์
2: ความสร้างสรรค์ใหม
0: ่มาด้วยนะคะอันนี้เยอะนะเยอะนะต้องบอกว่า
2: สำคัญก็คือรวยกว่าได้เงินมากกว่าเจ้าของอีกเจ้าของเหนื่อยแทบตายลงพื้นที่เหนื่อย
0: ใช่บางช่องไม่อ่านเองด้วยนะใช้ voice เป็น AI
2: อันนี้ยิ่งเจ็บก็ไปใหญ
0: ่หนักกว่าเดิมนะคะแล้วมันกระทบอะไรกระทบหมดเลย engagement traffic นะคะbrand value ต่างๆคุณลองคิดดูนะคุณผลิตอะไรของคุณขึ้นมาแล้วคนอื่นเอาไปทำกับเราแบบนี้คุณโอเคไหมอ่ะ
2: แม้กระทั่งคำขอบคุณก็ยังไม่มี
1: ก็ไม่มี
2: เหมือนที่เรากำลังจะขอบคุณ
0: เจ็บปวดกว่าเดิม
2: เหมือนที่เรากำลังจะขอบ

0: คนอยู่ณวินาทีนี้ต้องรีบขอบคุณ เดี๋ยวนี้ไม่ทัน ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจาก thairat.co.th นะคะ dailynews.co.th mattichon.co.th khaosot.co.th thestandard.co.th ch3plus.com ข่าวช่อง8นะคะกรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ไทยโพสต์ .net ชมรมแพทย์ชนบทนะคะ Dramatics Thai PBS.or.th MCOT News FM 100.5 NBT Connect Nation TV.tv thaigov.go.th เอาเป็นเพจภาษาไทยก็ได้เพจไทยคู่ฟ้าดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
2: ค่ะประภาพรโรศิรัตน์ค่ะ
0: เรา3คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะลุงโยชน์เปิดใจทั้งน้ำตาหลังได้รับอิสรภาพกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวนายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์อายุ58ปีเปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกหลังได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศไทยโดยระบุว่าได้กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งอย่างปลอดภัยหลังต้องเผชิญเหตุการณ์ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชาลุงโยชน์เล่าว่าระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวและปิดตาด้วยผ้าก่อนนำไปยังสถานที่ควบคุมตัวซึ่งต่อมาถูกนำตัวเข้าคุกในพื้นที่ประเทศกัมพูชาส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวอย่างไรก็ตามลุงโยชน์แสดงความขอบคุณต่อทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนทำให้สามารถได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับประเทศไทยได้ในที่สุดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปีพร้อมสะท้อนความรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการชงนายก3ข้อเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชันนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องใส่ใจและมาแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอ

0: อนายปกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนพาริสซัดรัฐบาลไม่จริงใจปัดตกร่างแก้วรัฐธรรมนูญมาตรา256ฟังไม่ขึ้นอ้างปากท้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงการให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างพรบที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญว่าขอตั้งข้อสังเกตถึงร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติยืนยันต่อรัฐสภาคือเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลประชามติชัดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นมีปัญหาที่จะแก้ไขเพียงบางมาตราไม่เพียงพอแต่จำเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่และนับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาตนเองคิดว่าสังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60ชัดขึ้นกว่าเดิมกกต.รายงานผลล่าช้าคะแนนผิดพลาดสอดไส้บาร์โค้ดเข้าไปในบัตรเลือกตั้งแต่ประชาชนทำอะไรไม่ได้เราเห็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้วาระของการครบรอบ1ปีที่ตึกถล่มโดยการออกมิวสิกวิดีโอแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบปัญหาประเทศรุนแรงขนาดนี้เสียงของประชาชนชัดเจนขนาดนี้แต่รัฐบาลนิ่งเฉยปฏิเสธความรับผิดชอบตนเองตั้งใจฟังข้ออ้างต่างๆที่ตัวแทนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับว่าฟังไม่ขึ้นถ้าจะอ้างเรื่องปากท้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอธิบดีกรมการปกครองปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงพร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าในชุมชนบางเตยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคิกออฟกิจกรรมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดถึงระดับชุมชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระจายสินค้าเข้าถึงประชาชนในที่ต่างๆอย่างทั่วถึงนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยพบปะผู้ประกอบการรถพุ่มพวงและร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงก่อนร่วมเดินทางจำหน่ายสินค้าในชุมชนบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีด้วยสำหรับอำเภอสามโคกมีผู้ประกอบการเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการกว่า10คันร่วมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากห้างค้าส่งและห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายภายในงานอย่างหลากหลายด้วยกทม.เผยคืบหน้าผังเมืองรวมปรับปรุงครั้งที่4เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนปิดประกาศ90วันนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายอาสาทองธรรมชาติผู้อำนวยการสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองกทม.และนายพรสารวิเชียรประดิษฐ์ที่ปรึกษาร่วมแถลงความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4เพื่อใช้ทดแทนผังเมืองรวมฉบับปีพ.ศ.2556ที่บังคับใช้มายาวนานกว่า13ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้มุ่งให้สอดคล้องกับสภาพเมืองและบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งความคืบหน้าล่าสุดได้นำข้อคิดเห็นจากการรับฟังเสียงประชาชนในรอบที่ผ่านมาปรับปรุงร่างผังเมืองอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นสำคัญที่ได้รับการแก้ไขโดยกทม.เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดเป็นระยะเวลา90วันซึ่ง

0: ดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดร่างผังเมืองได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทั้ง50เขตสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรวมถึงผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดต่างๆได้ทั้งการยื่นด้วยตนเองที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองส่งทางไปรษณีย์ยื่นผ่านสำนักงานเขตหรือผ่านระบบออนไลน์โดยกรุงเทพมหานครคาดว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่จะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2570ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายสบายพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
1: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร022016373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ Call Center 1615
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอุ้มขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
6: ครับสวัสดีครับอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ
5: ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแต่ข่าวไม่ค่อยจะสุขสันต์เท่าไหร่นะคะแต่ค่อนข้างจะเป็นศุกร์กอไก่มากกว่า
6: เฮ้ยมันมีสุขสันต์อันนึง
5: อะไรคะ
6: เขาประกาศเข้าฤดูฝนแล้วนี่วันนี
5: ้ถ้าย
6: ินจุ้มจำโอ้โหเมื่อคืนนี่บ้านอุ้มฝนตกไหมตีสองถึงตีสามช่วงนั้นนะบ้านผมคลองสามนี่ตกถล่มเลย
5: แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงน่าห่วงนะคะเพราะว่าตกมากเกินแล้วก็กลายเป็นเจอพายุฤดูร้อนแบบนั้นไปเลย
6: ไม่ค่อยจะสมมาตรกันเท่าไหร
5: ่ใช่แล้วน้ำ
6: ก็เยอะสะเกิน
5: น้ำมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุเหมือนกันกับการเคลื่อนที่ของปลาหมอคางดำ
6: ลงทะเลมาแล้วด้วยจะไม่ได้ข่าวอ่ะ
5: ค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะฮือฮาพอสมควรนะเพราะว่ามีนักตกปลาที่เขาเป็นอินฟลูอ่ะเขาก็คือหวานไปเล่นๆนะคะหวานเล่นๆก็ติดมาเป็นร้อยเลยอะค่ะ
6: อ๋อหวานแหที่ใช่ไหมถ้าเกิดว่า
5: ใช่ใช่หวานแหหวานแหตรงชายหาดนะคะแล้วคือตรงชายหาดด้วยนะคะไม่ได้ลงไปในน้ำลึกอะไรเลยอะค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะประมงของอำเภอบางละมุงเขาไปลงพื้นที
6: ่บางละมุง
5: ไปลงพื้นที่คือเขาลงพื้นที่แต่เมื่อสองวันที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าไม่พบ
6: อ๋อมันรู้บ้างอะปลาพวกนี้มันฉลาดมันอยู่สองน้ำได้สองน้ำคือหมายถึงว่าน้ำกร่อยก็ได้น้ำจืดก็ได้เนี่ยน
5: ะ
6: มันก็คงฉลาดอะมันก็รู้ว่าเอ้ยประมงมาเฮ้ยลบอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมอ่ำเล่นนะ ประมงลงไม่เจอใช่ไหม
5: ไม่
6: แต่อินฟลูเอนเซอร์เจอ
5: ก็บอกว่า

0: คือที่บอกว่าไม่เจอเนี่ยอาจจะเป็นบอกว่าในทะเลน้ำลึกเนี่ยมันไม่มีไม่มีปลานะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอท่านบอกว่าไม่เจอเนี่ยหลายหลายสำนักข่าวเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจท่านไม่เจ
1: อ
0: ก็จริงๆตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าส.ส.ของพรรคประชาชนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เขาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกคุณกายณัฐชาค่ะล่าสุดเนี่ยเขาได้พาเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดไปบุกสภาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้งอะค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าขีดเส้นตาย30วัน
1: เดือนนึง
0: ถ้ายังไม่ชัดเจนจะยกระดับความเคลื่อนไหวไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลย
1: เพราะมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงเขานะ
0: เกษตรกรนะคะเขาบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันกลับมาระบาดหนักแล้วจริง
1: ๆ
0: แล้วมันลามไปทั้งบ่อเพาะเลี้ยงในคลองแล้วก็ทะเลบางพื้นที
1: ่โอ้โห
0: คือมันกระทบกับสัตว์น้ำท้องถิ่นนะคะแล้วชาวบ้านเขาก็เสียหายมากเลยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นปลาที่แบบปลาเพชฌฆาตไปกินทุกอย่างอ่ะรอดอยู่แค่พันเดียว
1: มันรอดอยู่แค่พันเดียวและคนจะกินกุ้งหอยปูปลาปลากระพงอะไรต่างๆแล้วก็กินไม่ได้เลยเพราะไม่มีจะกินเพราะหมอกระดำกินหมด
0: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่มีคนรับผิดสักทีซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยประกาศว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาน
1: ะ
0: จะรับซื้อปลาหมอคางดำจะกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์จะควบคุมการแพร่กระจายแต่ชาวบ้านเขาก็สะท้อนกับคุณกายนะคะว่าปัญหามันยังไม่จบเลยอ่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำนะตอนนั้นอ่ะผมจำได้ก็คือให้คนไปทำเขาตอนนั้นนิดนึงคือเขาบอกว่าเขาจะรับซื้อเขาก็ซื้อนะเขาไปทำอะไรรู้ปะผมได้ข่าวอยู่ก็คือเขาเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอ้ปุ๋ยปลาก็คือเอาไปทำไปหมักอ่
0: ะ
1: ไปหมักไปน้ำหมักปลาแล้วก็ไปเสร็จต้นไม้อะไรต่างดูเหมือนจะใช้ในกลุ่มพวกยางพาราอะไรเงี้ยฮ
0: ะ
1: แต่ว่ามันเหมือนเป็นอีเวนต์อ่
0: ะ
1: ก็คือตอนนั้นก็จับอ่ะแต่จับแล้วก็มาทำปุ๋ยเนี่ยมันใช่ว่ามันจะหมดไงมันแล้วก็เงียบหายไปอ่ะแต่ตอนนี้มันระบาดหนักแล้วใช่ไหม
0: จริงๆยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกค่ะมันน่าจะระบาดมาแต่ว่าไม่มีคนแบบออกมาพูดอะไรเงี้ยนี่คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคะที่เขาพูดออกมาอะไรเงี้ยคือล่าสุดอะที่เขาทำคลิปออกมาเนี่ยเขาก็ทำว่าอุ้ยนี่ไงเอามาทอดตัดหัวออกไปแล้วก็ทอดกรอบมันก็อร่อยดีนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือกินได้เลยมันตระกูลคล้ายๆกับปลานิลนั่นแหละ
0: แต่คุณกายนะชาเนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยเวลาชาวบ้านทำผิดอะโดนหมดแต่พอเป็นนายทุนทำผิดเนี่ยไม่โดนอะไรเลยก็พูดถึงเรื่องของคือนายทุนคือต้นตอหรือเปล่าที่มันมีการตั้งคำถามอยู่นะคะซึ่งฝ่ายค้านกับเครือข่ายเกษตรกรนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันเผยมันแพร่พันธุ์อยู่ในไทยหลังจากที่มีการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นเมื่อหลายปีก่อนจำได้ใช่ไหมคะก็ตั้งคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบนะ
1: แต่มันก่อปัญหาโอ้โหเนี่ยกี่จังหวัดเข้าไปแล้วเนี่ย19เดือนที่มาเนี่ย
0: ตั้งคำถามที่ยังไม่มีใครได้คำตอบว่าใครเป็นคนอนุญาตใครที่นำเข้ามาจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดดอกจันเอาไว้เลยว่ามันหลุดไปสู่ธรรมชาติได้ยังไง
1: ใช่
0: แล้วใครต้องรับผิดชอบ
1: นั่นนะสิครับ
0: ล่าสุดปลาหมอคางดำที่มันมีข่าวแล้วว่ามันไปถึงชายหาดพัทยาแน่นอนนักท่องเที่ยวกังวลถ้าเป็นนักเหงาไปเที่ยวทะเลแล้วรู้ว่าตรงเนี้ยปลาหมอคางดำที่เขาแค่เวียงแหไปนิดเดียวก็ติดมาเป็นร้อยตัวนักเหงาจะกล้าลงไปเล่นน้ำไหมคะ
1: คือไอ้กล้านะมันกล้าแน่แต่ผมจะไม่ลงไงถามว่ากล้าไหมคือกล้าผมกล้าอยู่แล้วปลาหมอคางดำมันเหมือนปลาฟิเดนย่านะแต่ผมไม่ลงเล่นอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหผมไม่ลงอะถ้าผมรู้
0: นะไม่กล้าแล้วกันนะจับอยู่ในหมดหมู่ไม่กล้าเลยแหมผมกล้าแต่ผมไม่ลง
1: ก็คนละส่วนกันเลยกล้าไหมกล้าถ้ามีคนบอกเฮ้ยกล้าว่าตั้งเอากล้าลงให้ดูลงให้ดูนะแต่ผมไม่เล่นครับผมก็ขึ้น
0: ก็เครือข่ายเกษตรกรก็เรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วจริงๆเลยกำจัดปลาหมอคางดำแบบจริงๆเลยอะค่ะ
1: เอายังไงก็เอาสักที
0: ส่วนเรื่องของการสืบหาต้นตอก็ต้องดำเนินการแล้วเยียวยาผู้เสียหายด้วยเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าบางคนจบชีวิตเลยนะนั่งเหงาคือเหมือนธุรกิจเขาล้มอะค่ะ
1: เจ๊งเลยบ่อปลาบ่อหนึ่งบ่อกุ้งบ่อหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนน้อยๆนะจ๊ะ
0: แล้วก็อยากจะให้เปิดข้อมูลอย่างโปร่งใสจริงๆอะค่ะซึ่งก็จะมีการประกาศว่าเนี่ยนับถอยหลังแล้วนะ30วันหลังจากนี้ถ้ายังไม่คืบหน้านะเดี๋ยวจะบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลย
1: เขาขอ3อย่างนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือจะจัดการปัญหายังไงจำกัดกำจัดแล้วก็2ก็คือว่า
0: เยียวยา
1: เยียวยา3คือหาต้นตอเพราะต้นตอนี่แหละมันจะได้ว่าคุณจะวันละสัก200 300ล้านไหมเอามาช่วยภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้อาขึ้น

0: มาให้พักแล้วมาจ่ายชาวบ้านเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยพวกความเสียหายมันมาจากคุณหรือเปล่า
1: อันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องปลานะมันคือความมั่นคงทางอาหารเลยอะค่ะ
0: โอ้จริงครับ
1: คือถ้าเกิดสัตว์น้ำพื้นถิ่นมันถูกทำลายไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาก็อยู่ไม่ได
0: ้
1: ชาวประมงก็สูญเสียรายได้
0: ใช่
1: ต้นทุนของอาหารมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าปลาเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆหมดไปอะค่ะ
0: ถูก
1: แล้วสุดท้ายมันก็กลับมาที่พวกเราที่จะต้องซื้อของแพงหรือว่าไม่มีของกินแล้วก็รวมไปถึงระบบอนุญาตนำเข้าสัตว์ต่างสัตว์ท้องถิ่นที่มันสัตว์ต่างท้องถิ่นสัตว์ต่างถิ่นของไทยอะใช่ต้องควบคุมให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดมันทั้งสัตว์ทั้งพืชเนาะจริงๆแล้วอะ
0: โอ้โหผมอยู่ในวงการเนี้ยไหนๆก็นั่งขอเมาส์หน่อยนะฮ
1: ะ
0: บ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหอยเชอรี่ไม่มีนะเรามีแต่หอยโข่งปรากฏว่ามีคนมาเพราะว่ามันสวยมันเปลือกมันสีชมพูไงก็เรียกหอยโข่งแอฟริกาใต้ไอ้หอยเชอรี่นะทุกวันนี้หอยโข่งไทยบ่มีเลยครับหายเกลี้ยงเลยมีแต่หอยเชอรี่หนึ่งนะสองก็คือเพี้ยแป้งมันสำปะหลังครับพี่แป้งมันสำปะหลังเมื่อก่อนประเทศไทยมีแต่พี่แป้งที่เป็นสีขาวๆอ
1: ะ
0: ตอนหลังมันก็อีท่าไหนก็ไม่รู้ฮะมันกลายเป็นเพี้ยแป้งที่มาจากคือบรรพบุรุษหลังเนี่ยเขาปลูกมาที่แอฟริกาด้วยนะพ่อเขาปลูกแล้วก็กินคนกินเออก็ฟังกันว่าทุกวันนี้เพี้ยแป้งเป็นสีชมพูครับเออเหมือนกับไอ้หอยเชอรี่เลยเนี่ยสารพัดเนี่ย
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ
0: ์
1: ท่านเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาโพสต์อะค่ะเพราะว่ามันไปเจอที่ชายหาดพัทยาใช่ไหมคะ
0: น้ำแล้วนะจะตอนกันดูแลเรื่องทะเลเรื่องอะไรอยู่นะ
1: ท่านก็เลยย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าธรรมชาติของปลาหมอคางดำนะมันปรับตัวเก่งมันทนสภาพน้ำได้หลายแบบมันขยายพันธุ์รวดเร็วแล้วมันกินสัตว์น้ำท้องถิ่นจำนวนมากถ้าเกิดมันหลุดเข้าสู่ระบบธรรมชาติกำจัดให้หมดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเป็นภาพออกมาแล้วว่าระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองที่มันแพร่พันธุ์อ่ะ
0: คือรายการแค่เล่าเนี่ยผมนี่แหละผมจำได้ผมสัมภาษณ์เนี่ยท่านปลอดประสบสุรสวดีอดีตอธิบดีกรมประมงอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เลยเนี่ยนะฮะผมก็ถามท่านว่าเอ๊ะตอนที่มันอยู่ในบ้านมันที่แอฟริกานี่แหละว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยแพร่พันธุ์ไม่เหมือนกับมาบ้านเราดร.ปอบเออเป็นคำถามที่ดีเพราะอะไรวะคือแอฟริกาเนี่ยมันถูกจำกัดโดยแหล่งอาหารเพราะแหล่งอาหารเนี่ยมันน้อยมันก็อยู่ตามน้ำมาแหละมันไม่ได้เยอะนะมันไม่ใช่ว่าเยอะอะไรมากมายเพราะอะไรเพราะมันแพร่พันธุ์ออกมาเยอะปรากฏว่าอาหารมันน้อยมันไม่มีมันก็จำกัดพอมาบ้านเราเนี่ยเหมือนมาขึ้นบุฟเฟ่ต์โต๊ะโอชะเลยสารพัดอาหารแล้วก็บ่อปลาของเราเนี่ยการเลี้ยงประมงการเพาะเลี้ยงเนี่ยการประมงบ้านเราเนี่ยเราเจริญกว่าบ้านเขาอะเยอะพอมันมาเนี่ยพอมันหลุดเข้ามากันเนี่ยก็เกิดกลายเป็นปัญหา
1: ก็เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่อาจารย์ธรเนี่ยท่านก็บอกกล่าวเหมือนกันว่าน่าจะบอกกล่าวออกมาจริงๆอะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะทีนี้พอพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ
0: ่
1: แล้วก็เป็นประเด็นที่อุ้มค่อนข้างตกใจมากๆเลยนะคะสำหรับการที่มีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชัน
0: กกร.
1: คือภาคธุรกิจของไทยจำนวนมากอะค่ะเขามองในเรื่องของคอร์รัปชันในไทยว่ามันหนักกว่าเดิมแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจจริงจังวิธีการคือเขาไปสำรวจผู้ประกอบการ401รายทั่วประเทศ
0: 400กว่า
1: ใช่แล้วเขามีการบอกเปิดเผยตัวเลขออกมาที่น่าตกใจว่า 89.1% ของภาคธุรกิจเนี่ยมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ
0: มันแง่อยู่แล้วครับ
1: อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์อะ89% บอกแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะมี2อย่างคือได้ยินมาแล้วก็คิดตามกับ2ได้ประสบมาเองถูกไหมนะเหงาแล้วทีนี้มีมากกว่าครึ่งคือ 51.2% เนี่ยบอกว่าสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยมันแย่ลงนะถ้าเทียบกับ3ปีก่อนนั่นหมายความว่ามันคอร์รัปชันกันมากขึ้น 51% บอกว่ารู้สึกว่าติดต่อราชการยากขึ้น
0: อ
1: ่ะจุดที่มันเสี่ยงนะจุดที่มันเสี่ยงที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันนะคือมันมีการจ่ายใต้โต๊ะ
0: นี
1: ่มันมีการขอใบอนุญาตขอใบอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐแต่ที่พีคยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีการระบุหน่วยงานนะสิ พอมันมีการระบุหน่วยงานออกมาเนี่ยหลายคนเขาก็เริ่มจับตามองนะคะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยมันมีการไปพูดพาดพิงถึงกรมควบคุมมลพิษ
0: อ๋อ
1: คือบอกจริงๆมีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: หรือว่าที่มาอยู่ในโผเนี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษไม่อยู่

0: ู่เฉยนะคะ
1: นี่จะอยู่เฉยได้ไงเมื่อวานผมเห็นรัฐมนตรีก็โจกปฏิเลยนะอ่ะเขาไม่อยู่เฉยวันนี้เขาทำไง
0: เขาก็ออกจดหมายเลยค่ะเป็นจดหมายเปิดผนึกเลยเพื่อที่จะสื่อสารไปคร่าวๆนะคะคร่าวๆ คือต้องการที่จะบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโพลเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ส่งหลักฐานมาให้หน่อย
1: อ
0: คุณไปคุยกับใครไปสำรวจใคร
1: หลักฐานหน่อยว่างั้น
0: มันพิสูจน์ได้ไหมมันโปร่งใสหรือเปล่าทุกคนที่คุณไปสำรวจมาเนี่ยคือเขามีประสบการณ์โดยตรงหรือเป็นคนที่แบบได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ส่งหลักฐานมาหน่อยแล้วก็ที่สำคัญ
1: เปล่าไม่ได้นะว่างั้นนะ
0: ค่ะแล้วก็หนึ่งคือหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคือเขาไปตรวจแหล่งกำเนิดแล้วเขาก็อธิบายขั้นตอนต่างๆนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะว่าเขาจะไปคอร์รัปชันคือเขาบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็กระบวนการคืออะไรคัดเลือกผู้ตอบยังไงคนที่ตอบมีประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นแค่บุคคลที่สามซึ่งการที่กรมควบคุมมลพิษถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย มันถือว่าไปปักปรำเขาอะค่ะ
1: นี่ครับก็ต้องฟังเขานะ
0: ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาให้เวลา7วันให้ส่งข้อมูลมา
1: ฝ่ายที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการระบุชื่อเขาด้วยเนี่ยว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องหาสมัยก่อนก็เลยว่าต้องหาใบเสร็จแล้วนะฮะว่ามันจริงไหมที่ไปว่าเขาอะว่างั้นนะ
0: สื่อสารถึงสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: สมาคมธนาคารไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ ACT เนี่ยแหละค่ะ
1: กับ5หน่วยงานนี้นะ
0: ว่ากระบวนการในการสำรวจเนี่ย
1: คุณสำรวจยังไง
0: มีความโปร่งใสมากแค่ไหนก็เดี๋ยววันนี้เราฟังค่ะเพราะว่าเรามีนัดกับประธานองค์กร ACT นี
1: ้
0: ดร.มานะนิมิตมงคลนะคะเราจะมาพูดกันว่าโอเคในเรื่องของความเคลื่อนไหวก็ได้มีการติดต่อกับกรมควบคุมมลพิษแล้วเรียกแล้วก็มีการชี้แจงกันแล้วยังไงอะไรเงี้ยนะคะ
1: ไว้ท่านหาเอกสารข้อมูลมาว่างั้นเลยนะ
0: ในขณะเดียวกันวันนี้เรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะที่เขาไปเจอกันค่ะแต่ว่าในรายละเอียดที่เขาไปเจอกันเนี่ยมันมีข้อมูลข่าวออกมาเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นบอกวัดถึงเรื่องของความแข็งแรงว่าโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยดูท่าทางเที่ยวนี้โดนัลด์ทรัมป์จะดูอ่อนดูแบบพูดแบบเบาๆไม่ค่อยจะพูดถึงแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับสีจิ้นผิงที่เขาพูดถึงในครั้งแรกในวันแรกในเรื่องแรกเลยเนี่ยพูดถึงไต้หวันเลยมันคือหัวใจสำคัญเลย
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นหลักหรือเตรียมไว้แล้วจะพูดอันแรกเลยว่ากันนะ
0: ในขณะที่สำนักข่าวต่างๆเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงไต้หวันเลยคือก่อนหน้านี้เขาบอกแค่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนใช่ไหมคือต่อไปเนี่ยคือจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะแบบไม่ใช่บอกว่าจะไม่สนับสนุนนะแต่คุณต้องคัดค้านอ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นคำพูดนิดเดียวเอง
0: ใช่
1: เนี่ยนะเรื่องของการที่ว่าจะแบ่งประเทศอะไรต่างแต่จีนเมื่อก่อนเนี่ยเขายืนยันตั้งแต่สมัยนู่นนะนิกสันมาคิสซิงเจอร์อะไรพวกนู้นผมเด็กๆก็นะเขาบอกว่าจีนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียว
0: จีนเดียว
1: จีนเดียวเป็นจีนเดียวแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็ยอมรับในตรงนั้นมาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมาหนูนี่นั่นอะไรต่างๆมาแล้วก็ทำความเขาเรียกว่าทำให้จีนเนี่ยเขาไม่พออกพอใจและล่าสุดเนี่ยก็คือเขาให้เปลี่ยนคำพูดเนี่ยในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการที่นะมันเป็นคำพูดที่นิดเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของจีนก็แล้ว
0: คืออย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าทรัมป์เนี่ยก็คือถือไพ่ไต้หวันอยู่ในมือคือเขาเป็นคนส่งมอบเอาว่ายังไงอย่างเงี้ยล่าสุดอ่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะลงนามในการส่งมอบอาวุธให้กับไต้หวันนะคะ
1: มูลค่าเยอะด้วย
0: 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ฝั่งของสีจิ้นผิงเองเนี่ยแน่นอนหลายๆคนก็ทราบว่าอ้าวเขาถือไพ่อิหร่านในมือ ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็อยากจะให้มันแลนดิ้งสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาจับตามองกันนะคะว่าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนี้การเจอกันของสองผู้นำประเทศที่แม้กระทั่งสีจิ้นผิงเองก็ทราบดีนะคะว่าการเจอกันของเราเนี่ยมันเป็นที่จับตามองคนทั้งโลกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเนี่ยท่านจะว่ายังไงและที่สำคัญที่สุดคือโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะโพสต
1: ์
0: ว่าปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบอิหร่านจะดำเนินต่อไป ยังอยู่ที่จีนอยู่เลยนะ
1: ยังไม่ทันเทคออฟเครื่องของประธานาธิบดีแอร์ฟอร์สวันนะใช่ไห
0: ม
1: แอร์ฟอร์สวันยังไม่เทคออฟขึ้นไปจากจีนเลยนะโพสแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: นี่มันคือละครฉากหนึ่งที่แค่ซื้อเวลาหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณดีเราเองก็ภาวนาที่จะให้มันเกิดสัญญาณดีนะคะ
1: ใช่ชาวโลกไม่มีใครอยากได้สงครามหรอก

0: ่ะแล้วก็วันนี้ใครติดตามข่าวลุงโยชน์บ้างคะ
1: ลุงโยชน์ลุงโยชน์ได้ปล่อยตัวกลับขึ้นมาแล้วนี่ใช่ไหมลุงโยชน์อ่ะ
0: ค่ะลุงโยชน์ได้กลับไทยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่มันต้องตามต่อกันก็คือวันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ท่านโฆษกกองทัพบกอ่ะคือตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าสถานที่ไอ้พื้นที่ที่ไปเนี่ยมันยังไม่รู้มันยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่านั่นคือพื้นที่ไทยหรือพื้นที่กัมพูชา
1: แหมผมนึกถึงหน้าของพี่ดูที่ผมลืมชื่อที่ท่านไปติดคุกอยู่ในกัมพูชาตั้งหลายปีอ่ะ
0: คุณวีระใช่ไหม
1: เออผมนึกถึงพี่วีระเลยอ่ะเพราะตรงนั้นพี่วีระก็ยืนยันว่าตรงนี้มันไทยแล้วกัมพูชาก็มาจับกันไปติดคุกอยู่เป็นปีอ
0: ่ะแต่ว่าช่วงนี้คำพูดของฝั่งทหารของเราโดยเฉพาะท่านโฆษกนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคำพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจชาวบ้านนะคะ เดี๋ยวต้องมาขอโทษกันอีกนะ
1: มันอ่อนไหวนะอ่อนไหวนะ
0: ก็เป็นข่าวดีวันนี้แหละค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณวินาทีนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วหรือยังนะคะ
1: ค
0: แต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเขายอมส่งตัวคืนแล้วผ่านด่านช่องสง่ำ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลาปุ๊บถึงคืนได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะเก็บเขาเรียกอะไรจับไปตั้ง20 กว่าวัน
1: อ
0: ่ะก็บอกท่านโฆษกก็บอกว่าจริงๆมันเป็นการดำเนินการของเขาตามกรอบเวลาของเขาเขาอนุมัติมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการใช้กลไกต่างๆในการพูดกันเดี๋ยวขออนุญาตเช็คข่าวก่อนนะคะแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้ขออัปเดตเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ประหยัดได้ในเวลาเดียวกันนะคะแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะ
1: ครับ
0: นี่คือหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะ
1: ครับ
0: สายเฮลตี้ต้องมีไอเทมนี้เป็นไอเทมลับค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำ
1: โอ้นี่ดีมากเลย
0: ตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊ก
1: ครับ
0: ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยค่ะมี6ฟังก์ชันให้เลือกนะคะได้มาอย่างเดียวหม้อเดียวเนี่ยนะทำได้ทั้งหุงทำซุปนึ่งโจ๊กไม่ใช่สิทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าแม้แต่กระทั่งทำเค
1: ้
0: กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระเลยนะคะแล้วมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานมอก.รับประกันสินค้านานถึง1 ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นนะวันนี้ราคาปกติตั้ง 2,990 บาท
1: ใช่ฟังก์ชันขนาดนี้มันต้องพังขนาดนั้นแหละเกือบ 3,000 น่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ช็อปมาเนียใจดีค่ะลดให้เพียง990บาทค่ะย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อตอนนี้นะคะมีของแถมเพิ่มให้ค่ะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะแค่ของแถมก็300กว่าบาทแล้วนะถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆ1เรื่องที่จีนกับสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องกันก็คือเรื่องของอิหร่านที่ไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร
1: ์อ๋อนี่เห็นด้วยว่างั้น
0: จี
1: นด้วย
0: อาจจะแตกต่างกันนิดนึงที่วิธีการจัดการเน
1: า
0: ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาก็เดินเกมบู๊ดุเลยอะแต่ว่าของจีนเขาจะเน้นเจรจาร
1: ูปหลังรูปไหล่กันว่างั้นเนี่ยนะ
0: และเที่ยวนี้เนี่ยเราได้เห็นท่าทีของจีนค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็ดูเหมือนกับมีความเป็นผู้ใหญ่พี่ใหญ่มากขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็ปากหวานมากเจอเด็กๆขบวนเด็กๆที่ไปโบกธงร้องเพลงชูไม้ชูมือนึกก็ใจอ่อนยวบย่าไปเลยแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะในขณะที่กำลังใจอ่อนยวบย่ากำลังชื่นชมท่านสีจิ้นผิงโอ้ยบอกว่าเนี่ยนะท่านเป็นผู้นำที่แบบที่ยิ่งใหญ่อ่ะ
1: ที่ยิ่งใหญ่
0: โอ้ยเรียกผู้นำสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ก็โพสต์ในทรูสโซเชียลว่าปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบอิหร่านจะดำเนินต่อไป
1: แล้วอะไรคือมาคุยกันก่อน
0: อันนี้เดี๋ยวเรามีรายละเอียดของเรื่องนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมาอ่านท่าทีทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับผม
2: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42 องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้นะคะเราจะมาดูประเด็นสำคัญจากการเจอกันของ2ผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะคะโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงกันสักหน่อยนะคะว่าสำหรับการเจอกันครั้งนี้ในรอบ9ปี
5: ใช่
4: มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ CNBC เนี่ยบอกว่าการพบปะครั้งนี้สำคัญมากและมันก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วก็การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อบอุ่นระหว่างสองมหาอำนาจนะคะแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีประเด็นขัดแย้งที่สะสมกันมานานหลายปีแล้วอย่างที่เราได้ทราบกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิมนุษยชน
5: ภาษี
4: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้สรุปประเด็นออกมาเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือสิ่งที่มันจะเป็นความหวังของทุกประเทศในโลกเนี่ยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ใหม
5: ่
4: คือโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินะคะให้เป็นไปในลักษณะเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์โดยที่ผู้นำจีนคือท่านสีเนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งจะใช้กรอบแนวคิดนี้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินนโยบายสำหรับ3ปีข้างหน้าแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยการประชุ
5: ม
4: ท่านสีก็บอกว่าจะเน้นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์จะขับเคลื่อนด้วยการร่วมมือถ้าเป็นคู่แข่งก็อยู่ในความเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมกัน
5: อ
4: ะทั้งสองฝ่ายจะต้องบริหารจัดการควบคุมความแตกต่างระหว่างกันได้แล้วก
5: ็
4: มีการกำชับด้วยนะคะว่ากรอบความร่วมมือนี้เนี่ยมันจะต้องถูกนำไปปฏิบัติให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆแล้วเป็นรูปธรร
5: ม
4: เหมือนกับพยายามย้ำว่าพูดแล้วเนี่ยทำด้วยนะทรัมป์
5: แต่ดูแล้วเนี่ยก็คือท่านสีเนี่ยก็คือเหมือนวางทุกอย่างเป็นสเต็ปเป็นกรอบเป็นขั้นตอนไว้เลยนะ
4: ใช่คือจริงๆ
5: ไม่มีเบี่ยงออกไปจะนอกกรอบของท่านเลยนะ
4: ค่ะจริงๆอ่ะดูตั้งแต่คือเขาวิเคราะห์กันตั้งแต่ตอนที่โดนทรัมป์แลนดิ้งไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วด้วยเหงาบอกว่าคนที่ไปต้อนรับอ่ะไม่ใช่ท่านสีนะ
5: ไม่ใช่เป็นรู้สึกจะเป็นรองนายกมั้งถ้า
4: เ
5: ท
4: ิ
5: ด
4: ผมดูแล้วใช่แล้วก็เหมือนกับแบบเอ๊ะแล้วตกลงแล้วมันคือเหมือนเป็นการที่ต้องการที่จะสื่อสารในเชิงอะไรหรือเปล่า
5: เ
4: ป
5: ล่างั้นเลยนะ
4: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคนที่ไปกับโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าสนใจอ่ะคือ17นักธุรกิจระดับโลกใช่ไหมแล้วก็มี3ตัวตึงที่ต่อต้านจีนมาโดยตลอดแล้วเป็นตัวตึงของจีนจริงๆก็คือมาโกโรบิโ
5: อ
4: พีทเฮกเซนแล้วก็สกอตต์เบสเซนแซ่บๆทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะมาวิเคราะห์เป็นฉากๆแล้วกันว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเห็นท่าทีอะไรของ2ผู้นำถือว่าเป็นประเทศใหญ่ระดับโลกนะ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับนางหงายครับ
4: อาจารย์บรรยากาศที่เราได้เห็นเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยมันคือดูเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆเลยอ่ะมันชื่นมื่นจริงๆไหมคะจริงๆแล้วมันคือเป็นฉากหนึ่งที่มันแค่ซื้อเวลาเท่านั้นนะอาจารย์
5: ดูฟังของเราหน่อยครับเชิญอาจารย์
6: ครับครับก็เป็นเรื่องทางการทูตนะครับที่สร้างบรรยากาศในภาพรวมที่ดีเพื่อส่งสัญญาณในแง่บวกนะครับ
5: บ
6: นโต๊ะประชุมในห้องประชุมที่หรูหรานะครับบนพรมแดงนะครับจับมือจับไหล
5: ่
6: นะครับโอบกอดกันดีไม่เหมือนยุโรปคิสกันด้วยนะครับถูกกอดกันด้วยนะครับธรรมเนียมไทยธรรมเนียมจีนธรรมเนียมเอเชียไม่น
5: ิ
6: ยม
5: ไม่นิยม
6: ถ้าคุณทรัมป์ไปโอบกอดแล้วก็จุ่มพิษไข่คงจะฮือฮากว่านี้นะคร
5: ับ อาจารย์ก็ว่าไป
4: แต่ท่านก็ดูแตะเนื้อแตะตัวท่านสีตลอดเวลานะอาจารย
6: ์ใช่ครับสองรอบเลยครับลงมาจาก
5: เ
6: ดอะบีชแล้วก็แตะขาโทษแตะมือ

0: คือแต่จังหวะแรกแล้วก็จังหวะสองที่เดินไปสวนสนามนะครับก
1: ็
0: ทุกคนก็สบายใจว่า อย่างน้อยๆก็ไม่วางมวยกัน
1: คณีอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าธรรมเนียมทางการทูตเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับและรวมท่านที่ไปเข้าแถวบอกว่าเสียหน้าศัตรูตัวตึงตัวอะไรก็เป็นเรื่องดราม่าทางการเมืองนะครับเป็นเรื่องไม่ว่า

0: ก็ไม่มีข้อสรุปออกมา
1: ไม่มี
0: เพียงแต่ว่าบอกกันว่าก็ไม่อยากให้อิหร่านติดอาวุธนิวเคลียร
2: ์
0: ค่ะนะครับแล้วก็เรื่อง
1: มีอะไรอีก
2: ไต้หวันล่ะคะอาจารย
1: ์
0: เรื่องไต้หวันก็ยืนยันหลักการเดิมนะครับจีนก็บอกว่าจีนเดียว
1: จีนเดียว
0: อเมริกันก็บอกว่
1: า
0: ก็ต้องรับประกันความอยู่รอดของไต้หวันตามเดิม
2: คือแต่ว่าก็ไม่
0: เป็นเนื้อเป็นหนังก็คือเครื่องบิน
1: บูอิงใช่ไหมขายบูอิงกัน
0: ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะซื้อมาไหร่ส่งมอบมาไหร
1: ่แต่บอกจะซื้อกันด้วยนะเหม
2: ือ
1: นกันด้วยนะ
2: ปริมาณนี้มันมีวาระอะไรไหมคะอาจารย์ปริมาณของที่เครื่องบินโบอิ้งที่ซื้อเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เขาจะซื้อกันกี่ร้อยลำเนี่ยอาจารย์
2: คือดีไว้200ใช่ไหมอาจารย์
0: ตัวเลขที่ออกมานะครับจะเอาสั่งซื้อจริงไม่ทราบเท่าไหร่นะคร
2: ับ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าคนสั่งซื้อจริงยังจะอยู่หรือไม่นะครับเวลาตกท่องนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นก็ถือว่าให้มันขึ้นชั้นนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของการซื้อสินค้าเกษตรก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องต่างตอบแทนว่าทางจีนก็จะซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันมากขึ้นเราก็ยุ่ยแล้วก็อยากขายอะไรนะครับหมูเนื้
1: อ
0: เนื้อแดงสินค้าเกษตรหลายอย่างที่เขาต้องการจะขายก็อันนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นตลาดนะครับคุณท่านชอบกระตุ้นตลาด
1: ก็ชอบอย่างนี้
2: แล้วคือ
0: ที่มันชัดเจนจริงๆก็เรื่อง AI นะครับเรื่อง
2: ค่ะ
0: เรื่องที่มีการพูดคุยกันว่าร่วมมือกันยังไง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในอนาคตเนี่ย AI อาจจะสร้างปัญหาให้กับ2ประเทศอย่างเช่นระบบอัตโนมัติ
1: อ
0: ัตโนมัติที่จะลบกันเองอะครับ
1: ค่ะไปถึงขนาดนั้นเลยนะ
0: ไปตอนนี้ฮะเขาก็เรื่องนี้ไปถึงขนาดนั้นแล้วนั่งอ่านกันไปว่าดีไม่ดี
1: น่ากังวลนะ
0: ครับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะสั่งป้องกันตนเองสั่งลบ
1: สั่งยิงจรวดเองโดยที่คนไม่ต้องไปแตะเนี่ยน่ากลัวมากอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาก็จะคุยกันว่าจะตั้งระบบป้องกันยังไงพวกระบบโอเพนซอร์สต่างๆที่มันอาจจะแทรกเข้าไปในระบบทางการมันจะคุมยากแล้วก็ในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยแทนที่จะเข้าใจกันผิดแล้วลบกันใหญ่โตเนี่ยอาจจะมีช่องทางสื่อสารยังไงแต่เรื่องรายละเอียดไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับ
1: แต่ว่าภาพกว้างๆก็คือคุยกันตรงนี้
0: ครับแล้วเดี๋ยวจะไปคุ้นกันตรงนู้นด้วยนะครับปลายปีที่เอเปกต
2: ้อง
0: ไปดีกันต่อครับก็อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าวงแตกแล้วบอกว่าไม่คุยกันอีกแล้วปลายปีนี้คงยุ่ง
1: คงยุ่งเลยนะ
0: คือตอนนี้ก็ผ่อนคลาย
1: สภาวะผ่อนคลาย
0: เรื่องของสงคราม
1: ระยะหนึ่ง
0: ครับยักษ์ใหญ่สองคนนะครับก็คุยกันตัวตึงก็ดูสงบเสงี่ยมดีทั้งเท็กซัสรัฐมนตรีกระทรวงสงครามทั้งรูเบียวรัฐมนตรีกระทรวง
1: ต่างประเทศ
0: ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่นักการทูตแล้วนะครับอันนั้นเป็นนักรบกันหมดแล้วคร
2: ับ
1: ใช่ก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบของอันนั้นของตัวเองแล้วออกมาแบบซัดกันทีนึงโอ้โหหนักหนา
2: อาจารย์ขาขออนุญาตถามถึงมูดในการประชุมที่มันมีเป็นกระแสข่าวออกมาค่ะอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าที่จริงมันเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าในห้องประชุมเนี่ยโหโดนัลด์ทรัมป์คือเสียงอ่อนมากแล้วเหมือนแบบคือดูต
1: ั
2: วอ่อนให้กับสีจิ้นผิงมากๆค่ะที่จริงเท่าที่อาจารย์ทราบมันเป็นยังไงคะ
1: มันประมาณนั้นไหม
0: ก็ดูลงมาชายแก่อายุ80นะครับเดินทางเป็นเวลายาวนานท
1: ั้
0: ง
1: สิบสี่ชั่วโมงอ่ะ
0: นะเวลามันต่างกันก็คงแปลกแต่ว่าแต่ความจริงผมคิดว่าเขาต้องการส่งสัญญาณ
2: คร
0: ับให้เห็นว่าเขานุ่มนวลนะครับแต่ว่าแข่งก้าวกับอิหร่าน
1: นุ่มนวลกับจีน
0: ลบอีกนะครับเห็นส่งสัญญาณว่าจะลบแต่ว่ากับจีนนี่ก็ส่งสัญญาณว่าอยากจะรักนะครับคือก็รบทั้งรักไปควบคู่กันไปตามคุณคำนะคร
2: ับ
0: เพื่อประคองสถานการณ์อย่าให้ตึงเครียดเกินไปนะครับก็รักษาท่าทีเชิงรุกไว้ครับ
2: แปลว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดเป็นภาพชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในวังผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเองแต่ว่าถ้าอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับนานาชาติอย่างเช่นเรื่องของไต้หวันหรือว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับไปกว่าเดิมเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช
0: ่ครับยังเลยครับรายละเอียดก็คุยกันต่อไปอาจจะในรอบหน้ารอบนี้จุดประสงค์ก็คือต้องการประคับประคองไม่ให้สถานการณ์
1: มัน
0: เลวร้ายไปกว่านี้นะครับที่ผลกระทบจากสงครามสองสงครามใหญ่นะครับและซีอูเครนแล้วก็ในตะวันออกกลางก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพอสมควร
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ภาพที่ได้ชัดเจนที่สุดก็คือภาพว่าต่อไปเนี้ยภาคธุรกิจจะเชื่อมโยงกันนะครับCEO
1: มาเยอะเลยเนี่ย17-18คน
0: ทุกแขนงเลยครับมากันครบแล้วก็คงเดินหน้านะครับคงเดินหน้าซื้อขาย
1: อ่
0: า ใครค้าขายตรงนี้ก็พอชื่นใจได้ครับ
2: อืม
1: แต่ว่าฝ่ายขายนะ
2: อาจารย์ค่ะ

0: สงสัยนิดนึงว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงไม่ค่อยไปแตะไต้หวันเพราะจริงๆเขาก็ยังมีจุดยืนเดิมและในความเป็นจริงสีจิ้นผิงเองก็ทราบดีใช่ไหมอาจารย์
1: คร
2: ับสายการเปลี่ยนไปเยอะนะครับไต้หวันขณะนี้ก็พูดง่ายว่าก็มีทางเลือกใหม่ทางที่3หลังจากเลือกตั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาคือมีพรรคการเมืองใหม
1: ่
2: ที่จีนก็มองว่าสำคัญไม่ได้ก้าวล้าเหมือนพรรคก๊กมินตั๋นเดิมนะครับหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับจีนมากจนเกินไปก็เป็นพรรคทางเลือกที่3ของคนรุ่นใหม
1: ่ๆ
2: นะครับแล้วจีนก็ได้เชื้อเชิญตัวแทนของพรรคนี้ไปเยี่ยมเยียนแล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องละเลงกระดานให้มันเครียดอีกเพราะตอนนี
1: ้
2: จีนกับไต้หวันก็คุยกันได้ดีขึ้นเยอะครับ
0: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นหลักที่สีจิ้นผิงเองเนี่ยต้องการจะบอกเลยไหมอาจารย์เพราะเขาเอาเป็นมาเป็นเรื่องแรกเลยแล้วเขาก็พูดยื่นคำขาดทุกอย่างมาตั้งแต่เริ่มเลยอะค่ะอาจารย
1: ์คือคุยกับ
2: ใช่ครับแล้วแต่ว่าในแง่ของขีดความสามารถเนี่ยถือว่าจีนสามารถยึดครองไต้หวันได้แล้วนะครับทางการทหารแต่ว่าจะต้องหาความชอบธรรมนะครับแต่ในแง่ของความชอบธรรมเนี่ยถือว่าก็มินเมย์อยู่เหมือนกันเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าไม่มีกติกา no rules นะครับไม่มีการนำในการเมืองโลกใครจะตะคุบใครก็อันตรายตรงนี้สหรัฐอเมริกาคงถือโอกาสส่งสัญญาณว่าเขาก็ไม่ถอยก็สัญญาเป็นอย่างนั้นนะครับเขายืนยันหลักการเดิมว่าข้อตกลงเดิมแบ
1: บไต้
2: หวันที่เขาจะช่วยเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กองกำลังของสหรัฐก็เยอะนะครับในพื้นที่ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยปีหน้า
1: ใช่ไหมฮะ
2: งบประมาณทางการทหารของอเมริกันก็จะมากขึ้นจะทำให้ตรงนี้คล่องตัวขึ้นนะครับ
1: โอ้มันก็โลกก็ร้อนรุ่มขึ้นมาอีก
2: ใช่ครับก็ตรงนี้คงเป็นสัญญาที่ชัดเจนสำหรับจีนเหมือนกันนะครับว่าอเมริกันจะไม่ถอยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยกระดับขึ้นมาก็ละเอียดอ่อนนิดหน่อยนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าก็คงสภาพเดิมกันไว้ก่อนครับ
0: เหมือนกับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทำให้รู้แล้วว่าไม่ควรที่จะพังไปด้วยกันแต่ควรที่จะอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีใครที่อยากจะให้มันพัง
1: กันไว้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์หรือไง
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเรื่องไต้หวันนี่เขาคงเอาไปอีกยกนึงนะครับเรื่องเกาหลีใต้เกาหลีเหนือ
1: นะคร ับ
2: ก็คงเอาไปอีกยกนึงแต่ว่าขณะนี้ก็เรื่องอิหร่านผมคิดว่าจริงๆก็อาจจะมีข้อตกลงเหมือนกันว่าไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ชัดเจนพอสมควรนะครับว่าจีนก็ไม่เห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นอิหร่านวันนี้คงต้องเริ่มปรับตัวจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าจีนดูเหมือนกับเสียงก็จะไม่แข็งขันนะครับอิหร่านนะครับป้องกันตนเองด้วยอาวุธนิวเคลียร
1: ์ใช
2: ่อิหร่านอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะเสียงของจีนไม่ได้ก้าวร้าวอาจจะโดนเวทมนต์ของคุณทรัมป์ไป 2-3 รอบ
1: หรือ
2: จับไม้จับมือนะครับ
1: หรือว่าจะแค่คุยกันเฉย
0: ๆหรือถ้าเกิดมองจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็ทราบดีว่าถ้าเกิดมันตรงนั้นมันไม่โฟลเนี่ยการที่เขาผลิตสินค้าได้เยอะแล้วมันก็ไม่รู้จะขายกับใครแล้วมันไม่โฟลมันก็เป็นผลมาจากประเทศนี้ที่มันปิดด้วยนะ
1: มันจะได้เปิดไหมเนี่ยฮอร์มุสเนี่ย
2: ใช่ครับเรื่องฮอร์มุสก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่สหรัฐยืนยันว่าประเทศว่าเขาไม่เดือดร้อนก็ชัดเจนประธานดีทำพูดว่าเขาไม่เดือดร้อนแล้วก็จริงๆคนที่เดือดร้อนคือจีนนะครับก็ให้น้ำหนักคนจีนจะต้องหันกลับไปแก้ปัญหาเรื่องนี้กับไต้หวันนะครับอันนี้ก็มาจากห้องประชุมนะครับรอบนี้เหมือนกันนะครับก็ได้ยินจากปากอเมริกันว่าอเมริกันคงไม่ทำอะไรที่ใหญ่โตมากนักในเรื่องของฮอร์มุสนะครับอาจจะมีปฏิบัติการแบบจำกัดนะ
0: คร
2: ับอันนี้น้ำหนักมันกลับไปที่จีนนะครับ
1: แล้วก็เหมือนลูกตะกร้อเลยนะเตะกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนะ
2: ครับครับจีนก็คงจะต้องไปคำนวณดูว่าจะเอายังไงดีกับอิหร่านเรื่องช่องแคบครับ
0: ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดมองในภาพของสหรัฐอเมริกาเองเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กลับไปบ้านเขาเนี่ยเขาเองก็ได้คะแนนขึ้นมาเยอะพอสมควรไหมคะอาจารย์
1: ได้ไหมมีผลไหม
2: ครับครับก็ผมคิดว่าคนอเมริกันคนจีนน่าจะพอใจนะครับคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายก็คงจะเตื้องขึ้นมานะครับผู้นำไม่ไปทะเลาะเบาแหวงจนอกสั่นขดแขวนนะครับเอาผลประโยชน์ทางการค้าติดไม้ติดมือส่วนที่ทะเลาะจริงก็ยังซุกไว้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามไปแง่ออกมาไม่งั้นเราไม่ได้ทำข่าวเราต้องทำข่าวเรื่องร้ายๆเรื่องดีๆส่วนใหญ
1: ่
2: ผู้สื่อข่าวก็อาจจะสนใจน้อยนะครับ
0: ค่ะอาจารย์พูดถึงผู้สื่อข่าวเนี่ยการที่นักข่าวจากนานาประเทศเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไปที่จีนเนี่ยอาจารย์แล้วเขาได้ไปเห็นนวัตกรรมหรือว่า AI หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันมีผลอะไรกับบ้านเมืองเขาบ้างไหมคะเพราะดูท่าทางเขาว้าวมากอ่ะว่าหลายๆอย่างเขาเองยังทำได้ไม่ถึงจีนเลยอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์
2: ครับครับพัฒนาการของจีนในเรื่องนี
1: ้ก้า
2: วหน้าไปมาก
1: ใช่
2: ครับแล้วก็อันนี้จีนต้องการสร้างความประทับใจจริงๆนะครับ

0: การต้อนรับเนี่ยถือว่าเต็มพิกัดในหอประชุมใหญ่ในสถานที่ทางราชการทุกที่คือพูดภาษาชาวบ้านคือจัดเต็มเลยครับ
1: จัดเต็มโชว์
0: พิกัดเลย
1: ครับโชว์จำเนีย
0: ร์เล็กน้อยนะครับว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่านี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อส่งสัญญาณว่าจีนเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะคุยแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงก็คงต้องเผชิญหน้ากันก็ให้ในการตัดสินใจครับ
1: คนตัดสินใจคืออเมริกันใช่ไหมไม่ใช่จีนใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีแถลงการร่วมกันไหมคะอาจารย
0: ์ครับเห็นผู้สื่อข่าวกำลังไล่ดูอยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: ว่าคำดีคำจะส่งสัญญาณอะไรออกมาด้วยตัวเองก่อนหรือไม
2: ่ค่ะ
0: ขณะนี้ก็ส่งสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่แถลงการอย่างเป็นทางการก็คงจะเป็นรายละเอียดเรื่องการค้าเรื่องการเจรจาเรื่องของภาษีนะครับก็เห็นว่าผู้แทนได้คุยกันไปในรายละเอียดเยอะนะครับก็อาจจะมีข่าวดีบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการสั่งซื้อสินค้าต่าง
1: ๆ
0: แต่เรื่องที่ไม่ได้คุยชัดเจนก็คือเรื่องเกี่ยวกับ AI ไฮเทคนะครับซึ่งจริงๆนั่นแหละครับคือเรื่องสำคัญที่สุดในการเดินทางเยือนถ้าดู CEO ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดก็ไปกันครบอะครับ
1: ครับ
0: เราจะไปตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างช่องทางพิเศษในการที่จะแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตในเรื่องของ AI ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องการแข่งขันนี่ก็เป็นเรื่องปกติต่างฝ่ายต่างคงไม่ยอมกันครับ
1: ต้องหาช่องทางสื่อสารไว้เกิดมันผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมามนุษย์ไม่ได้สั่งแต่ AI กดปุ่มไปแล้วอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ในการควบคุม open source นะครับแต่เรื่องระบบของจีนเนี่ยเขาควบคุมได้ดีกว่าอเมริกันเยอะนะครับแต่ว่าการพัฒนา open source จะทำให้หลายประเทศได้เปรียบอิหร่านก็ได้เปรียบยูเครนก็ได้เปรียบถ้าใช้ระบบ open source ได้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวต่อสู้กับมหาอำนาจเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจีนจะมีทีท่ายังไงนะครับเพราะอเมริกันชัดตลาดเปิดนะครับใช้แรงจูงใจทางการเงิน
1: เป็นตลาดเสรี
0: ใช่ครับส่วนจีนเนี่ยลงทุนเพื่อให้ตัวเองเข้มแข็งไม่ได้ยึดติดกับเรื่องการเงินคือการขาย AI ของจีนของอเมริกันนี่ต่างกันเยอะนะครับครับครับส่วนยุโรปอยู่ตรงกลางๆเขาใช้กลไกทางกฎหมายควบคุมซึ่งก็ไม่มีแรงจูงใจทางการเงินเพียงพ
1: อ
0: แล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งในระบบรัฐะแบบจีนแบบรัสเซียเพราะนั้น
1: โอ้เห็นภาพเลยนะอาจารย
0: ์เราก็ไม่แน่ว่าจะเขาจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับในเรื่อง AI เพราะว่า มันก็ไม่มีแถลงการอะไรออกมาอย่างที่เราคาดหวังครับ
2: มันไปที่ชมนกชมไม้ชื่นชอบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์มันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นน้ำ
1: ดราม่ากันละครมากกว่าแต่มันก็อย่างน้อยก็ชาวโลกก็หยุดใจหายใจคว่ำสักระยะหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
0: ค่ำนี้เพื่อนๆอาจารย์ของผมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนักเรียนจีนเขานอนหลับฝันหวานกันเยอะที่เห็นนายเฮกเซกเห็นอะไรดูวิว
1: ตึงเงียบตัวตึงเลยใช่ไหมมาโก้รีวิโอพี่เฮกเซกเนี่ย
0: ต
1: ั
0: วตึงก็เงียบไปหมดรวมทั้งคุณทำด้วยนะครับสบายใจก็ฉลองชัยชนะเห็นว่าจีนชนะแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่านอนหลับฝันดีไปพักหนึ่งแต่ว่า
1: พักหนึ่ง
0: อเมริกันใช่ครับอเมริกันคงไม่ได้ยอมมากนะครับส่งทีมไปเยอะแต่ว่าผลออกมาน้อยมากเลยครับไม่เข้าตกลงจริงๆครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีแถลงออกมาอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะคะอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติในวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณทางครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับค่ะอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอย่างที่เราได้เห็นทางหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เข้าไปติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยไม่ค่อยมีก็มีแค่เรื่องของการดีล Boeing 200ลำเนี่ยแหละ
1: ที่ดราม่ากับละครกันอยู่นะตอนนี้
2: ที่อาจารย์ปณิธานเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ซื้อเมื่อไหร่เนี่ย
1: หรือคนสั่งอาจจะสิ้นไปแล้วก็ได้ถึงจะได้ Boeing ของแท้มาไม่ใช่ของแท้ของแท้นั่นแหละแต่ว่ามันจะได้ครบหรือเปล่าว่ากันนะ
2: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นเศรษฐกิจแลกภูมิศาสตร์คือเนี่ยไหมมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งไต้หวัน
1: อ
2: ิหร่านเรื่องน้ำมันเรื่องการค้าเรื่องแร่แร่เอิร์ธอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์สเนี่ยบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเตือนคือรอยเตอร์สเนี่ยจับประเด็นเรื่องของไต้หวันแล้วก็บอกว่าเตือนว่าให้รักษาความสัมพันธ์ให้นิ่งเอาไว้ก่อนอะเพื่อที่จะให้ไม่แบบหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของโบอิ้งนะถ้ามันจะมี

0: การซื้อขายกันจริงๆอะค่ะมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าจีนยังเปิดประตูให้สหรัฐอเมริกานะนึกออกไหมแล้วมันก็ถ้าถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับไทยเราเป็นห่วงเป็นตรงกลางของห่วงโซ่อุปทานนะคะถ้าสองประเทศนี้เขาคุยกันได้ดีขึ้น ความไม่แน่นอนทางการค้ามันก็ลดลง ใช่ไห
1: ม
0: การส่งออกการลงทุนค่าเงินในภูมิภาคมันก็นิ่งขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดดีลนี้มันเป็นแค่ภาพแค่โชว์
1: แค่โชว์
0: การค้า
1: ละคร
0: เสี่ยงเราก็เสี่ยงเหมือนเดิม
1: นี่ผมกำลังคิดอยู่นะว่าระหว่างพ่อใหญ่ทรัมป์ของผมเนี่ยคิดว่าจะขายโบอิงนะฮะให้กับทางด้านของจีนก็คิดว่าจะขาย F-35 ให้กับไต้หวันเนี่ยไอ้อะไรไม่ได้กำไรมากกันวะเนี่ยผมว่าก็ดูดิไอ้มูลค่าที่เขาบอกจะขายไต้หวันก็ไม่ใช่เบาเลยนะนั่นน่ะถ้าเกิดว่าเอาทั้งสองอย่างนี้แล้วก็โอ้ยงามหน้าเลยนะ
0: ค่ะ
1: เครื่องบินพาณิชย์ขายให้จีนใช่ไหมแต่ถ้าเครื่องบินเราไปขายไต้หวันเนี่ยโอ้เน
0: า
1: ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจาะลึกในรายละเอียดเนี่ยในข่าวที่เขาว่ากันคือ
1: ครับ
0: โบอิ้ง200ลำเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาเคยเดากันไว้ว่าจะซื้อขายกัน500ลำนะ
1: ใช่เขาพูดถึง500 600ลำเลยนะแต่ว่า
0: พอมันเหลือแค่200
1: เพราะมันเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็คือ200แต่ก็ยังไม่ได้ทางการนะเพราะยังไม่ได้เป็นการเซ็น MOU แบบว่าฉันจะซื้อแบบเป๊ะๆ เลยส่งวันไหนเดี๋ยวไหนก็ยังไม่นะแต่ว่ามันเป็นการพูดกันออกมาเท่านั้นเองแต่ก็ลดลงมานะจาก500 600เหลือ200เนี่ยเนา
0: ะ
1: โอ้แต่ลำนึงก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าพูดถึงนะโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาอ่อนกับสีจิ้นผิงตามหน้าข่าวก็จริงนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขายังคงแข็งกร้าวเนี่ยก็คืออิหร่านเนี่ยแหละเขาคือบางสำนักข่าวเนี่ยใช้คำว่ากำลังจะหมดความอดทนกับอิหร่านแล้วแล้วก็ตกลงหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วว่ารัฐอิสลามอ่ะไม่สามารถที่จะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์นะแล้วจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งด้วย
1: จริง
0: ๆคือจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าพอประชุมเสร็จปั๊บโอเคตกลงเปิด
1: มันไม่เหมือนเป็นเอ้ยร้อนเปิดพัดลมให้หน่อยแล้วไปเดินกดมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้กดสวิตช์แล้วมันเปิดปุ๊บปั๊บได้เลยถึงตอนนี้นะจะเปิดสวิตช์ได้เลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ทุ่นลอยทุ่นระเบิดนะไม่ใช่ทุ่นธรรมดานะที่อยู่ตรงช่องแคบตรงนั้นน่ะที่บางทีมันมีแบบเหมือนสกูตเตอร์เร็วๆอ่ะแล้วไปทิ้งไว้ไงไอ้ตอนที่กำลังซัดกันอยู่อ่ะตอนนี้ยังเอาออกไม่หมดนะยังไม่ได้ออกด้วยนะไม่ใช่ออกไม่หมดยังไม่ได้ออกนะแล้วก็มันเป็น2ชั้นนะชั้นหนึ่งก็คือเราบอกอิหร่านปิดช่องแคบอันเนี้ยใช่แต่เรือที่ล้อมอยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเรือรบอเมริกันถ้าเกิดว่าอเมริกันบอกให้อิหร่านเปิดช่องแคบแต่ของอเมริกันเองก็ยังล้อมเขาอยู่เนี่ยอิหร่านจะเปิดไหม
0: ค่ะก็สหรัฐอเมริกานำโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะล่าสุดในสำนักข่าวไทยก็ออกมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะพูดถึงสีจิ้นผิงบอกว่าเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเจรจาธุรกิจอย่างจริงจังเลย
1: สุขุม
0: แล้วบอกว่าเนี่ยจีนตกลงซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำโอ้โหนี่ถือเป็นครั้งแรกในเกือบ10ปีเลยนะเหมือนไม่ได้ต้องการจะบอกคนที่ไหนเลยนอกจากคนในสหรัฐอเมริกาค่ะถูกไหมคือเหมือนกับบอกฝั่งตรงข้ามด้วยอ่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ฉันนี่ทำได้และตัวเลขนี้นะแหมจริงๆคาดการไว้500แต่มันก็เนี่ยตอนนี้มันก็ส่งผลให้ราคาของโบอิ้งอะค่ะก็ปรับตัวเขาบอกปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ4ทันที
1: ลด 4% เลยนะเนี่ยผมกำลังจะเตือนไม่ใช่เตือนกำลังจะบอกนะคนที่มีตังค์ไงผมไม่มีตังค์หรอกก็คือว่าช่วงเนี้ยกำลังเป็นช่วงที่เขาหอมๆกันอยู่เนี่ยทองลงนะจ๊ะทองลงถ้าเกิดว่ามีตังค์อ่ะซื้อไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวถ้ามันทองขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนกับอินทองลงทองลงเนี่ยมีโอกาสจะซื้อไว้หน่อยแล้วก็ไปขายตอนที่มันแพงก็ยังพอไหวไม่เหมือนกันน้องหมวยผมของข่าวที่วันช่อง3อ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ซื้อตอน 83,000
0: ติดดอยอยู่
1: เลย
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ทองลงนะแค่วัน2วันเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สถานการณ์มันดีไง
0: ก็ต้องดูสถานการณ์เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าจากเดิมที่คาดหวังเนาะพิธีการต้อนรับดูอบอุ่นยิ่งใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูจะไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็บอกว่าการหารือในครั้งนี้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้เยอะเลยนะเป็นปัญหาที่ยากเกินกว่าที่ผู้อื่นจะจัดการได้เลยเนี่ยเห็นไหมพอฟังแล้วก็รู้สึกอวยตัวเองอยู่นั่นนะคะขอโทษค่ะ
1: นี่แต่มี

0: อันนึงเห็นไหมที่เขาไปเดินกันอ่ะสองท่านเลยนะ
1: ฮะ
0: เดินบนพรมเขาบอกว่าโดนทำตามตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน
1: ขายมือ
0: เออใช่เขาบอกจริงๆท่านสีควรจะต้องทำอย่าง
1: น
0: ี้ไง
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นบ
1: ้
0: านของจีนเออ
1: แล้วก็แบบแตะเนื้อแตะตัวตลอดเวลาดูแบบดูดีอ่ะดูแบบว่าเป็นก็เราก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีที่เขาจะโพสต์ใน Truth Social แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อนะว่ามันจะเป็นเหมือนกับตอนที่อยู่ที่จีนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันกันค่ะที่ตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้มีแค
0: ่
1: กรมควบคุมมลพิษหน่วยงานเดียวนะที่ออกมาเริ่มแสดงท่าทีนะคะว่าหลังจากที่มีชื่ออยู่ในโผเนี่ยเขาเป็นยังไง
0: ก็ไม่มีใครชอบหรอกว่างั้นนะ
1: สักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

นี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะมอวรงบอกเคารพประชาชน21ล้านเสียงฝากคุณสมบัติสสรต้องเป็นกลางการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายว่าที่ผ่านมาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองยืนอยู่ฝั่งข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาแม้ตนเองจะเคยดีเบตทางการเมืองในเรื่องนี้แล้วแพ้ตนเองก็ยอมรับได้เพราะเสียงของประชาชน21ล้านคนบอกว่าต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตนเองเคารพกติกาแต่สิ่งที่อยากฝากไปยังผู้มีอำนาจในการรวบรวมเสียงเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คือคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นอกจากนี้เก่งและดีที่สำคัญคือต้องเป็นกลางกกต.จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งเสริมสร้างความมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนายแสวงได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถือเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จำกัดซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการคัดเลือกและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

0: เลขาธิการกกต.อย่างเน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งโดยกรรมการประจำหน่วยต้องเปิดรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชนและบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบหากดำเนินการได้ตามแนวทางนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคิวบาวิกฤตน้ำมันหมดประเทศสถานการณ์พลังงานในคิวบาเข้าสู่ขั้นวิกฤตสูงสุดหลังจากประเทศไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองเหลืออยู่ในระบบอีกต่อไปส่งผลให้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติล่มสลายขณะที่ผู้นำรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแรกของคิวบาประกาศภาวะวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรงเนื่องจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองในประเทศหมดลงโดยสิ้นเชิงหลังจากถูกมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการขนส่งน้ำมันจากสหรัฐอย่างเข้มงวดส่งผลกระทบต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4ระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากไม่มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่เลยส่งผลให้กรุงฮาวาน่าและพื้นที่ต่างๆเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับหมุนเวียนยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันประชาชนในกรุงฮาวาน่าและจังหวัดทางภาคตะวันออกต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและความร้อนจัดเกือบตลอดทั้งวันส่งผลให้อาหารแช่แข็งเน่าเสียและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จนเกิดกระแสการประท้วงในหลายพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องยกเลิกการผ่าตัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถูกสั่งปิดและระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากสายการบินขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกระทรวงแรงงานสั่งเตรียมงานว่างกว่า 58,000 อัตรารองรับคนหางานทั่วประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมการจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 58,000 อัตราหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิการผลิตการขายส่งและขายปลีกงานบริการที่พักร้านอาหารวิชาชีพวิทยาศาสตร์และงานวิชาการและขนส่งเพื่อรองรับคนหางานทั่วประเทศโดยครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2569ตุลาคม2568ถึงเมษายน2569บรรจุงานให้ประชาชนได้แล้วกว่า 130,000 คนก่อให้เกิดรายได้กว่า 16,355 ล้านบาทและคาดว่าเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้จะบรรจุงานเพิ่มเติมอีก 24,000 คนซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กว่า 2,911 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างให้คนหางานจากทั่วประเทศสะสมแล้วกว่า 200,000 อัตราครอบคลุมทุกวุฒิการศึกษาตั้งแต่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีเพื่อให้บริการแก่ผู้ว่างงานผู้จบการศึกษาใหม่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและทุกคนที่ต้องการมีงานทำโดยตำแหน่งงานที่มีความต้องการรับสมัครมากที่สุดท่านอันดับแรกได้แก่ฝ่ายผลิตพนักงานขายพนักงานสาธิตสินค้าเจ้าหน้าที่สำนักงานพนักงานขายโฆษณาและเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเคียร์สตาร์เมอร์เตรียมเจอคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกอังกฤษเวสต์ตรีติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากเคียร์สตาร์เมอร์ผู้นำคนปัจจุบันโดยให้เหตุผลว่าหมดความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการนำทีมของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์แล้วและเห็นได้ชัดว่าสตาร์เมอร์ไม่สามารถนำพรรคแรงงานเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าได้เช่นเดียวกับแอนดี้เบอร์แนมนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ที่หวังลงท้าชิงอีกคนก็เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขต

0: เลือกตั้งของตนเองเพื่อกลับสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหลังจากเพื่อนส.ส.พรรคแรงงานในเขตดังกล่าวประกาศสละเก้าอี้เพื่อเปิดทางให้โดยตามกฎพรรคแรงงานผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีสถานะเป็นส.ส.เท่านั้นทำให้เบิร์นแนมจำเป็นต้องชนะการเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถเปิดศึกท้าชิงอำนาจได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ครับ
1: หนึ่งในเรื่องที่มีคนแชร์กันเยอะมากในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่มีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของการแชร์เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสินบนมันมีบางสำนักข่าวเนี่ยบอกว่าเปิดผลสำรวจธุรกิจจ่ายสินบนให้หน่วยงานรัฐในรอบ1ปีแล้วมันก็มีรายชื่อของหน่วยงานรัฐซึ่งอันดับ1เลยก็คือกรมควบคุมมลพิษและอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษก็ออกจดหมายเปิดผนึกเลยส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำโพนี้นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือ ACT วันนี้เราได้รับเกียรติจากประธาน ACT ค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยดร.มานะนิมิตมงคลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับดร.ครับ
4: สวัสดีครับคุณชุติพงศ์คุณวิจารณ์กิจครับ
1: ขออนุญาตรบกวนอีกรอบค่ะเชื่อว่าวันนี้ท่านน่าจะตอบคำถามมาประมาณนึงแล้วเล่าที่มาที่ไปให้กับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้ตั้งแต่แรกหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปคืออะไรแล้วก็หน่วยงานที่เราได้มีการพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักฐานในเชิงประจักษ์มากน้อยขนาดไหนค่ะ
3: ครับเชิญครับ
4: ครับขอบคุณมากครับคือเราคนไทยอ่ะเราทุกคนรู้ดีว่าคอร์รัปชันบ้านเราอ่ะมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับวันนี้ใครๆก็ไม่พอใจว่าทำไมมันโกงกันเยอะเหลือเกินตั้งแต่ระดับใหญ่ๆเลยระดับรัฐบาลระดับกระทรวง
3: ทุกระดับชั้น
4: หน่วยงานนะครับเวลาคนไปติดต่อขออนุญาตขออนุมัติอะไรมันก็ไปด้วยสินบนหมดเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คนไทยทั้งประเทศรู้ครับต่างชาติเขาก็รู้
3: อันนี้น่าเป็นห่วง
4: ว่าเวลาเขามาประเมินคะแนน CPI อ่ะมีคอร์รัปชันอ่ะเขารู้ครับคะแนนของประเทศไทยอ่ะตกลงทุกปี

0: อันดับเราล่วงทุกปีจนวันนี้
1: มันปิดไม่ได้ว่างั้นนะ
0: ถ้าเรื่องความโปร่งใสไทยอ่ะอยู่หลังประเทศลาวแล้วมันต้องอายเขาสินายกยังบอกท่านนายกอนุทินยังบอกเลยว่า มันเป็นเรื่องน่าอายเวลาไปไหนคนก็บอกประเทศอยู่เต็มไปด้วยการโกงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปคุยกับเขา
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันปากเปล่า มันก็ไม่มีการแก้ไขสักทีหนึ่งวันนี้ทางภาคเอกชนทางกกต.ครับก็เลยจับมือกันบอกว่าเอานะทำการสำรวจถาม
1: เอาสักทีนะ
0: เอกชนว่าใครต้องจ่ายสินบนให้หน่วยงานไหนบ้างจ่ายยังไงพฤติกรรมมันยังไงเพื่อจะได้เป็นหลักฐานยืนยันกันชัดเจนนี่จึงเป็นที่มาของการสำรวจและเราก็ได้เห็นจริงๆครับว่าทุกวันนี้สินบนอ่ะมันเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจส
2: ิน
0: บนมันทำให้การค้าขายของประเทศ
1: มันลำบากขึ้น
0: ไม่แฟร
1: ์
0: มันไม่ยุติธรรม
1: ใ
0: ครพวกมากใครจ่ายสินบนก็ได้
1: แต่งานไป
0: ได
1: ้เดินหน้า
0: ประโยชน์ก่
1: อ
0: นแล้วพวกพ่อค้าที่จ่ายสินบนไปนะครับ
1: ก็ต้องเป็นบวก
0: นึงอ่ะก็มาเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการสำรวจอย่างเป็นทางการเป็นวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการที่เราควรจะยอมรับและรับฟังค่ะ
1: มีได้
2: ติดต่อไปแล้วก็สื่อสารกับกรมควบคุมมลพิษยังไงบ้างแล้วไหมคะดร.
1: เพราะว่าเขาเหมือนว่าเขาก็อาจจะไม่ก็ชอบใจ
0: เมื่อตอนบ่ายนี้เองทางกรมเจ้าหน้าที่ของกรมอ่ะเพิ่งเดินทางมาที่สำนักงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็มายื่นหนังสือฉบับที่เราเห็นกันทาง
2: จดหมายเปิด
0: โซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยเขาเพิ่งมาเลยซึ่งเราก็แปลกใจน
1: ะ
0: คือหน่วยงานเรารู้ว่าทุกหน่วยงานในประเทศไทยที่ประชาชนต้องไปติดต่อใช้บริการหรือมีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติหรือไปตรวจสอบโรงงานต่างๆเนี่ย มันมีการเรียกรับสินบนทั้งนั้นอาจจะมากน้อยนะเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บางคนนะครับหรือ เรียกรับสินบนเป็นเงินก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้าง
1: มี
0: แตกต่างกันไปเรารู้กันอยู่ครับเพราะฉะนั้นทำไมกรมนี้เนี่ยถึงออกมาตีโพยตีพายทำไมรัฐมนตรีกำกับหน่วยงานนี้ถึงออกมาโวยวายนะครับขณะที่ลองดูสิกรมอื่นๆล่ะเขาออกมาในท่าทีที่บอกว่าเรายอมจะขอข้อมูลไปเพื่อทำการตรวจสอบ
1: และไปใน
0: ยืนยันนโยบายว่าทางหน่วยงานทางกรมอ่ะ
1: ม
0: ีนโยบายต่อต้านการทุจริตหากใครโกงใครรับสินบนมีหลักฐาน
1: จะ
0: ลงโทษขั้นหนักนี่สิมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ออกมาเถียงโอ้โหครับ
1: คือลักษณะอย่างนี้เหมือนเป็นการเถียงเลยใช่ไหมว่าเอาเอกสารข้อมูลมาสิ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าทำเอาอีกมุมนึงก็ถือว่าเป็นมุมดีใช่ไหมคะดร.มานะมันก็จะได้เห็นกันไปเลยว่าอ่ะในความเป็นจริงไอ้ที่มันอยู่ใต้พรมที่มันซุกกันอยู่เนี่ยที่บอกว่าไม่มีเนี่ยหลักฐานในเชิงประจักษ์มันมีอะไรบ้าง
1: แล้วเราสามารถหาหลักฐานไปให้เขาได้ไหมที่เขาบอกว่าขอหลักฐานหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: คือคำว่าหลักฐาน
1: ไ
0: อ้คอร์รัปชันเนี่ยนะถ้าบอกว่าบริษัทกอกายไปจ่ายสินบน 5,000 หมื่นหนึ่งวันนั้นวันนี้อันนี้หายากมาก
1: เพรา
0: ะกลัว
1: ถูกต้อง
0: นะครับมันก็ไม่ได้หาหลักฐานง่ายๆแต่ถามว่ามีช่องทางไหมมีครับที่ทางท่านรัฐมนตรีบอกว่ากรมเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยมันจะโกงได้ไงผมยกตัวอย่างให้ฟังผมคุยให้รายการนี้ฟังเป็นรายการแรก
1: จะขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: ตรงนี้นะมีช่องทางอากาศอากาศก็คือว่าผมเนี่ยมีอำนาจในการไปตรวจวัดตรวจสอบนะคุณภาพของ
1: คุณภาพอากาศ
0: สารประกอบการ
1: ที่โรงงาน
0: ปล่อยฝุ่นปล่อยควันปล่อยแก๊ส
1: PM 2.5 ควันควันเนี่ยนะคุณภาพอากาศ
0: ใช่อันเป็นผลจากการผลิตนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานโรงงานนั้นก็โดนปิดไม่ได้มาตรฐานโรงงานนั้นก็โดนปรับ
1: โอ้หมายความว่าพวกโรงงานเนี่ยเดี๋ยวขอไปนิดนึงขอแซงนิดนึงหมายว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่กรมควบคุมหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยสามารถไปตรวจสอบโรงงานได้ในเรื่องของมลพิษทางอากาศถูกไหม
0: ใช่
1: ต่อไปใช่ไหม
0: แล้วในแง่ของน้ำคือทัศสารสถานประกอบการนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงงานโรงแรมนะถ้าปล่อยน้ำออกมาแล้วน้ำมัน
1: มีกลิ่น
0: เป็นน้ำเน่าเสียมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานหน่วยงานสารประกอบการนั้น

0: จะต้องโดนปิดโดนเล่นงาน
1: จากกรมเนี่ยนะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ค่ามาตรฐานการบำบัดไม่ดีเขาต้องโดนเล่นงานเห็นไหมครับนี่คืออำนาจตรวจสอบครับเขายังมีอำนาจในการขึ้นทะเบียนนะผู้ควบคุมมลพิษและการออกใบรับรองมาตรฐานคุณไม่ได้ออกใบอนุญาตก็จริงอ่ะคุณก็เถียงมาอย่างนั้นแต่คุณมีอำนาจออกใบรับรองมาตรฐานใช่ไหมคุณมีงานวิเคราะห์ตรวจสอบใช่ไหมคุณทดสอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี
1: ้เป็นช่องทาง
0: จริงบ้างเท็จบ้างเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับสินบนครับ
2: อ
0: ันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานขอให้เปิดใจแล้วคุณจะทำอะไรในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อไม่ให้ข้าราชการในหน่วยงานของตัวเองเนี่ยไปเรียกรับสินบนจากชาวบ้านเขามันจะได้ไม่ก่อความเดือดร้อนนะครับเรามาทำกันอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าครับมันจะเกิดประโยชน์แท้จริง
2: เอาจริงๆตอนนี้อาเซียนประเทศต่างๆที่เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นคู่แข่งของเราก็ได้เนี่ยเขากำลังโชว์ความโปร่งใสอยู่เลยนะคะ
1: เรื่องพวกนี้อยากจะดึง
2: ที่จะดึงนักท่องเที่ยว
1: ขอให้
2: ด
1: ึ
2: งน
1: ัก
2: ลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศ
1: สร้างงานสร้างอะไรต่าง
0: ถูกต้องยุคนี้เขาเรียกเป็นยุคกรีนคือทำอะไรอ่ะมันต้องใส่ใจในสิ่ง
1: แวดล้อม
0: ใช่ครับโลกก็ดูนักลงทุนระดับโลกก็ดูทั้งนั้นแหละครับ
2: ทีนี้ในนามของประชาชนคนทั่วไปที่ได้ดูข่าวหรือแม้กระทั่งเป็นประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะดร.มานะพอได้เห็นโพลนี้แล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างอะคะคือบางคนมีความรู้สึกว่าใช่ฉันก็เคยเจอมากเจอน้อยแต่ก็เคยเจออะไรเงี้ยเขาทำอะไรได้บ้างคะ
1: จะทำไงดี
0: สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเรารับรู้กันหมดแล้วนะข้าราชการเขาก็รับรู้นะการเมืองเขารับรู้นะครับใครเจออย่ายอมขอรณรงค์ให้ทุกคนร้องเรียนครับ
1: อย่ายอมนะ
2: ที่ไหนคะ
0: รับเรียกร้องเราต้องร้องเรียน
2: ไปที
0: ่นะจะร้องเรียนไปปปช.ปปท.ไปสตง.หรือไปที่ไหนก็ได้หรือจะเปิดแอปพลิเคชันแอป AI ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปใน Google หาเลยนะครับ
2: ACT
0: แอปที่เรียกว่าฟ้องโกแชทฟ้องโกงทันใจคอร์รัปชันวอชขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับท่านร้องเรียนมาในนี้ท่านจะปลอดภัยเพราะไม่ต้องเปิดเผยตัวตนไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลไม่ต้องลงอีเมลแอดเดรสไม่ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วทางปปช.เขาอาสาที่จะทำหน้าที่ของเขาในการเข้ามาตรวจสอบทุกเรื่องทุกการร้องเรียนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสบายใจขอให้ร้องเรียนภาคเอกชนเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันที่เรียกว่าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทยหรือ CAC เขาก็รณรงค์ในภาคเอกชนเพราะฉะนั้นช่วยกันร้องเรียนช่วยกันจับองค์ประชาชนที่จับอย่
1: าเฉย
0: ปฏิบัติ
1: อย่านิ่งอย่าเฉยโอ้โหมัน
2: เดี๋ยวนะองค์ขออนุญาตนิดนึงนะคะแล้วก็มานะคะตรงเนี้ยเราจะแยกยังไงกับว่านี่คือคำร้องเรียนจริงๆกับอันนี้คือข้อกล่าวหาม
1: ันมีไหมมีแอบแฝงไหม
2: เอาข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกลั่นกรองอีกทีตรงปลายทางหรือยังไงคะ
0: ครับอันนี้ทางปปช.เขามีประสบการณ์ดีก็มีการกลั่นแกล้งกันไปร้องเรียนให้คนอื่นเดือดร้อน
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ปปช.บอกว่าจะทำหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อคนไทยนะขอให้ร้องเรียนมาแล้วกันแต่ขอความกรุณาทุกคนนะอย่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นอย่าร้องเรียนแบบลอยๆเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที
1: ่
0: ให้คนที่ถูกกับแกล้งเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนไปด้วยช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้องครับ
1: เอตอนนี้เนี่ยแหมพอดร.พูดมาอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าละเหี่ยเพลียใจเหมือนกันมันถึงจุดที่ว่าภาคเอกชนเนี่ยต้องลุกขึ้นมากันแล้วใช่ไหมคือมันไม่ไหวเลยใช่ไหมปกติแล้วเนื้องานหรือการกันกรองพวกเรื่องของคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยภาครัฐมันก็พอไหวนะดูรัฐบาลเพื่อนบ้านของเรานู่นนี่นะรัฐบาลเขาแข็งแรงสตรองเกอร์เนี่ยนะปรากฏไม่มีใครกล้าหือเรื่องคอร์รัปชันนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าให้ภาคเอกชนเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาเลยใช่ไหมดร.
0: ถูกต้องที่ภาคเอกชนเขารู้เลยถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยไปไม่รอดเพราะเราเห็นอ่ะบ้านเรามีแต่ตกต่ำถดถอยเมื่อก่อนนี้เราตามหลังสิงคโปร์แล้วเราก็ตามกลายเป็นว่าตามหลังมาเลเซียตอนนี้ตามหลังอินโดนีเซียตามหลังเวียดนามโอ้อีกหน่อยเราจะไปถึงไหนถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วลูกหลานของเราล่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่พูดวันนี้อนาคตมันจะยิ่งแย่ครับไม่พูดวันนี้อนาคตเราจะยิ่งตามหลังประเทศอื่นก้าวไม่ทันโลกครับ
2: เอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดร.มานะคือผู้ประกอบการเนี่ยมันจะมีทั้งไทยและต่างชาติถูกต้องไหมคะมีกลุ่มที่ร้องเรียนไปถึงหน่วยงานของ ACT เนี่ยค่ะ

0: ็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากันนะคะ
1: มีต่างชาตินะ
2: โอ้โหคำถามเนี่ยแทงใจดำเลยเพราะว่าญี่ปุ่นฝรั่งคนจีนชาวยุโรปมาหมดครับ
1: เ
2: รียนหมดเลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาได้รับความเดือดร้อน
1: เขาไม่รู้ไปร้องไหน
2: ครับไปร้องเรียนหน่วยงานของรัฐเขาก็ไม่รู้จะตามเรื่องยังไง
1: เ
2: ห็นแล้วก็โดนกลั่นแกล้งโดนกลั่นแกในภายหลังซ้ำเติมไปอีกเพราะฉะนั้นเขากลัว
1: เป็นเปิดเผยตัวตน
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องทำพร้อมกันลงมือพร้อมกันพูดพร้อมๆกันทุกคนจะได้มั่นใจที่ช่วยกันลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองครับทำพร้อมด้วยกันครับ
0: ถ้าเกิดเคยเจอเคสไหมคะที่ร้องเรียนมาอันนี้เราไม่ได้ไประบุว่ารายไหนนะคะคือเป็นผู้ประกอบการที่เขาอยากจะทำถูกต้องตามระบบแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมาช่อฉนอะไรใดแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องยอมจำนนเพราะว่าด้วยระบบอ่ะมันบีบจนทำให้เขาต้องยอมไม่อย่างนั้นเขาไปต่อไม่ได้แบบนี้มันมีเยอะไหมคะ
1: มี
2: เยอะเลยเยอะเลยจากการสำรวจเนี่ยประมาณ3 ใน 4นะสามโทษทีครับประมาณ 30% น่ะ
1: อ๋อ 30%
2: พ่อค้ายอมจ่ายประมาณ 3-5% เขายอมจ่ายครับเพื่อความอยู่รอดของเขา
1: อ
2: ย่าลืมนะครับคนจ่ายสินบนเนี่ยบางคนบอกว่าฉันต้องยอมจ่ายเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นบางคนยอมจ่ายเพื่อซื้อเวลาบางคนยอมจ่ายเพราะตัวเองทำอะไรผิดไอ้คนนี้ผมติดคุกนะแต่จำนวนมากยอมจ่ายเพราะจะได้ไม่โดนกลั่นแกล้งไม
1: ่
2: โดนรังแกเป็นจ่ายๆแล้วมันจะได้จบ
1: ไปไ
2: ม่เนี่ยนะสงสารครับ
1: น่าสงสารสิเขาก็อยากจะสุจริตนะแต่ว่ามีคนมาตรวจก็ทุกสัปดาห์เลยไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: วิธีการที่จ่ายนี่มันมีรูปแบบไหนบ้างล่ะคะดร.มานะคะ
1: ได้
2: ขนาดหนึ่งเลยคือเงิน
0: จ่ายเป็นเงิน
2: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาเลยบอกว่าฉันจะเอาเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้เหรอ
2: เมื่อก่อนแกกระมิดกระเมียนนะแกกระมิดกระเมียนต้องรอให้เอกชนเป็นฝ่ายช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือกันหน่อย
1: เขาใช้คำว่าช่วยเหลือหน่อยดูแลกันหน่อยว่างั้นนะ
2: ครับเงินมาเลยจะอยากได้เท่าไหร่นะครับอันดับสองคือให้พาไปเลี้ยงข้าวพาไปเอนเตอร์เทนจะอาบอบนวดหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็แล้วแต
1: ่อันนี้เคยเข้าหูผมเยอะเรื่องนี้
2: ครับแล้วก็อันดับ3ก็คือให้เป็นของขวัญของกำนันให้เป็นกระเป๋าหรูนาฬิกาแพงๆรองเท้าของลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: พักเครื่องยังมีเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์โอ้ยพักเครื่องนี
1: ่
2: ส่วนใหญ่จะเน้นหนักในกลุ่มนักการเมือง
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: พระเครื่องมาเลยบางทีพระเกแต่ว่าทองแท้หรือเกทั้งพระทั้งทองก็มีนะ
0: ถ้าเป็นแบบว่าการจัดกิจกรรมแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนอะไรอย่างนี้มีไหมคะ
1: มีไหม
2: ตีกอล์ฟเราจะได้ยินเยอะก็คือถึงเวลาเขาบอกมาอุดหนุนกอล์ฟหน่
1: อ
2: ยนะครับมาอุดหนุนคอนเสิร์ตหน่อยโบว์ลิ่งหน่อยนะครับแต่ว่าตั๋วค่าตั๋วแพงทีมหนึ่งเนี่ยว่ากันเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างนี้เราจะได้ยินเยอะนะครับก็เป็นวิธีแปลกๆครับแต่สุดท้ายมันก็คือต้นทุนทางธุรกิจนะ
0: ใช่
2: แล้วเมื่อเป็นต้นทุนเขาก็ต้องไปบวกที่ราคาสินค้าที่จะขายให้กับประชาชน
0: ใช่สุดท้ายมันก็กลับมาที่ผู้บริโภคอย่างเราใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ได้ของที่แพงขึ้นหรือราคาเท่าเดิมแต่คุณภาพลดลงเพราะก็ไปจ่ายใต้โต๊ะแล้วนะ
0: นี่เอาจริงๆเราไม่ทราบว่าผู้ประกอบการรายเล็กนี่เขาต้องล้มหายตายจากไปเพราะต้นทุนที่มันเยอะขนาดนี้ขนาดไหนนะคะ
1: ก็อยู่ไม่ได้
0: สุดท้ายอยากจะให้ดร.มานะบอกกับคนฟังที่เป็นนักธุรกิจละกันค่ะว่าเขาอยู่ยากแน่ๆเลยถ้าเขาไม่จ่ายมันจะต้องดำเนินธุรกิจใช้ชีวิตกันต่อไปยังไงดีคะทิ้งท้ายให้นิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยที่ตั้งคำถามนี
1: ้
2: ขอบอกไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนนะครับคนที่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยขอให้ท่านเปิดใจท่านอาจจะเคยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต
1: ่
2: ท่านต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ของท่านว่ามันมีการคอร์รัปชันจริงๆไม่ใช่วันนี้ท่านมาเป็นเจ้านายของข้าราชการของหน่วยงานแล้วจะมาปกป้องทางนี้อย่างเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องข้าราชการนะครับเราเข้าใจดีคนส่วนใหญ่ซื่อสัตย์ครับไม่ได้คดโกงแต่มีคนบางคนที่อยู่ในระบบแล้วคดโกงมันเป็นอย่างนี้มายาวนานครับ
1: ค
2: นดีๆข้าราชการที่ตั้งใจทำงานท่านต้องช่วยกันกำจัดคนโกงที่หมดไป
1: เ
2: พื่อให้เกิดความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของหน่วยงานครับขณะเดียวกันผู้บริหารหน่วยงานทุกที่นะครับขอให้เปิดใจยอมรับว่าความจริงมันคืออะไรหาทางแก้ไขหาก ท่านต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนในเรื่องทักษะการบริหารจัดการ
1: บอกเลย
2: เทคโนโลยีขอให้บอกทางกกร.เนี่ยยินดีให้การสนับสนุนครับ
0: ค่ะด้วยความที่การประเมินในครั้งนี้ผลโพลในครั้งนี้นี่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวใดๆอีกรบกวนบอกกล่าวในช่องทาง Official นะคะและเดี๋ยว FM 100.5 จะขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดร.มานะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะดร.มานะนิมิตมงคลนะคะเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT สรุปโดยรวมเนี่ยก็คือตอนนี้มันมีหน่วยงานที่ถูกพาดพิงอ้างอิงถึงเยอะแต่ทีนี้พอมันมีหน่วยงานที่แสดงตัวขึ้นมามันก็จะเป็นการแสดงตัวในรูปแบบที่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูละค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจทั้งสองฝั่งนะนั่งเหงาลองในมุมว่าถ้าเกิดเราเป็นอยู่ในหน่วยงานสังกัดที่ถูกเอ่ยถึงแต่เราเป็นพนักงานที่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: ฉันไม่เคยคอร์รัปชันแล้วฉันก็ต้องเสียหาย
1: ก็อย่างที่ดร.บอกนะก็คือคนที่คอร์รัปชันจริงก็มีประมาณสัก 30% 1ใน3เท่านั้นเองอ้าวอีกทีเหลือ 70% นี่เขาก็เป็นคนดีกว่านี่นะว่ากันเนี่ยนะ
0: แต่น่าอับอายนะเพราะว่าคำถามทุ่มถามไปเนี่ยจริงๆแล้วคือแอบหวังอยู่ในใจอะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ร้องเรียนไปที่ ACT เนี่ยน่าจะเป็นคนไทยมากกว่าคนต่างชาติอ่ะนี่กับกลายเป็นว่าต่างชาติพอเขามาทำงานที่บ้านเราแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปบอกใครดี
1: เขาก็
0: นี่คือเฉพาะคนที่บอกนะ
1: คือคนไทยบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรกลืนเลือดนะฮะก็คือไม่รู้นะแต่บางทีคนต่างชาติเขาไม่ยอมเหมือนกันนะเขาก็ต้องหาช่องทางร้องเรียนเลยมันก็จะทำให้เห็นว่าโอ้โหเขาไม่ธรรมดานะคนต่างชาติเนี่ยแล้วก็ร้องเรียนมากขึ้นเนี่ยก็เนี่ยถึงบอกว่าเอ๊ะพอภาครัฐไม่ได้ขยับขับเคลื่อนเรื่องของการที่จะมาดูแลตรวจตราเรื่องของธุรกิจคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยภาคของอย่างทั้งดร.มานะเนี่ย
0: คือต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับโพลที่ออกมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยในการที่จะบอกว่าใช่หน่วยงานเหล่านี้ผิดทั้งหมด 100% อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ออกมาจากผู้ประกอบการที่เข้าไปสำรวจมา401รายแล้วก็เป็น401รายทั่วประเทศด้วยซึ่งคราวนี้มันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรหรือเปล่าหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจากเดิมที่เราทราบดีกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นการทราบดีที่เจ็บปวดเหลือเกินนะคะว่าโอ้ยเขาก็มีการให้สินบนเขาก็มีใต้โต๊ะกันอย่างเงี้ยแหละกลายเป็นว่ามันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันคือหน้าตาของประเทศเศรษฐกิจของเราตอนนี้ค่ะมันควรที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันเศร้ามากเหลือเกินเวลาที่มีการพูดว่าสินบนคือหนึ่งต้นทุนของธุรกิจอะ
1: ใช่ไหม
0: มันไม่ควรจะมาอยู่ในต้นทุน
1: มันควรจะเป็นเรื่องของอะไรวัตถุดิบที่ดีๆนะอ้าวค่าน้ำมันที่แพงอ้าวขึ้นลงตามค่าน้ำมันค่าแรงงานนั่นก็คือเขาเรียกว่าต้นทุนใช่ไหมค่ะเพราะว่ามีอีกติ่งหนึ่งต้นทุนก็คือว่าดอกจันไม่เล็กๆว่าอันนี้คือต้นทุนนะก็คือค่าจ่ายใต้โต๊ะ
0: แล้ว
1: อย่างนั้นเลยวันนี
0: ้เอาจริงนะพอถ้านับเป็นต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วค่ะแล้วนักลงทุนที่ไหนเขาอยากจะมาทำงานกับเรา
1: ใช่ไหมฮะ
0: มันไม่มีความเชื่อมั่นแล้วนะแล้วคือทุกอย่างอ่ะมันไม่มีมาตรวัดอ่ะมาตรวัดมันคือความรู้สึกอะค่ะ
1: ใช่
0: เอาเท่านี้ถึงจะผ่านเอาเท่านี้ถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไปถามผู้ประกอบการที่ไหนอยากฟังเราอยู่เนี่ยว่าประสบการณ์น้อยกว่าหลายๆท่านมากเลยอ่ะหลายท่านก็คงจะบอกว่าเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ทำไมแต่ว่าจริงๆมันเจ็บปวดนะคะมันอับอายมากๆเลยเพราะว่าการแข่งขันของไทยในระยะยาวเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ดร.มานะบอกแล้วลูกหลานของเราล่
1: ะ
0: นั่นแหละเขาจะอยู่กันยังไง
1: มันต้องจับติดคุกสักล้านคนแบบท่านสีจิ้นผิงจัดการกับพวกกองประชาชนในบ้านเมืองเขาไหมหรือในเวียดนามเองก็จับกันเป็นหลักหมื่นเลยนะ
0: นี่คือครั้งแรกไหมคะที่ภาคเอกชนออกมาพูดตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของระดับโครงสร้าง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่แค่ข่าวโฟกัสว่าเป็นการโกงรายวันช่อชนรายวันรับสินบนรายวันน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: วิกฤตโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอย่างนึงเลย
1: ใช่
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อในช่วงสุดท้ายสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อ
4: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง

0: ที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ครับ
2: อย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่เบรกแรกนะคะว่าจะอัปเดตข่าวคราวของลุงโยดให้ฟังกันที่เป็นชาวบ้านแล้วก็ออกไปหาของป่าแล้วถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปบอกว่าข้อหาของคุณคือลักลอบเข้าเมืองล่าสุดนะคะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยแล้วโดยผ่านกองทัพภาคที่2ค่ะ
3: อยู่ในเขตกองทัพภาคที่2นะทางอีสาน
2: ค่ะก็เป็นภาพที่โผล่เข้ากอดครอบครัวนะคะแล้วก็ลุงโยดก็เปิดใจทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปปิดตาด้วยผ้าก่อนที่นำไปที่สถานที่ควบคุมตัวค่ะแล้วก็ต่อมาก็ถูกนำตัวเข้าไปในคุกในพื้นที่ของประเทศกัมพูชาช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากเลยนะคะตอนที่ควบคุมตัวอยู่โดนควบคุมตัวอยู่นะคะลุงโยดบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยค่ะที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะจะทำให้สามารถได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยได
3: ้
2: ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหล
3: ือ
2: คงติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปีเลยแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้โล่งใจดีใจมากเลยที่กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในความสนใจของสังคมไทยแล้วค่ะเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งรายละเอียดของพื้นที
3: ่
2: รายละเอียดของกระบวนการในการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการว่าตกลงแล้วเนี่ยขั้นตอนมันคืออะไรเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามัน20วันนะคะก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยแล้วหลายรายการเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าโอ้น่าจะนานเหมือนกันก็ดูอย่างคุณวีระสิไปโดนมาตั้งกี่ปีล่ะใช่ไห
3: ม
2: ท้ายที่สุดแล้วก็คืออ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วก็เตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ไม่ได้สงบนะคะ
3: ใช่คือกรณีลุงโยดเนี่ยอาจจะต่างจากกับพี่วีระก็คือกรณีลุงโยดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นในลักษณะของการควบคุมก่อนการขึ้นศาลคือยังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการตัดสินถ้าบ้านเราก็คือติดคุกโรงพักอ่
2: ะ
3: หรือติดคุกที่ยังไม่ได้ศาลตัดสินซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งนู้นเองเนี่ยเขาก็มองภาพอยู่แล้วเหมือนกันว่าเราเขาคงจะต้องไปเจรจาไปแน่อะไรต่างเนี่ยเพราะถ้าศาลตัดสินแล้วนะยาก20วันเนี่ยไม่มีอ่ะถ้าศาลตัดสินนะต้องมีระดับเป็นปีอ่ะถ้าว่าเป็นการเรื่องของการล่วงละเมิดไอ้เส้นแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นการติดคุกอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นการควบคุมตัวถ้าบ้านเราก็คือสถานีตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีห้องขังอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะเพราะถ้าศาลตัดสินเหมือนกรณีพี่วีระสมความคิดเนี่ยโอ้หลักปีแน
2: ่
3: หล
2: ัก
3: ปีหรือหลายปีเลยโอ้แต่ว่าปัญหาก็คือไอ้ณตรงจุดที่จับหรือจุดที่โดนจับนี่แหละอันนี้เป็นที่คลางแคลง
2: ค
3: ือแกก็อายุประมาณนั้นเลยแกจะไม่รู้หรอว่าตรงนี้ไทยตรงนี้กัมพูชา
2: เขาบอกว่าเขาก็เป็นมืออาชีพอ่ะ
3: ใช่
2: เขาก็เดินอยู่ด้วย
3: คนหนาของป่าจะรู
2: ้
3: ทำไมจะไม่รู้ข้ามเขาไปตรงนี้แต่สันเขาตรงนี้เนี่ยแล้วเราเข้าไปไม่ได้นะมันเขตเขาส่วนใหญ่เราจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะเราเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นตลอดนะ
2: ค่ะก็เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห
3: ม
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะแล้วก็

รวมไปถึงแม่ทัพภาคที่2ด้วยก็บอกว่าเกี่ยวกับกรณีนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขว่าปล่อยตัวแล้วจะต้องเปิดด่านนะคืออันเนี้ยท่านมองว่ามันเป็น

0: ไท
1: ย
0: นายกรัฐมนตรีท่านได้บอกไปแล้วอะค่ะว่ามีการหารือกับฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่ตอนที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่าตอนนี้แนวโน้มมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเองก็จะใช้กลไกทวิภาคีในการประชุ
1: ม
0: ตั้งแต่JBC ก็เป็นคณะกรรมการเขตแดนร่วมใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็ GBC คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปแล้วก็รวมไปถึง RBC คือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคก็อยากจะให้มั่นใจในกองทัพค่ะว่ามีความพร้อมแล้วก็ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานรัฐเพราะตอนนี้มันมี AI มีอะไรปลอมมาเต็มเลยอย่างล่าสุดที่ปลอมเป็นเสียงนายกรัฐมนตรีว่าอนุญาตให้เปิดด่านนะคะมันไม่จริงนะคะซึ่งการประชุม GBC อะค่ะจะเป็นการประชุมในระดับกระทรวงกลาโหม
1: อ
0: ันเนี้ยคนโทอดุลท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีการประชุม JBC ของกระทรวงการต่างประเทศก่
1: อ
0: นสามารถทำควบคู่กันไปได้ถ้าบรรยากาศดีแบบนี้ฉันแค่คำว่าตอนนี้บรรยากาศดีอยู่นะถ้ากลไกต่างๆดีขึ้นอย่างเช่นกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงไม่ผ่านข้อแรกแล้ว
1: หมายปืนมันลั่นบางทีอ่ะวันก่อนเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเมาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงปืนฟ้าไป11นัดตึ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งอะไรเงี้ย
0: ถ้าจะได้คุยกันไหมล่ะเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ายังไงดี
1: อยากให้เราเปิดก็ทำตัวดีๆหน่อยไม่ได้พูดเล่นนะก็คือเราก็ไม่ได้ว่าจะอะไรหรอกเราก็ไม่ได้คิดว่ารังแกเขาหรอกแต่ถ้าเกิดว่านิสัยอย่างเงี้ยนะมันต้องเปิดได้ง่ายเลยฮะผมว่านะตอนนี้ดีสุดนะก็คือค่อยๆทำรั้วไปเรื่อยๆแหละถ้าเปิดก็เอาให้เปิดอย่างเป็นทางการเปิดตรงด่านสิเพราะตอนนี้ช่องทางธรรมชาติมันเยอะ
0: ค่ะ
1: เอ
0: าพูดถึงเรือพูดถึงรั้วที่ทำไปแล้วตรงที่ที่จันทบุรีใช่ไหมคะ
1: เมืองจันทร์เมืองจ
0: ัน
1: ทร
0: ์คือมันมีคนที่พูดถึงเรื่องของความสูงอยู่เหมือนกันมันเป็นความสูงในระยะที่ถ้าคนแบบสูงหน่อยอ่ะมันมองลอดไปอีกฝั่งนึงได
1: ้
0: ก็เลยเหมือนกับมานั่งเถียงกันว่าถามจริงนี่คือทำรั้วแค่นี้จริงเหรอสูงแค่นี้จริงเหร
1: ออ
0: ุ้มได้รับข้อมูลมา
1: ว่าไง
0: เขาบอกว่
1: า
0: คือการทำรั้วมันไม่ใช่เป็นการปิดไม่ให้เห็นภูมิทัศน์นะเราก็ต้องเห็นเข
1: า
0: แต่มันคือการกั้นเขตแดนไง
1: คือการกั้นเขตแดน
0: ใช่แต่เราไม่ได้หมายถึงว่าปิดแบบไม่ให้เห็นกันและกันอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเขาเคลื่อนไหวอะไรเราจะไม่ทราบถูกต้อง
1: คือปิดเขามันก็เหมือนปิดเราด้วยแหละถ้าเป็นรั้วทึบนะ
0: ใช่
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยแหละค่ะก็เลยเป็นการตอบคำถามหลายคนที่มีความสงสัยว่าทำไมสร้างรั้วแล้วมันดูแบบไม่เห็นจะสูงเลยมันยังมองเห็นอยู่เลยอ่ะสูงกว่านี้สูงสัก170ก็คือมองผ่านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขามีเหตุผลของเขาอยู่
1: เขามีเหตุผลของเขาอยู่ผมเห็นรั้วคุณพิศนุดูได้นะใน Google เนี่ยพระท่านฟังฮะก็คือเรื่องของการรั้วชายแดนผมเห็นรั้วแถวยุโรปก็มีรั้วที่เวียดนามกับกัมพูชานี่ก็มี
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะของการโปร่งๆอย่างที่ว่านี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็คือจะมีทึบขึ้นไปอันนึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นโปร่งคือมองเห็นได
0: ้
1: มองทะลุได้ไม่งั้นพวกก็คลานมาแอบอยู่ตรงริมรั้วเราได้สิถ้าเรามองไม่เห็นเลยอ่ะ
0: ม
1: ันก็ต้องมีส่วนที่เห็นด้วยนะ
0: ค่ะเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนเลยค่ะที่ทำหน้าที่ให้กับเราในขณะที่เรายังกินอิ่มนอนหลับนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ในขณะเดียวกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือใน
1: อ๋อเขาอ่างรือในนะ
0: โดนช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะนะเหงา
1: เสียใจด้วยนะครับแถวนั้นช้างเยอะนะฮะ
0: ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อะค่ะคือมันมีช้างป่าเนี่ยออกมาหากินใกล้กับชุมชนแถวๆด่านซับปัวแดงอะค่ะแล้วมันคือพอช่วงนั้นอะชาวบ้านอะเขาก็ไปติดแจ้งเจ้าหน้าที่ไงบอกว่าเนี่ยมีช้างป่ามาหากินใกล้กับพื้นที่การเกษตรแล้วช้างป่าตัวนึงอะค่ะกำลังกินกล้วยอยู่ใกล้กับด่านซับปัวแดงเลย
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ที่ถือว่าเป็นชุดผลักดันช้างป่าเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปทําหน้าที่ของเขาในการที่จะให้ช้างเนี่ยเข้าไปสู่ป่าเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อะค่ะอยู่ๆช้างป่าก็ตกใจแล้วก็หันกลับมาวิ่งไล่เจ้าหน้าที่กระทันหันเลยค่ะซึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ32ปีเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็พยายามจะวิ่งหลบหนีค่ะแต่ว่าเสียหลักล้มค่ะช้างก็ใช้งวงเกี่ยวร่างจนล้มเลยนะคะแล้วก็ใช้เท้ากระทืบบริเวณแขนและลำตัวอย่างแรงเลยค่ะคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนเจ้าหน้าที
1: ่
0: เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วเจ้าหน้าที่อีกนายค่ะก็พยายามจะโกดตะโกน
1: อ
0: ่ะส่งเสียงที่จะแบบขับไล่ช้างไปอะค่ะแล้วทีมกู้ภัยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ กู้ภัยในพื้นที่เนี่ยบอกว่า

0: ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะผู้บาดเจ็บยังมีสติสามารถพูดคุยได้นะคะแล้วบอกว่าเหนื่
1: อ
0: ยแน่นหน้าอกปวดท้องหายใจลำบากซึ่งเบื้องต้นนะคะอาการก็บอกว่าข้อมือที่โดนช้างกระทืบอะค่ะหักเลยแล้วเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่ตรงนั้นนะคะก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นทันทีค่ะ
2: วังน้ำเย็นนะ
0: พอหลังจากที่ถึงโรงพยาบาลแล้วอาการของเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่าภายในมันกระเทือนอย่างแรงอะค่ะน้าเหงาโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องแล้วก็ทรวงอกอะค่ะแพทย์ก็พยายามเต็มที่เลยนะคะที่จะช่วยชีวิตแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้และท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็เสียชีวิตค่ะ
2: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้นี่คือต้องบอกว่ามันเป็นภาพจำของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและชุดผลักดันช้างป่าเนี่ยเขาต้องทำงานท่ามกลางความเสี่ยงนะเหงาและเสี่ยงสูงมากด้วยนะคะเราก็ไม่รู้อารมณ์ของช้างอ่ะไม่ให้ช้างมาสร้างความเดือดร้อนมาทำร้ายชาวบ้านมาทำลายทรัพย์สินชาวบ้านซึ่งมันมีพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่รอยต่อที
1: ่
0: ป่าเขาอ่างรืนัยจังหวัดสักแก้วแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแถวๆนี้ค่ะมักจะมีปัญหาช้างป่า
2: เยอะ
0: ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
2: ไล่มาจนถึงจังหวัดจันทบุรีทางฝั่งนี้เลยนะสักแก้วจันทบุรีตรงนั้นแหละ
0: ใช
2: ่อ้วนๆก็อยู่ปาจงปาจีนบุรีเนี่ยนะมัน
0: แล้วคิดดูว่าเราก็ไม่ได้ดีลกับเขาไว้เนอะว่าถ้าจะมา8โมงนะเนี่ยมันคือไม่ทราบจะมาตอนไหนอะค่ะ
2: เขาเป็นสัตว์ป่าด้วยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะ
0: เจ้าหน้าที่เองก็ต้องจัดกำลังเฝ้าระวังและผลักดันช้างกลับเข้าไปสู่ป่าอย่างต่อเนื่องคือประเด็นคือก็ไม่ได้อยากทำร้ายสัตว์อะ
2: ใช
0: ่พยายามหาวิธีในการผลักดันนะคะถามว่าที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุไหมมันมีอยู่เรื่อยๆเลย
2: เรื่อยๆครับ
0: ทำร้ายชาวบ้านบ้างทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้างก็มีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็จนถึงเสียชีวิตแบบนี้ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคะกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะค่ะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่อง
2: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องเบาสำหรับคนที่ดูข่าวแต่ไม่เบาสำหรับผู้ที่ประสบเหตุนังเหงาเชื่อเรื่องผีปอบไหม
2: ไม่เชื
0: ่อ อาการมันเป็นยังไงนะพอโดนผีปอบสิง
2: คืออย่างนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่โบราณนานมาแล้วเนี่ยนะมันมีอยู่สองผีที่เขานั่นกันน่ะ
0: กระหัง
2: กระสือก่อน
0: กระสือก่อน
2: กระหังเนี่ยเป็นผู้ชายกระสือเนี่ยเป็นผู้หญิงกระสือแล้วก็ผีปอบกระสือเนี่ยเล็กๆน้อยเช่นว่าไปกินของเล่าของเซลล์จระอะไรเงี้ยน
0: ะ
2: กระสือแล้วก็เขาบอกว่าอะไรชอบเช็ดปากไว้ตามผ้าถุงที่ตากเอาไว้เขาว่างั้นนี่น
0: ะ
2: นี่กระสือส่วนผีปอบเนี่ยก็คือในลักษณะที่ว่าโอ้มาเข้าสิงแล้วก็กินเหมือนกันแต่ว่าจะกินพวกครึ่งนงครึ่งในอะไรต่างแล้วก็เข้าสิงคนจนล้มป่วยจนถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตอะไรต่างนั่น
0: เชื่อว่าเข้าสิง
2: เขาเชื่อว่าเข้าสิงงั้น
0: แล้วพอบอกว่าผีปอบอ่ะอุ้มนึกถึงแต่ว่าผีปอบต้องวิ่งเก่ง
2: อันนั้นมันหนังปอบยิบอันนั้นมันหนังปอบยิบที่มันโอ้โหเป็นหนังที่เขาสร้างประวัติศาสตร์ลงกินเน็ตเลย
0: หลายภาคมาก
2: สิบกว่าภาค20 ภาค
0: แล้วคนที่แสดงเป็นผีปอบนะ
2: เจ๊กับยิงอีก
0: น่ารักมากนะ
2: ใช่
0: น่ารักเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่านี่มันปีพ.ศ.2569แล้วปี2026แล้วค่ะปรากฏว่าที่จังหวัดมุกดาหารมันมีกระแสหวาดผวาเรื่องของผีปอบค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตกระทันหันแล้วชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเพราะเพื่อนสนิทของเขาคนนี้เป็นปอบ
2: ไม่ก่อนหน้านี้ก็คือในหมู่บ้านนี้เขามีคนตายมา7 รายแล้วต
0: ่
2: อเนื่องกันมาแล้วรายนี้เป็นรายที่6 รายแล้วรายนี้เป็นรายที่7เขาก็เลยเหมือนตื่นกลัวกันนะฮะ
0: คืออย่างนี้ครอบครัวเนี่ยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหญิงชราที่เสียชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตปกติเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยค่ะจนกระทั่งช่วงเช้ามืดวันที่5 พฤษภา
2: ครับ
0: อันนี้สามีบอกนะสามีบอกว่าภรรยาเนี่ยตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวไปขายของแล้วสามีก็ยังนอนอยู่เน
2: า
0: ะปรากฏว่าสามีได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้อะค่ะเห่าผิดปกติและเห่าอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนั่นอะเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรแปลกๆสิ่งผิดปกติอะ
2: นั่น
0: ทีเนี้ยเจ้าหมาตัวนี้มันก็วิ่งมาที่หน้าห้องนอนเหมือนกับมันเรียกเจ้าของอ่ะ
2: อันนี้
0: สามีบอกนะปรากฏว่าพอสามีเดินออกไปอ้าวภรรยานอนกอง

0: อยู่บนพื้นห้องน้ำแล้วภรรยาก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดถามกลับว่าลื่นล้มหร
1: อ
0: ภรรยาบอกไม่ได้ลื่นล้
1: ม
0: แต่ปวดท้องมากตอนนี้ลุกไม่ไหวเลยเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็จะเข้าช่วยเหลือหมายถึงว่าเรียกเจ้าหน้าที
1: ่เรียก
0: เขาก็ทำ CPR อะไรไปอ้าวสุดท้ายเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตคราวนี้เขาก็เลยมีการไปสอบถามกันซึ่งเขาเชื่อเหลือเกินค่ะเชื่อเหลือเกินว่าภรรยาของเขาเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกับคุณยายคนหนึ่งแล้วเหมือนแบบ
1: งานก็เลยเป็นลง
0: คือมันเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดไปกินข้าวไปอะไรอันเนี้ยเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตนะมักจะนำผักที่เหลือจากการขายมาแบ่งให้กับยายคนเนี้ย
1: เขาบอกว่ายาเขาบอกว่าปอบเนี่ยตาม
0: คุณปอบเนี่ยคุณยายเน
1: ี่ยก็คือเขาเรียกว่าจะมีน้ำลายแล้วก็ใครกินน้ำลายปอบจะกินเป็นปอบ
0: นั่นแหละแล้วก็บ้านเขาเองก็อยู่มืด
1: ๆเขาอยู่คนเดียว
0: เดี๋ยวดิฟังก่อนหมายถึงว่าโดนกล่าวหาโดนกล่าวหานะเหงาเพราะว่ามันจะเข้าข่ายมาเลยนะเหงาอยู่คนเดียวมืดๆแล้วเวลาไปไหนมาไหนปรากฏว่าเขาบ้านเขาเหมือนโดนฟ้าผ่าเลยทั้งอย่างอ่ะแล้วเหมือนไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้อ่ะค่ะ
1: มองแปลงกลับอะไรอย่างงี้มั้ง
0: ใช่แล้วคือจริงๆแล้วอ่ะผลของการชันสูตรเนี่ยคุณภรรย
1: า
0: ที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเหมือนมันเกี่ยวกับหัวใจอ่ะ
1: หลอดเลือดหัวใจ
0: ใช่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
1: ์
0: แต
1: ่
0: เขาไม่เชื่อนะเหงา
1: แต่สามีเขาไม่เชื่อ
0: ไงไม่เชื่
1: อ
0: แล้วที่เศร้าอ่ะ
1: ชาวบ้านก็ไม่เชื่ออีกด้วยว
0: ่
1: าไปอย่างนั้นอีก
0: แล้วที่เศร้าคือพาดหัวว่าไงรู้ไหมนะเหงาสะเทือนใจไล่หญิงพิการพ้นหมู่บ้านโดนหาว่าเป็นปอบ
1: เขาพิการด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ไล่พ้นบ้านเหมือนว่ารวมตังกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ให้เขาไปทำอะไรหรือเปล่า
0: ไปบวชชี
1: ใช่นุ่งผ้าขาวบวชชีก็น่าเห็นใจเขานะ
0: ไม่เราอุ้มเศร้ากว่านั้นค่ะน้องเหงาเพราะว่ามันมีนักข่าวไปสัมภาษณ
1: ์
0: อ่ะแล้วป้าคนนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครไล่ป้าสมัครใจไปเองเขาไม่สบายใจให้อยู่ป้าก็สมัครใจไปเองเนี่ย
1: คือก่อนหน้าที่คุณเสียชีวิตเนี่ยเขากับป้านี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนนะเขารู้จักกันแล้วเขาก็มากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันโดนน้ำลายปอบนั่นไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าทั้งหมู่บ้านก็เทไปทางนี้นะแทนที่จะเห็นอกเห็นใจเนา
0: ะ
1: เป็นผู้ชราเป็นผู้พิการด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องมาขับไล่ใส่ส่งอะไรเข้าเนี่ย
0: คือมันคือที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะคือมันจะบอกว่าความเป็นอุปทานหมู่หรือว่าความรู้สึกของคนโดยรวมที่มันแบบเธอว่าอย่างนั้นฉันก็ว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันยังเกิดขึ้นแต่คราวเนี้ยที่นางเหงาบอกว่าเขารวบรวมเงินเพื่อที่จะให้ไปบวชชีเนี่ยนะคะมันมีคนที่เขาเป็นเพื่อนบ้านแล้วเป็นญาติของคุณยายท่านเนี้ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยไปถามด้วยนะว่ามีของหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีและตัวของเขาเองอ่ะเขาก็เชื่อว่าคุณยายคนนี้เขาไม่ได้เป็นปอบหรอกเขาแค่ใช้ชีวิตประจำวันของเขาเองที่ใช้อยู่คนเดียวปกติมันก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะมันลามไปถึงขั้นว่าผู้ใหญ่บ้านนะเรียกประชุมเลยนะแล้วมีมติร่วมกันนะว่าอ่ะเก็บเงินครอบครัวละ100บาท จะได้เป็นแบบพ็อกเก็ตมันนี
1: ่
0: ให้แบบท่านได้ไปใช้จ่ายตอนที่ไปบวชชีพราหมณ์หรือว่าไปที่วัดเพื่อจะได้คลี่คลาย
1: ผมจะไปซะว่างั้นผมจากหมู่บ้านไปซะว่างั้น
0: ม
1: ันง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับเอ๊ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายที่จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องอะไรต่างหรือฝ่ายวิทยาศาสตร์ฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองเนี่ยควรต้องที่จะเข้ามาตรงนี้ไหมแทนที่จะมาแล้วก็เอ๊ะเรียกอะไรคนละร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปบวชชีไปมันแก้ปัญหาง่ายๆอย่างนี้เหรอครับประเทศไทยอันนี้มันสื่อให้เห็นถึงเรื่องของระบบการศึกษาเลยเพราะว่าอะไรต่างๆต้องไปดูหมอปลานี่โอ้โหก็ซัดแรงเลยเหมือนกันนะ
0: หมอปลาบอกว่าให้ไปสำรวจคนที่ไปไล่นั่นแหละให้ไปสำรวจจิตใจตัวเองก่อน
1: โอ้
0: ใ
1: ช่ไหมฮะ
0: อันเนี้ยว่าแบบเอ้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยหรออ ีกเรื่องนึงงงกว่าย
1: ังไง
0: ดราม่าคุณครูยึดโทรศัพท์เด็ก
1: โอ้โหนั่นใช่เลยครับ
0: คือมันเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเราไม่ได้โจมตีศาสนานะคะ
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับศาสนา
0: แต่ว่า
1: โรงเรียนนี่แหละ
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องของการที
1: ่
0: ทำผิดกฎโรงเรียนถามว่าเด็กทำผิดไหมผิดเพราะว่ากฎโรงเรียนเขาห้ามใช้โทรศัพท
1: ์ใช
0: ่แล้วเด็กคนนึงอ่ะ เอาโทรศัพท์มาใช้
1: เขามาไกลนะมาจากนราธิวาส
0: ใช่ฝ่าฝืนฝ่าฝืนก็เลยคุณครูเนี่ยเขาก็เลยยึดโทรศัพท
1: ์ครับ
0: น้องเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนใช่ไหมแล้วน้องอ่ะดันไปเผลอรับสาย
1: เขาห้ามใช้ในระหว่างเรียน
0: แล้วครูก็เลยรู้ไงครูก็เลยเปิดล็อ

0: กอร์แล้วก็ไปยึดโทรศัพท์เอาไว
1: ้
0: แล้วน้องก็พยายามจะอธิบายว่าเนี่ยกำลังจะส่งโทรศัพท์กลับบ้านแล้วขอที่อยู่จากแม่แล้วแต่ครูยืนยันว่าไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาคุยเองแต่ว่าในรายละเอียดก็มีเหมือนกันนะที่อุ้มได้ฟังสัมภาษณ์เขาบอกว่าน้องเขาไม่ได้ทำความผิดครั้งแรกหลายครั้งแล้วทีเนี้ยน้องก็บอกว่าน้องเครียดแล้วกังวลก็เลยนั่งรถไปหาน้าชายที่รามคำแหง53เพื่อให้น้าเนี่ยมาช่วยเจรจากับทางโรงเรียนแต่การพูดคุยมันไม่ได้จบง่ายๆนะคะเพราะว่าครูเนี่ยถามว่าจะจ่ายเท่าไหร
1: ่นั่น
0: แล้วน้าเนี่ยเขาบอกว่าเออเขามีเงินอยู่ 1,500 เขาบอกว่า 1,500 แต่ว่าไม่ตกลงราคากันไม่ได้ครูเนี่ยบอกว่าถ้าจะเอาโทรศัพท์คืนต้องซื้อคืน
1: อันนี้แหละครับที่ผมขอไว้ผมร้องหัวเราะดังนี่มันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับ
0: อะไรครับเนี่ย
1: คือคุณยึดโทรศัพท์เขามาในสถานที่เขาเรียนอันนั้นเป็นระเบียบว่าถูกต้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเมื่อยึดโทรศัพท์เขามาแล้วเขาจะมาขอคืนแล้วคุณบอกว่าต้องจ่ายตังคุณเนี่ยอันนี้มันผิดกฎหมายนะครับกันโชคทรัพย์เลยนะครับ
0: มันตรงเนี้ยมันระหว่างเป็นเส้นบางๆระหว่างวินัยกับอำนาจนะ
1: ใช่แล้วก็
0: ทำผิดกฎอ่ะโอเคเข้าใจได้แต่คุณครูมีอำนาจถึงขนาดที่จะไม่คืนแล้วก็ถ้าอยากจะคืนเอาตังมา10,000ได้
1: ก็นักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ากฎอะไรก็แล้วแต่คุณจะตั้งอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่กฎที่คุณจะตั้งในสถานศึกษาในสถานอะไรแล้วแต่ห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆหมู่บ้านอะไรต่างๆกฎพวกนี้ต้องไม่ใหญ่กว่ากฎหมายกฎหมายต้องใหญ่กว่าฮะไม่งั้นคุณก็ตั้งกฎไปนั่นเลยสิเฮ้ยใครผ่านหน้าบ้านฉันนี่ฉันจะต้องยึดตรงนี้ค่าผ่านทางนี่ตรงนี้ค่าผ่านทางยังพอได้เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลอ่ะแต่ในลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นการละเมิด
0: ค่ะ
1: โอ้
0: เพราะว่าพอเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยหุ่นกระแสค่ะเขาก็เข้าไปสัมภาษณ์เนาะปรากฏว่าโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยคือเขาบอกว่าประธานมูลนิธิยืนยันแล้วว่าอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีนัดส่งคืนเรียบร้อยแล้วแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปแจ้งความเอาไว้คือเขาก็ไปแจ้งความอะไรเงี้ยนะเหงา
1: เขาไปแจ้งความนู่นแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ใช่แต่ว่าบอกว่าถอนแจ้งความไปละแต่ทีเนี้ยความพีก็คือว่าอุ้มได้มีโอกาสฟังสัมภาษณ์
1: อ
0: ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีหลายคนนะที่เอาโทรศัพท์
1: ม
0: าแต่ว่าราคาที่คุณครูเขาแปลว่าไม่ทำกับคนนี้คนเดียว
1: หลายคน
0: ใช่แล้วก็บอกว่าแล้วราคาก็แตกต่างนะ
1: ถ้าอันนี้มันไอโฟน15มันราคาเป็น20,000ก็ว่า
0: ใช่ก็เลยนับเป็นหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดราคาที่มันเป็นพันเนี่ยเขาก็เอาเป็นหลักพัน
1: มาถึงก็เอาเงินมาถ่าย
0: ใช่
1: โทรศัพท์คืน
0: ใช่แล้วเอาเป็นเงินไปแล้วก็ถามว่าเอาเงินเอาไปไหนอ่ะซื้อขนมแจกเด็ก
1: อ๋อว่าใจดีนะ
0: บอกว่าเนี่ยมันต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะได้ให้ได้รู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็เอาขนมไปแจกเด็กดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่า
1: เอ๊ะทำไม
0: ยังไงเนี่ย
1: คือโรงเรียนทั่วไปมันง่ายๆเลยนะก็คือไปตรวจหน้าห้องนะใครนั่นมานะเดี๋ยวถ้าฉันยึดได้ในห้องเธอโดนนะก็ต้องใส่เป็นเข่งตะกร้าอะไรไว้ก็แล้วแต่ตอนเย็นก็เอากลับคืนบ้านไปปกติตอนเย็นก็จะทำอย่างนั้นอ่ะไอ้การที่จะให้มีโทรศัพท์ในห้องแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันรบกวนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ควรที่จะต้องอย่างนั้นแต่การที่บอกว่าต้องเอาเงินมาไถ่เนี่ยผมว่านี่มันตรรกะอะไรเนี่ย
0: คือจริงๆอ่ะมันต้องดูนะคุณผู้ชมผู้ฟังว่าการสอนเด็กให้เคารพกฎกับการใช้อำนาจจนเด็กหมดความรู้สึกว่าฉันปลอดภัยในการอยู่ในสถานที่แห่งเนี้ย
1: เ
0: ส้นแบ่งอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วพอมันมีตรรกะแบบนี้ขึ้นมาง
1: งสิครับคืออย่างที่บอกนะจะตั้งกฎอะไรก็แล้วแต่พึงระวังว่าถ้ากฎนั้นน่ะมันเหนือกว่ากฎหมายเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันใช้ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าก็เนี่ยก็เซ็นยินยอมไปแล้วเนี่ยไอ้เซ็นยินยอมไปแล้วเนี่ยถ้าศาลพิจารณาว่ามันเหมือนเป็นการคุณไปกดเขาให้เขาต้องยอมรับในการที่จะเซ็นยินยอมเนี่ยนะศาลก็เห็นใจผู้ที่เขาถูกกระทำนะถ้าไปขึ้นไปถึงจนนั้นน่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ยินข่าวนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่างงในตรรกะหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างยังไงบ้างคะเอาละค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ฝนก็มาตามนัดนะคะ
1: ใช่วันนี้วันประกาศเข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะ
0: ใช่หลายพื้นที่นะคะฝนตกหนักแล้วนะคะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะที่ในกรุงเทพมหานครเริ่มมาแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยโหเรียกว่
1: า
0: ตกแบบที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เบอร์สุดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะตกกระจายฟ้ารั่วเลยว่างั้น
0: ใช่ตอนนี้ครึ้มหลายๆพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นนะคะวางแผนการเดินทางดีๆแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะ
1: ครับ
0: ระวังนะฝนตกถนนลื่นนะคะไปไหนพกร่มด้วยวันนี้

0: หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาให้อุ้มกับนังเหงาค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปกรณ์เผยถกกกร.เห็นพ้องปราบทุจริตเป็นวาระแห่งชาติชี้สอดรับนโยบายรัฐบาลผลักดันเป็น Open Government โปร่งใสตรวจสอบได้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่กกร.เสนอตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามทุจริตกกร.เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้และอีกประเด็นที่ตรงกับนโยบายรัฐบาลคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจะเป็น Open Government ขณะเดียวกันกกร.เสนอให้มีหน่วยงานนำร่อง4หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบและขยายไปที่อื่นนอกจากนี้จะมีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่มีการทุจริตนายปกรณ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการไปทำวิจัยว่ามีหน่วยงานใดบ้างหากจริงต้องปรับปรุงเลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วยอมรับเอกสารข้อมูลจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะแล้วเสร็จเมื่อใดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาคำร้องหัวสว.และจะมีสำนวนอื่นด้วยที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน 5,000 เรื่องพิจารณาไปแล้ว 2,500 เรื่องเหลืออีกครึ่งหนึ่งราว 2,500 เรื่องโดยภายใน1ปีต้องเสร็จยืนยันว่าของสำนักงานกกต.ไม่เคยขาดอายุความเว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ย้ำว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถูกต้องและเป็นธรรมนายแสวงกล่าวว่าการประชุมของกกต.กำหนดใน1สัปดาห์การประชุมพิจารณาคำร้องจะใช้1วันสำหรับการพิจารณาคดีหัวสว.เช่นกำหนดทุกวันจันทร์พิจารณาคำร้องคดีหัวสว.ส่วนวันอังคารประชุมเรื่องการบริหารสำนวนทั่วไปและมีการประชุมกันวันพุธอีก1วันซึ่งที่ประชุมกกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม1วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีหัวสว.เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จวันใดเหลือไม่ถึง1เดือนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกชาวนาทวงถามความชัดเจนแก้วิกฤตปุ๋ยนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศแต่สิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดคือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละ800ถึง900บาทไปอยู่ที่กว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่เหลืออีกเวลาไม่ถึงเดือนที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใหญ่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ชาวนายังไม่เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมราคาปุ๋ยเพราะถึงเวลาชาวนาจำเป็นต้องซื้อแม้ราคาจะแพงก็ไม่มีทางเลือกทั้งนี้

0: เสนอรัฐบาลพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตออกมาเป็นคูปองซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรโดยตรงโดยให้ชาวนาเลือกซื้อปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดดินมากกว่าการกำหนดรูปแบบปุ๋ยจากส่วนกลางเพียงแนวทางเดียวพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลราคาปุ๋ยอย่างเข้มงวดหลังมีข้อร้องเรียนว่าราคาจำหน่ายในหลายพื้นที่ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมขอรัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะคุณหญิงแมนมาชวลิตถึงแก่กรรมในวัย104ปีหอสมุดแห่งชาติแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแมนมาชวลิตอดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติและอดีตนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สิริอายุ104ปีถือเป็นบุคคลสำคัญที่วางรากฐานและพัฒนางานด้านบรรณารักษศาสตร์ของประเทศไทยรวมทั้งบุกเบิกและก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีริเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในหอสมุดแห่งชาติร่วมก่อตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรกทั้งนี้เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติให้ข้อมูลว่าทั้งนี้เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติให้ข้อมูลว่าคุณหญิงแมนมาศเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2465ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมชื่อแมนต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้กำหนดให้สตรีที่มีชื่อสองพยางค์ดังนั้นเด็กหญิงแมนจึงมีชื่อว่าแมนมาศและเหตุที่ใช้พยัญชนะสอเสือสะกดเพราะพยัญชนะสอสลาและสอฤาษีถูกตัดออกจากพยัญชนะไทยในสมัยนั้นเพื่อให้เขียนง่ายขึ้นทรัมป์ปิดฉากการเยือนปักกิ่งไร้ข้อตกลงรูปธรรมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางออกจากประเทศจีนหลังเสร็จสิ้นการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยผู้นำสหรัฐย้ำถึงความสำเร็จของข้อตกลงทางธุรกิจแต่กลับไม่ได้สร้างความตื่นเต้นแก่ตลาดทุนมากนักขณะที่ฝ่ายจีนส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลสหรัฐอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาไต้หวันพร้อมทั้งระบุว่าสงครามกับอิหร่านเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกการเดินทางเยือนประเทศจีนซึ่งเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐถือเป็นครั้งแรกของผู้นำสหรัฐนับตั้งแต่การเดินทางมาเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2017โดยทำคาดหวังจะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมของตนเองก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงผู้นำสหรัฐได้กล่าวชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของความอบอุ่นและการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามก่อนการหารือรอบสุดท้ายจะเริ่มขึ้นกระทรวงต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและประเทศอิหร่านโดยระบุความขัดแย้งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลใดที่จะดำเนินต่อไปการหารือครั้งนี้ฝ่ายจีนไม่ได้มีการลงนามผูกพันหรือให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการใดๆเป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
2: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับ

0: การเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้คุณผู้ฟังต้องตามกันที่เรื่องของลุงโหยดสายน้อยกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่โดนทางการกัมพูชาเขาจับกุมตัวกันไปแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำที่เขมรนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้โดนส่งตัวกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับอิสรภาพแล้วโอ้โหวันนี้มีการเปิดใจทั้งน้ำตากันเลยทีเดียวโดยนะคะการหายตัวไปเนี่ยของลุงโหยดในคุณผู้ฟังคะเขาก็หายตัวไปตั้งแต่นู่นเมื่อช่วงวันที่25เมษายนกันเลยทีเดียวซึ่งก็มีรายงานกันออกมาว่าในช่วงสายวันนี้นะคะทางสถานที่การกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะนะคะที่เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาได้ประสานค่ะประสานมาที่กองทัพภาคที่2กับการส่งตัวลุงโหยดนี่แหละกลับมายังเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ว่ากันว่าทางผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4นะคะได้มีการทำหนังสือค่ะคุณผู้ฟังทำหนังสือไปถึงผู้ราชการจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็มีการประสานผ่านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาจนกระทั่งนะคะฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอนุมัติให้มีการส่งตัวลุงโหยดเนี่ยกลับมายังเมืองไทยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะผู้ฟังคะก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็ได้กลับมาพบหน้าค่าตากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอย่างปลอดภัยซึ่งลุงโหยดบอกว่าตนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาควบคุมตัวค่ะแล้วก็ปิดตาด้วยผ้าก่อนจะนำตัวไปที่สถานที่ควบคุมตัวซึ่งต่อมาเนี่ยก็ถูกนำตัวเข้าไปในคุกนะคะในพื้นที่ของกัมพูชานี่แหละก็ส่งผลให้นะคะต้องใช้ชีวิตเนี่ยยังยากลำบากเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะคะลุงโหยดเองก็ออกมาขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณกับทางเจ้าหน้าที่ทหารไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยค่ะที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ในที่สุดลุงโหยดก็บอกเลยกับผู้ฟังบอกว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็คงจะต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาไปอีกหลายปีค่ะก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนความโล่งใจแล้วก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งก็เหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังคะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ในความสนอกสนใจนะคะของสังคมในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกระบวนการในการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการนะคะว่ามีการดำเนินการช่วยเหลืออะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆค่ะคุณผู้ฟังคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันนะคะว่าการปล่อยตัวลุงโหยดครั้งนี้เนี่ยนะคะคือไม่ได้มีเงื่อนไขในการให้กับการปล่อยตัวลุงโหยดแต่อย่างใดออกมาการันตีเลยนะคะว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยไม่ได้มีการให้เงื่อนไขว่าจะต้องเปิดด่านเพื่อมีการส่งตัวลุงโหยดกลับมาเนี่ยไม่มีนะคะก็บอกว่าเรื่องเนี้ยถือว่าเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและกองทัพและก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะกับทางกองทัพภาคที่2ที่ได้มีการประสานงานกันนะคะทีนี้พอรู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่มาของการปล่อยตัวก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการลดความขัดแย้งแล้วก็ถือว่าจะเป็นการเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแต่ว่าไงก็ตามความเป็นทหารของเราเนี่ยก็ไม่ได้จะลดหย่อนลงไปโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณผู้ฟังครับบอกอย่างนี้ค่ะนะคะบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยล่ะนะคะในการลดความขัดแย้งและที่สำคัญนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่าจะไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนแล้วก็การส่งตัววันนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนนะคะด้วยเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการที่จะเปิดด่านนะคะทุกอย่างนั้นยึดตามถ้อยแถลงร่วมนะคะที่มีการประสานงานกันโดยทางแม่ทัพภาคที่2นะคะเป็นผู้ดำเนินการเพราะนั้นยืนยันเลยว่า

ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งระดับกองทัพและก็ระดับรัฐบาลค่ะอ่ะนี่เป็นเรื่องของลุงโยชน์นะคะซึ่งก็ถือว่าโอ้เป็นประเด็นที่วันนี้เป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวล่ะนะคะกับที่ลุงโยชน์ได้รับการปล่อยตัวกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้นะคะคุณฟังคะก็ยังมีข่าวกันออกมาค่ะนั่นก็คือเรื่องของการจับกุมตัวอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งสำหรับอดีตปลัดนะคะอำเภอเชียงดาวเนี่ยเดี๋ยวว่ากันว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยจะได้แถลงนะคะตอนช่วงเย็นนี่แหละ4โมงเย็นในคุณฟังที่กระทรวงมหาดไทยจะได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องของผลปฏิบัติการเรื่องที่ไปเกี่ยวโยงกันกับนะคะหมิงเฉินเนี่ยคุณฟังครับเพราะว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวคนเนี้ยเป็นบุคคลที่ไปจัดทำรายการทะเบียนเท็จให้กับหมิงเฉินจนเป็นที่มาเนี่ยนะคะที่ทำให้หมิงเฉินเนี่ยสามารถจะมาไปมาอะไรแบบเนี้ยนะคะไปมาอยู่ที่เมืองไทยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากที่ทางคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยนะคะร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็สำนักงานปปช.แล้วก็ปปท.แล้วก็ DSI ค่ะเขาร่วมกันนะคะผู้ฟังในการบูรณาการจับกุมตัวอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ไปจัดทำรายการทะเบียนเท็จนะคะให้กับหมิงเฉินผู้ต้องหาที่ครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็ระเบิดนะคะก็โดนจับกุมตัวกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีแถลงรายละเอียดกันออกมาค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะเรียกว่ายังฮือฮากันไม่จบคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้กันออกมาด้วยนั่นก็คือเรื่องของกกร.ที่เขาไปสำรวจภาคธุรกิจทั้งหมด401รายทั่วประเทศและพบถึงประเด็นปัญหาคอร์รัปชันนะคะที่ตอนนี้มันกำลังหนักขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วเขาก็ออกมาแฉว่าบรรดาเอกชนเนี่ยต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเฉลี่ยครั้งละกว่า 100,000 บาทแล้วก็มีการจัดลำดับเลยว่าหน่วยงานไหนเนี่ยนะคะต้องจ่ายเนี่ยมากที่สุดปรากฏว่าเป็นกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งโอ้โหวันนี้ทำเอาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยควันออกหูเลยคุณผู้ฟังคะออกมาแถลงตอบโต้แบบดุเดือดเลยโดยบอกว่าเนี่ยนะคะต้องการให้ทางกกร.เนี่ยแจ้งผลแล้วก็จัดส่งเอกสารกลับมาภายใน7วันคือถ้าว่ากกร.เนี่ยไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานเรื่องของการทุจริตแล้วก็ขอให้กกร.นั้นแสดงความรับผิดชอบค่ะต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรมควบคุมมลพิษโดยจะต้องแถลงข่าวขอโทษสำหรับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะต้องมีการแถลงข่าวขอโทษนะคะจากทางกกร.เนี่ยต้องแถลงข่าวขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการนี่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษวันนี้เปิดแถลงข่าวเลยนะคะผู้ฟังคะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยโอ้โหถือว่าวันนี้ดูเดือดเลยล่ะกับการแถลงข่าวครั้งนี้และยังบอกอีกนะคะบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นกรมที่ดำเนินงานตามหลักวิชาการไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปเอื้อต่อการรับสินบนและทางกรมเนี่ยนะคะก็ต้องขึ้นศาลบ่อยมากด้วยเพราะว่ามีการฟ้องร้องเอกชนเยอะเราอยู่เคียงข้างประชาชนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างใครบางคนก็ได้ก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของการแฉในเรื่องของประเด็นการจ่ายเงินใต้โต๊ะนี่แหละโดยอธิบดีเนี่ยนะคะบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าได้ออกจดหมายเปิดผนึกนะคะเพื่อขอทราบข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นส่งไปยังประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณรัตไกลลิ้มสิริตระกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าคือรองศาสตราจารย์สวนีไทยรุ่งโรจน์นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกับการทำหนังสือไปในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการจะทราบผลการสำรวจการทุจริตและกล่าวหาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกว่ามันมีที่มาที่ไปเนี่ยได้ยังไงโดยนะคะที่ประธานก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการสำรวจนะคะที่ใช้รูปแบบ Google Document เนี่ยที่สามารถส่งต่อให้บุคคลทั่วไปในกรอบข้อมูลได้มันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือว่าระบุหน่วยงานผิดพลาดเพราะฉะนั้นในกระบวนการวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ขอให้ทางกกร.เนี่ยแจ้งผลค่ะแล้วก็จัดส่งเอกสารกลับมาภายใน7วันคือถ้าว่าทางกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตแล้วก็ขอให้กกร.เนี่ยแสดงความรับผิดชอบค่ะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยให้แถลงข่าวขอโทษต่อกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการเพื่อคืนขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แต่ถ้าหากว่าหลักฐานที่ส่งมาเนี่ยพบว่ามีการทุจริตจริงผมจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยเนี่ยนะคะทางด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยยังได้พูดถึงอำนาจหน้าที่ของทางกรมด้วยนะคะว่ากรมเนี่ยเป็นกรมที่ดำเนินงานตามหลักวิชาการไม่มีอำนาจหน้าที่ในการไปเอื้อกับการรับสินบนโดยทำงานอยู่เคียงข้างประชาชนไม่ว่าจะเป็นประเด็นสารพิษที่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินเนี่ยแล้วก็การช่วยเหลืออุทก

ภัยน้ำท่วมหัดใหญ่สงขลาก็เข้าไปสำรวจการกำจัดขยะร่วมกันกับท้องถิ่นกรณีไฟไหม้ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปวัดคุณภาพอากาศเพื่อประชาชนมีความมั่นใจแล้วก็การฟ้องร้องเอกชนในกรณีที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทางกรมเนี่ยต้องขึ้นศาลบ่อยมากเพราะว่ามีการฟ้องร้องเอกชนเยอะเราเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างใครบางคนและจุดนี้ก็เหมือนกับอธิบดีกำลังจะบอกว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้เป็นปัญหากับประชาชนแล้วมันก็มีความไม่พอใจกันเกิดขึ้นจนเป็นที่มานั่นนะคะที่ทำให้มีรายชื่ เรื่องของการจ่ายเงินใต้โต๊ะกับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยสูงเป็นลำดับแรกโดยนั่นนะคะอธิบดีบอกนี้เลยบอกว่ายกตัวอย่างนะกรณีตรวจพบการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับคำสั่งให้แก้เนี่ยภายใน90วันถึง120วันหากไม่มีการแก้ไขต้องปรับเงินวันละ 2,000 บาทสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 60,000 บาทเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากทางตรรกะที่เอกชนจะยอมจ่ายเงินกว่าแสนบาทเพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยงค่าปรับรายวันหลักพันหรือว่าค่าปรับสูงสุดที่ยังต่ำกว่ามูลค่าสินบนเกือบครึ่งเพราะนั้นเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยอธิบดีบอกเลยว่าคือเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีอำนาจอนุมัติหรือว่าออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆให้กับภาคเอกชนรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจโรงงานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยตรวจวัดคุณภาพตามหลักวิชาการคือถ้าพบว่าโรงงานไหนเนี่ยผิดอุตสาหกรรมจังหวัดจะมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกรมควบคุมมลพิษเนี่ยไม่มีอำนาจให้โรงงานเนี่ยหยุดหรือว่าพักกิจการเลยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางในการเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใดนี่แหละค่ะอธิบดีก็เลยออกมาแสดงความสงสัยในเมื่อคือกรมเนี่ยไม่ได้ไปมีผลประโยชน์เอื้อกับโรงงานอุตสาหกรรมใดๆไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็เลยแสดงความสงสัยค่ะและเหมือนกับต้องการจะให้ทางกกร.เนี่ยออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยว่ากันว่าทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็เตรียมที่จะเรียกทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกมาชี้แจงนะคะหลังทั้งหมดเนี่ยไปมีรายชื่ออยู่ในผลสำรวจนะคะกรณีรับสินบนแล้วก็เสนอสิ่งตอบแทนของกกร.เนี่ยนะคะคือที่เขาประมวลผลกันออกมาแล้วก็จัดลำดับกันออกมาเนี่ยคือหากพบว่ามันมีข้อเท็จจริงเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเองก็เตรียมตั้งกรรมการสอบเลยค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางกรมสรรพสามิตเนี่ยนะคะก็กำลังเร่งสอบปมประเด็นที่เอกชนเนี่ยออกมาแฉเหมือนกันกับเรื่องของการรับสินบนโดยยืนยันเนี่ยนะคะว่าทางกรมเนี่ยมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตโดยเนี่ยนะคะมองว่าข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ละนะคะที่ทางกกร.เนี่ยได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินบนเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็เห็นว่าผลการสำรวจเนี่ยเป็นการสะท้อนความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจก็เป็นข้อมูลนะคะที่มีประโยชน์ต่อการนำมาประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งทางกรมสรรพสามิตเองก็ยืนยันว่าได้ความสำคัญนะคะกับการปราบปรามการทุจริตโดยดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องและจริงจังทั้งในด้านวินัยแล้วก็การตรวจสอบภายในแล้วก็การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการให้บริการและกำกับดูแลนะคะก็ยืนยันเลยว่าหน่วยงานเนี่ยนะคะอย่างกรมสรรพสามิตเนี่ยยังคงยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและโปร่งใสค่ะและพร้อมที่จะมีมาตรการกำกับดูแลภายในอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะคะของทางเจ้าหน้าที่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้อธิบดีกรมเจ้าท่าเองนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของสินบนเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะโดยอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะคุณกฤตเพชรชัยช่วยเนี่ยก็บอกว่ารายละเอียดข้อมูลที่บอกว่ามีการเรียกรับเงินเนี่ยสูงถึงหลักแสนทางกรมยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเป็นประเด็นงานบริการด้านไหนค่ะเพราะว่าในแต่ละปีในกรมเจ้าท่ามีงานบริการเนี่ยมากกว่า 200,000 รายการและเกี่ยวข้องกับสมาคมต่างๆเนี่ยกว่า8สมาคมก็ต้องนำมาตรวจสอบดูแล้วล่ะว่าเป็นส่วนงานไหนซึ่งปัจจุบันในงานบริการของกรมนะคะประมาณ 80-90% ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการยื่นคำร้องแล้วก็การจ่ายเงินมานานกว่า 2-3 ปีแล้วโดยเฉพาะงานทะเบียนเรือที่เป็นระบบนำร่องใช้ทั่วประเทศยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณกฤตเพชรก็บอกว่าหลังจากนี้นะคะทางกรมเจ้าท่าค่ะจะได้ประสานนะคะไปยังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นี่แหละเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะได้นำเอาข้อมูลเนี่ยมาตรวจสอบให้มันชัดเจนว่าตกลงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานบริการส่วนไหนก่อนที่จะพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปแล้วก็ยืนยันนะคะยืนยันว่ากรมเนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความโปร่งใสโดยเฉพาะในยุคที่
มีตนเนี่ย

ป็นอธิบดีคือถ้าหากว่าตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยกระทำผิดทุจริตจะมีโทษไล่ออกสถานเดียวค่ะแล้วก็มาต่อกับความเคลื่อนไหวของ DSI คุณผู้ฟังคะเพราะว่าวันนี้ DSI เขามีการส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์อ้างยี่ซึ่งก็ว่ากันว่าสำนวนคดีที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของสส.คนดังด้วยโอ้แล้วก็สำนวนคดีเนี่ยคุณผู้ฟังคะมีความหนาเนี่ยประมาณ 1,866 แผ่นก็วันนี้ก็ส่งสำนวนคดีให้กับทางอัยการสูงสุดแล้วนะคะโดยวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะหลังจากที่ได้เดินหน้าในการปราบปรามนะคะเครือข่ายการพนันออนไลน์แล้วก็การฟอกเงินตามนโยบายของนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมโดยมีอธิบดี DSI นะคะขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจค่ะภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งกรณีเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากที่ทาง DSI นะคะในกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเนี่ยร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีผู้ต้องหารวมทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง27รายด้วยกันแล้วก็หนึ่งในผู้ต้องหานะครับเป็นนักการเมืองระดับชาติดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.และจากการรวบรวมนะครับพยานหลักฐานแล้วก็การตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็ข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆเนี่ยไปพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาค่ะมีพฤติการร่วมกันเป็นในทุนและผู้ดำเนินกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับผ่านเว็บไซต์หลายแห่งเลยและยังมีการนำเอาทรัพย์สินนะคะที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือว่าการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการในการฟอกเงินด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังปรากฏพฤติการว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการแบ่งหน้าที่กันนะคะในการดำเนินการเป็นกระบวนการมีการวางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันการตรวจสอบนะคะจากหน่วยงานของรัฐโดยใช้บัญชีนะคะธนาคารของบุคคลที่รับจ้างเนี่ยเปิดบัญชีรวมทั้งบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปค่ะในการรับแล้วก็โอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันนะคะแล้วก็เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงินด้วยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งล่าสุดอย่างที่รายงานคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาก็มีการสรุปสำนวนนะคะแล้วก็ส่งสำนวนคดีไปที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษละนะคะจำนวนเอกสารทั้งหมดเนี่ย69รายการ24แฟ้ม 1,866 แผ่นเพื่อดำเนินคดีแล้วค่ะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินฐานอ้างยี่และร่วมกันดำเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาญากรรมข้ามชาติเพื่อเสนออัยการสูงสุดให้พิจารณาดำเนินการกันต่อไปแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำแหน่งประธานกรรมธิการในสภาเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด35คณะเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็จะมีการเปิดเผยชื่อแต่ละคณะกันออกมาโอ้อย่างคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นประธานกรรมธิการนะคะกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะคุณหมอวาโยเป็นประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนแล้วก็กองทุนแล้วก็ยังมีนะคะคุณผู้ฟังคะคุณสุพนัทมีนชยนันท์เนี่ยเป็นประธานกรรมการคมนาคมค่ะแล้วก็ยังมีนะคะคุณฟังคะคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยเป็นประธานกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณวันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเพ่งเล็งไปที่กลุ่มบุคคลที่ว่ากันมานี่แหละนะคะและทางด้านตัวของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยปรากฏว่าเพิ่งจะเป็นประธานกรรมการหมาดๆเนี่ยโอ้โหมีงานเลยค่ะวันนี้ทางสวสำรองเนี่ยนะคะคุณอควัตนะคะพงธนาชลิตกุลไปยื่นหนังสือกับคุณรังสิมันต์โรมก็ไปยื่นเกี่ยวกับนะคะกรณีค่ะกรณีของคุณประภาสคงเอียดกรรมการปปช.นี่แหละที่เคยถูกคดีนะคะถูกคดีในศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วศาลอุทธรณ์เองก็ได้ประทับรับฟ้องเอาไว้ในคดีที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีคือเป็นคดีที่เกิดก่อนที่คุณประภาสเนี่ยจะได้รับเลือกเป็นปปช.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะทางสวสำรองเขาก็เลยไปประเดิมร้องทางกรรมการกฎหมายเพื่อให้สอบปมประเด็นที่คุณประภาสเนี่ยไปนั่งเป็นปปช.ได้ยังไงทั้งๆที่มีคดีเพราะนั้นก็เลยอยากจะให้ทางคณะกรรมการให้ดำเนินการเนี่ยนะคะให้ทางคุณประภาสเนี่ยนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งๆที่คือเข้าไปเป็นปปช.แต่ว่าตัวเองก็มีคดีอยู่อะไรทำนองนั้นนะคะและก็ไม่เท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวออกมาเรื่องของคุณรังสิมันต์โรมด้วยที่ได้นั่งเป็นประธานกรรมการกฎหมายเนี่ยแหละก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะรายชื่อนะคะของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการชุ

0: นี้เนี่ยโอ้โหแต่ละรายชื่อค่ะนะคะก็อย่างคุณปิยรัตน์จงเทพเนี่ยหลายคนก็คงจะจำกันได้เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่1คุณสุภชัยใจสมุทรเป็นรองประธานกรรมการคนที่2แล้วก็ยังมีคุณรัตน์เกล้านะคะเป็นรองประธานคนที่4ค่ะมีคุณรอมฎอนปัญจอเนี่ยเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็ยังมีชื่อนะคะยังมีชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะก็เป็นกรรมการและเป็นที่ปรึกษาของกรรมการชุดนี้นะคะแล้วก็ยังมีชื่อของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์คุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อเนี่ยก็เรียกว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีงานแรกเลยก็คือในวันศุกร์หน้านี่คุณผู้ฟังจะไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชทัณฑ์ค่ะก็คงจะไปขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในส่วนของการที่นั่งกรรมการกฎหมายเนี่ยแหละค่ะก็เตรียมลงพื้นที่เรือนจำพิเศษเป็นงานแรกเลยสำหรับคณะกรรมการชุดนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็มีข่าวลือแพร่สะพัดกันออกมาว่าคุณชัดชาตินะคะคุณชัดชาติท่านผู้ว่าเนี่ยจะลาออกค่ะแล้วก็หลังจากลาออกก็จะบินไปเยี่ยมลูกชายที่ต่างประเทศนะคะก่อนที่จะมีการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมในวันที่28พฤษภาคมวันนี้ข่าวลือเนี่ยแพร่สะพัดเลยทีเดียวนะคะกับความเคลื่อนไหวในการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมของคุณชัดชาติแล้วก็มีรายงานว่าคุณชัดชาติเนี่ยเตรียมยื่นหนังสือลาออกไปที่กระทรวงมหาดไทยวันนี้เพื่อเปิดทางลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมอีกสมัยหนึ่งแล้วก็หลังจากลาออกเนี่ยทางคุณชัดชาติก็อย่างที่บอกคือจะไปใช้เวลาส่วนตัวช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนนี้พักผ่อนนะคะด้วยการบินไปหาลูกชายที่สหรัฐอเมริกาก็ตอนนี้ลูกชายเนี่ยก็เพิ่งจะจบการศึกษาปริญญาตรีพอดีแล้วก็จะมาเปิดตัววันที่28ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาว่าคือเมื่อคุณชัดชาติเนี่ยลาออกแบบนี้เนี่ยนะคะทางผอ.กกต.ของกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยมีการออกมาชี้ถึงกรอบเวลาในการเลือกตั้งสก.ค่ะว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งในภายใน60วันเพราะนั้นเนี่ยนะคะ60วันหลังจากนี้คุณผู้ฟังก็เลยมีการระบุกันเอาไว้ว่าเมื่อคุณชัดชาติในยื่นหนังสือลาออกก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ในวันที่21พฤษภาคมเพราะนั้นกกต.ก็เห็นชอบในแผนให้จัดมีการเลือกตั้ง28มิถุนายนค่ะอันนี้จะเป็นการเลือกพร้อมกับนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยสำหรับสก.ในพื้นที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังคะได้เวลาต้องพักละพักกันก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
6: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
5: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
6: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: เอาละค่ะ 16:32 นาทีนะคะเห็นข่าวล่าสุดว่าคุณชัชชาติเนี่ยออกมาพูดถึงกระแสข่าวเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นนะคะยังไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.แต่ว่าจัดเตรียมหนังสือลาออกเอาไว้ละเพื่อจะยื่นต่อนายกเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในวันที่18แล้วก็19พฤษภาคมนี้ก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารนะคะและจากนั้นก็จะบินไปสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อแสดงความยินดีกับลูกชายที่รับปริญญาแล้วก็วันที่28นะคะพฤษภาคมเนี่ยก็จะมาสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมกับเปิดตัวทีมงาน แล้วก็จะแถลงผลงานตลอด

ระยะเวลา4ปีแล้วก็รวมไปถึงนโยบายที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยอ่ะนั่นแหละค่ะคุณชัดชาติมานอกจากนั้นเนี่ยต้องมาคุยกับผู้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวคุณเล็กวาสนานานุ่มน่าจะเข้ามาพูดสายกันนะคะในวันนี้พอกลับมาจากเกาหลีแล้วเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะมาไม่มาแต่ว่าที่บอกกันเอาไว้ก่อนเดินทางไปเนี่ยบอกว่าจะมานะคะคุณสุภชัยที่ดินค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับคุณออดนะคุณออดก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็คุณติ๋วด้วยคุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณเทียนท่าฉลอมนะคะแดดแรงแสงสว่างกระจ่างตาใจเรียกหาชั่วโมงข่าวยืนยาวอยู่ Exclusive รีบเร่งเด้งดีดูให้รับรู้ทุกข่าวกล่าวกันฟังค่ะคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งเห็นข่าวนายกสั่งสอบในอำเภอภูเก็ตสุราษฎร์แล้ววันนี้ขอให้เอาจริงเถอะถ้าผิดเนี่ยก็ให้ออกจากราชการไปเลยเพราะเป็นตัวอย่างสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งประเทศในการปฏิบัติงานเนี่ยให้ซื่อสัตย์สุจริตแต่กลัวว่าจะแค่ผักชีโรยหน้าพอกระแสหายเรื่องก็เงียบอีกนะคะแล้วก็มาต่อกันกับคุณชนกค่ะคุณชนกบอกว่ารับฟังอยู่นะครับฝนกำลังตกหนักแล้วอ้าวที่ไหนอ่ะตกที่ไหนคะคุณชนกบอกด้วยคุณอมรค่ะคุณอมรคุณอมรส่งอะไรเข้ามาเอ่ยมันยังหมุนติ้วอยู่เลยนะส่งวันศุกร์สดใสเข้ามาคุณปองพลนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งปีหน้าทำโล่รางวัลให้กับหน่วยงานที่คอร์รัปชันอันดับ1 2 3ให้รัฐมนตรีหรือว่าอธิบดีเนี่ยมาเป็นผู้รับโล่รางวัลจะได้ประจานกันไปเลยมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นคุณภูนสุขนะคะคุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของถั่วเขียวถั่วเขียวว่าไงบ้างวันนี้คุณภูนสุขส่งเรื่องถั่วเขียวมาบอกว่าถั่วเขียวนี่คือไขมันน้อยที่สุดในบรรดาถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ถั่วเขียวเนี่ยนะคะประโยชน์ของมันจะใยอาหารสูงค่ะชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลช่วยในการขับถ่ายกำจัดสารพิษแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งด้วยแล้วก็ลดไขมันในเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตสูงค่ะสำหรับถั่วเขียวนะประโยชน์ของมันคุณสราวุธคุณสราวุธบอกว่ามีแต่สารเท่านั้นเหรอที่ไม่รับสินบนเก่งจริงๆแล้วก็ต่อที่คุณส้มชัยนะคะคุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาคุณชนกคุณชนกบอกแล้วบอกว่าฝนกำลังตกหนักอยู่ที่สาย4สาย4นี่คืออะไรหรอสาย4คืออะไรอ่ะไม่รู้มูลดมไม่รู้เรื่องของผู้ว่ากทมเนี่ยนะคะที่พรุ่งนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวตกลงในวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีมติกันออกมาแล้วนะคะก็คือจะส่งให้คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยลงชิงผู้ว่ากทมนะคะก็วันพรุ่งนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ้ยน่าจะเป็นคุณพิเชษนะคะคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาหรือว่าดร.อ๋องที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้บริหาร Google ประเทศไทยรวมไปถึงเนี่ยนะคะก็ทางคุณพิเชษเนี่ยก็เคยเป็นเลขาคุณอภิรักษ์กฤษโยธินแต่ทีเนี้ยดร.พิเชษเขาติดสัญญานะคะแต่ติดสัญญาที่ทำงานเดิมก็เลยมาไม่ได้ก็เลยจะให้คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะคะมาลงแข่งผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะก็ชื่อเรียบร้อยแล้วนั่นนะคะก็นี่มาแล้วคุณชนกบอกแล้วสาย4ลืมปะใช่พุทธมณฑลลืมคุณนิตินัยเนี่ยบอกอะไรคะแนะนำว่าทำโล่เป็นรูปโหนี่หนักเลยนะเนี่ยไม่พูดแล้วกันคุณส้มชัยบอกว่าอ๋อคุณส้มชัยเขาคาดหมายว่าคุณชัดชาติจะได้เป็นผู้ว่าเหมือนเดิมเหรออืมอ่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของผู้ว่ากทมแล้วคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากเรื่องของผู้ว่ากทมเนี่ยก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้หลายคนโอ้โหจับจ้องกันเลยนั่นก็คือรัฐบาลเย็นนี้คุณผู้ฟังคะ5 โมงเย็นเนี่ยรัฐบาลจะเปิดทำเนียบนะคะพูดคุยกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อรับฟังข้อเสนอนะคะในการขับเคลื่อนประเทศก็ทางคุณเอกนิติค่ะคุณเอกนิตินิติธนประภาสนะคะรองนายกและรัฐมนตรีลำตรีคลังเนี่ยออกมาบอกว่าท่านนายกเนี่ยนะคะได้เชิญผู้บริหารระดับสูงค่ะจากภาคธุรกิจนะ10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเลยกว่า

35คนนะคะเข้ามาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะที่ทำเนียบค่ะเป้าหมายสำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังในการพบปะหารือวันนี้ไม่ใช่หารือสิรับฟังข้อเสนอก็คือจะร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะคือเรียกว่าเวทีนี้คุณผู้ฟังคะมันจะเป็นเวทีที่เน้นการรับฟังความเห็นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจที่

บาทค่ะจากการเป็นผู้สั่งการแบบเดิมมาเป็นผู้สนับสนุนนะคะเพื่อให้ภาคเอกชนนั้นเป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากจนเราต้องทำงานร่วมกันยังไงก็ตามตอนนี้หลายคนเนี่ยสนใจอย่างเดียวว่าใครหนอเนี่ยนะคะจะมีรายชื่อไปนะคะไปหานายกในวันนี้แล้วไปแสดงวิสัยทัศน์นะคะในวันนี้จะประกอบไปด้วยนะคะทางคุณธนินทร์จิรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็คุณสุภชัยจิรวนนท์นะคะรองประธานอาวุโสค่ะบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณสารัตน์รัตนวดีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกราฟนะคะ development จำกัดมหาชนคุณเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลนี่บรรดามหาเศรษฐีทั้งนั้นคุณผู้ฟังส่วนทีนี้ผู้บริหารนะครับผู้บริหารกลุ่มค้าปลีกการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้านสุขภาพนะคะก็จะมีอย่างคุณสุทธิสารจิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดแล้วก็มีคุณธรรมศักดิ์นะคะเศรษฐอุดมค่ะก็จะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมีคุณปลิวนะคะคุณปลิวตรีวิศวเวชกรรมการบริหารบริษัทชอกันช่างแล้วก็มีคุณคงกพันนะคะคุณคงกพันอินแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปคุณจรีพรจารุกรสกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนะคะบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนมีดร.พจน์นะคะอารามวัฒนานนท์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยงศรีวณิชสมาคมธนาคารไทยดร.นพงษ์ธีรวรสมาพันธ์ SME ไทยคุณลิซ่างามประกูลพานิชสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนะคะแล้วก็คุณชัยอรุณนานนท์ชัยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์สมาคมโรงแรมไทยค่ะโอ้โหวันนี้รอจ้องกันเลยนะคุณผู้ฟังนะและเรื่องของแลนด์บีชค่ะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสสช.คือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขากางรถแมพแลนด์บีชนะคะด้วยการตั้ง3อนุกรรมการลุยศึกษาแล้วก็ฟังเสียงประชาชนค่ะโดยวันนี้นะคะมีการเปิดเผยกันออกมาจากทางคุณดนุชาพิชยนันท์นะคะเลขาสภาพัฒน์เนี่ยแหละที่ออกมาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและก็อันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะคะที่มีคุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานปรากฏว่าที่ประชุมวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังได้มีการพิจารณากรอบนะคะการดำเนินงานของคณะกรรมการนะคะโดยนำเอาผลศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบเบื้องต้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็การวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนแล้วก็โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันของทางสนขนะคะมาเป็นกรณีฐานในการพิจารณาร่วมกันนะคะกับผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทยโดยเป็นการศึกษาในส่วนของสว.เนี่ยและยังมีในส่วนรายงานการศึกษาของจุฬาอีกและก็ทางสภาพัฒน์อีกที่ทำร่วมกันนะคะในปี62ก็ไม่ได้ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาจากเอกสารแล้วก็การศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งไงก็ตามค่ะวันนี้ที่ประชุมค่ะเขาก็มีการกำหนดให้มีการพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมนะคะให้มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นนั่นก็คือการพิจารณาปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส่วนประเด็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มเติมที่ประชุมก็มีการหารือค่ะและนำเอาปัจจัยเรื่องนี้มาพิจารณาในรายงานด้วยและสำหรับนะคะมติที่ประชุมที่สำคัญก็คือมีการกำหนดค่ะกรอบแนวทางการดำเนินงานนะคะของคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องให้มันสอดคล้องกันกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานของโลกและก็ความพร้อมนะคะของโครงข่ายคมนาคมทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็การพัฒนาทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างภูมิภาคด้วยรวมไปถึงศักยภาพนะคะของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆของประเทศและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
ประกอบกับเรื่องของความพร้อมด้วยค่ะความพร้อมของแหล่งเงินนะคะจากการประมาณการฐานะการเงินการ

0: ทางของประเทศนี่แหละและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะกับกรอบแนวทางที่จะดำเนินการของคณะกรรมการกันต่อไปก็คือการประเมินความเป็นไปได้ค่ะของการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์และผลกระทบในมิติต่างๆก็จะพิจารณานะคะจากความเหมาะสมของสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินเศรษฐกิจแล้วก็การให้เอกชนนะคะได้ร่วมลงทุนรวมไปถึงการรายงานผลกระทบนะคะด้านสิ่งแวดล้อมและนะคะยังตามไปดูในเรื่องของรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการจัดให้มีการรับฟังแล้วก็รวบรวมความเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางกลยุทธ์นะคะแล้วก็แผนการสื่อสารรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลค่ะในโครงการตามหลักความโปร่งใสพร้อมกับเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ภาคเอกชนเนี่ยแล้วก็ภาคประชาสังคมสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้แบบเพียงพอพร้อมกับส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะและรวมไปถึงประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละซึ่งจะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นสรุปรวบรวมในการประชุมวันนี้นะคะที่มีเลขาสภาพัฒน์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมและที่ประชุมนอกจากนั้นคุณผู้ฟังยังเห็นควรค่ะให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาด้วยนะคะ3คณะค่ะก็จะเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์โดยมีเลขาสภาพัฒน์เนี่ยแหละค่ะเป็นประธานอนุกรรมการแล้วก็มีคณะอนุนะคะอนุกรรมการเนี่ยที่จะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์โดยมีปลัดนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประธานและยังมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะค่ะโดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานอนุกรรมการค่ะอันนี้ก็เพื่อสนับสนุนนะคะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาและผลกระทบในมิติต่างๆค่ะอ่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดง
0: เป็นไง
2: สังค่ะ
0: เสียงใสมาเลย
2: โอ้ร้อนจะตายตอนแรกอุตส่าห์พี่อุตส่าห์ตอนแรกเขาบอกว่า16องศานะอุตส่าห์เอาฮีทเทคที่ใส่ข้างในไปเอาเสื้อกันหนาวอะไรไปนะปรากฏไปถึงมันไม่หนาว มันหนาวแค่เฉพาะตอนกลางคืน
0: อ้าวเหรอ
2: โอ้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่เมืองไอ้นี่หรือเปล่าเพราะว่าของเล็กอะเล็กไปเมืองไปอู่ต่อเรือใช่ไหมเป็นเมืองเล็กๆอะค
0: ือ
2: เมืองแรกที่ไปเนี่ยคือเมืองอูซานเม
0: ื
2: องอูซานเสร็จแล้วก็ไปเมืองโคมิซ
0: ึ่
2: งแบบเป็นเหมือนบ้านนอกของเกาหลีอ่ะเป็นเมืองอู่ต่อเรือ
0: บ้านนอกก็น่าจะหนาวนะ
2: ใช่มันหนาวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเมืองอะไรมันก็เลยไม่ค่อยหนาวมันหนาวเฉพาะตอนเย็นพี
0: ่
2: แล้วอีกอันนึงก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยวันสุดท้ายก่อนจะกลับเนี่ยถึงเข้ามาที่ปูซานเพื่อที่จะมาขึ้นสนามบินที่ปูซานนะซึ่งก็ต้องบอกว่าไปคราวเนี้ยแบบเร็วๆนะคือทางฮุนไดอ่ะเขาเชิญฮุนไดเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน6บริษัทที่เสนอตู้เรื่องเรือฟริเกตของกองทัพเรือใช่ไหมซึ่งเรือโครงการเนี้ยเขากำลังจะตัดสินภายในไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าแล้วใกล้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวอะไรกันไปแล้วแต่ว่าฮุนไดเนี่ยเขาใช้วิธีว่าอ่ะเกาหลีมันไม่ไกลมากก็เลยเชิญนักข่าวไทยเนี่ยไปดูนะซึ่งต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นนักข่าวไทยกลุ่มแรกนะที่ไปดูแบบในเรื่องของการสร้างเรือรบอันนี้ในส่วนของเรือรบนะนั่นแหละแล้วก็คือโหพี่โอ้เขาใหญ่มากพี่5,000ไร่คือมองไปทางไหนอะคือมันคือเกาหลีมันคือฮุนไดอ่ะอะไรก็
0: ใช่แล้วก็จะเรียกเหรอตระกูลฮุนไดคืออย่างสุดลูกสาวก็แบบเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะ
2: เออพี่ไอ้คือมันมีหลายธุรกิจมากอ่ะจนแบบนู่นก็ฮุนไดนู่นก็ฮินก็ฮุนไดแต่เราอ่ะไปดูการต่อเรือก็คือทั้งเรือพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของเรือต่อเรือรบที่เขาจะต่อให้เราแล้วก็ไปดูต่อเรือดำน้ำด้วยแต่เรือดำน้ำเนี่ยเขาให้ดูได้แค่ไกลๆเขามันเป็นเรื่องของความลับนั่นแหละคือเขาแค่ต้องการจะบอกว่าฮุนไดของเกาหลีเนี่ยมีหุ่นต่อเรือที่ทันสมัยใหญ่โตสามารถที่จะต่อเรือรบฟริเกตให้กับเราได้อย่างแบบเรียกว่าอะไรอ่ะดีแล้วก็รวดเร็วตรงตามข้อกำหนดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามสู้กับคู่แข่งเพราะว่าอย่างนาวันเทียของสเปนเนี่ยเขาเสนอต่อเรือในประเทศ 100% เ

0: เซนนะซึ่งแต่ว่าของเกาหลีฮุนไดเนี่ยเขาต่อในประเทศเราอ่ะ 40% เพราะเขามองว่าบางอย่างเนี่ยประเทศเรายังไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้วิธีขนไปขนมาอย่างนี้แหละพี่เล้งโอ้รายละเอียดเยอะพอสมควรนะแต่ก็ถือว่าได้ไปเห็นว่าโอ้โหนะเกาหลีนี่แบบทันสมัยมากในเรื่องของการต่อเรือนะพี่เด้งกลับมาบ้านเราโอ้โหนะก็วันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วอ่ะแหมในส่วนของกองทัพก็ค่อยเรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมหน่อยนะเรื่องของลุงโยดอ่ะพี่เด้ง
1: ใช่ลุงโยด
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี้ยทางทบเนี่ยเขาแจ้งสื่อมาแล้วนะแต่ว่าแจ้งเป็นการภายในว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะ
1: ต
0: ัวลุงโยดกับคืนแต่ขอว่าอย่าเพิ่งออกข่าวเพราะคือเขมรเขาเป็นแบบนี้ไงพี่บางทีอ่ะพอออกข่าวก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวมันเอาเป็นเงื่อนไขนู่นนี่นั่น
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็เลยทางกองทัพบกก็เลยบอกว่าต้องรอนิดนึงนะพอเมื่อเช้านี้พอมีรายงานว่าทางกัมพูชาปล่อยตัวลุงโยดออกจากอุดรมีชัยแล้วเนี่ยข่าวถึงก็ต้องค่อยๆเริ่มเปิดออกมาจนเราเห็นภาพลุงโยดเนี่ยจนแบบกลับบ้านโอ้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นน่ะก็คือลุงโยดเนี่ยบอกว่าอะไรนะเขมรเนี่ยคือผูกภาพติดตาแล้วก็พยายามหาว่าลุงอ่ะเป็นไส้ศึกเนาะโอ้โหเนี่ยคือแต่ไงก็ตามอ่ะอันนี้ต้องบอกนะว่าเบื้องหลังของข่าวของการที่เขมรยอมปล่อยตัวเนี่ยเราทราบกันดีนะว่าอย่างทัพภาค2กองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาประสานตั้งแต่ตอนที่รู้ข่าวแล้วแต่ปัญหาเขมรเราก็ทราบกันดีพี่เด้งเขมรเนี่ยมันต้องให้ผู้บังคับบัญชานายใหญ่สั่งต่อให้พื้นที่จะคุยกันยังไงความสัมพันธ์ดีมันต้องได้ไฟเขียวจากอาจจะเรียกว่าอาจจะถึงระดับฮุนมาเน็ตฮุนเซนเลยได้ซ้ำเรื่องนี้เขาบอกว่าทางรัฐมนตรีมหาดไทยของเขมรน่ะเป็นคนดีลถามกับทางผู้นำของเขาเองว่าอ่ะคือเหมือนกับว่าไปเจรจาพยายามว่าเฮ้ยมันจะเป็นผลดีกับทางเราอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีข้อตกลงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะนำไปสู่การเปิดด่านหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงไม่มีเลยเหมือนอย่างที่พลโทอดุลรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันมาแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่คำเห็นเขาหวังก็คือเขาหวังให้เราเปิดเจรจาเร็วขึ้นคือแต่เราต้องเข้าใจนะว่าตอนสมมติเราประชุม GBC ของกลาโหมอย่างที่พลโทอดุลบอกเดี๋ยวจะมีประชุมหรือว่าประชุม JDC ในส่วนของกรรมธิการเขตแดนร่วมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าประชุมครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วมันจะมีข้อตกลงออกมาเลยคือมันก็เป็นแค่การประวิงเวลาในทางการเมืองระหว่างประเทศอ่ะเดี๋ยวเราประชุมอย่างพลโทอดุลเนี่ยบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปของไทยกัมพูชาก็คือ GDC นะ General Border ซึ่งไม่รอจะไม่ต้องรอว่าให้มีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ก่อนนะคือจะประชุมในส่วนของทหารซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหม2ชาติเป็นประธานก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็คือมีความคืบหน้าเรื่องของการตั้งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมคือ JBC นะซึ่งก็คาดว่าชื่อเนี่ยคงเป็นท่านพลเอกสมศักดิ์รุ่งจิตราแล้วล่ะเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่มีข่าวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าทางนายกรัฐมนตรีคุณศรีหศักดิ์และหน่วยความมั่นคงเนี่ย มีการหารือกันว่าเอ๊ะประธาน GBC เนี่ยนะคือกรรมาธิการเขตแดนร่วมเนี่ยจะเอาใครดีระหว่างคือมันมี2อันก็คือตอนแรกเขาจะเอาเป็นพลเรือนซึ่งเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเก่งเรื่องของนักกฎหมายระหว่างประเทศแต่อีกอันนึงเขาบอกว่าเอาเป็นอดีตทหารดีไห
1: ม
0: ก็มีชื่อของท่านบิ๊กอั๋นพลเอกสมศักดิ์อดีตเลขาสบช.แล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยเป็นแคนดิเดตด้วยซึ่งทางหน่วยความมั่นคงก็หารือกันแล้วก็บอกว่าในมิติปัจจุบันเนี่ยคืออยากให้เป็นทหารเพราะมันจะมีความแข็ง
1: อ
0: ันที่สองคือมันจะเป็นเรื่องของยุทธวิธีเป็นเรื่องของด้านการทหารมันจะเน้นเรื่องของเขตแดนเรื่องของอะไรที่มันเป็นด้านการทหารมากกว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเพราะยังไงเนี่ยคนที่เก่งด้านกฎหมายเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วไปมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าขอเป็นท่านพลเอกสมศักดิ์แต่ปัญหาคือตัวพลเอกสมศักดิ์อ่ะตอนแรกอ่ะยังไม่ขอยังไม่รับตำแหน่งยังไม่ยอ
1: ม
0: เพราะ ตัวพลเอกสมศักดิ์เนี่ยคิดหนักพี่เด้ง
1: ทำไมอ่ะ
0: เป็นเรา

0: พี่เป็นเราเราคิดหนักไหมตำแหน่งเนี้ยโอ้โหมันโคตรกดดันนะ
1: มีแต่จะได้รับเสียงด่า
0: ใช่ไหมใช่โอกาสที่จะแบบเขาเรียกแรงมีเจ้ากับเจ๊งไงเสมอตัวกับคือเพราะว่าการไปคุยเนี่ยโหต้องถูกจับจ้องเลยเราจะเสียเปรียบไหมเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพลเอกสมศักดิ์ท่านก็ค่อนข้างจะคิดอยู่หลายตลบพอสมควรแล้วก็มีการหารือในรายละเอียดฝ่ายกฎหมายอะไรจนนี่แหละประมาณเกือบ2สัปดาห์ท่านก็พลเอกสมศักดิ์ก็ถึงโอเคว่าอ่ะนะในโอกาสที่คืออะไรอ่ะในทหารเกษียณคนหนึ่งซึ่งชีวิตท่านก็เท่าไหร่อายุ70ได้แล้วอ่ะนะก็อยากที่จะฝากก็เรียกอะไรอ่ะฝากฝีไม้ลายมือไว้เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคือการที่เขาเลือกที่จะให้ทหารเป็นแล้วก็เป็นพลเอกสมศักดิ์เนี่ยเพราะว่าพลเอกสมศักดิ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือมีความรอบคอบละเอียดรอบคอบและมีความเป็นทหารอาชีพที่มีแต่ทหารอาชีพเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาความเป็นทหารเป็นหลักจ๋าเลยนะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็จบในร้อย VMI จบจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านความมั่นคงพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแล้วโดยพี่ก็เห็นรูปหน้าตาท่านอ่ะก็นิ่งๆนะก็เป็นคนที่ไม่ใช่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าอะไรนะคือเราไปคุยกับคำเหนียนเนี่ยพี่ว่าเรียกว่านะคำเหนียนก็น่าจะเห็นหน้าตาท่านก็น่าจะเกรงๆอยู่พอสมควรนะอันนี้ส่วนหนึ่งแต่อันที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้มันเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราได้ยึดมาเพิ่มเติมในห่วงของการสู้รบรอบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านการทหารเนี่ยมันต้องแบบมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและตัวคนที่เป็นทหารเนี่ยจะมีความเข้าใจในเรื่องดินแดนเรื่องอะไรแบบนี้คือมากกว่าคนที่อาจจะเก่งในเรื่องของข้อกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยแปลมาก็คือมาจบลงที่ว่าอ่ะเอาเป็นอดีตทหารเป็นประธาน JBC แล้วก็มาเป็นชื่อของท่านพลเอกสมศักดิ์นี่แหละพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกสมศักดิ์ก็บอกโอ้โหเนี่ยคือมันก็เสี่ยงอ่ะอย่างที่บอกอ่ะใช่ไหมทัวร์ลงง่ายๆเลยนะแค่เจรจารอบแรกก็ถูกจ้องแล้วล่ะว่าเฮ้ยไปตกลงอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยอะไรหัวนะคืออ่ะก็คือเรียกว่าต้องอยู่ในสภาพการทำงานที่กดดันอ่ะนะแต่ตัวท่านพลเอกสมศักดิ์ก็เชื่อมั่นนะว่าเฮ้ยมีเจตนาที่จะทำเพื่อประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันนะว่าจะมีประชุมเมื่อไหร่อาจต้องมีแต่งตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ประชุมเมื่อไหร่ซึ่งเล็กเชื่อว่าเขมรเนี่ยการเหตุผลหนึ่งนะที่เขมรเขายอมส่งคืนตัวลุงโยชน์เนี่ยก็คือเขาก็หวังว่าสร้างบรรยากาศดีๆแล้วไทยเนี่ยจะได้ประชุมรอบแรกสักทีแม้ว่าจะรู้ว่ารอบแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าประชุมแล้วจะได้ตามที่สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ตามและอีกประการหนึ่งอ่ะเท่าที่ทราบที่ทางทบ.เขาแจ้งนะคือนายกอนุทินเนี่ยแบบโอ้โหโทบี้ทุกวันพี่เอางี้ตั้งแต่มีเรื่องเนี่ยบอกนายกเนี่ยโทบี้ผู้ใหญ่ในทบ.ทุกวันถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วคือทัพภาค2กองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาก็เร่งอยู่แล้วล่ะแต่อย่างที่เราทราบเขมรเนี่ยมันคุยระดับล่างไม่ได้มันต้องมีการคุยในระดับบนเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าเพราะว่างานเนี้ยกระทรวงมหาดไทยเขมรน่ะเป็นคนอนุมัติแล้วก็น่าจะเจรจากับทางฮุนมาเน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กก็ยังอันนี้เล็กเชื่อเองนะว่าเชื่อได้ว่ามันจะมีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลด้วยอย่างไม่เป็นทางการก็เลยเหมือนกับว่าเขมรเนี่ยเขารู้แหละมันไม่ได้มีข้อต่อรองใดๆหรอกแต่เป็นการทำให้บรรยากาศเพื่อนำไปสู่การพูดคุยนั่นแหละพี่แดงนั่นแหละเดี๋ยวไว้รอดู
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกัน
0: อ๋อค่ะ
1: รับรวม
0: ค่ะพี่เอพรุ่งนี
1: ้ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

0: ชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: วลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดรายชื่อ34เจ้าสัว35เอกชนยักษ์ใหญ่เตรียมหารือรัฐบาลเย็นนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 17:00 นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย3สถาบันกกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาทินายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกลุ่มสถาบันการเงินอาทินายชาติสิริโสพลพนิชธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนายสารัตรัตนาวดีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอาทินายธนินทร์เจรวนนท์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายถปณะสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นายกลินสารสินบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มธุรกิจพลังงานอาทินายสารัตรัตนาวดีบริษัทกราฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจสุขภาพอาทิแพทย์หญิงปฐมาพรประสาททองโอสถเครือ BDMS กลุ่มธุรกิจก่อสร้างกลุ่มธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจตุรนชีรัฐธรรมนูญ60ผูกปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบต้องแก้พร้อมวิกฤตประเทศนายจตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จว่าผลประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประชาชนเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่21ล้าน6แสนเสียงแต่ปรากฏว่าใน1ร่างในครม.ที่ถูกตีตกไปคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายแต่เป็นคำสั่งของประชาชนหากมองว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่านโยบายจริงก็ต้องตอบให้ชัดว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรต่อไม่ใช่ปล่อยให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยและการที่พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่19พฤษภาคมถือเป็นท่าทีที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่ทุกฝ่ายเคยร่วมกันผลักดันมาส่วนกรณีมีความเห็นว่าควรพักเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไว้และให้แก้ปัญหาปากท้องก่อนมองว่าเป็นตรรกะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเปิดทางเข้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้ทำให้ฝ่ายบริหารเสียเวลาในการแก้ปัญหาประเทศหรือปัญหาปากท้องแต่อย่างใดเพราะการแก้รัฐธรรมนูญแยกไม่ออกจากวิกฤตประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ปัญหาปากท้องจะแก้อย่างเดียวโดยไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบไม่ได้การรับมือกับวิกฤตและแก้ปัญหาปากท้องได้ด้วยจึงจะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะปัญหาหลายด้านผูกอยู่กับโครงสร้างที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกกต.เตือนผู้สมัครเช็คคุณสมบัติต้องห้ามก่อนลงสมัครเลือกตั้งกทม.พัทยาเตือนรู้ไร้คุณสมบัติแต่ลงสมัครเสี่ยงคุก 1-10 ปีเพิกถอน40ปีว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเน้นย้ำผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรวม20ลักษณะรวมถึงการจัดเตรียมหลักฐานที่จะยื่นสมัครโดยเฉพาะหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดต่อกัน3ปีถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งหากไม่ได้เป็นผู้สมัครที่ต้องเสียภาษีต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานมาประกอบยื่นการสมัครหากผู้ที่รู้ตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังลงสมัครกฎหมายได้กำหนดโทษจะต้องระวางโทษ 1-10 ปีปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกศาลสั่งเพิกถอน40ปีปปช.เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้หมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาติโยงคลังอาวุธระเบิดซีโฟสืบเนื่องจากการจับกุมนายหมิงเฉินซันชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมนำมาสู่การขยายผลตรวจบัตรสีชมพูตรวจสอบบัตรสีชมพูของผู้ต้องหาล่าสุดชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.บก.ปปป.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรบุกจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังนายหมิงเฉินซันซึ่งไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่กลับมีชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังใช้ชีวิตและทำธุรกิจในไทยแบบ VIP ศาลอาญาทุจริตภาค5ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวและลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมและอนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดโดยอดีตปลัดรายนี้เคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มเรียกค่าไทยตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี2565มาแล้วและยังพบหลักฐานการออกบัตรสีขาวให้กับบุคคลอื่นโดยมิชอบอีกนับ10รายชุดจับกุมแจ้งข้อหาความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีขณะนี้กรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดและเตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เซ็นรับรองเกาหลีใต้เลือกประเทศไทยจัดเทศกาล2026 Korea Seasonเกาหลีใต้เลือกประเทศไทยจัดเทศกาล2026 Korea Season นำเสนอผลงานศิลปะการแสดงและนิทรรศการที่ได้รับการสร้างสรรค์มาเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของไทยและมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเกาหลีจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี2026 Korea Season อย่างเป็นทางการพฤษภาคมนี้ Korea Season ถือเป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศโดยทางการเกาหลีใต้จะคัดเลือกประเทศที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีอย่างลึกซึ้งเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงและนิทรรศการที่ได้รับความสร้างสรรค์มาเป็นพิเศษต่อเนื่องตลอดทั้งปีสำหรับปี69นี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดดำเนินการที่ย่านอโศกมานานกว่า13ปีจะย้ายไปยังที่ทำการใหม่ย่านทองหล่อเดือนกรกฎาคมโดยมีกำหนดเปิดอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการเดือนตุลาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
5: ความเร็วก็สำคัญ

0: แต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดลปิดดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับเราพบกันช่วงเย็นวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งฟังเด้งรายงานข่าวต่อท่านผู้ฟังก็แจ้งข่าวสารมาบอกโอ้ตรงนั้นฟ้าฝนตกหนักด้วยหลายๆที่เหรอเด้งเอ๊แต่อสปทไม่มีฝนเลยอ่ะเงียบหมดเลยนะ
2: หรอ
1: ครับอย่าง
2: น
1: ี้ครับ
2: โล่งดีใช่ไหม
1: ใช่โล่งดี
2: นี่ถ้าเกิดตกมานะพี่ชีวิตวันนี้เย็นวันศุกร์นะ
1: นั่นแหละ ผมกำลังจะเกินตรงนี้เด้ง มันเย็นวันศุกร์ครับถ้าฝนตกมาเมื่อไหร่แล้วโหนะครับหนักครับนะเพื่อที่ใดฝนตกบ้างนะครับแจ้งข่าวให้ทราบกันก็ดีครับ แต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเริ่มต้นประเด็นข่าวที่เด้งรายงานข่าวเป็นข่าวแรกเมื่อสักครู่นี้เองครับเรื่องของลุงหยดได้กลับบ้านนะเด้งนะปรากฏว่าหลังจากที่เด้งรายงานบางส่วนนะครับที่ลุงโยดได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับที่สถานที่ที่มีการรับตัวเด้งนะแต่ตอนนี้มีความคืบหน้านะครับเพราะว่าลุงโยดสายน้อยนะครับได้ถูกนำกลับไปยังบ้านพักชื่อว่าบ้านสนอแล้วครับบ้านสนอนี่อยู่ที่ตำบลกันตรุษระมวลผมไม่รู้จะอ่านผิดหรืออ่านถูกยังไงบ้างผมไม่แน่ใจนะครับตำบลกันตรุษระมวลมันใช่หรือไม่ครับเผื่อท่านผู้ฟังที่เป็นชาวสุรินทร์หรือแถวจังหวัดบุรีรัมย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นชายแดนนี่นะกันตรุษระมวลผมสะกดให้เลยนะครับว่ากอไก่มหานกาศนอนหนูต่อเต่าวอแหวนจอจานรอเรือสละแล้วก็มวนมอม้าวอแหวนรอลิงครับกันตัวรางวัลผมอ่านอย่างนี้นะเด้งนะไม่รู้ผิดหรือถูกก็ไปทราบได้ครับ อยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับปรากฏว่าโหพี่น้องญาติพี่น้องมาดูมารอนะครับเป็นจำนวนมากนะเด้งนะครับปรากฏว่ารองผู้ว่าสุรินทร์นะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายทหารพรานนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ในอำเภอปราสาทด้วยนะอำเภอกาบเชิงครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมารอรับเพียบเลยเด้งนะพอทหารพาตัวลุงโยดมาถึงบ้านนะครับคุณป้ากันดิกาหอมกระจอนภรรยาพร้อมด้วยลูกชายแล้วก็หลานชายต่างญาติต่างโผสวมกอดกันแล้วก็ร้องไห้ด้วยความดีใจครับ
2: ตอนให้สัมภาษณ์ก็ร้องไห
1: ้เออครับอันนี้ร้องไห้หนักเลยเด้งนะตื่นตันใจนะฮะลุงโยดนะครับที่ตื่นตันใจคราวนี้แล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวเด้งบอกว่าวินาทีที่ถูกจับตัวนะครับว่าพื้นที่ที่ว่านี้ผมเข้าไปหาของป่าเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นพื้นที่ของฝั่งใดเพราะว่าที่ผ่านมานี่เคยเข้าไปหาเป็นประจำเด้งแล้วก็ไม่เคยพบทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่แต่ครั้งนี้หลังเกิดการสู้รบกันครับพบว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตั้งแคมป์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาขณะนั้นตนเองก็จะเดินทางกลับอยู่แล้วกระทั่งไปเจอทหารกัมพูชาจึงถูกเรียกให้หยุดครับก่อนที่จะมีทหารกัมพูชากว่า20นายพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาควบคุมตัวแต่ไม่ได้ทำร้ายอะไร

0: จากนั้นก็ถูกนำตัวไปยังอำเภอสำโรงแล้วก็ส่งดำเนินคดีที่จังหวัดอุดรมีชัยลุงโยชน์บอกว่าระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเพราะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถืออีกทั้งไม่ทราบว่ามีการประกาศติดตามหาตัวด้วยแต่ตั้งช่วงเช้าวันนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องขังที่อุดรมีชัยก็มาแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนั้นเข้าเยี่ยมและจะได้รับการปล่อยตัวซึ่งตอนแรกก็ยังรู้สึกงุนงงไม่ค่อยเชื่อแต่ต่อมาเจ้าที่นำตัวออกมาแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยจริงทั้งนี้ระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับได้รับการดูแลตามสมควรจากฝั่งกัมพูชาและยังพบว่ามีคนไทยอีกหลายคนถูกจับกุมอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์โดยในช่วงขึ้นศาลทางกัมพูชาสอบถามเพียงว่าเป็นสายลับหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ตนเองจึงตอบไปตามความจริงนะครับว่าเป็นเพียงชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายครับทั้งทหารตำรวจหน่วยงานต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงและให้ความช่วยเหลือจนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและยืนยันว่าต่อจากนี้จะไม่เข้าไปหาของป่าในป่าอีกแล้วว่างั้นเองนะ
1: ไม่เข็ดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอ่ะ
0: ครับใช่ๆ
1: โดนไปขังคุกเอาไว้เลยแล้วคุกเขมรด้วย
0: บางทีก็มีข้อสังเกตไงเด้งนะอย่างลุงโยชน์นะครับเขาเป็นคนอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมเด้งนะพื้นที่เขาก็ไปทุกครั้งเขาก็บอกไม่มีปัญหาแต่คราวนี้มันมีปัญหามีคนทหารกัมพูชามาตั้งแคมป์ไกลๆอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดต่อนะรวมทั้งนะเขาไปสอบแล้วสงสัยถูกจับกุมไปนะครับคิดว่าเป็นสายลับมั้งมาคนเดียวเ
1: อง
0: นะครับแต่ลุงโยชน์ว่ามาหาของป่าเฉยๆก็เลยได้ปล่อยตัวออกมานี่นะ
1: เพราะว่าด้วยความที่แบบเขตพื้นที่ไงพี่สุริศคือมันยาวมันมากแต่บางทีกำลังมันก็อาจจะแบบอยู่ได้ไม่ครบในทุกจุดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ900กว่ากิโล
1: แล้วก็แบบช่วงเวลานี้ก็รู้กันอยู่ว่าปัญหามันก็ยังมีกันอยู่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีจ
0: ุ
1: ดไหนที่มันมีจุดไหนที่มันเป็นอันตรายนั่นก็ต้องระวังกันนิดนึงสำหรับชาวบ้านที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะคะอ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคุณจะจำกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายชาวจีนอ่ะ
0: ครับ
1: ที่นิสัยเสีย
0: ตอมอนั่น
1: ใช่แล้วที่ไปถีบไปช่องตรวจตอมอไปด่าเจ้าหน้าที
0: ่
1: ปรากฏว่าโดนละโอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยนอกเหนือจากจะเข้าไปควบคุมตัวแล้วน่ะนะคะเจอไปโอ้โหสารพัดเลยแหละขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยแล้วก็ห้ามเข้าประเทศเลยโดยนะคะทางตำรวจค่ะนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาตั้งข้อหาเลยนะคะคือเป็นผู้ที่กระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: ซึ่งโทษเนี่ยจริงๆนะคือมีโทษจำคุกด้วยนะไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นนะคะและแถมเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้ยังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยคือเป็นค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะของทางการท่าเนี่ยมูลค่าความเสียหายก็ 450,000 บาทและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคดีความผิดในฐานที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกในขณะที่เจ้าพนักงานเขากำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดเนี่ยจำคุก1ปีปรับอีก 20,000 หรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยในวันนี้และกรณีนี้เนี่ยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยของตม.เนี่ยพลตำรวจโทพานุมาตรเนี่ยนะก็สั่งการค่ะให้ผู้บังคับการตม.2เนี่ยเพิกถอนวีซ่าอีกด้วยเพิกถอนวีซ่าในคนนี
0: ้เอาให้หนักครับ
1: แล้วก็สั่งค่ะให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.เลยก็คือขึ้นแบล็คลิสต์เลยเนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมเรียกว่าห้ามเข้าประเทศไทยในตลอดชีวิตแล้วก็สั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะและเมื่อสิ้นสุดคดีแล้วก็ให้ผลักดันตัวในคนนี้ชื่อว่าในลีเวย์เนี่ยกลับประเทศ
0: โอ้ว้าวนะครับก็เอาให้หนักนะเด้งนะพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันน่ากลัวนี่นะโอ้แต่ข่าวหนึ่งนะครับที่ว่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะเกี่ยวน้ำมาเด้งแล้ว
1: เป็นกระดาษทิชชู่
0: เป็นเกี่ยวปลาทิชชู่นี่นะ
1: เมื่อก่อนเราได้ยินแต่อะไรนะขนมจีนใช่ไหม
0: ขนมจีน
1: น้ำยา
0: แล้วก็ใส่ผงทิชชู่ผสมละลายปั๊บก็ไปเลยน้ำมันผสมกันไปเลย
1: มีเกี่ยวน้ำใส่ทิชชู่
0: เน
1: าะ
0: ก็เห็นตัวอยู่นะเป็นคิดได้ยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับแต่จะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับหลังจากที่ว่าผู้ชายคนนึงแล้วครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนี่นะเขาไปซื้อเกี๊ยวปลาครับจากที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครในขอนแก่นนั่นเองครับเอามาทานแล้วก็ปรากฏว่าในเกี๊ยวนี่มีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในแล้วเขาก็โพสต์เรื่องราวตั้งให้คนได้รู้กันเลยเด้งนะวิจารณ์กันเยอะครับโหแล้วก็กลัวด้วยบางคนนี่นะบางคนจะรู้ได้ยังไงครับทำให้ทางรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครับคุณนิตนุชรีวันดอนดีเลิศครับ
1: ค่ะ

0: ท่านบอกว่าสั่งการให้มีการตรวจสอบทันทีแล้วครับพบว่าร้านที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เร่หรือซาเล้งเนี่ยเด้งเร่ขายลูกชิ้นแล้วก็เกี๊ยวปลาครับไม่ใช่ผู้ค้าประจำในตลาดด้วยซึ่งผู้ค้าที่เข้ามาขายเนี่ยบริเวณตลาดริมบึงแก่นนครนะมันมีอยู่2กลุ่มครับคือกลุ่มที่ผู้ค้าที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกับเทศบาลอยู่แล้วและก็กลุ่มผู้ค้าที่ว่า walk in เข้ามาตามระบบที่กำหนดครับแต่ไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นรถเร่เข้ามาขายซึ่งมันได้อยู่ในทั้ง2กลุ่มดังกล่าวด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นผู้ค้ารายใดนะครับส่วนจะเป็นที่ชั่วอะไรจริงหรือไม่อย่างไรถ้าบอกว่าขอรอตรวจสอบนิดนึงนะครับทางเทศบาลขอนแก่นกับสำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นนะครับก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็ตรวจสอบเหมือนกันนะครับเด้งนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรไหมแบบนี้ครับมันไม่เคยมีมาก่อนท่านว่านะนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่เคยมีมาก่อนนะครับไอ้รถเร่ที่เขามาขายเนี่ยมันอาจจะมาจากวัดธาตุไปอย่างนั้นนะเนื่องจากว่าพื้นที่มีผู้ค้าหลากหลายกลุ่มเข้ามาขายของกันแม้แต่ตามหลักแล้วนะครับเทศบาลไม่อนุญาตให้ขายพื้นที่กำหนดแต่ยังมีบางรายนะครับลักลอบเข้ามาในช่วงที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเนี่ยไม่ทั่วถึงครับซึ่งตอนนี้จะมีการประสานงานร่วมกับทางเทศกิจคณะกรรมการตลาดและก็ชุมชนเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ค้ารายนี้ต่อไปนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับพอมันมีอย่างนี้ปั๊บนี่นะทำไงที่อื่นจะมีหรือเปล่าไม่รู้ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็สอดส่องกันเองนะ
1: วันนี้มีข่าวอยู่ข่าวนึงเนี่ยโอ้โหสงสัยพวกบรรดาหนุ่มๆนะได้ยินข่าวนี้แล้วแบบหูผึ่งกันแน่เลย
0: ว่าผมก็หูผึ่งด้วยในบอกว่าหนุ่มๆเงี้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาหนุ่มไง
1: หนุ่ม แค่อยากเป็นหนุ่มเท่านั้นนะไม่คือเป็นเรื่องของภรรยาที่เป็นเฒ่าแก่ขนสินสอดเนี่ยไปแต่งผู้หญิงอีกคนนึงให้กับสามี
0: ผมเห็นข่าวอยู่กันเด้งมันเป็น
1: แล้วขอโทษนะสินสอดเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะพี่สุวิทย์เงินสด 300,000 ค่ะแล้วทองคำหนัก5บาท
0: โอ้โห5บาทเท่าไหร่นี่นะโอ้ทำไมใจปั้มขนาดนั้นนะครับหาได้ที่ไหนแบบนี้
1: ก็นี่ไงนี่ไงแบบพวกประธานหนุ่มๆเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะคือเขาบอกว่าเรื่องนี้คือมันแบบกระหึ่มโซเชียลมากเลยอ
0: ่
1: ะเพราะว่าโอ้โหใครจะคิดนะว่าภรรยาจะเป็นคนที่แบบไปขอสาวให้กับสามีตัวเองใช่ใช่ใช่คือนั่งแท่นเป็นเท่าแก่เลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นเท่าแก่ฝ่ายชายกันนำขบวนขันหมากเนี่ยพร้อมกับเงินสินสอดเนี่ยไปขอผู้หญิงให้กับสามีเขาบอกว่าโอ้โหบรรยากาศในงานแต่งเนี่ยนะ
0: ค
1: ือสนุกสนานกันมากเลยมีรถแห่มีขบวนขันหมากยาวเหยียดกว่า10คันเลย
0: โอ้โห
1: ทั้งญาติสนิททั้งเพื่อนฝูงเต็มไปหมด
0: ครับ
1: และเจ้าบ่าวเนี่ยก็เป็นเจ้าของรถแห่และเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของร้านดังในจังหวัดชัยภูมิด้วยแล้วสำหรับนะตัวผู้ชายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาเนี่ยคนแรกเนี่ยนะที่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยประสบขอผู้หญิงเนี่ยคืออยู่กันมานาน20ปีแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่งส่วนผู้หญิงนะที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่วันนี้แต่งงานด้วยเนี่ยนะคือเป็นคนใกล้ชิดที่ร่วมงานกันแล้วก็สนิทกับครอบครัวมานานจนทุกฝ่ายเนี่ยเหมือนกับเปิดใจยอมรับว่างั้นเถอะก็เลยเป็นที่มาของการแต่งงานในวันนี้นั่นเองนะคะที่ทางฝ่ายหญิงเขาไปโอ้สู่ขอกับแบบเป็นวิธีการแล้วก็ฮือฮากันมากเลยคือทางภรรยาเนี่ยนะที่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยเขาก็เปิดใจเลยบอกว่าคือเดิมทีนะอยู่ด้วยกันเนี่ย3คนเนี่ยคือเหมือน3คนผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะก็แบบเป็นคนน่ารัก
0: ปรับตัวกันได้อย่างเงี้ย
1: เป็นคนน่ารักแล้วก็เชื่อฟัง
0: เชื่อฟังแม่ใหญ
1: ่และสาเหตุเนี่ยที่จัดงานแต่งให้ก็เป็นเพราะว่าความเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันน่ะก็อยากให้น้องเนี่ยตอบแทนค่าน้ำนมพ่อแม่ก็เลยเอาสินสอดเนี่ยไปสู่ขอ 300,000 แล้วทองคำหนัก5บาทนี่แหละ
0: โอ้ครับโอ้โหทำไมใจปั้มอย่างนี้เนี่ยหาได้ที่ไหนอย่างไรนะเด้งนะแล้วก็ผู้ชายที่ว่านี้ต้องบอกกันนะครับเด้งว่าคุณแผนชัดๆเลยเอาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอต่อข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายนายวินัยอายุ42ปีนะครับที่บอกว่าทำร้ายร่างกายภรรยาแล้วก็จนกระทั่งตายนะครับขับรถไปส่งเลยที่บางบัวทองส่งศพแล้วก็ขอให้ตำรวจจับนี่นะนะครับสุดท้ายนะครับก็บอกว่าพังเผลอเพราะว่าโมโหที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าโรงแรมกับผู้ชายอื่นแต่ไม่มีเจตนาถึงชีวิตอย่างนั้นเองนะนะครับโดยอ้างบอกว่าเอ๊เห็นจะเลยนะนะครับแฟนของตนเองเนี่ยครับนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของพี่วินที่ว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเข้าโรงแรมเห็นจะขาตาเลยว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาละนะครับว่าคนตายก็ตายไป

0: และพูดไ
1: ม
0: ่ได
1: ้
0: นะครับส่วนคนที่ตกเป็นข่าวก็คือว่าคนที่บอกเป็นกิ๊กเป็นคนที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปด้วยได้นะปรากฏว่านะครับนักข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยนะนะที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่อำเภอบางบัวทองที่เกิดเหตุนะครับไปพูดคุยกับน้องคนนี้อายุ31ปีครับเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถูกกล่าวหาเป็นชายใหม่ของผู้ตายนั่นเองครับชายคนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก2วันครับเพื่อนบ้านคนนึงซึ่งสนิทกับนายผู้ก่อเหตุนะครับได้ทักมาสอบถามบอกว่าเอ๊ะตนไปเปิดโรงแรมกับผู้เสียชีวิตจริงหรือไม่อย่างไรครับ
1: อ้
0: าวผมก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมท้าให้นำหลักฐานมาเลยหรือกล้องวงจรปิดของโรงแรมมาเปิดเผยว่ามีไหมหากพิสูจน์ได้ว่าผมทำจริงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหากสงสัยจริงทำไมไม่จับตั้งแต่วันนั้นล่ะยอมรับนะครับว่ารู้จักกับนายผู้ก่อเหตุครับแต่ไม่ได้สนิทกันเพราะเม
1: ื
0: ่อถูกบอกให้โทรไปเคลียร์ตนเลือกก็ไม่คุยครับเพราะว่ารู้ว่าผู้ก่อเหตุนี่เป็นคนอารมณ์ร้อนจึงตัดสินใจถอยห่างครับเด้งแล้วก็ไม่ติดต่อกับผู้เสียชีวิตอีกเลยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ประเด็นที่ว่าถูกกล่าวหาว่าเคยหยอกล้อล่วงจับของสงวนของผู้หญิงผู้เสียชีวิตไปนั่นเหรอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงว่าอย่างนั้นนะตนกับผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนร่วมวินด้วยกันที่พูดคุยกันตามปกติอาจจะมีเพียงครั้งหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุเคยเห็นตนจับมือผู้หญิงเสียชีวิตซึ่งได้เคลียร์แล้วก็ขอโทษกันไปแล้วพร้อมตกลงว่าจะบล็อกการติดต่อทุกช่องทางซึ่งก็บอกนะครับบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับจะวิ่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บริเวณรอบนอกกระเด้งนะตนเองนะครับคือวิ่งในซอยทำให้ไม่ค่อยได้พบกันเท่าไหร่ละครับหากเจอก็จะพยายามถอยห่างเพราะว่าความไม่สบายใจแต่รู้สึกข้องใจว่าเอ๊ะทำไมนะครับนายผู้ก่อเหตุถึงหวงทั้งที่เคลียร์กันจบแล้วหากกล่าวหาตนคนมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่พูดลอยๆทำให้เสียหายเพราะฉะนั้นเตรียมเดินทางที่จะเข้าป่าให้ปากคำครับกับทางตำรวจสภ.บางบัวทองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไห
1: ม
0: ฮะหนึ่งหญิงสองชายเมื่อสักครู่นี้สองหญิงหนึ่งชาย
1: ใช่แต่ว่าเขาไปได้สวยนะ
0: เออนั่นสิไปด้วยความราบรื่นสีชมพูหวานแววแต่คู่นี้สีดำนะครับโล่งคู่นั้นเรือนหอ
1: เออใช่
0: เรือนหอกับโรงต่างกันแม่เด้ง
1: เออผมก็ต่างกันอยู่แล้วล่ะ
0: เออครับเราจะไปโรงไหนกันดีทุกคนก็ต้องสู่โรงหมดนะ
1: เออนี่มาเนี่ยเหตุการณ์นี้โอ้โหคือเห็นสภาพแล้วว่าเออที่มีผู้ตายเนี่ยขับรถ Mercedes Benz อ่ะ E300 อ่ะแล้วเป็นรถสปอร์ตด้วย
0: ผมก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะเด้งนะ
1: แล้วคนขับอายุก็ยังน้อยเลย30กว่าอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วโอ้โหคือเสียชีวิตแบบ
0: ไฟแรงด้วยนะ
1: เขาบอกคือขับแบบชนชนิดที่เรียกว่าไม่เบรกเลยอ่ะ
0: โอ้แสดงว่ามาเร็วหรือมาแรงหรือไม่เห็นหรือยังไง
1: คงไม่เห็นละมั้งเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักตีหนึ่งครึ่งแบบเนี้ยแล้วรถจอดไงเออรถที่เขาชนน่ะคือรถบรรทุก6ล้
0: อ
1: จอดอยู่อ่ะเออคงไม่เห็นน่ะเพราะว่ารถอะไฟเสีย
0: โอ้ไฟเสียเออ
1: ไฟม
0: ัน
1: ตกอะไรเงี้ยไฟเสียอะไรก็คงไม่เห็น
0: เห็นว่าเป็นรถ6ล้อด้วยใช่ไหม
1: ใช่รถ
0: สูงด้วย
1: ใช่
0: มองไม่เห็นเนี่ย
1: เออคือเหตุการณ์เนี่ยผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นตีหนึ่งอะนะตีหนึ่งครึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะคะแถวแยกท่าพระในเขตธนบุรีเนี่ยนะคะตรงถนนตักสิน
0: อ
1: ะก็เหตุการณ์นี้นะก็คือมีรถเนี่ยนะคะรถยี่ห้อ Mercedes-Benz E300 สปอร์ต2ประตูซึ่งโอ้สภาพรถเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเห็นนะคือเยินมากอ่ะกับการขับเข้าไปชนรถบรรทุก6ล้อที่เขาจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตคารถเลยโดยมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าโดยนะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยบอกว่
0: า
1: คือคนขับเนี่ยขับมาแบบไม่เบรกอ่ะ
0: โอ้
1: คือไม่มีคำว่าเบรกเลยคือชนแบบเต็มแรงมาก
0: หรือหลับใน
1: แล้วก็ขับมาเร็วด้วยคือเสียชีวิตเลยอ่ะเออเสียชีวิตคาที่อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วจากเหตุการณ์นี้นะเนี่ยคนขับรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยจากการสอบสวนเจ้าตัวนะที่ขับรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าคุมคนงานก่อสร้างก
0: ็
1: หลังจากเลิกงานเนี่ยแถวๆย่านเจริญกรุงเนี่ยก็กำลังจะกลับไซต์งานนะคะแถวย่านรัตนาธิเบศรนะคะนนทบุรีเนี่ยก็ใช้เส้นทางถนนตากสินนี่แหละค่ะทีนี้ระหว่างทางอ่ะเชือกที่มันรัดป้ายไฟเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีป้ายไฟละเออเชือกที่มันรัดป้ายไฟเนี่ยมันเกิดขาดก็เลยทำให้ป้ายไฟเนี่ยมันตกร่วงลงที่พื้นถนนเขาก็เลยสั่งให้คนงานไปจอดรถและตั้งกลวยติดสัญญาณไฟฉุกเฉินเอาไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก40เมตรได
0: ้
1: ทีนี้หลังจากเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วคนงานก็ไปเก็บกลวยแล้วก็ไฟฉุกเฉินเนี่ยขึ้นรถปรากฏว่าช่วงนั้นแหละ

0: เออช่วงนักท่องเที่ยวกำลังจะออกรถ
1: แล้วคนงานนะครับไม่โดนชนด้วยเหรอเด้ง
0: ไม่ขึ้นรถแล้วไง
1: ขึ้นรถหมดแล้ว
0: เออขึ้นรถหมดแล้ว
1: ตรงนี
0: ้ขณะที่คนงานกำลังขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับบอกจู่ๆก็เนี่ยแหละรถเบนซ์เนี่ยขับมาด้วยความเร็วคือไม่เบรกเลยคือพุ่งมาเสยชนท้ายรถบรรทุก6ล้อแบบแรง
1: ร
0: แล้วเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยอ่ะโอ้โหคือคนขับเนี่ยนะแล้วก็คนงานคือตกใจมากก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้ง191เลยตำรวจเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะกล้องวงจรปิดละก็คงต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมคนขับ6ล้อด้วยนะคะก่อนที่จะมีการสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ
1: สงสัยรถมันแรงนะครับนี่นะแล้วคนไม่รู้นะครับ
0: ขับแรงขนาดนี้แล้วมันดึกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เห็นด้วยแล้วครับหรือมาอย่างนี้ไม่เบรกเลยตรงๆนะครับนี่นะขนาดรถ6ล้อนะเด้งนะนะยังเผาขาดเลยอ่ะแสดงว่าแรงมากครับแล้วก็คนงานโชคดีนะเด้งนะเป็นรถ6ล้อนะครับถ้ารถเตี้ยๆนะโอ้โหถ้าเราเป็นปิกอัพอย่างนี้นะเด้งนะสงสัยนะครับคงตายกันเยอะแน่เลยเอานักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมากกระเด้งนะอายุเพียง30กว่านะครับทำร้านกับแฟนชายเป็นไงนะทำร้านอาหารครับแล้วก็มีแฟนชายชื่อดังด้วยโอ้เป็นข่าวเศร้านะครับในช่วงที่บอกว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะเด้งน
0: ะ
1: มันแรงมันเอาไม่อยู่หรอกครับนี่นะเป็นรถที่บอกว่ารถสปอร์ตด้วยนะครับ E300 คูเป้นะ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaisเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: ค่ะ17:32เข้ามาเบรกนี้ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะเริ่มที่คุณใบเตยก่อนเลยคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะส่วนคุณเปียนบอกว่าตำบลโอ้โห
1: ตำบล
0: อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อ่านไม่ถูกหรอก
1: กันตรวจระมานนะ
0: เนี่ยกันตรวจระมวนใช่ไหม
1: เออ
0: บอกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ชุมชนชนบทก็ชื่อมาจากภาษาเขมรเนี่ยไอ้กันตรวจเนี่ยแหละที่แปลว่าต้นมะขามป้อมแล้วก็ระมวนแปลว่าการพันเกี่ยวร้อยรัดรวมกันซึ่งหมายถึงชุมชนที่ร่มรื่นแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คุณเปียนอธิบายให้ฟัง
1: มากเลยนะโอ้นี่นะครับหายสงสัยแล้วผมจะเป็นอาจยากขนาดนี้แต่ว่าต้นมะขามนะครับก็เป็นนะมีอะไรต้นไม้มาเหลียวเกี่ยวเลี้ยวเพียงพันกันไปเป็นหนึ่งเดียวโอเคจะเป็นความรู้ไปพูดต
0: ่อนี่คุณเคสบอกว่าเมียผมก็เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าผมจะมีเมียน้อยเนี่ยเมียจะเป็นผู้ใหญ่ให้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนะแต่เป็นผู้ใหญ่ไปทอดผ้าบังสุกุล
1: เอาเลยครับ
0: โอ้ยคุณอมรค่ะเข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะคุณเทียนท่าฉลอมคุณเทียนท่าฉลอมคุยขโมงยามเย็นเห็นเด่นชัดป่าวิทย์นั้นมาจัดนัดกับเด้งจันสุขสนุกดีมีสาวเก่งช่วยแลเลงข่าวดีมีให้ฟัง
1: นี่
0: คุณสุขชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะคุณกี้นานาก็เข้ามาสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยอีกแล้ว
1: ครับ
0: เวลาทักทายแบบนี้สะดุ้งทุกทีเลยเนี่ยให้ตายเถอะอ่ะหมดแล้วอ่ะพี่สวีท
1: ครับเมื่อสักครู่นี้เด้งรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกกร.นะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจนะครับเรื่องของการทุจริตนะอันดับหนึ่งนะครับคือกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมเด้ง
0: ใช่
1: ปรากฏว่าออกมาชี้แจงแล้วท่านอธิบดี
0: ดูเดือดเลยอ่ะ
1: ท้าด

0: หมดเลย
1: ดุเดือดสุดๆ
0: ครับแต่อันดับ2เด้งกรมเจ้าท่าเด้งว่าไปอย่างกรมเจ้าท่า
1: ใช่คือกรมว่าไปนะแต่ละกรมอ่ะต้องบอกเลยว่าคือเขาก็จะตายข้าราชการอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะ
0: แต่กรมเจ้าท่าไอ้กรมควบคุมมลพิษนะครับไม่เคยมีเด้งนะสำรวจทีไรนะครับไม่เคยมีแต่อยู่ๆมันพั่วมาเงี้ยอย่างว่าครับผมก็พูดกับเด้งไปเมื่อวานได้ก็เกินนำไปแล้วนะครับอยู่ที่การสำรวจนะครับอย่างกกร.ท่านทำงานกับเอกชนทั้งหมดนี่ครับนักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนภายในประเทศนะครับก็อ้าวบอกว่าเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นชาวถามไปถามชาวบ้านชาวช่องก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องใกล้ๆตัวละครับอ้าวกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นนะตำรวจเป็นยังไงบ้างนะสรรพากรสรรพสามิตนะครับกรมที่ดินศุลกากรอะไรประมาณนี้เด้งนะ
1: ค่ะ
0: อย่างแล้วก็ตามนะครับเรื่องของกรมเจ้าท่าได้ชี้แจงออกมาแล้วเด้งนะนะครับเรื่องกรมเจ้าท่านะครับเป็นหน่วยภารกิจที่ให้การบริการออกใบอนุญาตใบรับรองให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคกิจการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งทางน้ำแล้วก็ทางทะเลครับควบคุมการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือการจัดทำนิติกรรมทะเบียนเรือแล้วก็การออกใบอนุญาตให้เรือออกจากท่าการให้บริการนำร่องแล้วก็การอนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มันล่วงล้ำน้ำมาเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีการบริการอะไรยังไงบ้างตั้งโอ้280,000กว่าเรื่องนะครับในปี68เด้งนะท่านก็ยืนยันนะครับบอกว่ามุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปด้วยความสุจริตด้วยระบบการให้บริการด้วยการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตแล้วก็การขอรับบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service นั่นเองครับแล้วก็การจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ e-payment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลดการเดินทางเพราะฉะนั้นนี่นะท่านยืนยันนะครับเด้งเนี่ยนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความสุจริตตามหน้าที
1: ่
0: นะครับซึ่งกรมนี้ครับจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงคณะกรรมการกกร.ได้ครับเพื่อขอทราบรายละเอียดนะครับข้อมูลที่เอามาเปิดเผยว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอยืนยันเจตนานะฮะไม่มีเรามีหลักธรรมอธิบายอยู่แล้วสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจครับมึงไม่ทุจริตแต่ไม่ได้มีเส้นตายนะครับเหมือนกับทางกรมควบคุมมลพิษบอกว่าต้องชี้แจงภายใน7วัน
1: ภายใน7วัน
0: ถ้าไม่ชี้แจงฟ้อง
1: แต่ว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะคือมาแนวพยายามมาแนวอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยพวกบรรดานักข่าวเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเล่นก็ใครไม่เล่นเล่นกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมาแรงแซงโค้งมาก
0: ครับนี่นะแต่ผมว่าจริงๆนะครับเรื่องของการทุจริตนะครับหน่วยงานภาครัฐมันต้องรู้ร้อนรู้หนาวมากกว่านี้ได้ไง
1: นี่วันนี้
0: ชนก็เปิดเผยเองเลย
1: นายกมานายกพูดเรื่องนี้ด้วย
0: อ้าวเหรอครับ
1: วันนี้นายกให้สัมภาษณ์ไปเลยค่ะเรื่องนี้แหละได้บอกนะบอกว่าจะต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำแบบนี้ได้โดยเราจะรับฟังนะจากภาคเอกชนแล้วก็วันนี้นายกบอกว่าได้พบกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะก็บอกเลยบอกว่าเป็นไปได้ไงอ่ะในเมื่อกรมโยธาธิการเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยไงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของการแบบอนุญาตอะไรเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจซึ่งเขาก็บอกว่าบางทีต้องไปดูก่อนคำว่าโยธาเนี่ยมันมีทั้งเทศบาลจังหวัดเนี
0: ่
1: ยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ใช้คำว่าโยธาแต่ไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งอันนั้นน่ะมันไม่สำคัญที่สำคัญก็คือต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าในเมื่อมีเสียงสะท้อนเนี่ยจากภาคเอกชนมาแบบเนี้ยนายกจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบยังไงนายกก็บอกว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยจะนำเอาเรื่องนี้ค่ะไปแจ้งให้ครม.แต่ละกระทรวงเนี่ยได้ทราบเพื่อให้ไปติดตามหน่วยงานราชการดูนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่แล้วก็หน่วยงานที่มีหน้าที่นะจัดอันดับความเชื่อมั่นเนี่ยในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็จัดอันดับให้ประเทศของเราเนี่ยอยู่ในลำดับรั้งท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกบอกว่าผมก็เลยขอถามเลยว่าแบบนี้ไปทำการศึกษาหรือว่าวิเคราะห์กันมายังไงเขาบอกว่าใช้ดัชนีความรู้สึกในการถามผมคิดว่ามันไม่พอแล้วก็เชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้หลักธรรมาภิบาลมีองค์กรอิสระต่างๆคอยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันโดยที่รัฐบาลเนี่ยเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งก็จะเห็นว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดเนี่ยมากมายซึ่งทางนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้ว
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องล้างตราบาปจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีคำว่าตราบาปสมัยเก่าเนี่ยใช้คำว่าสติ๊กมาเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าดิจิต
0: อ
1: ลฟรุตปิ้นเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะฝังไปในจิตใจของคนถามกี่ทีก็บอกว่าโกงเพราะเราสร้างแนวทางมาไว้ไม่ดีก็ต้องแก้ไขตรงนี
0: ้สาธุก็ขอให้จริงจังนะเด้งนะ

0: หน้าตาประเทศสิงคโปร์หน้าตาประเทศมาเลเซียหน้าตาของประเทศจีนนะครับลอยมาเลยพูดเรื่องของการโกงอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าไปเรื่องแบบนี้
0: เขารุนแรงแล้วก็คือเอาให้เป็นบทเรียนไงเด้งนะคือให้รู้เลยว่าคนที่โกงนี่ครับให้เห็นชัดเลยอย่างเงี้ย
1: ไม่คือจับใช่คือจับก็ดีจับได้ก็ดีแต่ว่ากระบวนการเราก็จะจับได้
0: อ
1: ะมันต้องใช้เวลากี่ปีแล้วก็ต้องถามว่าคือสังคมของเราอ่ะ

0: นะครับให้ออกแลออกว้าวก็จะเสร็จอ่ะเด้ง
1: นี่ๆคุณ 1,000 ช่างบอกว่าสวัสดีครับเพียสวัสดีครับพี่เด้งรถติดมากเอกมัย
0: อ้าว
1: ดีนะฝนไม่ตกนี่ขนาดฝนไม่ตกก็ยังติดเลยนะคุณฟุกรถตู้ค่ะบอกว่าผมส่งข่าวเนี่ยเรื่องของเนี่ยภรรยาเนี่ย
0: เพื
1: ่อส่งที่ไปเป็นเท่าแก่เนี่ยบอกผมส่งข่าวเนี่ยภรรยาดูแล้วครับ
0: แล้วภรรยาว่าไงอ่ะครับ
1: บอกว่าเธอก็เลยบอกว่าก็ลองดู
0: นี่ลองดูเอาผมต่อให้ก็ได้นะครับรีบจองเลยศาลาไหนวัดไหน
1: คุณโจมิเตอร์บอกว่าถ้ากรมที่ดินผมจะไม่สงสัยเลย
0: ได
1: ้ แล้วก็พี่นุชเหรอบอกว่ากรมโยธาธิการเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือเปล่าคะการสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าบริษัทรับจ้างบ้านเนี่ยเข้าไปขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานโยธาทุกเขตทุกอำเภอมีใต้โต๊ะค่ะนี่อันนี้พี่นุชเขาบอกนะขอให้ปราบให้จริงจังเถอะค่ะโอ้ยคือถ้าถามไปนั้นเนี่ยลองมาถามชาวบ้านร้านตลาดสิถามชาวบ้านเถอะโอ้ยสนุกสนานกันแน่เลยไม่ต้องเขียนด้วยนะหน่วยงานอ่ะเอาให้เขียนเองเลย
0: ใช่แต่ถามแม่ค้า
1: 1ถึง10อ่ะ
0: พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับผมเข้าใจเลยอันดับต้นนะครับเทศกิจเด้ง
1: อ
0: ันนั้นเป็นเรื่องของมันตำนานที่อยู่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยครับเนี่ยนะไปฟังข่าวดีๆบ้างอะเด้งนะโอ้โหประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่าทึ่งเลยนะนะครับที่จังหวัดชัยภูมิครับไปเพราะว่าพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยครับเด้งยาวตั้ง30เมตรนะครับหนัก26ตันที่บ้านผนังเสือที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภู
1: มิ
0: จึงตั้งชื่อนะครับว่านาคาไททันชัยภูมิแอนด์ซีสครับโอ้เพราะมากเลยนะท่านดร.สิตะมานิตกุลครับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยแล้วก็การศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยไดโนเสาร์ไทยตัวใหม่นี่แหละนะครับท่านเป็นเปิดเผยออกมาแล้วครับค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลกนาคาไททันชัยภูมิแอนด์ซีสนะครับว่าวานอยู่ในมหาสมุทรซึ่งมีมวลน้ำช่วยรองรับน้ำหนักจึงสามารถวิวัฒน์ให้มีขนาดใหญ่ได้แต่ไดโนเสาร์ซอโรพอดนั้นน่าทึ่งมากครับเพราะว่าเป็นสัตว์บกมันจึงปรับตัวให้กระดูกมีช่องอากาศภายในเพื่อลดน้ำหนักครับรวมถึงวิวัฒนาการโครงสร้างร่างกายอื่นจนกลายเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในโลกแล้วจากการศึกษานะครับชิ้นส่วนของกระดูกมากกว่า20ชิ้นโดยเฉพาะกระดูกขาหน้าขวาท่อนบนที่มีความยาวถึง178เซนครับรวมถึงกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกต้นขาหลังที่ยาว2เมตรกว่าๆนักวิจัยจึงประเมินว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้มีความยาวประมาณสัก 27-30 เมตรครับโอ้โหครับเกือบนี่นะ50เมตรอะเด้งนะโอ้ทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ครับอย่างว่าครับจัดโบราณครับมีน้ำหนักมากกว่า26ตันโอ้โหแล้วก็เป็นไดโนเสาร์นะครับลำดับที่14ที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นนาคาไททันเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวหรือซอโรพอดครับเนี่ยนะที่ไหนล่ะครับกลุ่มที่พบเห็นมากที่สุดนะครับหมวดข้อกรวดกลุ่มหินโคราชอายุก็อยู่ในยุคที่ว่าครีเทเซียสตอนต้นนะครับราวประมาณสัก100ถึง115ปีล้านปีครับขอเป็นโทษนะครับ100ถึง115ล้านปีครับซึ่งคำว่านาคาไททันก็มาจากคำว่านาคาหมายถึงพญานาคในคติความเชื่อของคนไทยแล้วก็ไททันก็คือว่ายักษ์ในตำนานกรีกครับสื่อถึงไดโนเสาร์คอยาวขนาดมหึมาขณะที่ชัยภูมิแอนซิสนั้นตั้งชื่อตามจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบเพราะฉะนั้นนะฮะเผื่อได้ไปดูกันนะเด้งนะครับอยู่ที่ไหนล่ะครับไปรักไว้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรที่จังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่นะครับแต่ศึกษาประวัติศาสตร์ดังนั้นก็ไปได้แต่สิ่งที่ค้นพบมานะครับประมาณสัก20ชิ้นนี่นะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเด้ง
1: นั่นไดโนเสาร์ใช่ไหมนี่มาดูฉลามครีบดำกันบ้าง
0: อ้าวดูที่ไหน
1: ปรากฏว่าเขาไปพบฉลามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั่นแหละเขาไปพบฉลามครีบดำค่ะในพื้นที่อ่าวมายาจังหวัดกระบี่แล้วไปพบแล้วหูไม่ได้แบบน้อยๆนะพี่ชีวิตเป็นฝูงเลย140ตัว
0: สมบูรณ์มาก
1: 140ตัว
0: อลังการเลยยังกับหมอคางดำมาเนี่ยนะ
1: ใช่ นี่วันนี้เห็นมะที่แบบชาวบ้านเขาไปจับอะบ่อคางดำอะ

0: พัทยา
1: เออ
0: แล้วเอามาทอดกินเออว่าไปเหมือนปลานิลจริงคือไม่ต้องบอกว่ารสชาติเหมือนปลานิลนะ
1: ปลานิลไซส์เล็กไง
0: เด็กเออใช่ดูอ่ะภาพมันก็เหมือนปลานิลเหมือนกันนะ
1: ไซส์เอสไซส์เอสนะครับ
0: อันนี้แหละค่ะปลาฉลามนะอันนี้ไม่ได้ปลานิลปลาฉลามครีบดำเขาเจอนะที่ริมหาดอ่าวมายาค่ะโอ้โหแล้วมันว่ายเข้ามาแบบใกล้ชายฝั่งเลย
1: ครับ
0: เออโอ้โหเพราะว่าช่วงนี้ใส่จะเป็นช่วงปิดนะคือทางผอ.ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่
1: า
0: คือจากการสำรวจพฤติกรรมธรรมชาติเนี่ยนะคะของไอ้เจ้าฉลามครีบดำเนี่ยจะพบเลยนะคะว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยอ่าวมายาเนี่ยนะคะยังคงเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญที่มันมีความหนาแน่นของฉลามครีบดำในระดับสูงเลยโดยจากการบินสำรวจนะคะด้วยโดรนเนี่ยตลอดระยะเวลา7วันนะคะพบว่าช่วงเช้ามืดแหละค่ะจะเป็นช่วงที่ฉลามเนี่ยมันคึกคักที่สุดเออจะมีค่าเฉลี่ยนะที่มันเข้ามาแบบที่แถวริมหาดเนี่ย120ตัวคือนับได้ถึง140ตัวเลยล่ะวันที่3นะครับพฤษภาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถิติสูงสุดของการสำรวจเลย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจเลยค่ะกับการรวมกลุ่มของฉลามตัวเต็มวัยเนี่ยที่มันว่ายเข้ามาใกล้ชายฝั่งนะก็คงจะว่ายเข้ามาหาเหยื่อนั่นแหละ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเรื่องของการท่องเที่ยวไงสำหรับที่อ่าวมายานะคะก็เลยทำให้ธรรมชาติมันสมบูรณ์มากๆแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาใช้โดรนเนี่ยสำรวจดูเนี่ยเนี่ยความเป็นไปในพื้นที่ของอ่าวมายาทั้งหมดแล้วเขาก็มีการติดตามด้วยกล้องวิดีโอใต้น้ำด้วยก็พบฉลามนะคะวัยอ่อนเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยนะเมื่อเทียบกับช่วง 3-4 เดือนก่อนหน้านี้นะฮะที่พบฉลามวัยอ่อนวัยเนี่ยประมาณสัก11ตัวก็โอ้โหถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์มากมากเนี่ยเขาถึงได้ปิดเน
1: า
0: ะจะเป็นปิดช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อนะสร้างความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
1: เด้งพาไปดูฉลามจะไม่เด้ง
0: ค่ะ
1: ผมจะพาไปดูโลมาบ้างครับ
0: ทำไมเ
1: นี่ยบ่ายสองโมงที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโลมามาเกยตื้นนะเด้งนะขนาดยาวประมาณสักเมตรกว่าครับที่บริเวณชายหาดบางแสนเลยครับบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮริเทจที่ชลบุรีนี่ครับปรากฏว่าจสร้อยประสานงานเจ้าที่กู้ชีพทางทะเลแล้วก็ทีมฉลามขาวจังหวัดชลบุรีนะครับเข้าช่วยเหลือตามภาพที่ปรากฏได้เห็นอยู่ขณะนี้เด้งน
0: ะ
1: ก็วิธีการช่วยเหลือเขาเหมือนกับลักษณะว่าเป็นผ้าใบนะ
0: คร
1: ับเอาผ้าใบลงไปแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เอาโลมาเนี่ยเข้าไปในผ้าใบแล้วก็ช่วยกันยกนะครับ4คนหาม3คนแห่นะเด้งนะลากเข้ามาแล้วก็มีคนเดินสุดท้ายนะครับก็คือว่ากางร่มขนาดใหญ่เลยนะแล้วชาวบ้านนะครับที่รออยู่เด้งนะโอ้ยวิ่งตามถ่ายรูปกันครับโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจะชีชีวิตครับเนื่องจากว่าคอเกยตื้นไปแล้วนะครับก็คือว่าช้อนด้วยผ้าใบที่ว่านี่ครับแต่น้ำมันอุ้มน้ำได้นะเอาขึ้นรถพลิกอัพไปเลยแล้วก็คงจะไป อนุบาลนะครับอยู่ในสถานที่ที่บอกว่าดูแลเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์ทะเลแบบนี้ครับก็ขอให้รอดนั่นเองนะ
0: มาที่เรื่องของเวทีการหารือระหว่างทรัมป์นะคะกับเนี่ยสีจิ้นผิงกันบ้างคือตอนนี้เขาจบเรียบร้อยแล้วนะบินกลับแล้วสำหรับทรัมป์เนี่ยนะคะแต่ว่าในแวดวงนักธุรกิจเนี่ยที่เดินทางร่วมคณะไปด้วยเนี่ยโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบถูกพูดถึงกันมากแล้วมันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งพี่สวิตคือเป็นภาพนะของอีลอนมัสก์กับทีมคุกมหาเศรษฐีใช่ไหมชาวสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคนที่นั่งตรงกลางค่ะเป็นมหาเศรษฐีของจีนและเป็นผู้หญิง
1: อ
0: ูเนี่ยกำลังถูกพูดถึงกันมากเลยปรากฏว่าเธอเนี่ยชื่อว่าโจเฉียนเฟย
1: โจเฉียนเฟย
0: คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป
1: ็
0: นมหาเศรษฐ
1: ี
0: ผู้หญิงคือเหมือนเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สูงจีน
1: อ
0: ่ะตอนนี้คือคนก็จะพูดถึงเธอเนี่ยกันมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของเธอพี่สวิต
1: คือต้องเป็นยังไงได้ประวัติของเธอจริงคนเก่งนี่อยากฟัง
0: สุดมากเลยคือเธอเนี่ยนะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะบริษัทหนึ่งเนี่ยคือประวัติของเธอเนี่ยจากเด็กผู้หญิงในโรงงานนะเป็นสาวโรงงานอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งแล้วกลายมาเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของจีนนะคิดดู
1: โอเคผมนึกออกแล้วผมเคยอ่านมันมาแล้วจำไม่ได้พอเด้งพูดอย่างนี้ว่าสาวโรงงานนี่ปั๊บใช่เลยผู้หญิงคนนี้อ้าวเด้งว่าต่อว่าต่อคนเก่งอยากรู้จริง
0: คือเธอคนนี้นะไม่มีเส้นสายนะคะหรือว่าพื้นเพอะไรเลยเธอสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยความพยายามของเธอเองแบบล้วนๆโดยนะคะเธอคนนี้เกิดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะในมณฑลหูหนานตอนอายุ5ขวบนะแม่ของเธอก็เสียชีวิตพ่อก็เป็นพ่อพิการแล้วก็ตาบอดจากอุบัติเหตุในการทำงานนี่แหละก็เลยทำให้ครอบครัวของเธอเนี่ยยากจนคือแทบไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะตอนอายุ16นะ

0: เธอเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนเธอก็จำใจต้องลาออกจากโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปทำงานโรงงานที่กวางตุ้งก็ทำงานนะขัดกระจกเนี่ยอยู่บนสายการผลิตกลางวันก็ทำงานหนักกลางคืนก็เรียนเรียกว่าคือทำงานด้วยเรียนไปด้วยแบบเอาเป็นเอาตายเลยจนสอบได้ใบรับรองด้านบัญชีคอมพิวเตอร์และทักษะอื่นๆเธอก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่หลายปีจนสามารถเก็บเงินได้ประมาณ 20,000 หยวนจากนั้นก็ชวนญาติพี่น้องเนี่ย8คนทั้งพี่ชายพี่สาวพี่สะใภ้พี่เขยเนี่ยมาเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆในเซินเจิ้นรับผลิตกระจกนาฬิกาเธอทำทุกอย่างเองซ่อมเครื่องจักรวิ่งหาลูกค้าบริหารงานคือกัดฟันเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ปี4ปีเต็มๆเลยนะทีนี้พอเข้าสู่ยุค2000ค่ะอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมือถือเนี่ยมันเริ่มเติบโตแบบรวดเร็วไงวันหนึ่งเนี่ยนะคะโรงงานกระจกนาฬิกาของเธอก็ได้รับออเดอร์ผลิตหน้าจอมือถือให้กับ TCL เธอมองเห็นศักยภาพมหาศาลแล้วของตลาดกระจกมือถือเนี่ยเธอก็เลยก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเองเลยโดยมุ่งเน้นการผลิตวิจัยแล้วก็จำหน่ายกระจกหน้าจอมือถือโดยเฉพาะนี่แหละคือช่วงแรกเนี่ยนะคะบริษัทรับผลิตให้กับมือถือแบรนด์จีนแล้วก็สินค้าลอกเลียนแบบทั่วไปจนกระทั่งนะเธอพยายามคว้า งานจาก Motorola ซึ่งมีมาตรฐานแบบคุณภาพเข้มงวดมากอ่ะนะเธอก็เดิมพันแทบทุกอย่างอ่ะที่มีเพื่อที่จะให้ผ่านมาตรฐานของ Motorola สุดท้ายเธอก็ได้รับออเดอร์มือถือรุ่น V3 ซึ่งขายได้มากกว่า100ล้านเครื่องทั่วโลกนี่แหละก็เลยส่งให้บริษัทของเธอเนี่ยนะพุ่งขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้งานต่อเนื่องจากโนเกีย Samsung และบริษัทแบบโหต่างชาติยักษ์ใหญ่แบบอื่นๆนะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเธอโดยจุดเปลี่ยนสำคัญของเธอเนี่ยเกิดขึ้นในปี2007คือพอสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปิดตัว iPhone รุ่นแรกใช่ไหมมันก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมมือถือเข้าสู่ยุคหน้าจอกระจกสัมผัสแบบเต็มรูปแบบเพราะนั้นเนี่ยกับไอ้ความพิถีพิถันระดับสุดโต่งของสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เลยทำให้ทั้งโลกเนี่ยต้องตามหาซัพพลายเออร์ที่สามารถผลิตกระจกตามมาตรฐานของ Apple ให้ได้
1: ต้องมาตามผู้หญิงคนนี้บริษัทผู้หญิงคนนี้โอ้โห
0: มันก็เป็นโอกาสของเธออีกเธอก็นำทีมงานเนี่ยร่วมกับวิศวกรของ Apple นี่แหละก็พยายามผลิตอยู่ประมาณสัก3เดือนจนสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเนี่ยสำหรับ iPhone รุ่นแรกได้สำเร็จในระดับอุตสาหกรรมนั่นแหละก็เลยทำให้เธอเนี่ยได้สัญญาระยะยาวกับ Apple ค่ะหลังจากนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดนะของ Apple เนี่ยตั้งแต่ iPad ไปจนถึง MacBook เนี่ยที่ใช้การผลิตเนี่ยของบริษัทเธอทั้งสิ้นเธอก็เลยก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกด้านกระจกหน้าจอสัมผัส
1: โอ้โหนี่นะกระจกเนี่ยนะ
0: เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทำไมเธอถึงได้นั่งข้างทีมคุก
1: ครับ
0: แล้วอีลอนมัสเองก็นั่งข้างเธออยู่ด้วยเหมือนกันนี่แหละโอ้คือ
1: มหาเศรษฐี
0: มหาเศรษฐีของโลกคนหนึ่งเลยอ่ะ
1: นะครับพูดถึงการพบกันระหว่างคำกับสีจิ้นผิงนะครับผมคิดว่าผลการหารืออะไรกันนะครับข่าวเราก็รายงานมาตลอดเด้งนะก็รู้กันอยู่ครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีระดับนึงน
0: ะ
1: เพราะอะไรครับหวานแหววกันทั้งคู่นะต่างคนต่างอวยกันนี่นะเอาพลเมืองของโลกเท่าไหร่แล้วครับ 8,000 ล้านคนเนี้ยประเทศจีนมีเท่าไหร่แล้วครับ 1,400 ล้านบวกสหรัฐอเมริกานะครับเท่าไหร่แล้วครับ400ล้านคนนะครับโอ้โหเกือบ 2,000 ล้านโอ้ยแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเท่าไหร่ครับ 6,000 กว่าล้านแล้ว2คนบอกนะครับว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความอะไรก็แล้วแต่ที่มาคุยกันนี้หวังว่าจะเป็นข่าวดีของโลกกระเด้งน
0: ะ
1: เห็นไหมนะครับข่าวดีก็คือเรื่องของการสู้รบเรื่องของอะไรอิหร่านนะครับก็คือไปเห็นด้วยอะไรกันแล้วเรื่องนึงคงนูเคลียร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ดีๆเดี๋ยวสีจิ้นผิงไปสหรัฐอเมริกาอีกเนี่ยผมว่านะเด้งนะ
0: นี่คือเวลาผู้นำเนี่ยเขาพบกันนะมันจะมีนัยยะตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันจะมีภาพอยู่ภาพนึงอ่ะที่สีจิ้นผิงเขาพาทรัมป์เนี่ยไปเดินดูไอ้ต้นไม้อายุยืนอะไรของเขาว่าที่สวนจงหนานไห่อะไรนั่นปรากฏว่าไอ้นี่มันมีที่มาที่ไปนะที่สวิตคือเขาบอกว่าไอ้สวนเนี้ยมันเป็นศูนย์กลางอำนาจบริหารสูงสุดของจีนแล้วตั้งอยู่ติดกับพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งและปรากฏว่าไอ้สถานที่เนี้ยมันเคยเป็นการหารือครั้งประวัติศาสตร
1: ์
0: กับประธานาธิบดีนิกสันกับเหมาเจ๋อตุง
1: นายแม่โอ้เหมาเจ๋อตุงนะฮะเด้ง
0: คิดดูแล้วกันคือเหมือนกับเป็นการหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐ
1: นะแล้วก็ที่ตรงศาลาประชาคมไหหนานน่ะเด้งนะที่เป็นที่ทำงานของสีจิ้นผิงอ่
0: ะ
1: วันนี้ที่2คนเข้าไปคุยกัน2ต่อ2นะก่อนที่เขาจะบินกลับไปนะปรากฏว่าขณะที่กำลังจะเริ่มคุยกัน2คนแล้วนี่น
0: ะ
1: สีจิ้นผิงก็พาเดินดู

0: อยู่ทำบอกว่าโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้ทำไมประเทศจีนทำอะไรก็แล้วแต่อลังการนะโอ้เกิดมาไม่เคยเห็นดอกกุหลาบที่สวยที่สุดขนาดนี้เลยเห็นไห
1: ม
0: อยู่ในพระราชวังอะเด้งนะครับแล้วก็สีก็อธิบายต่อนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่รับแขกบ้านรับแขกเมืองเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะเป็นพระราชวังเก่านะเราก็เอามาเป็นที่ทำงานเมื่อทำบอกว่าไม่เคยเห็นนะครับดอกกุหลาบที่สวยงามที่สุดขนาดนี
1: ้
0: ปรากฏว่าสีจิ้นผิงนะครับบอกว่าจะมอบเมล็ดพันธุ์กุหลาบให้กับทำเนี่ยไปปลูกที่ทำเนียบขาวอะไรนั่นเองนะเพื่อสร้างความจำพันเพื่อรำลึกอะไรกันนี่นะ
1: นี่ไม่ต้องไงเพลงอ่ะเพลงที่เขาเล่นนะดนตรีอ่ะวงดนตรีของจีน
0: อ
1: ่ะเออเขาบรรเลงเพลงอะไรรู้ป่ะ
0: เพลงอะไร
1: เพลง YMCA ค
0: ือ
1: เพลงเพราะว่าเป็นเพลงหาเสียงประจำตัวของทรัมป
0: ์
1: เนี่ยเขาก็เลยไงในงานเลี้ยงรับรองเขาก็เลยเล่นเพลงนี้ค่ะซึ่งเขาทรัมป์เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าคือภรรยาของเขาอ่ะเมลานีเนี่ยไม่ชอบเลยเวลาที่ทรัมป์เนี่ยชอบเต้น
0: อ
1: ่ะเขาบอกว่าคือมันไม่เหมาะกับคนเป็นประธานตีแล้วคือคุณพอเปิดเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยทรัมป์ก็ต้องเต้นทุกทีไงเห็นไหม
0: ปกติแล้ววัยรุ่นก็เต้นจะไม่ได้นะ
1: นี่คือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเขาไม่ชอบ
0: มีผมคิดว่านะครับ
1: เพลงแต่ละเพลงคือมีความหมายนั้นเลยอ่ะเนี่ยน้องเวลาทุกอย่างเนี่ยเวลาเจอแบบคือพบปากกันระหว่าง
0: อาหารการกินหรือแม้กระทั่งเรื่องของ
1: อาหารการกินมันเป็นปักกิ่งด้วยนะมีเป็ดปักกิ่ง
0: ต้องไฮไลท์เด้งใครที่ไปพิธีประเทศจีนนะครับนี่เนี่ยต้องกินครับเป็ดปักกิ่งเนี่ยเด้งนะอืมครับ
1: สีโครงเนื้อทอดกรอบมันเป็นไงเนอะน่ากินมาก
0: ไม่รู้สิเด้ง
1: แล้วโต๊ะเต๋อเขาจัดแบบโอ้ยสวยสะมากเลยอ่ะพวกจานเจอเนี่ยคือสวยมาก
0: ใช่ไฟเฟยเด้งนะไฟที่ประดับนะครับบอกว่าไม่เคยสวยขนาดไหนมาก่อนนะครับก็คือว่าสวยปีนี้สวยขึ้นไว้อย่างนั้นนะขนาดทำนะครับบอกว่าเคยไปครั้งแรกมาแล้วครั้งนึงใช่ไหมนะครับเด้งเขาบอกว่าไปเห็นแล้วก็ยังไม่สวยขนาดนี้ปรากฏว่าคราวนี้เขาบอกประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่ว่ายิ่งใหญ่จริง
1: ๆ
0: ประเทศที่ว่าเป็นประเทศน่ารักทำอะไรก็แล้วแต่นะครับดูดีหมดเลยไว้อย่างนั้นนะโอ้โหปากหวานมาเด้งนะทำนี่นะ
1: คนจีนเขาก็แบบตื่นตาตื่นใจนะเห็นบอกว่าไปรอดูหน้าทรัมป์หน้าโรงแรมกันเลย
0: เราทำบอกว่าไงครับนี่นะจีนจะซื้อน้ำมันจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะว่าอย่างนั้นนะ
1: จะซื้อตั้งหลายอย่างกระบุงเครื่องบินอุ้ยสารพัดเลย
0: ข้าวโพดก็ยังซื้อเลยได
1: ้ให้มันรู้บ้าง
0: ใช่
1: ใครบอกว่าไม่ได้อะไรงานนี้ก็ได้อะไรไปเยอะแหละ
0: เรานะครับก็น่าจะได้สมด้วยเรื่องนี้ถ้าโลกมันสงบนะหวังว่าอย่างนั้นครับเวลาหมดพอดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: 1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้โหพอเมื่อวานเราอธิบายเรื่องของกกร.ที่เขามีผลสำรวจมานะพี่ไพศาลนะ
4: ครับ
3: โอ้วันนี้แต่ละหน่วยงานก้นร้อนกันหมดเลยนะฮะออกมาตั้งโต๊ะแถลงโต้ข้อกล่าวหาเลยนะฮะบอกว่าขอหลักฐานมาให้ดูหน่อยได้ไหมนะฮะ
4: ครับ
3: ส่งหนังสือร้องเรียนไปแล้ว7วันขอดูหลักฐานหน่อยถ้าเกิดว่ามีหลักฐานอะไรชัดเจนเนี่ยไม่เอาไว้เลยสำหรับข้าราชการที่กระทำผิดแบบนี
4: ้ครับก็ดูที่จะออกมาเป็นลักษณะไม่ใช่ชี้แจงอย่างเดียวแต่เป็นการตอบโต้ด้วยครับคือกรมควบคุมมลพิษนะ
3: เขาเบอร์หนึ่งเลยนี่ฮะตอบแบบสอบถามใช่ไหมครับพี่ไพศาลฮะ
4: มูลค่ามูลค่า
3: ครับ
4: คือเวลาต้องจ่ายสินบนเนี่ยจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าจากแบบตอบแบบสำรวจของเข้ามาดับหนึ่งเลย
3: 122,160 บาทต่อครั้ง
4: ครับ
3: ครับ
4: ก็เลยออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบโต้ด้วยนะ
3: ครับ
4: เท่าที่สรุปก็คือว่าอธิบดีเนี่ยเขาก็บอกว่ากรมเขาเป็นกรมลักษณะสายวิชาการไม่ได้มีอำนาจอะไรต่างๆเหมือนกับยักษ์เป็นยักษ์แต่ไม่มียักษ์ไม่มีกระบอง
3: ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นจะไปตบซับใครอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่จะทำได
3: ้ครับ
4: เพราะฉะนั้นจึงอยากจะรู้ว่าในการไปสำรวจเนี่ยแล้วมันมีกลายเป็นว่ากล่าวถึงว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ย
3: ครับ
4: อยากจะเห็นข้อมูลของการทำสำรวจท่านอธิบดีบอกว่าท่านจบไอ้เรื่องวิจัยมานะจบระดับปริญญาเอกด้วยซ้ำ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นรู้เป็นอย่างดีไอ้เรื่องกระบวนการของงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็มีข้อสงสัยไอ้เรื่องของตัวอย่างที่ไปลงสำรวจ
3: ครับ

0: กระบวนการกรองข้อมูลอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็จะให้เวลา7วันให้คณะผู้ที่ไปทำสำรวจมาเนี่ยให้ส่งข้อมูลมาให้ดู
1: มีหลักฐานไหมมากล่าวหา
0: เรา
1: แบบน
0: ี้ไปสำรวจไปยังไงเขาตอบมาว่ายังไงมันจึงได้มาลงแปะเอาที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยถ้ามองนั้นนะ
1: ขวัญกำลังใจเราหายหมดเลยนะนั่นแหละครับ
0: ก็รู้สึกรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็คอยเป็นแรงหนุนอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นแรงหนุนอยู่ด้วย
1: เสียหายสิครับ
0: อันนี้เขาค่อนจะเปิดหน้ามาแรงส่วนกรมอื่นๆนี่ก็เปิดหน้ามาแค่ว่าโอเคถ้ามีข้อมูลก็ส่งมา
1: ครับ
0: นะอยากจะรู้รายละเอียดเหมือนกันเพราะว่าเขาจะไม่เอาไว
1: ้นะฮะ
0: นะก็จะมีอะไรนะกรมอุทยานนะคุณ
1: มีกรมอุทยาน
0: กับคนเจริญชันสา
1: ใช่ครับ
0: ออกมาแนวนั้น
1: ครับ
0: กรมเจ้าท่าก็ผมเจ้าท่าก็บอกว่าระบบของเรามันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะมันไม่สามารถจะไปใช้ดุลพินิจอะไรได
1: ้ครับ
0: ผมเจ้าท่านี่ก็มาอันดับต้นๆ นะอันดับ2อะไรประมาณนี
1: ้ก็ถ้าเป็นกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะลักษณะเรื่องของการใช้ดุลพินิจออกใบอนุญาตอ่ะพี่เบสานฮะมีกรมขนส่งอย่างงี้ใช่ไหมฮะกรมเจ้าท่าเนี่ยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากรถมาเป็นเรือเท่านั้นเองลักษณะการทำงานคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ตอนวันนี้ก็ออกมา
1: ก็มี
0: เดี๋ยวก็คงทยอยเดี๋ยวก็ทยอยมาเรื่อย
1: คุณพิพัฒน์เนี่ยเจ้ากระทรวงคมนาคมสั่งเลยนะฮะสั่งเรียกผู้บริหารสั่งปลัดเลยนะครับเพราะว่ากระทรวงเนี่ยโดนไป3กรมเลยฮะมีกรมขนส่งมีกรมเจ้าท่ามีกรมทางหลวงนะครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ฮะเรียกมาเลยนะฮะถ้าวันมันมีข้อมูลหรือว่ากกร.มีหลักฐานอะไรเนี่ยนะฮะหากตัวแซมมีมูลข้อเท็จจริงนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวผมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไปซึ่งจะเรียกหน่วยงานมาชี้แจงเมื่อไหร่เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าววันนี้ขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนมอบปลัดไปตรวจสอบแล้วนะฮะมีมูลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงมาพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงกันครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนครับนะฮะอย่างย้อนไปกรมควบคุมมลพิษที่ค่อนข้างออกปาโต้ค่อนข้างแรงแล้วก็ที่พี่พิสารอธิบายว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของสายวิชาการเนี่ยเขาก็บอกลักษณะนั้นนะเพราะว่ากรมของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็จะดูเรื่องอะไรฮะการควบคุมการกำกับดูแลการประสานงานการติดตามแล้วก็ประเมินผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูการแก้ไขไม่มีอำนาจอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆเลยทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนเพราะฉะนั้นโอ้โหมันไกลกันมากเลยที่จะไปเรียกรับอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยครับและท่านอธิบดียกตัวอย่างด้วยนะพี่ไพศาลฮะสินบนที่คุณบอกว่าต้องจ่ายต่อครั้งเมื่อพบเราเนี่ย 12,160 บาทเนี่ยนะครับเอามาดูระเบียบของทางกรมสิเขาบอกว่าค่าปรับทั่วไปนะฮะถ้าเราไปตรวจแล้วไปพบเนี่ยนะฮะมีปัญหามลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันนะฮะของมาตรฐานโรงงานหรือว่าน้ำเสียเนี่ยนะค่าปรับต่อครั้ง 15,000-30,000 เท่านั้นเองนะฮะแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ปรับแพงขึ้นมาอีก 60,000 ฮะแล้วคุณเอาตัวเลขมันยังไงต่อครั้งเราเรียกคุณตั้งแสนสองนะ
0: ฮะเอาสรุปมีอำนาจในการปรับผมด้วยเหรออ
1: ่ามีข้อปรับฮะเขาบอกมีระเบียบปรับอยู่ฮะจะปรับหลักหมื่นเท่านั้นเอง
0: อ๋อเอาตอนชี้แจงที่แรกชี้แจงผมมันยักษ์ไม่มีกระบอก
1: ครับ
0: เอาก็มีเหมือนกันแต่กระบอกเล็ก
1: กระบอกเล็กไปหน่อยครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: อันนี้ไปกล่าวหาว่าถือกระบอกใหญ
1: ่โอ้โหปรับอะไรเป็นแสนประมาณนั้น
0: รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะทำให้ยอมรับได้นะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอ7วันฮะ7วันแล้วทางกกล.เขาจะมีแอคชั่นหลักธงหลักฐานที่ไปสำรวจภาคธุรกิจมายังไงนะครับเพราะว่ามันก็ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะพี่ไพศาลใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับรู้รับทราบเท่านั้นว่ามันมีลักษณะการทุจริตคอร์รัปชันต้องจ่ายเบี้ยใบ้ไรทางมันจะได้งานมาแต่ไม่เคยบอกชื่อหน่วยงานไม่เคยบอกจำนวนตัวเลขที่เอกชนต้องจ่ายเขาคงเหลืออดเหลือทนนะฮะที่ต้องออกมาแบบนี้ครับ
0: ครับก็โฆษกกระทรวงพาณิชย์คุณกรณิตโนนจุ้ยก็บอกว่ากระทรวงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์นะฮะอันนี้

0: บันก็ได้มีการเปิดช่องรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลโดยตรงนะฮะเนี่ยก็ชี้แจงมาเป็นแนวกว้างๆเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็โดนเป็นหนึ่งหน่วยงานใช่ไหม
1: ครับ
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็เลยชี้แจงมาแต่ว่าเป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรมยังไม่ได้มีการขยับนะ
1: มันใช่ไอ้ที่เราเห็นตามคลิปไหมพี่เบสารครับตามห้างสรรพสินค้าพวกร้านอุปกรณ์ของเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอ้พวกโปสเตอร์โปรโมทนงโปรโมทหนังอะไรที่มีเจ้าหน้าที่ไปยื่นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง A4 แล้วก็เปิดบัตรโชว์แวบๆเนี่ยแล้วก็ไปข่มขู่ผู้ประกอบการตามร้านที่เขาเช่าอยู่ใต้ห้าง
0: มันมีทั้งเจ้าหน้าที่มันมีทั้งสำนักงานทนายพี
1: ่ครับใช่ครับ
0: มันมีครบแล้วมาไปด้วยกันก็มีใช่ไหม
1: ฮะ
0: เจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ไปเองเลยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: แต่ตอนหลังมันมีกรณีไงไปจับดงจับเด็กอะไรเข้าแล้วตอนหลังก็รู้สึกยากขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเจ้าหน้าที่ต้องไปเองเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ชี้บอกแสง
1: เจ้าของลิขสิทธิ์ไปชี้สองต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบไปด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่ผ่านมานี่มีกระดาษ A4 ม้วนไปเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ฮะ
0: แล้วเขียนว่าอะไรว่าคุณกระทำความผิดจะต้องถูกจับติดคุกอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยป่ะ
1: เขาบอกว่าไอ้หมายที่เขาเอาไปเนี่ยพี่ไพศาลก็ซีหลอกมาจนแทบจะมองอ่านหนังสือนั้นอะไรไม่เห็นแล้วอะครับประมาณนั้นนะ
0: โอเค
1: ซึ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาครับมันเป็นปัญหาอะไรฮะโอ้วันนี้หลายฉบับเขาเขียนรายงานพิเศษเรื่องนี้เลยนะครับพี่ไพศาลฮะ 60.9% คือตัวเลขของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่พบการร้องขอสิ่งตอบแทนในการขออนุญาตเนี่ยมันเกินครึ่งนะครับแล้วก็ 45.9% ของผู้ประกอบการยืนยันว่าเคยจ่ายเป็นเงินสดเคยจ่ายเป็นของขวัญหรือว่าผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งทำให้ต้องจ่ายของเหล่านี้ผู้ประกอบการเขาบอกว่าราคาสินค้าที่จะไปถึงมือผู้บริโภคมันสามารถลดลงไปได้ 20-30% เลยนะครับพี่ไพศาลแล้วใครมันจะกล้าเข้ามาลงทุนแล้วก็พี่น้องประชาชนจะเลือนตาอ้าปากได้ยังไงฮะเพราะว่าพอเขาจ่ายต้นทุนแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ผลักภาระมาที่ราคาสินค้าครับมันก็แพงขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ยากขึ้นนี่แหละครับก็อยากให้ทางรัฐบาลโดยนายกวันนี้ก็รับฟังข้อมูลจากภาคธุรกิจได้ประมาณสักชั่วโมงแล้วนะพี่ไพศาลเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.นะครับ
0: อ๋อเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.
1: ใช่ฮะแล้วก็เรื่องเน
0: ี้
1: ย
0: ก็จะเสร็จกี่โมงอย่าให้ทันอย่าให้มืดมากนะจะหิวข้าวกัน
1: 2:30 น.ครับ
0: แต่2:30 น.ถึงค่อยเสิร์ฟ
1: ครับ
0: โอ้อย่างนี้เขาคงกินไปจากบ้านบ้างแล้วล่ะนะ
1: ครับ
0: กินแบบฝรั่งเลยนะ2:30 น.เลยนะ
1: ครับ
0: กรมเจ้าท่าโดยอธิบดีวันนี้ชี้แจงภารกิจให้บริการด้านขนส่งทางน้ำกว่า 200,000 รายการโปร่งใสผ่านระบบยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและการขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้บริการผ่านระบบ e-payment บอกไม่ผ่านคนเลยเพราะฉะนั้นจะไปเรียกรับอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: โอ้ยท่านชี้แจงว่าอย่างนั้น
1: ครับแต่ว่าแหมไม่10องค์กรเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องของตัวเลขดัชนีการรับรู้เรื่องของการทุจริตเนี่ยอย่างที่เราจัดตั้งแต่เมื่อวานนะพี่เบสารที่มีผลออกมาแล้วก็จนถึงณวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองเนี่ยที่แสดงทัศนะแสดงความคิดเห็นมาไม่มีใครไม่แปลกใจเลยนะทุกคนรับรู้รับทราบหมดครับว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: เพียงแต่ว่าบางกรมก็ก็อาจจะไม่มีข้อมูลรายละเอียดเท่านั้นแหละ
1: ครับใช่ครับ
0: ในการรับรู้นะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนอ่ะก็คือคนก็คอยตามไปว่ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาปรากฏอยู่
1: ใช่ครับรับรู้เหมือนกันหมดว่าไปหน่วยนี้ต้องจ่ายไปกรมนั้นก็ต้องควักอะไรประมาณนี้เพื่อใช้จ่ายอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เคยมีใครกล้าตัดสินใจออกมาเปิดเผยชื่อหน่วยงานแบบนี้นะ
0: ก็ดร.มานะที่เขาเป็นที่เขาเป็นอะไรนะเป็นผู้บริหารองค์กร
1: ต่อต้านคอร์รัปชัน
0: ใช่ไหมดร.มานะนะ
1: วันนี้ไปทำเนียบ
0: บอกว่าบอกว่าไอ้เป๊บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วล่ะมันลักษณะเป็นวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไปแล้ว

0: เป็นการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยราชการต่าง
1: ๆก็ดูบิ๊กเต่าที่เข้าไปจับได้คาสำนักงานหลายเคสหลายกรณีนะฮะแต่ก็ยังจับได้อยู่เนืองๆพี่ไพศาลคิดดูสิครับเพราะอะไรฮะเพราะเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลหรือมันหยุดไม่ได้เพราะมันมีอะไรที่มันใหญ่กว่าเราบังคับให้เราต้องทำแบบนี้ต่ออ ันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาพวกข่าวออกไปลักษณะนั้นโอ้โหโดนล่อซื้อแล้วจับคาโต๊ะที่ทำงานเลยอ่ะนะฮะเอาแต่ก็ยังจับได้อยู่เนืองๆอ่ะครับ
0: ใช
1: ่คิดดูสิครับมันหยุดไม่ได้หรือว่ามีคนสั่งให้เราต้องทำต่อเนี่ยอันนี้มันต้องคุยกันยาวเลยนะครับดัชนีการรับรู้ผู้บริโภคหรือว่า CPI ของเราย่างว่ายังไงบ้างนะฮะข้อมูลเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับไทยเราครับพี่ไพศาลตกไปอยู่อันดับ116จาก182ประเทศนะครับได้คะแนน33จาก100ครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่42คะแนนฮะเราไม่ใช่แค่เป็นรองหลายๆประเทศนะภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับเราลงไปอยู่อันดับ8ของอาเซียนครับพี่ไพศาลฮะดัชนีการรับรู้เรื่องของการทุจริตเนี่ยนะฮะเราแพ้ทั้งลาวอินโดนีเซียเวียดนามครับดัชนีของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้อันดับ81ของโลกอะครับอันดับ8ของอาเซียนนะครับ
0: จาก100เท่าไหร่นะ
1: 182ประเทศครับ
0: ก็อยู่มาแถวกลางๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เขาถามนักลงทุนต่างชาติทั้งหลายที่เขามาลงทุน
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้ที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยการสำรวจอันนั้นนักเจ้าของธุรกิจไทยซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็ก
1: ครับ
0: ขนาดใหญ่เขาไม่ต้องไปถามเขาหรอก ใครก็ไม่กล้าหือเขา
1: ครับ
0: เขาใหญ่เขาใหญ่เกินกว่าที่จะมาตุกติกอะไรเขาแล้ว อันนั้นเขาก็ถ้าจะมีอะไรก็โดยเสน่หาแล้ว แล้วเขายิงบนแล้ว
1: ครับ
0: ทำไมเขาไม่มานั่งเก็บอะไรต่างๆข้างล่างนี่หรอกครับ
1: ยิ่งรายกลางรายย่อยประมาณนี้นะฮะมันก็นี่นะครับทำให้การที่จะลงทุนแต่ละโครงการได้แต่ละงานต้นทุนเขาสูงนะพอต้นทุนอย่างที่บอกครับได้รับเหมาช่วงมาสักงานหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะเราจะได้กำไรประมาณสัก 20-30% แต่ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายอะไรทางอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะลดอะไรดีเพื่อให้เราจะได้กำไรเพื่อจะอยู่ต่อได้เนี่ยไอ้ 30% เนี้ยมันก็เป็นลดเรื่องของเอาไปลดเรื่องของความปลอดภัยลงดีกว่าไหมนะฮะเหล็กที่มันเคยใจใหญ่เท่าแขนเอาใหญ่เท่านิ้วก้อยก็พอหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: ไม่ยอมจบสิ้นครับ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับกรณีคนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุมวันนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับ
1: ลุงโยดฮะลุงโยด
0: เรียกกันลุงอายุเท่าไหร
1: ่54ครับ
0: ลุงยังเล็กๆ
1: 58 58ฮะ

0: อู้เลย
1: 50
0: โอ้แสดงว่าลูกยังเล็กอยู่เลยนะมีลูกเล็กๆนะมาถึงอุ้มลูกเล็กๆเลย
1: ครับ
0: อุ้มเข้าเอวเลยผมเลยนึกว่าหน้าเขาอาจจะดูสูงอายุ
1: ครับ
0: อ๋ออายุจริงก็58ก็จะ60แล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ท่านเรียกลุงได้เรียกลุงได
1: ้ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าลุงโยดกลับไทยแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของกลไก RBC
1: ครับ
0: กองทัพภาค2ก็ประสานงานใกล้ชิดเป็นการลดความตึงเครียดชายแดนโดยกัมพูชาก็ยอมส่งกลับพบว่าสุขภาพร่างกายเป็นปกตินะแล้วก็พาไปพบครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวว่าพลจัตวานิตนารงค์รองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ของฝ่ายกัมพูชาได้ประสานมายังกองทัพภาค2กรณีการส่งตัวนายโยดกลับประเทศไทยครับ
1: ครับ
0: โดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ได้มีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและมีการประสานผ่านกระทรวงมหาดไทยกัมพูชากระทั่งฝ่ายกัมพูชาอนุมัติให้ส่งตัวกลับไทยแล้วรายงานระบุว่าการส่งตัวครั้งนี้ใช้กลไกความร่วมมือระดับกองทัพภาคที่2และกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ก็คือในพื้นที่กับพื้นที่ละ
1: ผ่
0: านในพื้นที่กับในพื้นที่ก็คุยกัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของคณะกรรมการ RBC ทั้ง2ฝ่ายนะเบื้องต้นก็กำหนดส่งตัวกันวันนี้ครับช่วงสายๆบริเวณช่องสังงามอำเภอภูสิงห
1: ์
0: จังหวัดศรีสะเกษโดยฝ่ายไทยก็มีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ซึ่งก็เป็นประธาน RBC ฝ่ายไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นหัวหน้าคณะขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็มีพลจัตวานิตนารงค์ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาก็เวลา 11:00 น.ที่ด่านช่องสังงามฝ่ายกัมพูชาก็ได้นำนายโยดสายน้อยหรือลุงโยดมามอบให้กับพลตรีกัมปนาทเพื่อรับตัวกลับมาสู่ประเทศไทยโดยนายโยดพบว่ามีสุขภาพเบื้องต้นแข็งแรงดีไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการบาดเจ็บตามร่างกายแต่อย่างใดก็เห็นให้สัมภาษณ์สื่อว่าก็โอเคไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้อะไรต่างๆก็ปฏิบัติเป็นปกติฝ่ายกัมพูชานะ
1: ต้องไปสอบมันต่อตอนที่ลุงเดินเข้าไปเนี่ยตกลงบนดินแดนของเราเหมือนกับกรณีคุณวีระหรือเปล่าที่ยืนยันว่าผมยังยืนอยู่ในฝั่งของไทยแล้วเข้ามาจับอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องคุย
0: ก็ต้องไป
1: คุยกันต่อนะครับเพราะลุงเขาบอกเขาเดินหาของป่าอย่างนี้เป็นประจำนะเพียงแต่วันนั้นพอเดินเข้าไปแล้วไม่ได้กลับบ้านมาตั้ง10กว่าวันนะจนครอบครัวก็ต้องไปแจ้งอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ออกตามหาแล้วก็ได้ข่าวว่าอ้าวถูกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคุมตัวไปนะฮะก็เลยต้องประสานกันแล้วก็จบลงด้วยดีนี่แหละครับก็วันนี้ก็ได้กลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วนะครับก็มีคนถามต่อไงพี่ไพศาลฮะว่าประสานกันแบบเนี้ยเพราะว่าประเด็นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันมีปัญหามา2วันซ้อนไงพี่ไพศาลกรณีที่หลวงตายเยื้อนเข้าไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำรั้วนะฮะตามแนวชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ของเราอ่ะ
0: หลวงตาเยื้อนนี่ใคร
1: หลวงตาเป็นเกจิในพื้นที่นะครับ
0: ที่ไปทำงานไม่ใช่คนที่เคยข้ามไปทำงาน
1: ไม่ใช่
0: อันนั้นหลวงตาอีกคนหนึ่ง
1: หลวงตาอีกคนหนึ่งครับ
0: หลวงตาเยื้อ
1: น
0: แปลพัก
1: ครับคนนั้นไปไม่ได้กลับแล้วล่ะฮะ อยู่ฝั่งนู้นไปแล้วล่ะครับหลวงตาก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารในการที่สร้างรั้วแล้วก็พิทักษ์อธิปไตยของเรานะฮะปรากฏว่ามีทหารกัมพูชาไงพี่ไพศาล15 นายอาวุธครบมือเดินเข้ามาแล้วก็มาล้อมกรอบหลวงตาอยู่นะครับก็เป็นข่าวออกมาว่าเอ๊เราไปปล่อยให้กองกำลังของกัมพูชามากดดันหลวงตาอย่างนั้นได้ยังไงปรากฏว่าทางกองทัพที่สองต้องชี้แจงไงว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาสอบถามนะฮะแล้วก็เคารพศรัทธาเขาไม่ได้มากดดันเราก็ชี้แจงไปว่าไอ้ที่เราทำรั้วเนี่ยไม่ได้ลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแล้วก็ไอ้ที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้ล้ำเข้ามาในฝั่งเราจนเราเสียดินแดนไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะว่าฝั่งเราเองก็บอกว่าไปทำรั้วเนี่ยเรา ล้นเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าเราเสียดินแดนหรือ

0: เปล่าเนี่ยคนไทยก็ห่วงตรงนั้นกัมพูชาเขาก็ห่วงไปกินแดนเขาหรือไม่นะฮะอ่ะวันนั้นภาพออกไปก็ไม่มีปัญหาทำความเข้าใจกันด้วยดีด้วยการชี้แจงของทางทัพภาค2ครับตกกลางคืนไงพี่เวสานเพราะตกกลางคืนมีเรื่องการยิงตลอดแนวตรงนั้นนะฮะตรงโอซ
1: ีซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าตกลงมันเกิดจากเหตุอะไรยิงกันจริงไหมเสียงอาวุธปืนหรือเปล่าหรือไงฟังๆดู
0: ก็คาดว่าเป็นการยิงเช็คแนวอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ก็มีการประสานกันไปฝั่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำนะฮะก็วันแรกก็เราได้ยินมาประมาณสัก11นัดนะพอวันที่2มาค่ำๆเหมือนกันเลยนะฮะอันเนี้ยลงใกล้ๆฐานของเราเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ประสานไปกับฝั่งของกัมพูชาเขาก็บอกเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนะฮะแต่มันมีเสียงคล้ายวัตถุระเบิดไงซึ่งทางเราก็คาดว่าน่าจะเป็น M79 หรือเปล่าที่มาลงตรงนั้นนะแต่ในเมื่อเขาปฏิเสธมันก็จบลงอยู่แค่นั้นนะแล้วก็นำมาซึ่งวันนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียดไงครับพอข่าว10โมงเช้ามาว่าเอ้ากัมพูชาเขาปล่อยลุงโยดแล้วนะสถานการณ์ก็น่าจะคลายลงไปได้นะครับ
1: คือถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้บ้างก็ทำให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จากที่มันมีแต่เรื่องที่มันอึมครึมแล้วก็ดูแล้วมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรนี้เขาก็เริ่มแล้ว
0: ครับ
1: เขาก็เริ่มจับตามองอะไรต่างๆนะเริ่มกระพือข่าวอะไรต่างๆในทางที่มันดูจะตึงเครียดแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ผมสังเกตนะอินฟลูเอนเซอร์บริเวณที่เขาจับประเด็นชายแดนเนี่ยแต่พอมันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็โอเคก็แสดงว่ามันก็ยังมีการพูดคุยกันนะ
0: มีเหตุอะไรเนี่ยแต่ผู้บัญชาในพื้นที่เขายกหูคุยกันอยู
1: ่แล้วก็ลุงโยดไปจับแกไว้มากมันก็ยิ่งจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณคุยไม่กี่ทีคุณก็รู้นะไม่ใช่สายลับหรอก
0: ครับครับ
1: แต่ก็หาตึงหาเขียดกันนั่นแหละ
0: ครับหาของ
1: ป่าหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็ออกหาอึ่งหาเขียดกัน
0: นะอึ่งไข่อึ่งไข่
1: ฝนแรกๆนะฝนแรก
0: เขามีวิธีหาด้วยนะพี่ภิสารเขาจะมีกระป๋องหรือไม้ของเขาเนี่ยที่มันจะมีลูกคลื่นนะครับแล้วเขาถูไม้ก่อนนะพอถูดังทำดังเหมือนเสียงอึ่งเลยครับพอถูปุ๊บเนี่ยนะฮะอึ่งที่มันหลบอยู่ใต้ดินที่มันเอาฝุ่นคลุกมันอยู่เนี่ยนะฮะมันร้องเลยพอร้องเสร็จก็แหวกเลยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเขาจะจับอย่างนั้น
1: ครับผมเนี่ยเคยเดินในป่านะไปสมัยไปนักศึกษา
0: ครับ
1: แล้วลุยฝนลุยไปจนกระทั่งไปพักบ้านชาวบ้านนะ
0: ฮะ
1: เป็นเรือนปลูกอยู่โดดเดี่ยวเลยอาหารที่เขาเลี้ยงผมเนี่ยคือข้าวกับไอ้ต้มอึ่งเนี่ย
0: กี่ได้ผมจึงกี่ได้ไหมครับ
1: ก็ผมเนี่ยจึงได้รู้ไงที่เขาเรียกว่าตายอย่างเขียดมันคือยังไงก็คือมันเหยียดขาทั้งขาทั้งเท้ามันเหยียดอย่างนี้นะลอยเป็นลอยอยู่บนน้ำอ่ะลอยไปอยู่บนน้ำแกงอ
0: ่
1: ะก็วิธีกินเขาก็ตักขึ้นมาแล้วก็ฉีกกิน
0: ฉีกขา
1: แล้วเขาใส่เป็นตัวใส่เป็นตัวเลยแล้วก็ต้มมาใส่ไอ้เครื่องอะไรมันเข้าไปนะที่พอมีไม่ถึงขั้นแบบรสชาติอะไรไปก็ต้องกินนะไม่กินได้ยังไงก็ต้องกินเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันก็คือหน้าของเขาละฝนลงมาแบบเนี้ยมา
0: เป็นอึ่งไข่ด้วยนะหรือเปล่าฮะ
1: มันไม่แน่ใจเพราะไม่เคยกินมันสามารถแยกแยะได้ว่าอึ่งไข่ไม่ไข
0: ่อบก็อย่างนี้พี่ไปถามพอฉีกขาปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหไข่เต็มท้องเลยอะตอนเนี้ยที่ชาวบ้าน
1: เขาไปจับปลากินตอนนั้นเราปลาปลากินมันก็จุดไอ้
0: จุดตะเกียงไงฮะ
1: จุดตะเกียงที่ใต้มืดๆกันอะแต่เห็นแล้วมันนอนมาเลย
0: นี่แหละคือตายอย่างเขียดเลยก็คือชักชี้ซ้ายชี้ขวา
1: ข้าวใส่จานคนละจานแล้วก็ไอ้หม้อนี่ก็ไม่ต้องใส่อะไรก็หม้อนั่นแหละวางตรงกลางมีประมาณสัก10กว่าตัวก็แบ่งๆกันไป
0: ครับครับ
1: โอ้อันนี้เนี่ย
0: วิถีชาวบ้านเลยฮะ
1: เนี่ยก็เนี่ยชาวบ้านก็ไปหาอึ่งกัน
0: ใช
1: ่หน้านี้ต้องหาอึ่ง
0: ครับ
1: หาอึ่งหาอะไรมาต้มกินกัน
0: ครับครับเรื่องเนี่ยการปล่อยครั้งนี้ก็ยังมีฝั่งเราอ่ะตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยพี่เวสานครับว่าเนี่ยเขาปล่อยมาแบบนี้เราไปตั้งเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าว่าถ้าเกิดคุณปล่อยมาเราจะเปิดด่านให้อ่ะโอ้โหทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับผู้บัญชาการในพื้นที่ปฏิเสธเลยนะฮะไร้เงื่อนไขใดทั้งสิ้นอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังในพื้นที่นะฮะที่มีการประสานงานในระดับRBC กันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: เฮ้ยที่ผมจะไปดูที่รู้สึก

0: คุณมาเน็ตเขาจะไปพูดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: สื่อไทยก็เอามาลงอยู
1: ่
0: ที่คุณมาเน็ตประกาศเอาเนี่ยคุณมาเน็ตลั่นกัมพูชาพอแล้วกับสงครามยันยึดสันติแก้ข้อพิพาทแม้มีโอกาสแค่
1: 1%
0: เขาพยายามท่องคาถาเป็นนักสันติวิธี
1: นะรอบ2รอบ3แล้วนะพี่เบสารเพราะว่ากรณีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่เดินทางมาเยือนเราอะนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเยือนเราเนี่ยเขาไปกัมพูชาก่อนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฮุนมาเน็ตกระซิบฝากเข้ามาให้มาพูดกับไทยหน่อยว่าเขาไม่ต้องการสงครามแล้วเขาต้องการสันติเขาต้องการเจรจากับเราอะครับท้ายสุดก็คือเปิดด่านได้ไหมมาคุยกันในระดับ JBC สักนิดนึงได้ไหมเนี่ยครับซึ่งเราเองก็บอกว่ามีขั้นมีตอนอยู่นะฮะเอาเรื่องเบื้องต้นก่อนถ้าจะมาฟื้นความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับ
0: มอบหมาย
1: อุปทูตไงเอาอุปทูตคืนมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราส่งไปคุณส่งมานะฮะเพราะตอนนี้เราลดระดับความสัมพันธ์แทบจะต่ำสุดเลยอ่ะเหลือระดับแค่เจ้าหน้าที่เท่านั้นเองครับ
0: ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำไป
1: ครับ
0: อย่าเราแต่พูดอย่างเดียวต้องทำด้วย
1: เอาวันนี้ก็คืออีกรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะอยากจะเจรจาไม่เอาแล้วสงคราม
0: พูดทุกเวทีอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ดีว่ามันยังมีภาพคืนลุงโยนมันก็โอเค
1: ครับ
0: ก็ถือว่าพอรับได้พอฟังได
1: ้โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าพูดแล้วยังทำมีคนละเรื่องนะยังมีเสียงปึ้งปังปึ้งปังดังอยู
1: ่
0: ไอ้อย่างเงี้ยน่าสงสัย
1: ครับ
0: ไม่สู้ดี
1: เมื่อวานนี้ไอ้ลัมตรีเขาเรียกว่าอะไรนะโฆษกกระทรวงกลาโหมนะโซไอ้มาเรีย
0: กุมารีโสเจตาย
1: ังออกมาปฏิเสธข้อโต้ข้อกล่าวหาเราอยู่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปเสียงนายกอนุทินเนี่ยที่บอกว่าจะเปิดด่านอ่ะแล้วก็ท่านนายกออกมาโต้ข้อกล่าวหานะว่าโอ้ยไม่ใช่เสียงผมหรอกลองฟังดูสิมันรื่นปลื้ดรื่นปลื้ดเลยผมต้องมีอาบ้างนะฮะคำว่าเปิดด่านอีกยาวนี่นายกบอกอย่างนั้นยังมีเวลาอีกยาวนะก็คงไม่ใช่เร็ววันนี้ครับ
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ผม
0: จะไว้ท้ายทายครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ33 นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมคุณ ETS บอกว่าโอ้ใจร้ายจังกินอึ่งอ่างนะมันเป็นวิธีชาวบ้านครับ
0: ก็เป็นอาหารโปรตีนชาวบ้าน
1: ครับฮะอดถ้าบ้านผมนะพี่ไพศาลฮะช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยแล้วนามันแล้งนามันแห้งดินมันแตกใช่ไหมครับตอนกลางคืนเขาไปจับเขียดกันนะ
0: ครับ
1: เอาไฟฉายส่องเนี่ยแล้วก็เอามือตะปบใส่ข้องเอาไว้นี่นะฮะแล้วมาทอดลักษณะเหมือนกันเลยครับที่ตายอย่างเขียดอย่างนี้เหมือนกันฮะขาชี้ไปทางแขนชี้ไปทางนี่นะฮะแล้วก็ตัวเท่านิ้วโป้งเนี่ยประมาณเนี้ยตัวเท่านี้แล้วก็ไปแอบอยู่ตามร่องดินของนาที่มันแตกระแหงนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นวิถีชาวบ้านครับคุณ ETS ครับ
0: คือมันไม่ได้เป็นการทำลายล้างแบบระบบอุตสาหกรรมก็แค่ชาวบ้านในพื้นที่อ่ะนะ
1: ครับ
0: มันไม่ถึงทำไม่ถึงขั้นทำให้มันสูญพันธุ์เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับ
1: วันนี้ไม่จับอึ่งกลางคืนก็ไปจับแมง
0: คื
1: ออินูนอย่างเง
0: ี้ยมันไม่สามารถจะเอามาทำเป็นการค้าได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าคนที่จะบริโภคเนี่ยมันก็มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเหมือนแมงอินูนอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คนที่จะบริโภคก็อยู่จำกัดกัน
1: เฉพาะกลุ่ม
0: เฉพาะกลุ่มเขา

0: ครับ
1: เอามาขายผมเนี่ยผมก็ไม่รับประทานโอ้คั่วเคยแมงอีนูก็ต้องมาคั่ว
0: โอ้เขาบอกอร่อยเหมือนถั่วลิสงเลยนะฮะ
1: เออผมก็ไม่เคยทานกัน
0: ครับคุณสมชัยเนี่ยประเทศเราควรมีปปช.ของภาคเอกชนจะดีไหมครับเนี่ยนะฮะให้อำนาจตรวจการทำงานขององค์กรอิสระแล้วก็มีองค์กรอิสระอยู่นะฮะปปง.ปปช.นะฮะศาลรัฐธรรมนูญท่านเนี่ยนะครับสตง.ด้วยนะฮะก็เป็นองค์กรอิสระนะฮะก็ตรวจสอบขานอำนาจกันอยู่นะครับมีใครอีกนะที่คุยเข้ามานะครับคุณคอนเทมอ่ะคอนเทมเหรอฮะน่าจะมีฮีโร่ออกมายอมรับนะครับว่ามันมีจริงๆใครๆก็รู้ออกมายอมรับเลยครับไม่มีอะไรเสียหายอย่ากลัวคุณจะเป็นวีรบุรุษแน่นอนกล้าๆหน่อยครับ
1: อืม
0: นะ
1: ครับ
0: คุณสุรพลบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหรือเปล่าครับนะฮะอันน่าจะเป็นเรื่องของนี่แหละครับกกล.ก็เดี๋ยววันนี้ฮะที่คุยกับนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้เวทีเปิดอยู่เนี่ยนะฮะเอกชนพูดรัฐบาลจะฟังเนี่ยนะครับก็มีดร.มานะนิมิตมงคลจากองค์กรต่อต้านการทุจริตนะพี่เบสารแล้วก็ทางกกล.เองก็จะข้อมูลที่เขาได้ผลสำรวจมาเนี่ยเสนอนายกวันนี้ด้วยครับ
1: ครับคือผมว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่มากจนกระทั่งมันน่าจะจบหมดเวลาของการที่จะมาพูดอะไรแบบลอยๆหรือพูดอะไรแบบเป็นเรื่องกว้างๆอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: คือมันผมยกนิ้วให้กับความกล้าหาญนะของกกล.แล้วก็อะไรกลุ่มอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆของเราเนี่ยที่เขาเป็นคณะทำงานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมยกย่องเลยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับอะไรที่เขาเรียกอะไรช้างในห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแล้วแต่ว่าจะจับได้ส่วนไหนโดนส่วนไหนอะไรมันก็พูดกันไปไม่จบสิ้น
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าพูดออกมาอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆพูดกันให้ตรงเป้าเน
0: ี่ย
1: ถ
0: ึ
1: งเวลาแล้ว
0: พุ่งเป้าไปเลย
1: คุณจะชี้แจงคุณจะว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาท่านไป
0: ครับ
1: นะแต่ว่าผมคิดว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะต้องมาหนุนในเรื่องนี้นะในการเปิดโปงในการหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: นะอย่าไปบางคนก็รัฐมนตรีบางท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวข้าราชการเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่คุ้มครองเขายังไงก็ทราบเลย
0: ก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นที่ออกแอคชั่นวันนี้นะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
1: คุณพิพัฒน์นี่บอกว่าให้3กรม
0: ครับ
1: ชี้แจงมาใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้ก็ยังพอโอเคพอเข้าใจได
0: ้ครับ
1: คือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันพูดกันแบบอ้อมไปอ้อมมาพูดกันแบบเราไม่ถูกที่คันกันมานานแล้วพูดตรง
0: ๆครับ
1: ถ้าเปิดกันออกมานะแล้วเดี๋ยวเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยเปิดกันให้มันมีหลักฐานที่มันมัดแน่นมากขึ้นมากกว่าเรื่องของการไปทำสำรวจวิจัย
0: อันนี้แค่10หน่วยนะนะฮะหลายคนยังถามว่าเอ๊ะหน่วยนี้ไม่มีอะไร
1: มันมี
0: จริงๆด้วยเหรอ
1: มันมีอันดับ11 12 13อะไรไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดหลั่นลงมา
0: ลดลงไปใช่ครับ
1: มันจะมีกรมตำรวจก็มีสำนักงานตำรวจชาติก็มี
0: ครับ
1: มีหลายหน่วยงานครับกรมที่ดินอย่างเงี้ยอันดับ11
0: ครับ
1: รู้สึกจะ70อะไรกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้ที่เปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกว่าติดต่อกี่ครั้งแล้วต้องจ่ายกี่ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วคำนวณมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่า
0: ตำรวจทางหลวง
1: ตำรวจทางหลวงมาจราจรมาอันดับหนึ่งใช่ไหม
0: มา
1: ติดต่อทุกครั้งต้องจ่ายทุกครั้ง
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ก็อย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ตกใจกับข้อมูลนี้เพราะรับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็บอกว่านี่ฮะลองย้อนกลับไปดูสิที่เราทำไมไม่ตกใจแผ่นดินไหวห่างกันเป็นพันกิโลบ้านเรายังตึกถล่มเลยเนี่ยนะฮะเพราะเพียงแผ่นดินไหวไม่กระทบใจคนไทยแหละฮะหากเรายังไม่เคยได้ยินข่าวโรงอาหาร12ล้านของประกันสังคมนะฮะเว็บแอปประกันสังคม850ล้านเสาไฟฟ้าบนถนนที่อบต.แต่ละแห่งสร้างขึ้นมาทั้งที่มีคนใช้ไม่มากนักนะฮะบางทีเนี่ยโอ้โหเสาไฟฟ้าส่องสว่างเข้าไปอยู่ในกลางทุ่งกลางนาเป็นป่ารกชัดเลยอะเขาคนก็ถามไงพี่ไพศาลนะเอาไฟไปติดทำไมล่ะไฟมาก่อนแสงสว่างมาก่อนเดี๋ยวถนน

0: ำลังจะตามมานะ
1: เดี๋ยวก็จัดซื้อเรื่อยๆงูเงยเรื่อยได้ดีขึ้นตามกอหญ้าเพราะมีไฟส่องสว่างทางแล้ว
0: ไฟได้ถูกทางมากขึ้นเนี่ยประมาณนี้ครับโอ้เนี่ยฮะนายกว่ายังไงบ้างนะฮะนักข่าวไปถามด้วยเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนนี่นะฮะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้ครับพี่ไพศาลฮะกรณีผลสำรวจของกกร.เนี่ย

0: ที่ทำเช่นนั้นได้นะเรารับฟังข้อมูลภาคเอกชนเมื่อสักครู่เนี่ยตนได้คุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหน่วยงานนั้นด้วยจึงถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ากรมโยธาธิการของกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันไม่มีเรื่องของการขออนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจซึ่งโยธาเนี่ยมีทั้งโยธาธิการจังหวัดโยธาของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้ครับการที่ภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมครม.รับทราบแล้วก็ให้แต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่ามันเป็นอย่างไรครับ
1: ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น
0: ครับนายกบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีผลการศึกษาว่าประเทศไทยติดอันดับคอร์รัปชันแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออยู่อันดับท้ายๆตนถามว่าไปศึกษาวิเคราะห์กันอย่างไรได้รับคำตอบว่าเป็นดัชนีความรู้สึกซึ่งตนคิดว่ามันยังไม่พอครับเพราะเชื่อว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้หลักธรรมาภิบาลแล้วก็หลักการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระที่คอยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันต่างๆซึ่งรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ครับดังนั้นในทางปฏิบัติถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเห็นกันอยู่ว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราต้องล้างตราบาปจากนี้ไปต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ดีเมื่อก่อนใช้คำว่าสติ๊กมานะฮะหรือว่าตราบาปแต่ว่าปัจจุบันใช้คำว่าดิจิทัลฟุตปรินต์ยาวเราอย่าทำในสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปฝังในจิตใจถามกี่ทีก็บอกว่าโกงเพราะเราสร้างแนวทางไม่ดีเอาไว้ครับต้องแก้ไขเรื่องนี้ฮะนายกจะพูดลักษณะว่ามันคือตราบาปมันฝังอยู่ในจิตใจพอถามทีไรก็เอาจิตใจของเราที่เราฝังใจว่าเราต้องจ่ายเนี่ยออกมามาเป็นข้อมูลเนี่ยพี่เบสานต้องล้างสิ่งนี้มันล้างด้วยอะไรฮะ
1: คือประชาชนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ได้แบบอย่างที่นายกว่า
0: ครับ
1: คือรู้สึกสัมผัสได้รู้สึกได้แต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์ตรง
0: ครับ
1: แต่ว่าผู้ประกอบการนี่เขาต้องมีประสบการณ์ตรงถูกไหมเพราะว่าเขาต้องติดต่อขออนุญาตอะไรต่างๆจากหน่วยราชการหรือว่าประมูลขายข้าวขายของให้กับหน่วยราชการ
0: ครับ
1: เขาจะต่างจากประชาชนธรรมดานะเพราะฉะนั้นข้อมูลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่กว่าเรื่องความรู้สึกไม่ใช่เรื่องว่าการความเข้าใจหรือการรับรู้แต่เป็นเรื่องของการได้สัมผัสตรง
0: ครับ
1: มันจะต่างกันตรงนี
0: ้เอาก็ผมเนี่ยเอาแบบการก่อสร้างไปขออนุญาตเนี่ย 3-4 รอบเนี่ยที่บิ๊กเต่าไปจับคาโต๊ะพี่เบสาน
1: ใช่
0: เขาอธิบายให้ฟังเลยว่า 3-4 รอบไม่เคยอนุมัติให้ผมผ่านเลยแล้วก็มีเรียกเนี่ยนะฮะจะให้เซ็นผ่านเนี่ยลายเซ็นผมมันมีมูลค่า
1: พอท่านมาถามอย่างเราก็จะถามได้แค่ว่าท่านคิดว่ามันมีการจ่ายใต้โต๊ะกันไหมอย่างเงี้ยถามเนี่ยเราก็ต้องบอกเราก็บอกผมก็คิดว่าน่าจะมีนะไอ้แต่ที่มันถามผู้ประกอบการคุณเคยจ่ายใต้โต๊ะไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ได้ว่าไอ้คุณเคยได้ยินไหมคุณเลยไม่ต้องคนอื่นนะคุณน่ะจ่ายหรือเปล่า
0: แล้วก็ผลสำรวจเพิ่งสำรวจไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะฮะ
1: ใช่เพิ่งรู้สึกจะไม่ถึงเดือนเนี่ยมีนาใช่ไหม
0: ครับมีนา
1: ช่วงมีนา
0: ครับ
1: มีนา
0: ก็สดสดร้อนร้อนเลยนะฮะลองไปตรวจสอบอะไรกันดูฮะเพราะว่าส่วนใหญ่อันดับหนึ่งที่เขาจะเรียกรับเงินสดฮะ
1: ดีที่สุดนะ
0: ครับโอ้โหไม่งั้นมีกรณีย้อนอดีตไปอะพี่เบสานเห็นไหม
1: ที
0: ่ขบวนการเข้าไปบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมแบกได้เท่านี้จริงๆฮะออกมา
1: เคยมีคดีอยู่นะ
0: ครับนั่นแหละ
1: เอ๊ะตัดมาที่เรื่องการเมืองของกรุงเทพมหานครวันนี้มีรายงานข่าวว่าผู้ว่าชัดชาติเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับโดยข่าวทีแรกเนี่ยบอกว่าชัดชาติเตรียมลาออกวันนี้บินเยี่ยมลูกชายก่อนเปิดตัวลงสมัครแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยผู้ว่าชัดชาติได้ชี้แจงนะบอกตอนนี้ยังอยู่
0: ครับ
1: เตรียมยื่นนู่น18-19ก็คือวันจันทร์วันอังคารเนี่ยครับ
0: ก็อีก2วันเนี่ยฮะ2วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
1: ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นผู้ว่าอยู่เสาร์อาทิตย์นี่แหละ
0: ครับ
1: จันทร์หรืออังคารนี่ก็
0: จะยื่นแล้ว
1: ก็ต้องให้ปลัดรักษาการแล้ว
0: ครับ
1: จะบินไปที่สหรัฐครับเพื่อไปแสดงความยินดีกับบุตรชายคนเดียว รับปริญญา

0: าเข้าใจว่าจะปริญญา
1: เป็นเรียนตรีฮะ
0: น่าจะเอ๊ะเขาจบตรีแล้วนะ
1: อ๋อเห็นข่าวบอกว่าไปยินดีกับ
0: ไปเร
1: ีย
0: น
1: ไ
0: ทยแขนงปริญญาตรีสาขาอื่น
1: น่าจะอย่างนั้นนะครับ
0: โอเคแต่ก็ไปแสดงความยินดี
1: ครับ
0: คุณแสนดีใช่ไหมลูกชาย
1: ครับ
0: ผู้ว่าชัชชาติก็ชื่อแสนดี
1: โอ้ภาพเดียวนี้จบแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นแวบๆก่อนนะ
0: เขาเคยจบเขาจบมาแล้วเขาจบมาแล้วก่อนหน้านี้เขาจบที่อะไรล่ะอะไรเมืองที่ซีแอตเทิล
1: ครับ
0: จบที่เมืองซีแอตเทิลมหาวิทยาลัยที่ซีแอตเทิลมลรัฐวอชิงตัน
1: ครับ
0: ซีแอตเทิลอยู่ทางริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือสุดติดกับแคนาดาเลย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วขึ้นจากแคลิฟอร์เนียตรงขึ้นไปบนเนี่ย
1: ครับ
0: คือเป็นรัฐสุดท้ายก่อนจะถึงพรมแดนแคนาดาครับนี่ก็มันจบอาจจะจบปริญญาเอกด้วยซ้ำไปนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
1: ตัดเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับพักครู่เดียวครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02 201 6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: วันนี้มีข่าวที่น่ายินดีนะครับ
1: ครับ
2: รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดวันนี้แล้วนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยหลังที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเพื่อวางกรอบการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผลการลงมติที่ปรากฏบนจอประชุมรัฐสภาเมื่อเวลา 16:19 นาทีระบุว่ามีผู้ลงมติทั้งหมด615คนก็ทั้ง2สภารวมกันนะ
1: ครับ
2: เป็นการประชุมรัฐสภาเห็นด้วย611เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง1เสียงครับและไม่มีผู้ไม่ลงคะแนนเสียงการผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในหลายพื้นที่ของประเทศต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาร่างกฎหมายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการจัดการปัญหาจากแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปสู่การกำหนดโครงสร้างบริหารจัดการระยะยาวสาระสำคัญของแนวคิดในร่างพรบ.อากาศสะอาดครอบคลุมทั้งการรับรองสิทธิ์ในการเข้าถึงอากาศสะอาดการกำหนดกลไกบริหารจัดการมลพิษทางอากาศเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยมลพิษต่ำมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องที่ผลักดันกันมา
1: ครับ
2: หลาย
1: รัฐบาล
2: หลายรัฐบาลหลายสภาแล้วนะ
1: ครับ
2: ยุคของสภาครับ
1: ครับอ้าวก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับพรบฉบับนี้นะฮะก็เห็นด้วยต้อง611นะฮะงดออกเสียง1ไม่เห็นด้วย3นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับผลของกฎหมายฉบับนี้ครับพี่พิสารนะเขาบอกว่ามันจะทำให้ไอ้พวกในทุนที่จ้างชาวบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยวอะนะฮะเต็มภูเขาเกี่ยวเสร็จเผาปรับปรุงพื้นที่ใหม่อันนี้ฮะจะมีกฎหมายไปบังคับเขา1ไม่รับซื้อ2อาจจะต้องเสียภาษีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ที่

0: กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลก็คือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะภาคพลังงาน
1: ครับ
0: ขนส่งอุตสาหกรรมการผลิตและภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผาในที่โล่ง
1: ครับ
0: ขณะที่อีกด้านหนึ่งอาจเปิดโอกาสต่อธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดพลังงานสะอาดและตลาดคาร์บอนในอนาคต
1: ครับ
0: สำหรับภาคประชาชนการมีกรอบกฎหมายเฉพาะด้านอากาศสะอาดอาจช่วยเพิ่มกลไกการคุ้มครองสุขภาพและการสร้างความชัดเจนเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศรวมถึงมาตรการรับมือในช่วงวิกฤตมลพิษอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยังต้องติดตามรายละเอียดของกฎหมายลำดับรองมาตรการบังคับใช้และความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถผลักดันให้เป้าหมายด้านอากาศสะอาดเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยเพียงใดท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไปคือแต่ละหน่วยงานที่กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงก็จะต้องออกไปออกกฎกระทรวงไปออกระเบียบในการปฏิบัติ
1: ครับ
0: ให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ต่อไป
1: ครับหลักการมุ่งเน้นก็คือผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายนะฮะโดยมีโทษจับปรับหนักต่อผู้ที่ฝ่าฝืนปล่อยมลพิษทางอากาศครับทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาป่าพื้นที่เกษตรและแหล่งกำเนิดอื่นๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนฮะใครคือผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบครับแหล่งกำเนิดมลพิษอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการกิจการที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานในที่คุณต้องจ่ายสูงเลยละฮะแหล่งกำเนิดมลพิษเคลื่อนที่นะฮะเราก็สุ่มเสี่ยงด้วยครับพี่ไพศาลนะอย่างพี่ไพศาลถ้ามีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีก็อาจจะไม่ต้องเสียอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ายานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานอันนี้คุณรอโดนเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรครับภาคเกษตรการเผาเนี่ยผู้ที่เผาป่าเผาพื้นที่เกษตรเผาในที่โล่งแจ้งซึ่งก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 โดนเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะโทษหนักก็คือมีโทษทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษนะครับผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเยียวยาแก้ไขและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นรวมถึงการจ่ายเงินเข้ากองทุนอากาศสะอาดด้วยนะครับอันนี้แหละฮะจะมีเจ้าพนักงานอากาศสะอาดมีอำนาจสั่งให้หยุดการกระทำสั่งปรับหรือว่าระงับการดำเนินงานของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนคือมีเจ้าภาพนะที่ผ่านมาก็บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกปีทุกปีเนี่ยนะไม่เคยได้ผลเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมีเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพต้องแอคชั่นเจ้าภาพต้องทำฮะแต่ถ้าเกิดไม่ทำเจ้าภาพจะโดน157ไงครับพี่ไพศาลฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็คือพรบอากาศสะอาดนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะที่มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเฉินซีโฟ
0: เฉินซีโฟในหนุ่มจีนเนี่ยนะ
1: หนุ่มจีนที่ครอบครองวัตถุ
0: อาวุธสงคราม
1: จำนวนมากเนี่ยนะครับเขามีบัตรสีชมพูไงตอนนี้เขาไล่ไปเลยนะว่าค
0: ุ
1: ณเหมือนเสมือนว่าปลอมว่าคุณเป็นคนจีนใช่ไหมพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ๋อผมมาจากคนบนพื้นที่สูงนี่ไงผมมีบัตรสีชมพูนะเขาไปไล่เลยครับว่าใครไปออก
0: คุณลูกหลานในพลต้วนอะไรเงี้ยนะ
1: ใครไปออกให้คุณ
0: ลูกหลานในพลต้วนลูกหลานในพลลีเลย
1: ครับที่อยู่อันนี้แหละฮะบนพื้นที่สูง
0: ตามเขาตามดอยกองพล93เก่า
1: ปรากฏว่าคุณไม่ใช่ไงฮะคุณไปแฝงตัวอยู่ตรงนั้นไงครับวันนี้ปปช.ครับไปเปิดปฏิบัติการครับพี่ไพศาลครับชื่อว่าเผยเงามังกรไปบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวครับทุจริตสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้กับหมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาตินะฮะก็สืบเนื่องมาจากการจับกุมหมิงนี่แหละครับพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากที่ชลบุรีเนี่ยวันนี้ครับชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.ปปป.ปปท.แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIBเปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรไปจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังออกบัตรสีชมพูให้เฉินเขาครับในเฉินเนี่ยไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่กลับมีชื่อย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้านในพื้นที่เมื่อตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในไทยแบบ VIP ครับศาลอาญาทุจริตภาค5ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดนะฮะซึ่งเป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวครับและไปจับลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมและก็อนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดนะครับโดยอดีตปลัดนายนี้นะครับเคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้กับแก๊งจีนเทาในคดีอุ้มเรียกค่าไถ่ตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี65มาแล้วครับ

0: แถมยังพบหลักฐานการออกบัตรสีขาวเลข0ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบอีกนับ10รายชุดจับกุมแจ้งข้อหาความผิดตามป.อาญามาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์ทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โทษจำคุกสูงสุด5ปีครับขณะนี้กรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดแล้วก็เตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไปเซ็นรับรองเฉินเนี่ยว่าเป็นคน
1: ผมแกเคยโดนคดีมาแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เคยโดนแล้วครับ
1: แล้วทำไมแกยังเป็นประหลัดทอดอยู
0: ่ก็นั่นน่ะสิฮะอยู่ระหว่างการสอบสวนระหว่างดำเนินคดีหรือว่าสอบทางวินัยอยู่หรือเปล่าย้ายออกจากพื้นที่ก่อน
1: มันก็ต้องถูกเข้ากรุไว้หรือว่าถูกสั่งพักราชการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนละมั้งคดีทุจริตร้ายแรงขนาดนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมไปสวมสิทธิ์ให้อะไรที่อีคนจีนอะไรที่มีคดีถูกตัดนิ้วนะ
0: ครับ
1: เคยได้ยินอยู่คดีนี
0: ้ครับโอ้ก็ยังแปลกใจ
1: ผมก็ยังนึกว่าสงสัยต้องไปจับไอ้ที่เขาศาลฝากขังเรือนจำไหนหรือเปล่ามั้งไปอายัดตัวหรือเปล่า
0: ไปจับ
1: อ๋อยังลอยนวลอยู่เลยยังเป
0: ็นประหลัดออดก็ย้ายออกจากพื้นที่เดิมคือเชียงดาวมาอยู่ฮอด
1: อ๋อก็ยังที่ราบสูงอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ออกกี่อีกกี่บัตรนะไปอยู่ฮอดอ่ะ
0: ครับ
1: เออไม่แพ้กันหรอก
0: ครับ
1: อันนั้นก็โอ้โหคนที่ได้บัตรชมพูก็เพียบเลยคือได้บัตรชมพูเนี่ยคือเตรียมการที่จะ
0: ได้บัตรประชาชน
1: เต็มได้บัตรประชาชนต่อไปได้บัตรประชาคืออย่างน้อยก็ได้พักระยะยาวไปก่อน
0: คือ
1: ทำมาหากินได้ทำอาชีพได้มีกินบำนักอยู่ในไทยได้แต่ยังไม่ได้สัญชาติบัตรชมพูเนี่ย
0: ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาคือคนบนพื้นที่สูงเนี่ยในรุ่นเก่าก่อนเนี่ยก็ยังได้บัตรตรงนี้อยู่สิทธิ์ยังไม่เท่าคนไทย 100% ใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ก็แต่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งอะไรหนึ่งแล้วก็มาดูอ่านหนังสือไทยได้อะไรได
0: ้ครับ
1: ก็เริ่มอ่ะก็ไปขอสัญชาติได
0: ้
1: ก็ทยอยกันให้กันทีเป็นชุดๆไง
0: พวกเราเนี่ย
1: ที่บอกว่าให้สัญชาติที่คุณเศรษฐาขึ้นไปแล้วก็ไปสัญญาแล้วก็ทำนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็คือกลุ่มเนี้ยถือบัตรชมพู
0: นี่แหละ
1: เทียบถือเป็น10ปีไม่ได้ทีก็ยกล็อตใหญ่ให้เลย
0: ทั้งบูบ้าเลยอ่ะได้ไปไอ้กลุ่มทองพวกนี้ก็เลยไปแอบอิน
1: ประหลัดไปสวมแว่นใส่กระเป๋าเลยปล่อยได้ไปด้วย
0: ไปแอบอิงอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ในไทยแบบ VIP เลยแล้วก็โอ้โหดูสิฮะใช้ชีวิตแบบหรูหรานะขับรถหรูมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนคนทั่วไปพอไปตรวจสอบดูอ๋อเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงแต่ว่าเบื้องหลังก็คือเขาไม่ใช่คนไทยแล้วฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยฮะเพียงแต่ว่าอำนาจเงินทำได้ทุกอย่างเท่านั้นเองนะโอ้เนี่ยครับเป็นปัญหาลักษณะนี้โอ้มันเหมือนเนี่ยครับที่พี่ไปสารตั้งข้อสังเกตอ่ะย้ายอ้าวพบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมย้ายออกจากพื้นที่ก่อนไม่ใช่เข้ากลุ่นะฮะเข้าก็ยังอำนาจเท่าเดิมฮะเป็นปลัดอยู่เหมือนเดิมฮะเพียงกับ
1: แสดง
0: เ
1: พิ่มเติมผมคิดว่าเขาน่าจะสายแข็งก็ยังวนเวียนอยู่จากเชียงดาวไปอยู่ฮอดอย่างนี
0: ้ครับ
1: ทั้งที่โอ้โหดูประวัติเรื่องราวแล้วก็ไม่ใช่พวกเพิ่งก่อเหตุแต่เพียงว่าคดีมันโผล่มาใช่ไหม
0: ครับ
1: สืบสาวจริงๆเนี่ยผมว่าคงไม่ได้ว่าทำแค่เคส2เคสมั้ง
0: ครับ
1: ดูแล้วมันน่าจะทำเป็นล่ำเป็นสัน
0: โอ้ใช่ครับคือไปสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาอุ้มเรียกค่าไถ่แล้วก็มีหลักฐานการออกบัตรสีขาวให้บุคคลอื่นไม่ชอบอีกเป็น10รายฮะนับ10รายครับ
1: เนี่ยมหาไทยยังเก็บเอาไว้โดนคดีขนาดนี้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันตั้งแต่ปีอะไรนะ
0: ปี65
1: ปี65แล้วมันน่าจะสอบจนกระทั่ง
0: นี่4ปีแล้วครับ
1: คดงคดีมันน่าจะคืบหน้าไปยกเว้นแต่ว่าดองเข้มกันไว้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
0: อยู่ๆเดี๋ยวเขาจะเกษียณเอานะครับเนี่ย
1: ร้องอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมก็กลับมาทำงานต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็มาเจอถ้าเที่ยวนี้ยังรอดก็สุดแล้วล่ะใช่ไหม
0: ไม่ใช่คนธรรมดา
1: แล้วถ้ายังไม่ต้องยังไม่ได้ออกจากราชการยังไม่ถูกดำเนินคดีก็ถือว่าสุดจริงๆ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับตอนนี้19นาฬิกาตรงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: สองมุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ภิสารครับเรื่องที่เป็นจับปลัดนะพี่ภิสารม
2: ี
1: คืบหน้านิดนึงก็คือทางคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5หน่วยงานหน่วยนี้ปปท.ปปช.นะฮะที่เข้าไปรวบตัวกับทางปลัดอำเภอได้เนี่ยครับก็เขาบอกอย่างนี้นะฮะมูลเหตุเนี่ยนะครับที่ไปสวมสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ปลัดอำเภอฮอดเนี่ยอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมตัวเนี่ยเขาไปสืบสวนนะฮะว่าอดีตปลัดเนี่ยนะครับในห่วงปี64ได้จะทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมากถึงนะที่พี่ไพศาลบอกว่าเขาทำมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย445รายครับพบว่ามี18รายจัดทำโดยไม่ชอบฮะคือเอาแอบอิงเข้าไปกับที่มันยกเป็นล็อตๆว่าให้คุณมีสิทธิ์นะคนบนพื้นที่สูงประมาณเนี้ยนะฮะก็เอาพวกเท่าๆเข้าไปยัดด้วยยัดไส้มา18คนนะฮะ
2: ไปเห็นว่าไปขอเข้าวงเข้าบ้านนู้นนี่อะไร
1: ใช่ครับ
2: โดนหมดก็ 2,000 ใช่มั้ย
1: ใช่ครับเนี่ยทางตำรวจบอกว่าไล่หมดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าบ้านฮะที่ไปให้เขาแอบอิงอยู่เนี่ยครับจะตามเอาผิดทั้งหมดเลยนะ
2: อ๋อแสดงว่ากินแบ่งนะ
1: อ๋อไม่ได้กินรวบนะฮะ
2: ไม่ได้รวบกินแบ่งให้อีกหลายๆส่วนไง
1: ครับ
2: ไม่ฉะนั้นมันจะทำเป็นกระบวนการไม่ได
1: ้
2: ทำให้กินแบ่ง
1: ครับและคิดดูสิฮะ18รายที่คุณไม่มีสถานะอะไรเลยแล้วคุณได้สถานะแล้วพำนักในประเทศไทยยาวๆแบบนี้คุณจ่ายเท่าไหร่นั่นแหละฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐวันนี้แถลงเมื่อสักประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาครับพี่วิสานะ
2: แล้วไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องให้ออกจากราชการไหมอะไรไหม
1: ไม่ได้บอกครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐบอกว่าจะตรวจสอบย้อนหลังนะฮะการแจ้งที่อยู่ของต่างด้าวที่อยู่มานานนะฮะเพื่อดูว่าเจตนามาประกอบธุรกิจหรือว่าเบียดเบียนประชาชนหรือไม่

0: กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความมั่นคงนี้นะฮะ
1: เชียงใหม
0: ่เชียงดาวเชียงใหม่
1: ก็ผู้ว่าก็ต้องออกโรงหน่อยมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะโอ้อย่างนี้มันไม่ไหวหรอกถ้าสมมติยังต้องเก็บเอาไว
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ก็จะกำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการปัญหานี้สิ้นซากฮะเนี่ยบทสรุปของคุณเจเศรษฐ์ที่ได้อธิบายไว้ตอนแถลงข่าวครับ
1: ปรับวันนี้อะไรเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคมาไวนะเพิ่งจะตั้งกรรมาธิการปั๊บนี่มีไอเดียหรูเลย
0: ครับ
1: บอกว่าจะเสนอให้กรรมาธิการชุดของตัวเองเนี่ยที่ตนเองเป็นรองประธานเนี่ยนะครับจะให้เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 เป็น 5,000 3ตัวจาก 4,000 เป็น 10,000
0: ครับ
1: รางวัลที่1จาก6ล้านให้เป็น10ล้านเรื่องนี้ถือว่าอยู่ในขอบข่ายการทำงานของกรรมาธิการเป็นข้อเรียกร้องจากประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็อยากให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่ได้เพิ่มมา10ปีแล้วกองสลากได้กำไรมหาศาลแต่ละปีจึงควรทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคคุณบุญลวีนะยมจินดาสสบัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยเนี่ยยังบอกว่าที่ถ้าที่ประชุมกรรมาธิการเห็นด้วยจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้เต็มที่จะเรียกผอ.กองสลากมาให้ข้อมูลรายได้และผลกำไรแต่ละปีเพื่อหาทางแบ่งกำไรมาให้ประชาชนและอีกส่วนให้นำไปเพิ่มเป็นสวัสดิการสังคมเช่นเพิ่มทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ได้แค่20บาทต่อหัวเพราะกำไรเหล่านี้ล้วนเป็นภาษีบาปจำเป็นต้องทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนกองสลากไม่ควรเอาเปรียบประชาชนไม่ได้ขึ้นเงินรางวัลมากี่ปีแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจประชาชนเพราะคนไทยเสี่ยงโชคเยอะ
0: ก็กล่าวขานกันขลมเมืองอะฮะวันที่1กับ
1: วันที่1รางวัลที่1เพิ่มเป็น10ล้าน
0: 10ล้านนะฮะโอ้2ตัวเพิ่มเป็น 5,000 3ตัวเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับพี่ภิสาร
1: 11,000
0: โอ้โห 11,000 เลยเหรอฮะ
1: จาก 4,000 3ตัวเพิ่มเป็น 11,000
0: แล้วอย่างงี้หวย80บาทมันจะขายได้อยู่มั้ยฮะเค้าไปโกงราคากันแย่เลยล่ะครับรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้นะ
0: ใช่ไหมฮะกว่าจะแก้ไขได้นะไอ้หวยที่จะลงมาหรือ80บาทเนี่ยก็ต้องไปซื้อในแอปของกองสลากฮะที่ไปซื้อในเป๋าตังค์แหละประมาณนั้นนะพี่วิสารอันเนี้ยยอมรับว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้านะฮะทำให้หวยใบที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปต้องยอมหันราคาลงมาครับพี่วิสารยิ่งกำลังใกล้จะออกเนี่ยยอมลดลงมาเหลือ90เหลือ95ก็ยังแพงกว่าหน้าสลากที่เขียนไว้80บาทอีกนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อก่อนนะที่ยังไม่มีหวย80บาทของสำนักงานสลากในแอปเนี่ยนะครับ120 130ยังมีเลยฮะ1ชุดที่คุณเอามาแม็กรวมกันเนี่ยนะ
1: ตอนนี้100 100นึงยืนพื้น
0: 100นึงยืนพื้นใช่ครับจนนู่นนะฮะกำลังจะออกรางวัลแล้วฮะขายไม่หมดแผงเนี่ยนะจึงลงมาเหลือ90 95ยังมีอยู่ฮะ
1: ก็80ก็มีผมไปดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะ00
0: ครับ
1: กับเลขไอ้ที่ออกไปงวดที่แล้ว2ตัวครับ80ถ้าสมมุติว่าอีเหลืออีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ลงราคาให้บ่าย1บ่ายประมาณสักเที่ยงบ่ายปลายโมงวันหวยออกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: พอมีก็โอ้โหถ้าเกิดว่ามาปรับราคารางวัลเพิ่มขึ้นแบบนี้ผมกลัวว่าคนขายหวยสลากก็น่าจะอัพราคาขึ้นไปอ
1: ีกผมเห็นว่าเขามีสูตรในการคำนวณนะแบ่งเป็นเงินรางวัลเท่าไหร
0: ่
1: เข้ารับเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยไอ้หน่วยงานเป็นอะไรต่างๆเขาจะมีสูตรในการคำนวณอยู่แต่ว่ากองสลากเอาเงินเขาอู้ฟู่อยู่แหละ
0: อันดับหนึ่งไหมพี่เวลาที่ส่งเข้าคลังเนี่ยครับใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไม่หนึ่งก็สองครับอันดับต้นๆอยู่แล้ว
0: ครับครับก็มันมีอะไรบ้างนะสูตรเนี่ยนะครับ

0: อ๋อก็คือนี่แหละรางวัลนี่แหละครับประมาณเนี้ยว่ารางวัลที่หนึ่ง6 ล้านนะฮะรางวัลที่2 200,000นะฮะรางวัลที่3 80,000รางวัลที่4 40,000ก็คงจะถ้าราคารางวัลที่หนึ่งกับ2 3มันออกปรับเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คงจะต้องทั้งโครงสร้างฮะคงจะต้องปรับเพิ่มขึ้นไปกันหมดแล้วครับแล้ววันนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องของแนวไอเดียของประธานกรรมธิการใช่ไหมครับพี่เบสารวันนี้ที่ประชุมสภานะฮะก็ให้ความเห็นชอบเรื่องของรายชื่อส.ส.ครับนั่งคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง35 คณะนะฮะก็ประกาศออกมาวันนี้ฮะเขาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฮะ14 พฤษภาคมนะครับก็มีใครนั่งกรรมการชุดไหนกันบ้างนะครับคุณรังสิมันโรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะฮะคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมเป็นประธานกรรมาธิการกิจการสภาคุณหมอวายโยอัศวรุ่งเรืองครับจากพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ส.ส.ประจวบนะฮะกล้าธรรมเป็นประธานกรรมาธิการการกีฬาคุณสลิดบุตรเนียนนะฮะจากภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและก็ความเหลื่อมล้ำนายนพพลเหลืองทองนราส.ส.พิษณุโลกเพื่อไทยเป็นประธานกรรมาธิการการเกษตรคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการการคมนาคมครับคุณมนเทียนสงประชาส.ส.ชัยนาทนะฮะเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การปฏิรูปประเทศนะฮะก็ไล่เรียงอย่างเงี้ยนะฮะคุณจุติไกรเลิกเนี่ยนะฮะเป็นประธานกรรมธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินการตลาดนะครับเอาชื่อที่เด่นดังแล้วกันเนาะพี่ไพศาลนะคุณรัชนก
1: รัชนกใช่ไหม
0: คุณไอซ์
1: เป็นประธานนั่นเอง
0: เป็นประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณครับโอ้โหดูเรื่องคุณไอ้ไล่เก่งกรมนี้กระทรวงนั้นงบเอาไปทำอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะที่มีออกมาทั้งหมด35 คณะนะฮะอย่างคุณธิติมาฉายแสงเนี่ยส.ส.จากเชียงเซาเพื่อไทยก็เป็นประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับประมาณนี้ครับพี่เบสานทั้งหมด35 คณะก็ลงตัวกันหมดแล้วครับ
1: วันนี้ในการประชุมรัฐสภานะครับคุณโสพลสาลัมประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147 วรรค 2ตามของรัฐธรรมนูญหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาพิปรายให้ความเห็นแล้วเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกพราดอนปริศนานันทคุณได้ชี้แจงที่ประชุมว่าไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังมีของส.ส.และภาคประชาชนซึ่ง34 ฉบับนั้นเป็นเจตนารมณ์และความจริงใจของรัฐบาลที่พิจารณาอย่างท่วนทีต่อการยืนยันร่างกฎหมายแต่สำหรับร่างกฎหมายของภาคประชาชนที่เสนอต่อสภาชุดที่แล้ว6 ฉบับครม.ยืนยันให้1 ฉบับเพราะมีการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนมายังรัฐบาลส่วนที่เหลือนั้นไม่มีประชาชนที่แจ้งเจตจำนงทำให้ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้แม้มีสว.ทำหนังสือถึงรัฐบาลให้ยืนยันร่างกฎหมายของประชาชนแต่เจตจำนงไม่ชัดเจนเหมือนกรณีของส.ส.เหมือนกรณีของนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสภาผู้บริโภคอย่างไรก็ดีพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายนะยังมีเวลาให้ประชาชนยืนยันร่างกฎหมายภายในอีก120 วันและให้รัฐบาลทบทวนโดยมีเวลาสิ้นสุดคือ12 กรกฎาคมแล้วก็ยังได้ชี้แจงต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจและมีเจตจำนงชัดเจนต่อการแก้รัฐธรรมนูญโดยเปิดช่องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและส.ส.ร.และตนได้หารือกับนายอนุทินหัวหน้าพรรคและนายชัยชนกชิดชอบ ในฐานะเลขาธิการพรรคแล้วว่าวันที่19

0: พฤษภาคมเนี้ยจะหารือกันในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยหากไม่มีเหตุขัดข้องจะให้ส.ส.ทั้ง190คนยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามผลประชามติ 21.6 ล้านเสียงอันนี้เป็นการชี้แจงเพื่อที่จะแก้ข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลไม่ยอมยืนยันในร่างแก้ไขมาตรา256
1: ครับ
0: ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ค้างอยู่ในเมื่อสมัยที่แล้วทำให้ทั้ง2ร่างนี้ต้องตกไป
1: ครับโอ้เขาบอกว่าเห็นต่างกันเยอะไงเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลยดีกว่า21ล้านเสียงไม่ได้ตกน้ำนะฮะเดี๋ยวจะทำต่อเพราะว่า
0: เสีย
1: งของ ภูมิใจไทยเขามีพอนะฮะเดี๋ยวจะยื่นเรื่องนี้นะครับ
0: ก็เห็นบอกว่าถ้าดันไปก็ไปตกชั้นวุฒิอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะคุณจะแก้
1: ไม่ตัดอำนาจ
0: ที่เขาคงไม่ยอมหรอก
1: ครับให้เสียงสวโหวตหน่อยตัดอำนาจคุณนะประมาณนี
0: ้
1: ครับ
0: ตัดหนึ่งในสามไงปกติแล้ว
1: ครับ
0: จะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขนี่ต้องมีเสียงสวหนึ่งในสาม
1: ครับ
0: เกินกึ่งหนึ่งแล้วยังต้องมีสวที่เกินกึ่งหนึ่งมานั่นหนึ่งในสาม
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับนี่มีภาพมาแล้วนะฮะเวทีล้อมวงคุยกับ CEO ชั้นนำระดับประเทศเจ้าสัว CP กับเจ้าสัวสหพัฒน์ขนาบซ้ายขวาคุณอนุทินเลยครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: มาดูบรรยากาศผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะ
1: ครับมีภาพออกมาหลายภาพเลยนะฮะเจ้าสัวธนินทร์กับเจ้าสัวทางสหพัฒน์ธนพิบูลนะฮะนั่งประกบคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วง17นาฬิกาฮะล้อมวงคุย CEO ชั้นนำระดับประเทศนะครับก็นายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับเป็นประธานประชุมหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคธุรกิจและก็กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนะครับก็มีทางครม.เนี่ยนะฮะเข้าไปอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแล้วก็ภาคเอกชนนะครับหลายสิบองค์กรด้วยกันนะครับก็มีคุณภักพลงามลักษณ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ฮะมีคุณธนินทร์เจริญวนนท์ประธานอุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลนะฮะนั่งขนับขว้างซ้ายขวากับนายกเลยนะครับแล้วก็ยังมีคุณสารัตน์รัตนวดีผู้ถือหุ้นใหญ่ Gulf Development จำกัดมหาชน
0: ไอ้นั่งติดกับคุณเอกนิติ
1: ใช่ฮะแล้วก็มีอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาผู้บริหารบริษัท King Power Corporation ร่วมวงด้วยนะฮะก็นายกบอกอย่างนี้ครับว่าต้องขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรัฐบาลได้มาพบกันกับพวกเราในวันนี้นะฮะหัวข้อก็คือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตนพูดจบก็เหลือแต่ท่านพูดแล้วพวกตนก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็ประมวลเรื่องต่างๆเพื่อนำไปเป็นบทสรุปในการที่จะทำให้ทุกอย่างได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการซึ่งทางรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลต่างคนต่างไปไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เป้าหมายของเราไม่สามารถบรรลุวันนี้เป้าหมายก็คือรัฐบาลต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภาคส่วนให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเราให้ความสำคัญกับการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้กับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆขั้นตอนการอนุญาตที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับ

0: ต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วก็เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อโลกนะฮะในที่ประชุมวงนี้ต้องถือว่าไม่มีหัวโต๊ะทุกคนถือว่าเป็นหัวโต๊ะตนก็ได้แทรกให้รัฐมนตรีและท่านอยู่ในการประชุมนั่งแซมกับท่านด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนตนได้ประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ไปเสนอเรื่องของการผลักดันการให้ความสำคัญกับพลังงานและก็โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและก็ความมั่นคงทางอาหารย้ำว่าอาเซียนจะต้องพูดด้วยเสียงเดียวกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและก็เกิดกลไกในการต่อรองซึ่งจะเป็นการยกระดับความสำคัญของอาเซียนในทางภูมิศาสตร์ด้วยซึ่งทุกประเทศก็กราบเรียนว่าพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องโลจิสติกพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารทุกประเทศพูดเหมือนกันไม่ได้นัดหมายแต่เน้น3ประเด็นนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าสำหรับประเทศแถบเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีศักยภาพอย่างมากอยู่แล้วฮะที่อาเซียนเขาไปหยิบยกกันเนี่ยแล้วมีจุดแข็งของเราอยู่ฮะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไปด้วยกันได้ก็วันนี้ครับต้องฟังเสียงเอกชนว่าเขาคิดเขาเห็นยังไง
1: คือทุกๆรัฐบาลเนี่ยเขาต้องจับมือกับนักธุรกิจภาคเอกชนนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะบรรดาพวกระดับเจ้าสัวระดับผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่ๆในทุกๆวงการเพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาแต่ละท่านก็จะมีรูปแบบของการแสดงออกต่างๆกันไป
0: ครับ
1: ของคุณอนุทินนี่ก็เป็นลักษณะของการเชิญมาล้อมวง
0: ครับ
1: แล้วก็บอกเชิญท่านพูดเต็มที่เลยผมจะฟังนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นลักษณะดังกล่าวเนี้ยพวงทํานองของคุณอนุทินเค้าก็พยายามจะแสดงออกว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟัง
0: ครับ
1: ความเห็นต่างๆใช่ไหม
0: เขาบอกพวกเราเราจะขาดพวกท่านไม่ได้ฮะท่านนายกบอกอย่างนั้นฮะ
1: ครับอันนี้เชิญวงนี้แล้วเดี๋ยวจะเชิญวงเล็กๆด้วยหรือเปล่า SME SME อะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็น่าจะต้องจัดวงให้เขาด้วยนะเพราะว่าที่มานี่มันก็เท่ากับเบอร์ใหญ่ๆอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: เบอร์เล็กๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่สำคัญหรือยังไงนะก็ต้องดูนายกแต่ว่าเป็นสไตล์นายกนะเพื่อที่จะแสดงออกว่ารัฐบาลก็จะต้องร่วมเดินไปกับภาคเอกชน
0: ครับ
1: ย้อนกลับไปคุณเศรษฐาเนี่ยผมจำได้คุณเศรษฐาแกปิดร้านอาหารปิดร้านอาหารแล้วก็เชิญมานะ
0: ครับ
1: ก็มีภาพออกมาก็หลายคนอยู
0: ่
1: เข้าใจว่าจะมีคุณสารัตคุณจรีพร WHA
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหลายคนนะในภาคการเงินต่างๆแบงก์ไหนวงไหนแบงก์อะไรไปกันไปนั่งกินข้าวคุณเศรษฐานะตอนช่วงที่คุณเศรษฐากำลังจะเริ่มเข้ามาได้รับโปรดเกล้าแล้วกำลังฟอร์มรัฐบาลอยู่จะมีภาพนี
0: ้
1: นึกออกไหม
0: ครับ
1: เป็นร้านอาหารแล้วเขาถ่ายรูปบูนะกันเป็นนักธุรกิจชื่อดังทั้งนั้นเลยอ่ะก็คงจะทีมงานของคุณเศรษฐาก็คงจะปล่อยรูปมาให้ดูว่าเขาก็ก่อนที่จะเข้าทำงานเขาก็มีการพูดคุยกับบรรดาพวกนักธุรกิจนะคราวนี้คุณยิ่งคุณแพทองทานคุณอุ๋งอิงเนี่ยอันเนี้ยสไตล์เขาอาจจะเปลี่ยนไม่ค่อยเหมือนใครคือคุณอุ๋งอิงเนี่ยความร่วมมือกับทางภาคเอกชนเนี่ยก็ปรากฏว่าก็จะมีสื่อเขาจะจัดให้คุณทักษิณไปพูดแล้วเอกชนเขาจะจ่ายตังค์ไปฟังคุณทักษิณ
0: เราจำภาพได้ฮะครับครับ
1: หลายวงหลายเวที
0: คุณแพทองธารเนี่ยจะไปเน้นหนักเรื่องของไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยประมาณนั้นไปแนวนั
1: ้
0: น
1: ก็เอาก็เรียกว่าถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็พ่อนายกพูดนักธุรกิจฟัง
0: ครับเอาแล้วก็พอพูด
1: สไตล์เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบคุณอนุทิน
0: ก็เห็นว่าพอพูดประเด็น1 2 3 4แต่ละนโยบายล้มตีนั่งจดกันใหญ่เลยนะครับ
1: รัฐมนตรีนั่งจดนักธุรกิจก็หูพึ่งกันหมดเอาต้องยอมคือสื่องานที่สื่อจัดเนี่ยผมทราบนะ
0: ครับ
1: นักธุรกิจบางท่านเนี่ยหาตั๋วไม่ทันนะ
0: โอ้โห
1: แบบต่อว่าสื่อเลยบอกคือคบค้ากันมาดีตลอดสปอนเซอร์ก็ไม่เคยขาดหาที่สักที่ไม่ได้นี่ไงมีตัดท้อมีนะ

0: ต๊ะหนึ่งเนี่ยไม่น้อยนะฮะราคาเนี่ยที่จะไปนั่งนะครับ
1: เท่าที่ฟังบาร์เนี่ยคือไอ้ที่นั่งอ่ะพอมีแต่ให้เขาไปนั่งท้าย
0: ๆอ๋อ
1: ไอ้อยากจะมานั่งแบบข้างหน้าเลย
0: ครับครับกว่าสายตามาจะได้เห็นผมบ้าง
1: ประเภทคุณทักษิณเนี่ยสอดสายสายตามันก็เห็นอ๋อนี่บาร์ด้วย
0: ครับครับ
1: อันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งผมไม่ต้องการจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บประหลาดแต่กำลังจะบอกว่านายกทุกนายกเนี่ยเขาก็จะมีลีลาในการที่แสดงภาพของความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนอยู
0: ่สิ่งที่อย่างเชิญมาอย่างเงี้ยนอกเหนือจากภาพที่ได้เนี่ยมันจะบอกเกิดประกอบเกิดอะไร
1: เนื้อหาเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาแอบคุยกันหมดแล้วครับเขาไปคุยกันเงียบๆไม่ต้องไปคุยออกไม้ให้ทุกคนได้ยินหรอก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเขาก็มีที่ทางที่เขาจะคุยสื่อสารมาถึงนายกมาถึงรัฐมนตรีได้อยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่เพียงว่าอันนี้ก็เป็นเวทีเหมือนกับรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
0: พอสื่อสารออกไปความเชื่อมั่นของคนไทยโอ้แสดงก็รัฐบาลก็ฟังเอกชนเดี๋ยวเศรษฐกิจของเราจะเดินหน้าปากท้องของเราจะดีขึ้นอย่างนั้นเหร
1: อจะรวยกันไม่ไหวแล้วล่ะมานี่ก็รวยทุกคน
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมเห็นว่าเลี้ยงอาหารด้วยนะ2ทุ่มเนี่ย
0: อ้าวนายกบอก
1: จบรายการเราก็จะเลี้ยงข้าวด้วยนะ
0: ครับครับใช่ครับนายกบอกแล้วนะครับเสนอเต็มที่นะครับผมขอให้ทุกท่านหาลือกันวงนี้ให้เต็มที่ถ้ายังไม่หนำใจเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันเย็นวันนี้นะฮะขออนุญาตรัฐบาลเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำนะก็เดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยฮะที่เขาเรียนสายอาหารมาเนี่ยทำเลี้ยง
1: หรือรูปแบบการจัดเลี้ยงเขาจะเป็นไงไม่รู้แต่ไอ้ที่ลักษณะที่ห้องที่เปิดมานี่มันคงไม่เลี้ยงกันห้องนี้มั้ง
0: คงจะ
1: คงจัดอีกที่หนึ่งนะ
0: คงจะจัดอีกที่หนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นห้องไว้พูดคุยกันนะ
0: ครับ
1: ก็คงจะพูดกันได้คนละนิดคนละหน่อยอ่ะ
0: ครับ
1: พูดมากก็ไม่ได้พูดมากเวลาก็จะไม่พอวนเวียนกันไป
0: 17 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 30 นาทีมันกี่ชั่วโมงเนี่ย3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะแล้วผมไปตั้งโอ้โหต้อง30 กว่าท่านน่ะนะครับคนละเท่าไหร่ฮะลองฐานหารเฉลี่ยดูสิครับ
1: คนได้ไม่กี่นาทีนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้รู้จะครบทุกคนหรือเปล่าของ CP มาทั้ง2คนนี่เจ้าสัวธนินกับลูกชาย
0: สุภชัยครับ
1: สุภชัย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูผลสำลิดนะฮะว่าจะออกมายังไงนะฮะแล้วก็น่าจะมีการแถลงข่าวไหมไม่น่าจะมีนะครับก็คงจะไปรอสัมภาษณ์ท่านนายกอะฮะว่าผลการรับฟังเป็นยังไงแล้วก็นายกจะนำไปปฏิบัติหรือว่าจะสานต่อ
1: ก็นายกก็อาจจะมาให้ข่าวกับนักข่าวนิดหน่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: จะได้เผื่อมีประเด็นอะไรเอาไปรายงานได้บ้าง
0: ครับ
1: นะกทมสรุปว่าจะส่งคุณอนุชานะ
0: พรรคประชาธิปัตย์ฮะ
1: พรรคประชาประธานโทษประธานโทษเมื่อสักครู่ที่ผมว่าพรรคอะไรนะ
0: กทม
1: อ๋อเนี่ยที่จะส่งพรรคประชาธิปัตย์ที่จะส่งกทมส่งผู้ว่ากทมเนี่ยจะส่งคุณอนุชานะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เปิดตัวใช่ไหม
0: พรุ่งนี้เปิดตัว
1: เป็นทางการ
0: ยังเป็นทางการ
1: แต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดว่าตกลงประชาธิปัตย์ฟันธงละ
0: ครับ
1: จะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะซึ่งความเกี่ยวพันกับกทม.เนี่ยหนึ่งเคยเป็นส.ส.อยู่สองสามสมัยในนามพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: ในกรุงเทพเนี่ยนะสองเคยมีพ่อตาเป็นผู้ว่ากทม.มาแล้ว
0: คุณดร.กฤษดา
1: ร้อยเอกกฤษดา
0: ลุง
1: วง
0: อ
1: ยุธยา
0: ครับ
1: ครับนั่นนะคุณอนุชาเขาเป็นลูกเขย
0: ครับ
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณเจมส์นี่เขาเป็นลูกเขยคุณกฤษดาก็คนกทม.ก็รู้จักยังน่าจะยังคนที่ยังรับรายการอยู่ทันสมัยคุณกฤษดาก็ยังน่าจะพอมีมั้ง
0: ครับ
1: แต่ตอนนั้นน่าจะเป็นเด็กๆอ่ะยังรับรายการเป็นระดับเด็กๆอยู
0: ่ก็ในส่วนของพรรคประชาชนก็ลงตัวแล้วนะฮะเห็นวันก่อนก็ขึ้นรถหาเสียง
1: โอ้ยเดินสายหลายรอบแล้ว
0: ใช่ครับแต่เขามีนโยบายจะไม่ติดป้ายตามเสาไฟฟ้าตามต้นไม้นะฮะหรือว่าริมฟุตบาทนะพี่ไพศาลเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเขาบอกว่าไม่

0: ไม่เห็นด้วยกับเดี๋ยวทัศนวิสัยอันตรายกับคนใช้ท้องถนนก็จะมีรูปแบบอื่นในการประชาสัมพันธ์ให้กับคนกทมรับรู้ทราบนะฮะส่วนคุณชัชชาติอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ฮะชัดเจนว่าไม่จันทร์ก็อังคารเนี้ยยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปอเมริกาไปแสดงความดีกับลูกชาย
1: กลับมาก็เตรียมยื่นใบสมัคร28
0: ใช่ครับ
1: 28พฤษภาเปิดรับสมัครวันแรก
0: ครับ
1: นะฮะเขาเปิด28ถึงวัน28 29 30 31 1
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไปรอหย่อนบัตรเลือกตั้งกันวันที่28มิถุนายน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านอื่นมีใครบ้างนะฮะที่ลงอิสระนอกเหนือจากคุณชัดชาติชัดเจนแล้วนะฮะว่าจะอิสระแน่นอนเนี่ยนะครับก็คุณมาริกาคุณติ่งนะครับลุยศึกคนแรกเลยประกาศเปิดตัวตั้งแต่โอ้โหนะฮะเนิ่นๆอ่ะพี่เวสานครับดร.มณิกาบุญมีตระกูลมหาสุขว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระนะฮะเปิดเผยถึงบรรยากาศขณะนี้นะฮะที่มีผู้มีชื่อเสียงเปิดตัวมาหลายคนทั้งมีสังกัดพรรคแล้วก็อิสระนะฮะกลัวไหมคุณติ๋งบอกว่าไม่กลัวนะฮะตนไม่ได้เพิ่งมาทำงานการเมืองเมื่อวานมีประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควรเข้ามาสู่โลกโซเชียลหลายปีแล้วเตรียมนโยบายพร้อมแล้วแล้วก็จะประกาศเร็วๆนี้ครับถามว่าการลงแข่งครั้งนี้จะเกิดการไปตัดคะแนนกับใครหรือไม่นะฮะคุณติ่งมาริกาบอกว่าทุกคนมีคะแนนของตัวเองตนก็มีคะแนนแล้วก็ได้หาเสียงมาระยะหนึ่งแล้วถามอีกว่าอะไรทำให้มั่นใจว่าจะไม่แพ้นะครับดร.มริกาบอกว่าตนไม่ได้ลงมาเพื่อแพ้แต่มาเพื่อชนะจะทำให้ชนะให้ได้นะครับส่วนที่สื่อต่างๆบอกว่าความนิยมของคุณชัดชาติเนี่ยยังดีมีโอกาสได้รับเลือกเป็นสมัยที่2หลังจากครั้งแรกโกยคะแนนไปล้าน3อ่ะพี่ไพศาลล้าน3กว่าๆแล้วตามอันดับ2เนี่ยดร.เอได้ 200,000 กว่าเองอ่ะนะครับ
1: เอาคะแนนของคนที่ได้อันดับ2ไปเรื่อยจนคนอันดับสุดท้ายไปรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่า
0: คุณชาชาติเลย
1: ของคุณชาชาติคนเดียว
0: ใช่ครับคุณติ่งมริกาบอกว่าอุ้ยมันเป็นล้านก็หายได้นะหายได้เป็นล้านนะเพราะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วคุณชาชาติไม่มีผลงานเลยนะซึ่ง1ล้านที่ตกลงไปนั้นเนี่ยทุกคนสามารถไปหยิบมาได้หมดอยู่ที่นโยบายฮะจะทำยังไงให้คุณกทม.พอใจ
1: สรุปว่ามีความหวัง
0: มีความหวังฮะ
1: ตราบใดที่ยังไม่ถึงวันหย่อนบัตรนับคะแนนก็มีความหวังทุกคน
0: ครับครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: ก็อย่างคุณติ่งเนี่ยมั่นใจเพราะว่ากระโดดลงมาในโลกโซเชียลนะฮะแล้วก็มีคนติดตามจำนวนมากไงพี่ไพศาลแต่ถ้าเกิดคนติดตามมันตีมาเป็นคะแนนได้เขาบอกสู้ได้นะ
1: คนติดตามเป็นล้านไหม
0: ก็น่าจะถึงอยู่มาฮะแต่ว่ามันใช่คนกรุงเทพเท่าไหร่ไม่รู้ไงฮะ
1: อ๋อยายสวนโนครัวก็ไม่ทันนะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
0: ครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpot News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลาย

0: าวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีครับพี่เพศานครับช่วงนี้มาคุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
3: สวัสดีครับคุณนรงค์ครับสวัสดีพี่เพศานครับ
4: สวัสดีครับ
3: ท่านผู้ชมครับผมวันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลุดลงมานะครับลงมาเล่นติดลบไป21 จุดได้นะฮะนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงนะครับในแง่ของการขายวันนี้เนี่ยฟอร์เรนนะขายอยู่ที่728 ล้านสถาบันขาย670 ล้านนะครับรายย่อยเป็นคนซื้อนะฮะประเด็นมันขนาดนี้เนี่ยผมตกใจนะนั่งดูแล้วผมหาข่าวไม่เจอฮะดักเองลงไป466 จุดฮะแต่ในอิตาลีเนี่ยลงไป 1,045 จุดครับพี่ลอนดอนลงไปขณะนี้190 จุดนะฮะในฝรั่งเศสลงไป128 จุดครับดาวโจนส์ลงหน้าขณะนี้ลงไป430 จุดนะข่าวที่ขึ้นมาตอนนี้นะฮะตอนช่วงทามมิ่งตรงนี้เลยเนี่ยอิหร่าน19:30 เนี่ยนะครับอิหร่านเผยสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณเดินหน้าเจรจาสันติภาพนะครับทั้มเผยเตรียมตัดสินใจประเด็นยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทจีนซื้อน้ำมันอิหร่านนะครับแล้วก็18:56 เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับกอดคอล่วงผิดหวังซัมมิตไลท์ดิวนะฮะบอนด์ยิวกดดันตลาดนะครับแล้วก็ภาวะของตลาดในแง่ของตัวอนุพันธ์ในบ้านเราเนี่ยนะครับตัวเดลต้านะฮะทองหลุด4,600 เหรียญหลังสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณลุยต่อตะวันออกกลางนะครับบอนด์ยิลด์ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นส่วนข่าวในบ้านเรามีอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับดร.ลุ่งนะครับได้ขออนุญาตไขก๊อกนะฮะแต่ผู้ว่าธปท.ก็ยังเชื่อว่ายังไม่มีอะไรไม่มีการขัดแย้งอะไรยังช่วยงานอยู่เนี่ยฮะนี่ข่าวที่มาณตอนนี้ทั้งหมดผมไล่ข่าวลงไปจนถึง3 โมง 4 โมงเนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรเลยนะแต่พบได้อย่างหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยทางตลาดในยุโรปทั้งหมดเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะลึกนะฮะในขณะที่ราคาทองขณะนี้เนี่ยโกลด์สปอตเนี่ย4,549 เหรียญฮะลดลงไป98นะครับในขณะที่เบนซ์เองนั้นอยู่ที่108 เหรียญนะครับแต่ WTI อยู่ที่100 เหรียญนะครับก็ไม่เจอข่าวนะแต่ตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยลงขนาดนี้เนี่ยไปจนถึงเบลเยียมไปจนถึงแอเธนเนี่ยลงประมาณ 1% ตลอดนะฮะตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากในช่วงบ่ายเนี่ยในยุโรปเป็นลักษณะของการหล่อนตัวนะฮะแล้วเดลต้าถูกแรงขายแต่เดลต้ามาถูกแรงขายหนักเนี่ยเอาตอนบ่ายๆนะฮะลงไปจนถึงระดับ15 บาทนะ319 บาทปิดนะฮะลงไป15 บาทปิดตอนที่ปิดเนี่ยอยู่ที่318-319ลบไป15 บาท15 บาทก็15 จุดนะฮะ
4: ที่เป็นลักษณะของตัว
3: ฮะในขณะที่ตัวของ K-Bank ตัวฮานานี่เนื่องจากผลการงานไม่ดีนะฮะลงมาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแล้วนะฮะลงไปประมาณ 10% วันนี้นะครับในขณะที่ KCE ก็ลงไปร่วม 10% เช่นเดียวกันนะฮะตัวกัฟตัวปตท.สผ.ตัว IVL อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เราพูดกันว่าวันนี้วันศุกร์อ่ะพี่ทุกคนก็เลยสุกใหญ่เลยขายดิ่งนะแล้วก็โอ้โหมันขายดิ่งไม่เท่าไหร่นะฮะมันขายดิ่งในยุโรปด้วยนะแล้วก็ขายดิ่งในเอเชียนะในช่วงเช้าในญี่ปุ่นในอินเดียนั้นลงไป160 จุดนะแต่อย่างไรก็ตามนะเดี๋ยวคงต้องดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนื่องนะเนื่องจากตัวในสหรัฐอเมริกาลักษณะของในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวด้วย

ครับแล้วก็ประเด็นของการที่อ่อนตัวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเนื่องในวันแกะในวันจันทร์ต่อเนื่องนะฮะเพราะนั้นดัชนีที่เรายืนอยู่ที่ระดับตรงนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับไว้เดี๋ยววันจันทร์วันอังคารตามงานกันต่อนะครับตอนนี้เนื่องจากตอนนี้ผลการงานบริษัทจดทะเบียนวันสุดท้ายนะฮะเพราะนั้นผลการงานมาเยอะแยะไปหมดเลยฮะเดี๋ยวถ้าเสาร์อาทิตย์ทำเสร็จแล้วเดี๋ยว

0: ทองคำก็ร่วงหลุด 4,600 นะครับที่ทางสมาคมค้าทองคำอ้างอิงนี่ราคาสุดท้ายเหลือแค่ 4,558 เหรียญนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้ทั้งวันเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมด45ครั้งรวมแล้วเนี่ยปรับลดลงไปสำหรับทองไทยนะครับ 1,450 บาทต่อ1บาททองคำ
1: โอ้ก็เปิดตลาดมาก็ลบเกือบ 1,000 นะฮะ850อ่ะครับ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็ลบบวกลบบวกลบบวกอยู่เงี้ยฮะ50บาท100
0: ก็วันนี้ลงวันเดียวเป็น100เหรียญมากกว่า100เหรียญก็ทองคำแท่งก็เหลือขายออกแค่ 7,500 นะยังเพิ่งจะเห็น 72,000 ไปเมื่อประมาณสักวันพุธมั้ง
1: ครับ
0: วันนี้เหลือ 7,500 ละส่วนทองรูปพรรณก็ 71,300 บาทครับ
1: ครับรับซื้อนี่เห็นเลขโคตรแล้วนะฮะ68,800 นะ
0: น้ำมันนี่วันนี้ขณะนี้ขึ้นไป2เหรียญกว่าเกือบ3เหรียญ
1: ครับ
0: เบรนท์นี่ไปแตะ108เหรียญเศษส่วนทาง WTI ก็105เหรียญเศษของเรามันติดเสาร์อาทิตย์แล้วน้ำมันก็ประคองกันไปก่อน
1: ครับ
0: ยกเว้นว่าคืนนี้นะ 2:30 น.
1: อ
0: าจจะมีประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันก็เดี๋ยวดูอีกทีนึง
1: โอ้โห
0: ก็เป็นไปได้อาจจะขึ้นสัก70ตังค์อะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: แต่เขาคงประกาศประมาณสัก 2:30 น. จบรายการเราก่อนคงเกรงใจเรา2คนอ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบประกาศแล้วเดี๋ยวให้2คนก็พูดออกรายการเค้าให้จบรายการเค้าไปก่อน
1: ใช่เดี๋ยวรถจะติดหน้าปั๊มฮะ
0: ประมาณนั้นแหละแต่ดูราคาตลาดโลกที่ขยับขึ้นแล้วน้ำมันยังไงก็บ้านเราไม่พ้น
1: ครับครับแล้วก
0: ็ทางมาอย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องขึ้นนะ
1: ช่วงรอบ2รอบเนี่ยนะฮะราคาตลาดโลกมายังไงเนี่ยเค้าให้ผู้บริโภครับเลยนะ
0: ครับ
1: ตีเป็นกี่สตางค์กี่สตางค์
0: ก็รอบนี้ก็เข้าใจว่าดีเซลก็จะขึ้นไปแตะ42บาท
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่คุยกันค่อนข้างจะชื่นมืดไม่ส่งผลอะไรต่อสถานการณ์โลกเลยนะครับพี่เปสานครับ
0: มันมีความวิตกกังวลเรื่องอื่นๆตามมา
1: ครับ
0: เรื่องของทรัมป์กับสีไม่ได้มีการประกาศดีลอะไรที่มันดูแล้วมันหรูหราแบบสุดยอดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องอิหร่านก็มีแต่ว่าโอเคก็อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: อย่างข่าวล่าสุดเนี้ยอิหร่านเผยสหรัฐส่งสัญญาณเดินหน้าเจรจาสันติภาพเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายอับบาสอารักชี
1: ครับ
0: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนี่นะคงเป็นสัญญาณบวก
1: ครับ
0: แต่ความกังวลที่หนักหนาสาหัสนี่ก็คือเรื่องเงินเฟ
1: ้อ
0: แล้วก็นายกอังกฤษก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนก็กำลังจับตามอง
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาคุยอะไรกันบ้างนะฮะระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ทรัมป์ได้เปิดเผยรายละเอียดในการพูดกับสีจิ้นผิงหลายประเด็นนะฮะเขาสรุปโดย BBC ดังนี้ครับทรัมป์บอกว่าสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจีนจะระงับการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่อิหร่านนะครับเขากล่าวว่าเขาจะไม่มอบยุทโธปกรณ์ทางทหารนั่นเป็นการประกาศครั้งสำคัญแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าพวกเขาซื้อน้ำมันจากที่นั่นเป็นจำนวนมากและพวกเขาอยากจะทำเช่นนั้นต่อไปนะฮะทรัมป์บอกว่าจีนต้องการจะเห็นช่องแคบฮอร์มุซเปิดอีกครั้งและคัดค้านการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้นอกจากนี้ครับสีได้เสนอความช่วยเหลือในการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซใครก็ตามที่ซื้อน้ำมันมากขนาดนั้นย่อมต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพวกเขาอย่างแน่นอนแต่เขากล่าวว่าผมยินดีที่จะช่วยเหลือหากผมสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างเขาอยากจะเห็นช่องแคบฮอร์มุซเปิดทรัมป์บอกว่าเนี่ยสีเขามีทัศนะว่าอย่างนี้สำหรับเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะครับทรัมป์บอกว่าจีนตกลงที่จะซื้อน้ำมันจากสหรัฐเราจะเริ่มส่งเรือจีนไปยังรัฐเท็กซัสลุยเซียนาและก็อลาสก้าเขากล่าวว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการจริงๆคือพลังงานเรามีพลังงานไม่จำกัดนะครับทรัมป์พูดถึงการเจรจาด้านการค้าซึ่งเป็นไปด้วยดีกว่าครั้งที่แล้วครับแล้วก็เสริมว่ามีขนาดใหญ่กว่ามากหากเทียบกับข้อตกลง36ฉบับที่ลงนามครั้งที่แล้วก็คือการเดือนปี2017นะฮะโดยจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของเราจำนวนมากเช่นถั่วเหลือง ทรัมป์บอกว่าสีตกลงที่จะสั่งซื้อ

0: ครื่องบิน200ลำโดยอธิบายว่าการซื้อครั้งนี้เป็นพันธสัญญาเครื่องบินขนาดใหญ่200ลำนั้นหมายถึงงานจำนวนมากแล้วก็บอกว่าโบอิ้งต้องการ150ลำแต่ได้มาถึง200ลำครับพี่ไพศาลฮะประสบความสำเร็จโดยดีเลยนะฮะแล้วก็ทรัมป์พูดถึงสีว่าเป็นคนฉลาดมากแล้วก็บอกว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเขาต้องให้เกียรติใครสักคนเขาไม่ใช่คนเล่นๆทรัมป์บอกอย่างนั้นฮะเขาสนใจแต่เรื่องจีนอันนี้ก็คือพูดถึงกรณีสีจิ้นผิงครับเอาก็แน่นอนฮะเขาต้องดูคนของเขาก่อนนะครับแล้วก็อะไรที่จะมีกระทบของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็บริหารจัดการเต็มที่ครับแต่ว่าอย่างก็ตามก็ได้ไป200ลำสำหรับอเมริกาในการเยือนครั้งนี้ของทรัมป์ครับ
1: ก็มีแหล่งข่าวเขาก็บอกว่า200ลำเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะ
0: ครับ
1: ตอนดีลนี้เนี่ยพูดกันที่ต้องมากกว่า500
0: ได้แค่200
1: ได้แค่200
0: ครับ
1: ถือว่างานกร่อยนะไม่ควรจะเอามาประโคมเท่าไหร่คนเขาคาดหวังมันต้องเกิน500แล้วดูการขยายตัวของสายการบินพาณิชย์ของจีนแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกเผลอๆความต้องการจริงๆเนี่ยเกิน500อยู่แล้วนะ
0: แต่ก่อนหน้านี้จีนเนี่ยเขาผลิตเครื่องบินโดยสารของตัวเองนะแล้วก็ทดลองใช้ไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันมีประสิทธิภาพแข่งกับโบอิ้งกับAirbus ได้หรือเปล่าไงพี่ไพศาล
1: ยังไม่มีรายงานข่าว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับฮะมีข่าวเรื่องนี้ด้วยนะว่านายฟรีดริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเนี่ยได้ยกหูโทรศัพท์ถึงโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พูดทำนองว่าคุณต้องมาเจรจาในตอนนี้เองก็บอกว่าเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์กันระหว่างการเดินทางกลับจากจีนของทรัมป
0: ์ครับ
1: โดยฟรีดริชแมสบอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมกันว่าอิหร่านต้องมาเจรจาในตอนนี้และประเทศนี้ไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์อีกทั้งเขายังกล่าวว่าอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะก่อนหน้านี้ตามที่เราได้รายงานไปแล้วอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้เรือของประเทศที่เป็นมิตรผ่านได้หากประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิหร่านแต่ไม่ใช่เรือของประเทศศัตรูก็เป็นการต่อสายว่าเยอรมนีก็พร้อมที่จะ
0: กดดัน
1: หรือนะที่จะบีบอิหร่านให้เจรจาด่วนเลยครับ
0: เมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะที่คุณสุเชษฐ์เขาพูดถึงดร.ลุงอะฮะพี่ไพศาลครับเข้าไปดูข่าว
1: ดร.ลุงมาริกามาศใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: รองผู้ว่าแบงค์ชาติที่ลงสมัครแข่งผู้ว่ากับทางคุณ
0: วิไทยฮะ
1: วิไทยเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับยื่นหนังสือลาออกนานแล้วนะครับแต่จะให้มีผล30กันยายนเนี้ยครับเข้าไปดูในเนื้อหาเนี่ยนะฮะก็มาเปิดใจนะฮะว่า
1: พอ30กันยายนก็จบปีงบประมาณ
0: ปีงบประมาณเลยนะครับก็ดร.เนี่ยบอกว่าไร้ปัญหาขัดแย้งนะฮะแล้วผู้ว่าวิไทยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าลาออกแล้วเนี่ยลังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดตำแหน่งใหม่เลยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วกันฮะแล้วก็ให้ดร.ลุงเข้ามานั่งในตำแหน่งเนี้ยครับดร.รุ่งมลิกามาศฮะรองผู้ว่าด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินของแบงค์ชาติยอมรับนะฮะว่าได้ยื่นใบลาออกจากแบงค์ชาติแล้วนะครับโดยข้อเท็จจริงนั้นได้ยื่นลาออกมาตั้งแต่ต้นปีครับโดยในครั้งแรกเนี่ยจะให้มีผลตั้งแต่31มีนาคม69แต่ว่าท่านผู้ว่าวิไทยเนี่ยได้ยับยั้งใบลาออกแล้วก็ขอให้อยู่ช่วยงานต่ออีก3เดือนก็ทำให้การลาออกจะมีผล30มิถุนายน69แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับล่าสุดได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่านะฮะก็ขอให้อยู่ช่วยงานต่ออีก3เดือนก็เลทไปอีกฮะจนถึงนู่นเลยครับกันยายน69แต่รูปแบบงานที่รับในช่วง3เดือนหลังเนี่ยท่านดร.ลุงบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะก็คือเป็นในนโยบายบางเรื่องที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคตซึ่งต้องหารือกับท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ช่วยงานส่วนไหนนะครับดร.ลุงยืนยันครับสาเหตุที่ลาออกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกับท่านผู้ว่าตามที่มีกระแสข่าวออกมาไม่เช่นนั้นคงไม่ได้อยู่ช่วยงานต่อเพียงแต่เต็มอิ่มกับงานในตำแหน่งรองผู้ว่าการครับเพราะเป็นงานที่มีลักษณะรูทีนอยู่ไม่น้อยส่วนตัวชอบงานผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่นะ

0: ก็คุณ
1: ไม่บอกว่าจะไปทำอะไรต่อนะ
0: ไม่บอกครับไม่บอกครับนะฮะอยากจะเปิดกว้างกับการทำงานที่ท้าทายมากขึ้นจะไม่ปิดกั้นตัวเองฮะหลังจากนี้นะครับขณะที่ท่านผู้ว่านี่นะฮะพูดถึงประเด็นของดร.เรื่องว่าก็ยืนยันว่าท่านลาออกนะฮะไม่มีความขัดแย้งใดๆต่อกันเป็นการตกลงร่วมกันล่วงหน้ามานานแล้วให้ดร.ลุงเนี่ยอยู่ช่วยงานจนครบนะครับปีงบประมาณก็คือ30กันยายนนะครับและอยู่ระหว่างการแต่งตั้งให้ดร.ลุงเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็คือที่ปรึกษาผู้ว่าการครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นคนแรกนะครับดร.ลุงบอกว่าสำหรับที่ผู้ว่าแบงค์ชาติจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าการเนี่ยก็เป็นความกรุณาครับจะมีภารกิจมอบหมายให้ช่วยงานแต่ว่าก็ต้องขอคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะให้ไปช่วยงานในด้านไหนครับพี่ไพศาลฮะ
1: ก็คุณวิชัยรัตนากรนี่ก็มาครอบคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนดร.ลุงนี่คุณพ่อดร.ลุงนี่ก็เป็นอดีตปลัดหรือรองปลัดใช่ไหมของกระทรวงการคลังถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ก็คุณแล้วแต่เป็นคนที่ถือว่าในยุคตอนที่เริ่มเข้าทำงานนี่ก็เป็นดาวลุกด้วยกันหมดนะดร.ลุงนามสกุลเดิมโอสยานนท์นะ
0: ครับ
1: นามสกุลเก่าคุณพ่อก็คือค่ะเดี๋ยวผมแวบๆมานะคุณพ่อรู้สึกจะอยู่กระทรวงการคลังนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะเร็วๆเลยหาไม่เจอแล้ว
0: ครับก็เหลือก็เดี๋ยวดูฮะรองผู้ว่าการเนี่ยตอนนี้นะครับมีอยู่3คนไงฮะมีดร.ลุงท่านรองที่ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วนะฮะมีคุณปิติดิษยทัศน์นะฮะรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินแล้วก็นางสาวสุวรรณีเจษดาศักดิ์รองผู้ว่าการด้านบริหารนะฮะก็ตอนนี้ก็จับตาดูกันอยู่ครับว่าใครจะมารับตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินคนใหม่ว่าจะเป็นใครนะฮะ
1: วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์นัดแรกนะประชุมทับนี่ก็ตั้งอนุศึกษา3ชุดเลยตามสูตรของคณะกรรมการใช่ไหม
0: มีเวลา90วันนะครับเนี่ยที่ท่านนายกให้เวลา
1: ตั้งอนุ3ชุดก่อน
0: ครับ
1: นะก็ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณดนุชาพิชยานันท์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์บอกว่าการประชุมนัดแรกเนี่ยซึ่งมีคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังเป็นประธานในที่ประชุมหารือถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการทำงานซึ่งมีเวลา90วันดังนั้นการจะศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นจึงเป็นไปไม่ได้คณะกรรมการจึงใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ของสำนักนโยบายและแผนขนส่งและจราจรหรือสนขซึ่งเป็นผลการศึกษาล่าสุดที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอันนี้จะเอาร่างนี้เป็นหลักรวมถึงรายงานจากวุฒิสภาที่ได้ศึกษาไว้มาประกอบในการทำงานส่วนเกณฑ์การพิจารณาจะดูสมมติฐานแนวโน้มของปัญหาต่างๆในปัจจุบันและอนาคตนะและนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ3คณะประกอบไปด้วยอนุพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและนักวิชาการเข้าร่วม2อนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการและ3คณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะก็จะมีปลัดคมนาคมเป็นประธานซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบรวมถึงการปรึกษาเชิงสาธารณะโดยพิจารณาทั้งข้อกังวลรวมถึงนำความห่วงใยในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาด้วยอนุทั้ง3คณะจะรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อ

0: ารณาในการประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะคงจะประชุมเดือนละครั้ง3เดือนจบครับ3ครั้งจบครับ
1: ครับรอดูฮะผลว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนายกบอกแล้วไงฮะถ้าผลการศึกษาแล้วทุนใหญ่ไม่เอาด้วยเนี่ยก็ท่านก็พร้อมจะพับโครงการนี้ไปนะครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกอ่ะพี่เบสารของเราก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถ้าจะตัดสินใจจะซื้อลิขสิทธิ์เนี่ย
0: มันเดือนหน้านี้แล้วนี่
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ไม่ถึงเดือนแล้ว
1: ไม่ถึงเดือนแล้วครับ
0: เดือนจะเริ่ม11นะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้น
0: เริ่ม11มิถุนายน
1: การจะตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ให้คนไทยที่ชมฟรีเนี่ยต้องอาทิตย์หน้านี้ต้องได้ผลแล้วนะฮะว่าจะเห็นหน้าเห็นหลังยังไงนะครับ
0: ครับคือถ้าต้องพิมพ์แบงก์ก็ไม่น่าจะทันแล้วล่ะแห้งไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: ยกเว้นแต่ว่ามีแบงก์กองไว้อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เอาแบงก์ที่มีกองอยู่แล้วเนี่ย เอามาซื้อลิขสิทธิ์พอไหวแต่ว่าสำคัญว่าใครที่มีเงินเยอะ
1: ๆตอนนี้ใช่ไหมฮะ
0: มีเงินที่พิมพ์แห้งแล้วเยอะๆครับ
1: จะเหมือนกับ4ปีที่ผ่านมาได้ไหมฮะก็คือไปขอความร่วมมือเป็น10ภาคเอกชน
0: 4ปีนั่นก็คือกสทช.ควักมา600ล้าน
1: ครับ
0: True Vision True เนี่ยควัก300
1: ครับ
0: แล้วก็ปตท.บางจากก็คนละ100บ้าง50ล้านบ้าง
1: ครับ
0: พักละกันไป
1: ครับ
0: ก็มีที่ Active ก็คือ True เพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มเขาไงเขาจ่าย300ล้านเขาก็เซ็นเวทกับตอนนั้นเขาให้กสช.ก็ให้เงินทางการกีฬาเป็นคนไปดีลทรูเขาก็เซ็นล็อกกับการกีฬาไว้เลยว่าเขาจะต้องได้ลงแพลตฟอร์มคู่ไหนคู่ไหนเลย
1: ก็นี่ถึงวิพากษ์วิจารณ์วุ่ยกันไงฮะสนั่นทุ่งเนี่ยพี่ไพศาลใช่ไหมเพราะว่าอย่างกสช.เนี่ยคุณเป็นกลางคุณลง600ล้านเนี่ยคุณต้องมีสิทธิ์ที่จะแบ่งจัดสรรคู่ต่างๆช่องฟรีทีวีบอกว่าโอ้โหให้มาคู่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
0: ผู้ชมจะมีถึง10คนหรือเปล่าน
1: ั่นแหละครับอย่าเป็นอย่างนั้นอีกนะ
0: นี่ตอนนี้ยังไม่เป็นวุ่นอยู่เลยไม่รู้เลยแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ได้ให้การกีฬาเป็นเจ้าภาพละนายกมอบกรมประชาพันธ
1: ์ให้ดีลกับทางกสทช.เพราะบางคนแทบไม่มีแล้วไงครับ
0: ก็จะต้องกสทช.ก็จะต้องเตรียมเงินไว้ชุดหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ไอ้ชุดที่แล้วยังฟ้องมันอยู่ก็ฟ้องมันไป
1: ครับ
0: ชุดใหม่ก็ต้องขอมติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อออกมาได้ก็ได
1: ้ข้อ
0: ไม่ได้ก็คงไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เขาจะแข่งกัน11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมนะฮะ
0: ผมก็มองโลกในแง่ดีว่าเชิญเจ้าสัวมาทั้งหลายเนี่ยก็คงจะแอบกระซิบข้างหูไปด้วย
1: สักหน่อยหน้านะจำไว
0: ้บอกว่าเอาไหนๆผมก็ฟังมาพอสมควรแล้ว
1: ครับ
0: ผมอยากจะให้ช่วยเรื่องบอลโลกหน่อยคนละไม้คนละมือ
1: มันทำการตลาดยากอ่ะพี่ไพศาลคู่แรกเนี่ยตามเวลานะครับไทม์ไลน์เนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยหลังเที่ยงคืนไปแล้วครับ
0: ครับ
1: ถ้าไปเข้าร้านอาหารก็ตำรวจมาเคาะประตูว่าคุณต้องปิดแล้วอ่ะครับ
0: ไอ้อย่างผมนี่ก็หมดสิทธิ์แล้ว 4:00 นก็จะไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: หลังเที่ยงคืนไม่ต้องพูดถึงเลย
1: ดูนะฮะตื่นมา 4:00-5:00 อาจจะได้เห็นคู่สุดท้ายอยู่คร
0: ับ คือว่าฝืนใจดูเนี่ยตื่นมาตอนเช้าอีกทีก็ยังจำไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนดูอะไร
1: ครับครับเวลาหมดฮะเดี๋ยวรอดูครับว่ารัฐบาลจะเปิดดีลให้คนไทยได้ดูฟรีเนี่ยจะเคาะกันวันไหนยังไงนะฮะพี่ไพศาลคร
0: ับครับ
1: ไปแล้วหมดครับวันนี้ลาไปก่อนครับพี่ไพศาล
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์

่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์มาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปทุมวนารามวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัตวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุติการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีมีพระราชวชิระโมลีสมชายพุทธยาโนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีลาธิกถาเวลา 14:30 นชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสากลเครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำกัดบริษัทโตโยต้าแมทเทียลแฮนลิงแวร์เฮาส์โซลูชั่นประเทศไทยจำกัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเนงวัดหัวดงวัดพระเหลาเทพนิมิตจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์วัดพระนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์เวลา 17:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าคลอกจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมขยายผลหลังรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกใบชมพูให้หมิงเฉินซันชี้เป็นขบวนการใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าว

0: ถึงกรณีที่มีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุจริตออกใบสีชมพูให้แก่นายหมิงเฉิงซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการมีอาวุธสงครามและระเบิดแรงสูงว่าจะมีการขยายผลต่อไปเพราะเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากซึ่งนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ก็ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วหากเรื่องนี้ไปถึงใครก็จะโดนหมดดังนั้นขณะนี้ให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลของตนไม่เล่นเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกเรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันและกระทำความผิดใดๆทั้งการฟอกเงินสแกมเมอร์ซึ่งตนก็ได้แสดงความเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการประนีประนอมและไม่เป็นมิตรกับพวกกระทำความผิดโดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการจับและดำเนินคดีเป็นจำนวนมากขึ้นนับตั้งแต่ที่ตนเข้ามาเป็นรัฐบาลส่วนขบวนการดังกล่าวว่ามีขนาดใหญ่ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันยังไม่จบและไม่ได้จบแค่นี้ส่วนที่อธิบดีกรมการปกครองใช้กลไกของปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของนายอำเภอและตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะนั้นนายอนุทินกล่าวว่าถือเป็นการแสดงความตั้งใจให้เห็นว่าเราเอาจริงไม่ใช่แค่การลงพื้นที่ไปดูและตัดตอนกันไปแต่การตั้งคณะกรรมการสอบในอำเภอหรือหากจะมีตำแหน่งที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกเช่นปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าและรองผู้ว่าหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการคาดหวังกับการหารือผู้บริหารธุรกิจรายใหญ่10กลุ่มและภาคเอกชนกว่า34คนในเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังว่าสาระสำคัญคือให้ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นและรัฐบาลจะรับฟังนำความเห็นก็ชี้แนะข้อเสนอแนวทางต่างๆพยายามจะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการประชาชนและประเทศส่วนจะนำสิ่งที่เสนอมาไปต่อยอดหรือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างไรนั้นจะรับฟังว่าขณะนี้แต่ละภาคส่วนธุรกิจเป็นอย่างไรคาดหวังว่ามีอะไรที่รัฐบาลจะสามารถให้การสนับสนุนและทำให้ขยายกิจการได้ทำให้สร้างงานสร้างรายได้แก่ประเทศและประชาชนมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นตนมอบแนวทางการทำงานให้ภาคส่วนราชการว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลต้องการให้ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไปทางใดรัฐบาลไม่ใช่ผู้ประกอบการไปขับเคลื่อนอะไรโดยที่ไม่ถามผู้ประกอบการอาจไม่ตรงตามความต้องการสืบสตม.จับแก๊งจีนเทาระดมทุนช่อโกงเสียหายทั่วกวางตุ้งพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะโนมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมีหมายจับจากต่างประเทศโดยสามารถจับกุมตัวในเฉินเว่ยอายุ37ปีสัญชาติจีนเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด104วันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับกระทรวงความมั่นคงสาธารณเขตฮวาตูเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งกระทำความผิดระดมเงินฝากจากประชาชนโดยผิดกฎหมายซึ่งสอทสาธารณรัฐประชาชนจีนขอความร่วมมือมายังประเทศไทยในการจับกุมจนสามารถจับกุมตัวได้ที่หอพักเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุก

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาคุณพิสมัยพิมพิศาสตร์คุณและวันนี้ดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงพี่ใหม่คะ
2: คุณขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้แมตช์หยุดโลกเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะคุณดำรงค่ะคุณดำรงได้ติดตามเรื่องแมตช์หยุดโลกระหว่างประธานาธิบดีครีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์ต่อเนื่องทั้ง2วันเลยปะคะ
2: ติดตามอย่างละเอียดเฉพาะเมื่อวานครับวันนี้ผมออกไปจากบ้านตั้งแต่6โมงเช้าในฐานะเป็นกรรมการมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อจัดตั้งโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
1: ค่ะ
2: ผมออกจากบ้านตั้งแต่6โมงครับเพราะว่าตามฤกษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านจะเสด็จมาประกอบพิธีตอน9โมงครับแล้ว9โมงกว่าก็มีการประชุมมูลนิธิรามาธิบดีจนถึงเกือบเที่ยงนะฮะ
1: ค่ะแสดงว่าภารกิจแมตช์หยุดโลกเนี่ย
2: ของท่านประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีทรัมป์เลยครับผม
1: ค่ะท่านขวัญขออัปเดตสั้นๆให้คุณลงฟังก่อนได้ไหมคะ
2: อยู่แหล่งข่าวนี่ฮะของอสมทยังไงก็ต้องมีข่าวทั้งโลกนะครับเชิญครับ
1: ค่ะขออัปเดตข่าวเกี่ยวกับภารกิจการเยือนแมตช์หยุดโลกนี้นะคะก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะคะแต่ว่าเขาก็บอกกันว่าการเยือนครั้งนี้ไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะคุณดำรงสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดินทางออกจากจีนด้วยเครื่องบิน Air Force One แล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นการเยือนประเทศคู่แข่งทางยุทธศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจรายใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017นะคะแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวชื่นชมว่าสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือว่ามีโมเมนต์ต่างๆในการเยือนเนี่ยหลายประเด็นด้วยกันรวมถึงมีข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมแต่ในสายตานักวิเคราะห์หรือนักลงทุนตลาดทุนเนี่ยกลับมองว่าการเยือนครั้งนี้มีสาระที่จับต้องได้ค่อนข้างน้อยโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้เปิดเผยกับ Fox News ว่าจีนเนี่ยตกลงจะสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำค่ะซึ่งถือเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากสหรัฐครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ก็น้อยกว่าที่ตลาดเขาคาดการไว้ปกติเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการเยือนครั้งนี้ตลาดคาดการไว้ว่าจีนจะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิงจากสหรัฐเนี่ยอยู่ที่500ลำส่งผลให้หุ้นของโบอิงเนี่ยร่วงลงนะคะมากกว่า 4% ทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเสียทีเดียวค่ะสำหรับข้อตกลงขายชิป AI ทั้ง2รุ่นทั้งรุ่น S200 ของ NVIDIA ให้แก่จีนแม้ว่านายเจนเซ่นหวงนะคะ CEO ของ NVIDIA จะเดินทางมาร่วมในการเยือนครั้งนี้ด้วยแต่ว่าทางด้านรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ระบุเพียงว่าทั้ง2ฝ่ายเริ่มมีการหารือเกี่ยวกับการสร้างแนวป้องกัน

0: ันเกี่ยวกับการใช้ AI ร่วมกันในอนาคตนอกจากนี้ยังมีมิติของความมั่นคงด้วยนะคะประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยให้ความมั่นใจว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางการทหารไปให้กับอิหร่านและแสดงความพร้อมที่จะช่วยผลักดันในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันอย่างที่เรารู้กันนะคะซึ่งตรงนี้ทางด้านของจีนเองก็พูดในลักษณะของการยังมีท่าทีการระมัดระวังที่จะให้ลักษณะของการเน้นย้ำเรื่องของท่าทีการหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซหรือว่าท่าทีเกี่ยวกับอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเพียงแต่บอกว่าระหว่างสงครามระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกค่ะซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าจีนเนี่ยไม่น่าจะไปกดดันอิหร่านอย่างจริงจังเนื่องจากว่าอิหร่านเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
1: คุณผมเนี่ยเบื่อนักวิเคราะห์จริงๆครับจะไปเอาใจประธานาธิบดีทรัมป์หรือสีจิ้นผิงเขาได้ยังไงนะฮะก็วิเคราะห์กันไปเอาละครับก็ตอนจบก็คือว่าก็กลับไปแล้วป่านนี้ก็ยังอยู่บน Air Force One นะฮะ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็เรื่องของการที่เขาคุยเขาวิเคราะห์เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็มองในมุมมองจากเชิงแบบเหมือนเรื่องของรัฐศาสตร์แล้วก็แนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณดำรงว่าภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าการเยือนครั้งนี้ก็มันเป็นการแสดงบทบาทว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันคือนับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วที่มีเรื่องสงครามภาษีระหว่างกันทั้งสองชาติที่ฝั่งนู้นก็ขึ้นมาฝั่งนี้ก็บอกว่าถ้างั้นฉันจะไม่ขายแร่หายากให้กับเธอนะอันนี้เป็นยังคงรักษาบรรยากาศที
1: ่เรื่องเก่าไม่ใช่ข่าวที่เกิดขึ้น2วันก็พอแล้วครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นว่าที่ผมไม่อยู่ทั้งวันเนี่ยมันมีอะไรสะท้อนออกมานะครับคราวนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังตั้งแต่เมื่อวานผมได้เล่าถึงเด็กผู้หญิงชื่อคิมจูแอร์กำลังจะขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือคือหมายความว่าถ้าเผื่อพ่อไม่อยู่ล้มหายตายจากไปเนี่ยเด็กหญิงคนนี้จะขึ้นมาเป็นผู้นำก็สัญญาคุณผู้ฟังไว้ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมาเล่าต่อว่าเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของเด็กหญิงคิมจูแอร์เครื่องแต่งกายของเธอเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นนะครับแต่มันสะท้อนสถานะทิศทางการเมืองถ้าพูดถึงเครื่องแต่งกายของผู้นำพูดตรงๆสมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เป็นแฟชั่นนะฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันจากสื่อต่างๆที่เขาตามดูอยู่ทีนี้ในโลกของสื่อเกาหลีเหนือที่ทุกอย่างถูกจัดฉากอย่างประณีตแฟชั่นไม่ใช่เพียงเรื่องของรสนิยมแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับที่ใช้สื่อสารเรื่องสถานะผู้นำความชอบธรรมและอนาคตของระบอบการปกครองการแต่งตัวที่เปลี่ยนไปของคิมจูแอร์เนี่ยลูกสาวของคิมจองอึนเนี่ยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมความพร้อมให้ประชาชนยอมรับผู้นำรุ่นต่อไปที่เป็นเด็กผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่คิมจูแอร์เริ่มทิ้งเสื้อผ้าแบบเด็กๆทั่วไปแล้วหันมาสวมใส่ชุดที่ถอดแบบมาจากพ่อของเธอเช่นอะไรเช่นใส่เสื้อโค้ทหนังสีดำในงานสำคัญเมื่อเดือนรู้สึกจะเดือนมีนาเนี่ยนะครับมีการสวนสนามทางทหารในต้นปีเนี้ยนะฮะที่จูแอร์ได้ปรากฏตัวในชุดเสื้อโค้ทหนังยาวสีดำซึ่งเหมือนกับสีชุดที่คิมจองอึนใส่ไม่ผิดเพี้ยนเลยเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าการจำลองภาพลักษณ์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเป็นทายาททางการเมืองโดยเน้นความคล้ายคลึงกับผู้นำปัจจุบันคือที่เกาหลีเหนือเนี่ยในวัฒนธรรมทางการเมืองของเขาเนี่ยเสื้อโค้ทหนังไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่มันสื่อถึงท่านผู้นำสูงสุดในฐานะผู้กุมอำนาจความมั่นคง

0: การให้จูแอร์ใส่ชุดนี้เป็นการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของเธอเข้ากับกองทัพและก็สายเลือดอย่างแนบเนียนทั้งหมดล้วนเป็นกลยุทธ์ที่ถูกวางแผนมาอย่างดีโดยกรมโฆษณาชวนเชื่อและปลุกระดมของรัฐบาลเกาหลีเหนือสไตล์การแต่งตัวของเธอเนี่ยครับสะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่โครงสร้างอำนาจของรัฐที่เข้มข้นเริ่มเมื่อปี2022ที่เธอเคยปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในชุดแจ็คเก็ตบุนวมสีขาวรองเท้าสีแดงก็เป็นเหมือนเด็กทั่วๆไปอ่ะตามที่พ่อแม่ไปทำงานที่ตามพ่อแม่ไปทำงานแต่พอปี2324นี่เริ่มเปลี่ยนจากสไตล์การแต่งตัวสไตล์ที่ให้ดูคล้ายกับมารดาของเธอด้วยการตอนหลังก็มาใช้เสื้อโค้ทดำกำมะหยี่โดยเฉพาะในงานที่ไม่ใช่การทดสอบขีปนาวุธหรือพิธีสวนสนามจูแอร์มักจะสวมชุดสีโทนอ่อนเช่นอะไรอ่ะสีเบอร์กันดี้หรือสีพาสเทลและก็จัดทำทรงผมแบบผู้ใหญ่เรียกกันว่าทรงรูสเตอร์หรือทรงไก่ตัวผู้ผมก็ไม่รู้เป็นยังไง
1: เป็นทรงยกสูงอะค่ะคุณดำรงแล้วก็เป็นตั้งกระบัง
0: กับแม่นะฮะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่และเข้าถึงได้ในฐานะเจ้าหญิงหรือครอบครัวของครอบครัวตัวอย่างของชาติและเสริมสร้างบารมีในฐานะบุคคลสำคัญที่ยืนเคียงข้างผู้นำในงานระดับชาติคราวนี้ปีก่อนปี2026ปีฝรั่งเนี่ยนะครับลุคในปัจจุบันของจูแอร์ดูขรึมขึ้นเป็นทางการมากขึ้นมีความเป็นทหารมากขึ้นทั้งที่อยู่ในวัย 13-14 ปีเธอไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะลูกสาวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจตรากองทัพประชุมพักตรวจเยี่ยมสถานที่ทางราชการหรือการปล่อยขีปนาวุธเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ว่าเธอคือทายาทที่กำลังถูกบ่มเพาะให้ก้าวขึ้นสู่อำนาจในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันคิมจูแอร์เนี่ยก็ปรากฏตัวในชุดบางทีก็ชุดแบรนด์เนมตะวันตกที่แพงๆเช่นเสื้อแจ็คเก็ตยี่ห้อคริสเตียนดิออร์แว่นกันแดดของกุชชี่และก็นาฬิกาของคาเทียซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแล้วมันก็ถูกแบนโดยภายใต้กฎหมายต่อต้านวัฒนธรรมภายนอกในเกาหลีเหนือเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่คิมจูแอร์ใช้เลยนะฮะมันตอกย้ำว่าตระกูลคิมเนี่ยมีสถานะเสมือนพระเจ้าที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปเพราะอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าทันสมัยร่ำรวยและเชื่อมต่อกับโลกในขณะที่ยังคงความรักชาติอยู่อย่างสุดโต่งแม้รัฐบาลจะสั่งห้ามประชาชนเรียนแบบการแต่งกายของและก็ทรงผมของคิมจูแอร์โดยระบุว่าเป็นพฤติกรรมต่อต้านสังคมนิยมแต่กลับมีรายงานว่าในหมู่ชนชั้นนำและคนร่ำรวยในเมืองตามชายแดนที่เรียกว่าดงจูและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรุงเปียงยางเมืองหลวงเริ่มมีความนิยมสินค้าหรูหราแฟชั่นตามแบบฉบับของจูแอร์มากขึ้นสินค้าอย่างเครื่องสำอางและน้ำหอมจาก Chanel เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคมสินค้าเหล่านี้มักถูกลักลอบนำเข้ามาผ่านทางประเทศจีนโดยอาศัยเครือข่ายการค้าขายชายแดนและการขนส่งทางเรือที่ตรวจสอบได้ยากนะครับในขณะเดียวกันความนิยมเสื้อขนสัตว์ในเมืองชายแดนจีนเช่นเมืองซินเอียจูหรืออาเยซานเนี่ยหลังจากเกาหลีเหนือกลับมาเปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปีที่แล้วทำให้สินค้าแฟชั่นจากจีนไหลเข้ามามากขึ้นเสื้อขนสัตว์ทั้งขนสัตว์จริงและขนสัตว์เทียมคุณภาพก็กลายเป็นจุดยอดฮิตสำหรับผู้ที่ต้องการอวดความมั่งคั่งจากการค้าขายชายแดนแต่แน่นอนการที่ลูกสาวของคิมจองอึนปรากฏตัวในชุดเสื้อโค้ทที่มีปกขนสัตว์อยู่บ่อยครั้งก็ได้สร้างกระแสแฟชั่นให้กับกลุ่มชนชั้นนำในต่างจังหวัดที่ต้องการเรียนแบบสไตล์ของตระกูลผู้นำการมีอยู่ของสินค้าเหล่านี้พิสูจน์ว่าเครือข่ายการจัดการของเกาหลีเหนือนั้นมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้าถึงสินค้าชั้นสูง

0: รุปได้ไม่ยากนักสะท้อนถึงความล้มเหลวของการคว่ำบาตรในขณะที่พื้นที่ชนบทบางแห่งยังประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารแต่ในเมืองชายแดนและเมืองเปียงยางกลับมีการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยอย่างฟู่ฟ้าซึ่งแสดงถึงความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มพูนขึ้นในเกาหลีเหนือยุคปัจจุบันครับ
1: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้คิมจูแอร์ก็มีการสวมเสื้อที่อาจจะแตกต่างจากสไตล์ผู้หญิงเกาหลีเหนือทั่วไปคุณดำรงก็คือเป็นผ้าที่ค่อนข้างบางเผยผิวเนื้อบริเวณแขนเนี่ยให้เห็นโดยในพื้นที่สาธารณะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่คิมจูแอร์ได้ใส่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นของกุชชี่น่าจะประมาณนี้แต่ว่าคิมจูแอร์เนี่ยพอมาระยะหลังก็มีสไตล์การแต่งตัวที่คล้ายพ่อมากขึ้นอย่างที่คุณดำรงได้กล่าวไปอันนี้คืออันถ้าอายุ 13-14 เนี่ยผมทรงที่คุณดำรงพูดถึงเมื่อกี้ที่เป็นบอกว่าเป็นทรงไก่ตัวผู้เนี่ยมันค่อนข้างดูสูงวัยเหมือนกับเขาทำให้คิมจูแอร์เนี่ยดูโตกว่าอายุใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการปูทางแล้วก็เวลาการไปกับคุณพ่อในพิธีต่างๆเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนแน่นอนแล้วว่าคนต่อไปคือคิมจูแอร์ถ้าผู้นำที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรไหมคะในมุมมองของคุณดำรงอะค่ะ
0: ผมว่ามีแน่นอนเพราะว่าสังคมเกาหลีเหนือก็ยอมรับแต่ผู้ชายนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าแค่เธอเป็นผู้หญิงมีอายุน้อยด้วยเนี่ยจะมาเป็นผู้นำสูงสุดได้อย่างไรคนหรือสังคมหรือข้าราชการหรือทหารในกองทัพของเกาหลีเหนือเนี่ยจะยอมหรือนะครับเสียเปรียบเกาหลีใต้แย่เลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังคงให้ความระมัดระวังในการตีความโดยตั้งข้อสังเกตว่าเธอมักจะปรากฏตัวเคียงข้างพ่อเสมอไม่ได้ปรากฏตัวคนเดียวในกิจการทางการทหารเหมือนที่พ่อของเธอคือคิมจองอึนเคยทำในช่วงเตรียมตัวสืบทอดอำนาจนะฮะขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าแม้คิมจูแอร์ยังเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ14ขวบแต่การเปิดตัวที่เร็วและชัดเจนอาจมีปัจจัยมาจากสุขภาพของคิมจองอึนผู้พ
1: ่อค่ะ
0: แม้จะไม่ได้มีรายงานว่าเป็นมีวิกฤตเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงหรือว่าสุขภาพแต่ที่แกอ้วนเหลือเกินคิมจองอึนเนี่ยนั่นสูบบุหรี่หนักมากนะครับ
1: ค่ะก
0: ็อันนี้ก็เอามาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเพราะนั้นเกิดต่อไปอยู่ๆเอ๊ะมีเด็กผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นใครแต่ถ้าท่านฟังรายการของเราก็พอจะปฏิปต่อได้นะครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของความมั่นคงระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเขาไม่พออกพอใจกันขึ้นมาถ้ามีการตอบโต้กันมันจะถึงประเทศไทยยังไงไหมคะคุณดำรงคะ
0: ก็ถ้าลองอยู่ในเอเชียนี่ก็อย่าให้มีใครรบกับใครเลยนะครับก็ดีใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยประธานาธิบดีสีก็เตือนทรัมป์เมื่อวันก่อนว่า
1: เรื่องไต้หวัน
0: ทำอะไรที่มันผิดพลาดในเรื่องไต้หวันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้มันเสียความสัมพันธ์ระหว่างเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยถ้าเผื่อในสายตาจีนเนี่ยเขาไม่ใช่ประเทศเขาเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นจังหวัดหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดอเมริกาจะไปขายอาวุธให้การขายอาวุธให้มันต้องขายผ่านปักกิ่งไม่ใช่ไปขายผ่านไต้หวันใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าขายให้ไต้หวันมันก็เหมือนกับอเมริกาเข้ามายุ่มย่ามใน
1: เหมือนกิจการด้านความมั่นคงของรัฐบาลจีน
0: กิจการด
1: ้
0: านความม
1: ั่
0: นคงของประเทศซึ่งเขาไม่ทำกันอันนี้สีเตือนทำเลยนะฮะ
1: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณดำรงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ไม่มีแล้วครับก็ได้คือสบายใจที่ได้เล่าต่อเรื่องคิมจูแอร์ให้รู้แล้วรู้รอดไปให้จบเรื่องแฟชั่นการแต่งกายของเธอบางทีก็ใส่แว่นคริสเตียนดีออร์ใส่แว่นกันแดดกุชชี่นะครับใส่เสื้อแจ็คเก็ตยี่ห้อคริสเตียนดีออร์แล้วใช้นาฬิกาคาเทียนี่ก็เหมือนกับ

0: วัยรุ่นไทยคนรวยๆเลยครับ
1: ค่ะก็เขาก็เหมือนสำหรับคนทั่วๆไปไม่ใช่จูแอร์นะคะคนที่มีฐานะร่ำรวยเขาบอกว่าสินค้าที่เข้าไปในเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะผ่านเส้นทางมาจากประเทศจีนอันนี้ข้อเท็จจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าการลักลอบนำเข้าสินค้าแบรนด์หรูต่างๆเข้าไปในเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่ได้ยากนักอย่างที่คุณดำรงได้กล่าวไปเมื่อสักครู่วันนี้ก็เราก็ดูเรื่องของแฟชั่นของว่าที่ผู้นำเกาหลีเหนือไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณดำรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกับพี่อ้อมตอนวันจันทร์นะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะ
2: สวัสดีค่ะน้องขวัญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะค่ะ
1: ค่ะในช่วงที่สองวันนี้ที่พี่ใหม่เตรียมมาเล่านี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: วันนี้วันศุกร์น้องขวัญยังไงก็จะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะเรื่องของสุขเนี่ยจะทางด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ได้นะคะเป็นเรื่องของวันศุกร์ท้ายสัปดาห์แล้วเนี่ยวันนี้พี่ก็เตรียมมาเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงตอนนี้สองทุ่มสามสิบสองโอ้คงจะต้องพักกลางรายการซะก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเล่ากันยาวไปเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะมาฟังเรื่องสุขๆจากพี่ใหม่กันเลยนะคะ
2: ศุกร์แรกนะก่อนที่จะไปสุขใจนะคะวันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องสุขภาพพี่ใหม่ถามน้องขวัญ นิดนึงน้องขวัญน้องขวัญกับพี่ใหม่เนี่ยเราก็น่าจะมีความสูงไล่เรียกไล่เรียกกันเน
1: า
2: ะไล่เรียก
1: ไล่เร
2: ีย
1: กไล่เรียกค่ะ
2: คือ180เนาะเราสองคน
1: คือจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบ175ขึ้นพี่จริงไม่นะคะคุณผู้ฟังคือเป็นผู้หญิงแบบไซ
2: ส์ถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นเราสองคนว่านี่เธอ175นี่มันรอบเอวหรือมันรอบอะไร
1: รอบเอวอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าความสูง
2: อัน
1: จะอ้วนมาก
2: เรื่องความสูงของเราเนี่ยน้องขวัญสูงกว่าพี่ไหมไม่ถึง160เลยนะอย่างนี้ค่ะมันก็มีเรื่องสุขภาพมาคุยกับท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังหรือน้องขวัญหรือพี่เนี่ยต้องถามตัวเองสิเคยมีผู้ชายเตี้ยมาจีบไหมถามหน่อย
1: ไม่เคยค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เคยใช่ไหมเหมือนกันเลยเพราะว่า
1: สำหรับที่ตอบเร็วเนี่ยเพราะว่ามีคนมาจีบน้อยไงพี่ตอบเร็ว
2: สำหรับพี่เนี่ยนะเออเรามันเตี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ชายคนไหนเตี้ยหรอกสำหรับเรานะเพราะเรามันเตี้ยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะเตี้ยแล้วมันจะไม่ดีนะมันมีงานวิจัยนะวิจัยอันสืบเนื่องมาจากเรื่องที่จะต้องบอกคุณผู้หญิงทั้งหลายว่าคุณอย่าเศร้าเสียใจไปเลยค่ะถ้ามีผู้ชายที่เขาไม่ค่อยสูงอย่างที่คุณใจนึกสักมาตรฐานชายไทยนี่มัน175ซม.ใช่ไหมพี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ถ้ามีผู้ชายสัก160ซม.เนี่ยสูง160เซนติเมตรมาจีบคุณก็อย่าได้เสียใจไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาจะมีอายุที่ยืนกว่าผู้ชายสูงแล้วจะอยู่ดูแลเราไปได้อีกนานเลยอันนี้มาจากผลวิจัยที่เป็นสถิติมาแล้วจากญี่ปุ่นเลยค่ะน้องอ้างอิงจากงานวิจัยที่ศึกษาทดลองจากกลุ่มน้องได้ยินพี่ไหมคะแล้วเสียงพี่หมายยังดีอยู่ไหมคะน้องขวัญฮัลโหล
1: ได้ยินนะคะ
2: ได้ยินนะคะโอเคงั้นต่อไปเลย
1: พี่หมายต่อไปเลยค่ะ
2: ค่ะก็คือเขาบอกว่าเขามี

0: งานวิจัยโดยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาคนอเมริกันที่มีเชื้อสายญี่ปุ่น 8,000 กับ6คนอันนี้เป็นชายนะโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยมีความสูงเพียง156เซนติเมตรหรือน้อยกว่านั้นกลุ่มที่2เนี่ยมีความสูงขึ้นมาหน่อยก็ต้องเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะก็ไม่ได้นี่ก็พูดถึงงานวิจัยที่เขาทำมาต่อเนื่องตั้ง40ปีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวนี้ซึ่งคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็สูงหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะเป็นทางเกาหลีเขาเรียกโอป้าใช่ไหมทางญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะที่แบบคุณพี่อย่างเงี้ยคุณพี่ผู้ชายเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกอะไรแหละนะทีนี
1: ้ไม่รู้เลยพี
0: ่โยชิซังทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเทสยะสังอางี้ดีกว่าในแฟนเรานี่นะเขาก็จะมีกลุ่มความสูง2กลุ่มก็กลุ่มหนึ่งร้อยแค่156ซนติเมตรซึ่งน้อยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง160กว่าก็ว่าไม่เตี้ยนะคะเขาบอกว่าโดยทีมวิจัยเนี่ยมีการติดตามกลุ่มเนี้ยติดตามอย่างใกล้ชิดดูการพัฒนาการอะไรของเขาตั้งแต่อายุน้อยๆจนอายุเยอะเลยก็อาจจะแบบศึกษาตั้งแต่อายุ20จนเขา20บวก40นี่เท่าไหร่60นะหรืออาจจะเลยไปกว่านั้นอีกนะคะคนที่วิจัยเนี่ยนะบอกว่าคนที่วิจัยเนี่ยชื่อดร.แบรดลีย์วิลคอกซ์ศาสตราจารย์คณะอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยมหาวิทยาลัยฮาวายแต่แกใกล้ๆนะฮาวายญี่ปุ่นไม่ไกลกันแกก็ไปศึกษาวิจัยเนี่ยที่ในญี่ปุ่นแกก็บอกว่าผลการวิจัยพบว่าผู้ชายที่เตี้ยกว่ามีโอกาสที่จะพบยีนนี่ก็เหมือนกับคุณหน่วยเล็กที่เกือบสุดๆของร่างกายเราอะนะมันพบยีนอย่างนี้ค่ะยีนเนี้ยมันมีรูปแบบการป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆเนี่ยมากกว่ายีนดังกล่าวเนี่ยเรียกว่า FOXO3 พี่หมายไม่กล้าที่จะทับศัพท์มันไปว่า FOXO3 อะไรไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะผิดก็สะกดให้ฟังว่า FOXO3 ไอ้ตัวนี้นะยีนเนี่ยนะคะยีนที่เขาให้นิยามชื่อเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะอายุยืนในมนุษย์ค่ะทำให้คนเราเนี่ยที่มีภาวะเนี่ยที่เตี้ยนะจะมีตัวนี้อยู่เนี่ยทำให้คนเรามีระดับอินซูลินที่สู้กันได้ในเลือดต่ำนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่ทำให้เราต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรน้อยกว่าคนที่สูงก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งก็คือยิ่งคนเตี้ยเท่าใดยิ่งมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นเท่านั้นแน่ทีนี้เมื่อผลวิจัยอันนี้ออกมาเผยแพร่แล้วเนี่ยนะคะมันก็หาข้อสรุปในชั้นต้นได้แค่นี้แต่อย่างไรก็ตามที่จะต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะสูงสักเท่าไหร่หรือจะเตี้ยเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูแลร่างกายให้ดีให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บก็เชื่อว่าทีมวิจัยเนี้ยก็ยังเชื่อว่าไอการป้องกันตัวจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าไอ้งานวิจัยเนี่ยก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันก็คิดอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ไหวเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกดีก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังน้องขวัญ
1: ได้เลยค่ะก็คือจริงแล้วคือมันก็สร้างทัศนคติแล้วก็ภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับคนที่มีความสูงน้อยแล้วก็ผู้ชายที่มีความสูงน้อยจริงๆแล้วคือขวัญฟังก็ถ้าเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอีกข้อนึงที่เขาได้อยู่กับเราไปนานๆมันก็ดี
0: นี่แหละต่อไปถ้ามีผู้ชายเขาเตี้ยกว่ามาตรฐานที่เราวางไว้เราอาจจะวางไว้สูง190ถ้าเขาแค่160 170ก็รับเขาเถอะนะ
1: ค่ะ
0: ดีไหมดีไหม
1: ก็อันเนี้ยไม่ได้แค่มีเพียงมาตรฐานเรื่องความสูงเท่านั้นค่ะพี่ใหม่มันต้องดูในหลากหลาย
0: มิติต้องพิจารณาอื่นด้วยเอาละอันนั้นก็จบเรื่องสุขภาพกายไปต่อมาเรื่องสุขภาพใจวันนี้วันศุกร์นะ
1: คะ
0: น้องในคู่สร้างคู่สมมีคอลัมน์ทวินหาอดีตค่
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยเราคุณดำรงพุตานเจ้าของหนังสือน่ะสร้างคอลัมน์นี้ขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังคนรุ่นก่อนน่
1: ะ
0: เขียนเรื่องเกี่ยวกับความสุขในอดีตมาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ทราบอย่างพี่เนี่ยได้อ่านเรื่องนี้แล้วก็ชอบก็อยากจะเอามาเล่ามันเป็นเรื่องที่เกาะนางคำใต้จังหวัดพัทลุงไม่ทราบน้องซึ่งเป็นคนนครศรีธรรมราชรู้จักเกาะนางคำใต้ที่พัทลุงไหม
1: ไม่รู้จักเลยค่ะพี่นัด
0: พี่ครั้ง
1: ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: เดินทางไปจังหวัดพัทลุงค่ะ
0: พี่ยังไม่เคยไปแต่วันหนึ่งพี่ต้องไปแน่พี่บ้านอยู่แค่ชะอำเนี่ยพี่ขับรถไปเรื่อยๆพี่ก็ต้องถึงพัทลุงแหละเขาบอกว่าที่พัทลุงเนี่ยมีป่าสวยน้ำใสที่เกาะนางคำใต้คนที่เล่ามาเธอบอกว่าอู้มันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเด็ก

เด็กมีความสุขมากเธอก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขคนที่เล่ามาก็คือคุณจิราพรเกาะนางคำใต้เธอบอกว่าแถวบ้านเธอเนี่ยนะคะในครอบครัวของเธอเนี่ยเอาครอบครัวเธอก่อนมีพ่อแม่พี่น้องอีก6คนแล้วเธอเนี่ยเป็นลูกคนที่2อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เกาะนางคำใต้แค่ชื่อเกาะก็ทำให้เรามีความสุขแล้วน้องขวัญเกาะนางคำใต้นี่มันอยู่ที่ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง

0: ไม่รู้เหมือนกันไอ้ตัวนั้นน่ะนะเดี๋ยวน้องขวัญก็คงจะเซิร์ชหามาตอบได้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวพยูนใช่ไหมก็คงจะมี
1: ค่ะ
0: ถ้าบอกแถวบ้านเธอเนี่ยเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบค่ะถ้านั่งเรือออกไปแล้วหันกลับมามองจะเห็นเกาะเป็นรูปร่างของจระเข้ตัวใหญ่นอนทอดตัวอยู่ริมทะเลชัดเจนมากโอ้เราไม่เคยเห็นนะแล้วบ้านเธอเนี่ยแค่บอกว่าตอนเช่นเป็นเด็กๆเนี่ยมีความสุขหมู่บ้านตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วคนทั้งหมู่บ้านเราเป็นคนที่เป็นมุสลิมทั้งหมดก็คือนับถือศาสนาอิสลามขอพวกขอโทษค่ะและบ้านโต๊ะครูในหมู่บ้านนะคะเราก็จะต้องมีที่สอนศาสนาเราก็ไปเรียนกันก็มีความสุขนะคะตอนเช้า 7:30 ฉันกับกลุ่มเพื่อนๆก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันตลอดทางก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นน้อยใหญ่ถ้าเป็นเมตต์ต้นเล็กๆเดินไปโรงเรียนก็เก็บลูกกินได้ทางใต้นี่น่าอิจฉาเพราะพวกผลไม้เขาดินดีไงน้องเพราะฉะนั้นผลไม้มีรสชาติดีๆทั้งนั้นเลยพี่เคยขับจากชะอำเนี่ยแค่ไปถึงชุมพรก็โอ้ยเต็มรถละซื้อได้ตั้งแต่กระท้อนเงาะสละเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสละเลยนะสละพันธุ์สุมาลีอย่างเงี้ยโอ้อร่อยแล้วก็ถูกแล้วกล้วยสารพัดกล้วยเล็บมือนางอย่างเงี้ยน้องอร่อยจะตายนะอันนี้เธอก็เล่าว่าผลไม้พี่ก็ขอยืนยันว่าผลไม้ทางใต้เนี่ยอร่อยจริงๆจะบอกว่าวันธรรมดาก็ไปโรงเรียนตั้งแต่7:30พอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฉันกับเพื่อนๆก็มักจะนัดกันเข้าป่าหาของกินไปประจนภัยต่างๆอุ้ยมันสนุกมันมีผลไม้เยอะแยะอย่างลูกนมแมวเงี้ยรู้จักไหมอ่ะ
1: รู้จักค่ะพี่ซึ่งมันเป็นของที่ตั้งแต่ขวัญประถมแล้วแต่ว่าโตมาจนถึงตอนเนี้ยไม่เจอแล้วนะคะเป็นเหมือนกับเป็นลูกเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่โป้งเป็นพวงแล้วก็มันมีกลิ่นหอมแบบนวลๆ นะคะพี่ใหม่แล้วก็
0: ที่เขาเอาดอกนมแมวมาทำขนมอะไรนั่นหรือเปล่าไม่รู้ละอ่ะคุณจิราพรก็เล่าว่าลักษณะมันเป็นพวงเล็กๆค่ะผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 ซมผลแก่นี่ก็มีสีเขียวอ่อนเทาอ่อนพอสุกเปลือกจะมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมมีเปลือกบางเนื้อสีขาวอมเหลืองมีเม็ดสีดำมีรสชาติหวานอร่อยที่ดูรูปแล้วโอ้ชอบจังเลยนะที่พี่ส่งให้น้องอีกลูกนมแมวพี่สมัยยังจะพอได้ยินแต่อันเนี้ยพี่สมัยไม่เคยได้ยินเลยแต่คิดว่าคุณขวัญต้องเคยได้ยินแน่เลยนะคะ
1: อะไรคะ
0: คุณลูกยุงเรียง
1: ไม่เคย
0: ค่ะแม่คนใต้ยังบอกว่าไม่เคยแปลว่ามันแรจริงๆนะคะ
1: แ
0: ล้วลิแลคือหายากลูกมันเป็นพวงยาวๆเหมือนพวงองุ่นเลยค่ะแล้วมันออกสีม่วงๆแดงๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซม.ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลืองพอแก่มันจะแดงบักน้ำตาลบ้างผลสุกก็มีสีดำรสชาติพอพี่เห็นรูปมันนะรสชาติมันต้องหวานอมฝาดนิดๆกินแล้วมันต้องเพราะในปากแล้วก็มันน้ำลายสอน้องนะคงจะอร่อยน่าดูเลยนะคะเขาบอกว่าลูกชุมเรียงเนี่ยบางคนเรียกชัมมะเรียงชัมมะเรียงยังพอได้ยินนะแต่ชุมเรียงนี่ไม่เคยได้ยินนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งน้องรู้จักไหมกล้วยมูสัง
1: ไม่เคยได้ยินเรื่องกล้วยมูสังแต่ตัวมูสังอ่ะมีเป็นสัตว์ที่ไหม
0: กล้วยไม่รู้จักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลักษณะเป็นสัตว
0: ์สงสัยมันชอบมากินกล้วยนี่ก็เลยเรียกไอ้ตัวนั้นว่าหมูสังหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่
0: แน่ใจเป็นพวกเป็นแพงพรชนิดหนึ่งอะแหละค่ะแล้วเรียกอะไรวิเศษหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะกล้วยหมูสังเนี่ยเป็นหวีเล็กๆค่ะผลเล็กมันไม่แน่นเหมือนกล้วยทั่วไปผลดิบเป็นสีเขียวแล้วพี่เห็นในรูปนี้สีเหลืองน่ากินมากผลสุกก็มีเหลืองส้มก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเปลือกบางแต่มีเม็ดเยอะนะวันพี่ถ้าไปใต้มาแล้วพี่ต้องไปหาแน่ๆนะคะอีกอันนึงไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะคุณน้องสาวลาวสาวหยุด
1: อันนี้ชื่อผลไม้เหรอคะ
0: เขาบอกว่าเป็นพวงเหมือนมะเขือพวงเลยแต่ลูกเป็นฝักเล็กๆความยาว 2-3 นิ้วตอนแก่ก็มีสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างพอสุกมีสีแดงอมส้มมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วต่อไปเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาต่อไปพร้าวนกคุ้มขอไข่สระอุมาม้าไม่โทคุ้มนะพร้าวนกคุ้มต้นมันเนี่ยลักษณะเหมือนต้นกระเพาะที่เขาเอาใบมาห่อข้าวเหนียวเป็นขนมต้ม
1: ค่ะ
0: ความสูงของต้นประมาณ1คืบจากพื้นดินผลแก่มีสีเขียวแต่ถ้าสุกจะเป็นสีส้มนึกไม่ออกเลยค่ะเพราะไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปนึกไม่ออกเลยนะคะลูกพร้าวนกคุ้มเนี่ยถ้ากินแล้วนะดื่มน้ำตามจะรู้สึกว่าจะมันจะชุ่มคอเลยล่ะและที่สำคัญความหวานมันจะติดลิ้นติดคออยู่ถึงได้ถึง 2-3 วันไม่น่าเชื่อเลยนะ
1: มันไม่ถึงขนาดนั้นพี่ใหม่อันนี้เคยกินตอนเด็ก
0: ๆลูกพร้าวนกคุ้มเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแต่คือถ้าพี่ใหม่ไม่พูดถึงนี่คือเป็นความทรงจำที่อยู่ลึกลืมไปแล้ว

0: อกว่าเวลาเราเข้าป่านะจะพกของกินที่หาได้เนี่ยนะมานั่งล้อมวงกินกันใต้ถุบ้านแล้วก็ไอ้ที่ไปเที่ยวป่าก็จะได้คนละแผ่สองแผ่โอ้ยทุกวันนี้นึกทีไรมันก็มีความสุขแล้วก่อนน้ำทะเลที่บ้านเกาะของเรานี่มันใสมากขนาดเดินไปที่น้ำตื้นๆยังเหยียบตัวกุ้งชีแฮเลยเขาเรียกว่ากุ้งหัวแข็งนะแล้วบ้านเกาะนี่ก็เต็มไปด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีปลาเยอะแยะสมัยก่อนออกเรือไปกับพ่อจะพาแวะเล่นน้ำที่อ่าวหน้าป่าพร้าวเพราะมันมีชายหาดขาวสวยน้ำใสเห็นปลาตัวเล็กๆว่ายไปมาพอถึงเวลาหน้าที่เราหน้าที่มีน้ำมันไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีน้ำเนี่ยนะคะเขาทำยังไงที่บ้านนี่จะมีบ่อซับที่แกเขียนมาเนี่ยเป็นบ่อซับแบบทรัพย์สินแต่จริงแล้วพี่ว่าบ่อซับก็คงจะเป็นน้ำซับใต้ดินที่มันค่อยๆเอ่อขึ้นเป็นน้ำใสแจ๋วเลยแล้วก็เป็นบ่อน้ำประจำหมู่บ้านเป็นตาน้ำประจำหมู่บ้านพี่ว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่มาโอ้ยอายุจะร้อยปีแกบอกว่ามันต้องมีอายุเกินร้อยปีเพราะฉันแก่จนฉัน80ขนาดพ่อแม่ยังเล่าเลยว่าเนี่ยก็มีน้ำใช้มาอยู่แล้วเนี่ยพอถึงเวลาน้ำในตุ่มใกล้จะหมดเนี่ยแม่ก็จะให้รุนรถไปเนี่ยเราเรียกว่ารถรุนนะคะรุนไปก็คือเข็นไปเนี่ยก็จะไปถึงที่นู่นแล้วก็เอาน้ำเอาถังลงไปตักบ่อเอามาใช้ที่บ้านเพราะบ้านเราไม่มีน้ำประปาแต่น้ำมันอร่อยกว่าน้ำที่ขายในทุกวันนี้ทุกยี่ห้ออะไรแกบอกกินน้ำตั้งแต่เด็กมันก็ชุ่มชื่นใจนะมันก็เป็นความสุขความทรงจำที่ยังเหลืออยู่ทีนี้แกพูดถึงหน้าเกี่ยวข้าวหน้าเกี่ยวข้าวเราก็สนุกสนานค่ะแม้ว่าตัวแกเนี่ยเป็นเด็กก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวอย่างคนอื่นเขาเนี่ยนะคะคนอื่นเขาลงแขกเนี่ยแต่เจ้าของนาเขาก็จะเตรียมหุงข้าวต้มแกงแล้วก็ผลไม้ไปเลี้ยงเด็กๆที่มาช่วยเราเป็นเด็กเราไม่ได้ช่วยแต่เราก็จะสนุกสนานนะคะสนุกสนานไปทุกเด็กเนี่ยมันสนุกสนานตลอดชีวิตแหละแล้วอย่างเวลาที่มันมีหนังกลางแปลงมาฉายในบ้านเนี่ยแกพวกแกก็จะตื่นเต้นมากเลยที่เป็นเด็กแล้วจะได้ดูบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นหนังขายยาเขาจะฉายให้ดูฟรีเพราะว่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางเรื่องเนี่ยเขาก็จะกักเอาไว้นะยังไม่ฉายจนจบแล้วเขาก็จะโฆษณาหนังขายยาแล้วก็จะมีคนซื้อเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องเก็บตังค์แต่ถ้ามันเป็นหนังที่เขาบอกว่าไม่มีขายยาเขาจะล้อมผ้าเป็นวงกลมสูงเลยค่ะแล้วก็ต้องเสียตังค์ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปดูนู่นต้องปีนต้นมะเฟืองไปดูก็มีเด็กๆนะปีนต้นมะเฟืองได้มะเฟืองแถวนั้นก็คงจะเป็นต้นใหญ่แหละพี่ว่าที่เด็กปีนแล้วกิ่งมันไม่หักถ้าแถวมะเฟืองแถวบ้านพี่ทางเหนือนะแค่ไปเหนี่ยวกิ่งมันก็หักแล้วเราปีนก็คงจะไม่ไหวนี่พอหนังฉายใกล้จะจบนะเราก็กระโดดลงมาจากต้นมะเฟืองได้เลยเพราะว่าเขาก็จะเปิดให้ดูแบบเต็มๆก็สบายใจไปนะคะแต่ที่เด็กเนี่ยสนุกไปยิ่งไปกว่าดูหนังก็คือมันจะมีของขายเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็พ่อแม่ก็จะให้สตังค์นิดๆหน่อยๆเด็กเนี่ยพอได้ซื้อของกินโอ้ในเวลาที่ได้ไปดูหนังมันก็เป็นความสุขนะคะแล้วที่สุขไปกว่านั้นพ่อแม่จะสอนให้ถือบวชในเดือนรอมฎอนสำหรับอิสลามเดือนที่เป็นมงคลที่สุดก็บอกแล้วว่าเกาะที่เธออยู่เนี่ยนะคะเกาะนางคำใต้เนี่ยส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดแหละเป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยนะคะช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนบวชเนี่ยในหนึ่งปีมีครั้งเดียวเนี่ยเราก็จะต้องพ่อแม่ก็จะสอนให้หัดละหมาดเช่นตอนเด็กๆแล้วเนี่ยให้ตื่นตีสามตีสี่กินข้าวสะโฮตั้งแต่ตีสามตีสี่เสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนี่ยทีเราถืออดได้แค่ครึ่งวันแล้วหลังจากนั้นเราก็หัดไปพอโตขึ้นเราก็จะถืออดได้เต็มวันอันนี้เป็นความสนุกเธอบอกว่าแล้วพอตอนที่เขาถือบวชกันเสร็จหมดเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีการบริจาคแบบบังคับให้ออกสกาดก็คือบริจาคเนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการแจกเงินแจกข้าวแจกขนมเธอก็บอกว่ามันเป็นความสุขที่เดี๋ยวนี้มันก็จะไม่มีซะแล้วอย่างนี้แหละค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่เป็นคนใต้คนพัทลุงเคยได้ยินอย่างนี้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่เคยได้ยินถ้าได้ฟังก็คงจะมีความสุขไปด้วยเช่นกันเพราะมันจะคล้ายอย่างบ้านน้องอ่ะน้องขวัญก็คงจะคล้ายแบบนี้เช่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกันแล้วก็เวลาได้ฟังเรื่องราวอันนี้นะคะจากพี่ใหม่เนี่ยมันทำให้นึกถึงวัยเด็กแล้วก็หลายๆอย่างอย่างพราวนกคุ้มอย่างเนี้ยพี่ใหม่เป็นความทรงจำที่
0: ลืมไปแล้วใช่ไหม
1: ลืมไปแล้วแล้วถ้าไม่พูดถึงเราก็ลืมไปแล้วแล้วก็คือพอพี่บรรยายถึงรสชาติเราจะค่อยๆ คิดถึงรสชาตินั้นๆในวัยเด็กแต่พอบอกว่าเอ๊ะมันจะอยู่ในปากติดลิ้นไป 2-3 วันเนี่ยเอ๊ะจำได้ว่ามันไม่ยาวนานขนาดนั้นก็เลยบอกมันไม่ยาวขนาดนั้นนะพี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจำได้ว่าพอกินไปแล้วก็ดื่มน้ำตามเนี่ยเป็นรสชาติที่พิเศษจริงๆแล้วก็หวานชุ่มคอจริงๆค่ะพี่ใหม่
0: มันนี่พอเขาบรรยายว่ามันเหมือนมะเขือพวงพี่ไปถึงนึ

0: ถึงมะแหวงอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นกันหรือเปล่ามะแหวงมันก็คล้ายๆมะเขือพวงมันก็เป็นพวงเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยแต่ลูกมันเล็กกว่าขมกว่าแต่พอเรากินน้ำตามมันก็จะหวานแต่ไม่ได้ติดไปหลายวันหรอกแต่พี่ส่วนใหญ่มักจะเอามาจิ้มน้ำพริกหรือใช้แทนมะเขือพวงอันนี้ไปถึงภาคเหนือภาคกลางอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะพี่ขวัญจำรสเขาเรียกอะไรนะต้นมันคล้ายๆกับเหมือนใบจากใบกระเพาะอะไรทำนองเนี้ยแต่ขวัญจำพวงมันไม่ได้พี่แต่ขวัญจำรสชาติมันได้ที่เขาบอกว่าพอพวงมันเป็นคล้ายๆแบบมะเขือใช่ไหมขวัญก็แบบเอ๊ะนึกไม่ออกจริงๆค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวแบบที่ทำให้ขวัญนึกย้อนในวัยเด็กแล้วก็หลายๆเรื่องก็นครกับพัทลุงก็ไม่ได้ไกลกันมากมันน่าจะมีพืชพันธุ์ที่คล้ายๆกันมันก็เลยทำให้ขวัญมีความรู้สึกร่วมแล้วก็ประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวพี่ผิดนิดนึงพร้าวนกคุ้มลักษณะมันต้นกระเพาะไอ้มะเขือพวงนี่มันสาวราวสาวหยุดต่างหากพร้าวนกคุ้มนี่เหมือนต้นกระเพาะท่านผู้ฟังคะก็ไม่รู้จักอีกแล้วว่าต้นกระเพาะมันเป็นยังไงท่านผู้ใดรู้จักเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะคะค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะเพราะวันนี้พี่ใหม่ก็คุณดำรงชวนคุยเรื่องของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมคะขวัญก็เลยเอ๊ะเขามาแมตช์จุดโลกขนาดนี้เมนูที่ทางการจีนเนี่ยเขาเตรียมให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยรับประทานเนี่ยแมตช์อาหารค่ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างขวัญก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทราบว่าดินเนอร์หยุดโลกของสองมหาอำนาจเนี่ยเขารับประทานอะไรกันก ันนี้ก็เป็นความอยากแบบสนใจส่วนตัวแล้วก็เลยชวนพี่ใหม่กับคุณผู้ฟังนะคะมาดูเมนูอาหารของสองประธานาธิบดีที่เป็นชาติมหาอำนาจของโลกเขาเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเวลาจีนนำเสนออาหารให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดเชิงวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะพี่ใหม่ที
0: ่เป็นการเสนอวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จีนกำลังจะบอกให้ชาวตะวันตกเนี่ยรับรู้ถึงความอย่างลึกของวัฒนธรรมการกินของชาติจีนเหมือนกันค่ะสำหรับอาหารจีนเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายแบบนะคะแต่ว่าอาหารที่เสิร์ฟให้กับผู้นำสหรัฐครั้งนี้แล้วก็คณะเนี่ยนะคะเป็นอาหารหัวหยางซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมนุ่มนวลปรุงด้วยวิธีที่ปราณีตจึงเป็นที่รู้จักในอาหารที่เป็นตำรับสำหรับการเลี้ยงในระดับพิธีการอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับคอร์สทั้งหมดที่พี่มีทั้งหมด14คอร์สด้วยกันนะคะก็เป็นอาหารตอนแรกก็จะเป็นนะเรียกน้ำย่อยก่อนอย่างไก่แช่เหล้าหัวเตียวอันเนี้ยขวัญว่าพี่ใหม่ต้องเคยกินแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นแช่เหล้าหัวเตียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะรากบัวยัดไส้ข้าวเหนียวเชื่อมดอกหอมหมื่นลี้อันที่สามเป็นวัวตุ๋นเครื่องเทศ5ชนิดค่ะแล้วอันที่สี่ก็คือยำแมงกะพรุนใส่แตงกวาอันนี้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะสำหรับลำดับถัดมาก็จะเป็นลักษณะของน้ำแกงก็คือซุปไก่ตุ๋นเห็ดมัสึทาเกะกับเยื่อไผ่ค่ะแล้วก็เป็นอาหารจานหลักนะคะเป็นจานที่6ก็คือเป็นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งนี่คือถ้าชาติไหนเดินทางเยือนจีนเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในจานที่ขึ้นโต๊ะเสิร์ฟกับผู้นำประเทศหรือว่าแขกคนสำคัญของประเทศจีนอยู่เสมอเลยนะคะพี่หมาย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันดับที่7นะคะเป็นเมนูปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊วค่ะอันดับที่8เป็นกุ้งซอสกงเต่านะคะหรือว่ากุ้งซอสผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สไตล์จีนนะคะอันที่9เป็นปลิงทะเลน้ำแดงผัดต้นหอม10คือเนื้อสันในหั่นเต๋าผัดพริกไทยดำและเมนูจานที่11คือผัดผักตามฤดูกาล2อย่างค่ะแล้วจานที่12เป็นอาหารจานหลักก็คือผัดเส้นหยางโจค่ะเป็นข้าวผัดนะคะขออภัยค่ะเป็นข้าวผัดหยางโจค่ะแล้วก็เมนูที่13และ14เป็นเมนูของหวานก็คือเมนูเต้าหู้อัลมอนด์แล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้ก็คือเป็นลำดับอาหารที่ทางการจีนเนี่ยเขานำเสนอให้กับแขกผู้มาเยือนผู้ชาวสหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกนำเสนอโดยเชฟของโรงแรมแชงกีล่าเซี่ยงไฮ้ซึ่งอาหารหัวหยางเนี่ยเขาบอกว่ามีรสชาติที่นุ่มนวลแล้วก็สะท้อนถึงปรัชญาความสมดุลระหว่างวิธีการทำที่ปราณีตและวัตถุดิบที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดแล้วก็เป็นเมนูที่เรื่องชื่อที่ทางการจีนได้คัดสรรมาแล้วนะคะซึ่งในแต่ละครั้งก็จะถูกเสิร์ฟในงานเลี้ยงระดับประเทศซึ่งในปี1999เนี่ยถูกจัดเลี้ยงในงานฉลองครบรอบ50ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะและในปี2002ก็จัดเลี้ยงในครั้งที่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชเนี่ยเข้าพบประธานาธิบดี

0: จางเจ๋อหมินด้วยนะคะสำหรับอาหารที่อาหารหัวหยางในลักษณะแบบนี้ที่เขาเสิร์ฟให้กับพิธีทางการหรือว่าผู้นำที่เป็นคนสำคัญที่มาเยือนจีนค่ะแต่ถ้าเป็นอาหารหัวหยางที่เราคุ้นเคยกันพี่ใหม่ก็เช่นไก่ขอทานพี่ใหม่เคยทานไก่ขอทานไหมคะ
1: ไม่ยินชื่อค่ะแต่นึกไม่ออกเลย
0: เป็นลักษณะไก่ที่เมื่อก่อนอ่ะเขาจะใช้ไก่ทั้งตัวมาหมักกับเครื่องเทศแล้วก็พอกโคลนห่อให้มีด้วยใบไม้แล้วเอาไปอบแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีการย่อส่วนนะเวลาเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวเขาก็จะทำเป็นไก่ชิ้นเล็กลงแล้วก็มีการแบบมาหมักกับเครื่องเทศแล้วก็ห่อเป็นแบบสำหรับต่อ1คนนะคะเพราะว่าเวลาด้วยหลังจากยุคโควิด19แล้วเนี่ยไก่ขอทานถ้าจะเสิร์ฟเป็นตัวมันก็จะมีความแบบยากนิดนึงนะคะนอกจากนี้ก็เป็นลักษณะเมนูของไก่แช่เหล้าที่ทุกคนอาจจะเคยสัมผัสกันมาแล้วถ้าใครรับประทานอาหารจีนกันบ่อยๆเนี่ยไก่แช่เหล้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนสั่งอยู่เสมอๆนะคะนอกจากนั้นก็กุ้งผัดซอสพริกเปรี้ยวหวานเนี่ยก็เป็นเมนูที่หลายคนก็ฝันว่าน่าจะมีการสั่งอยู่แหละถ้าเป็นคนที่รับประทานอาหารจีนแล้วก็หนึ่งในเมนูก็คือที่เราอาจจะคุ้นชินนะพี่ก็คือเต้าหู้หวนซีก็คือการถ้าฟังชื่อแล้วมันอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแบบเป็นยังไงเต้าหู้ที่เป็นลักษณะก้อนกลมๆแล้วเขามาหั่นแบบเหมือนกับว่าซอยอย่างละเอียดจนเป็นเหมือนกับดอกไม้บานในน้ำซุปอะค่ะ
1: นึกไม่ออก
0: เออหรอเออแบบประมาณว่าเขาใช้มีดอย่างแบบเชี่ยวชาญมากแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆๆๆแล้วก็ลักษณะเส้นเหล่านี้แหละมันคล้ายๆเหมือนดอกเบญจมาศบานใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นลักษณะปราณีตของอาหารที่เสิร์ฟให้กับการต้อนรับผู้นำต่างประเทศหรือว่าในรัฐพิธีต่างๆที่สำคัญของทางการจีนเขาอันนี้ถ้าใครสนใจก็อาจจะไปเลือกดูเมนูอาหารจีนแล้วก็รับประทานกันได้แต่ต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วเนาะคืนนี้ค่อนข้างดึกแล้วใช่ไหมคะพี่ใหม่คะ
1: ไม่เดี๋ยวพี่จะออกไปยาวราชแล้วฟังน้องเล่าเนี่ยจบเนี่ย
0: โอเคค่ะถ้านั้นวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาพอดีเลยค่ะคู่สร้างคู่สมออเดเดโอวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
1: เจอกันวันจันทร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานคอร์รัปชันหลังกกร.เปิดโพล10หน่วยงานเรียกสินบนสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชนพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าต้องไม่มีหน่วยงานใดที่ทำเช่นนั้นได้ตนได้คุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหน่วยงานนั้นด้วยแล้วถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะกรมโยธาธิการเป็นของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันไม่มีเรื่องการขออนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจซึ่งโยธามีทั้งโยธาธิการจังหวัดและโยธาธิการของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้การที่ภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและให้แต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรี

0: อีเดินหน้าดันชุดไทยสู่เวทีโลกนายคอลิกอัลมาดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกในหลายด้านทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังการเข้าพบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันบทบาทของไทยในเวทีโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆแก่ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกันได้แก่ผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกรัฐบาลเดินหน้าผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทางด้านแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติไทยเตรียมจัดนิทรรศการ Royal Thai Dress ที่กรุงปารีส25พฤษภาคมโดยจะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอนามัยโลกเตือนนิโคตินถุงไร้การควบคุมเข้มเสี่ยงทำเยาวชนเสพติดองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆยกระดับมาตรการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงพร้อมเตือนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดสูงและกำลังถูกทำการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงซึ่งใช้วิธีอมไว้ใต้ริมฝีปากเพื่อรับสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายได้กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญที่บริษัทบุหรี่รายใหญ่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเฉยรายได้จากยอดจำหน่ายบุหรี่มวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มนักรณรงค์และนักวิจัยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลยุทธการตลาดของบริษัทเหล่านี้อย่างรุนแรงWHO ระบุว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจากการเสพติดเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทมีความเข้มข้นของนิโคตินสูงมากและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเร็วและความรุนแรงในการดูดซึมสารเข้าสู่ร่างกายรวมถึงการใช้กลิ่นรสและบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีประเทศมากกว่า160ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมนิโคตินถุงเป็นการเฉพาะ WHO จึงได้เรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทั้งการจำกัดปริมาณนิโคตินการห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการห้ามหรือจำกัดการใช้กลิ่นรสอย่างเข้มงวดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า รู้หรือไม่

0: าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับฟังกันได้เลยครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้ที่หน้าแฟนเพจแล้วนะครับก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พูดคุยกันมาได้ตลอดรายการของเราไขปมคนในข่าวนะครับแล้วก็อีกช่องทาง LINE Official ครับ @MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่นะครับรวมไปถึงช่องทางของแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกับชาวอสมททุกข่าวสารสื่อสาระของอสมทกันมากขึ้นนะครับทุกทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันเยฟ MCOT Connect ครับวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2568นะครับครึ่งเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุชนะตันตยานนท์ครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่ไขปมคนในข่าวหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นกระแส เรียกความสนใจให้กับสังคมอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาลซึ่งมันเกิดข้อผิดพลาดมันถูกให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนำมาซึ่งไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับทีมโฆษกรัฐบาลเผชิญเครื่องหมายคำถามให้ข่าวผิดความหมายเปลี่ยนนะครับไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานะอาจารย์เมื่อวานที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าทางทีมโฆษกก็มีการเอาเรื่องที่มีการประชุมมีการพูดคุยออกมาพูดมาสื่อสารให้กับประชาชนมาให้กับสังคมพูดให้ได้รับทราบกันแต่เผอิญว่ามันเกิดความหมายหรือว่าการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
2: คือที่แถลงจริงๆคือวันอังคารเนี่ยฮะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะอังคารก็คือวันที่12นะครับ
1: 12ครับ
2: ผมความจริงนี่ผมตั้งใจมาดูเลยพอหลังเกิดเรื่องปั๊บนี่ผมก็ไปหาคลิปในการแถลงเนี่ยนะของรองโฆษกรัฐบาลต้องบอกว่าเป็นรองโฆษกคนที่3นะฮะเพราะว่าทีมโฆษกตอนนี้มีทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะ
1: คร
2: ับ เป็นทั้งเขาเรียกอะไรบางคนในสื่อเขาเรียกว่าเป็นสี่สาวเลยแหละนะครับสี่สาว
1: ใช่ครับใช่
2: ทีมโฆษกนะครับของรัฐบาลก็เป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยสามคนและอีกหนึ่งคนก็ล่าสุดเลยเนี่ยคนที่สี่ที่มีความผิดพลาดในการแถลงข่าวเนี่ยนะก็คือของพรรคเพื่อไทย
1: เพื่อไทยครับ
2: นะแล้วก็เรียกว่า4คนเนี่ยเข้ามารับเหตุการณ์ในการแถลงข่าวคงจะแบ่งหน้าที่กันนะฮะแล้วก็แถลงแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่นายกบอกไงว่าเนื่องจากว่าเพิ่งจะแต่งตั้งคนที่4ขึ้นมานะครับจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วเขาก็พยายามจะจัดงานให้อ่ะพูดง่ายว่าให้มีออกตัวเลยให้ได้ออกงานเลย
1: เหม
2: ือ
1: นเปิดตัวเหมือนเปิดตัวขึ้นมานะอาจารย
2: ์เพิ่งจะคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะนะรับรองนะฮะให้เป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มาถึงก็ล็อกงานเลยนะครับแล้วก็พลาดในแง่ของเนื้อหาที่สื่อสารออกไปนะครับผมตั้งใจไปดูคลิปนะไปดูคลิปเพราะว่ามันจะบอกว่าเป็นการแถลงข่าวก็ใช่ที่มันก็คือการอ่านเลยแหละนะฮะ
1: มีคลิปมีการเรียบเรียงรีไลท์แล้ว
2: เรียบเรียงเรียบร้อยคืออ่านตามตัวอักษรเลยนะฮะ
1: ครับ
2: อ่านตัว

0: ตัวสอนเลยเนี่ยถ้ามันผิดเนี่ยมันก็แสดงผิดตั้งแต่การเตรียมตัวนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วผมก็เข้าใจว่าในแง่ของระบบของการทำงานของทีมโฆษกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใครแถลงคนนั้นก็เตรียมฟังข่าวมาแล้วก็เตรียมไปเนี่ยนะฮะไม่ใช่นะครับคงจะมีทีมทำงานนะเพราะว่าสมมติว่าอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีคนที่จับเนื้อหาของการเขาเรียกว่าการประชุมอะนะฮะพอจับเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ต้องมีคนเตรียมเหมือนกับเป็นการผลิตข่าวเหมือนกับรายการทั้งหลายเนี่ยเวลาที่ออกมาเป็นข่าวก็ต้องมีทีมที่ทำพวกนี้ถูกไหมครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยโฆษกก็มาทำหน้าที่ในการแถลงการแถลงครั้งนี้ก็คือเป็นการอ่านตามเนื้อหาที่จับมาแล้วก็ปรากฏเนื้อหามันผิดจริงๆฮะคุณนกเนื้อหามันผิดจริงๆเพราะเนื้อหามันเป็นการบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าปรับรูปแบบใหม่ก็คือเปลี่ยนไปว่านะครับการลงทุนของโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจบริการนะครับ ของคนต่างด้าวนะให้สามารถประกอบธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตไอ้โขคำนี้มันแรงมากนะ
1: ครับ
0: คือคนฟังแล้วก็สะดุ้งนะผมอ่านผมนั่งฟังอยู่สมมติถ้าเราเป็นผู้สื่อข่าวนั่งฟังโอ้โหนี่จะพูดง่ายว่าให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจเลยไม่ต้องขออนุญาตเลยนะ
1: ได้แบบสะดวกสบายสะดวกโยทีเลย
0: ฟังดูแล้วก็บอกว่าเพื่อเป็นการยกระดับเพราะว่าจริงๆคำอธิบายเนี่ยนะที่พูดจนพลาดเนี่ยนะบอกว่าทางนี้รัฐบาลก็จะมุ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจไทยนะฮะแล้วก็จริงๆในคำแถลงเนี่ยเขาพูดถึงว่าไอ้ที่ธุรกิจบริการ8ประเภทมีอะไรบ้างก็มีธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตัวเองนะแล้วก็ธุรกิจบริการการเงินได้บริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมแล้วก็ธุรกิจการให้ยืมกู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นการประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็ธุรกิจเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้าและแปดก็คือธุรกิจการให้บริการเช่าที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งหมดเนี่ยรองโฆษกท่านเนี้ยนะก็อ่านเลยอ่านตรงๆอ่ะนะแล้วทุกคำนี้ก็อยู่ในคำอ่านแต่พอมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยผมว่ามันเกิดจากการเตรียมข่าวออกมาให้แถลงนี่แหละครับเตรียมข่าวออกมาเลยอันนี้มันต้องชัดจากตรงนั้นเลยนะฮะมันพลาดจากตรงนั้นเลยแล้วพอมาอ่านเสร็จก็ไม่รู้อ่ะก็อ่านไปตามเรื่องแต่ปรากฏว่าพอเป็นเรื่องขึ้นมานายกออกมาขอโทษแล้วก็โฆษกเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมโฆษกอ่ะก็คือดร.การอ่ะนะฮะนางสาวรัชดาธนาริเรกนี่ออกมาแก้ข่าวอ่ะ
1: ครับ
0: นะออกมาชี้แจงคือรองโฆษกเนี่ยมันชี้แจงหรือว่าแถลงข่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่12พฤษภาคมนะครับวันที่13เนี่ยคุณรัชดาธนาริเรกเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกเบอร์หนึ่งนะก็ออกมาชี้แจงถึงเขาเรียกอะไรกันข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542อันนี้หมายถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยคุณโอ๊คคิดว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนใครเป็นคนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะฮะ
1: ต้องเป็น
0: ไม่ใช่คนที่แถลงแน่นอนฮะ
2: แน่นอน
0: ก็คือทีมโฆษกนั่นแหละครับถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: คือแต่ส่วนใหญ่คนแบบอย่างเงี้ยฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่มีใครรับว่าตัวเองผิดอ่ะนะฮะก็ต้องใช้คำอะไรสักคำหนึ่งที่มันเป็นคำกว้างเก่ากว้างเช่นความเข้าใจคาดเคลื่อนใครเข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยก็ทีมโฆษกเองอ่ะที่สรุปสาระจากการประชุมออกมาถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันเนี่ยตรงนี้ฮะสำคัญมากซึ่งเราเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงเพราะนี่มันคือท่านต้องทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลนะถูกไหมฮะเพราะว่าเนี่ยที่ให้การให้เนื้อหาตรงจุดเนี้ยระหว่างไม่ต้องขออนุญาตกับต้องขออนุญาตนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยถูกไหมครับ
2: ครับผม
0: แล้วก็คำว่าขออนุญาตที่ว่าเนี่ย ผมว่าคนที่อ่าน

0: ก็ยังไม่เข้าใจไหมว่าอนุญาตมันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะครับนะ
1: ฮะ
0: ตรงนี้สำคัญเดี๋ยวผมจะมาสรุปความให้ท่านฟังนะฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคุณรัชดาก็มาแก้ข่าวใหม่ก็บอกว่าโฆษกประจำจะระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมิใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลอันนี้แก้ไปคนละอย่างเลยนะแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
1: เ
0: พื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่นะฮะทั้งนี้ธุรกิจที่ได้ประกันยกเว้นก็คงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคำที่ตอนนี้มันระมัดระวังคำมากขึ้นคนก็ผมว่าฟังเสร็จแล้วก็คนทั่วไปก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะฮะแต่โอเคคุณรัชดาก็อธิบายต่อเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.อยู่แล้วนะฮะธุรกิจศูนย์บริหารเงินก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดนะเพราะฉะนั้นนางสาวรัชดาก็บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความคล่องตัวการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลยกเลิกการกำกับดูแลหรือเปิดให้คนต่างชาติมาประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะ
1: คร
0: ับ ในความหมายคืออย่างนี้นะฮะความจริงก็มาอธิบายให้รู้ว่าที่ไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่ามีหน่วยงานที่เป็นผู้กำกับดูแลอยู่แล้วเป็นผู้ดูแล
1: ในต้นแล้วเขาเรียกว่ามีการกำกับดูแลอย่างชัดเจนจะบอกอย่างนั้นก็ผิดชัดเจนเลย
0: ในแต่ละสายธุรกิจบริการเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ก็รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องขออนุญาตตรงจุดนั้นแต่ตรงปลายทางเนี่ยไม่ต้องมาขออนุญาตอีกนะฮะในความหมายคืออย่างนี้ปรากฏว่าในงานเนี้ยผมก็ไปดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีมาขอโทษแล้วก็อธิบายใหม่นายกรัฐมนตรีอธิบายได้ชัดเจนกว่าเยอะฮะมีการยกตัวอย่างให้ฟังชัดเจนกว่าเยอะในความหมายที่นายกก็บอกก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโทรคมนาคมเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปผ่านหน่วยงานของกสทช.ถูกไหมครับถ้าคุณทำประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยคุณก็อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานกสทช.ถ้ากสทช.เขาให้ใบอนุญาตแล้วก็จบแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กสทช.ไงถูกไหมฮะแต่พอจะมาประกอบการเนี่ยคุณจะต้องธรรมดาของเดิมเนี่ยมันต้องมาผ่านกระทรวงพาณิชย์อีกถ้าพอคุณจะมาประกอบเป็นเขาเรียกเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมาจดทะเบียนใบผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไอ้ใบการค้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเนี่ยมันออกไปจากกสทช.อยู่แล้วมันก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านกสทช.มันก็ไม่จำเป็นจะต้องมาดำเนินเรื่องในการขอกับกระทรวงพาณิชย์อีกถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: เพราะถือว่านี่คือสิ่งที่นายกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเงี้ยนะพูดง่ายว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องการสร้างความเขาเรียกอะไรความง่ายขึ้นไม่ต้องให้มันเกิดความซ้ำซ้อนมิฉะนั้นเนี่ยพอเวลาจะทำอะไรปลายทางก็ต้องมาผ่านกระทรวงพาณิชย์มันก็ยุ่งยากถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: เสียพอยกตัวอย่างนี้มันก็มีความชัดเจนขึ้นคุณโอ๊คความจริงเรื่องนี้มันเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับพอถึงผมก็จับตาดูนโยบายรัฐบาลซึ่งหนึ่งนโยบายรัฐบาลก็คือเรื่องของการสร้างความง่ายมากขึ้นของเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลก็ปักแถลงมาเองแหละโดยเฉพาะยิ่งนโยบายตัวนี้ฮะเขาเรียกนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์ซูเปอร์ไลเซนส์หรือว่าจะเรียกว่ากฎหมายซูเปอร์ไลเซนส์ก็คือแนวคิดการปฏิรูประบบราชการของไทยเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตทำธุรกิจซึ่งความจริงเนี่ยถ้าเกิดโฆษกหรือรองโฆษกเนี่ยอ้างอิงตัวนี้สักนิดนึงเนี่ยนะผมว่าคนจะเข้าใจเลยเพราะว่านี่มันมาจากนโยบายของรัฐบาล
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนั่นก็คือเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตทำธุรกิจโดยเปลี่ยนจากการขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนมาเป็นการใช้ระบบใบอนุญาตหลัก
1: ครับ
0: ใบอนุญาตหลักหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า one stop service ซึ่งนายกพยายามพูดคำนี้หลายครั้งนะฮะ one stop service ซึ่งก็คือใบอนุญาตหลักก็ถ้าออกใบอนุญาตหลักมาแล้วตรงปลายทางก็ไม่ต้องมา

0: ขออนุญาตอะไรให้มันซ้ำซ้อนอีกแล้วถูกไหมครับนะเพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือซูเปอร์ไลเซนส์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งสาระของซูเปอร์ไลเซนส์ในรัฐบาลบอกว่าจะเปลี่ยนจากรัฐอนุญาตเป็นรัฐบริการหมายความว่าจากธรรมดานี่จะต้องมาโอ้โหให้การอนุญาตนี่ทุกขั้นตอนเลยเนี่ยนะมันซ้ำซ้อนกันไปซ้ำซ้อนกันมาก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นรัฐบาลเป็นผู้ให้บริการรัฐจะเป็นผู้ให้บริการมุ่งเน้นลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและลดเอกสารประกอบการพิจารณาถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ระบบอนุญาตหลักหรือที่เรียกว่า one stop service นั้นคือหากผู้ประกอบการได้รับอนุญาตหลักสำหรับกิจการนั้นๆแล้วก็ให้ถือได้รับใบอนุญาตย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเป้าหมายที่รัฐบาลก็อธิบายมาอยู่แล้วนะครับ
1: ลดขั้นตอน
0: เป็นต้นเพื่อลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสและความสะดวกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า faster easier cheaper and smarter faster ก็แปลว่าเร็วกว่า easier ก็ง่ายกว่า cheaper ก็ถูกกว่าและ smarter ก็ดูสมาร์ทกว่าถูกไหมครับเป็นแนวคิดที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและรัฐบาลก็ต้องการจะผลักดันเพื่อให้ผ่านพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ให้มีผลใช่ไหมครับใช้จริงนะความหมายก็คือเนี่ยรัฐบาลต้องการจะทำไอแนวคิดที่เรียกว่าซูเปอร์ไลเซนส์หรือสร้างให้มันเป็น one stop service ใบอนุญาตหลักผ่านใบอนุญาตย่อยก็ไม่ต้องไปตั้งขอให้มันวุ่นวายแล้วถูกไหมครับนะไม่ต้องซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยถ้าอธิบายตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยนะผมคิดว่าคนก็จะเข้าใจทันทีผู้สื่อข่าวก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะแต่เพราะการอธิบายผิดตรงจุดทางต้นทางเนี่ยนะครับพออธิบายตัวว่าไม่ต้องขออนุญาตคนก็จับประเด็นก็ตกใจว่าอ้าวธุรกิจต่างด้าวไม่ต้องขอใบอนุญาตนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะจริงๆอะถูกไหมครับนะแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยเห็นไหมตอนที่ลองโฆษกเป็นคนพูดเนี่ยใช้คำพูดนี้ด้วยว่าทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนเพิ่มขีดความสามารถพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันเนี่ยก็ปังความหมายคืออะไรความหมายดูเหมือนว่าไม่ต้องคนที่เป็นธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตมันก็น่าจะกระทบกับคนที่ประกอบธุรกิจไทยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดอย่างนี้ป้าก็เหมือนว่าคอยดูผลกระทบด้วยมันจะเกิดอะไรมันยิ่งมันทำให้คนนี่ไม่เข้าใจใหญ่ว่าอ้าวนี่รัฐบาลไปปล่อยฟรีเลยหรือไปปล่อยเสรีเลยในเรื่องของการทำธุรกิจของคนต่างด้าวถูกไหมครับเขาก็ไปพาดหัวข่าวอย่างนี้ทีนี้รองโฆษกเนี่ยนะครับนะคุณอะไรชื่อเขาเป็นทหารด้วยนะรองอกผ่านชื่อ
1: ร้อยเอก
0: ร้อยเอกหญิงพัดดาอะไรพัดดารัตโอ้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ชื่อสะกดยากอ่านยากเลยนะพัดดารัตทองสลวยกรนะฮะเนี่ยก็ปรากฏว่าอธิบายว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเข้าใจผิดในรายละเอียดและภาคหัวข่าวก็ไปโยนความผิดของผู้สื่อข่าวอีกแล้วถูกไหมครับก็มันจะปลายเหตุและหัวข่าวยังไงก็เนื้อหามันเกิดจากการอธิบายของเราตัวรองโฆษกนั่นแหละอธิบายมาเป็นคำๆเลยจากการอ่านนะถูกไหมครับแล้วอ่านมาอย่างนั้นเขาทำไงเขาก็ต้องมาสรุปแล้วก็พาดหัวข่าวไปตามข่าวที่อ่านมาได้แหละถูกไหมครับตามเนื้อหาที่อ่านมาแล้วก็ยังมีการบอกอีกด้วยนะว่าเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรเนี่ยควรจะเข้าไปดูในรายละเอียดซะก่อนเอ้านะก็ตัวเองเป็นคนพูดอะไรเนี่ยทั้งหมดมาแล้วจะเข้าไปดูอะไรล่ะ
1: คือโดยปกติใช่ไหมอาจารย์คือการออกมาแถลงออกจะออกข่าวหรือว่าการอ่านข่าวแต่ละครั้งมันก็ต้องผ่านคนโอเคแหละคนรีไลท์มีให้แต่ว่าคนที่อ่านก่อนจะอ่านออกอากาศอ่ะมันก็ต้องมีรีไลท์ของตัวเองอีกสักรอบหนึ่งเป็นการทวน
0: ถูกต้องใช่
1: ครับ
0: มันต้องทำความเข้าใจก่อนนะธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจบางคนบอกนี่ก็เป็นมือใหม่หัดขับมาเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมก็พยายามไปดูแต่ละคนจะมีโปรไฟล์นะเดี๋ยวผมจะเปิดโปรไฟล์ให้ฟังว่าเขาเป็นใครมายังไงนะแต่ว่าในเบื้องต้นก่อนอย่างที่คุณโอ๊คพูดเนี่ยถูกเลยคือก่อนที่คุณจะอ่านอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องเข้าใจเรื่องนั้นก่อนถูกไหมครับผมไม่รู้ว่ามันมีคนบรีฟก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
1: ผมเข้าใจถ้าเทียบเป็นตาลักษณะของงานข่าวนะอาจารย์คือโอเคแหละเมื่อมีข่าวบก.สั่งมีผู้ช่วยมีทีมรีไลท์ก่อนที่จะไปออกถึงหน้าจอหรือผู้ประกาศจะต้องอ่านเนี่ยก็จะมีทีมรีไลท์ข่าวนะก็คือเรียบเรียงข่าวอาจารย์เรียบเรียงข่าวปุ๊บเสร็จปุ๊บแต่จริงๆแล้วโอเคแหละเรียบเรียงข่าวถามว่ามัน100%มั้ยก็ควรจะ 100% แต่ว่า พียงแต่ว่ามันก็จะอาจจะมี error human error มันก็มีผิดพลาดกันได้แต่

0: เพียงแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าอ่านข่าวออกไปก็จะต้องมีการทัวเขาเรียกว่าอ่านสรุปนะว่าเนื้อหาข่าวที่เราจะอ่านคืออะไรมันก็จะเห็นจุดผิดพลาดแหละเนื้อข่าวกับพาดหัวมันเอ้ยทำไมมันไม่ไปด้วยกันผิดหรือเปล่าอันนี้ทักทวงได้นะก่อนที่จะแถลงอ่ะมีเวลานี่ใช่ไหมอาจารย
1: ์อืมถูกต้องคือทีนี้ตัวคนอ่านไอ้ตัวคนที่นั่นก็มายอมรับความผิดพลาดอย่างที่บอกอ่ะแต่ยอมรับ
0: เข้าใจได้เข้าใจได้
1: แล้วก็บอกว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนในเนื้อหาอะไรใครทำให้คาดเคลื่อนอ่ะตัวเองนั่นแหละถูกไหมครับคือเขาพูดตรงๆไปว่าพอดีตัวเองนะอ่านแล้วเข้าใจคาดเคลื่อนในเนื้อหาและการพาดหัวข่าวอันนี้ก็ไปโทษโยนโทษให้กับสื่อเพราะคนที่พาดหัวข่าวเนี่ยคือสื่อถูกไหมฮะแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ข้อมูลมาในการอ่านเนี่ยหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกตัวเองตรงๆนั่นแหละตัวเองไม่เข้าใจถูกไหมฮะตอนที่อ่านตรงนี้นะฮะและที่สำคัญผมว่ามันอยู่ที่ทีมงานของคนที่รีไลท์ออกมานี่แหละนะ
0: เรียบเรียงออกมาเนี่ย
1: สำค
0: ัญจับประเด็นยังไงหรือว่าผิดพลาดตรงไหนนะฮะ
1: ตรงนี้ชัดเลยครับคุณโอ๊คมันชัดเจนเลยแล้วก็ผมพยายามย้อนไปดูในทีมคนใหญ่โฆษกที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลาที่แถลงข่าวเรื่องพวกนี้แทบจะไม่ค่อยมีคนพลาดนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าทีมโฆษกมันไม่ใช่ทีมเล็กๆนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะไม่ใช่มานั่งฟังแล้วก็พูดไปเลยไม่ใช่มันมีคนย่อยข่าวมันมีคนเหมือนกับ
0: กอง
1: หนังสือพิมพ์แบบกองข่าวอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะแล้วปกติพวกนี้เขาจะได้เขาเรียกอะไรนะวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนรู้นี้นะจะต้องรับรู้ก่อนแล้วหลายครั้งเนี่ยคนที่เป็นโฆษกรัฐบาลจะต้องไปอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะพูดง่ายๆนะต้องตามไปด้วยตามนายกตามอะไรไปด้วยถูกไหมฮะพูดง่ายว่าให้มันรู้ว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเขียนมันต้องทำความเข้าใจแล้วต้องสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ถูกไหมครับหรือกรณีที่การแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะถูกคำถามถ้าถูกคำถามแล้วถ้าเป็นโฆษกที่มีมืออาชีพก็จะสามารถอธิบายขยายความในสิ่งที่แถลงไปได้ถูกไหมครับนะฮะไม่ใช่เพียงแค่มาอ่านอย่างเดียวแค่มาอ่านอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากมายถ้ามาในแง่ของก็แจกข่าวก็ได้ก็เรียกภาษาข่าวก็เรียกเพรสรีลีสอะ
0: เพรสรีลีส
1: แจกออกไปแล้วคนก็เอาข่าวไปก๊อปลงไปทีเดียวก็จบมันไม่ใช่นี่มันแถลงเสร็จแล้วมันต้องสามารถตอบคำถามได้ผมยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยต่อจากนี้เพิ่นเราไม่ได้มาคุยถึงเรื่องนี้กันแต่จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการแถลงข่าวเรื่องที่คณะรัฐมนตรีนะครับก็เรียกว่าอะไรรับทราบบอกตอนแรกบอกอนุมัติที่มันออกข่าวไปเนี่ยอนุมัติไอ้เรื่อง
0: ฟุตบอลโลกแม่อาจารย์ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
1: นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกือบเสร็จเหมือนกันถูกไหมครับ
0: จริ
1: งไหมงานเพราะเราจากการที่แถลงออกมาปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้งบประมาณ1,300 ล้าน
0: 300ล้านครับ
1: โอ้คนก็ถามกันงงกันหมดเอ๊ะมันยังไงกันอ้าวนี่อยู่มีสิทธิ์ที่เอางบประมาณมาโอ้โหเงิน1,300ล้านนี่ไม่ธรรมดาแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยประชาชนก็อยู่ในความยากลำบากกันตอนนี้นะครับทำไมห้ามใช้เงินต่างๆมากมายแล้วอยู่ๆทำไมจะมาใช้เงินเพื่อที่จะสร้างความสุขให้ประชาชนจากการดูไอ้ฟุตบอลโลกเน
0: ี่
1: ย
0: ฟุตบอลโลก
1: จริงเหรอนะฮะแล้วประเทศเราอยู่ในความยากลำบากไม่ใช่เหรอที่จะต้องไปกู้เงินไปต้องอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหมครับแล้วทำไมมัน
0: ดับ
1: มันเลย
0: กลาย
1: เป
0: ็
1: นคนก็เลยมองไปกันใหญ่เลยนี่ก็เป็นจากคำพูดนี่แหละว่าอนุมัติงบประมาณแต่พอค่อยๆเขาเรียกอะไรตอนหลังก็ค่อยแก้บ้างนายกเพื่อช่วยบ้างแล้วก็คุณรัชดามาที่บ้ายบ้างเป็นการว่าอะไรนะไม่ใช่อนุมัติงบประมาณแต่เป็นการรับรองให้กรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมฮะทำหน้าที่ประสานให้มันมีการถ่ายทอดขึ้นมานะครับค่อยๆอธิบายใหม่ทำไปทำมาแล้วมันกลายเป็นว่ากรมประชาสัมพันธ์รับทราบนะในการที่จะ
0: ว่าคนไปร่วมตัวหน้าที่อะไรครับ
1: มันก็ไปกันใหญ่นะฮะเพราะจริงๆไอ้คนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยในแง่ของการที่จะไปได้เงินมันคือกสทช.ถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าทำไปทำมาเนี่ยพอไล่ไปไล่มามันไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะว่าอยู่ๆจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะ1,300 ล้านถูกไหมครับ
0: มันย้อนแย้งกับเงินที่จะต้องกู้400,000 ล้านอาจารย์อยู่ดีคนอาจจะคิดได้ว่า
1: ไอ้นี่ตัวหนึ่งที่ถือว่าพลาดแล้วนะจริงๆอ่ะถูกไหม
0: ครับครับ
1: แต่ก็ยัง
0: การสื่อสาร
1: คุกคักอธิบายนี่คนก็ยังงงๆอยู่นะครับนะฮะนี่ก็เกือบพลาดซ้ำซ้อนในการหนึ่งแล้วอ่ะถูกไหมครับ
0: ก็ต้องไปดูอันนี้จะไม่ต้องไปดูทีมที่

0: ให้ข่าวออกมาได้ไหมอาจารย์ว่า
1: ใช่พอมาดูเนื้อหาเข้าจริงๆมันกลายเป็นว่าต้องไปหาสปอนเซอร์มาลงขันนะพูดง่ายๆนะครับ
0: ถูกครับก็ให้กรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.ไปหารือกัน
1: ถูกต้องแล้วเดี๋ยววันหลังต้องมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่ามันมีไอ้กฎอะไร must have must carry อะไรของกสทช.เขาอีกเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: แล้วก็กสทช.นี่มีเงินพูดง่ายๆนะมีเงินที่อะไรที่ประมูลในพวกทีวีดิจิตอลอะไรเนี่ยอยู่ใน
0: คลื่นโทรศัพท์ทีวีดิจิตอลวิทยุดิจิตอลยังอยู่ในมือกสทช.ที่เป็นงบประมาณที
1: ่หรือทีนี้เงินก้อนนั้นจะมีการใช้กับตัวนี้มันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเนี่ยถูกไหมฮะ
0: ครับผมครับ
1: มันจะทำยังไงจะอธิบายยังไงตรงจุดนี้นะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอไล่กันอีกทีมาว่าเนื้อหาจริงๆความชัดเจนความลงตัวก็ยังไม่มีแล้วก็เม็ดเงินจริงๆเนี่ยมัน 1,300 ล้านจริงเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ในช่วง 1,300 ล้านถึง 1,500 ล้านถูกไหมครับ
0: เพราะว่าตัวเลขการประมูลก็ตัวเลขการประมูลก็ต้องแล้วแต่ฟีฟ่าคือที่เท่าที่ผมรู้นะอาจารย์ฟีฟ่ากับแต่ละประเทศเนี่ยเขาให้ตัวเลขไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ล่าสุดเนี่ยคือจีนเขาบอกว่าจีนเขาโดนแพงสุดเขาก็เลยยังไม่ซื้
1: อโดนเป็นหมื่นล้านเลยแหละจีนนะฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เกาหลีก็โดนหนักฮะเกาหลีก็โดนหนักครับนะแต่ว่าอินเดียนี่ถูกสุดฮะอินเดียถูกมากทั้งที่ประชากรมากที่สุดในโลกครับ1,400กว่าล้านคน
0: ครับ
1: เดี๋ยววันหลังก็จะคุยกันฮะ
0: ได้ได้คร
1: ับ
0: แต่ว่าโลกใกล้เริ่มแล้วใกล้ๆเริ่มนี่เดี๋ยวโดยเฉพาะประเทศไทยยังดุ้นอยู่ว่าจะซื้อยังไงเดี๋ยวคุยกันได้แน่นอน
1: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: ครับครับ
1: แต่เรื่องนี้ย้อนกลับเข้ามาว่าเนี่ยคือการสื่อสารโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับนะฮะ
0: ครับอาจารย
1: ์คืออย่างนี้คุณนกไอ้เรื่องโฆษกรัฐบาลนี่มันเป็นหัวใจเมื่อก่อนนี่อย่างนี้แนวของโฆษกรัฐบาลคือคนที่ต้องสามารถรับมือกับเขาเรียกอะไรแรงเบียดแรงกระแทกนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยโฆษกรัฐบาลเป็นที่จับตาดูโฆษกรัฐบาลบางคนนี่กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนติดตามข่าวสารการแถลงข่าวนะฮะ
0: แถลงแต่ละครั้งเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่พอโฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ตรงนี้ออกมาเนี่ยเอาอย่างนี้เอาผมจับตัวตึงๆตัวดังๆในอดีตความจริงโฆษกรัฐบาลนี่มีลิสต์มานี่เยอะมากนะครับประเทศไทยเรานี่มีโฆษกรัฐบาลเยอะมากเพราะเรามีรัฐบาลหลายรัฐบาลถูกไหมครับและแต่ละรัฐบาลก็มักจะมีการเปลี่ยนโฆษกระหว่างทางอยู่เป็นระยะนะครับธรรมดานะฮะเพราะบางทีมันช้ำมากๆเพราะก็เปลี่ยนตัวโฆษกโฆษกคนดังเช่นในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าคุณโอ๊คไม่รู้จักชื่ออาจารย์ดุสิตศิริวัลนี่ดังมากสมัยก่อนเนี่ยในยุค14ตุลาดุสิตศิริวัลนี่ดังมากนะครับ
0: ครับ
1: คุณวีระมุสิกพงศ์อาจจะได้ยินชื่อแว่วๆใช่มั้ยนะฮะ
0: ครับ
1: วีระมุสิกพงศ์เมื่อก่อนก็เป็นโฆษกตัวตึงเลยโฆษกรัฐบาลตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นวีรการนะฮะแล้วที่ดังถือว่าตัวตึงสุดๆดังสุดๆสมัยก่อนนี่ก็คืออาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรี
0: อ๋อโหขึ้นชั้นเลย
1: โฆษกสามสีโอ้มีลูกเล่นสารพัดมีอะไรต่างสมัยพลเอกเปรมเนี่ยได้อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีนี่แหละในการรับมือนะครับ
0: ครับ
1: นะสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมนะครับเนี่ยไตรรงค์สุวรรณคีรีอาจารย์วีระไวยทยานี่อาจารย์มีชัยวีระไวยทยานี่ก็ดังนะครับเมื่อก่อนนี้นะอาจารย์วิษณุเครืองามก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับนะด็อกเตอร์จักรภพเพ็ญแขก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลในตัวตึงคนหนึ่งและที่ถือเป็นตัวตึงแล้วก็ดังจำมาได้แน่นอนก็คือณัฐวุฒิใส่เกลือถูกไหมครับ
0: สมัยรัฐบาลท่านสมชาย
1: ใช่นั่นแหละนะชุดนานานะแล้วก็อนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนี่ก็อยู่ในช่วงเนี้ยนะไล่มาตั้งแต่อะไรรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไล่มาจนถึงช่วงหลังนี้เลยล่ะถูกไหมครับและที่ถือว่าดังมากสมัยบิ๊กตู่ก็คือนี่ฮะเสไก่อัวพลโท
0: สันเสริญแก้วกำเนิดแก้วกำเนิดใช่ไหม
1: อันนี้อยู่นานเลยถูกไหมครับใช่ไหม
0: โหยาวยาวยาวเลย
1: อยู่กับลุงตู่เนี่ยอันนี้รับมือกันในทุกรูปแบบเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเนี่ยคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสื่อมวลชนมาก่อนด้วยนั้นก็จะมีความเชี่ยวชาญในการแถลงข่าวทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโฆษกเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อเนี่ยมันส่วนใหญ่มันสามารถรับมือทางการเมืองได้หมายความว่าเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันกระทบกระเทียบอะไรมาทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะสามารถตอบออกไปในสุดของการเมืองได้แต่ทีนี้ตอนหลังคนมันก็เบื่อไงฮะเบื่อในลักษณะว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยพอเวลาเป็นข่าวเนี่ยมันกลายไปเป็นแปลงไปเป็นข่าวการเมืองซะหมดนะฮะ แล้วโฆษกบางคนก็ออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะ

0: ชักดาบสู้เลยแบบนั่นเลยนะฮะมันก็เลยดูแล้วเป็นไม่ใช่ดีจนกระทั่งมาถึงสมัยบิ๊กตู่ช่วงหนึ่งก็มาใช้อาจารย์แหม่มอ่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยศิลวัฒน์เนี่ยมาเป็นโฆษกถูกไหมฮะทุกอย่างมันก็เบาลงถูกไหมฮะเพราะว่าตอนสมัยนั้นบิ๊กตู่ก็แรงอยู่ใช่ไหมฮะแต่แล้วเวลาพอเป็นข่าวแถลงเนี่ยพอเป็นอาจารย์นฤมลเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์แหม่ม
0: เนี่ยนะมันก็เบาลงถูกไหมครับหมายถึงว่ามันไม่มีแรงปะทะมากถูกไหมฮะแล้วก็เลยทำให้คนเริ่มมองเห็นว่าเออการใช้โฆษกผู้หญิงนี่มันก็ดีนะ
1: ดูการลูกล่อลูกชนหรือว่าลูกที่มันจะต้องแปลงประทะสู้เนี่ยก็ลดถอยลง
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นในเรื่องของเนื้อหาที่มันตรงไปตรงมาถูกไหมครับแล้วก็ตัดความปลีกย่อยประเด็นทางการเมืองไปถูกไหมครับ
1: จับ
0: นะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นพอถึงรัฐบาลเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็เลยตั้งเป็นผู้หญิงหมดเลย4คนเลยทีนี้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ว่าจะบอกว่าสาวสาวสาวก็ไม่ใช่นะมันเพราะว่ามันมีสี่สาวนะฮะ
1: สี่สาวนะฮะ
0: คนแรกเลยก็คือเนี่ยแหละรัชดาธนาดิเรกนี่แหละนะดร.การเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมวยหลักเพราะจริงๆนะครับดร.การนี่เป็นโฆษกมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่สมัยประชาธิปัตย์ก็เป็นนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วสมัยบิ๊กตู่ก็เป็นอยู่ช่วงหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์คุณรัชดานี่นะผมเคยสัมภาษณ์ในรายการผมนะฮะรายการอื่นนะฮะก็รู้ว่าเป็นคนที่มีหลักการในการอธิบายคำอธิบายดีนะฮะจบด็อกเตอร์ของ AIT ด้วยซ้ำไปนะครับ คนที่สองนี่ก็ลองกิฟต์ชื่อละลีดาจะมาเพลิดวิวัฒนา
1: เพลิดว
0: ิ
1: ว
0: ั
1: ฒนาครับ
0: นะครับคนที่สามนี่ชื่อลองซีนะครับลองซีนี่ชื่อซีชื่อเล่นชื่อซีชื่อนางสาวพลอยทะเลลักษมีแจงจันนะฮะ
1: ก็ชื่อเล่นกับชื่อจริงนี่คล้อยไปตามกันเลย
0: นะฮะสี่ก็คือทะเลนะฮะแล้วก็คนที่สี่เนี่ยล่าสุดที่เป็นเรื่องของความผิดพลาดในการสื่อสารครั้งนี้ก็คือรองอ๊กคนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะอ๊กนี่คืออะไรตอนหลังไปสอบถามบอกนี่เป็นภาษาเกาหลีแปลว่าหยกหรือว่าความงามนะรองอ๊กนะฮะชื่อนี่อ่านยากจริงผมก็อ่านนี่ยังไม่ถนัดนะ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทอง
0: พัฒดารัต
1: สลวย
0: ทองสลวยก่อนด้วยมีก่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้น4คนนี้ก็เรียกว่าต้องรับมือกันเต็มๆถูกไหมฮะซ
1: ึ่
0: งถ้าตามหลักการมันก็ดูแล้วมันก็ดูดีอ่ะเขาคงจะแบ่งงานกันใครจะแถลงเรื่องอะไรต่างๆนี้นะครับแต่พอมันพลาดขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ต้องรีบมาแก้ปั๊บก็หมายความว่าต่อไปนี้ก็จะทำอะไรกันนี่ก็ต้องพิจารณาให้มันชัดเจนก่อนแล้วถูกไหมครับไม่ใช่อ่านข่าวมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วมันพอเวลามันติดภาพมาแก้ทีหลังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะ
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ต้องมาออกแรงในการขอโทษถูกไหมครับซึ่งความจริงตัวนายกเองก็เคยขอโทษมาหลายหนแล้วตัวเองนายกเองก็พูดผิดพลาดมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ต้องมาขอโทษทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยไปยิ่งการกระทบกระทั่งในเรื่องของชายแดนนี่ก็เป็นความผิดพลาดของการสื่อสารของนายกก็มีเหมือนกันเพราะตัวนายกเองก็ผิดพลาดในการสื่อสารเหมือนกันนะครับแต่ที่ข้อดีก็คือเมื่อรู้ว่าผิดก็ยอมรับขอโทษกันนะครับแต่จะให้ดีไปกว่านั้นก็คือตัวสอบก่อนที่จะให้มันอย่าให้มันผิดพลาดออกมานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยพอเวลาผิดพลาดปั๊บเนี่ยมันบางทีไอตอนที่มันแก้ไขคนไม่ได้ฟังเนี่ยนะคนไม่ได้ยินมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปได้เลยถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นหน้าที่โดยตรงของโฆษกก็คือการสร้างความเข้าใจแต่อันดับแรกคนที่เป็นโฆษกต้องเข้าใจก่อนถูกไหมครับอันนี้ขอย้ำก่อนนะโฆษกก็เข้าใจก่อนนี่ว่าไม่ต้องสอนแหละแต่มันต้องเข้าใจเพราะผมก็เป็นนักสื่อสารเป็นคนที่ทำงานทางด้านการสื่อสารมานานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดให้ใครเข้าใจตัวเราต้องเข้าใจเรื่องที่เราพูดก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าคุณจะเอาข่าวมาอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องข่าวนั้นยังไม่เข้าใจอยู่ลึกซึ้งยังไม่ทำความเข้าใจคุณไม่มีทางพูดให้คนเข้าใจได้หรอกครับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนกับผมเนี่ยเวลาจะมาจัดรายการผมก็ต้องเป็นคนที่ทำความเข้าใจเรื่องเราเองทั้งหมดถูกไหมถ้าไม่เข้าใจเราก็พูดให้คนเข้าใจไม่ได้ถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลักการเลยครับเพราะฉะนั้นจะไปโทษว่าอะไรคนอื่นเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื้อหามันไม่นั่นไม่ต้องไปโทษใครต้องโทษตัวเองแหละครับถูกไหมฮะอันนี้เป็นต้นครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของทางตัวทีมโฆษกรัฐบาลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่าการให้ข่าวอะไร

ในฐานะโฆษกรัฐบาลนะมันก็เหมือนตัวแทนรัฐบาลนะฮะเอาข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ให้กับสังคมให้กับประชาชนรับทราบโดยเฉพาะข่าวสำคัญเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญการจะแปลความผิดหรือว่า

0: ความจริงก็น่ารักอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบางคนบอกเนี่ยสาวสวย4คนเลยนะนะฮะ
1: ก็ดูสุดมันก็ดูน่าฟังน่ารักฟังในการน่าฟังในการติดตามนะ
0: แต่สวยแล้วสาระต้องได้ด้วยนะครับถูกไหมนะฮะสวยแล้วถ้าได้สาระด้วยนี่จะได้สมบูรณ์แบบนะครับนะฮะ
1: ครับก็โอเคแหละก็ถือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็หวังว่าก็การปรับปรุงเนี่ยมันมีกันได
0: ้ก็ใช่ครับ
1: ก็ต้องรอดูในเรื่องของวิธีการแนวทางในการบริหารของทีมโฆษกต่อไปของเป็นกระบอกเสียงสำคัญนะอาจารย์เพราะว่าบางอย่างออกมาปุ๊บเนี่ยมันเชื่อถือได้มากกว่าที่เราจะรอจากข่าวจากโซเชียลนะบางทีข่าวโซเชียลล่าสุดข่าวโซเชียลนี้นะอาจารย์บอกวันหยุดยาวอ่ะ
0: มั่วทั่วไปหมดเลย
1: หยุดยาวโอ้ประกาศเต็มโซเชียลไปหมดเลยมีคนแชร์มาแล้วก็มาถามรายการเราก็มีนะอาจารย์จริงหรือเปล่าง
0: งไปหมดแล้วเนี่ย
1: ผมก็ต้องพิมพ์ไปบอกไปนะว่ามันไม่จริงเพราะถ้าจริงเรื่องนี้ช่องสื่อต่างๆโดยเฉพาะช่อง9อสวทสำนักข่าวไทยก็ต้องรายงานให้รู้ฟังทราบแล้วไม่มีสักแอะเลย
0: ใช่คร
1: ับ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องทุกคนต้องการประชาชนต้องการข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำการออกมาจากแหล่งข่าวภาครัฐที่ถูกต้องก็จะช่วยให้ประชาชนไม่หลงอ่ะในเรื่องของเฟกนิวอ่ะสำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: อย่างล่าสุดนายกเองก็โดน
0: หมอทวีสินได้ไหมครับโควิดตอนนั้นเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: นั่นก็เป็นตัวอย่างนะฮะ
1: ใช่ฮะแม้แต่ล่าสุดนายกเองก็โดน AI เสียงเข้าไปก็นั่นแหละ
0: ใช
1: ่พวกนี้สำคัญมากๆเลยในการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับอาจารย
0: ์
1: ไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ครับมีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องโหประเด็นร้อนแรงจริงๆแล้วจริงๆสัปดาห์นี้มีประเด็นร้อนแรงในวันนี้เยอะ
0: เยอะมาก
1: แต่เดี๋ยวยกไปสัปดาห์หน้าวันจันทร์เดี๋ยวคุยกัน
0: ได้ครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับไขปมในคนในข่าวในวันนี้ทีมโฆษกรัฐบาลเชิญเครื่องหมายคำถามให้ข่าวผิดความหมายเปลี่ยนอ่ะก็ชี้แจงกันไปแล้วนะครับเอาจริงๆผมเข้าใจผมเคารพในเรื่องของความเป็นปุถุชนเป็นคนนะครับผิดพลาดกันได้แต่ว่าก็บางอย่างมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือโอกาสที่จะให้มันผิดพลาดเนี่ยมันเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีนะครับหรือไม่เกิดความผิดพลาดเลยยิ่งดีเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดในวงกว้างได้มากเองก็เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็มีความชัดเจนครอบคลุมนะครับทุกมิติก่อนที่จะเบรกครับ1เรื่องครับมอทอดไร้น้ำมันคาชิวานะครับรุ่นเคคาชิวารุ่น KW811 ครับตัวช่วยรีไขมันส่วนเกินออกนะครับยังคงความกรอบแบบสับนะครับรุ่นนี้ครับมีตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงกัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานมอกครับประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้ครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทครับแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองท่อไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็ครักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวาครับรุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองเชิงจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในมุมมองเกี่ยวกับประ

0: เด็นที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์ติ๋วครับครูติ๋วครับคุณนันทนาวงศ์บุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับคุณติ๋วครับ
1: สวัสดีคุณโอ๊สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคุณติ๋วนันทนารายงานตัวค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ ก็เข้าเรื่องเลยละกันนะครับในเรื่องของอย่างวันนี้ประเด็นที่เราหยิบยกเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับครูติ๋วทำไมการสื่อสารให้มันถูกต้องมันมีถึงมีความสำคัญมากๆเลยครับครูติ๋วในยุคทั้งยุคนี้ผมว่าจริงๆทั้งยุคนี้แล้วก็ในอดีตมันมีความสำคัญมากๆเลยมันมีบทบาทสำคัญยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของภาครัฐผู้นำประเทศการวางนโยบายการพูดถึงนโยบายต่างๆครับครูติ๋วครับ
1: อ๋อค่ะพอพูดถึงคำว่าการสื่อสารเนาะการสื่อสารเนี่ยในความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาในทุกยุคทุกสมัยอะนะคะเพียงแค่ว่าในตัวรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อสังคมเราเนี่ยขยายขึ้นแล้วก็มีความไวกว่าแสงต้องเรียกว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ไวกว่าแสงจริงๆนะเพราะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสามารถกระจายได้ไวพอๆกับแสงเลยทีเดียวค่ะ แม้แต่ในเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะเมื่อเป็นคำพูดของคนที่อยู่ในฐานะของผู้มีอำนาจถูกไหมคะ ในระดับรัฐบาลแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่เสียงค่ะแต่มันคือพลังที่สร้างความหมายในใจผู้คนจำนวนมากเพราะเมื่อความหมายไม่ตรงเนี่ยความรู้สึกความเชื่อความไว้วางใจของสังคมอ่ะก็อาจเปลี่ยนไปได้ทั้งระบบเลยค่ะต้องเรียนว่าทั้งระบบการสื่อสารที่ไม่ตรงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่ข้อมูลนะคะคุณโอ๊คุณผู้ฟังค่ะแต่มันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคนได้เลยค่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรู้สึกในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะเรามีคำกล่าวที่ว่า meaning เท่ากับ emotion emotion เท่ากับ life หมายถึงอะไรหมายถึงการให้ความหมายอะค่ะการให้ความหมายเนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราและเราในที่นี้มันไม่ใช่เราสองคนแต่มันเป็นเราของคนในสังคมของคนในประเทศของเราเลยทีเดียวค่ะคุณโอ๊ค
0: ก็เพราะการสื่อสารมันโดยเฉพาะในเรื่องของงานเกี่ยวกับรัฐบาลใช่ไหมคุณติ๋วมันเกี่ยวกับสังคมโดยรวมนะการบอกอะไรที่มันคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนแล้วกันคาดเคลื่อนไปจาก ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จากผิดก็อาจจะเป็นถูกก็ได้นะบางอย่าง
1: ใช่ใช่พอพูดถึงคำว่าข้อเท็จจริงอะนะคะมันจะท้ออีกคำหนึ่งนะคุณโอ๊กมันมีคำว่าความจริงเลยนะคะข้อเท็จจริง vs ความจริงด้วยแล้วเมื่อสักครู่ค่ะครูได้ยินคำหนึ่งถึงคำว่าเจตนาด้วยเหมือนกันแม้แต่ในทางกฎหมายเนี่ยท่านยังให้ตีความตามเจตนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยจึงต้องรับผิดชอบในระดับเจตนาเลยทีเดียวนะคะคำพูดเนี่ยตัวคำพูดจริงๆอ่ะในทางจิตวิทยาเหมือนกันตัวคำพูดหรือภาษาเนี่ยมันมีผลแค่ 5% นะคุณโอ๊ค
0: ครับ
1: แต่อีก 95% เนี่ยมันเป็นเรื่องของอวัจนภาษาซึ่งมันมาจากบริบทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเจตนาหรือแม้กระทั่งคำว่าการให้ความหมายซึ่งมันจำเป็นมากค่ะที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความหมายได้อย่างตรงกับความจริงมากที่สุดด้วยถามว่าทำไมการสื่อสารที่ถูกต้องถึงสำคัญล่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามนุษย์เนี่ยค่ะไม่ได้ตอบสนองต่อความจริงอย่างเดียวถูกไหมเพราะอะไ
0: ร
1: แต่เขาจะตอบสนองจากอะไรคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะเขาตอบสนองต่อความหมายที่เขาได้รับด้วยค่ะเพราะการให้ความหมายเป็นเรื่องสำคัญเหมือนมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์จะตีความทันทีแต่มนุษย์จะตีความแบบไหนล่ะเขาก็จะตีความจากประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นรากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเมื่อการตอบสนองมันมาจากความหมายที่เขาได้รับดังนั้นถ้าการสื่อสารที่คาดเคลื่อนบิดเบี้ยวแม้เพียงเล็กน้อย

0: ้อยอะค่ะความเข้าใจของสังคมก็อาจจะเปลี่ยนทันทีเหมือนกันแล้วคุณโอ๊คจินตนาการดูนะคะคุณผู้ฟังลองนึกตามเราสองคนดูค่ะว่าในยุคโซเชียลปัจจุบันเนี้ยข้อมูลเดินทางเร็วมากนะคะเร็วกว่าการที่เราจะไปตรวจสอบด้วยคราวนี้ค่ะคนจำนวนมากจึงไม่ได้ตระหนักว่ารากหรือต้นฉบับที่พูดเนี่ยเขาพูดอะไรไว้ด้วยซ้ำหรือเขามีเจตนาอะไรหรือต้นฉบับมาแบบไหนบางครั้งพอสื่อสารกันมากขึ้นน่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะบิดเบือนแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงองศาเดียวอ่ะมันก็มีผลกระทบได้เหมือนกันค่ะคุณโอ๊ค
1: ใช่ครับก็บทเรียนเรื่องนี้มันเล็กน้อยแต่มหาศาลนะครับคือบางทีอ่ะคือโอเคแหละถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหรือเป็นประชาชนอย่างเราๆนะครูติ๋วนะคือพูดต่อให้ข้อมูลมันผิดแล้วกลับมาแก้ไขมันไม่มีคนสนใจแต่ในภาคของในฐานะที่เป็นคนกระบอกเสียงอ่ะของรัฐบาลการพูดผิดมันเอาไปยืนยันได้ไงอ่ะก็คุณเคยพูดแล้วแบบนี้ถ้ายิ่งถ้าเป็นความมั่นคงระหว่างประเทศยิ่งไม่ได้เลยนะยิ่งอันตรายเนาะ
0: เหมือนที่ครูกดเมื่อสักครู่ครูเกิดเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเป็นในบริบทเล็กเหมือนเราสองคนคุยกันไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราสองคนคุยกันออกอากาศเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งถูกไหม
1: ใน
0: เช
1: ิ
0: งจิตวิทยาเนี่ยค่ะเรื่องนี้มันสะท้อนได้เลยนะว่ามนุษย์อะตีความเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลที่จะกระทบต่ออารมณ์ความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นบริบทที่ใหญ่ในสังคมเราอะนะคะสมองเราอะค่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่า mental shortcut คือบางครั้งเนี่ยนะฟังไม่ครบแต่มันมีการสรุปแล้วก็มีเพราะสมองมนุษย์นะคะมันมีโปรแกรมอย่างนึงคุณโอ๊คมันมีโปรแกรมหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะมันมีโปรโมชั่นแบบเหมาสมองของเราอะค่ะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะทำงานแบบเหมารวมค่ะเคยได้ยินอะไรปุ๊บเพราะสมองอะมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งที่มันต้องปกป้องรักษาความปลอดภัยและก็ประหยัดพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันเคยได้ยินอะไรแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งนะมันเหมารวมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อมูลเนี่ยถูกแชร์ซ้ำๆความเข้าใจผิดจะค่อยๆกลายเป็นฟังดีๆนะคะสำคัญมากความเข้าใจผิดตรงนี้มันจะกลายเป็นความจริงของสังคมค่ะทั้งที่บางทีต้นทางอาจจะไม่ได้ตั้งใจแบบนี
1: ้เออใช่มันจะกลายเป็นความจริงไปในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเลยแล้วก
0: ็
1: ย้อนกลับมามันก็จะแบบทำอะไรที่มันแบบพูดกลับไปสู่ความจริงที่เจ็ดข้อเท็จจริงได้ยากเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: ใช
1: ่
0: เลยใช่เลย
1: เป็นถือว่า
0: เป็น
1: ข้อมูลหนึ่งที่โอเคละคือผมว่ามันไม่มีหรอกใครที่จะถูกต้อง 100% แต่ผิดพลาดในบางอย่างแล้วมันต้องระมัดระวังแล้วทีเนี้ยหลักจิตวิทยาที่จะมารับมือกับผลกระทบและแนวทางแก้ไขมันพอมีไหมครูติ๋วครับ
0: อ๋อมันมีแน่นอนค่ะเพราะข่าวดีอ่ะคืออะไรข่าวดีคือว่าพอเราเกิดเหตุการณ์เนี้ยมนุษย์ก็จะตีความและมันก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะถามว่าหลักจิตวิทยาที่จะมารับมือกับผลกระทบเหล่านี้นะมันมีแล้วมันง่ายมากแค่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเราจะแหมนึกถึงเทคนิคที่เราเคยคุยกันในรายการสุขภาพดีสี่ทุ่มนะเทคนิคซับคือหยุดแป๊บนึงคุณ
1: ร
0: บหย
1: ุ
0: ดก่อนเชื่อได้ไหมฟังแล้วก็หยุดนิดนึงให้ฟังเลยนะเปิดใจฟัง 100% เลยค่ะฟังแล้วก็หยุดก่อนจะเชื่อหยุดก่อนจะแชร์หยุดก่อนที่จะตัดสินค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะตัดสินเนี่ยเราขอใช้สักแหมถ้าเป็นบาสเกตบอลก็3วิหยุดสัก3วิเถอะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาโดยแยกขายเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเรามีอารมณ์ที่นำหน้าเหตุผลนะสังคมจะเข้าสู่ภาวะตระหนกตื่นตระหนกทางอารมณ์ได้ค่ะคราวนี้ในเชิงจิตวิทยานะเราก็เลยชวนให้สื่อสารแบบ clear and conscious คืออะไรเราจะสื่อสารกันแบบชัดตรงไม่คลุมเครือและมีบริบทที่ครบค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีการตระหนักรู้เพิ่มขึ้น อย่างที่สอง

0: นะที่จะเป็นหลักที่นำมาใช้ได้คืออะไรคุณโอ๊กกล้ายอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขให้เร็วค่ะประชาชนเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่มีคนผิดนะคะผิดได้แต่ประชาชนเนี่ยคาดหวังว่าเมื่อผิดแล้วเนี่ยจะมีความตระหนักรู้แล้วก็รับผิดชอบคนเราเนี่ยนะผิดหนึ่งครั้งถือว่าเก่งแล้วค่ะแล้วก็ไม่ผิดซ้ำที่เดิมแค่ยอมรับอ่ะก็ภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกไม่แถเนาะคุณโอ๊กเนาะ
1: ครับ
0: อย่างที่สามเดี๋ยวครูฝากไว้ก่อนแบบเร็วๆนะอย่างที่สามคือ emotional trust ค่ะสังคมอ่ะต้องการมันมีความต้องการที่มากกว่าข้อมูลนะเราคิดว่าการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะสังคมอ่ะต้องการความรู้สึกว่าคนพูดเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้คนจริงๆมันเป็นความรับผิดชอบค่ะที่เขาจะต้องตระหนักด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันมีผลกระทบอย่างไรตรงนี้สำคัญมากๆเพราะการสื่อสารที่ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่พูดถูกแต่มันคือการพูดด้วยความรับผิดชอบต่อหัวใจของผู้ฟังทั้งประเทศค่ะคุณโอ๊ก
1: สำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนแล้วกันแล้วก็หวังว่าจะมีการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสมมันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับครูติ๋วครับขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ยินดีค่ะขอบพระคุณคุณโอ๊กขอบพระคุณคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณครูติ๋วนะครับคุณนันทนาวงศ์บุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสาขาบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับวันนี้ไข่ป้องคนในข่าวกับเสือโอ๊กชุนนาตันตยานนท์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไข่ป้องคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ปราบและผมเจษดาสาราทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาผ่านซูมนะครับเมื่อคืนคุณลิซ่าฝนตกหนักมากแถวบ้านผมที่รังสิต
1: นะคะในช่วงที่หลับอยู่นะคะในเมืองแถวสุขุมวิทนะคะก็ตกเช่นเดียวกันนะคะเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมานะถนนก็ยังคงมีความเปียกชื้นอยู่นะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยค่ะตามที่มีการพยากรณ์อากาศไปนะคะก็จะคงยังมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่นะคะอย่างกรุงเทพแล้วก็พื้นที่รอบกรุงเทพเองเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยก็อาจจะเจอฝนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็อาจจะต้องเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะพกร่มนะคะเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะ
2: ครับก็ด้วยความห่วงใยนะฮะจากกลุ่มมอนิอาเซียและเรา2คนนะครับมาดูภาพรวมรายการของเราในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะฮะจนถึงเวลา6:40 วันนี้คุณแฟรงกี้ชาญผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันแล้วก็ทางอาจารย์อัดนะครับในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับมาเวลา7:00 นตามนัดนะฮะก็จะมาคุยประเด็นร้อนนะครับที่ทั่วโลกจับตาคือทรัมป์เยือนจีนรอบทศวรรษปมใหญ่แร่หายากสงครามการค้าอาจารย์จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เราฟังกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะก็มีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันนะคะเรื่องของ

0: ทรัมป์แล้วก็การไปเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ในหัวอัดอัปเดตหลัง 7:00 นเป็นต้นไปนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็มีหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทางไลฟ์สดต่างๆค่ะทาง Facebook Page Mcot News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะส่วน TikTok Live ค่ะทาง Page คลื่นข่าว Mcot News นะคะก็เป็นช่องทางที่สามารถติดตามแล้วก็รับชมได้นะคะส่วนการส่งข้อความในช่องทางอื่นๆนะคะก็จะมีทาง LINE Official @mcot news และทาง SMS เบอร์4689399ด้วยค่ะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะเมื่อคืนนี้เช้านี้อาจจะรู้สึกเย็นหน่อยน้อมก็บรรเทาเรื่องของความร้อนได้บ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะช่วงนี้ค่ะ
1: ครับนะแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมความร้อนชื้นนะบริษัทมันก็จะมีความแบบชื้นชื้นแฉะอยู่นะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับดูข่าวที่เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยจับตากันนะก็คือการพบปะกันระหว่าง2ผู้นำคือเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศเนี่ยนะครับก็มาเจอกันนะระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่ประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งนะครับก็มีหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจอ่ะไปดูเรื่องของการจัดเลี้ยงกันหน่อยละกันคือว่าก็ไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะฮะก็มีการจัดเลี้ยงแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพบกันที่หอเทียนฐานนะและมีการพาทรัมป์เนี่ยไปเยือนหอเทียนฐานซึ่งก็มีนัยยะสำคัญมากๆเพราะว่านะครับหอเทียนฐานเนี่ยคือหอที่เอาไว้บูชาฟ้าเพื่อมีการเก็บเกี่ยวนะฮะที่มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เนาะก็มองว่าคาดหวังว่าจะให้มี fruitful นะฮะก็คือว่าจะให้มีผลการพูดคุยที่มันแบบผลิดอกออกผลนะทีนี้เมื่อค่ำของวันที่14ก็คือค่ำของเมื่อวานนี้นะครับทางผู้นำของจีนครับรัฐมนตรีสีจิ้นผิงก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเป็นทางการที่ศาลามหาประชาชนนะก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับไปดูกันสิครับว่าเขาเลี้ยงอะไรนะทานอะไรกันนะก่อนที่เราจะไปดูผลการพูดคุยเนาะ BBC ก็รายงานเมนูอาหารในงานเลี้ยงนะครับจานหลักเนี่ยก็จะมี lobster ในซุปมะเขือเทศนะซี่โครงเนื้อกรอบเป็ดปักกิ่งแน่นอนไปถึงปักกิ่งก็ต้องมีเป็ดปักกิ่งมีผักตุ๋นมีแซลมอนปรุงนะครับเอาเป็นแบบสโลว์คุกนะครับเสิร์ฟพร้อมซอสมัสตาร์ดซาลาเปาทอดไส้หมูทอดนะของหวานเนี่ยก็มีทีรามิสุมีผลไม้เสิร์ฟนะมีไอศกรีมนะทั้งนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เผยถ้อยแถลงของพนักงานดีสีนะครับในงานเลี้ยงว่าปีนี้อันนี้คือไฮไลท์คือคำพูดของผู้นำจีนในงานเนี่ยมันแสดงออกถึงคือบรรยากาศมันดูชื่นมื่นเลยนะครับก็บอกว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเน้นย้ำนะในเรื่องของความเป็นมหาอำนาจทางประชากร 1.4 พันล้านคนมีอารยธรรมที่ยาวนานกว่า 5,000 ปีก็คือบอกนะฮะบอกถึงความเป็นมาที่ยาวนานของจีนแต่ก็จะมุ่งหน้าสู่ความทันสมัยแบบจีนนะผ่านมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงและยังเป็นวาระครบรอบ250ปีของการประกาศเอกราชสหรัฐอ่ะนี่ก็คือบอกว่าเราก้าวมายาวนานนะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของสหรัฐคือโดยภาพรวมครับคุณลิซ่าท่าทีของผู้นำจีนเนี่ยนะครับก็คือให้เกียรติทั้งคู่แล้วก็มีความอบอุ่นนะฮะแล้วก็บอกเน้นย้ำว่าทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีความยิ่งใหญ่นะมีความยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าพูดไปถึงการทูตปิงปองถ้าจำกันได้คือเขามีการเล่นปิงปองกันเนี่ยนะครับบอกว่าการทูตปิงปองของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับเป็นบุตรหมายสำคัญนะที่ถ้าจำกันได้นะเขามีการเล่นปิงปองกันเนี่ยนะครับระหว่างผู้นำเนี่ยก็อันนี้ถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้ร่วมกันเขียนบทเรียนบทใหม่นะ chapter new chapter นะครับแห่งมิตรภาพด้วยการเปิดกว้างและร่วมมือระหว่างกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมากๆคือบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างชื่นมื่นแล้วก็มีหลายวาทกรรมนะครับที่น่าสนใจที่มีการพูดคุยกันอย่างเช่นอย่างที่มีการพูดเนาะอย่างท่านลีสีจิ้นผิงบอกว่าการฟื้นฟูจีนให้ยิ่งใหญ่การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่คือ make America great again เนี่ยมันทำไปพร้อมกันได้นะ คือไม่จำเป็นต้องแยกกันทำพร้อมกันได้สองประเทศเนี่ยสามารถช่วยเหลือกันส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

0: ของโลกทั้งใบได้เนี่ยผมเป็นวาทกรรมที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงแนวคิด G2 คืออะไรฮะก็คือว่า2 G ในที่ก็คือจีนกับสหรัฐคือเราอาจจะเคยได้ยิน G7 G8 ใช่ไหมครับแต่วันนี้คือ G2 คือการให้มหาอำนาจของโลกอย่างจีนและสหรัฐนั้นหันมาจับมือกันในการบริหารโลกนี้ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศของการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ของปักกิ่งนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญนะดูเหมือนกับว่าโดยภาพรวมชื่นมื่นครับคุณลิซ่า
1: ชื่นมื่นนะแต่มันก็มีประเด็นแบบทำให้ตึงเครียดเล็กน้อยนะไม่เกี่ยวข้องกับผู้นำทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากกว่านะคะเมื่อทางด้านของ Secret Service นะผู้อารักขาของฝั่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะเข้าไปแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติตามปกติละแล้วก็ต้องมีการพกอาวุธคราวนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝั่งจีนเนี่ยค่ะก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยพกอาวุธเข้าไปในเขตหอบูชาฟ้าเทียนฐานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสักเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้รู้สึกชื่นมื่นนะในช่วงที่ทรัมป์เองนะคะก็มีการพูดนะคะในช่วงกินข้าวรับประทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยค่ะทรัมป์เองนะคะก็มีการเชิญนะคะสีจิ้นผิงไปที่ทำเนียบขาวในวันที่24กันยายนนี้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าเหตุผลที่ต้องเป็น24กันยายนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จะเริ่มต้นในวันที่22กันยายนพอดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างชื่นมื่นนะแล้วก็การรับประทานอาหารเมนูอาหารที่เลือกมาคัดสรรมาเนี่ยเขาก็พิถีพิถันแล้วก็ตั้งใจที่จะนำมาเป็นเมนูสำหรับค่ำคืนที่พิเศษตรงนี้นะคะคราวนี้ลิซ่าอยากจะพาไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลจากการที่เจนเซนหวงนะคะCEO ของ NVIDIA เนี่ยได้ไปร่วมทริปในนาทีสุดท้ายโดยทรัมป์เนี่ยไปรับถึงอลาสก้านะแล้วก็ไปพาไปด้วยกันนี่แหละค่ะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่ได้ไปพร้อมกับทรัมป์นะคะแล้วก็ได้ไปในนาทีสุดท้ายอ่ะคราวนี้เนี่ยพอมาเยือนจีนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็มีผลที่ตามมาเพราะว่าคือการไปของเหล่าบรรดาเจ้าพ่อเทคแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์เท่านั้นนะแต่ว่าต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการลงทุนและนโยบายต่างๆนะคะคราวนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่เรื่องของชิปนะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการตัดสินใจแล้วนะคะว่าทางสหรัฐเนี่ยอนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนหลายแห่งสามารถสั่งซื้อชิปปัญญาประดิษฐ์รุ่นล่าสุดของ NVIDIA นะคะที่ตัวรหัสคือ H200 ได้แล้วนะคะโดยรายงานระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทจีนประมาณ10แห่งนะคะก็ล้วนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะแถวหน้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็น Alibaba ByteDance นะคะ Tencent แล้วก็ JD.com นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ประกอบอุปกรณ์รายใหญ่อย่าง Lenovo นะคะแล้วก็ Foxconn อีกด้วยให้สามารถจัดซื้อชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่เป็นของ NVIDIA ตัว H200 นี้ได้นะคะในปริมาณสูงสุดถึงบริษัทละประมาณ 75,000 ชิปก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะคะพอที่จะขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ในจีนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่อนปรนมาตรการในครั้งนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆนะคะที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะเขาบอกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยค่ะจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่กระทบต่อความมั่นคงโดยสหรัฐเองเนี่ยเขามีกำหนดนะข้อห้ามอย่างเช่นนะคะชิปเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในทางการทหารได้โดยเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้เนี่ยขั้นตอนในการขนส่งแล้วก็ส่งมอบสินค้าก็จะต้องผ่านเส้นทางที่ทางการสหรัฐตรวจสอบและอนุมัติเท่านั้นนะคะที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือในรายละเอียดของข้อตกลงบางส่วนเนี่ยค่ะก็มีการระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะได้รับส่วนลดพิเศษประมาณ 25% จากดีลการซื้อขายบางรายการก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ในบริบทของทางการทูตระหว่างประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าประตูการค้าก็เริ่มมีการเปิดมาละนะคะให้มีการซื้อขายได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยกลับยังไม่มีการส่งมอบชิป H200 เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าทางการจีนเอง

0: เองเนี่ยเขาก็มีการพยายามขยับตัวในเชิงนโยบายในประเทศเองนะว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยกำลังผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วก็หันไปใช้ชิปที่พัฒนาเองภายในประเทศมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะชิปประมวลผลจากหัวเว่ยค่ะที่ถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่งหลักของ Nvidia ในตลาดจีนเลยนะคะสถานการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นระหว่างความต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจากสหรัฐกับนโยบายความมั่นคงทางเทคโนโลยีของจีนเองนะคะคราวนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าการที่สหรัฐเนี่ยยอมปล่อยชิปตัวแรงตัวนี้เนี่ย H200 ให้จีนนั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์นะคะระหว่างทั้ง2ประเทศเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายบางส่วนแล้วนะคะหลังจากที่ตึงเครียดกันมานานมีการแบนกันไปแบนกันมาต่อเนื่องมาหลายปีนะคะความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเหมือนกันนะนักลงทุนเองก็พอได้ข่าวตรงนี้นะคะก็มีการซื้อขายกันในเชิงบวกนะคะทำให้หุ้น Nvidia เองก็มีปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ระดับเกือบสูงสุดเป็นประวัติการแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีการส่งมอบชิปตัวนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนเขาก็ยังพยายามผลักดันให้มีการใช้ชิปภายในประเทศมากกว่าพึ่งพาจากต่างประเทศค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับคือทางเจนเซ่นหวังเนี่ยก็คือไปหลังสุดแต่เหมือนว่าได้ดีลที่เรียกว่าเป็นข่าวมากที่สุดเลยนะ
0: ค่ะหลังจากที่มีการแบนกันไปแบนกันมาแล้วก็เป็นคู่แข่งรายใหญ่นะสุดของเรื่องของ AI ค่ะ
1: ทีนี้ผมขอพาไปเจาะเรื่องดีลกันดีกว่าคุณลิซ่าไหนคุณลิซ่าก็พูดถึงเรื่องดีลระหว่างกันแล้วเนี่ยนะครับมีการสรุปออกมานะว่าทางสหรัฐกับจีนเนี่ยเขาแลกอะไรกันเขาหยิบประเด็นอะไรขึ้นมาคุยบนโต๊ะเจรจากันนะฮะมีสื่อหลายสื่อเลยนะครับที่พูดถึงประเด็นนี้นะอย่างมีหนังสือพิมพ์ชื่อว่า The Chosun Daily นะครับบอกว่าสิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยคือ 5Bกับ 3T คืออะไรสหรัฐเนี่ยฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็น 5B นะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากนิวยอร์กไทม์อีกทีนึงนะครับก็บอกว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยนะครับ summarize ว่า core agendas นะคือแบบแก่นหลักเลยของการเจรจาระหว่างกันเนี่ยสหรัฐเนี่ย demand 5B นะ 5B ก็คือ Boeing Beef Beans Board of Investment แล้วก็ Board of Trade นะอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐเนี่ยเอาไปเจรจากับจีนก็คือว่าอ่ะคุยเรื่องการซื้อขายเครื่องบิน Boeing เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ถั่วนะเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยการลงทุนแล้วก็การค้าซึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องของชิปด้วยส่วนของจีนครับ 3T อันนี้น่าสนใจมาก 3T คือไต้หวันทาริฟเทคโนโลยีแน่นอนว่าเทคโนโลยีก็คือนั่นแหละครับก็คือเรื่องของชิปในนั้นด้วยทาริฟก็คือเนี่ยภาษีนะครับแล้วก็ไต้หวันก็คือไต้หวันนั่นเองนะฮะว่าคุยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องประเด็นไต้หวันเลยอ่ะเป็นเรื่องใหญ่อ่ะทีนี้ผมขอเอามาเจาะเรื่องนี้ครับจาก NHK นะครับอ้างสำนักข่าวซินหัวนะครับบอกว่าผู้นำจีนเนี่ยสีจิ้นผิงอ่ะก็กล่าวต่อโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐในการประชุมสุดยอดว่าปัญหาไต้หวันเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะในความสำคัญระหว่างจีนกับสหรัฐคือไต้จีนเนี่ยดันไต้หวันขึ้นมาเป็นประเด็นแรกเลยนะครับโดยสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็รายงานเมื่อวันที่14โดยอ้างอิงตามคำพูดของนายสีบอกว่าหากจัดการปัญหาไต้หวันอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยของ2ประเทศเนี่ยก็จะเดินต่อไปได้ก็คือว่าถ้าสหรัฐไม่มายุ่งยามเรื่องไต้หวันเนี่ยยังยึดถือนโยบายจีนเดียวเนี่ยก็คุยกันได้อย่างไรก็ตามนะฮะมีรายงานว่าในสีก็เสริมว่าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งมีรายงานว่าผู้นำจีนนั้นกล่าวด้วยนะครับว่าเอกราชของไต้หวันไม่สอดคล้องกับสันติภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดร่วมสำคัญระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วก็ทางผู้นำจีนก็พูดย้ำนะครับพูดย้ำว่า ไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าก็คือว่าพูดถึงเรื่องทาริฟนี่แหละความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนกับสหรัฐโดยเนื้อแท้แล้วต่างเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลกันได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็คือจะบอกว่า

0: าอย่าเอาเรื่องทาริฟเนี่ยมาเป็นมาทำเป็นแบบเงื่อนไขหรือตัวประกันอีกเลยนะก็พยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจะดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดสรุปนะผมว่าน่าสนใจมากนะครับกับแนวคิด 5B3T เนี่ยนะของจีนกับสหรัฐครับ
1: นะคะในประเด็นสหรัฐกับจีนเนี่ยค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันต่อในช่วงของในหัวอัดที่น่าจะมีหลายประเด็นที่อยากจะพูดถึงนะคะขออนุญาตขยับไปนะคะจากเรื่องของสหรัฐกับจีนนะคะไปที่เรื่องน้ำมันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหนึ่งประเทศละนะคะที่มีการประกาศออกมาว่าไม่มีน้ำมันใช้แล้วนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้มาจากการระบายน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มูซนะแต่ว่ามาจากการแซงชั่นนะคะจากฝั่งสหรัฐนั่นก็คือคิวบานั่นเองนะคะคือคิวบาตอนนี้เนี่ยก็โดนทางฝั่งสหรัฐเนี่ยค่ะก็มีการบล็อกไม่ให้ประเทศอื่นเนี่ยขายน้ำมันกับคิวบานะคะ The Guardian รายงานว่า Cuba has run out of diesel and fuel oil Energy Minister says as US blockade pushes island to brink นะคะทางด้านของวินเซนเต้เดลาโอนะคะเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็เหมืองแรกของคิวบาค่ะเขาก็เปิดเผยว่าประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงนะคะโดยไม่มีเชื้อเพลิงสำรองเหลืออยู่นะคะขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติก็อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วนะคะซึ่งวิกฤตดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้กรุงฮาวาน่าแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้นะคะเจอกับการที่ไฟดับนะคะไฟฟ้าหมุนเวียนแรงสุดของคือดับแบบรุนแรงสุดในรอบหลายทศวรรษเลยนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ20-22ชั่วโมงปัญหาขาดแคลนอาหารก็กำลังมีอยู่เหมือนกันเชื้อเพลิงแล้วก็ยาก็กำลังที่จะหมดเหมือนกันก็ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับประชาชนนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยเขาระบุว่าปัจจุบันเนี่ยระบบไฟฟ้าของคิวบานะคะต้องพึ่งพาน้ำมันดิบภายในประเทศก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานหมุนเวียนเป็นหลักนะคะถึงแม้ว่าคิวบาเนี่ยจะติดตั้งกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 1,300 เมกะวัตต์นะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปัญหาความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าจากภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงเนี่ยก็ทำให้กำลังการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะทางรัฐมนตรีพลังงานคิวบาเนี่ยเขาก็ยังระบุด้วยว่าประเทศยังคงเดินหน้าเจรจาเพื่อที่จะนำเข้าเชื้อเพลิงถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเจอกับมาตรการปิดล้อมจากสหรัฐอเมริกานะคะพร้อมชี้ว่าราคาน้ำมันแล้วก็ค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยยิ่งทำให้การเจรจาเชื้อเพลิงมีความยากลำบากมากขึ้นอีกด้วยนะคะเขาเองยืนยันว่าคิวบาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับทุกฝ่ายที่ต้องการขายเชื้อเพลิงให้กับประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของเม็กซิโกและเวเนซุเอลาซึ่งเคยเป็นผู้จัดส่งน้ำมันรายใหญ่ให้กับคิวบานะเขาเนี่ยได้มีการยุติการส่งเชื้อเพลิงมายังคิวบานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะขู่เรียกเก็บภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ส่งเชื้อเพลิงให้กับคิวบาซึ่งปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำเดียวก็คืออนาโตลีโคโลดคินนะคะซึ่งเป็นของรัสเซียติดธงรัสเซียเนี่ยไปขนส่งน้ำมันดิบมายังคิวบานะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาวิกฤตพลังงานได้ชั่วคราวในเดือนเมษายนแต่การกลับมาของปัญหาไฟฟ้าดับในกรุงฮาวาน่าแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่มาตรการปิดล้อมการนำเข้าเชื้อเพลิงของสหรัฐต่อคิวบาล่วงเข้าสู่เดือนที่4ละก็ส่งผลกระทบต่อคิวบานะคะในเรื่องของการบริการสาธารณะทั่วประเทศซึ่งมีประชากรเกือบ10ล้านคนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เขาก็มีการระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่ามาตรการปิดล้อมเชื้อเพลิงของทรัมป์เนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ขัดขวางสิทธิในการพัฒนาของประเทศชาติคิวบานะคะรวมถึงบ่อนทำลายสิทธิด้านอาหารการศึกษาสุขภาพและน้ำสะอาดอีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคิวบาเจอกับปัญหาละนะคะไม่มีน้ำมันสำรองแล้วก็กำลังขาดแคลนพลังงานอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: ครับนะก็ถือว่าเป็นวิกฤตพลังงานครั้งสำคัญมากๆนะของทางคิวบานะครับก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างไรแต่ดูในข่าวแล้วเนี่ยประชาชนลำบากมากเลยนะครับไม่เหลือน้ำมันให้ใช้เลยนะฮะ
1: ค่ะไฟฟ้านี่ดับกันไปเกินครึ่ง

0: ครึ่งวันนะ
1: ครับ
0: นะคะในหลายพื้นที่
1: อืมอ่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวคำเตือนออกมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ทำให้คนที่ญี่ปุ่นนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เอามาจากทาง Yahoo News ของญี่ปุ่นแต่ว่าแปลนะครับมาลงในเพจที่ชื่อว่าครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นนะครับบอกว่าคณะสำรวจแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเนี่ยออกแถลงการณ์ด่วนให้เฝ้าระวังความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณนอกชายฝั่งนะซันริคุนะครับซึ่งทางฝั่งซันริคุเนี่ยคือบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนะก็จะมี3จังหวัดหลักก็คือเป็นชายฝั่งของ3จังหวัดหลักก็คืออาโอมุริอิวาเตะแล้วก็มิยากินะครับโดยก็จะอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะอยู่เอาง่ายๆคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเซนไดเนาะก็จะอยู่ตอนเหนือของเซนไดคือตอนเหนือของเกาะฮอนชูเกาะหลักของเขานะครับแต่ว่าเป็นทางเหนือเนาะเกือบถึงฮอกไกโดนะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงอยู่ดีๆมีคำเตือนแบบนี้เกิดขึ้นมาเขาบอกว่าเมื่อวันที่20เมษาอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษานะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.7 นะครับนอกชายฝั่งซันริคุที่จังหวัดอาโอมุรินะครับซึ่งถ้าไปวัดตามมาตรของญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ชินโด5นะซึ่งก็ถือว่ารุนแรงนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลครับคุณลิซ่าคือเขาพบการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเนี่ยแบบช้าๆใต้ทะเลซึ่งเป็นการปลดปล่อยพลังงานสะสมนะฮะนักวิชาการเนี่ยชี้ว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นคือมันคล้ายกันมากกับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โทคุเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมปี2011อาจจะท้าจำกันได้นะครับอันนี้311เนาะนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเฝ้าดูการเคลื่อนตัวตรงนี้อยู่ถ้านะครับมันยังคงมีการเคลื่อนตัวแบบนี้แล้วอยู่ในอัตราเร่งคือมันยังเร่งคือมันมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับขนาดแมกนิจูด7-8หรือมากกว่าในพื้นที่ใกล้เคียงได้นะซึ่งก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าเป็นนอยแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกที่มุดลงใต้ดินบนแผ่นเปลือกโลกญี่ปุ่นนะเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยที่เปราะบางคือมันเสี่ยงมีเซนซิทีฟที่สุดเนาะต่อการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกแล้วก็แน่นอนว่ามันคือโซนเดียวกันเลยกับที่เคยเกิดแผ่นดินไหวที่โทคุเมื่อปี2011นะครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็เน้นย้ำคือย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ได้ฟันธงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ทันทีแต่แน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณที่มันคล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากญี่ปุ่นครับ
0: อืมนะคะอ่ะก็ต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าควรที่จะมีมาตรการยังไงบ้างถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆนะคะ
1: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับ
0: ค่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานจากบรูไนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารจากคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนของเรานะคะตอนนี้คุณแฟรงกี้พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning World
0: Good Morning Frankie อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์เดซาดาและน้องอลิซา
1: ครับ so how are you how are things in Brunei
4: well yesterday's weather it was raining เมื่อคืนฝนตกแต่ตอนนี้อากาศดีและสดใสแล้ว
0: อากาศดีและสดใสนะคะ your voice is very สดใส too this morning
4: hi I had a very tough week this week with the little flu andslight fever.
0: Oh, okay. So hopefully you fully recovered by now.
4: Hopefully, because I've got a big event tomorrow.
0: I see. Okay. Speaking of big events, we have a big landmark to talk about today.
4: Hi. Brunei is known for its places of worship, which is the mosque. And today I bring a report on a significant royal and religious event that reflects Brunei's deep-rooted Islamic values, national identity, and the enduring leadership of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Now, last Monday morning, May the 11th, His Majesty graced the foundation laying ceremony of the new Masjid Jubilee Intan, or the Diamond Jubilee Mosque, out at the mosque construction site at the housing area in Kampung Mata Mata, Mukim.

0: 7:00 น.ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: นะผมเจษดาสารทองนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเราพูดถึงการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ของทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะที่ไปพบกันที่กรุงปักกิ่งในรอบเกือบ10ปีมีหลายประเด็นเลยนะครับที่มีการพูดคุยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางที่ทั้งสองประเทศนั้นบอกว่าเราน่าที่จะเติบโตไปพร้อมกันนะอเมริกาสามารถ great again ได้ไชน่าก็สามารถ going great ได้เราเป็น 2G ดีไหมนะแล้วก็มีพูดถึงประเด็นที่ยื่นบนโต๊ะเจรจานะฮะ 5G 3G 5B นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในห้องอัดกันนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เอดครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
1: ครับผมชอบตัวการ์ตูนที่อยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับ
0: สังเกตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละค่ะน่ารักมากๆเลย
3: ครับเป็นคนวาดเป็นมีคนมาวาดให้ผมติดเอาไว้
1: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับอาจารย์ครับการพบปะกันของสองผู้นำนี้มันยิ่งใหญ่และมันน่าจับตามองมากๆนะแต่ว่ามันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะชวนคุยชวนคิดบ้างครับ
3: ก็หลายประเด็นครับเหมือนที่ดร.เจตพูดแล้วครับว่าเป็นการพบในรอบ10ปีนะครับ10ปีที่แล้วก็2017นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นผู้นำต่อผู้ยังไม่ได้เป็นแบบทางการนะเป็น state visit ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยือนจีนรอบนี้ทั้ง2ครั้งในรอบ10ปีเนี่ยก็เป็นเยือนแบบเป็นทางการ
1: เรายิ่งใหญ่มากไปโอ้ภาพที่ไปเยือนหอเทียนฐานนั้นคือยิ่งใหญ่มาก
3: แต่ถ้าเทียบกับปี2017เนี่ย2017ยิ่งใหญ่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า
1: คร
3: ับรอบนี้ก็ยิ่งใหญ่แต่ว่ารอบ2017จะยิ่งใหญ่กว่าเราสามารถสังเกตได้ว่าเวลาประเทศ2ประเทศพบกันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคุยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนจะร่วมมือกันอย่างไรลดปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนอย่างไรแต่สองประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถคุยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวได
1: ้
3: ต้องคุยกันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับไต้หวันและก็อิหร่านนะครับและก็อิหร่านเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายๆผมสองประเทศเนี่ยมีแนวทางซึ่งผู้นำทั้งสองก็พยายามจะให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่สองประเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอเมริกาเฟิร์สก็จะพบกับ VS นะ VS กับlong term strategy ก็คือยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศจีนสองแนวทางในการพัฒนาสองระบบของสองประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันมันจะไปกันด้วยกันในสิ่งที่ทั้งสองผู้นำทั้งสองพยายามจะให้ไปด้วยกันนะครับการเยือนประเทศของทั้งสองเนี่ยเหมือนที่ผมได้เรียนครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนัลด์ทรัมป์ก็รอบนี้นี่ก็เป็นครั้งที่สองในรอบ10ปีนะครับเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยนะครับในปี2017ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกา2017เช่นกันเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่รีสอร์ทของโดนัลด์ทรัมป์มาลาโกนะครับในฟลอริดาแต่นั้นเป็นการพบระหว่างผู้นำต่อผู้นำไม่ได้เป็นสเตทวิสิตไม่ได้เป็นทางการนะครับแล้วก็มา2023ประธานาธิบดีสีก็ไปประชุมเอเปคที่ซานฟรานซิสโกในยุคของโจไบเดนนะครับในการไปเยือนประธานาในการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์รอบนี้เนี่ยผมคิดว่า

0: โดนัลด์ทรัมป์มีศักยภาพสหรัฐมีศักยภาพที่ลดลงไพ่ที่อยู่ในมือของสหรัฐไพ่ที่อยู่ในมือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อประเทศจีนเนี่ยน้อยกว่าจีนมีไพ่ในมือที่จะเล่นมากกว่าโดยภาพรวมรอบนี้เนี่ยมันต่างกับรอบ2017มีแต้มต่อที่น้อยกว่าศักยภาพทางด้านหลายๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์จะน้อยกว่าประเทศจีนอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูช่วงปีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ2025เนี่ยประเทศจีนเจอภาษีของทรัมป์หนักมากเลยขึ้นปี๊ดไปถึงสูงสุดไป145แล้วก็ค่อยลงมาตามลำดับในการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าจีนที่เข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาเราพบว่าก็โอเคมันสินค้าเข้าไปได้น้อยแน่ๆเพราะขึ้นภาษีสูงมากจากสหรัฐอเมริกาแต่ผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศจีนเนี่ยจากสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนเลยในทางตรงกันข้ามส่งออกของประเทศจีนปีที่แล้วก็ส่งออกได้เยอะมากๆจนทำให้การได้ดุลการค้าของประเทศจีนต่อทั่วโลกเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์
0: ก็แสดงว่าภาษีที่ทรัมป์ขึ้นกับสินค้าจีนเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลต่อเขาเลยนี่คือหนึ่งอำนาจการต่อรองของโดนัลด์ทรัมป์ที่ลดลงไปหมายความว่าสินค้าที่ส่งออกไปที่จะกันสินค้าจีนน่ะไม่มีผลกระทบพวกเขาเลยแต่ทรัมป์ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือการลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอันนี้สหรัฐทำได้นะครับจากการขึ้นภาษีแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนโดยรวมนี่อันที่หนึ่งที่แต้มต่อของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงไป
2: ดูอ่อนลงเน
0: า
2: ะ
0: อ่อนลงไปอันที่สองเนี่ยเครื่องมืออาวุธทางด้านการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถมีศักยภาพมากพอที่จะทำลายคู่ต่อสู้ทางด้านการค้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็กระสุนด้าน
2: ครับ
0: เครื่องมือที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ก็คือการขึ้นภาษี
2: ไม่ระคายผิวจีน
0: ครับต่อไปก็คือว่าเป็นเพราะว่าศักยภาพของภาษีทรัมป์ในลดลงเป็นเพราะว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าไม่มีอำนาจในการที่อันนี้ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า IEEPA นะที่บอกว่าสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเจอวิกฤตซึ่งศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วมาต่อไปมาตรา122หลังจากที่ศาลฎีกายกเลิกอำนาจของทรัมป์ไปได้กฎหมาย IEEPA แล้วทรัมป์ก็ไปใช้มาตรา122ที่เก็บภาษีทั่วโลก 10% อันนี้ศาลการค้าระหว่างประเทศที่นิวยอร์กก็ยกเลิกเช่นกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการอาวุธของทรัมป์ทางด้านการค้าเนี่ยลดลงไปความเกรงขามในเรื่องของภาษีทรัมป์ก็ลดลงไปตามลำดับประเด็นต่อไปที่แต้มต่อลดลงก็คือเรื่องของอิหร่านอิหร่านเนี่ยไม่รู้จะหาโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะหาทางออกยังไงมันข
2: ัดว่าอันนี้เสียรางวัลไปเยอะมากเลยนะครับผมเคยอ่านบทวิเคราะห์นึงอ่ะเขาบอกว่าถือว่าอิหร่านทำสำเร็จมากคือความทำสำเร็จของอิหร่านเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องชนะในสงครามขอแค่ทำให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยที่เหมือนเป็นก๊อดอ่ะก็สามารถเลือดออกได
1: ้
2: ก็คือว่าไม่แค่เลือดออกหยดเดียวของก๊อดของสหรัฐเนี่ยก็ชนะแล้วครับ
0: เปรียบเทียบได้ดีเปรียบเทียบได้ดีนะครับอันนี้สงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็กำลังจะจบเดือนที่3อีกไม่กี่วันซึ่งเขาผิดคาดตามที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้จบภายใน4สัปดาห์เรื่องนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะคุยกับประธานาธิบดีสีว่าช่วยกดดันอิหร่านหน่อยซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กดดันเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกก็ตามแต่ตรงๆก็คือเศรษฐกิจเขาอะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 3% นะแต่ภายใต้สงครามอิหร่านเนี่ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเขาพุ่งเกิน 3% รับประธานเฟดคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องต่อไปที่โดนัลด์ทรัมป์กังวลก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้นะครับซึ่งเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากต่ำเท่ากับ

สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยูบุชซึ่งพอต่ำเท่ากันเรตติ้งต่ำเท่าไหร่ก็คือ30ปิ่มๆ30นะดับเบิลยูบุชสมัยสงครามอิรักสมัยนั้นเนี่ยนะครับต่ำ30เหมือนกันผลก็คือการเลือกตั้งเนี่ยแพ้เลยการเลือกตั้งกลางเทอมแพ้ไอ้เลยนี่คือสิ่งที่4เรื่องที่ทำให้อำนาจในการต่อรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงเมื่อ

0: ไม่ได้เข้มข้นเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่มันเป็นคุยกันเรื่องของการค้าคุยกันเรื่องของการที่จีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากเกินไปสมัยโน้นเนี่ยนะครับ2017เนี่ยจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดในโลกเนี่ย300,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ300,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะท่านผู้ฟังครับไม่ใช่300,000 บาทนะครับมันมหาศาลจริงๆแต่รอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้มันเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์และภูมิรัฐศาสตร์ตามที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านเขาจะคุยเรื่องอะไรกันสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเนี่ยนะครับประมาณสัก 40% ของ GDP โลกเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันสองผู้นำสองประเทศนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยจะกระทบต่อทั่วโลกจะกระทบต่อประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลกเขาจะคุยแน่นอนที่สุดครับเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องของชิปเรื่องของแร่หายากเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านสิ่งที่ผมคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขอประเทศจีนสัก3เรื่องก็คือ1ช่วยกดดันอิหร่านให้เข้ามาสู่การเจรจาหรือเข้ามาสู่ข้อตกลงที่สหรัฐต้องการซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากมากๆเพราะความต้องการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันแต่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะขอจีนมาช่วยคุยหน่อยไม่งั้นมันก็จะลากยาวไปเรื่อยๆในแง่ของสงครามสองช่วยจีนช่วยผ่อนคลายเรื่องการส่งออกแร่หายากเพิ่มขึ้นให้เข้ามาสู่สหรัฐเดี๋ยวจะคุยต่อไปในแร่หายากช่วยจีนบอกจีนว่าช่วยซื้อสินค้าของสหรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรมากขึ้นกว่าที่ตกลงกันไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จีนขอทรัมป์ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ประธานาธิบดีสีขอประเทศจีนก็คือเรื่องไต้หวัน
1: ขออันนี้เรื่องแรกเลยแหละเรื่องหลักเลย
0: ใช่แต่ขอการที่ผมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือน้อยแต่ประเด็นไต้หวันที่จีนขออาจจะกลายเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์มีอยู่ในมือก็ได้หมายเรื่องไต้หวันหมายความว่าสิ่งที่จีนกังวลเรื่องไต้หวันทรัมป์ก็จะทำจีนโดยบอกความต้องการใน2-3เรื่องที่ผมพูดถึงว่าโอเคจะไม่ยุ่งกับไต้หวันแต่ขอ1-2-3ได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นกลายเป็นประเด็นที่ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือสัก1ใบในการที่จะไปต่อรองกับประเทศจีน
1: ก็แลกกัน
0: ครับประธานาธิบดีสีเมื่อกี้ท่านดร.เจตพูดก็คือว่าประเด็นไต้หวันประธานาธิบดีสีพูดว่าไต้หวันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จีนและสหรัฐกำลังเผชิญและหากจัดการไม่ดีอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเข้าสู่สถานการณ์อันตรายอย่างยิ่งและอาจนำไปทำให้ทั้งสองประเทศเกิดการปะทะกันอันนี้เราฟังดูที่ท่านประธานาธิบดีสีพูดถึงท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็เหมือนคำบอกเล่าทั่วไปแต่ผมคิดว่ามันแฝงไปด้วยคำขู
1: ่ใช่ขู่ว่าเอาดีๆนะ
0: ทำไม่ดีนะ
1: เอาดีๆนะ
0: เดี๋ยวจะสู้กันนะเดี๋ยวจะเจอกันจะเกิดความขัดแย้งนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าไอ้เรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจยังพอคุยกันได
1: ้แต่เรื่องนี้ใหญ่ยุ่ง
0: ไต้หว
1: ัน
0: คือเส้นแดงของจีนนะ
1: ครับ
0: เรื่องไต้หวันเส้นแดงของจีนคุณยับทำให้สถานการณ์มันเกินเส้นแดงไปถ้าเกิดไปแล้วก็จะเกิดการปะทะกัน7:15 นาทีครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นอื่นๆนะคะระหว่างทรัมป์กับจีนกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาคุยกันต่อกับในหัวอัดค่ะเรื่องของทรัมป์นะคะไปเยือนจีนค่ะอาจารย์
0: คุณ
2: ล
0: ิซ่าครับรอบนี้ที่ไปร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็เป็น CEO บริษัทเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัส
2: ค์
0: เจสันหวังแอปเปิลโบอิ้งและบริษัท AI ของสหรัฐประมาณสัก17บริษัทไปด้วยที่ผมพูดประเด็นนี้นิดเดียวครับเจสันหวังเนี่ยนะครับของ CEO NVIDIA เนี่ยเรียนที่เมืองไทยเลยนะมาก่อนนะ
1: ใช่เคยอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วเพราะ พราะรัฐประหาร เขาถึงต้องออกจาก

0: เมืองไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็น Nvidia ที่พัฒนาในประเทศไทยหรือเปล่า
1: ใช่ดีมากเลยดร.เจตพูดประเด็นนี้นะครับแค่นี้แหละที่ผมอยากจะพูด
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือเวลาผมเห็นเจสันหวานนะอาจารย์อัดผมมองผมนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเลยโอ้ถ้าเกิดตอนนั้นเขายังอยู่เมืองไทยต่อจะเป็นยังไงนะคิดตลอดครับผมคิดตลอด
1: จะเรียนที่มัธยมสัก2ปีนะมันอยู่ที่ประเทศไทย2ปีน่าเสียดายเป็นคนเก่งนะนะครับโอเคแล้วผมพูดโปรยประเด็นในเบรกแรกว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนแล้วสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ขนาดนี้ระหว่างการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปต่อในอนาคตเนี่ยเราต้องดูฐานที่ข้อตกลงกันก่อนข้อพิพาทระหว่างการค้าและทุกมิติในด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถูกพักลบทางภาษีเมื่อปลายปีที่แล้วที่การประชุมเอเปคที่ปูซานเกาหลีใต้เมื่อวันที่30ตุลาคม2025จีนเนี่ยผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐผ่อนคลายอะไรบ้างและขณะนี้ด้านภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาพักไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้แต่ได้จีนไปผ่อนคลายอะไรบ้างตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับสีพบกันที่ปูซานเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแร่หายากแร่เอิร์ธจีนผ่อนคลายเรื่องแร่เอิร์ธคือปกติเนี่ยแร่เอิร์ธประเทศจีนเนี่ยมีอยู่12ชนิดใหญ่ๆและก็ห้ามส่งออกไปสหรัฐอเมริกาใครคือบริษัทจีนที่จะส่งออกแร่หายากไปอเมริกาจะต้องมาขออนุญาตรัฐบาลจีนและจะต้องบอกว่า end user นะก็คือบริษัทสหรัฐที่จะนำเข้าแร่หายากประเทศจีนนี้ต้องบอกรัฐบาลจีนว่าเป็นบริษัทอะไรนี่คือข้อกำหนดไม่ให้ส่งแร่หายากซึ่งสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งแร่หายากจากประเทศจีนถึง 70% ในประเทศที่นำเข้าทั้งหมดก็คือพึ่งพิงแร่หายากจากประเทศจีนเยอะมากจีนผ่อนคลายไประดับหนึ่งนะครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะจีนก็ยุติและชะลอการตรวจสอบบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศจีนประเด็นนี้หมายความว่าคือทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำของบริษัททั้งคู่เลยบริษัทสหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนประมาณสัก47บริษัทถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีหัวเว่ย SMIC DJI นี่ผลิตโดรนและบริษัทSenseTime บริษัท SenseTime นี่ก็ผลิต AI ของประเทศจีนทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำซึ่งกันและกันประเทศจีนก็ผลของการประชุมที่เกาหลีก็ลดการตรวจสอบบริษัทเคมีคอนดักเตอร์ของประเทศจีนสหรัฐอเมริกาสินค้าเกษตรในจีนบอกว่าจะซื้อถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวฟ่างและเนื้อสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากขึ้นไอ้ข้าวโพดเนี่ยก็ประเทศไทยก็เพิ่งจะไปตกลงกับสหรัฐว่าจะซื้อข้าวโพดมา1ล้านตันนะประเทศจีนก็ซื้อเหมือนกันนะครับเฟนตานินเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าของประเทศจีนเพราะว่าเขาบอกว่าเฟนตานินเนี่ยซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดเนี่ยมาจากประเทศจีนจีนเขาบอกว่าจะดูแลและควบคุมเฟนตานินเนี่ยนะครับมากเป็นพิเศษ ขอไปอันนี้เป็นประเด็นที่จีนผ่อนคลายสินค้าการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแร่หายากมันมีสำคัญยังไงจีนจะผ่อนคลายพวกแกลเลียมแกลเลียมนี่ไปทำชิป AI นะครับเจอร์เมเนียนนะครับไปทำไฟเบอร์ออปติกส์นะกราไฟต์เนี่ยไปทำแบตเตอรี่ EV นะครับแร่หายากอื่นก็จะไปทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรถยนต์ EV นะครับอันนั้นเป็นฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐในปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีภาษีทรัมป์เราไม่มีภาษีตอบโต้แล้วเราไม่มีภาษีบาตามาตรา122แล้วโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้มาตรา301มาตรา301นะครับในการตรวจสอบสินค้าทั่วโลกรวมทั้งจีนด้วยโดนัลด์ทรัมป์ก็ขยายเวลาให้กับประเทศจีน

0: นะครับตามมาตรา301โดนัลด์ทรัมป์ก็จะสหรัฐอเมริกาก็จะลดระงับหรือชะลอการมาตรการควบคุมสินค้าของสหรัฐส่งออกไปประเทศจีนและก็ระงับตรวจสอบบัญชีดำของบริษัทประเทศจีนไป1ปีอันนี้เป็นสถานะล่าสุดที่เขาตกลงกันที่ปูซานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเพิ่มต่อไปในประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเรื่องภาษีเรื่องเทคโนโลยีแต่แวะมาประเด็นเรื่องของไต้หวันอีกนิดนึงคือประเด็นไต้หวันเนี่ยผมกังวลมากเลยเรื่องของกฎหมาย Protect Taiwan Act ของสหรัฐอเมริกาคุริซ่ากฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาไปแล้วและรอที่จะออกเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือกฎหมาย Protect Taiwan Act แปลเป็นภาษาไทยก็คือกฎหมายปกป้องไต้หวัน2026เลยนะกฎหมายนี้ผมกังวลว่าจะเป็นชนวนในการเกิดภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี
2: ้
0: ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนกฎหมายนี้นี่มีรายละเอียดเยอะแต่รวมๆก็คือว่าเป็นกฎหมายที่หยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันหยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดประโยคแรกเลยที่พบกันเนี่ยบอกว่าคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันแต่สหรัฐกำลังออกกฎหมายปกป้องไต้หวันผมกังวลว่ากฎหมายนี้จะกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี้นอกจากที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ที่อิรักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาเขามีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องประมาณสักเกือบ50ปีกฎหมายแรกเลยกฎหมายไต้หวัน Relation Act 1979ก็นับรวมก็ประมาณสัก47ปีแล้วก็มีกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับสหรัฐอเมริกาที่ไปเกี่ยวข้องกับไต้หวันซึ่งก็ส่งผลทำให้จีนไม่พอใจสถานะของปูซานที่เขาตกลงกันพูดไปแล้วสถานะของภาษีของสองประเทศเนี่ยสองประเทศที่เก็บภาษีเขาเท่าไหร่กันแน่เนี่ยตอนนี้มั่วไปหมดเลยเยอะมากเลยนะครับภาษีเฉลี่ยที่สหรัฐเก็บสินค้าจีนเนี่ยเฉลี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก 47.5% ก็สูงมากนะครับเมื่อก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามประเภทของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบางกลุ่มนี่ก็จะเป็นสินค้าพวก AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์รถ EV เนี่ย 100% นี่คือสหรัฐเก็บสินค้าประเทศจีนสินค้าทั่วไปก็เก็บประมาณสัก 20-35% สหรัฐเก็บสินค้าทั่วไปของประเทศจีน 20-35% สินค้าผ่อนคลายก็ประมาณสักต่ำๆหน่อย 15% จีนนี่เก็บสินค้าเกจีนเก็บภาษีสหรัฐนี่ก็ประมาณสัก31%นะครับจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดนะครับผ่านไปโอเคมาสิ่งที่เขาจะต้องคุยกันเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกามีข้อพิพาททางด้านการค้าเยอะมากและก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆและระเบียบกติกาต่างๆที่สหรัฐออกมาเยอะแยะมากมายเลย1กฎหมายการควบคุมการส่งออก
2: ครับ
0: อันนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับชิปแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้ชิปของ NVIDIA ที่ชื่อว่า H200 เนี่ยผ่อนคลายให้ส่งไปจีนนะจากเดิมที่เขาไม่ให้ส่งไปจีน H200 เนี่ยตัวชิปเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงครับแต่ไม่ได้สูงที่สุดของ NVIDIA ถ้าสูงที่สุดเนี่ยเป็นตัว Blackwell นะแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะขณะเดียวกันประเด็นของชิปจีนที่สหรัฐกังวลเหมือนกันก็คือตัว910B 910C 910D ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าใครใช้ชิปตัวนี้ของจีนทั่วโลกนะครับใครประเทศไหนที่ใช้ชิปตัวนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะโดนภาษีหรือจะโดนมาตรการทางการค้าอื่นๆจากสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นท่านผู้ฟังครับ 910B CD เป็นชิปที่สหรัฐอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของสหรัฐอเมริกา
2: อ
0: ันนั้นเป็นกฎหนึ่งระเบียบของการควบคุมการส่งออกซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการควบคุมการส่งออก

0: ของสหรัฐอเมริกาอันนี้มีกฎหมายรองรับอันที่2ก็คือกฎหมาย IEEPA อันนี้ศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วแต่เป็นหนึ่งตัวที่ไปกระทบกับการส่งออกของประเทศจีนsection 301 301เนี่ยมันไปอยู่ในอีกก้อนหนึ่งที่เป็นกฎหมายทั้งกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายการค้ากฎหมายภาษีอันนั้นเป็นอีกก้อนหนึ่งและผมคิดว่าไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆก็จะต้องเจอซึ่งขณะนี้เราเจอ301เดี๋ยวจะตามมาท่านผู้ฟังครับมาตรา232ตามมาเพราะนั้นก็จะมีกฎหมายหลายตัวครับ 7:27 นผม
1: หมดเวลา
0: ผมเพิ่งได้ประมาณสัก 50% ของเขาผมมีอยู
1: ่ครั้งหน้าไหมอาจารย์ครั้งหน้าไหมนะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ครั้งหน้าเนาะนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ยังคุยกันต่อได้อีกแล้วก็น่าจะเห็นคือมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าคือตอนนี้เหมือนทรัมป์อะอยู่ในจีนน่ะก็คงจะ well behave อะก็คงจะไม่พูดอะไรมาก ให้รอกลับไปแผ่นดินตัวเองก่อน ให้รอกลับไปสหรัฐก่อน เดี๋ยวเรา
0: เตรียมตัวนะดูแบบสุภาพนะ
1: ดูบอกว่าดูแบบดีเวลบีเฮฟนิดนึงแต่พอเดี๋ยวพอกลับขอให้กลับออกจากแผ่นดินจีนก่อนดูซิทรัมป์จะโพสอะไรอ่ะเพราะว่าอันนั้นน่าติดตามกันต่อ
0: ครับขอบคุณด็อกเตอร์ขอบคุณคุณนิสาท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะสู้ๆกันอีกหนึ่งวันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวภพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลของกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
6: ค่ะสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะค
5: ุ
6: ณจบคำคุณจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
4: ก็ดร.กิฟต์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกเหนือจากปรากฏการณ์ที่บิ๊กดีลใหญ่ของโลกเนี่ยนะคะพบกันเนาะสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีเรียกว่าการวิเคราะห์เจาะลึกสำหรับสปีชหรือว่าถ้อยแถลงของแต่ละฝ่ายเรียกว่านักวิชาการนะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าถอดกันเป็นวรรควรร
6: ค
4: เตือนกันเป็นวรรควรรคนะอย่างเราท่านๆบางทีไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ดูเขาตกลงอะไรกันคุยเรื่องค้าขายอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าเดียวใหญ่เนี่ยเรื่องของเป้าหมายนี่ก็อีกเรื่องนึงส่วนเครื่องมือก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นมักจะเป็นเครื่องมือเนาะเรื่องการซื้อขายเรื่องการตกลงอะไรต่างๆการขนซีโอหลายสิบบริษัทไปในกระบวนเนี่ยไปไปหมดเนี่ยนะครับประเด็นที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้กล่าวในถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันเนาะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าได้กล่าวอ้างถึงยูทิมิดิสหลายคนก็ต้องไปพลิกตำราอย่างเราท่านๆถ้าเกิดว่าในช่วงก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสที่จะได้ติดตามเรื่องของทางรัฐศาสตร์เรื่องของการปกครองแล้วก็คงจะคุ้นหูกันมานะคะเป็นบิดาก็เป็นบิดาของสำนักความคิดสัจจานิยมทางการเมืองท่านหนึ่ง

0: ซึ่งมีชื่อเสียงมากในอดีตนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์ระหว่างชาติว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของอำนาจมากกว่าความชอบธรรมนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงเรื่องของสงครามพิลาฟอนิเซียซึ่งตอนท่านที่ชอบดูภาพยนตร์จะเข้าใจนะคะมันจะเป็นเรื่องของมหาสงครามระหว่างสปาร์ตากับเอเธนส์ดิฉันสมัยยังวัยรุ่นชอบดูมากมันเหมือนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็มาสร้างแล้วก็อินจากเขาโครงอะไรต่างๆซึ่งมีทั้งนักคิดนักเขียนหรือว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่ามันก็จะมีภาพจำอะไรต่างๆนะคะทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันเตือนกันเนี่ยนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่บางคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าเนี่ยท่านสีจิ้นผิงนี่ยกขึ้นมาเหมือนเตือนใจให้เห็นกันนะนะว่าประเทศของทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่เขาเรียกว่าบิ๊กดีลของโลกใช่ไหมเป็นรายใหญ่ของโลกสองประเทศถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งนี่ก็คงจะมีความแต่เสียหายนะคะถ้าเกิดว่ามีความร่วมมือกันดีเนี่ยก็จะเรียกว่าเดินหน้ากันไปได้แล้วก็เรื่องของการซื้อขายอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือนะแล้วก็ทางราชการเขาก็คุยกันถึงเรื่องของนโยบายจีนเดียวเนาะว่าการที่สหรัฐเนี่ยจะขายอาวุธเป็นจำนวนมากให้กับทางไต้หวันเนี่ยทางจีนเองเนี่ยก็ออกมาประท้วงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขามีการพูดคุยกันซึ่งฉันก็เชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อโลกใบนี้ในหลายๆด้านนะคะในเชิงกฎหมายเนี่ยบางทีเขาบอกว่าการใช้อำนาจเนี่ยมันมีผลมากกว่าการใช้กฎหมายหรือหลักการอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับนักกฎหมายฟังแล้วเป็นไงบ้าง
1: คือจริงๆกฎหมายเนี่ยหนีไม่พ้นว่าคือที่หมายคือคนรอจะผ่านผักการในของสุขสังเรศตกลงกันเลยเชื่อว่าคนจับเนี่ยเราย้อนโอ้มันก็ม
0: ีสัญญาณไม่เวิร์กขาดช่วงขออีกทีแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนสลับสายนิดหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำหรับนักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การเมืองอะไรต่างๆก็สนใจเป็นพิเศษนะแล้วก็เหมือนกับมีนัยยะที่อยู่ในคำแถลงอะไรต่างๆก็มีการตีความกันเยอะเราเป็นประเทศเล็กน้อยกระจ้อยล่อยเนี่ยเราก็ต้องตามกันว่าเขาจะยังไงกันแล้วเขาคล้ายๆเราเลยเนาะเรามี CEO เข้าสำเนียบกันด้วยเนาะ
1: ได้ยินได้ยินแล้วไหมคะ
0: ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้ว
2: ครับไปครับครับ
1: คือเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่ากฎหมายเป็นคนจับทำให้สิ่งอันนี้ถ้าพูดแบบการนั้นต้องร้อยกับเป็นโต๊ะตบเพราะว่าเมื่อวานเราก็โทรคนใจใส่แล้วก็เห็นสถานการณ์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศก็ไม่ใช่ผู้ทำตั้งประธานาธิบดีคือทางคนเขาเรียกว่าคนในการตาและทั้งใจเขาก็เห็นว่าหลายตาเมื่อวานนี้ก็ดูเป็นโมเมนต์แบบลอยทางการแค่ถ้าจะบอกว่าจริงแบบรับจับต่อต้องบอกว่าสรุปแบบของการแล้วคงจะเราเรื่องเศรษฐกิจในแง่ของของท่านก็อาจจะโ
0: คตรดร.กิฟต์ขยับหามุมสักนิดหนึ่งได้ยินมันจะมาเป็นช่วงๆบางช่วงพอคุยสักพักหนึ่งคงจะโดนคลื่นแทรกอ่ะเชิญค่ะ
1: ได้ยินกับตอนนี้ได้ยินเ
0: พราะก็จะขาดเป็นช่วงๆอะค่ะ
1: เป็นระยะเดี๋ยวที่ฉันหาสถานที่ที่จะติ
0: ดได้ได
1: ้
0: ขอบคุณค่ะเราคุยกันก่อนเนาะคุณจักรพันธ์
2: ครับ
0: นะคะคือบางทีเนี่ยถ้าอยู่นอกสถานที่ก็ต้องอย
2: ู่ในมุมที่สัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนเสียงได้แต่ว่ามันอาจจะขาดเป็นช่วงๆผมก็เคยเจอมาแล้วในบางจุดนะครับ

0: กลับมาคุยกันต่อครับเรื่องไงว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาเจอกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่โลกก็จับตาดูนะว่าผู้นำทั้งสองประเทศพบกันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือจะมีอะไรที่มีความขัดแย้งกันไหมอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าดูจากสปีดแล้วท่านประธานรัฐมนตรีท่านก็อวยประเทศจีนเต็มที่เลยแหละ
1: เพราะว่ามาครั้งที่สองต่างจากครั้งแรกไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผ่านไปหลายปีแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต่างกันนะคะคุยกับคนที่มีตังน้อยกว่ากับตังมากกว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็เป้าหมายด้วยเป้าหมายด้วยว่าคือเราจะสังเกตได้นะถ้าดูง่ายอย่างที่ฉันเนี่ยถ้าอยากขอความช่วยเหลือคุณจักรพันธ์เนี่ยฉันต้องดิ้นรนดันดนถ้าคุณจักรพันธ์work from home อยู่บ้านนี่ฉันก็ต้องหาทางไปให้ได้เพื่อจะไปคุยแต่ถ้า
0: ค
1: ุณจักรพันธ์มีภารกิจกับดิฉันเนี่ยก็ต้องดิ้นรนมาที่สถานีอะไรแบบเนี้ยเนาะ
0: ครับใช่
1: มันก็จะเห็นภาพกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนคุยต่อ
0: ครับครับ
2: คุณสุภาพรสุภาพรอันนี้ชัดขึ้นไหมคะ
1: ชัดมากชัดมาก
2: โอเคอาจจะเป็นเพราะหูฟังค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานเองเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่คือเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ละกันเนาะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่ท่านประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศมหาอำนาจแต่ว่าเราเห็นหน้าของคนที่มีความสำคัญนะในหลายสากลเลย
1: ทุกคนไม่หมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่บางท่านก็เซลฟี่กันแบบเป็นกันเองมากเลยค่ะเมื่อวานเห็นเนาะทีนี้สิ่งที่จีนกับสหรัฐกำลังพยายามตกลงกันเนี่ยมันมีหลายชั้นทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการแข่งขันเชิงอำนาจนี่มันมีเยอะแยะมากมายแต่สรุปว่าเขาต้องการจะตกลงกันเรื่องอะไรดีกว่าหนึ่งสำคัญมากน่าจะเกิดจากเขาเรียกวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเขาต้องการจะพักรบนะเรื่องของสงครามการค้าเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยเวลาเขาพยายามจะคือมันมีข้อตกลงที่ทำก่อนหน้านี้ถูกไหมคะโอ้เขาไม่ต้องการให้เกิดการไปขึ้นภาษีใส่กันแบบหนักหน่วงเหมือนช่วงสงครามการค้าในช่วงแรกๆนะคะ
1: เขาจะหาทางลง
2: เขาต้องการใช่หาทางลงแต่เป็นการหาทางลงร่วมกันนะคุณเดี๋ยวจะค่ะนะคะสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการเนี่ยอย่างถ้าไปฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องการให้จีนเนี่ยเปิดตลาดมากขึ้น
1: ใช่ใช่
2: อืมนะคะซื้อสินค้า
1: เ
2: พิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันขนลุกนะถ้าเกิดว่าจีนงดซื้อไปหมดเลยเนี่ยนะก็รายได้ก็จะเข้าประเทศน้อยลงมากนะคะแล้วก็น่าจะถูกกดดันจากพลเมืองภายในประเทศด้วยพอสมควรก็ไม่ใช่พลเมืองแบบเขาเรียกว่าเป็นรายบุคคลนะภาคอุตสาหกรรมด้วย
1: เป็นภาคอุตสาหกรรมเลย
2: นะคะทีเนี้ยซื้อสินค้าอเมริกันเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวอย่างเช่นเครื่องบินโบอิงนะคะเพราะว่าคือแต่จะนั่นเองอ่ะเข้าใจว่าเข้าใจว่าจีนนะคะน่าจะมีดำเนินการเรื่องของการผลิตเครื่องบินของตัวเองถูกไหมคะดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนว่าเสียฐานลูกค้าไปเนา
1: ะ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็สินค้าเกษตรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการลดการเกินดุลการค้าทีนี้พอมาดูฝั่งจีนต้องการอะไรจากสหรัฐบ้างนะคะจีนเขาต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร
1: ์
2: AI อะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ลดแรงกดดันทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ไม่ใช้มาตรการในการกีดกันทางเศรษฐกิจที่มากเกินไปดังนั้นจุดสำคัญก็คือถ้าพูดง่ายคือทั้งสองฝั่งรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดชนกันทางเศรษฐกิจอะค่ะกระทบหมดทั่วโลกนะคุณไม่ได้จะทบแค่สหรัฐกับจีนเท่านั้นนะคะทีนี้อันที่สองที่เขามีแนวโน้มว่าอยากจะคุยกันมากๆก็คือเรื่องของการแข่งขันทางด้าน AI แล้วก็พวกชิปต่างๆนะคะ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันคือสมัยก่อนมันแข่งขันกันอย่างนึงแต่ปัจจุบันมันมาแข่งแบบนี้แล้วนะคะก็สหรัฐโดยเฉพาะหน้าตาเห็นเลยค่ะเมื่อวานทิมคุกหรือว่าประธานของ Nvidia ใช่ไหมคะก็เห็นกันอยู่นะคะคือบริษัทเหล่านี้ต้องการเข้าถึงตลาดจีนนะคะแต่ทางรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะเป็นลักษณะของการกำหนดขอบเขตนะคะไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูงเพราะว่ามองว่า AI มันมีผลกระทบต่อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอาวุธหรือว่าอำนาจโลกในอนาคตดังนั้นการเจรจาเรื่อง AI คงจะต้องเป็น

0: การต่อรองเรื่องอำนาจในอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์พาวเวอร์นะคะอีกอันนึงที่หนีไม่พ้นคือเรื่องตะวันออกกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซ้ำเองก็ต้องการให้จีนเนี่ยช่วยกดดันทางอิหร่านนะคะเพื่อลดความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะสู้ไปยิ่งสู้นานก็ยิ่งคือเขาเรียกว่าแพ้ทั้งสองฝ่าย
1: แพ้ทั้งสองฝ่าย
0: โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจด้วยทีนี้เพราะว่าจีนก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์กับทางอิหร่านเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าสงครามขยายตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันหนีไม่พ้นคือเรื่องของราคาพลังงานและราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นทั่วโลกนะคะในเฉพาะบางประเทศเท่านั้นแล้วก็เศรษฐกิจก็ชะลอตัวต่างๆแน่นอนท้ายที่สุดอะค่ะพอย้อนกลับไปที่สหรัฐมันกระทบความนิยมนะคะของรัฐบาลถูกไหมคะ
2: ค
0: ่ะก็อันนี้ก็จะต้องเป็นดูแล้วค่ะว่าจีนจะว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงคือเรื่องของไต้หวันใช่ไหมนะคะคือไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่จีนเนี่ยถือว่าตัดไม่ได้นะคะจีนก็มองว่าไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนเนาะการที่สหรัฐขยายพูดง่ายคือขายอาวุธให้ไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นการแทรกแซงอธิปไตยของจีนนะคะทีนี้เขาก็มีพันธกรณีเนาะหลายเรื่องที่อาจจะต้องดูนะคะว่ามีการเตือนอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะว่าโลกกังวลพอๆกับเรื่องตะวันออกกลาง
1: ตะวันออกกลาง
0: นะคะแล้วถ้าจะปิดสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานที่น่าสนใจคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะคือต้องดูด้วยว่าดูนอำนาจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะเมื่อก่อนเองจีนก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้กับสหรัฐถูกไหมป
1: ั
0: จจุบันสหรัฐก็เริ่มจะยอมรับนะคะว่าจีนเป็นมหาอำนาจระดับเดียวกับตัวเองแล้วค่ะแล้วก็กลับมาใช้แนวคิดเรื่องโลกที่ไปขับเคลื่อนด้วยไม่ใช่หนึ่งมหาอำนาจละตอนนี้ก็กลายเป็นมหาอำนาจสองขั้วละนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะคะก็ยังต้องบอกอะค่ะว่าดูภาพเมื่อวานทั้งสองประเทศยังคงแข่งขันกันอย่างหนักนะคือเห็นภาพแบบชื่นมื่นอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่คุยกันนะคะมันเป็นเรื่องที
1: ่หนักหนักทั้งนั้นนะ
0: หนักทั้งนั้นนะคะแต่ดิฉันก็ยังมีความเชื่อในทางบวกนะว่าเขาก็พยายามจะหาทางที่จะอยู่ร่วมกันแบบแข่งขันแต่ว่าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพราะการเป็นศัตรูเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เรนพูดถึงเรื่องว่า1 2 3 4 5ที่เขาอยากจะเจรจาตกลงร่วมกันน่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคุณถ้าเป็นศัตรูกันน่ะ
1: ค
0: ่ะนะคะดังนั้นถ้าโยงสุดเนี้ยไปถึงเรื่องของกฎหมายก็คือว่ามันสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายความมั่นคง Constitution หรือว่ารัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนะคะตรงนี้ก็น่าจะสำคัญทั้งหมดเลยเพราะว่าต่อประเด็นสงครามทางการค้าเนี่ยมันก็โยงไปถึงกฎหมายภายในบวกกับโยงไปถึงเรื่องของ WTO นะคะสหรัฐเองก็คงต้องเคลียร์นะให้ชัดเจนว่าใช้อำนาจในการขึ้นภาษีได้แค่ไหนถูกไหมนะคะมีกฎหมายอะไรต่างๆมากมายกฎหมายภายในก็เป็นเรื่อง taxation นะคะเรื่องของการขยายการค้าถูกไหมนะคะอันนี้มันก็จะมีอยู่ในนั้นนะคะเพื่ออะไรกฎหมายเหล่านี้มีขึ้นเพื่อที่จะขึ้นภาษีที่นำเข้าจากจีนจำนวนมากหรือเปล่าและถ้าเกิดมันทำแบบนี้มันผิดต่อหลักการเลือกปฏิบัติหมายคือมันเป็นลักษณะการเลือกปฏิบัติ
1: เลือกปฏิบัติหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องแล้วมันจะไปขัดพันธกรณีบางอย่าง
1: ที
0: ่ตกลงกันไว้หรือเปล่านะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าจำได้นะจีนเคยมีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO นะคะหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ากลับมาคุยกันใหม่แบบนี้เรียกว่ามันก็เป็นภาพที่ดีนะคุณอีกอันหนึ่งคือด้วยความสหรัฐเป็นประเทศแบบ common law ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ศาลสหรัฐเนี่ยจำกัดอำนาจทรัมป์เองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญใช่เพราะว่าศาลสหรัฐมีการจำกัดอำนาจของทรัมป์ในการขึ้นภาษีถูกไหมคะ
1: อ๋อที่ครั้งที่เพิกถอน
0: ใช่เพราะสองประเทศนี้มีความไม่เหมือนกันเลยนะเรื่องของกฎหมายคนละอย่างเลยนะคะก็เป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะเขาก็สู้กันนะคะภายในก็สู้กันระหว่างอำนาจในเชิงการบริหารแล้วก็อำนาจของนิติบัญญัตินะคะคือ executive power กับ congressional power เนาะแต่พอดูตามรัฐธรรมนูญสหรัฐเองเนี่ยอำนาจด้านภาษีแล้วก็การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นของสภาถูกไหมคะเป็นของคองเกรสแต่ประธานาธิบดีเขาใช้อำนาจได้เฉพาะเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ทีนี้ถ้ามันเกินขอบเขตใครมาดูแลก็คือ judicial นั่นก็คือเป็นศาลนะคะที่เข้ามาตรวจสอบเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของเช็คแอนด์บาลานซ์อีกอันนึงที่หนีไม่พ้นคือเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าอาวุธนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไต้หวัน

0: อันนี้ถ้าพูดกันตามตรงมันเป็นเซนที่สุดเซนซิทีฟที่สุดแล้วที่คุยกัน
1: ค่ะ
0: สหรัฐเองเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่เราทุกคนก็ทราบ
2: ใน
0: มุมของความสัมพันธ์ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันมีไต้หวันอะไรนะ relation fast อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะมีมุมนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันชอบด้วยกฎหมายภายในหรือเปล่าอันนี้ก็คือ question เริ่มมีเครื่องหมายคำถามตรงนี้แต่มุมจีนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะคุณเพราะว่าจีนเขายึดหลักOne China principle คือจีนเดียว
1: ค่ะ
0: ถ้าไปคุยกับเขาหลายจีนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องละหมด
1: อ๋อเพราะงั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าสหรัฐเหมือนเตือนว่าสหรัฐนี่เข้าไปลุกล้ำในส่วนที่เป็นอำนาจที่ประทายของจีนอยู่เหมือนกันผ่าน
0: คือนั่นน่ะพูดด้วยความเป็นแบบเหมือนคนเป็นผู้ชมนะเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพอยที่หนักหนาหรือว่าเซนซิทีฟที่สุดคือเรื่องนี้เลยนะ
1: ค่ะ
2: ประ
1: มาณว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้สามารถที่จะคุยตกลงกันได้อย่างอื่นน่าจะราบรื่นไหม
0: ก็
1: อย่างอื่น
0: ไม่ได้เป็นไม่ได้แต่ก็อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่าสองประเทศนี้จะคุยกันเรื่องนี้รู้เรื่องหรือเปล่ามันต้องอาศัยหลายอย่างมากเพราะว่าเขาตีความเรื่องพวกนี้คนละแบบกันไปเลยเพราะว่าจีนก็ไปอ้างเรื่องอำนาจอธิปไตยถูกไหมเรื่องอธิปไตยในลักษณะ territory นะคะแล้วก็เรื่องของการไม่แทรกแซงอะไรเป็นต้นแต่ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ดูเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก
1: เขาต้องแทรกแซง
0: เ
1: ขาชอบแทรกแซง
0: โอ้นั่นแหละนะคะอันนี้เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ฟังประเด็นเนี่ยเรื่องเนี้ยเปราะบางนะคะเซนซิทีฟมากที่สุดละ
1: อ
0: ันที่สามที่มีความน่าสนใจคือกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม AI กับเทคโนโลยีนะคะถ้าพูดง่ายคือเรื่องของคลิปเรื่องของ AI ต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐถูกไหมคะการระงับการใช้เทคโนโลยีในบางขอบเขตหรือแม้กระทั่งเรื่องของการส่งออกนะการควบคุมการส่งออกสหรัฐเองก็ใช้กฎหมายหลายฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็น Export Administration Regulation ถูกไหมคะมันพูดง่ายคือทั้งหลายๆฉบับดังกล่าวเนี่ยมีเป้าประสงค์คล้ายๆกันหนึ่งอย่างก็คือต้องการจำกัดไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีกับ AI กันกว่านั่นเอง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวแหมเหมือนกับมีคู่ต่อสู
2: ้
1: ที่เก่งกว่า
0: ได้แล้วด้วยนะ
1: กัน
0: คือถ้าเราพูดในมุมหนึ่งเองเนี่ยด้วยความแบบใจเป็นธรรมคือเรื่องเองเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนอเมริกาน
1: ะ
0: แต่ว่าก็เป็นอากงอาม่ามาจากจีนถูกไหมคือ
1: เรามีความสัมพันธ์แบบนี
0: ้ใช่เราพูดด้วยความเป็นธรรมและการแบบเหมือนกับพิจารณาด้วยเรื่องกลางด้วยแฟกต์กับน้องข้อเท็จจริงนะคะแต่ความเห็นส่วนตัวเองก็ยังมองว่าหลายๆเรื่องเองอ่ะด้วยความจีนมีลักษณะการปกครองแบบนี้ค่ะแล้วก็ความเชื่อรากฐานของประเทศเขาเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดว่าเขาก็อยากทำอะไรเขาก็พุ่งเป้าตรงนั้นไปได้เลยแต่ความเป็นประเทศliberal หรือประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีเช็คแอนด์บาลานซ์ที่
1: มันรวม
0: กันไม่เนี่ยอาจจะทำให้อะไรตรงนี้อะไรมันก็อาจจะช้ากว่าปกติได้เหมือนกันนะคะก็ต้องเรียนว่าเขาเป็นระบบกฎหมายและความเชื่อและรากฐานมัน
1: ต่างกัน
0: แตกต่างกันมากนะคะต่างกันจนบางทีไม่รู้เขาจะเข้าใจกันหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อเขาบอกว่าเรื่องอะไรความแตกต่างอะไรในโลกนี้เนี่ยสามารถที่จะจูนกันได้ด้วยผลประโยชน
0: ์โอ้โหอันนี้เด้อเข้าใจมากเลยเพราะว่าเห็นหน้าเห็นตาคนที่ชวนกันไปเมื่อวานนะก็เข้าใจได้นะคะ
1: โอ้โหคือเขาขนเรียกว่าบิ๊กเนาะ CEO ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เขาต้องการเนี่ยบุกไปที่จีนด้วยต่างคนก็รู้สึกแสดงความ
0: ชื่นมื่น
1: ชื่นมื่นดูทีท่าว่าน่าจะมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันทีนี
0: ้
1: แล้วประเทศเล็กๆจะจ้อยล่อยอย่างเรานี่จะแค่ดูมันก็ไม่ค่อยจะน้อนเนาะมันมีโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์จากกรณีแบบนี้ไหมคิดว่า
0: คือถ้าส่วนตัวทุกอย่างอะถ้าเราที่เราคุยกันมานะคะไม่ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กหรือว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ในสากลละโลกนี
1: ้ต้องแบบพอมองยักษ์เขาคุยกันทุกคนก็ต้องพยายามหาช่องของตัวเอง
0: มันมีได้หมดนะคะแล้วความเรียกความดีงามของประเทศเราอย่างนึงคือเราอ่ะเป็นมิตรกับทุกคนนะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าประเทศเราเนี่ยก็มีความรอดปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะคะคือประโยชน์คือประเทศเล็กๆนะเดี๋ยวพูดในมุมว่าทั่วไปดีกว่านะคะมันก็คงมีได้ประโยชน์เชิงบวกกับเชิงลบด้วยนะคะแล้วก็จริงๆประเทศขนาดกลางขนาดเล็กต่างๆเช่นประเทศ

0: เราเองเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ก็ต้องไปเกาะๆเขาไปกันนะพวกเป็นโอกาสในแง่ของโอกาสทางยุทธศาสตร์ประมาณหนึ่งนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยคงเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะนักลงทุนก็อาจจะคำนึงถึงหรือพิจารณาเรื่องของการย้ายฐานการผลิตต่างๆนะคะถ้าเกิดจีนกับสหรัฐเองเนี่ยเขาขัดแย้งกันมันก็จะตกมาที่พวกเราบริษัทอเมริกันบางส่วนก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากพึ่งจีนใช่ไหมคะ ก็อาจจะอยากจะย้ายฐานการผลิตมาโซนเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่านะคะ อย่างไทยเวียดนามมาเลย์อินโดนั่นก็คิดว่าอันนี้ก็คือไชน่าบวกหนึ่งสตราทีจีแน่นอนนะคะที่เราเห็นกันอยู่ประเทศเล็กต่อรองได้มากขึ้นไหมถ้าประเทศมหาอำนาจแข่งขันกันน่ะอันนี้คือหลักการก็คือว่าก็จะเปิดพื้นที่ให้กับประเทศเล็กมีพื้นที่ในการต่อรองมากยิ่งขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการพันธมิตรสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สปายเชนอย่าลืมนะไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์ AI data center อะไรแวร์เออต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นศูนย์กลางใหม่นะคะของโลกใบนี้ดังนั้นถ้าไทยเองมุ่งเป้าเช่นปัจจุบันอาจจะมีเรื่อง EV หับอะไรต่างๆนั้นนะเวียดนามก็ไม่ธรรมดาก็บริษัทเทคดึงเข้ามาถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงมาไอ้กลุ่มหนึ่งเสี่ยงหรือเปล่าก็เสี่ยงเสี่ยงอะไรอย่างแรกคุณถูกบังคับให้เลือก
1: ถูกบังคับให้เลือกไม่มีกลางก็จะอยู่ฝั่งไหนก็ว่ามาอะไรแบบนี
0: ้กลางไม่มีกลางนะคะก็สมมตินะโตไปทางจีนใช้เทคโนโลยีจีนมากเกินไปอเมริกาก็เริ่มแบบหันมองคอนใช่ไหมสมมติว่าร่วมมือทหารกับสหรัฐมากเกินไปจีนก็หันมามองคอนอีกอย่างเงี้ยนั่นเองก็คงต้องบาลานซ์ให้ได้นะคะแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็เป็นสตราทีจี้ไปหมดแหละแต่จะบอกว่าไม่ฉันไม่สนใจเลยโนสนโนแคร์ก็ไม่ได้อีกคุณ
1: อยู่ไม่ได้อีก
0: นะคะก็ต้องดูค่ะว่าจีนกับสหรัฐเองเนี่ยเขาจะตกลงกันแล้วเขาจะเห็นมาร์คเห็นผลไปในทิศทางไหนนะ
1: คะ
0: สมมตินะเดี๋ยวสมมตินะสมมติว่าเขาขึ้นภาษีกันเขาฟาดปากกันเขามีเทคโนโลยีวอร์สงครามเทคกันพวกเราอะโดนทันทีประเทศอะไรก็โดนทันทีเพราะว่าเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกับพวกซัพพลายเชนเหล่านี้นะอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าที่มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วนั่นแหละแถมอีกนิดนึงนะสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะละกันเนาะด้วยความเราจุดแข็งเราเลยนะคะเราไม่เป็นศัตรูกับใครถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เรามีความสัมพันธ์อันดีนะจากทั้งสองประเทศนะคะ
1: บอกเลยก็บอกว่า
0: พันธมิตรกับแกด้วย
1: แกไม่เลือกข้าง
0: เศรษฐกิจสูงมาก
1: ถ้าแกไม่เลือกข้างฉันก็ไม่รักแกเหมือนกันอะไรประมาณนี
2: ้ฉันก็ไม่ไว้วางใจแบบจริงๆแกอยู่ข้างไหน
1: อยู่ข้างไหนกันแน่
0: แต่ว่ามันเป็นโจทย์
1: ศิลปะ
0: อีกความยากหนึ่งของรัฐบาลยุคปัจจุบันเลยค่ะพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็มีทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งโอกาสจะเป็นเรื่องของการปิดโอกาสตัวเองถ้าฉลาดก็เปิดโอกาสถูกไหมคะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเช่นคุณจะเป็นบริดจ์คันซี่ได้หรือเปล่าด้วยวิธีการไหนอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่ฉันอยู่ในแวดวงการศึกษาเราเป็นหักด้านการศึกษาที่ bridging ระหว่าง2ประเทศนี้ได้ไหมภาษาจีนก็ต้องเรียนอังกฤษก็ต้องเรียน
1: นี่ค่ะ
0: นะคะมันท้าทายมากจริงๆแล้วโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคุณ
1: คุณ
0: แทบเหมือนกับพูดจริงเจอทางไหนก็มีปัญหาถูกไหม
1: คะ
0: ก็ได้ประโยชน์ระดับนึงค่ะนะ
1: คร ับ
0: บริหารที่ดีก็อีกแบบนึงค่ะ
1: แล้วก็เรียนรู้ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะติ่งเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กระโดดถีบไม่ทันขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
0: ได้ค
3: ่
0: ะ
3: ได้ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: เรื่องของจีนกับสหรัฐที่พบปะกันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่สนใจของโลกเนาะ
3: ครับ
1: แต่ที่สนใจของไทยมีหลายประเด็นในช่วง24ชั่วโมงมานี้ข่าวที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหลายหน่วยงานราชการพร้อมๆกันเนี่ยนะจนถึงกระทั่งต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเนี่ยมีหลายหน่วยนะมีหลายหน่วยเรียกว่าทำให้บางหน่วยงานดิฉันเชื่อว่าอาจจะต้องมีการฟ้องร้องอะไรกันอีกหรือเปล่าไม่ทราบแล้วแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือมันทำให้คนที่อยู่ในสังคมคือเชื่อไปแล้วอะ ครูช่วย
2: ครับ

0: และโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเราได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาโต้แล้วนะแล้วก็กรมอุทยานก็ออกมาโต้เรื่องของผลการสำรวจของทางกกร.นะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานกำลังติดตามกันอยู่นะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ามันเคยได้ยินได้ฟังแบบนี้โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเอกชน
1: ของรัฐใช่ไหมใช่เพราะว่านี่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนใช่ไหมที่เรียกว่ากกต.เนี่ยเขาได้มีการไปสำรวจตรวจสอบเขาก็นำมาเปิดเผยถึงภาพลักษณ์ของการลงทุนไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการยังคงรุนแรงและก็เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเขาชี้ไปที่กรมควบคุมมลพิษบอกว่าอยู่อันดับหนึ่งเลยฮะผมก็ยังงงเลยไม่หน่วยงานที่ทำไมติดหน่วยงานแต่ว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งหน่วยงานที่เรียกรับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดกว่า100,000 บาทนะครับชื่อว่าปอนครับ
0: ค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะว่ากรมนี้ไปเกี่ยวข้องแล้วทำไมมีการรับเงินใต้โต๊ะอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นด้วยครับ
0: แล้วก็เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าสืบจอมไถเนาะเป็นโพลของทางกกร.ที่พอประกาศออกมานี่ทำให้เรียกว่าเกิดความสั่นสะเทือนในหลายองค์กรมากๆโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่าถูกพาดพิงถึงนะคะทางด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะคะโดยคณะทำงานที่เรียกว่าซีโร่คอร์รัปชันแล้วก็เพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างภาคธุรกิจถึง401ตัวอย่างทั่วประเทศนะไม่ใช่น้อยๆระหว่างวันที่26มีนาคมถึง10เมษายน2569ผลสำรวจปรากฏว่าพบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตในเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงนะคะ 89.1% ของภาคธุรกิจระบุว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นอุปสรรคในระดับปานกลางถึงมากที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจขณะที่ 51.2% นั้นมองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงคือมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้แย่ลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ3ปีที่ผ่านมา 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อราชการกลับเพิ่มขึ้นขณะที่มีเพียง 3% เท่านั้นที่บอกว่าลดลงดูจำนวนที่เจอสิเขาบอกว่าประเด็นสำคัญจากผลสำรวจประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจปรากฏว่ามีผลดังนี้นะคะ 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐพบว่าการสื่อเป็นนัยยะหรือร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุดนะคะ 45.9% ของบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวก 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐเฉลี่ยเรียกว่า 10% นะแต่อันนี้เนี่ย 11-15 ขึ้นราคาไปแล้วของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดก็คืออันดับแรกเลยเงินสด 46% เศษของขวัญเลี้ยงรับรองประมาณ 23% เศษการบริจาคหรือสปอนเซอร์นะคะ 18.7% ในการประกวดราคาครั้งล่าสุดนั้นพบสัญญาณที่น่ากังวลว่า 27.3% มีบุคคลอ้างว่าช่วยให้ชนะแล้วก็ 27.3% นะคะเพราะพอๆกันอะเท่าๆกันได้รับว่าได้รับการใบ้ว่านี่ควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายนะสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจต้องยอมจ่ายสินบนได้แก่การทำงานหรือการติดต่อหน่วยงานราชการมันมีขั้นตอนความซับซ้อนประมาณ 29% แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือกฎหมายเปิดช่องให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือแก้ปัญหาการทำผิดระเบียบนั่นเองนะคะประมาณ 52.3 นะ 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นในช่องทางที่เรียกว่า whistleblowing ของรัฐก็คือช่องทางร้องเรียนอะนอกจากนี้ 43.7% ระบุว่าไม่กล้าร้องเรียนเลยถึงแม้จะพบการเรียกรับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้ผลสำรวจรอบนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงานเลยนะประกอบด้วย 1. อัตราการเสนอสิ่งตอบแทนของจำนวน

0: นครั้งที่ติดต่อ 2. มูลค่าเฉลี่ยสินบนต่อครั้งมีดังนี้คุณจักรพันธ์เมื่อกี้คุณอ่านไปแล้วใช่ไหม
1: อันดับอันดับหนึ่งเลยคือกรมควบคุมมลพิษสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
0: มันมีสอง
1: แวดล้อม
0: มันมีสองประเภทคือหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกกับหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดของคุณนี่เป็นมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอ่ะคุณว่าเลยก่อน
1: ใช่ก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องออกคำสั่งด่วนเลยเพราะว่ามีรายชื่อกรมถึง3กรมที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติติดอันดับนะครับคือ1กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้นะครับก
0: ็
1: เลยสั่งให้ทั้ง3หน่วยงานเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จัดทำรายงานชี้แจงกรณีที่ถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจของภาคเอกชนนะครับคุณสุชาติก็ย้ำด้วยนะครับว่ากระทรวงยึดถือหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นสำคัญและก็บอกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเด็ดขาดหากพบว่ามีการกระทำความผิดนะครับ
0: ค่ะนอกจาก
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: กับการรับไป3
1: เหมือนจาก10นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคือกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็มีกรมสรรพสามิตและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมสรรพากรกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะแล้วก็กรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองครับนี่ก็คือหน่วยงานที่ติดอันดับอยู่ในการสำรวจครั้งนี้ครับ
0: ส่วนหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกลำดับที่1นะคะตำรวจทางหลวงแล้วก็ตำรวจจราจร2
1: กรณีพอเห็นภาพชัดเลยนะผมพูดถึงตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรคนเชื่อไปแล้วนะว่าน่าจะเป็นจริง
0: คนเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยเลยใช่ไหม2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล3ต้นทาง
1: องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ใช่ไหมอันนี้อันดับ3
0: กระบวนการยุติธรรมนี่ต้นทาง
1: ต้นน้ำกลางน้ำ
0: ตำรวจ
1: ปลายน้ำผมไม่เท่าไหร่พอยกเว้นศาลใช่
0: 3อบต.
1: องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.นะครับก็อยู่ในอันดับที่4ก็คือกรมเจ้าท่าอันดับที่5คือกรมทางหลวงนะครับอันดับที่6คือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอันดับที่7คือตำรวจท้องที่ต่างๆนะครับอันดับที่8คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันดับที่9คือกรมสรรพากรและอันดับที่10ที่จัดอันดับไว้คือกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดถึง10อันดับด้วยกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายหน่วยงานต้องออกมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะแถลงตอบโต้ประเด็นที่ทางกกร.เขาได้มีการทำโพลไปนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นผลการวิจัยอะไรแบบธรรมดานะ
1: สำรวจกันก็เห็นเลยใช่
0: คนที่อยู่ใน
1: ภาคธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการที่เขาได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าต่อนี้ไปนะครับภาคธุรกิจก็แนะนำว่าควรจะนำระบบ e-government นะครับมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนตามด้วยการเพิ่มโทษผู้ที่ทุจริตและการปฏิรูประเบียบให้มันโปร่งใสและสิ่งสำคัญก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญนะครับเพื่อถอนรากถอนโคนก็คือปัญหาสินบนและทุจริตคือการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนะครับและก็เช่นต้องมีการทำ TOR ผลการประมูลอย่างโปร่งใสและใช้งบประมาณอย่างถูกต้องเพื่อให้โครงการนั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสและก็ยุติธรรมประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยไม่ต้องร้องขอนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นที่ภาคเอกชนแนะนำเขาบอกว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐนะครับและภาคประชาสังคมได้จัดให้มีช่องทางสำหรับประชาชนในการที่จะแจ้งเบาะแสร้องเรียนและก็ติดตามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหลากหลายด้วยกันนะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอาชีพเช่นเขาก็มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับที่มีระบบออนไลน์ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดข้อกล่าวหาในการทุจริตรับสินบนนะครับแล้วก็มีสายด่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะครับมีสายด่วนจดไว้เลย 1 2

0: 205ครับนี่เป็นสายด่วนนะครับของปปท.แล้วก็มีสายด่วนอีก1206เป็นขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT นะครับรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนนะครับคือ Corruption Watch นะครับสามารถที่จะแชทฟ้องการโกงแบบทันใจเพจก็จะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านร่วมกันทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามการทุจริตในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องครับก็บอกว่าอยากให้หยุดการคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนไม่สามารถอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังได้แต่ต้องเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนที่จะต้องร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตและทำให้การร้องเรียนนั้นเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมนะฮะพร้อมที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงและก็บูรณาการช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนลดความซ้ำซ้อนเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อพักสักครู
2: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ค่ะ
0: ครับดร.สวัสดีครับดร.ภาภาพรอีกรอบครับ
3: คุณ
1: สองความ คุ
3: ณสองพ
0: ัน
3: ได้ย
0: ิน
3: นะคะ
1: ได้ย
0: ิน
1: พอด็อกเตอร์กิฟไม่อยู่ดิฉันก็คุยเรื่องหนักๆอ่ะโหดๆทุจริตคอร์รัปชันสินบนจนหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยเนี่ยต้องมาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนซึ่งหลายๆคนนี่พอฟังปั๊บเชื่อไปก่อนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยไม่ได้มีอำนาจให้คุณให้โทษหรือว่าการออกใบอนุญาตหรือแม้กระทั่งการสั่งพักงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอื้อรับสินบนอะไรต่างๆแล้วก็โต้ด้วยว่าทำงานตามหลักวิชาการนะแล้วก็ถ้ากกต.เนี่ยมีข้อมูลมีหลักฐานขอจี้ขอหลักฐานเลยภายใน7วัน ถ้าไม่มีออกมาแถลงขอโทษซะแล้วก็ยืนยันว่าองค์กรเนี่ยยึดมั่นในความโปร่งใสแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะแต่เนื่องจากของกรมควบคุมมลพิษได้เป็นลำดับที่หนึ่งเมดิฉันไม่อยากจะบอกเลยนี่ผู้ว่ากทมเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาตินะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยลาออกแล้วแล้วก็จะมาลงสมัครกทมเนี่ยวันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่15-16
0: 15ครับ15
1: พรุ่งนี
0: ้ก็จะหมดวาระวันที่21ท่านก็จะหมดวาระแล
1: ้วพรุ่งนี้จะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะแมทชิงซีนน่าดูเขาบอกว่าเขามีผลสำรวจ KPI โพลสำรวจด้วยเหมือนกันว่าโจทย์เมืองหลวงและคุณสมบัติผู้ว่าคนใหม่พบว่าคนกรุงต้องการผู้ว่าที่ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เร่งแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมขังฝุ่น PM มลภาวะทางอากาศความปลอดภัยคนไร้บ้านความเปราะบางในสังคมอันนี้ก็ของสถาบันพระปกเกล้าอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของสินบนเรื่องของข่าวที่มันออกมาในโพลกรณีอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย10หน่วยงานที่เห็น20หน่วยงานอะเพราะว่ามันมี2หัวข้อรับสินบนสูงสุดหรือเรียกรับมากสุดนะถ้าลุมฟ้องนี่กกต.ท่านจะแย่มั้ยเนี่ย
3: คืออย่างนี้ค่ะเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าประเด็นเรื่องของหน่วยงานเนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกคนอะพร้อมที่จะอยากจะรับฟังเรื่องตรงนี
1: ้ค่ะ
3: ตรงคือจะสลิดตรงข้างกับสุดสลิดใช่มั้ยคนจอนต่างๆ
1: ใช่
3: แต่ส่วนตัวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะสุขใจบางท่านไม่ถูกใจ
1: ค่ะเสียงมันไม่เป็นใจก็เลยทำให้เราต้องขออนุญาตตัดสายเพื่อที่จะได้ปรับหามุมที่มันชัดเจนเพราะฝั่งเรื่องพวกนี้มันได้ประโยชน์นะ
0: คืออย่างกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกรับสินบนเฉลี่ยเขาบอกประมาณ100,000กว่าบาทต่อครั้งเลยนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าหน่วยงานนี้ทำไมมีการเรียกรับเงินได้ขนาดนั้นเชียว
1: ล่
0: ะ
1: รอง ลงมา
0: ก
1: ็คือ
0: กรมเจ้าท่าครับ
1: เจ้าท่า
0: เพราะว่าแสนต่อครั้งนี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วหน่วยงานนี้ก็ไปให้ประโยชน์โพดผลหรือได้ดำเนินการอะไรทำไมถึงมีการเรียกรับเงินได้กันขนาดนี้นะครับรองลงมาก็คือกรมเจ้าท่าก็ประมาณแสนเหมือนกันต่อครั้งแล้วก็เป็นกรมสรรพสามิตเรียงอันดับ1-3เลยนะครับ
1: ค่ะสัญญาณมา
0: อย่าง
1: นะครับหนึ่งนะอันนี้ก็

เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือเราจะเห็นเลยความปรารถนาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงหรือประชาชนส่วนใหญ่ในเรื่องนี้นี่คง

0: คือลาออกแล้วใช่ไหมยื่นใบลาออกจากผู้ว่ากทมเพื่อที่จะลงสมัครชิง
1: ผ
0: ู้ว่าใหม่อี
1: กสมัยหนึ่ง
0: แล้วจะเปิดตัวทีมงานในวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะตอนนี้ก็จะพักหน่อยนึงแล้วแวะบินไปเยี่ยมบุตรชายนะแล้วก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งในช่วงสัปดาห์ปลายๆเขาว่างาน
1: เราคงมาลงสมัครเลยนะครับ
0: ค่ะของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหม16
1: ใช่แล้วเรื่องที่น่าสนใจคือเย็นนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าภาคเอกชนทั้งหมดเขามีปัญหาเนี่ยจะพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่เปิดกิจกรรมที่รัฐบาลจะเปิดการรับฟังจากภาคเอกชนในเย็นวันนี้ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการไปกระซิบเรื่องนี้เปล่าว่าไอ้หน่วยงานนี้มันมีการทุจริตแล้วผมไปติดต่อที่ไรมีปัญหาต้องจ่ายใต้โต๊ะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเย็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ไปกระซิบสิฮะท่านนายกระซิบท่านนายกเนี่ยนะฮะก็เปิดว่าท่านจะรับฟังแล้วเนี่ยก็ดูกันว่าเย็นนี้บรรดาภาคเอกชนที่เข้าไปเนี่ยก็โอ้ระดับผู้บริหารระดับสูงๆเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปพบจะไปสะท้อนปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในการที่จะช่วยกันกับเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศกันไปนะครับเย็นวันนี้ก็ยังคนดังๆอย่างเช่นคุณคณินจิรวานนท์นะครับประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็มีคุณสุประชัยจิรวานนท์เนี่ยก็เป็นรองประธานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ที่จะเข้าพบในเย็นวันนี้นะครับนอกจากนี้อีกคนหนึ่งที่สังคมรู้จักกันก็คือคุณสารัตน์รัตนวดีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกราฟนะครับดีเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็มีคุณเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลในเรื่องข้าวของก็อาจจะสะท้อนอะไรให้ท่านนายกได้ทราบนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณสุทธิสารจิราธิวัฒน์อันนี้ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทสคอร์ปอเรชั่นนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยคุณปริวตรีวิศวเวชนะครับกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างนะครับคุณคงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.อันนี้ก็อีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถนะครับอันนี้ผมคุ้นเคยกับท่านเพราะว่าท่านเป็นลูกชายของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับและก็ท่านที่9และก็ที่จะเข้าพบใน10ผู้บริหารวันนี้ก็คือนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับและนางสาวจรีพรจารุกรสกุลนะครับประธานบริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation นะครับนี่ก็เป็นระดับนักธุรกิจชั้นแนวหน้าที่จะเข้าพบรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆประมาณเขาบอกว่า35หน่วยงานด้วยกันนะครับที่จะมีการพูดคุยสะท้อนปัญหาต่างๆหรือแนะนำรัฐบาลในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลจะเปิดรับฟังมีหน้าที่รับฟังอย่างเดียวครับ
0: คุ
1: ณจิรพรครับ
0: ฟังหัวอกข้าราชการบ้างนะทางนี้มีแต่ขอเรียกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะพี่บอกเท่าไหร่ไม่ครบสักทีส่วนตัวหนูว่า ทุกแห่งมีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเจอใครช่องทางร้องเรียนก็มีค่ะโทรเข้าศูนย์ร้องเรียนศูนย์ประชาบดีใช่ไหม1111เนี่ยขอให้เป็นความจริงก็พอค่ะอย่าสร้างเรื่องเท็จทำร้ายข้าราชการดีๆก็พอหน่วยงานราชการก็งานหนักนะคะที่เขาทำแบบงานหนักไม่รู้ไม่ลืมหูลืมตาก็มีเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ก็มีทั้งสองด้าน
1: เดี๋ยวก็เห็นด้วยมีสองด้านคนทำงานดีๆทำงานเพื่อหน้าที่เนี่ยมีจำนวนมากมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าในสังคมไทยมีเพียงส่วนน้อยที่มีการกระทำที่ไม่ถูกต้องทุจริตต่อหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆไล่กันไปทีละหน่วยงานไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมที่จะดำเนินการแก้ไขกันนะครับเราต้องร่วมมือกันแหละต้องร่วมกันปราบปรามให้มันสิ้นซากไปสักทีไม่งั้นปัญหาคอร์รัปชันมันก็เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานมาตั้งแต่โอ้ยเกิดมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้ยินเรื่องพวกนี้มาตลอดนะก็ยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดในอนาคตนะครับ
0: ค่ะค่ะดร.กิฟต์สวัสดีครั้งค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสองกับพันโทรศัพท์ดิฉันไม่ค่อยดีแล้วต้องไปถอยใหม่แล้วมั้งเนี
1: ่ยแหมพอรู้ว่าจะได้ 4,000 พอรู้จะได้ 4,000 เดือนละ 1,000 นี่เตรียมจะซื้อแล้วเหร
2: อ0% 24เดือนหรือเปล่าคุณจักรพันธ์ค่ะค่ะ
0: คุยต่อ
2: เมื่อกี้เรื่องนายทุจริตขออาจจะเสริมนิดเดียวได้ไหมคะ
0: ได้
2: เมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคล้ายๆกับออกมาอธิบายเนาะนะคะเรื่องเข้าใจมากนะคะเรื่องของเวลาเรา

0: ใครใครมาว่าอะไรองค์กรเราเราก็ไ
1: ม่พอใจ
0: ไม่พอใจมันเกิดเป็นร้อนแต่จริงๆอ่ะหัวหน้าของส่วนงานเองอะค่ะอาจจะต้องการที่จะเรียกขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ด้วยแหละเนาะนะคะเพียงแต่ว่าก็เชื่ออย่างนึงว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม่มีใครอยากจะรู้เรื่องทุจริตขนาดนั้นแต่สิ่งที่อยากรู้มากกว่าคือความโปร่งใสและความทุจริตเนี่ยมันวัดได้ด้วยอะไรบ้างในว่าตรงเนี้ยมีความสำคัญนะคะข่าวร้ายต้องแก้ด้วยข่าวดีนะคะก็ฉันคิดว่ามันก็เป็นการปกป้ององค์กรแหละเนาะนะคะแต่ก็ควรที่จะต้องมีข้อเท็จจริงที่นำเสนอเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะคะว่าเหมือนกับอันเนี้ยเราทำแบบเนี้ยสุจริตแบบนี้1 2 3 4 5ตลอดปีแบบ1 2 3 4 5แต่ว่าตรงเนี้ยประชาชนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวนะถ้าเป็นเรื่องแบบเนี้ยค่ะก็ยังคิดว่าการอธิบายโดยใช้ข้อเท็จจริงเข้ามาแล้วก็ค่อยทีค่อยอาศัยนะคะตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสถาบันของรัฐมากๆนะคะคอมมิวนิเคชันเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะชนะเรื่องคอมมิวนิเคชันแม้เรื่องของการเอาคดีขึ้นสู่ศาลเลยว่าก็สู้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะคะก็โยงกลับไปเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่สนามบินใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องมีข่าวเรื่องประธานาธิบดีสองประเทศเจอกันก็มีเรื่องนี้แหละค่ะที่ไวรัลมากๆนะคะพอเราพูดถึงความผลิตค่อยทีค่อยอาศัยเองเนี่ยยุคนี้คุณเหรอนสองพันเราจะเห็นภาพประมาณเนี้ยเยอะมากน
1: ะ
0: ที่แบบว่าอารมณ์เสียรุนแรงหรือแม้กระทั่งเรื่องหัวร้อนต่างๆนะคะเมื่อวานก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังว่านั่งเครื่องบินไปประเทศทางยุโรปนะคะโอ้แม่หนาวร้อนๆกลัวว่าจะเครื่องจะไม่ได้ออกนะคะก็ผู้หญิงคนนึงก็เหมือนว่าโวยวายขึ้นมาอย่างเงี้ยอารวาสนะคะอย่างมีครั้งหนึ่งก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าโวยวายอารวาสขึ้นมาแต่คุณสมรชอมอยากให้เข้าใจอย่างนึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนที่เป็นแบบนี้คือคนที่สภาพจิตใจข้างในอะมันไม่ไหวแล้วนะ
1: มีความเครียดมาก
0: มีความเครียดอะไรต่างๆนานานะคะแล้วจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณหมอทางการแพทย์ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมากถ้าเรามองในมุมของว่าทำลายทำให้เสียทรัพย์ต่างๆเนี่ยเข้าใจหมดแหละนะคะอันนี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะเรื่องของทำลายทรัพย์ราชการอยู่หมดนะดูหมิ่นเจ้าพนักงานผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดทางแพ่งลดใช้ค่าเสียหายเข้าใจว่าประตูนั้นถ้าเกิดเสียหายนี่เสียหายหลักแสนนะคะ
2: หลักแสนเขาบอก400,000กว่า
1: โดนไป400,000
0: หลายแสน
1: ที่หลายคนสงสัยไอ้เรื่องกระโดดถีบไอ้บานพับเนี่ยจนพังอะนะ
0: ค่ะ
1: มันมีประเด็นนอกจากปรับขึ้นศาลอะไรต่างๆมีอันนึงบอกขึ้นแบล็คลิสต์ไม่เข้าประเทศตลอดชีพเมียนะฮะไม่ทันนะฮะบางคนก็บอกว่าอ้าวไอ้อย่างนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับทำให้เสียทรัพย์สินใช่ไหมที่เราเคยได้ยินได้ฟังไปบอกทำไมมันถึงโหดร้ายประเภทไม่ให้ขับประเทศได้เลยเฮ้ยมันทำได้เหรอมันเป็นกฎหมายมันเป็นอะไร
0: ค่ะค่ะคือการแบล็คลิสต์เนาะของคนต่างชาติในไทยเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายเข้าเมืองนะคะแล้วก็เปิดดุลพินิจในด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยคือเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องคดีอาญาคดีแพ่งแหละแต่มันเสริมเรื่องเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมานะคะกรณีแบบนี้มันก็ถ้าจะบอกว่าห้ามไปตลอดอย่างเงี้ยมันก็อย่างนึงนะมันก็ดู
2: ห้ามตลอดชีวิตเลยห้ามตลอดชีวิตในคนนี
0: ้
2: ก็บอกมันเป็นภัยต่อสังคมที่เราจะดูตรงไหนว่าชายคนนี้แค่มาถีบกระตูกระจกเนี่ยก็เสียค่าปรับแล้วถูกดำเนินคดีไปแล้วมันทำไมต้องห้ามเขาเข้ามาตลอดชีวิตมันเป็นภัยสังคมอย่างไรครับ
0: ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้มันก็เรียกว่าความผิดมันเพิ่งคลุกคลุ่นนะเนาะแต่จริงเรื่องของการแบล็คลิสต์ต่างๆเนี่ยต่อถึงแม้ตอนแรกจะบอกตลอดชีวิตแบบไลฟ์ไทม์ก็แล้วแต่ก็มีโอกาสขอบผ่อนปรนได้ในอนาคตเพราะว่าเป็นเรื่องของดุลพินิจนะคะแต่อย่างที่ฉันบอกแล้วค่ะว่าเรื่องการได้สัดส่วนทุกคนก็จะตั้งคำถามแบบนี้ว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้อาจจะเป็นเพราะ1 2 3 4 5เขาไม่สบายส่วนตัวอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
2: คร
0: ับ แล้วจริงๆดูลึกๆมันก็น่าสงสารนะคุณเฉวอนเฉวฮัน
2: นะค
0: ะเรารู้สึกว่ามันต้องเกิดการเยียวยาจิตใจอ่ะคือต้องไปหาหมออ่ะนะคะแล้วก
1: ็
0: อยากจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีเรื่องของอาวุธไม่ได้ทำร้ายคนอย่างเงี้ยเขาก็

0: จะโต้แย้งว่าการห้ามเข้าตลอดชีวิตอาจจะเกินสัดส่วนหรือเปล่านะคะการขอเข้าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยก็ในทางปฏิบัติถ้าแบ็คลิสต์ไปแล้วแต่ไม่ใช่ระดับความมั่นคงที่เป็นแบบโผก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆก็สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ก็ขอเวฟได้นะคะก็อาจจะผ่านสถานทูตต่างๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคดีใหม่เวลาผ่านไปนานแล้วมีเหตุจำเป็นมีครอบครัวในไทยแบบเนี้ยก็จริงๆรับในประเทศไทยก็มีอำนาจสูงนะคะในส่วนของคนต่างด้าวก็ประเทศไทยเราไม่ได้เชื่อว่าการเข้าประเทศเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของคนต่างชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย
2: บ้านเราให้ใครก็ได้
0: ในการ
2: ไม่ให้ก็ได้
0: ในการปฏิเสธใช่ค่ะก็เขาก็อาจจะมองแบบนี้นะขณะปัจจุบันตอนนี้แบบพอในอนาคตเกิดท่านอาจจะไปฮีลตัวเองเรียบร้อยผ่านไปกี่ปีผ่านไปก็แล้วแต่ก็อาจจะยื่นคำร้องขอเข้าประเทศใหม่ได้นะคะแล้วก็บางทีมันดูที่เจตนาดูที่ลักษณะการกระทำเป็นหลักด้วยบางคดีเนี่ยทุกคนก็คงคือถ้ามันร้ายแรงอ่ะทุกคนคงลงความเห็นตรงกันหมดแล้วค่ะว่าโอ้ยต่อไปไม่ต้องเข้าแล้วนะ
2: เข้า
1: แล้ว
2: แต่ว่าจะมา
0: บางทีเวลาเราเจอคนเยอะๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ปกติคนที่หัวร้อนง่ายเป็นพิเศษถูกไหมคะพอเราพูดหัวร้อนนี่มันดูเป็นเชิงบวกนะแต่จริงแล้วอ่ะมันคุกคุนอยู่ข้างในนะคะใช่ค่ะ
2: มีอีกประเด็นหนึ่งไม่ทราบทันหรือเปล่าสื่อชอบตัดแต่เอาไปทำมาหากินโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็มีคดีของน้องปอนออนนิวส์ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ไซต์ข่าวคนดูเยอะเขาบอกมีคนติดตามเนี่ย 3.7 ล้าน 3 ล้าน 7 แสนน่ะนะคะเขาไปหยิบประเด็นร้อนๆในสังคมแล้วก็ไปเอาภาพข่าวจากที่นู่นที่นี่ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมาตัดแปะแล้วก็ เรียกว่าตัดสลับภาพอ่ะนะทำให้เหมือนเป็นตัวเองเป็นคนทำทีนี้ก็ปรากฏว่ากลุ่มคนที่เขาเป็นเจ้าของข่าวเขาก็ไม่พอใจนะแล้วก
0: ็
2: ออกมาโวยวายทัวลงจนน้องเขาต้องออกมาขอโทษนะคะไอ้คลิปล่าสุดที่เป็นประเด็นคือคลิปของคุณเนวินที่ชอบเป็นฟุตเทจที่มีลิขสิทธิ์ของค่ายมือถือชื่อดังนะจ๊ะไปตัดต่อใหม่ไปรีแอคชั่นใหม่แล้วเอาภาพตัวเองสลับไปเหมือนตัวเองเป็นคนสัมภาษณ
1: ์เป็นคนสัมภาษณ์ในที่เขาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคนเดียวช่องเดียวสำนักเดียวก็ซ้ำไปลักษณะอย่างนี้ครับต้องเรียนถามดร.ประภาว่านอกจากมารยาทผิดอยู่แล้วนะการที่ไปขโมยภาพข่าวผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะประเภทนี้ที่จะทำไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวก็ใช้เอาข่าวจากที่สำนักข่าวหลักๆเขาทำอยู่แล้วก็มาทำใส่เสียงตัวเองไปพูดใหม่ใส่เสียงอันนี้ยิ่งหนักเลยใส่ภาพตัวเองตัดสลับเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้การกระทำอย่างนี้ถ้าพูดถึงความผิดนี่มันเข้าหาคือความผิดอะไรบ้างครับ
0: คือมันเสี่ยงมากคือทั้งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์บางกรณีพูดเติมนิดหน่อยไอ้นิดหน่อยนั่นน่ะโหมีประมาทคนอื่นอีกอันนี้เป็นข้อมูลเท็จได้ด้วยอันนี้คือกรณีความเสี่ยงนะคะดังนั้นไอ้การเปิดคลิปเต็มยาวๆแล้วแทบจะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองลงไปอันนี้เสี่ยงมากเรื่องไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาแล้วบางกรณีหนักกว่านั้นคือเอาเสียงไปลงซ้ำแล้วไปหารายได้คุณอันนี้คือแค่เห็นก็หมดกำลังใจในการจะสร้างสรรค์งานใหม่แล้วนะคะแล้วบางอันก็ตัดต่อจนความหมายเปลี่ยนไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เวลาเขียนแคปชั่นยังต้องเขียนหมายเหตุข้างหลังว่าไม่อนุญาต
1: ไม่อนุญาตเข้า
2: ไปบางส่วนบางทีต้องซ้อนลายน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้คนเอาไป
0: ถูก
2: ไปใช้ประโยชน์
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์อะค่ะอยากให้ทุกท่านเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธิ์อะคือเขาต้องการสนับสนุนให้มนุษย์ทุกคน
2: อ
0: ะสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ขึ้นมา
2: เนี่ยเขาเรียกว่าสมองจะได้งอกงาม
0: สมองจะได้งอกงามและสมองของคนที่อ่านก็จะได้งอกงามด้วยแต่อันนี้คุณก๊อปปี้แล้วผลิตซ้ำแล้วเสริมอะไรแบบนิดๆหน่อยๆลงไปอันนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยและไม่ก่อให้เกิดเรียกความสร้างสรรค์
2: ใหม่ใหม่
0: ข
2: ึ้
0: นมาด้วยนะคะอันนี้เยอะนะเยอะนะต้องบอกว่า
2: สำคัญก็คือรวยกว่าได้เงินมากกว่าเจ้าของอีกเจ้าของเหนื่อยแทบตายลงพื้นที่เหนื่อย
0: ตายตายฟังพ้องไม่อ่านเองด้วยนะใช้ voice เป็น
2: voice อันนี้ยิ่งเจ็บก็ไปใหญ
0: ่หนักกว่าเดิมนะคะแล้วมันกระทบอะไรกระทบหมดเลย engagement trafficนะคะแบรนด์แวลูต่างๆคุณลองคิดดูนะคุณผลิตอะไรของคุณขึ้นมาแล้วคนอื่นเอาไปทำกับเราแบบนี้คุณโอเคไหมอ่ะ
2: แม้

0: ระทั่งคำขอบคุณก็ยังไม่มี
1: เหมือน
0: ที่เรากำลังจะขอบคุณ
2: เจ็บปวดกว่าเดิม
0: เหมือนที่เรากำลังจะขอบคุณอยู่นะนาทีนี้ต้องรีบขอบคุณเดี๋ยวนี้ไม่ทันขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากthairat.co.th นะคะ dailynews.co.th matichon.co.th khaosot.co.th thestandard.co.th ch3plus.com ข่าวช่อง8นะคะกรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ไทยโพสต์ .net ชมรมแพทย์ชนบทนะคะ Dramatics ไทย pbs.or.th mcot news fm 100.5 nbt connect nation tv.tv thaigov.go.th เอาเป็นเพจภาษาไทยก็ได้เพจไทยคู่ฟ้าดิฉันเสือพรยานาวิทยาคุณค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุโยธินครับ
2: ค่ะประภาพรโดศิรัตน์ค่ะ
0: เรา3คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอุ้มขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับอุ้มครับสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ
4: ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแต่ข่าวไม่ค่อยจะสุขสันต์เท่าไหร่นะคะแต่ค่อนข้างจะเป็นศุกร์กอไก่มากกว่า
5: เฮ้ยมันมีสุขสันต์อันนึง
4: อะไรคะ
5: เขาประกาศเข้าฤดูฝนแล้วนี่วันนี
4: ้ถ้าย
5: ืนจำโอ้โหเมื่อคืนนี่บ้านอุ้มฝนตกไหม
4: ตกค่ะ
5: ตีสองถึงตีสามช่วงนั้นน่ะบ้านผมคลองสามนี่ตกถล่มเลย
4: แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงน่าห่วงนะคะเพราะว่าตกมากเกินแล้วก็กลายเป็นเจอพายุฤดูร้อนแบบนั้นไปเลย
5: ไม่ค่อยจะสมมาตรกันเท่าไหร
4: ่ใช่แล้วน้ำ
5: ก็เยอะสะเกิน
4: น้ำมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุเหมือนกันกับการเคลื่อนที่ของเราหมอคังดำ
5: ลงทะเลไปแล้วด้วยจะไม่ได้ข่าวอ่ะ
4: ค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะฮือฮาพอสมควรนะเพราะว่ามีนักตกปลาที่เขาเป็นอินฟลูอ่ะเขาก็คือหวานไปเล่นๆนะคะหวานเล่นๆก็ติดมาเป็นร้อยเลยอะค่ะ
5: อ๋อหวานแหใช่ไหมถ้าเกิดว่า
4: ใช่หวานแหตรงชายหาดอะค่ะแล้วคือตรงชายหาดด้วยนะคะไม่ได้ลงไปในน้ำลึกอะไรเลยอะค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะประมงของอำเภอบางละมุงเขาไปลงพื้นที
5: ่บางละมุง
4: ไปลงพื้นที่คือเขาลงพื้นที่แต่เมื่อ2วันที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าไม่พบ
5: อ๋อมันรู้บ้างอะปลาพวกนี้มันฉลาดมันอยู่2น้ำได้2น้ำคือหมายความว่าน้ำกร่อยก็ได้น้ำจืดก็ได้เนี่ยน
4: ะ
5: มันก็คงฉลาดอะมันก็รู้ว่าเอ้ยประมงมาเฮ้ยลบอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมอ่ำเล่นนะประมงลงไม่เจอใช่ไหม
4: ไม่
5: แต่อินฟลูเอนเซอร์เจอ
4: ก็บอกว่าคือที่บอกว่าไม่เจอเนี่ยอาจจะเป็นบอกว่าในทะเลน้ำลึกเนี่ยมันไม่มีปลานะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอท่านบอกว่าไม่เจอเนี่ยหลายสำนักข่าวเนี่ยก็เลยบอกว่าท่านไม่เจ
5: อ
4: ก็จริงๆตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าส.ส.ของพรรคประชาชนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เขาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกคุณกายณัฐชาค่ะล่าสุดเนี่ยเขาได้พาเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดไปบุกสภาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้งอะค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าขีดเส้นตาย30วัน
5: เดือนหนึ่ง
4: ถ้ายังไม่ชัดเจนจะยกระดับความเคลื่อนไหวไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลย
5: เพราะมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงก็นะ
4: เกษตรกรนะคะเขาบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันกลับมาระบาดหนักแล้วจริงๆแล้วมันลามไปทั้งบ่อเพาะเลี้ยงในคลองแล้วก็ทะเลบางพื้นที
5: ่โอ้โห
4: คือมันกระทบกับสัตว์น้ำท้องถิ่นนะคะแล้วชาวบ้านเขาก็เสียหายมากเลยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นปลาที่แบบปลาเพชฌฆาตไปกินทุกอย่างอ่ะรอดอยู่แค่พันเดียว
5: มันรอดอยู่แค่พันเดียวและคนจะกินกุ้งหอยปูปลาปลากระพงอะไรต่างๆมันก็กินไม่ได้เลยเพราะไม่มีจะกินปลาหมอกระดำกินหมด
4: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่มีคนรับผิดสักทีซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยประกาศว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาน
5: ะ
4: จะรับซื้อปลาหมอคางดำจะกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์จะควบคุมการแพร่กระจายแต่ชาวบ้านเขาก็สะท้อนกับคุณกายนะคะว่าปัญหามันยังไม่จบเลยอ่ะ
5: คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำนะตอนนั้นอ่ะ

0: ผมจำได้ก็คือให้ความเป็นธรรมเขาตอนนั้นนิดหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาจะรับซื้อเขาก็ซื้อนะเขาไปทำอะไรรู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: ผมได้ข่าวอยู่ก็คือเขาเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอ้ปุ๋ยปลาก็คือเอาไปทำไปหมักอ่
1: ะ
0: ไปหมักเป็นน้ำหมักปลาแล้วก็ไปเสร็จต้นไม้อะไรต่างดูเหมือนจะใช้ในกลุ่มพวกยางพาราอะไรเงี้ยฮ
1: ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนเป็นอีเวนต์อ่
1: ะ
0: ก็คือตอนนั้นก็จับอ่ะแต่จับแล้วก็มาทำปุ๋ยเนี่ยมันใช่ว่ามันจะหมดไงมันแล้วก็เงียบหายไปอ่ะแต่ตอนนี้มันระบาดหนักแล้วใช่ไหมโอ้
1: จริงๆยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกค่ะมันน่าจะระบาดมาแต่ว่าไม่มีคนแบบออกมาพูดอะไรเงี้ยนี่คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคะที่เขาพูดออกมาอะไรเงี้ยคือล่าสุดอ่ะที่เขาทำคลิปออกมาเนี่ยเขาก็ทำว่าโอ้ยนี่ไงเอามาทอดตัดหัวออกไปแล้วก็ทอดกรอบมันก็อร่อยดีนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือกินได้เลยมันตระกูลแค่กับปลานิลนั่นแหละ
1: แต่คุณกายนะชาเนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยเวลาชาวบ้านทำผิดอ่ะโดนหมดแต่พอเป็นนายทุนทำผิดเนี่ยไม่โดนอะไรเลยก็พูดถึงเรื่องของคือนายทุนคือต้นตอหรือเปล่าที่มันมีการตั้งคำถามอยู่นะคะซึ่งฝ่ายค้านกับเครือข่ายเกษตรกรนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราหมอคังดำเนี่ยมันเผยมันแพร่พันธุ์อยู่ในไทยหลังจากที่มีการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นเมื่อหลายปีก่อนจำได้ใช่ไหมคะก็ตั้งคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบนะ
0: แต่มันก่อปัญหาโอ้โหเนี่ยกี่จังหวัดเข้าไปแล้วเนี่ย19เดือนที่มาเนี่ย
1: ตั้งคำถามที่ยังไม่มีใครได้คำตอบว่าใครเป็นคนอนุญาตใครที่นำเข้ามาจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดดอกจันเอาไว้เลยว่ามันหลุดไปสู่ธรรมชาติได้ยังไง
0: ใช่
1: แล้วใครต้องรับผิดชอบ
0: นั่นนะสิครับ
1: ล่าสุดปลาหมอคางดำที่มันมีข่าวแล้วว่ามันไปถึงชายหาดพัทยาแน่นอนนักท่องเที่ยวกังวลถ้าเป็นนักเหงาไปเที่ยวทะเลแล้วรู้ว่าตรงเนี้ยปลาหมอคางดำที่เขาแค่เวียงแหไปนิดเดียวก็ติดมาเป็นร้อยตัวนักเหงาจะกล้าลงไปเล่นน้ำไหมคะ
0: คือไอ้กล้านะมันกล้าแน่แต่ผมจะไม่ลงไงถามว่ากล้าไหมคือกล้าผมกล้าอยู่แล้วปลาหมอคางดำมันเหมือนปลาฟิเรนย่านะแต่ผมไม่ลงเนี่ยแหละผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหผมไม่ลงฮะถ้าผมรู้นะ
1: เรียกว่าไม่กล้าแล้วกันนะตัดอยู่ในหมดหมู่ไม่กล้าเลยแหมผมกล้าแต่ผมไม่ลง
0: ก็มันคนละส่วนกันเลยกล้าไม่กล้าถ้ามีคนบอกเฮ้ยกล้าว่าตั้งเอาเอากล้าลงให้ดูลงให้ดูนะแต่ผมไม่เล่นครับผมก็ขึ้น
1: ก็เครือข่ายเกษตรกรก็เรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วจริงๆเลยกำจัดปลาหมอคางดำแบบจริงๆเลยอะค่ะ
0: เอายังไงก็เอาสักทีนึงว่า
1: ส่วนเรื่องของการสืบหาต้นตอก็ต้องดำเนินการแล้วเยียวยาผู้เสียหายด้วยเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าบางคนจบชีวิตเลยนะนั่งเหงาคือเหมือนธุรกิจเขาล้มอะค่ะ
0: เจ๊งเลยบ่อปลาบ่อหนึ่งบ่อกุ้งบ่อหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนน้อยๆนะจ๊ะ
1: แล้วก็อยากจะให้เปิดข้อมูลอย่างโปร่งใสจริงๆอะค่ะซึ่งก็จะมีการประกาศว่าเนี่ยนับถอยหลังแล้วนะ30วันหลังจากนี้ถ้ายังไม่คืบหน้านะเดี๋ยวจะบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลย
0: ก็ขอ3อย่างนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือ1ก็คือจะจัดการปัญหายังไงจำกัดกำจัดแล้วก็2ก็คือว่า
1: เยียวยา
0: เยียวยา3คือหาต้นตอเพราะต้นตอนี่แหละมันจะได้ว่าเออคุณจะวันละสัก200 300ล้านมั้ยเอามาช่วยภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้อ่ะขึ้นมาให้ภาครัฐมาจ่ายชาวบ้านเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะความเสียหายมันมาจากคุณหรือเปล่า
1: อันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องปลานะมันคือความมั่นคงทางอาหารเลยอะค่ะ
0: โอ้จริงครับ
1: คือถ้าเกิดสัตว์น้ำพื้นถิ่นมันถูกทำลายไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาก็อยู่ไม่ได
0: ้
1: ชาวประมงก็สูญเสียรายได้
0: ใช่
1: ต้นทุนของอาหารมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าปลาเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปอะค่ะ
0: ถูก
1: แล้วสุดท้ายมันก็กลับมาที่พวกเราที่จะต้องซื้อของแพงหรือว่าไม่มีของกินแล้วก็รวมไปถึงระบบอนุญาตนำเข้าสัตว์ต่างแบบสัตว์ท้องถิ่นที่มันสัตว์ต่างท้องถิ่นสัตว์ต่างถิ่นของไทยค่ะใช่ต้องควบคุมให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดมันทั้งสัตว์ทั้งพืชเนาะจริงๆแล้วอะ
0: โอ้โหผมอยู่ในวงการเนี้ยไหนๆก็นั่นขอเมาส์หน่อยนะฮ
1: ะ
0: บ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหอยเชอรี่ไม่มีนะเรามีแต่หอยโข่งปรากฏว่ามีคนมาเพราะว่ามันสวยมันเปลือกมันสีชมพูไงเขาเรียกหอยโข่งแอฟริกาใต้ไอ้หอยเชอรี่เนี่ยทุกวันนี้หอยโข่งไทยบ่มีเลยครับหายเกลี้ยงเลยมีแต่หอยเชอรี่หนึ่งนะสองก็คือเพี้ยแป้งมันสำปะหลังครับพี่แป้งมันสำปะหลังเมื่อก่อนประเทศไทยมีแต่พี่แป้งที่เป็นสีขาวๆอ
1: ะ
0: ตอนหลังมันก็อีท่าไหนก็ไม่รู้ฮะมันกลายเป็นเพี้ยแป้งที่มาจากคือวันหลังเนี่ยเขาปลูกมาที่แอฟริกาด้วยนะเพราะเขาปลูกแล้วเขากินคนกิน
1: เ
0: ออก็ฟังกันว่าทุกวันนี้เพี้ยแป้งเป็นสีชมพูครับเออเหมือนกับไอ้หอยเชอรี่เลยเนี่ยสารพัดเนี่ย
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะ อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ท่านเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม

0: ท่านก็ออกมาโพสต์อะค่ะเพราะว่ามันไปเจอที่ชายหาดพัทยาใช่ไหมคะ
1: น้ำแล้วนะจะตอนกันดูแลเรื่องทะเลเรื่องอะไรอยู่นะ
0: ท่านก็เลยย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าธรรมชาติของปลาหมอคางดำนะมันปรับตัวเก่งมันทนสภาพน้ำได้หลายแบบมันขยายพันธุ์รวดเร็วแล้วมันกินสัตว์น้ำท้องถิ่นจำนวนมากถ้าเกิดมันหลุดเข้าสู่ระบบธรรมชาติกำจัดให้หมดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเป็นภาพออกมาแล้วว่าระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองที่มันแพร่พันธุ์อ่ะ
1: คือรายการแค่เล่าเนี่ยผมนี่แหละผมจำได้ผมสัมภาษณ์เนี่ยท่านปลอดประสบสุรสวดีอดีตอธิบดีกรมประมงอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เลยเนี่ยนะฮะผมก็ถามท่านว่าเอ๊ะตอนที่มันอยู่ในบ้านมันที่แอฟริกานี่แหละว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยแพร่พันธุ์ไม่เหมือนกับมาบ้านเราดร.ปอบเป็นคำถามที่ดีเพราะอะไรวะคือแอฟริกาเนี่ยมันถูกจำกัดโดยแหล่งอาหารเพราะแหล่งอาหารเนี่ยมันน้อยมันก็อยู่ตามน้ำมาแหละมันไม่ได้เยอะนะมันไม่ใช่ว่าเยอะอะไรมากมายเพราะอะไรเพราะมันแพร่พันธุ์ออกมาเยอะปรากฏว่าอาหารมันน้อยมันไม่มีมันก็จำกัดพอมาบ้านเราเนี่ยเหมือนมาขึ้นบุฟเฟ่ต์โต๊ะโอชะเลยสารพัดอาหารแล้วก็บ่อปลาของเราเนี่ยการเลี้ยงประมงการเพาะเลี้ยงเนี่ยการประมงบ้านเราเนี่ยเราเจริญกว่าบ้านเขาอะเยอะพอมันมาเนี่ยพอมันหลุดเข้ามากันเนี่ยก็เกิดกลายเป็นปัญหา
0: ก็เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่อาจารย์ธรเนี่ยท่านก็บอกกล่าวเหมือนกันว่าน่าจะบอกกล่าวออกมาจริงๆอะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะทีนี้พอพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ
1: ่
0: แล้วก็เป็นประเด็นที่อุ้มค่อนข้างตกใจมากๆเลยนะคะสำหรับการที่มีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชัน
1: กกร.
0: คือภาคธุรกิจของไทยจำนวนมากอะค่ะเขามองในเรื่องของคอร์รัปชันในไทยว่ามันหนักกว่าเดิมแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจจริงจังวิธีการคือเขาไปสำรวจผู้ประกอบการ401รายทั่วประเทศ
1: 400กว่า
0: ใช่แล้วเขามีการบอกเปิดเผยตัวเลขออกมาที่น่าตกใจว่า 89.1% ของภาคธุรกิจเนี่ยมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ
1: มันแง่อยู่แล้วครับ
0: อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์89% บอกแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะมี2 อย่างคือได้ยินมาแล้วก็คิดตามกับ2ได้ประสบมาเองถูกไหมนะเหงาและทีนี้มีมากกว่าครึ่งคือ 51.2% เนี่ยบอกว่าสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยมันแย่ลงนะถ้าเทียบกับ3ปีก่อนนั่นหมายความว่ามันคอร์รัปชันกันมากขึ้น 51% บอกว่ารู้สึกว่าติดต่อราชการยากขึ้น
1: อ
0: ่ะจุดที่มันเสี่ยงนะจุดที่มันเสี่ยงที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันนะคือมันมีการจ่ายใต้โต๊ะ
1: นี่
0: มันมีการขอใบอนุญาตขอใบอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐแต่ที่พีคยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีการระบุหน่วยงานนะสิ พอมันมีการระบุหน่วยงานออกมาเนี่ยหลายคนเขาก็เริ่มจับตามองนะคะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยมันมีการไปพูดพาดพิงถึงกรมควบคุมมลพิษคือบอกจริงๆมีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าที่มาอยู่ในโผเนี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษไม่อยู่เฉยนะคะ
1: ในจะอยู่เฉยได้ไงเมื่อวานผมเห็นรัฐมนตรีก็จวกประตีนึงนะอ่ะเขาไม่อยู่เฉยวันนี้เขาทำไง
0: เขาก็ออกจดหมายเลยค่ะเป็นจดหมายเปิดผนึกเลยเพื่อที่จะสื่อสารไปคร่าวๆนะคะคร่าวๆคือต้องการที่จะบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโพลเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ส่งหลักฐานมาให้หน่อย
1: คุ
0: ณไปคุยกับใครไปสำรวจใคร
1: หลักฐานหน่อยว่างั้น
0: มันพิสูจน์ได้ไหมมันโปร่งใสหรือเปล่าทุกคนที่คุณไปสำรวจมาเนี่ยคือเขามีประสบการณ์โดยตรงหรือเป็นคนที่แบบได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ส่งหลักฐานมาหน่อยแล้วก็ที่สำคัญ
1: เปล่าไม่ได้นะว่างั้นนะ
0: ค่ะแล้วก็หนึ่งคือหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคือเขาไปตรวจแหล่งกำเนิดแล้วเขาก็อธิบายขั้นตอนต่างๆนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะว่าเขาจะไปคอร์รัปชันคือเขาบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็กระบวนการคืออะไรคัดเลือกผู้ตอบยังไงคนที่ตอบมีประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นแค่บุคคลที่สามซึ่งการที่กรมควบคุมมลพิษถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย มันถือว่าไปปรักปรำเขาอะค่ะ
1: นี่ก็ต้องฟังเขานะ
0: ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่างเขาให้เวลา7 วันให้ส่งข้อมูลมา
1: ฝ่ายที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการระบุชื่อเขาด้วยเนี่ยว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องหาสมัยก่อนก็เลยว่าต้องหาใบเสร็จแล้วนะฮะ ว่ามันจริงไหมที่ไปว่าเขาว่างั้น

0: นะ
1: สื่อสารถึงสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรร
0: ม
1: สมาคมธนาคารไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ ACT เนี่ยแหละค่ะ
0: กับ5หน่วยงานนี้นะ
1: ว่ากระบวนการในการสำรวจเนี่ย
0: มัน
1: มีความโปร่งใสมากแค่ไหนก็เดี๋ยววันนี้เราฟังค่ะเพราะว่าเรามีนัดกับประธานองค์กร ACT นี
0: ้
1: ดร.มานะนิมิตมงคลนะคะเราจะมาพูดกันว่าโอเคในเรื่องของความเคลื่อนไหวก็ได้มีการติดต่อกับกรมควบคุมมลพิษแล้วเรียกแล้วก็มีการชี้แจงกันแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ไว้ท่านหายเอกสารข้อมูลมาว่างั้นเลยนะ
1: ในขณะเดียวกันวันนี้เรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะที่เขาไปเจอกันค่ะแต่ว่าในรายละเอียดที่เขาไปเจอกันเนี่ยมันมีข้อมูลข่าวออกมาเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นบอกวัดถึงเรื่องของความแข็งแรงว่าโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยดูท่าทางเที่ยวนี้โดนัลด์ทรัมป์จะดูอ่อนดูแบบพูดแบบเบาๆไม่ค่อยจะพูดถึงแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับสีจิ้นผิงที่เขาพูดถึงในครั้งแรกในวันแรกในเรื่องแรกเลยเนี่ยพูดถึงไต้หวันเลยมันคือหัวใจสำคัญเลย
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นหลักหรือเตรียมไว้แล้วจะพูดอันแรกเลยว่ากันนะ
1: ในขณะที่สำนักข่าวต่างๆเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงไต้หวันเลยคือก่อนหน้านี้เขาบอกแค่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนใช่ไหมคือต่อไปเนี่ยคือจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะแบบไม่ใช่บอกว่าจะไม่สนับสนุนนะแต่คุณต้องคัดค้านอ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นคำพูดนิดเดียวเองเน
1: ี่
0: ยนะเรื่องการที่ว่าจะแบ่งประเทศอะไรต่างแต่จีนเมื่อก่อนเนี่ยเขายืนยันตั้งแต่สมัยนู่นนะนิกสันมาคิสซิงเจอร์เลยปุ๊บหนึ่งผมเด็กๆนะเขาบอกว่าจีนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียว
1: จีนเดียว
0: จีนเดียวเป็นจีนเดียวแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็ยอมรับในตรงนั้นมาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมาหนูนี่นั่นอะไรต่างๆมาแล้วก็ทำความเขาเรียกว่าทำให้จีนเนี่ยเขาไม่พออกพอใจและล่าสุดเนี่ยก็คือเขาให้เปลี่ยนคำพูดเนี่ยในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการที่นะมันเป็นคำพูดที่นิดเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของจีนกัน
1: คืออย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าทรัมป์เนี่ยก็คือถือไพ่ไต้หวันอยู่ในมือค
0: ือ
1: เขาเป็นคนส่งมอบว่ายังไงอย่างเงี้ยล่าสุดอ่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะลงนามในการส่งมอบอาวุธให้กับไต้หวันนะคะ
0: มูลค่าเยอะด้วย
1: 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ฝั่งของสีจิ้นผิงเองเนี่ยแน่นอนหลายๆคนก็ทราบว่าอ้าวเขาถือไพ่อิหร่านในมือ ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็อยากจะให้มันแลนดิ้งสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาจับตามองกันนะคะว่าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนี้การเจอกันของสองผู้นำประเทศที่แม้กระทั่งสีจิ้นผิงเองก็ทราบดีนะคะว่าการเจอกันของเราเนี่ยมันเป็นที่จับตามองคนทั้งโลกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเนี่ยท่านจะว่ายังไงและที่สำคัญที่สุดคือโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะโพสต
0: ์
1: ว่าปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบอิหร่านจะดำเนินต่อไป ยังอยู่ที่จีนอยู่เลยนะ
0: ยังไม่ทันเทคออฟเครื่องของประธานาธิบดีแอร์ฟอร์สวันนะใช่ไห
1: ม
0: แอร์ฟอร์สวันยังไม่เทคออฟขึ้นไปจากจีนเลยนะโพสแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: นี่มันคือละครฉากหนึ่งที่แค่ซื้อเวลาหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณดีเราเองก็ภาวนาที่จะให้มันเกิดสัญญาณดีนะคะ
0: ใช่ชาวโลกไม่มีใครอยากได้สงครามหรอกครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ใครติดตามข่าวลุงโยดบ้างคะ
0: ลุงโยดได้ปล่อยตัวกลับขึ้นมาแล้วนี่ใช่ไหมลุงโยดอ่ะ
1: ค่ะลุงโยดได้กลับไทยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่มันต้องตามต่อกันก็คือวันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ท่านโฆษกกองทัพบกอ่ะคือตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าสถานที่ไอ้พื้นที่ที่ไปเนี่ยมันยังไม่รู้มันยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่านั่นคือพื้นที่ไทยหรือพื้นที่กัมพูชา
0: แหมผมนึกถึงหน้าของพี่ดูที่ผมลืมชื่อที่ท่านไปติดคุกอยู่ในกัมพูชาตั้งหลายปีอ่ะ
1: คุณวีระใช่ไหม
0: ผมนึกถึงพี่วีระเลยอ่ะเพราะตรงนั้นพี่วีระก็ยืนยันว่าตรงนี้มันไทยแล้วกัมพูชาก็มาจับกันไปติดคุกอยู่เป็นปีอ่ะ
1: แต่ว่าช่วงนี้คำพูดของฝั่งทหารของเราโดยเฉพาะท่านโฆษกนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคำพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจชาวบ้านนะคะเดี๋ยวต้องมาขอโทษกันอีกนะ
0: มันอ่อนไหวนะอ่อนไหวนะ
1: ก็เป็นข่าวดีวันนี้แหละค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณวินาทีนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วหรือยังนะคะแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเขายอมส่งตัวคืนแล้วผ่านด่านช่องสง่ำ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลาปุ๊บถึงคืนได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะเก็บเขาเรียกอะไรจับไปตั้ง20 กว่าวัน
0: อ
1: ่ะก็บอกท่าน โฆษกก็บอกว่าจริงๆมันเป็นการดำเนินการของเขาตามกรอบเวลาของเขาเขาอนุมัติมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการใช้กลไกต่างๆในการพูดกันเดี๋ยวขออนุญาตเช็คข่าวก่อนนะคะแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามีรายละเอียดของเรื่องนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมาอ่านท่าทีทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกัน

0: สักครู่เดียวค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้นะคะเราจะมาดูประเด็นสำคัญจากการเจอกันของ2ผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะคะโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงกันสักหน่อยนะคะว่าสำหรับการเจอกันครั้งนี้ในรอบ9ปี
1: ใช
0: ่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะมาวิเคราะห์เป็นฉากๆแล้วกันว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเห็นท่าทีอะไรของ2ผู้นำถือว่าเป็นประเทศใหญ่ระดับโลกนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับนักงานครับ
0: ค่ะอาจารย์บรรยากาศที่เราได้เห็นเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยมันคือดูเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆเลยอ่ะมันชื่นมื่นจริงๆไหมคะจริงจริงแล้วมันคือเป็นฉากหนึ่งที่มันแค่ซื้อเวลาเท่านั้นนะอาจารย์
1: ผู้ฟังของเราหน่อยครับเชิญอาจารย
3: ์ครับก็เป็นเรื่องทางการทูตนะครับที่สร้างบรรยากาศในภาพรวมที่ดีเพื่อส่งสัญญาณในแง่บวกนะครับบนโต๊ะประชุมในห้องประชุมที่หรูหรานะครับบนพรมแดงนะครับจับมือจับไหล
1: ่
3: นะครับโอบกอดกันดีไม่เหมือนยุโรปคิสกันด้วยนะคร
1: ับ
3: ถูกกอดกันด้วยนะครับธรรมเนียมไทยธรรมเนียมจีนธรรมเนียมเอเชีย
1: ไม่นิยมไม่นิยม
3: ถ้าคุณทรัมป์ไปโอบกอดแล้วก็จุ่มพิษไข่คงจะคือฮากว่านี้นะคร
1: ับ
3: อ
1: าจารย์ก็ว่าไป
0: แต่ท่านก็ดูแตะเนื้อแตะตัวทั้งสีตลอดเวลานะอาจารย
3: ์ใช่ครับสองรอบเลยครับลงมาจากเดอะบีชแล้วก็แตะขาเออโทษแตะมือจังหวะแรกแล้วก็จังหวะสองที่เดินไปสวนสนามนะครับก
1: ็
3: ทุกคนก็สบายใจว่าอย่างน้อยก็ไม่วางมวยกัน
1: คันนี้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าธรรมเนียมทางการทูตเลยใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับและรวมท่านที่ไปเข้าแถวบอกว่าเสียหน้าศัตรูตัวตึงตัวอะไรก็เป็นเรื่องดราม่าทางการเมืองนะครับเป็นเรื่องไม่ว่ากันนะครับแฟนคลับใครชอบใครก็ว่ากันไปแบบนั้นนะครับ
0: แต่มาดูเป็นสัญญาณดีใช่ไหมอาจารย
3: ์แต่ว่าสัญญาณในภาพรวมถือว่าดีนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังไม่มากนะครับเรื่องอิหร่านก็ไม่มีข้อสรุปออกมาเพียงแต่ว่าบอกกันว่าก็ไม่อยากให้อิหร่านติดอาวุธนิวเคลียร
0: ์
3: นะครับแล้วก็เรื่อง
1: มีอะไรอีก
0: ไต้หวันล่ะคะอาจารย
1: ์
3: เรื่องไต้หวันก็ยืนยันหลักการเดิมนะครับจีนก็บอกว่าจีนเดียว
1: จีนเดียว
3: อเมริกันก็บอกว่าก็ต้องรับประกันความอยู่รอดของไต้หวันเดิม
0: คือแต่ว่าก็ไม่
3: เป็นเนื้อเป็นหนังก็คือเครื่องบิน
1: บูอิงใช่ไหมขายบูอิงกัน
3: ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะซื้อเมื่อไหร่ส่งมอบเมื่อไหร่
1: แต่บอกจะซื้อกันด้วยนะเหมือนกันด้วยนะ
0: ปริมาณนี้มันมีวาระอะไรไหมคะอาจารย์ปริมาณของที่เครื่องบินบูอิงที่ซื้อเนี่ยค่ะอาจารย์
1: ตกลงเขาจะซื้อกันกี่ร้อยลำเนี่ยอาจารย์
0: คือดีไว้200ใช่ไหมอาจารย์
3: ตัวเลขที่ออกมานะครับจะเอาสั่งซื้อจริงไม่ทราบเท่าไหร่นะคร
0: ับ
3: แล้วก็ไม่รู้ว่าคนสั่งซื้อยังจะอยู่หรือไม่นะครับเวลาตกต้องนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นก็ถือว่าได้บรรยากาศคึกคักนะครับ
0: ค
3: ่ะแล้วก็เรื่องของการซื้อสินค้าเกษตรก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องต่างตอบแทนว่าทางจีนก็จะซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันมากขึ้นแล้วก็ยุ่ยแล้วไม่อยากขายอะไรนะครับหมูเนื้
1: อ
3: เนื้อแดงสินค้าเกษตรหลายอย่างที่เขาต้องการจะขายก็อันนั้นก็เป็นการส่งพันธุ์ยานกระตุ้นตลาดนะครับคุณท่านชอบกระตุ้นตลาด
1: ก็ชอบอย่างนี้อือฮึ
3: แล้วที่มันชัดเจนจริงๆก็เรื่อง AI นะครับเรื่องที่มีการพูดคุยกันว่าร่วมมือกันยังไงในอนาคตเนี่ย AI อาจจะสร้างปัญหาให้กับสองประเทศอย่างเช่นระบบอัตโนมัสที่จะลบกันเองอะครับ
1: ไปถึงขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปตอนนี้ฮะครับก็เรื่องนี้ไปถึงขนาดนั้นแล้วนั่งงานครับหมายความว่าดีไม่ดี
1: น่ากังวลนะ
3: ครับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะสั่งป้องกันตนเองสั่งรบ
1: สั่งยิงจรวดเองโดยที่คนไม่ต้องไปแตะเนี่ยน่ากลัวมากอาจารย์
3: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาก็จะคุยกันว่าจะตั้งระบบป้องกันยังไงพวกระบบโอเพนซอร์สต่างๆที่มันอาจจะแทรกเข้าไปในระบบทางการมันจะคุมยากแล้วก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้แทนที่จะเข้าใจกันผิดแล้วลบเป็นใหญ่โตเนี่ยจะมีช่องทางสื่อสารยังไงแต่รายละเอียดไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับ
1: โอ้แต่ว่าภาพกว้างก็คือคุยกันตรงนี
3: ้ครับแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกันตรงนู้นด้วยนะครับปลายปีที่เอเปกต้องรีบกันต่
0: อ
3: ก็อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้า

0: วงแตกแล้วบอกว่าไม่คุยกันอีกแล้วปลายปีนี้คงยุ่ง
1: คงยุ่งเลยนะ
0: คือตอนนี้ก็ผ่อนคลาย
1: แล้วก็ผ่อนคลาย
0: เรื่องของสงคราม
1: ระยะหนึ่ง
0: ครับยักษ์ใหญ่สองคนนะครับก็คุยกันตัวตึงก็ดูสงบเสงี่ยมดีทั้งเท็กซัสรัฐมนตรีสงครามทั้งโรบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
1: ต่างประเทศ
0: ซึ่งต้องบอกว่าการพูดแล้วนะครับอันนั้นเป็นนักรบกันหมดแล้วคร
2: ับ
1: ใช่ก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบของอันนั้นของตัวเองแล้วออกมาแบบซัดกันทีนึงโอ้โหหนักหนา
2: อาจารย์ขาขออนุญาตถามถึงมูดในการประชุมที่มันมีเป็นกระแสข่าวออกมาค่ะอาจารย์จะทราบไหมคะว่าเท็จจริงมันเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าในห้องประชุมเนี่ยโหโดนัลด์ทรัมป์คือเสียงอ่อนมากแล้วเหมือนแบบคือดูอ่อนให้กับสีจิ้นผิงมากๆค่ะเท็จจริงเท่าที่อาจารย์ทราบมันเป็นยังไงคะ
1: มันประมาณนั้นไหม
0: ก็ดูค่ะลงมาชายแก่อายุ80นะครับเดินทางเป็นเวลายาวนานท
1: ั้งที่ไม่ง่วง14ชั่วโมงอ่ะ
0: นะครับเวลามันต่างกันก็คงแปลกแต่ว่าแต่ความจริงผมคิดว่าเขาต้องการส่งสัญญาณ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับให้เห็นว่าเขานุ่มนวลนะครับแต่ว่าแข็งก้าวกับอิหร่าน
1: นุ่มนวลกับจีน
0: ลบอีกนะครับเห็นส่งสัญญาณว่าอาจจะลบแต่ว่ากับจีนนี่ก็ส่งสัญญาณว่าอยากจะรักนะครับคือก็รบทั้งรักไปควบคู่กันไปตามคุณคำนะครับเพื่อประคองสถานการณ์อย่าให้ตึงเครียดเกินไปนะครับแล้วกันก็รักษาท่าทีเชิงลุกไว้ครับ
2: แปลว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดเป็นภาพชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในวังผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเองแต่ว่าถ้าอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับนานาชาติอย่างเช่นเรื่องของไต้หวันหรือว่าช่องแคบฮาวมูสเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับไปกว่าเดิมเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับยังเลยครับรายละเอียดก็คุยกันต่อไปอาจจะในรอบหน้ารอบนี้จุดประสงค์ก็คือต้องการประคับประคองไม่ให้สถานการณ์
1: มัน
0: เลวร้ายไปกว่านี้นะครับที่สมทบจากสงครามสองสงครามใหญ่นะครับแล้วซียูเครนแล้วก็ในตะวันออกกลางก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพอสมควร
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ภาพที่ได้ชัดเจนที่สุดก็คือภาพว่าต่อไปเนี้ยภาคธุรกิจจะเชื่อมโยงกันนะครับซีโ
1: อมาเยอะเลยเนี่ย17-18คน
0: ทุกแขนงเลยครับมากันครบแล้วก็คงเดินหน้านะครับคงเดินหน้าซื้อขายใครค้าขายตรงนี้ก็พอชื่นใจได้ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายขายนะ
2: อาจารย์ค่ะสงสัยนิดนึงว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงไม่ค่อยไปแตะไต้หวันเพราะจริงๆเขาก็ยังมีจุดยืนเดิมและในความเป็นจริงสีจิ้นผิงเองก็ทราบดีใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับสายการเปลี่ยนไปเยอะนะครับไต้หวันขณะนี้ก็พูดง่ายว่าก็มีทางเลือกใหม่ทางที่3หลังจากเลือกตั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ2-3 ปีที่ผ่านมาคือมีพรรคการเมืองใหม
1: ่
0: ที่จีนก็มองว่าสำคัญไม่ได้ก้าวร้าวเหมือนพรรคก๊กมินตั๋งเดิมนะครับหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับจีนมากจนเกินไปก็เป็นพรรคทางเลือกที่3ของคนรุ่นใหม
1: ่ๆ
0: นะครับแล้วจีนก็ได้เชื้อเชิญตัวแทนของพรรคนี้ไปเยี่ยมเยียนแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องละเลงกระดานให้มันเครียดอีกเพราะตอนนี้จีนกับไต้หวันก็คุยกันได้ดีขึ้นเยอะครับ
2: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นหลักที่สีจิ้นผิงเองเนี่ยต้องการจะบอกเลยไหมอาจารย์เพราะเขาเอาเป็นมาเป็นเรื่องแรกเลยแล้วเขาก็พูดยื่นคำขาดทุกอย่างมาตั้งแต่เริ่มเลยอะค่ะอาจารย
1: ์ที่คุยกับ
0: ครับใช่ครับแล้วแต่ว่าในแง่ของขีดความสามารถเนี่ยถือว่าจีนสามารถยึดครองไต้หวันได้แล้วนะครับทางการทหารแต่ว่าจะต้องหาความชอบธรรมนะครับแต่ในแง่ของความชอบธรรมเนี่ยถือว่าก็บินเมย์อยู่เหมือนกันเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าไม่มีกติกา no rules นะครับ
1: yeah.
0: ไม่มีการนำในการเมืองโลกใครจะตะครุบใครก็อันตรายตรงนี้สหรัฐอเมริกาคงถือโอกาสส่งสัญญาณว่าเขาก็ไม่ถอยก็สัญญาเป็นอย่างนั้นนะครับเขายืนยันหลักการเดิมว่าข้อตกลงเดิมแบ
1: บ
0: ไต้หวันที่เขาจะช่วยเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กองกำลังของสหรัฐก็เยอะนะครับในพื้นที่ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยปีหน้า
1: ใช่ไหมฮะ
0: งบประมาณทางการทหารของอเมริกันก็จะมากขึ้นจะทำให้ตรงนี้คล่องตัวขึ้นนะครับ
1: โอ้มันก็โลกก็ร้อนร้อนรุ่มๆขึ้นมาอีก
0: ใช่ครับก็ตรงนี้คงเป็นสัญญาที่ชัดเจนกับจีนเหมือนกันนะครับว่าอเมริกันก็ไม่ถอยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยกระดับขึ้นมาก็ละเอียดอ่อนนิดหน่อยนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าก็คงสภาพเดิมกันไว้ก่อนครับ
2: เหมือนกับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทำให้รู้แล้วว่าไม่ควรที่จะพังไปด้วยกันแต่ควรที่จะอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีใครที่อยากจะให้มันพัง
1: กันไว้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์หรือไง
0: ครับใช่ครับแต่ว่าเรื่องไต้หวันนี่เขาคงเอาไปอีกยกหนึ่งนะครับเรื่องเกาหลีใต้เกาหลีเหนือ
1: นะครับ
0: ก็คงเอาไปอีกยกหนึ่งแต่ว่าขณะนี้ก็เรื่องอิหร่านผมคิดว่าจริงๆก็อาจจะมีข้อตกลงกันว่าไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ชัดเจนพอสมควรนะครับว่าจีนก็ไม่เห็นด้วย

0: ถ้าเป็นอย่างนั้นอิหร่านวันนี้คงต้องเริ่มปรับตัวจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าจีนดูเหมือนกับเสียงก็จะไม่แข็งขันนะครับให้อิหร่านนะครับป้องกันตนเองด้วยอาวุธนิวเคลียร์
1: ใช
0: ่ครับอิหร่านอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับถ้าเสียงของจีนไม่ได้ก้าวร้าวอาจจะโดนเวทมนต์ของคุณคำไปสองสามรอบ
1: หรือ
0: จับไม้จับมือนะครับ
1: หรือว่าจะแค่คุยกันเฉย
2: ๆหรือว่าถ้าเกิดมองจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็ทราบดีว่าถ้าเกิดมันตรงนั้นมันไม่โฟลเนี่ยการที่เขาผลิตสินค้าได้เยอะแล้วมันก็ไม่รู้จะขายกับใครแล้วมันไม่โฟลมันก็เป็นผลมาจากประเทศนี้ที่มันปิดด้วยนะ
1: มันจะได้เปิดไหมเนี่ยฮอร์โมนเนี่ย
0: ใช่ครับเรื่องฮอร์โมนก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่สหรัฐยืนยันว่าเขาไม่เดือดร้อนนะก็ชัดเจนประธานดีทรัมป์พูดว่าเขาไม่เดือดร้อนแล้วก็จริงๆคนที่เดือดร้อนคือจีนนะครับก็ให้น้ำหนักคนจีนจะต้องหันกลับไปแก้ปัญหาเรื่องนี้กับไต้หวันนะครับอันนี้ก็มาจากพวกประชุมนะครับรอบนี้เหมือนกันนะครับก็ได้ยินจากปากอเมริกันว่าอเมริกันคงไม่ทำอะไรที่ใหญ่โตมากนะในเรื่องของฮอร์โมนนะครับอาจจะมีปฏิบัติการแบบจำกัดนะ
2: ค
0: ะอันนี้น้ำหนักมันกลับไปที่จีนนะครับ
1: แล้วก็เหมือนลูกตะกร้อเลยนะเตะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะ
0: ครับครับจีนก็คงจะต้องไปคำนวณดูว่าจะเอายังไงดีกับอิหร่านเรื่องช่องแคบครับ
2: ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดมองในภาพของสหรัฐอเมริกาเองเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กลับไปบ้านเขาเนี่ยเขาเองก็ได้คะแนนขึ้นมาเยอะพอสมควรไหมคะอาจารย์
1: ได้ไหมมีผลไหม
0: ครับครับก็ผมคิดว่าคนอเมริกันคนจีนน่าจะพอใจนะครับคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายก็คงจะเตื้องขึ้นมานะครับผู้นำไม่ไปทะเลาะเบาแหวงจนอกสันขดแขวนนะครับเอาผลประโยชน์ทางการค้าติดไม้ติดมือส่วนที่จะทะเลาะจริงก็ยังซุกไว้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามไปแง่ออกมาไม่งั้นเราไม่ได้ทำข่าวเราต้องทำข่าวเรื่องร้ายๆเรื่องดีๆสนใจผู้สื่อข่าวก็อาจจะสนใจน้อยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์พูดถึงผู้สื่อข่าวเนี่ยการที่นักข่าวจากนานาประเทศเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไปที่จีนเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วเขาได้ไปเห็นนวัตกรรมหรือว่า AI หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันมีผลอะไรกับบ้านเมืองเขาบ้างไหมคะว่าดูท่าทางเขาว้าวมากอะว่าหลายๆอย่างเขาเองยังทำได้ไม่ถึงจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ครับครับพัฒนาการของจีนในเรื่องนี
1: ้ก้าว
0: หน้าไปมาก
1: ใช่
0: ครับแล้วก็อันนี้จีนต้องการสร้างความประทับใจจริงๆนะครับการต้อนรับเนี่ยถือว่าเต็มพิกัดในหอประชุมใหญ่ในสถานที่ทางราชการทุกที
1: ่
0: คือพูดภาษาชาวบ้านคือจัดเต็มเลยครับ
1: จัดเต็มโชว
0: ์พิกัดเลยคร
1: ับโชว์จะมี
0: เล็กน้อยนะครับว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่านี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อส่งสัญญาณว่าจีนเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะคุยแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงก็คงต้องเผชิญหน้ากันก็ให้อเมริกันตัดสินใจครับ
1: คนตัดสินใจคืออเมริกันใช่ไหมไม่ใช่จีนใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีแถลงการร่วมกันไหมคะอาจารย
1: ์
0: ครับเห็นผู้สื่อข่าวกำลังไล่ดูอยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: ว่าคำดีคำจะส่งสัญญาณอะไรออกมาด้วยตัวเองก่อนหรือไม
2: ่ค่ะ
0: ขณะนี้ก็ส่งสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: แถลงการอย่างเป็นทางการก็คงจะเป็นรายละเอียดเรื่องการค้าเรื่องการเจรจาเรื่องของภาษีนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เห็นว่าผู้แทนได้คุยกันไปในรายละเอียดเยอะนะครับก็อาจจะมีข่าวดีบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการสั่งซื้อสินค้าต่าง
1: ๆ
0: แต่เรื่องที่ไม่ได้คุยชัดเจนก็คือเรื่องเกี่ยวกับ AI ไฮเทคนะครับซึ่งจริงๆนั่นแหละครับคือเรื่องสำคัญที่สุดในการเดินทางเยือนถ้าดู CEO ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดก็ไปกันครบครับ
1: ครับ
0: เขาจะไปตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างช่องทางพิเศษในการที่จะแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตในเรื่องของ AI ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องการแข่งขันนี่ก็เป็นเรื่องปกติต่างฝ่ายต่างคงไม่ยอมกันครับ
1: ต้องหาช่องทางสื่อสารไว้เกิดมันผิดพลาดอะไรก็ขึ้นมามนุษย์ไม่ได้สั่งแต่ AI กดปุ่มไปแล้วอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ในการควบคุม Open Source นะครับแต่ในระบบของจีนเนี่ยก็ควบคุมได้ดีกว่าอเมริกันเยอะนะครับแต่ว่าการพัฒนา Open Source จะทำให้หลายประเทศได้เปรียบอิหร่านก็ได้เปรียบยูเครนก็ได้เปรียบถ้าใช้ระบบโอเพนซอร
1: ์ส
0: ได้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวต่อสู้กับมหาอำนาจเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจีนจะมีทีท่ายังไงนะครับเพราะอเมริกันชัดตลาดเปิดนะครับให้แรงจูงใจทางการเงิน
1: เป็นตลาดเสรี
0: ใช่ครับส่วนจีนเนี่ยลงทุนเพื่อให้ตัวเองแข็งไม่ได
1: ้
0: ยึดติดกับ

0: เรื่องการเงินคือการขาย AI ของจีนของอเมริกานี่ต่างกันเยอะนะครับครับการส่วนยุโรปอยู่ตรงกลางๆเขาใช้กลไกทางกฎหมายควบคุมซึ่งก็ไม่มีแรงดึงใจทางการเงินเพียงพอแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งในระบบรัฐะแบบจีนแบบรัสเซียเพราะนั้น
1: โอ้เห็นภาพเลยนะอาจารย
0: ์เราก็ไม่แน่ว่าจะเขาจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับในเรื่อง AI เพราะว่ามันก็ไม่มีแถลงการอะไรออกมาอย่างที่เราคาดหวังครับ
2: มันไปที่ชมนกชมไม้ชื่นชอบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์มันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นน้ำ
1: ดราม่ากันละครมากกว่าแต่มันก็อย่างน้อยก็ชาวโลกก็หยุดจะหายใจคว่ำสักระยะหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
0: ค่ำนี้เพื่อนๆอาจารย์ของผมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีเขานอนหลับฝันหวานกันเยอะที่เห็นนายเฮกเซกเห็นอะไร
1: รูป
0: น
1: ี้
0: เ
1: ป็นเงียบตัวตึงเลยใช่ไหมมาโก้รูปิโอพี่เฮกเซกเนี่ย
0: ตัวเองก็เงียบไปหมดรวมทั้งคุณคำด้วยนะครับก็สบายใจก็ฉลองชัยชนะเห็นว่าจีนชนะแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่านอนหลับฝันดีไปพักหนึ่งแต่ว่า
1: พักหนึ่ง
0: อเมริกันใช่ครับอเมริกันคงไม่ได้ยอมมากครับส่งทีมไปเยอะแต่ว่าผลออกมาน้อยมากเลยครับที่เขาตกลงจริงๆครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีแถลงออกมาอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะคะอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติในวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณท่านครับ
0: คร
2: ับ
0: ย
2: ิน
0: ด
2: ี
0: คร
2: ับขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอย่างที่เราได้เห็นทางหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เข้าไปติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยไม่ค่อยมีก็มีแค่เรื่องของการดีล Boeing 200ลำเนี่ยแหละ
1: ดราม่ากับละครกันอยู่นะตอนนี
2: ้ที่อาจารย์ปณิธานเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ซื้อเมื่อไหร่เนี่ย
1: หรือคนสั่งอาจจะสิ้นไปแล้วก็ได้ถึงจะได้ Boeing ของแท้มาไม่ใช่ของแท้ของแท้นั่นแหละแต่ว่ามันจะได้ครบหรือเปล่าว่ากันนะ
2: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นเศรษฐกิจแลกภูมิศาสตร์คือเนอะไหมมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งไต้หวันอิหร่านเรื่องน้ำมันเรื่องการค้าเรื่องแร่แร่เอิร์ธอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์สเนี่ยบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเตือนคือรอยเตอร์สเนี่ยจับประเด็นเรื่องของไต้หวันแล้วก็บอกว่าเตือนว่าให้รักษาความสัมพันธ์ให้นิ่งเอาไว้ก่อนอะเพื่อที่จะให้ไม่แบบหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของโบอิ้งนะถ้ามันจะมีการซื้อขายกันจริงๆอะค่ะมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าจีนยังเปิดประตูให้สหรัฐอเมริกานะนึกออกไหมแล้วมันก็ถ้าถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับไทยเราเป็นห่วงเป็นตรงกลางของห่วงโซ่อุปทานนะคะถ้าสองประเทศนี้เขาคุยกันได้ดีขึ้น ความไม่แน่นอนทางการค้ามันก็ลดลง ใช่ไห
1: ม
2: การส่งออกการลงทุนค่าเงินในภูมิภาคมันก็นิ่งขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดดีลนี้มันเป็นแค่ภาพแค่โชว์การค้ามันก็เสี่ยงเราก็เสี่ยงเหมือนเดิม
1: นี่ผมกำลังคิดอยู่นะว่าระหว่างพ่อใหญ่ทรัมป์ของผมเนี่ยคิดว่าจะขายโบอิ้งนะฮะให้กับทางด้านของจีนก็คิดว่าจะขาย F-35 ให้กับไต้หวันเนี่ยเอ๊ะอะไรไม่กำไรมากกันเพราะว่าก็ดูดิไอ้มูลค่าที่ผมบอกจะขายไต้หวันก็ไม่ใช่เบาเลยนะนั่นน่ะถ้าเกิดว่าเอาทั้งสองอย่างนี่แล้วก็โอ้ยงามหน้าเลยนะ
2: ค่ะ
1: เครื่องบินวันนี้ขายจีนใช่ไหมแต่ถ้าเครื่องบินรถไปขายไต้หวันเนี่ยโอ้เน
2: าะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจาะลึกในรายละเอียดเนี่ยในข่าวที่เขาว่ากันคือ
1: ครับ
2: Boeing 200ลำเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาเคยเดากันไว้ว่าจะซื้อขายกัน500ลำนะ
1: ใช่เขาพูดถึง500 600ลำเลยนะแต่ว่า
2: พอมันเหลือแค่200
1: เพราะมันเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็คือ200แต่ก็ยังไม่ได้ทางการนะเพราะยังไม่ได้เป็นการเซ็น MOU แบบว่าฉันจะซื้อแบบเป๊ะๆเลยส่งวันไหนเดี๋ยวไหนก็ยังไม่นะแต่ว่ามันเป็นการพูดกันออกมาเท่านั้นเองแต่ก็ลดลงมานะจาก500 600เหลือ200เนี่ยเนา
2: ะ
1: แต่ลำนึงก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าพูดถึงนะโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาอ่อนกับสีจิ้นผิงตามหน้าข่าวก็จริงนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขายังคงแข็งกร้าวเนี่ยก็คืออิหร่านเนี่ยแหละเขาคือบางสำนักข่าวเนี่ยใช้คำว่ากำลังจะหมดความอดทนกับอิหร่านแล้วแล้วก็ตกลงหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วว่ารัฐอิสลามอ่ะไม่สามารถที่จะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์นะแล้วจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งด้วย
1: จริง
2: ๆคือจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าพอประชุมเสร็จปั๊บโอเคตกลงเปิด
1: มันไม่เหมือนเป็น เอ้ยร้อนเปิดพัดลมให้หน่อยแล้วไปเดินกดมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้กดสวิตช์แล้วมันเปิดปุ๊บ

0: ๊บได้เลยถึงตอนนี้นะจะเปิดสวิตช์ได้เลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ทุ่นลอยทุ่นระเบิดนะไม่ใช่ทุ่นธรรมดานะที่อยู่ตรงช่องแคบตรงนั้นน่ะที่บางทีมันมีแบบเหมือนสกูตเตอร์เรือเร็วอ่ะแล้วไปทิ้งๆๆๆไว้ไงไอ้ตอนที่กำลังซัดกันอยู่อ่ะตอนนี้ยังเอาออกไม่หมดนะยังไม่ได้ออกด้วยนะไม่ใช่ออกไม่หมดยังไม่ได้ออกนะแล้วก็มันเป็น2ชั้นนะชั้นหนึ่งก็คือเราบอกอิหร่านปิดช่องแคบอันเนี้ยใช่แต่เรือที่ล้อมอยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเรือล้อมอเมริกันถ้าเกิดว่าอเมริกันบอกให้อิหร่านเปิดช่องแคบแต่ของอเมริกันเองก็ยังล้อมเขาอยู่เนี่ยอิหร่านจะเปิดไหม
1: ค่ะก็สหรัฐอเมริกานำโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวไทยก็ออกมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะพูดถึงสีจิ้นผิงบอกว่าเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเจรจาธุรกิจอย่างจริงจังเลย
0: สุขุม
1: แล้วบอกว่าเนี่ยจีนตกลงซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำโอ้โหนี่ถือเป็นครั้งแรกในเกือบ10ปีเลยนะเหมือนไม่ได้ต้องการจะบอกคนที่ไหนเลยนอกจากคนในสหรัฐอเมริกาค่ะถูกไหมคือเหมือนกับบอกฝั่งตรงข้ามด้วยอ่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชั้นอีกชั้นนี่ทำได้แล้วตัวเลขนี้นะแหมจริงๆคาดการไว้500แต่มันก็เนี่ยตอนนี้มันก็ส่งผลให้ราคาของ Boeing อะค่ะก็ปรับตัวเขาบอกปรับตัวลดลงมากกว่า4%ทันที
0: ลด 4% เลยนะเนี่ยผมกำลังจะเตือนไม่ใช่เตือนกำลังจะบอกนะคนที่มีตังค์ไงผมไม่มีตังค์หรอกก็คือว่าช่วงเนี้ยกำลังเป็นช่วงที่เขาหอมๆกันอยู่เนี่ยทองลงนะจ๊ะทองลงถ้าเกิดว่ามีตังค์อ่ะซื้อไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวถ้ามันทองขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนกันอินทองลงทองลงเนี่ยมีโอกาสจะซื้อไว้หน่อยแล้วก็ไปขายตอนที่มันแพงก็ยังพอไหวไม่เหมือนกันน้องหวยผมของข่าวที่วันช่องสามอ่
1: ะ
0: ก็ซื้อตอน83
1: ติดดอยอยู่
0: เลย
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ทองลงได้แต่วันสองวันเนี่ย
1: ค่ะ
0: สถานการณ์มันดีไง
1: ก็ต้องดูสถานการณ์เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าจากเดิมที่คาดหวังเนาะพิธีการต้อนรับดูอบอุ่นยิ่งใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูจะไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็บอกว่าการหารือในครั้งนี้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้เยอะเลยนะ
0: ใช่
1: เป็นปัญหาที่ยากเกินกว่าที่ผู้อื่นจะจัดการได้เลยเนี่ยเห็นไหมพอฟังแล้วก็รู้สึกอวยตัวเองอยู่นั่นนะคะขอโทษค่ะ
0: นี่แต่มีอันนึงเห็นไหมที่เขาไปเดินกันอ่ะสองท่านเลยนะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวมันรวมมาเขาบอกว่าโดนทำตามตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน
1: ขายมือ
0: เออฉันเขาบอกจริงๆท่านสีควรจะต้องทำอย่าง
1: น
0: ี้ไ
1: ง
0: ควรเป็นบ้านของจริงเออ
1: แล้วก็แบบแตะเนื้อแตะตัวตลอดเวลาดูแบบดูดีอ่ะดูแบบว่าเป็นก็เราก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีที่เขาจะโพสต์ใน Truth Social แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อนะว่ามันจะเป็นเหมือนกับตอนที่อยู่ที่จีนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันกันนะที่ตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้มีแค่กรมควบคุมมลพิษหน่วยงานเดียวนะที่ออกมาเริ่มแสดงท่าทีนะคะว่าหลังจากที่มีชื่ออยู่ในโผเนี่ยเขาเป็นยังไง
0: ก็ไม่มีใครชอบหรอกว่างั้นนะ
1: สักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ครับ
1: หนึ่งในเรื่องที่มีคนแชร์กันเยอะมากในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่มีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของการแชร์เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสินบนมันมีบางสำนักข่าวนะบอกว่าเปิดผลสำรวจธุรกิจจ่ายสินบนให้หน่วยงานรัฐในรอบ1ปีแล้วมันก็มีรายชื่อของหน่วยงานรัฐซึ่งอันดับ1เลยก็คือกรมควบคุมมลพิษและอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษก็ออกจดหมายเปิดผนึกเลยส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำโพลนี้นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือ ACT วันนี้เราได้รับเกียรติจากประธาน ACT ค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยดร.มานะนิมิตมงคลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับดร.ครับ
3: สวัสดีครับคุณชุติพรคุณอาจารย์จิตครับ
1: ขออนุญาตรบกวนอีกรอบค่ะเชื่อว่าวันนี้ท่านน่าจะตอบคำถามมาประมาณนึงแล้วเล่าที่มาที่ไปให้กับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้ตั้งแต่แรกหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปคืออะไรแล้วก็หน่วยงานที่เราได้มีการพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักฐานในเชิงประจักษ์มากน้อยขนาดไหนค่ะ
0: ครับเชิญครับ
3: ครับขอบคุณมากครับคือเราคนไทยอ่ะเราทุกคนรู้ดีว่าคอร์รัปชันบ้านเราอ่ะมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับวันนี้ใครๆก็ไม่พอใจว่า

0: เออทำไมมันโกงกันเยอะเหลือเกินตั้งแต่ระดับใหญ่ๆเลยระดับรัฐบาลระดับกระทรวง
1: ทุกระดับชั้น
0: หน่วยงานนะครับเวลาคนไปติดต่อขออนุญาตขออนุมัติอะไรมันก็ไปด้วยสินบนหมดเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คนไทยทั้งประเทศรู้ครับต่างชาติเขาก็รู
1: ้เรา
0: เห็นว่าเวลาเขามาประเมินคะแนน CPI อ่ะมีคอร์รัปชัน
1: อ
0: ่ะเขารู้ครับคะแนนของประเทศไทยอ่ะตกลงทุกปีอันดับเราร่วงทุกปีจน

0: ไปด้วยการโกงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปคุยกับเขา
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันปากเปล่า มันก็ไม่มีการแก้ไขสักทีหนึ่งวันนี้ทางภาคเอกชนทางกกร.ครับก็เลยจับมือกันบอกว่าเอานะทำการสำรวจทำ
1: เอาสักทีนะ
0: เอกชนว่าใครต้องจ่ายสินบนให้หน่วยงานไหนบ้างจ่ายยังไงพฤติกรรมมันยังไงเพื่อจะได้เป็นหลักฐานยืนยันกันชัดเจนนี่จริงๆที่มาของการสำรวจและเราก็ได้เห็นจริงๆครับว่าทุกวันนี้สินบนอ่ะมันเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจสินบนมันทำให้การค้าขายของประเทศ
1: มันลำบากขึ้น
0: ไม่แฟร
1: ์
0: มันไม่ยุติธรรมใครพวกมากใครจ่ายสินบนก็ได้
1: แต่งานไป
0: เดินหน้า
1: เดินหน้า
0: ประโยชน์ก่
1: อ
0: นแล้วพวกพ่อค้าที่จ่ายสินบนไปนะครับ
1: ก็ต้องไปบวก
0: นึงก็มาเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการสำรวจอย่างเป็นทางการเป็นวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการที่เราควรจะยอมรับและรับฟังค่ะ
2: มีได้ติดต่อไปแล้วก
1: ็
2: สื่อสารกับกรมควบคุมมลพิษยังไงบ้างแล้วไหมคะ
1: เพราะว่าเขาเหมือนก็เขาก็อาจจะไม่ก็ชอบใจ
0: เมื่อตอนบ่ายนี้เองทางกรมเจ้าหน้าที่ของกรมอ่ะเพิ่งเดินทางมาที่สำนักงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็มายื่นหนังสือฉบับที่เราเห็นกันทาง
2: โซ
0: เชียลมีเดียนะครับเนี่ยเขาเพิ่งมาเลยซึ่งเราก็แปลกใจนะคือหน่วยงานเรารู้ว่าทุกหน่วยงานในประเทศไทยที่ประชาชนต้องไปติดต่อใช้บริการหรือมีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติหรือไปตรวจสอบโรงงานต่างๆเนี่ย มันมีการเรียกรับสินบนทั้งนั้นอาจจะมากน้อยนะเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บางคนนะครับหรือ เรียกรับสินบนเป็นเงินก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้าง
1: มี
0: แตกต่างกันไปเรารู้กันอยู่ครับเพราะฉะนั้นทำไมกรมๆนี้เนี่ยถึงออกมาตีโพยตีพายทำไมรัฐมนตรีกำกับหน่วยงานนี้ถึงออกมาโวยวายนะครับขณะที่ลองดูสิกรมอื่นๆ
1: อ
0: ่ะเขาออกมาในท่าทีที่บอกว่าเรายอมจะขอข้อมูลไปเพื่อทำการตรวจสอบและ
1: ไปใน
0: ยืนยันนโยบายว่าทางหน่วยงานทางกรมอ่ะมีนโยบายต่อต้านการทุจริตหากใครโกงใครรับผิดบนมีหลักฐาน
1: จะ
0: ลงโทษขั้นหนักน
1: ี่
0: สิมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ออกมาเถียงโอ้โหครับ
1: คือลักษณะอย่างนี้เหมือนเป็นการเถียงเลยใช่ไหมว่าเอาเอกสารข้อมูลมาสิ
2: ก็จริงๆถ้ามองอีกมุมนึงก็ถือว่าเป็นมุมดีใช่ไหมคะแล้วก็มานะมันก็จะได้เห็นกันไปเลยว่าอ่ะในความเป็นจริงไอ้ที่มันอยู่ใต้พรมที่มันซุกกันอยู่เนี่ยที่บอกว่าไม่มีเนี่ยหลักฐานในเชิงประจักษ์มันมีอะไรบ้าง
1: แล้วเราสามารถหาหลักฐานไปหาเขาได้ไหมที่เขาบอกว่าขอหลักฐานหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: คือคำว่าหลักฐาน
1: ไอ้
0: คอร์รัปชันเนี่ยนะถ้าบอกว่าบริษัทกอไก่ไปจ่ายสินบน 5,000 หมื่นหนึ่งวันนั้นวันนี้อันนี้หายากมากเพราะมันกลัว
1: ถูกต้อง
0: นะครับมันก็ไม่ได้หาหลักฐานง่ายแต่ถามว่ามีช่องทางไหมมีครับที่ทางด้านรัฐมนตรีบอกว่ากรมเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยมันจะโกงได้ผมยกตัวอย่างให้ฟังผมคุยให้รายการนี้ฟังเป็นรายการแรก
1: จะขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: กรมเนี่ยนะมีช่องทางอากาศอากาศก็คือว่าผมเนี่ยมีอำนาจในการไปตรวจสอบนะคุณภาพของ
1: คุณภาพอากาศ
0: สารประกอบการ
1: ที่
0: ปล
1: ่
0: อย
1: งาน
0: ปล่อยฝุ่นปล่อยควันปล่อยแก๊ส
1: PM 2.5 ควันคนเนี่ยนะคุณภาพอากาศ
0: ใช่อันเป็นผลจากการผลิตนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานโรงงานนั้นก็โดนปิดไม่ได้มาตรฐานโรงงานนั้นก็โดนปรับ
1: โอ้หมายความว่าพวกโรงงานเนี่ยเดี๋ยวขอไปนิดนึงขอแซงนิดนึงหมายว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่กรมควบคุมหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยสามารถไปตรวจสอบโรงงานได้ในเรื่องของมลพิษอากาศถูกไหม
0: ใช่
1: ต่อไปเชิญฮะ
0: แล้วในแง่ของน้ำคือถ้าสถานประกอบการนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงงานโรงแรมนะถ้าปล่อยน้ำออกมาแล้วน้ำมัน
1: มีกลิ่น
0: เป็นน้ำเน่าเสียมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานหน่วยงานสารประกอบการนั้นจะต้องโดนปิด โดนเล่นงาน
1: จากกรมเนี่ยนะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ค่ามาตรฐานการบำบัดไม่ดีเขาต้องโดนเล่นงานเห็นไหมครับนี่คืออำนาจตรวจสอบครับเขายังมีอำนาจในการขึ้นทะเบียน

0: นะผู้ควบคุมมลพิษและการออกใบรับรองมาตรฐานคุณไม่ได้ออกใบอนุญาตก็จริงอ่ะคุณก็เถียงมาอย่างนั้นแต่คุณมีอำนาจออกใบรับรองมาตรฐานใช่ไหมคุณมีงานวิเคราะห์ตรวจสอบใช่ไหมคุณทดสอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี
1: ้เป็นช่องทาง
0: จริงบ้างเท็จบ้างเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับสินบนครับ
2: ที
0: นี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานขอให้เปิดใจว่าคุณจะทำอะไรในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อไม่ให้ข้าราชการในหน่วยงานของตัวเองเนี่ยไปเรียกรับสินบนจากชาวบ้านเขามันจะได้ไม่ก่อความเดือดร้อนนะครับเรามาทำกันอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าครับมันจะเกิดประโยชน์แท้จริง
2: เอาจริงๆตอนนี้อาเซียนประเทศต่างๆที่เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นคู่แข่งของเราก็ได้เนี่ยเขากำลังโชว์ความโปร่งใสอยู่เลยนะคะ
1: เรื่องพวกนี้อยากจะดึง
2: ที่จะดึงนักท่องเที่ยว
1: ดึงนักลง
2: ทุนเข้าไปลงทุนในประเทศ
1: สร้างโรงงานสร้างอะไรต่าง
0: ถูกต้องยุคนี้เขาเรียกเป็นยุคกรีนคือทำอะไรอ่ะต้องใส่ใจใน
1: สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับมือโลกก็ดูนักลงทุนระดับโลกก็ดูทั้งนั้นแหละครับ
2: ทีนี้ในนามของประชาชนคนทั่วไปที่ได้ดูข่าวหรือแม้กระทั่งเป็นประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะดร.มานะพอได้เห็นโพลนี้แล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างอะคะคือบางคนมีความรู้สึกว่าใช่ฉันก็เคยเจอมากเจอน้อยแต่ก็เคยเจออะไรเงี้ยเขาทำอะไรได้บ้างคะ
1: จะทำไงดี
0: สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเรารับรู้กันหมดแล้วนะข้าราชการเขาก็รับรู้นะการเมืองก็รับรู้นะครับใครเจออย่ายอมขอรณรงค์ให้ทุกคนร้องเรียนครับ
1: อย่ายอมนะ
0: เรียกรับเรียกร้องเราต้องร้องเรียน
2: ไปที่
0: นะจะร้องเรียนไปที่ปปช.ปปท.ไปสตง.หรือไปที่ไหนก็ได้หรือจะเปิดแอปพลิเคชันแอป AI ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปใน Google หาเลยนะครับ
2: ACT
0: แอปที่เรียกว่าฟ้องแชทฟ้องโกงทันใจ Corruption Watch ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับท่านร้องเรียนมาในนี้ท่านจะปลอดภัยเพราะไม่ต้องเปิดเผยตัวตนไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลไม่ต้องลงอีเมลแอดเดรสไม่ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วทางปปช.เขาอาสาที่จะทำหน้าที่ของเขาในการเข้ามาตรวจสอบทุกเรื่องทุกการร้องเรียนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสบายใจขอให้ร้องเรียนภาคเอกชนเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันที่เรียกว่าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทยหรือ CAC เขาก็รณรงค์ในภาคเอกชนเพราะฉะนั้นช่วยกันร้องเรียนช่วยกันจับองค์ประชาชนที่จับอย่าเฉยปฏิบัติ
1: อย่านิ่งอย่าเฉยโหมัน
2: เดี๋ยวนะขออนุญาตนิดนึงนะคะดร.มานะค่ะตรงเนี้ยเราจะแยกยังไงกับว่านี่คือคำร้องเรียนจริงๆกับอันนี้คือข้อกล่าวหาม
1: ันมีไหมมีแอบแฝง
2: หรือว่าเอาข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกันกรองอีกทีตรงปลายทางหรือยังไงคะ
0: ครับอันนี้ทางปปช.เขามีประสบการณ์ดีก็มีการกลั่นแกล้งกันไปร้องเรียนให้คนอื่นเดือดร้อน
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ปปช.บอกว่าจะทำหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อคนไทยนะขอให้ร้องเรียนมาแล้วกันขอความกรุณาทุกคนนะอย่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นอย่าร้องเรียนแบบลอยๆเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที
1: ่
0: ให้คนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนไปด้วยช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้เนี่ยแหมพอดร.พูดมาอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าละเหี่ยเพลียใจเหมือนกันมันถึงจุดที่ว่าภาคเอกชนเนี่ยต้องลุกขึ้นมากันแล้วใช่ไหมคือมันไม่ไหวเลยใช่ไหมปกติแล้วเนื่องงานหรือการกันกรองพวกเรื่องของคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยภาครัฐมันก็พอไหวนะดูรัฐบาลเพื่อนบ้านของเรานู่นนี่นะรัฐบาลเขาแข็งแรงสตรองเกอร์เนี่ยนะปรากฏว่าไม่มีใครกล้าหือเรื่องคอร์รัปชันนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าให้ภาคเอกชนเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาเลยใช่ไหมดร.
0: ถูกต้องที่ภาคเอกชนเขารู้เลยถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปไม่รอดเพราะเราเห็นอ่ะบ้านเรามีแต่ตกต่ำถดถอยเมื่อก่อนนี้เราตามหลังสิงคโปร์แล้วเราก็ตามกลายเป็นว่าตามหลังมาเลเซียตอนนี้ตามหลังอินโดนีเซียตามหลังเวียดนามโอ้อีกหน่อยเราจะไปถึงไหนถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วลูกหลานของเราล่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่พูดวันนี้อนาคตมันจะยิ่งแย่นะครับไม่พูดวันนี้อนาคตเราจะยิ่งตามหลังประเทศอื่นก้าวไม่ทันโลกครับ
2: เท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดร.มานะคือผู้ประกอบการเนี่ยมันจะมีทั้งไทยและต่างชาติถูกต้องไหมคะมีกลุ่มที่ร้องเรียนไปถึงหน่วยงานของ ACT เนี่ยค่ะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากันนะคะ
1: มีต่างชาตินะ
0: โอ้โหคำถามเนี่ยแทงใจดำเลยเพราะว่าญี่ปุ่นฝรั่งคนจีนชาวยุโรปมาหมดครับร้องเรียนหมดเลย

0: ยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาได้รับความเดือดร้อน
1: เขาไม่รู้ร้องไหน
0: ไปร้องเรียนหน่วยงานของรัฐเขาก็ไม่รู้จะตามเรื่องยังไงแต
1: ่
0: แล้วเขาก็โดนกลั่นแกล้งโดนแกล้งในภายหลังซ้ำเติมไปอีกเพราะฉะนั้นเขากลัว
1: เปิดเผยตัวตน
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องทำพร้อมกันลงมือพร้อมกันพูดพร้อมๆกันทุกคนจะได้มั่นใจที่ช่วยกันลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองครับทำด้วยกันครับ
2: ถ้าเกิดเคยเจอเคสไหมคะที่ร้องเรียนมาอันนี้เราไม่ได้ไประบุว่ารายไหนนะคะคือเป็นผู้ประกอบการที่เขาอยากจะทำถูกต้องตามระบบแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมาช่อฉนอะไรใดๆแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องยอมจำนนเพราะว่าด้วยระบบอ่ะมันบีบจนทำให้เขาต้องยอมว่าอย่างเงี้ยเขาไปต่อไม่ได้แบบเนี้ยมันมีเยอะไหมคะ
1: มี
0: เยอะเลยแล้วจากการสำรวจเนี่ยประมาณ3 ใน 4นะโทษทีครับประมาณ 30% น่ะ
1: 30%
0: พ่อค้ายอมจ่ายประมาณ 35% เขายอมจ่ายครับเพื่อความอยู่รอดของเขาอย่าลืมนะครับคนจ่ายสินบนเนี่ยบางคนบอกว่าฉันต้องยอมจ่ายเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นต
1: ้
0: องยอมจ่ายเพื่อซื้อเวลาบางคนยอมจ่ายเพราะตัวเองทำอะไรผิดไอ้คนพวกนี้ผมติดคุกนะแต่จำนวนมากยอมจ่ายเพราะจะได้ไม่โดนกลั่นแกล้งไม่โดนรังแกจ่ายๆแล้วมันจะได้จบ
1: ไป
0: เนี่ยนะสงสารครับ
1: น่าสงสารสิเขาก็อยากจะสุจริตนะแต่ว่ามีคนมาตรวจเขาทุกสัปดาห์เลยไม่ไหวเหมือนกันนะ
2: วิธีการที่จ่ายนี่มันมีรูปแบบไหนบ้างเหรอคะดร.มานะคะ
1: ได้
0: สนับหนึ่งเลยคือเงิน
2: จ่ายเป็นเงิน
0: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาเลยบอกว่าฉันจะเอาเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้โห
0: เมื่อก่อนจะกระมิดกระเมียนนะจะกระมิดกระเมียนต้องรอให้เอกชนเป็นฝ่ายช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือกันหน่อย
1: เขาใช้คำว่าช่วยเหลือหน่อยดูแลกันหน่อยว่างั้นนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อน
0: มาเลยจะอยากได้เท่าไหร่นะครับอันดับสองคือให้พาไปเลี้ยงข้าวพาไปเอนเตอร์เทนจะปลุกนวดหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็แล้วแต
1: ่อันนี้เคยเข้าหูผมเยอะเรื่องนี้
0: ครับแล้วก็อันดับ3ก็คือให้เป็นของขวัญของกำนันให้เป็นกระเป๋าหรูนาฬิกาแพงแพงรองเท้าของลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: พักเครื่องยังมีเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้ยพักเครื่องนี
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะเน้นหนักในกลุ่มนักการเมือง
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับพระเครื่องมาเลยบางทีพระเกแต่ว่าทองแท้หรือเกทั้งพระทั้งทองก็มีนะ
2: ถ้าเป็นแบบว่าการจัดกิจกรรมแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนอะไรอย่างนี้มีไหมคะ
1: มีไหม
0: ตีกอล์ฟเราจะได้ยินเยอะก
1: ็
0: คือถึงเวลาก็บอกมาอุดหนุนกอล์ฟหน่
1: อ
0: ยนะครับมาอุดหนุนคอนเสิร์ตหน่อยโบว์ลิ่งหน่อยนะครับแต่ว่าตั๋วค่าตั๋วแพงทีมหนึ่งเนี่ยว่ากันเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างนี้เราจะได้ยินเยอะนะครับก็เป็นวิธีแปลกๆครับแต่สุดท้ายมันก็คือต้นทุนทางธุรกิจนะ
2: ใช่
0: แต่เมื่อเป็นต้นทุนเขาก็ต้องไปบวกที่ราคาสินค้าที่จะขายให้กับประชาชน
2: ใช่สุดท้ายมันก็กลับมาที่ผู้บริโภคอย่างเราใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ได้ของที่แพงขึ้นหรือราคาเท่าเดิมแต่คุณภาพลดลงเพราะก็ไปจ่ายใต้โต๊ะแล้วนะ
2: นี่เอาจริงๆเราไม่ทราบว่าผู้ประกอบการรายเล็กนี่เขาต้องล้มหายตายจากไปเพราะต้นทุนที่มันเยอะขนาดนี้ขนาดไหนนะคะ
1: ก็อยู่ไม่ได
2: ้สุดท้ายอยากจะให้ดร.มานะบอกกับคนฟังที่เป็นนักธุรกิจแล้วกันค่ะว่าเขาอยู่ยากแน่ๆเลยถ้าเขาไม่จ่ายมันจะต้องดำเนินธุรกิจใช้ชีวิตกันต่อไปยังไงดีคะทิ้งท้ายให้นิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยที่ตั้งคำถามนี้ขอบอกไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนนะครับคนที่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยขอให้ท่านเปิดใจท่านอาจจะเคยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต
1: ่
0: ท่านต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ของท่านว่ามันมีการคอร์รัปชันจริงๆไม่ใช่วันนี้ท่านมาเป็นเจ้านายของข้าราชการของหน่วยงานแล้วจะมาปกป้องทางนี้อย่างเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องข้าราชการนะครับเราเข้าใจดีคนส่วนใหญ่ซื่อสัตย์ครับไม่ได้คดโกงแต่มีคนบางคนที่อยู่ในระบบแล้วคดโกงมันเป็นอย่างนี้มายาวนานครับ
1: ค
0: นดีๆข้าราชการที่ตั้งใจทำงานท่านต้องช่วยกันกำจัดคนโกงที่หมดไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของหน่วยงานครับขณะเดียวกันผู้บริหารหน่วยงานทุกที่นะครับขอให้เปิดใจยอมรับว่าความจริงมันคืออะไรหาทางแก้ไขหากท่านต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนในเรื่องทักษะการบริหารจัดการและเทคโนโลยีขอให้บอกทางกกร.เนี่ยยินดีให้การสนับสนุนครับ
2: ค่ะด้วยความที่การประเมินในครั้งนี้ผลโพลในครั้งนี้นี่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานนะ

0: เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวใดๆอีกรบกวนบอกกล่าวในช่องทางออฟฟิเชียลนะคะและเดี๋ยว FM 100.5 จะขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดร.มานะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะดร.มานะนิมิตมงคลนะคะเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT วันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาให้อุ้มกับนังเหงาค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 MHz New Network

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมนกรีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยเสนอบทบาทของบทเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับบทเพลงไทยมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับรายการนี้นำเสนอโดย FM 100.5 MHz New Network ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้าวมนกรีนะครับมีข้อคิดติชมอย่างไรก็โทรศัพท์แจ้งมาได้ที่ผมดุษฎีข้าวมนกรีนะครับ0867769206 0867769206นะครับยินดีรับฟังโดยเฉพาะยิ่งคำตินี่ยินดีมากเลยทีเดียวนะครับเราจะได้มาปรับปรุงเสนอต่อไปนะครับในคืนวันนี้ก็ยังเป็นคืนแห่งการอนุรักษ์และเผยแพร่นะครับโดยนำนักร้องดังในอดีตยุคเมื่อ60กว่าปีก่อนมาเสนอฟังเป็นช่วงที่คุณสุเทพกับคุณชลินเพิ่งจะมีชื่อเสียงแต่ในช่วงนั้นเนี่ยนักร้องกลุ่มนี้มีชื่อเสียงมากแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณชัยยศอมาตยคุณคุณบรรลบวิชุกรคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรคุณปองปรีดาคุณตูงทองใจคุณชาญเย็นแขคุณอลิศอาดีคุณปรีชาบุญเกียรติยุคนั้นท่านต่างๆเหล่านี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวนะครับวันนี้คัดมา2ท่านนะครับต่อจากสืบเนื่องมาจากคืนก่อนนี้คือคุณชัยยศอมาตยคุณกับคุณบรรลบวิชุกรนะครับแต่วันนี้เราจะนำเสนอคุณชัยยศกับคุณบรรลบเพียง2ท่านนะครับคุณชัยยศนี่ก็ได้รับรางวัลที่2จากงานประกวดของกรมโฆษณาการนะครับเป็นนักร้องระดับประเทศเลยนะครับชนะเลิศรางวัลที่2ปี2492โน่นนะครับรองจากคุณบุญช่วยอีรันยสุนทรนะครับชวนคนบรรลบนี่ก็เป็นเรียกว่าลูกหม้อของคุณล้วนควันทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ชักนำคุณผ่องศรีวรนุชมาสู่วงการเพลงจนเป็นดาวค้างฟ้าจนทุกวันนี้นะครับก็เรียกว่า2ท่านนี่ถือว่ามีความสำคัญกับวงการเพลงไทยสากลเพียงแต่ว่าท่านห่างหายไปนานแล้วเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนจะฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณชัยยศและคุณบรรลบนะมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ขึ้นชื่อลือชาของรายการเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังเดาเพลงอะไรกล่อมนาลีครับแม้กล่อมนาลีเนี่ยทุกฟังบอกเปิดทีไรเนี่ยชอบเหลือเกินแล้วก็เปิดได้บ่อยๆไม่มีเบื่อเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในตราจังหวัด2ชั้นนี่นะครับสายสมรนอนเถิดพี่จะกล่อมเนี่ยเพราะเหลือเกินเพลงกล่อมนาลีนี่ก็เป็นเพลงเก่านะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่นะครับมี4จังหวัดในตราชั้นเดียวเดิมทีเดียวอยู่ในเพลงเรื่องสีนวลมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นนะครับส่วนทำนองในตรา2ชั้นนั้นครูมนตรีตราโมทได้มาจากนางเคลือบต้นเสียงหุ่นกระบอกของมรชวงศ์เถาะพยัคฆ์เกษนาจากนั้นครูมนตรีตราโมทก็นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเรียกว่าเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงใหม่จนเป็นเพลงเถาซึ่งสมบูรณ์นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2474ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงเอกของครูมนตรีตราโมทไม่ว่าจะเป็นสุดสงวนนางครวนกล่อมนาลีลีลากระทุ่มเนี่ยเป็นบทเพลงเถาซึ่งครูมนตรีประพันธ์ขึ้นมาด้วยความไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับบทเพลงกล่อมนาลีเถาวันนี้เป็นการบรรเลงโดยวงปีพาทย์เป็นรวมคณะสรุ่งเจริญนะครับผู้ที่กับร้องคือคุณชนุดิษฐ์เกษชราครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงกล่อมนาลีเถาจากการขับร้องของคุณชนุดิษฐ์เกษชราไปแล้วนะครับคุณชนุดิษฐ์นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งแฟนเพลงขอกำลังมากคุณชนุดิษฐ์เกษชรานะครับคุณอภิญญาเฉยเจริญคุณอาจารย์นำพรแนงวิจิตรถูกขอกันมามากทีเดียวเสียงร้องของท่านนั้นแฟนเพลงชอบมากเพราะว่าเสียงกว้างกังวานน่าฟังมากคือคนที่ร้องเพลงเต็มเสียงแล้วเสียงกังวานอย่างนี้ฟังแล้วมันสบายใจมันเหมือนก็เต็มอกนะครับเต็มอกหลกโล่งเลยเวลาฟังแล้วมันสบายใจจริงๆต่อไปมาฟังบทเพลงจากคุณชัยยศอมาตยกุลก่อนนะครับ2เพลงแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังคุณบรรลบวิชุกรสลับกันนะครับคุณชัยยศอมาตยกุลนักร้องรองชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการเมื่อปีพ.ศ. 2492นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายวันก่อนนี่ผมก็นำเสียงของคุณบุญช่วยเสนอทีเดียว2คืนไปแล้ววันนี้ก็นำเสียงคุณชัยยศอมาตยกุลมาเสนอให้ฟังกันนะครับ2เพลงแรกคุณชัยยศอมาตยกุลนำเสนอเพลงชายพเนจรและดอยสุเทพครับชายพเนจรนี้เป็นผลงานการประพันธ์ร่วมกันของครูปอชื่นประโยชน์และคุณมงคลอมาตยกุลนะครับส่วนเพลงดอยสุเทพนั้นครูสนิทสอเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองประพันธ์ไว้เมื่อปีพ.ศ. 2494นะครับขอเชิญรับฟังจากคุณชัยยศอมาตยกุลทั้ง2เพลงนะครับ

0: งสุเทพนิพพานพิมาน
1: สองบทเพลงจากคุณชยศอมาตยกุลนักร้องดังในอดีตเมื่อ60กว่าปีก่อนก็จบลงไปแล้วนะครับชายพเนจรและดอยสุเทพนะครับต่อไปมาฟังเสียงของคุณวรรลบมิชุกรกันบ้างนะครับพระเอกละครเวทีพระเอกละครเร่นักร้องชื่อดังซึ่งท่านถือว่าเป็นศิษย์เอกของครูร้วนควันธรรมนะครับแล้วก็กับครูมงคลอมาตยกุลสองเพลงต่อไปนี้ครับชื่อว่าเพลงราตรีลำพึงและพี่ยอมสัญญาเพลงแรกราตรีลำพึงนั่นเป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูล้วนควันธรรมนะครับแล้วก็คุณวรรลบวิชุกรนี่ถือว่าท่านเกิดมาจากครูล้วนควันธรรมเพลงยุคแรกๆของคุณวรรลบเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นพระเอกละครเวทีและละคร

เลขของคณะคุณหนูส่วนประกาศเนี่ยคุณลบท่านอยู่กับคุณล้วนควรทำมาก่อนตั้งแต่สมัยที่คุณล้วนท่านยังไม่ได้ตั้งวงดนตรีจุฬารัตน์เลยนะครับราตรีลำพึงนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงเก่ามากทีเดียวในกลุ่มของเพลงลูกกรุงนะครับส่วนพี่ยอมสัญญานี่คุณมันลบแต่งเนื้อร้องเองเลยนะครับโดยครูมงคลอมาตยกุลท่านกรุณาช่วยแต่งทำนองให้ขอเชิญรับฟังจากคุณวันลบวิชุกรทั้งสองบทเพลงครับราตรีลำพึงและพี่ยอมสัญญาครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงในแนวของอนุรักษ์ที่เรานำมาสืบสานมาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันผ่านพิธีเพลงแล้ว2เพลงแรกนั้นคุณชัยยศอมาตยคุณนะครับนักร้องรองชนะเลิศในการประกวดของกรมโฆษณาการเมื่อปีพ.ศ.2492ชายพเนจรและดอยสุเทพต่อมาครับคุณวรรลบวิชุกรนะครับนักร้องที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นนักร้องที่ครูล้วนควรทำปลุกปั้นมาเป็นพระเอกละครเวทีละครเร่ด้วยคุณมารบวิชกรจบลงไปด้วยเพลงราตรีลำพึงและพี่ยอมสัญญาต่อไปมาฟังบทเพลงบรรเลงเพราะๆกันในแนวของรูปแบบของความร่วมสมัยครับคือเป็นการบรรเลงในแนวของจะเรียกว่าบายฮาร์ดก็ว่าได้เพียงแต่ว่าคิดหลักทำนองเอาไว้เป็นหลักเท่านั้นเองอย่างเช่นแพกมอนบางคุ้มพรมทั้งเพลงสีนวล นะครับซึ่งบรรเลงด้วยซอทั้งซอด้วงและซอสามสายโดยฝีมือของคุณต้นหรือว่าคุณพฤตินัยกล้าหาญแล้วก็ครูเจี๊ยบหรือครูสืบศักดิ์หรือเยี่ยปนีดที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ส่วนใหญ่ครูเจี๊ยบเป็นคนคิดเป็นคนทำนะครับเพราะว่าท่านทำเป็นชุดๆออกมาหน้าต้องบอกว่าทั้งหน้าชมทั้งหน้าฟังที่หน้าชมคือตั้งแต่กล่องซีดีมาแล้วทำลวดลายสวยงามแล้วก็มีประวัติทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็จำได้บอกมีวางเผยแพร่ขนาดในสนามบินเลยนะครับมีทั้งชุดซอล้วนๆชุดขิมล้วนๆชุดระนาดล้วนๆชุดคลองล้วนๆแล้วก็ชุดตีชุดขลุ่ยล้วนๆชุดซอนี่เป็นชุดที่เผยแพร่มากที่สุดมีผู้ฟังชื่นชอบมากที่สุดโดยทุกเพลงนี้จะเป็นซอนำบางเพลงนี้อาจจะเป็นซออู้เพลงนี้อาจจะเป็นซอด้วงเพลงนี้อาจจะเป็นซอสามสายแล้วก็ครูสืบศักดิ์ท่านก็จะเป็นผู้ที่นำระนาดมาคลอแล้วก็มีหน้าทับประกออาจจะเป็นสองหน้าอาจจะเป็นเปิงมางแล้วแต่เรื่องของเพลงนะครับถ้าเป็นเพลงในแนวสำเนียงมอญพม่าท่านก็นำเปิงมางมาประกอบแล้วก็เป็นการประกอบซึ่งไม่ได้เดินทำนองไปพร้อมๆกันเหมือนอย่างเช่นเพลงในแนวของเพลงไทยเดิมซึ่งเราเห็นว่าวงเครื่องสายวงมโหรีวงปีพาทย์บรรเลงกันอยู่อันนี้เป็นแนวการบรรเลงซึ่งมีแค่สองสมชิ้นเพราะฉะนั้นในการสอดใส่ของแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าลีลาตรงไหนถึงจะเหมาะเจาะถึงจะสมบูรณ์อย่างเช่นว่าซอนี่จะต้องเป็นตัวนำตลอดนะครับเป็นตัวเดินทำนองแทนคล้องนี่แหละครับแล้วก็ระนาดก็จะเป็นตัวคลอตัวคอยล้วงว่าตรงนี้คอยล้วงคอยรับส่วนกลองนี่จะมีการปรับจังหวะตรงนี้เป็นกลองโชว์ขึ้นมาบ้างตรงนี้เป็นกลองรับอะไรอย่างนี้บทเพลงต่อไปนี้ซึ่งคุณพฤตินัยกล้าหาญและคุณสืบศักดิ์รุยพนิชจะนำเสนอคือเพลงแขกโมง2ชั้นนะครับบทเพลงแขกโมง2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับสมัยก่อนนี้คณะละครของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ็ญเพ็งกุลท่านนำมาบรรจุในละครเรื่องอีหนาวแล้วก็ท่านจังหวังทั่วพาทยกศลได้นำเพลงนี้มาบรรจุเป็นเพลงอันดับที่2ของตับแขกไซซึ่งมีอยู่3เพลงนะครับคือเพลงแขกทรายแขกหม่องและแขกต่อยหม้อบทเพลงแขกหม่อง2ชั้นครับคุณพฤตินัยกล้าหาญเป็นผู้สีซออู้นำนะครับและคุณสืบศักดิ์รุยพนีท่านจะครอระนาดและหน้าทับตามไปด้วยขอเชิญรับฟังครับ

แทกมงสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงแบบสมัยใหม่ของดนตรีไทยนะครับใช้เครื่องดนตรีแค่2 3ชิ้นเพลงชุดนี้ฝรั่งชื่นชอบนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยได้รับการเผยแพร่ฝรั่งมีซื้อหากันไปเยอะเลยนะครับคนไทยก็ชอบฟังแล้วเพลินอย่างเช่นเพลงแขกมอญเมืองพรมเนี่ยแฟนๆชอบมากทีเดียวหลังจากผมเปิดแล้วมีคนโทรศัพท์มาถามกันเยอะหาได้ที่ไหนอยากได้ไว้เป็นสมบัติน่าฟังมากติดต่อกันไม่ได้รู้สึกอย่างที่ศึกษาพันธุ์พอหาได้นะครับผมก็ช่วยโปรโมทสักหน่อยเพราะว่าในเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยต้องช่วยกันโปรโมทหน่อยนะครับจะได้ช่วยกันเผยแพร่เดี๋ยวจะมีเพลงในแนวนี้อีกเพลงหนึ่งเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงสุดท้ายด้วยฝีมือของคุณพฤตินัยและคุณสืบศักดิ์แต่ก่อนจะฟังเพลงลาวดวงเดือนนะครับเรามาฟังบทเพลงซึ่งเรานำมาให้ท่านผู้ฟังช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่จากผลงานเพลงของคุณชัยยศอมาตยกุลและคุณบรรลบวิชุกรนักร้องเพลงยอดนิยมในอดีตเมื่อ60กว่าปีก่อนนี้นะครับ2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงปรางนางหมองและเสน่ห์นางไม่ใช่นวลปรางนางหมองที่คุณเลือกขับร้องนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยเพราะว่าเพลงปรางนางหมองนี่ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับก็ท่านเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นนักประพันธ์จากวงสุนทรภรณ์นั่นเองครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเพลงปรางนางหมองให้คุณครูมงคลอมาตยกุลเป็นผู้ประพันธ์ทำนองคุณชยศอมาตยกุลเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2เสน่ห์นางเพลงนี้ครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งมีผลงานเพลงยอดเยี่ยมทั้งเพลงทุกแนวเลยนะครับเพลงรักเพลงหวานเพลงเศร้าทุกเพลงท่านนำเสนอไว้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงเศร้ามาก่อนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์ที่แต่งเพลงอกหักได้เก่งมากทีเดียวเสน่ห์นางในคุณบรรลบวิชุกรจะเป็นผู้ขับร้องนะครับก็น่าจะเป็น2เพลงสุดท้ายซึ่งเรานำมาอนุรักษ์ให้ท่านฟังในวันนี้นะครับขอเชิญรับฟังปรางนางหมองจากคุณชยศอมาตยกุลและเสน่ห์นางจากคุณบรรลบวิชุกรครับ

บทเพลงปรางนางหมองจากคุณชยศอมาตยกุลและเสน่ห์นางจากคุณบรรลบวิชุกรก็จบลงไปแล้วนะครับสองเพลงนี้ถือว่าเป็นรอยต่อของเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงแนวใหม่เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้าก่อนหน้าคุณชยศคุณบรรลบนี่จะเป็นช่วงการขับร้องของครูล้วนควรทำคุณสมยศทัศนพันธ์ครูพานบูรณ์เนี่ยซึ่งเป็นยุคของเพลงลูกกรุงยุคแรกซึ่งมันจะมีความเชื่อมโยงของเพลงจากละครร้องหรือเพลงไทยเดิมมากกว่านะครับในแนวของลีลาในการบรรเลงดนตรีก็เหมือนกันนะครับจะออกในแนวของแจ๊สนะครับแจ๊สผสมไทยเดิมแต่พอมาช่วงของคุณชยศคุณบรรลบขึ้นมาเนี่ยคุณปรีชาบุญเกียรติคุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรคุณปองปรีดาคุณสุเทพคุณชลินเลื่อยคุณนฤทธิ์เลื่อยขึ้นมาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นแนวของเพลงไทยสากลอย่างสมบูรณ์เลยนะครับอย่างเช่นปรางนางหมองและเสน่ห์นางที่จบลงไปนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นบทเพลงสุดท้ายจากลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับนั่นคือเพลงลาวดวงเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นการบรรเลงโดยสองยอดฝีมือเท่านั้นเองนะครับคือคุณต้นคุณพฤทินัยกล้าหาญและครูเจี๊ยบครูสืบศักดิ์รุยปณีตนะครับคุณต้นนั้นจะเป็นผู้ที่นำซอมานำเสนอเป็นตัวนำคราวนี้จะเป็นเพลงลาวดวงเดือนแล้วก็ใช้ซอสามสายเป็นตัวเดินทำนองนะครับแล้วก็ครูสืบศักดิ์รุยปณีตท่านก็จะครอด้วยสองหน้ารวมทั้งมีเปิงมาผสมเล็กน้อยแต่ที่สำคัญคือท่านจะมีระนาดครอเป็นช่วงๆลวงรับเป็นช่วงๆน่าฟังมากครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงลาวดวงเดือนครับ

บทเพลงลาวดวงเดือนก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยไม่กี่ชิ้นเองนะครับก็มีซอสำสายมีระนาดแล้วก็มีหน้าทับมีกลองสองหน้าครับเพิ่งมาผสมเท่านั้นเองครับน่าฟังมากทีเดียวนะครับนี่ถ้ามีเนื้อร้องก็ต้องร้องว่าโอ้วันดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วงแต่ว่าบังเอิญเวลายังไม่หมดจริงๆนะครับยังไม่ยอมลาผมนี่ลายากจริงๆเลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอีกมากๆเยอะๆนะครับเพราะว่าคือวันนี้นี่เพราะจริงๆเลยนะครับนักร้องทั้งสองท่านที่เราได้ฟังเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนักร้องกีติมศักดิ์ก็ได้นะครับเพราะว่าท่านเข้ามาสู่วงการในช่วงเวลาอันสั้นมากนะครับแล้วก็จากวงการไปนะครับไปทำงานในหน้าที่อื่นๆเป็นผู้อาวุโสในการบริหารงานด้านอื่นๆนะครับทั้งคุณชายศอมาตยคุณและคุณวันลบวิชุกรนะครับคุณวันลบก็เสียงนุ่มนะครับบางเสียงบางเพลงฟังแล้วคล้ายครูเอื้อผสมผสานไงชอบคนนะครับเสียงนุ่มหูมากเลยคุณชายศก็ร้องเพราะและเพลงทุกเพลงซึ่งประพันธ์ผมถือว่าทั้งคุณชยศอมาตยคุณและคุณวันลบวิชุกรนี่ในช่วงสมัยนั้นเนี่ยท่านคงต้องดังมากทีเดียวเพราะดูจากนักประพันธ์นะครับเวลาจะดูว่านักร้องท่านใดดังหรือไม่ดังอะดูจากนักประพันธ์เพราะว่านักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเหมือนก็ถนนทุกสายพุ่งเข้าไปหาคุณชยศกับคุณวันลบในช่วงนั้นเลยหลังจากที่คุณชยศได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากกรมประชาสัมพันธ์หรือว่ากรมโฆษณาการนะครับในปี2492นะครับคุณวันลบก็ไม่น้อยหน้ากันดูจากชื่อนักประพันธ์แล้วโอ้โหพุ่งตรงกันมาหาทั้งสองท่านมากต่อไปสองเพลงสำหรับคุณชายศและคุณวันลบในคืนวันนี้นะครับเริ่มจากคุณชายศอมาตยคุณก่อนครับเทวีหลงฟ้าแหมชื่อเพราะจริงๆนะครับเทวีหลงฟ้าวันก่อนนี่เปิดอุหลงหลงฟ้าคราวนี้เทวีหลงฟ้ามานึกถึงนิยายจีนนะครับที่เป็นเทพธิดาลงมาพบกับหนุ่มเลี้ยงวัวเลี้ยงโคนี่นะครับแล้วก็เกิดหลงรักกันนะครับไม่กลับคืนสู่สวรรค์เลยเรียกเสมือนเทวีหลงฟ้านี่แหละครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูเฉลิมชัยศรีรือชานะครับประพันธ์ให้คุณชายศอมาตยคุณขับร้องบันทึกเสียงไว้เมื่อปีพ.ศ. 2498นั่นนะครับส่วนเพลงที่2คอยพินนาแก้วตาครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองให้คุณวันลบวิชุกรเป็นผู้ขับร้องมาฟังกันทั้ง2เพลงและก็ทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณชายศและคุณวันลบว่าท่านผู้ฟังจะชอบเสียงใครมากกว่ากันชอบแนวทางของใครมากกว่ากันแล้วก็บวชเข้ามาเดี๋ยววันหลังมีให้ฟังอีกครับขอเชิญรับฟังครับเทวีหลงฟ้าจากคุณชยศอมาตยคุณและคอยพี่นักแก้วตาจากคุณวันลบวิชุกรครับ

0: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2531เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่พระตำหนักจิตรดาราหูถามวันที่1เมษายน2531
1: Mcot New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาในช่วงที่หมู่คณะก็มีเวลามีโอกาสก็ได้ทำหน้าที่ของตนด้วยกิจกรรมที่พึงทำกันได้เช้าสายบ่ายเย็นในการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของตนเช้าสายบ่ายเย็นในวันเวลาที่มีอยู่เถือว่าเป็นโอกาสดียังมีวันหยุดที่คาบเกี่ยวกันอยู่ถือเป็นความดีของหมู่คณะให้โอกาสกับตนเองได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากที่เราได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีวันหยุดอื่นใดที่เพิ่มเข้ามาให้อย่างวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นกำลังใจของพี่น้องชาวไร่ชาวนาถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อหมู่ต่อคณะเมื่อข้อปฏิบัติที่มีอยู่เช่นนี้จึงนับได้ว่าเป็นกำลังใจของพี่น้องชาวไร่ชาวนาอันแรกหน้าขวัญนั้นจึงเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งที่ท้องสนามหลวงภาคชาวด้วยความเข้าใจของการกระทำใดๆที่มุ่งเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่นั้นเป็นสิ่งที่ควรมีควรทำเพราะทุกส่วนของสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจำอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเรายังอยู่เราก็ต้องรู้ด้วยตนของตนเองดีว่าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่มีไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะอันจะยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นกับใจของตนด้วยข้อปฏิบัติที่พึงทำได้ในวันนั้นๆเวลานั้นๆจะด้วยการไหว้พระสวดมนต์จะด้วยการท่องบทสาธยายแม้จะด้วยการศึกษาเรียนในส่วนแห่งภาคปริยัติซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นผลได้ตามกำลังของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าของเราได้ค้นพบแล้วก็ประกาศไว้เมื่อเราได้พร้อมใจกันฝึกพร้อมใจกันปฏิบัติเชื่อและแน่ใจว่าจะมีนิสงส์ตามกำลังของภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนไม่มากก็น้อยโดยวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันอาศัยความขยันอาศัยความอดทน

อาศัยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตนจริงจังจริงใจมากขึ้นแน่ใจว่าจะมีเหตุมีผลของการได้อยู่ยังมีความผาสุกร่มเย็นเพราะชีวิตของเรานั้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเมื่อเราเข้าใจที่จะยกระดับความดีงามของตนให้มีให้เกิดขึ้นเราก็คงต้องตั้งใจจริงจังและจริงใจให้มากขึ้นเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความดีความงามของแต่ละคนอันที่จะยังตนของตนให้ผ่านพ้นต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงด้วยความดีงามที่เรามีอยู่เช้าสายบ่ายเย็นตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจทบทวนบทบาทของชีวิตที่เกิดแล้วกับตนที่มีอยู่กับตนเราทุกคนก็คงต่างกรรมต่างวาระเราต้องอาศัยส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความดีให้กับตนเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นสั่งอะไรไว้สอนอะไรไว้เตือนอะไรไว้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสั่งทรงสอนทรงเตือนไว้เรานั้นคงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือว่าตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็คงใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันให้ได้ประโยชน์มากที่สุดพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสในเรื่องเหล่านี้ว่าภิกขเวจรกังซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ตั้งใจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้คือมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่คือเกื้อกูลให้ความสุขให้ประโยชน์น้อยใหญ่กับสังคมได้นั่นคืออัฏฐายะหิตายะสุขายะโลกัมปายะถ้าเราเข้าใจในพุทธประสงค์เราก็คงมุ่งเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่อันมีชีวิตอยู่ต่อวันต่อเดือนต่อปีเพราะความดีนั้นจะเหลืออยู่ตรงนี้แหละคงไม่ได้มีที่อื่นวันคืนล่วงไปผ่านไปเราก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีใส่ใจของตนตั้งแต่เราได้ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นและกิจกรรมเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ต่อสังคมนี่นั้นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงด้วยความดีความงามของชีวิตประจำวันในเรื่องของการจะอยู่ได้ของสังคมนั้นก็คงอยู่ได้ในลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วในข้อปฏิบัติใดๆที่มุ่งมั่นด้วยความดีก็คงต้องเคี่ยวเข็นตนเองทุกรูปแบบว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสในครั้งสุดท้ายว่าอย่าได้ประมาทเลยเพราะความจริงมันปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ใดประมาทผู้นั้นถึงซึ่งความตายผู้ใดประมาทถือว่าผู้นั้นมีชีวิตอยู่เหมือนกับตายแล้วอัปมาเดนะสัมปาเดธาตินั่นหมายถึงอย่าได้ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อการที่จะประกอบคุณงามความดีใส่ใจของตนคงต้องทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องโดยเหตุโดยผลเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ว่ามันสิ้นมันเสื่อมมันสิ้นมันเสื่อมลงทุกวันอายวยะธรรมาสังขาราความสิ้นความเสื่อมมันมีอยู่กับเราทุกเวลาเราได้ยินเราได้ดูเราได้อยู่ใกล้เราเห็นชัดเจนในความเปลี่ยนแปลงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างตึกรามก็มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมีอะไรมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่หากเรานั้นตั้งตนอยู่ด้วยความไม่มัวเมาไม่

ประมาทมุ่งมั่นเพื่อการเที่ยวไปหรือว่าจรถะมุ่งมั่นเพื่อการไปหาประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะชีวิตของเรานั้นก็จะได้ชื่อว่ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตมุ่งที่ให้เป็นชีวิตที่มีความร่มเย็นชีวิตที่มุ่งที่จะรับก็เป็นความอึดอัดหนักใจแต่ชีวิตที่จะให้เป็นชีวิตที่เบาที่เย็นความเข้าใจของเราจึงได้รู้ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสั่งทรงสอนให้บรรดาพุทธสาวกทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเลี้ยวไปคนละรูปรูปละแห่งต่างรูปต่างไปไม่ต้องไปทางเดียวกันในจำนวน60รูปให้ต่างรูปต่างไปรุ่นแรกที่ออกประกาศศาสนาแม้เราตถาคตก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้โปรดจดินสามพี่น้องรวมกับบริวารถึงพันนี้นั้นเป็นเรื่องที่หมู่เราเข้าใจดีงานพระศาสนานั้นเป็นงานที่มุ่งมั่นเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกมุ่งมั่นเพื่อดับทุกข์ดับโศกจากหัวใจของตนที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ก่อได้สานได้สร้างความดีให้กับตนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของทุกหมู่เหล่าที่พยายามเสียสละที่พยายามจะเสียสละจนได้มาซึ่งความเบากายเบาใจยิ่งรู้ว่าชีวิตนี้เราพออยู่ได้ก็นับว่าเป็นโชคเป็นกุศลเป็นมหากุศลแล้วชีวิตนี้เราพออยู่ได้ก็เป็นมหากุศลเป็นบุญกับตนแล้วถ้าเราเข้าใจในข้อปฏิบัติเรานั้นคงต้องประคองตนของตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามดังที่เรารู้อยู่แก่ใจของตนว่าวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเรามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่ดีงามกับตนในสังคมทุกรูปแบบอะไรที่จะเป็นไปเพื่อไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเรานั่นก็คงต้องหยุดแล้วก็เลิกหลีกเลี่ยงถ้ามันจำเป็นต้องเบียดเบียนก็น้อยที่สุดเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นั่นคือการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญนั่นคือการหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของเราจิตของเราเมื่อสิ่งแวดล้อมดีงามจิตมันจะค่อยสงบตามระงับตามไปเรื่อยๆความชัดเจนของจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะเมฆมันไม่มีความสว่างมันก็เกิดขึ้นหัวใจที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่งามมันก็มีความสงบร่มเย็นอยู่ทุกขณะจากชีวิตจริงของเราได้อยู่ได้สัมผัสได้รับรู้เราก็พอกำหนดได้วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วจะไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้จะไม่เกิดสิ่งนั้นพอไล่ไปไล่มามันก็ถึงที่สุดของเหตุนั้นนั้นลักษณะของการยอมรับก็ง่ายขึ้นสงสัยเรื่องอะไรก็หยิบยกเอาเรื่องนั้นมาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะห์ดูจนเห็นต้นปลายสาเหตุอย่างแท้จริงจิตของเราใจของเราก็จะนิ่งลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องใดเราก็สามารถหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาวิจัยความแจ่มแจ้งชัดเจนในใจเราก็จะคืบขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจนรู้เห็นทิศทางที่ดีงามของตนจนเข้าใจแน่ใจในทิศทางของแต่ละคนว่าเราได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลเราได้อยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลจากที่เราเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างว่ามียศมันก็เสื่อมยศมีลาภมันก็เสื่อมลาภมีสุขมันก็มีทุกข์อยู่มีนินทาก็มีสรรเสริญอยู่อย่างนี้เรื่อยไปชีวิตนั้นจะไม่ห่างจากโลกกระทำเลยเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราก็ดูรู้เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่มีอยู่เราจึงมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าและทำคุณงามความดีให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้น

ในภาคปฏิบัติมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของใจที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อเรามุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีใจเรานี้ก็จะเขี้ยวเข็นตนของตนอยู่ทุกรูปแบบที่จะให้เราทุกคนได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลได้อยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือเราทุกคนตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนของตนอยู่ทุกรูปแบบที่พึงปฏิบัติตั้งใจดูตั้งใจสังเกตตั้งใจกำหนดรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีที่มามันมีที่ไปแล้วมันก็จบลงได้และแน่ใจว่ามันก็จบลงได้ในที่สุดแห่งความจริงนั้นๆมีไหมไม่มีอะไรที่เรียกว่าเกิดไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับเป็นอันไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาหากเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเราทุกคนก็จะมั่นคงด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาในภาคปฏิบัตินั้นหรือเป็นเรื่องหัวใจที่จะต้องน้อมนำน้อมนึกอยู่กับสิ่งที่ดีงามพิจารณาตามต่อความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเรียกว่าขึ้นต้นได้ก็จบลงได้ไม่มีเรื่องใดที่มันขึ้นแล้วไม่จบพอนับหนึ่งมันก็ถึงศูนย์ทุกทีพอนับทีไรมันก็ไปถึงศูนย์ทุกทีความจริงใดๆที่เกิดขึ้นกับเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นไปโดยสภาวะโดยฐานะโดยสิ่งแวดล้อมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นถึงบอกว่าเรารู้เราเข้าใจเราจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอะไรดูเห็นเป็นธรรมดารู้เห็นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่บอกว่าพิเศษหรือวิเศษสุดเกินกว่าความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารู้เมื่อเราดูเมื่อเราสังเกตเราก็โปร่งใจได้ว่าอ๋อความจริงนั้นมันปรากฏอยู่ในจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราสายเราแสมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราวุ่นวายสับสนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ดูไม่สังเกตความจริงในใจของตนเองเราก็คงไม่รู้ตื้นลึกหนาบางดังที่กล่าวมาแล้วในภาคปฏิบัตินั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องค้นให้พบดูให้เห็นรู้ให้ถึงในความจริงที่เกิดอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งดูเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าความจริงที่เราจะอธิบายไม่ได้ในเรื่องของความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องต่อเนื่องจะมากน้อยอย่างไรก็ต้องต่อเนื่องให้ใจของเรานั้นเย็นลงถึงบอกว่าน้ำแม้ว่ามันจะไหลแต่น้อยแต่มันไหลไม่หยุดสร้างความร่มเย็นให้กับใจหมู่คณะได้ทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นอาศัยหลักใจดังที่กล่าวมานี้ในแนวของการปฏิบัติจึงต้องพยายามดูแลรับผิดชอบข้อปฏิบัติของตนอย่างต่อเนื่องในส่วนของใจนั้นจึงบอกว่าศีลของเรานั้นก็คงครบพยายามจะรักษาศีลรักษาธรรมของตนให้ครบโดยข้อปฏิบัติอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเราตั้งอยู่บนพื้นฐานอกเขาอกเราใจเขาใจเราการที่เราจะไปล่วงเกินอื่นใดไม่ว่าจะเป็นปานาทินนากาเมมุสาสุราถือเป็นเรื่องของใจที่เราจะต้องระวังสำรวมอยู่อย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่เราจะต้องละเอียดกับการพูดการจาของตัวเองเดี๋ยวไม่ส่อเสียดไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำเพ้อเจ้อเลวไหลมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติของตนอยู่อย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่เราต้องระวังสำรวมอยู่ตลอดเป็นความเข้าใจและตั้งใจอยู่อย่างนี้เสมอไปอันข้อปฏิบัติของเรานั้นก็จะได้ไม่ถูกความโลภครอบงำความโลภจะได้ไม่ถูกครอบงำใจเราไม่ถูกความโลภครอบงำข้อปฏิบัติของเราก็จะมุ่งมั่นแต่ความดีงามนี่เดียวไม่ปองร้ายไม่อาฆาตไม่พยาบาทเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลในเรื่องของกุศลนั้น

ต้องรู้อกุศลนั้นต้องรู้ว่าอกุศลนั้นมุ่งมั่นเพื่อความดีงามอกุศลนั้นเป็นไปในลักษณะไม่ดีไม่งามการปฏิบัติใดๆของเราก็รู้แก่ใจของตนเองว่าเรานั้นตกอยู่ด้วยลักษณะอย่างไรเป็นไปด้วยความโลภเป็นไปด้วยความปองร้ายเป็นไปด้วยความเห็นผิดหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรู้แก่ใจในภาคปฏิบัติของเราก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นในส่วนอกุศลนั้นต้องลดต้องละต้องเลิกในที่สุดในส่วนกุศลนั้นต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของตนอันจะยังตนของตนไม่ตกต่ำหากเราเข้าใจเราก็คงต้องงดต้องเว้นได้ดังที่ตั้งใจด้วยความภาคความเพียรที่เราทำกันไม่หยุดเชื่อว่าส่วนของทานของศีลของภาวนาจะเต็มตามกำลังสติปัญญาที่เราฝึกเราปฏิบัติไม่มากก็น้อยเราก็เพียรกันอยู่ตั้งใจกันอยู่ทานศีลภาวนาเป็นหัวใจหลักข้อปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันก็จะเป็นไปเพื่อขวนขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะการยอมรับในการอยู่ในหมู่ในคณะก็ต้องยอมรับฐานะแตกต่างกันไปที่มาที่ไปไม่เหมือนกันด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เราต้องบอกปันใจและมีส่วนที่จะให้ส่วนบุญซึ่งกันและกันเรานั้นมีส่วนที่พึงร่วมยินดีอนุโมทนาในกองบุญกุศลจากที่เราได้ฟังร่วมกันได้แสดงออกร่วมกันได้มีความคิดเห็นที่ตกลงกันได้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผู้ที่นิ่งและกระหยุดด้วยลักษณะแห่งความดีดังที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหัวใจที่มุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งวิมุตติหลุดพ้นในทางปฏิบัติที่มีอยู่ความตั้งใจนั้นจึงได้ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยข้อปฏิบัติอื่นใดที่แสดงออกเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่อันไม่ยังตนและคนอื่นให้เดือดร้อนแม้หากจะต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดมีความตั้งใจไว้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะได้ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในภาคปฏิบัติจากที่เรารู้แก่ใจว่าเราต่างจากคฤหัสถ์โดยทั่วไปเราต่างจากปุถุชนทั่วไปเราก็คงต้องทำกิริยาให้ดูดีและเหมาะสมกิริยาใดๆที่เราอยู่ในสังคมเมื่อเรารู้แก่ใจของตนเราก็ต้องงดต้องเว้นในสิ่งที่ไม่จำเป็นพิจารณาความต่างของการอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมพิจารณาความต่างด้วยการอยู่อย่างมีศีลมีธรรมเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่องของความเป็นอยู่เราก็จะง่ายขึ้นชีวิตของการอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมก็จะดูสะดวกขึ้นพอเราเห็นความต่างจากการอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานกิริยาของการถือบวชถือปฏิบัติก็เห็นความต่างกันชีวิตนั้นเราก็จะได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายและได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายเราเข้าใจโดยความหมายและเรามีความจริงจังได้จริงใจอยู่อย่างนี้ข้อปฏิบัติอื่นใดก็จะทำให้เราได้มรรคได้ผลข้อปฏิบัติอื่นใดก็ทำให้เราเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างที่มีอยู่เราจึงบอกพยายามเตือนเจ้าของสอนเจ้าของได้แม้ผู้คนอื่นเตือนสอนเราก็ฟังแล้วก็คิดเป็นชีวิตที่เราต้องรับฟังความดีงามซึ่งกันและกันไม่ถือโกรธไม่ถือเกียดไม่ถืออะไรในเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นไปเพื่อชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเป็นการภาวนาซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันชีวิตของเรานั้นก็ต้องเป็นลักษณะของการให้อภัยเพราะเรานั้นรู้อยู่แก่ใจว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้องความรู้ก็คงไม่จำเป็นต้องเท่ากันต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างที่มาที่ไปความเข้าใจถึงบอกใครครวญอยู่อย่างนี้ว่าแม้ตัวเราก็ติเตือนตัวเราได้แม้คนอื่นจะติเตือนตัวเราก็ไม่เป็นไรเราต้องให้โอกาสคนอื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนเราได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นความต่างของความดีงามดังที่กล่าวมาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักและหวงแหนเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องจากกันไปไม่วันนี้ก็วันหน้าชีวิตที่เกิดมาเป็นชีวิตต้องมีความพร้อมที่จะต้องจากกันไปแม้ว่าจะจากก่อนตายหรือตายแล้วค่อยจากเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยเราแน่ใจว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญวันคืนล่วงไปผ่านไปเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามเมื่อเราตั้งตนอยู่ด้วยความสงบสงัดเมื่อเราตั้งตนอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมและดังที่เราถือปฏิบัติกันอยู่เรานั้นย่อมได้ชื่อว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ซึ่งไม่เก้อเขิน

ในความดีความงามเป็นผู้ซึ่งติดตามความดีงามของตนอย่างต่อเนื่องในเรื่องใดๆเราก็พยายามวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตัวเองในเรื่องใดๆที่เราอยู่ร่วมกันก็ต้องเข้าใจนิสัยอุปนิสัยจนถึงส่วนลึกคือสันดานซึ่งกันและกันชีวิตนั้นก็จะอยู่อย่างความเป็นนักปฏิบัติการเป็นนักปฏิบัติเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยศีลด้วยธรรมเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยการพิจารณาตนของตนอย่างต่อเนื่องดูภาวะดูฐานะแห่งความจริงของตนที่อยู่ได้การตามรักษาศีลของตนการที่อยู่อย่างคนที่รู้จักฟังคนอื่นการที่อยู่อย่างมีเพื่อนมิตรที่ดีงามการที่อยู่อย่างเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายการที่อยู่อย่างคนที่มีเพื่อนที่ดีนั่นคือใส่ใจเอาธุระซึ่งกันและกันขยันที่จะรับผิดชอบทำที่มีอยู่มีความภาคความเพียรเป็นเลิศเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การยอมรับสิ่งที่มีอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สันโดษต่อความจริงของเราที่เป็นอยู่เราอยู่ได้อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นในฐานะที่เราเข้าใจไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเพราะเราทำดีที่สุดเราตั้งใจและทำดีที่สุดสิ่งนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมกับเราเพราะเราได้ฝึกข้อปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเราก็คงมีสติมีปัญญาในการแก้ไขและปรับปรุงตัวเองว่าความจริงมันถึงซึ่งความเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดเราคงไม่มัวเมาไม่ประมาทเราคงไม่ขาดสติที่จะรับผิดชอบตัวเองทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงตอกย้ำการเตือนสอนตัวเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเรามีการเตือนการสอนตัวเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราก็ง่ายต่อการรับผิดชอบยิ่งรู้ว่าการพูดนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะชักนำให้คนอื่นได้ดีได้ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายก็เดี๋ยวไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราพยายามที่จะชักนำเชิญชวนให้คนมีโอกาสได้ทำบุญทำทานเรานั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นเราพยายามชักนำให้คนเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ให้รู้จักฐานะแห่งตนอยู่อย่างคนที่รักความสงบรักความสงัดอยู่อย่างคนที่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นอิสระเรียกว่าอยู่อย่างคนที่เข้าใจในหมู่ในคณะอยู่อย่างคนที่มีความภาคความเพียรอยู่อย่างคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่อย่างคนที่มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจากใจเราพยายามชักชวนชี้นำหมู่คณะให้ได้ประโยชน์น้อยใหญ่ถึงคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในสิ่งที่ควรเป็นควรได้เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันมากๆอย่างนี้ก็ถือเป็นความดีความงามของหมู่ของคณะตั้งใจแล้วก็ต้องทำถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่ไม่ว่าเป็นวันใดเดือนใดปีใดถ้าเรามีโอกาสมีจังหวะเราก็นำหมู่นำคณะสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของตนอยู่ทุกรูปแบบถึงจะเป็นความดีที่เราได้มาเป็นมนุษย์ด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกถึงของแห่งความดีความงามแห่งศีลแห่งธรรมที่มีอยู่ด้วยข้อปฏิบัติระลึกได้ในการเสียสละด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกได้ที่ทำให้คนเป็นเทวดาว่าความดีงามนั้นทำให้คนเป็นเทวดาด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกอยู่ซึ่งความตายว่าเป็นสิ่งที่มีได้ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยความเข้าใจของการพิจารณาในกายในกายกายในกายพิจารณาเห็นความจริงว่าเป็นลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะละเอียดอ่อนขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นการตามระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกการระลึกรู้ได้ในลักษณะแห่งคำว่าสงบระงับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีหน้าตาอย่างไรก็จะสร้างความเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจของเราให้เกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากแนวทางที่เรามาฝึกมาปฏิบัติเราเห็นชัดเจนในสิ่งที่เราทำอยู่เพียรอยู่ว่าคำว่าสงบระงับมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกายสงบจิตสงบข้อปฏิบัติของเราก็เย็นเมื่อกายสงบจิตสงบข้อปฏิบัติของเราก็มุ่งเพื่อความหลุดพ้นการได้ดูได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสมันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆเพราะเห็นต้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่สุดใจเรามันก็จะหยุดดิ้งลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เราตามศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่สะดวกขอให้ว่าหมู่คณะนี้ตั้งใจจริงจังและจริงใจแทนที่จะทำความภาคความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนความมุ่งมั่นความแน่วแน่ในภาคปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่หนักแน่น
ตามดูตาม

รู้ตามสังเกตอยู่ตลอดเวลาเรานั้นเป็นผู้ที่เห็นแล้วซึ่งความจริงของชีวิตว่าผู้ใดประมาทผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ตายผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นคือผู้ไม่ตายผู้ใดขนขวายเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ได้ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของคนเรานั้นแค่จะกินจะถ่ายแค่จะเกิดจะตายนั่นเป็นเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ำแต่ถ้าเราไม่ได้หล่อเลี้ยงหัวใจด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเป็นแก่นสารของชีวิตเราจึงพยายามสำรวมระวังรักษาชีวิตนี้ให้ได้แต่ประโยชน์น้อยใหญ่ใจเราก็ค่อยสงบใจเราค่อยเย็นลงเพราะมองตรงไหนมันก็เป็นธรรมดูตรงไหนมันก็เป็นธรรมแม้จะน้อมนำเรื่องอะไรมาดูมารู้มันก็เป็นธรรมกับใจเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เห็นความต่างจากเมื่อก่อนว่าเราไม่ได้อยู่วัดปฏิบัติเราก็เต็มมารกชัดเรียกว่ารกชัดเต็มไปหมดหาความน่าอยู่ได้ยากอันนั้นก็ไม่น่าอยู่อันนี้ก็ไม่น่าอยู่น่าเบื่อไปหมดพอเราได้มีจิตเป็นกุศลใจเราเป็นศีลเป็นธรรมได้ฝึกได้อบรมตนของตนทุกรูปแบบดังที่หมู่คณะมาอยู่วัดปฏิบัติกันก็เชื่อว่าการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็จะง่ายขึ้นเพราะเห็นความต่างด้วยต่างกรรมต่างวาระเมื่อเห็นความต่างกรรมต่างวาระมีอยู่ตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่านิ่งว่าเฉยตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่าเบาว่าบางตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่าวางลงได้ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงด้วยใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความดีที่เราจะต้องดูแลใจใส่สนใจความดีงามแห่งตนที่ได้ก่อได้สารได้สร้างให้ได้ประโยชน์จากใจของตนที่คิดที่สั่งสมอบรมไม่หยุดการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงจะได้เป็นมรรคเป็นผลขอให้เราทุกคนนั้นมีลักษณะข่มใจฝืนใจขอให้เราทุกคนนั้นมีลักษณะตัดใจจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเต็มมรรคเต็มผลเต็มความตั้งใจของแต่ละคนที่มีอยู่อาศัยบุญกุศลอาศัยคุณงามความดีที่พยายามหล่อเลี้ยงด้วยการกระทำคำพูดของตนให้ห่างไกลจากเวรจากภัยทุกรูปแบบเรานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงหลักแห่งความจริงของชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นดีงามและเหมาะสมมากขึ้นอะไรก็ตามเราก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะก่อเวรก่อภัยพยายามที่จะไม่สั่งสมเวรภัยให้กับใจของตนเองในข้อปฏิบัติก็จะระวังในเรื่องของคำว่าแรงกระทบแรงกระทบมันต้องหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจำเป็นก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ก็ต้องทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมของสังคมอันบุญกุศลความดีงามที่เกิดจากใจที่เราได้อยู่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเชื่อและแน่ใจเหลือเกินว่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงทำพึงก่อพึงสานจากวันเวลาเดือนปีที่มีอยู่เท่ากันตามีหูมีใจมีให้เราเลือกสรรและปฏิบัติด้วยตนของตนเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรามีทิศทางที่เลือกได้ไม่ใช่เราเป็นประเภทจนตรอกเราดูเขาดูเราดูไปดูมาก็เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญกุศลอยู่ได้ด้วยลักษณะให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ได้เพราะความดีความงามของตนที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติขอให้เรามีใจที่มั่นคงอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้ความมุ่งมั่นในความดีของเราก็จะเกิดขึ้นขอให้เรามีหลักเมื่อเรามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นหลักของเราปักได้มั่นคงเรียกว่าประเภทปักได้อยู่และปักอยู่ได้อย่างมีเหตุมีผลปักอยู่ได้อย่างเป็นบุญเป็นกุศลแม้ว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรความดีงามของกายของวาจาของใจเราก็จะเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใจเรามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ยิ่งใจเรานั้นมุ่งมั่นเพื่อชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องยอมละรู้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเรารู้อยู่แก่ใจว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอย่างแท้จริงเราก็จะนิ่งเราก็จะเย็นลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็จะว่างใจเราก็จะวางใจเราก็จะเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจที่นิ่งจากใจที่สงบจากใจที่เย็นจากใจที่เบาจากใจที่เราเข้าใจตัวเราได้ความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเ

เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็จะเกิดความใจกว้างขึ้นมากขึ้นกันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลมากขึ้นเราก็จะมองความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ว่าต้องอยู่ร่วมกันต้องกระทบกระเทือนเป็นธรรมดาเหมือนท้องสนามหลวงมันก็มีหลากหลายเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงยาวเสียงสั้นตั้งแต่เสียงกับสะพายจนถึงเสียงลำโพงใหญ่ตู้ใหญ่เรื่องของการไม่กระทบกระเทือนเป็นนั้นไม่มีความจริงของชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรานั้นไม่ติดใจไม่สนใจความอยู่ได้ในหมู่ในคณะก็ดีขึ้นเพราะเราไม่สนทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองต้นไม้ทุกต้นมันก็อยู่โดยธรรมชาติสัตว์โดยปกติสัตว์บกสัตว์น้ำก็อยู่โดยธรรมชาติเราถ้าไม่ติดใจอะไรก็เป็นลักษณะอย่างนั้นการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็มองด้วยความดีงามของตนว่าทุกคนมีความดีงามอยู่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามของหมู่ของคณะทุกส่วนนั้นเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเราก็มองโลกด้วยความเข้าใจในลักษณะต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปแม้ว่าจะไม่ถูกใจหรือถูกใจเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องของการอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ขอให้เราได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองมากกว่าที่จะเข้าใจสิ่งอื่นใดเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องและดีงามเหมาะสมเพราะการอยู่ในสังคมนั้นเป็นลักษณะต้องสร้างความกลมกลืนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหมู่ในคณะเพราะรู้ว่าการขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นเสียเวลาเรื่องข้องขัดคาคาเป็นเรื่องที่เสียเวลาทั้งนั้นเราจึงบอกพยายามที่จะไม่คล้องไม่ขัดไม่คาพยายามที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีอยู่ดูรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ดูเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อรู้ว่ามีอยู่อย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาลมนั้นก็มีหมุนไปหมุนมาฝนตกฟ้าร้องแดดออกก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อแจ้งสว่างก็มีอย่างนี้ถ้าเราไม่ติดใจแล้วเราก็คงได้อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะมันเป็นไปในลักษณะไม่ขังไม่นองเหนียวเดี๋ยวไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองมันมีลักษณะระบบถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาเพราะสติมาประมุขฆ่ามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าอะไรไปอะไรมาอะไรเกิดอะไรดับอะไรตั้งอยู่อะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในหมู่ในคณะภาวะของความเป็นศีลเป็นธรรมนั้นมีอยู่อย่างนี้ในความเข้าใจในลักษณะของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดหากเรามีความฉลาดแหลมคมต่อการรับผิดชอบตัวเองเราก็จะมองด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นดูโลกแห่งความจริงมากขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงมีอยู่อย่างนี้เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติตาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดมันก็ไปตามเหตุปัจจัยของบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมตามฐานะแห่งตนนั้นๆผู้ใดได้ฝึกได้ฝนได้อบรมอย่างดีงามและเหมาะสมผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของตนผู้นั้นแลได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติขอให้เราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ขอให้เราใจใส่ต่อความดีงามในศาสนานี้ชีวิตของเราก็จะได้อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันชีวิตนั้นก็จะมีลักษณะเปี่ยมล้นด้วยความดีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นอดทนขอให้เรานั้นข่มใจขอให้เรานั้นฝืนใจเราก็จะได้มาซึ่งความดีงามของใจทุกรูปแบบศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นสิ่งที่นอนเนื่องต่อเนื่องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นทุกรูปแบบอาศัยว่าเรารับผิดชอบและรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองนั่นคือความหมายของการอยู่อย่างที่มีการฝึกการปฏิบัติดีแล้วเรารู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีว่าเราเห็นสภาวะทั้งปวงทั้งหลายนั้นมีอยู่เราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีเราบอกว่ามีอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างที่เราข้องเราขัดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีทุกอย่างก็มีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยพอเราต้องไปเราก็ต้องไปถ้าเราต้องอยู่เราก็ต้องอยู่ต้องไปด้วยเหตุด้วยผลต้องไปต้องอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้อยู่ไปอย่างคนที่ขาดเหตุขาดผลถ้าเราต้องอยู่ต้องไปด้วยบุญด้วยกุศลความดีงามย่อมเกิดอยู่กับใจของเราทุกคนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าต่างกรรมต่างวาระมาไม่พร้อมกันก็ต้องไปไม่พร้อมกันแต่ตอนที่อยู่นั้นจึงเห็นความดีงามซึ่งกันและกันว่าเรานั้นควรทำประโยชน์น้อยใหญ่

ว่าเรานั้นควรสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นด้วยใจที่มีความเด็ดเดี่ยวด้วยใจที่มีความเด็ดขาดด้วยใจที่มีความฉลาดแหลมคมในการแก้ปัญหาของใจเจ้าของด้วยการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นด้วยข้อปฏิบัติที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยข้อปฏิบัติที่มุ่งมั่นด้วยความดีของใจการที่จะละราคะโทสะโมหะการที่จะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงออกจากใจแม้ส่วนอื่นใดที่เราติดคาอยู่ในใจเราก็พยายามทำความเข้าใจว่ามันไม่คุ้มที่เราไปเกาะไปยึดอยู่มันก็ไม่คุ้มก็คงต้องละต้องเลิกต้องลดต้องปล่อยต้องวางต้องปลดทำในใจของเราก็จะมีเหตุมีผลเพียงพออาศัยความดีงามดังที่กล่าวมานี้เชื่อและแน่ใจว่าเราทั้งหลายได้อยู่อย่างกุศลอยู่อย่างมหากุศลกับใจของตนที่เราได้มีโอกาสพร้อมเพียงกันได้ทำกิจกรรมน้อยใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี่นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความดีของความงามของหมู่ของคณะแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนหากหลักใจเราดีแล้วก็ได้ดีทั้งนั้นเนี่ยยิ่งเรามีเครื่องหมายในหมู่ในคณะว่ามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ใจเราก็จะเป็นกุศลทั้งนั้นการละลดใดๆก็จะง่ายเพราะใจถ้ามันอยู่กับความดีความงามแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายเห็นความดีความงามเป็นเครื่องอยู่ของใจใจดวงนี้ก็จะพาเราได้อยู่อย่างมีความสุขจากชีวิตที่เราผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นชาวพุทธได้ปฏิบัติตนของตนอย่างดีงามและเหมาะสมได้มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลนั่งภาวนาได้มีโอกาสทำประโยชน์ตนประโยชน์น้อยใหญ่ทุกรูปแบบนี่แหละได้ชื่อว่าเราเดินทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้เมื่อเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจับเราก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้นอกจากเราจะไม่ทำชั่วเพิ่มแล้วเรายังเพิ่มดีของเราไม่หยุดไม่ย่อนนอกจากเราจะละชั่วแล้วเราต้องทำดีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้ที่สุดถึงความหมายเราก็ทำใจของตนให้สงบระงับลงเมื่อจิตสงบระงับลงเราก็มาทบทวนในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราสุดที่สุดก็เราก็เข้าใจที่มาที่ไปการปล่อยวางได้ก็มีผลจากการกำหนดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดอยู่กับเราเราก็จะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่ติดใจสงสัยเรื่องนั้นก็มีอยู่เมื่อเราไม่คล้องไม่แวะเรื่องนั้นก็มีอยู่แต่ความที่เรารู้ว่ามีอยู่นั้นคือความเป็นอิสระของใจใจเรามีเครื่องอยู่ใจเรามีเครื่องหมายใจเราเป็นกุศลใจเราเป็นมหากุศลต่อตนอยู่ทุกรูปแบบนี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่หมู่คณะที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาอยู่ร่วมข้อวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆถือเป็นกุศลร่วมกันเราได้ทำทั้งประโยชน์น้อยใหญ่ประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็มีความดีงามจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของเราก็ได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดชีวิตของเราก็ได้ชื่อว่าประเสริฐเพราะการเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้ทำตามหน้าที่ที่เรามีอยู่อย่างดีงามและเหมาะสมสมที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมกับเราเป็นภิกษุสามเณรในศาสนานี้เราได้ทำหน้าที่แห่งตนนั้นๆจนมีผลต่อการได้อยู่อย่างดีงามและเหมาะสมจนมีผลต่อการได้อยู่โดยความหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันจากวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันนี่แหละหากจะต่างด้วยความขยันหากจะต่างด้วยความอดทนก็มีเหตุมีผลมีบุญมีกุศลกับเราทุกหมู่เราจึงขออนุโมทนาสาธุการความเข้าใจที่พยายามเสียสละวันเวลาเท่ากันมาสร้างสรรค์ประโยชน์น้อยใหญ่ให้กับตนและหมู่คณะขอส่วนนี้นั้นจงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณดวงนี้ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความสำเร็จดังที่เราตั้งใจด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วขออำนาจส่วนนี้นั้นจงมีผลแห่งความสำเร็จจงมีผลแห่งความสำเร็จและจงมีผลแห่งความสำเร็จด้วยใจที่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจที่มั่นคงในศาสนานี้แล้วจงสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ

การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้

ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18 กันยายน

การเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อำนวยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดนั้นมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติประกอบด้วยปฏิปทาศีลาจารวัตรที่เคร่งครัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไปและไพศาลในฐานะพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านกำเนิดในตระกูลแก่นแก้วเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีถิ่นทุรกันดารในภาคอีสาน

0: สถานที่แห่งนี้คือแหล่งกำเนิดของเด็กชายมั่นนามสกุลแก่นแก้วมีพี่น้องร่วมบุทรด้วยกันทั้งหมด9คนท่านเป็นคนโตซึ่งการต่อมาจากเด็กชายชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้านวัตถุได้เจริญในคันลองแห่งพุทธะเป็นพระสุปฏิปันโนที่สมณะและมหาชนอภิวาทวันทาสการะท่านในฐานะมหาครุพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่สร้างคุณูปการแก่ชาวพุทธให้ได้สดับธรรมะพระป่าอมตะธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสงบเย็นเป็นที่สุด
1: คุณสมบัติของท่านดีจริงพิเศษจริงคืออย่างรู้จิตใจของคนอื่นเนี่ยรู้จริงอาจารย์มั่นเนี่ยเด็กประจักษ์ตัวเองมาแล้ววันนั้นไปกราบท่านท่านฉันเสร็จใหม่ๆอันนี้จะเป็นพระหรือเนรก็ไม่ทราบตำหมากแล้วมาถวายท่านแต่ไม่ได้ประเคนวางไว้ข้างๆท่านอาจารย์มั่นก็หยิบขึ้นมาฉันแล้วก็เป็นจะเพียงนึกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ฉันหมากไม่ได้รับประเคนพระหรือเนรน่ะท่านก็สวนความคิดของเราทันทีว่าเออฉันหมากไม่ได้รับประเคนหรือพระหรือเนรน่ะคุณสมบัติเหล่านี้ประจำตัวท่านอาจารย์มั่น
0: ท่านพระอาจารย์มั่นมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมาแต่ครั้งปฐมวัยรับผิดชอบต่อการงานที่บิดามารดามอบหมายช่วยดูแลน้องๆร่วมอุทธรด้วยความอารีท่านได้มีโอกาสศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมสนใจในวรรณกรรมอีสานที่มีคติธรรมสอดแทรกอยู่ด้วยความที่มีจิตใจโน้มมาทางพระพุทธศาสนาเมื่อเด็กชายมั่นแก่นแก้วอายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบ้านคำบงมาตุภูมิของท่านด้วยความสนใจศรัทธาในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่านสามารถเรียนสูตรต่างๆในสำนักได้อย่างรวดเร็วครั้นบวชเป็นสามเณรได้2ปีท่านจำต้องศึกออกไปช่วยบิดามารดาตามคำขอร้องแม้ศึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความปรารถนาที่จะบวชอีกด้วยความเลื่อมใสในชีวิตนักบวชเมื่ออายุได้22

0: ท่านจึงลาบิดามารดาเพื่ออุปสมบทท่ามกลางอนุโมทนาสาธุการของบุพการีผู้มีพระคุณท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันได้รับพระราชทานนามเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงโดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีทาชัยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลที่วัดเลียบเมืองอุบลราชธานีและได้ไปพำนักที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก
1: ก็หลวงปู่ชิทาก็เป็นเจ้าวาดองค์แรกท่านก็มาสร้างโบสถ์หลังนี้นะกรมหลวงสมศิษย์ที่นั่งอยู่ทุกเดี๋ยวนี้แหละเป็นโบสถ์เก่าต่อมาก็มีหลวงปู่เสามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ศรีทาอยู่ตรงนี้แล้วก็หลวงปู่มั่นมาบวชก็อยากมาศึกษาจากหลวงปู่เสาอีกทีนึงมาปฏิบัติธรรม
0: ในระยะแรกท่านได้ศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยและศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือนั่งสมาธิเดินจงกรมและสมาทานทุดงควัตรปีต่อๆมาท่านได้ออกแสวงหาวิเวกกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลบำเพ็ญสมณธรรมตามสถานที่อันเป็นสัปปายะในแหล่งต่างๆและยังได้จาริกไปทางฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางประเทศลาวอีกด้วย
2: ตามประวัตินั้นในหนังสือครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัววัดป่าบันตาดท่านก็ได้เขียนชัดเจนมากแต่ท่านเจ้าคุณวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลท่านก็เขียนอีกส่วนหนึ่งประวัติแต่ทีนี้บางอย่างในสถานที่ภูหล่นแห่งนี้บางทีไม่มีในประวัติของครูบาอาจารย์คือสถานที่ปฐมวิปัสสนาไม่มีในประวัติเล่มไหนเขียนมันก็เลยเป็นประวัติที่ตกหล่นรู้เฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในเขตแถวๆอำเภอศรีเมืองใหม่ไปบวชว่าอยู่บวชอยู่ที่วัดศรีบุญบวชก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เสาที่วัดเลียบบ้างวัดบุรพาบ้างพอดีท่านบอกว่าท่านเรียนนักธรรมถึงแต่ท่านจินนักธรรมชั้นตรีชั้นโทก็จบแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงปู่เสาฝึกสมาธิภาวนาไปด้วยในขณะนั้นท่านหลวงปู่มั่นฝึกตัวอุกฤษมากทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็เลยรับความสงบเกิดนิมิตไม่มีประมาณเลยอยู่ตรงนั้นนิมิตนั้นก็จริงบ้างไม่จริงบ้างท่านทำอยู่นั้นสองพรรษาอย่างยิ่งแต่จิตไม่สงบเพราะเป็นห่วงโยมแม่คงไม่ใช่ทางเราคงไม่มีบุญมีวาสนาแล้วก็ไปลาหลวงปู่เสาไปลาหลวงปู่เสาว่าจะกลับมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านคำบุงเออถ้าเธอไปอาจารย์ก็จะไปด้วยไปคำบุงพอดีก็กลับมากลับมาทีนี้พอได้ยินข่าวชาวบ้านได้ยินว่าพระอาจารย์มั่นนี่ออกมาบ้านทั้งเพื่อนเก่าที่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็มาลุมสอบถามวันนั้นอันนี้อึ้งคนึงกันอยู่สองวันสามคืนมีแต่พูดกันไร้สาระไปอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่เสาเห็นทางไม่ดีแล้วไม่ได้ล่ะคือพูดง่ายๆแล้วภาวนาและจิตเมื่อก่อนหลวงปู่เกิดความฟุ้งซ่านคิดจะท้อแล้ว

0: คือจิตจะน้อมออกไปทางลาสิกขานี่ตามเราอยากลาสิกขาแหละหลวงปู่มั่นก็รู้หลวงปู่เสาท่านอาจารย์ก็รู้อย่างนี้ก็ตามหลวงปู่มั่นยิ่งจิตยังคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายก็มารุมมาตุ้มกันจิตก็ยิ่งตั้งไม่ได้หลวงปู่เสานี่จึงหาอุบายว่าสถานที่ตรงนี้ตรงไหนที่เห็นว่าเป็นสัปปายะที่สงบบ้างพาอาจารย์ไปหลวงปู่มั่นก็ว่าตั้งแต่ไหนแต่เป็นสามเณรเคยมาที่สถานที่ภูหล่นเคยไปทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เป็นอุบายของอุบาอาจารย์คือหลวงปู่เสาก็เลยออกมาไม่ออกมาแล้วครับมาพักอยู่ที่นี่นานหลวงปู่มั่นก็เลยจากออกจากหมู่จากญาติจากโยมจากเพื่อนสนิทมิตรสหายออกมานี่ก็มาถึงสถานที่ตรงนี้มันสงบเมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะเสียงอยู่ที่ทุ่งนาที่รถเลี้ยวขวาเข้ามาหน้าวัดนี่มันเป็นดินป่งเป็นบัวกระทิงเป็นกวางเป็นเก้งอะไรลงกินดินป่งเสือจะร้องทั้งคืนอยู่ที่ทุ่งนานี่เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เป็นดินป่งพวกเสือจะมารอกัดมารอกินบัวกินเก้งอยู่แถวๆนี่ร้องกันอึงคะนึงทั้งกลางคืนบางทีมันก็ดึงบัวดึงอะไรขึ้นมากินอยู่บนตีนเขานี่บนทางขึ้นมานี่ไอ้ชาวบ้านเขาเล่าอย่างนั้นสมัยนั้นเมื่อช้างเข้ามาชาวบ้านเขาจะเอาไม้ขึ้นไปบนยอดไม้สูงๆกลางคืนก็ก่อกองไฟด้วยนี่ที่ก็ดึงมันก็ดังกุ้งเล้งกุ้งเล้งกุ้งเล้งกันช้างคือได้ยินเสียงมันก็ไม่เข้ามาแล้วก็ก่อกองไฟมีเวียนยามกลางคืนชาวบ้านก็ยังพูดว่าอบอุ่นแต่หลวงปู่มองขึ้นมาบนภูหล่นนี่เห็นแสงเทียนริบดีก็พออุ่นใจบ้างก็ประนมมือขึ้นมาทางนี้อุ่นใจกับหลวงปู่อยู่ท่านก็ลงไปบิณฑบาตก็ข้ามปงนี้ไปก็เลยทีนี้สัตว์ไอ้พวกที่มันไม่รู้ภาษาอย่างยิ่งก็คือหมีตัวเท่าคนมันเข้ามามันไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันขึ้นมาบางทีสองสามคืนก็ขึ้นมาจะขึ้นมาตอนไหนก็ขึ้นก็เลยชวนหลวงปู่เสาก็เลยชักชวนชาวบ้านขอแรงเขาให้มาช่วยทำเอาดินโคลนเนี่ยแทนปูนซีเมนต์เนี่ยมันไม่มีปูนซีเมนต์สมัยนั้นก็เลยมาก่อเป็นถ้ำนี่เอาไว้ก่อเป็นถ้ำดินเอาหินเอาดินโคลนเอาฟางอะไรมาขยำใส่กันแล้วก็ก่อเป็นถ้ำที่เหลืออยู่ทุกวันเนี่ยที่ท่านทำเองกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เต๋าเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าได้บำเพ็ญเกิดความสงบอยู่ในสถานที่ตรงนี้คือไม่เคยเป็นจากที่ไหนมาก่อนคือปฏิบัติมาครั้งไหนๆก็ไม่เคยสงบเกิดปิติขึ้นอย่างนี้เกิดความสว่างไสวขึ้นในจิตใจจึงได้ไปกราบเรียนหลวงปู่เสาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมเป็นอย่างนี้ผมปรากฏปิติแสงสว่างเกิดขึ้นระลึกเห็นบิดามารดาระลึกเห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระอริยสาวกระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเย็นซ่านไปทั้งตัวสงบซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่คิดจะตึกอีกแล้วไปเรียนหลวงปู่เสาถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ครูบาอาจารย์เป็นพยานผมจะไว้ชีวิตนี้ต่อผมมาจันทร์ต่อหน้าหลวงปู่เสาท่านหลวงเสาก็จึงได้อนุโมทนาโอ้ดีเถอะท่านมาปฏิบัติอยู่นี้ไม่นานท่านก็ได้กำลังจิตกำลังใจเกิดสมาธิอันแน่วแน่เกิดปิติยินดีเป็นสิ่งหาได้ยากดังนั้นเรื่องต่างๆให้ท่านดำเนินข้อวัดรักษาจิตอย่าให้เคลื่อนเป็นเรื่องหน้าที่ของญาติของโยมที่จะมาฟังเทศน์รับศีลฟังธรรมต่างๆผมจะรับอาสาเองให้ท่านดำเนินของท่านไปนะจนหลวงปู่มั่นจะว่าหลวงปู่เสาคิดว่าหลวงปู่มั่นนี่แน่วแน่แล้วจนปฏิญาณถวายผมมาจันต่อหน้าอาจารย์แล้วท่านก็คิดว่าคงแน่วแน่แล้วก็เลยให้แต่หลวงปู่มั่นอยู่ท่านก็ไปก็เรียกว่าโดยว่าบอกว่ามันเป็นปฐมวิปัสสนาของหลวงปู่มั่นก็อยู่ตรงนี้
1: เมื่ออายุพรรษาพอสมควรแล้วมีโอกาสเดินทางมาพำนักและจำพรรษาที่กรุงเท

0: ณวัดปฐุมวนารามหรือวัดสระปฐุมเมื่อปีพุทธศักราช2457ระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทพระเถระนักปราชญ์ที่วัดบรมนิวาสเสมอจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกแสวงหาวิเวกปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรในถิ่นภาคกลางเช่นที่ถ้ำสาริกานครนายกถ้ำไผ่ขวางถ้ำสิงโตเขาพระรามจังหวัดลพบุรีจนได้รับความกระจ่างในพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยลำดับท่านพระอาจารย์มั่นมีความศรัทธาปรารถนาที่จะเผยแผ่พุทธธรรมแก่สหธรรมิกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงได้จาริกไปยังภาคอีสานภาคเหนือฟันฝ่าความยากลำบากด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดียวโดยมีพระภิกษุสามเณรมาขอศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านเพิ่มมากขึ้นตามกาลโอกาสสหธรรมิกและศิษยานุศิษย์ที่ได้มาฟังธรรมรับการอบรมด้านการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ในกาลสมัยที่ผ่านมามีอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมวัดป่าสารวันนครราชสีมาหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบัวพารามสุรินหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรสกลนครหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโครธารามอุดรธานีหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ท่านพ่อลีธรรมธโรงวัดอโศการามสมุทรปราการพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ่งเลยหลวงปู่ชอบฐานสมุวัดป่าโคกมนเลยพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีย์สกลนครหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเต้งหนองคายหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไตรวิเวกสุรินทร์พระอาจารย์วันอุตตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนครพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถวัดเจติยาคิรีวิหารภูทอกหนองคายพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วสกลนครหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องเชียงใหม่หลวงปู่แว่นธนปาโลวัดถ้ำพระสบายลำปางหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดภูจ้อก้อมุกดาหารพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริโยวัดเขาสุกิมจันทบุรีพระอาจารย์กิธรรมมุตตโมวัดสนามชัยอุบลราชธานีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิละโตวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูตลอดจนพระเถระสำคัญอีกหลายองค์ที่เป็นสหธรรมิกและสานุศิษย์ของท่านซึ่งต่างก็เป็นกำลังในการขยายกองทัพธรรมพระกรรมฐานให้แผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศ
1: ในคณะที่หลวงตาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกของหลวงตาก่อนความรู้สึกนั้นความหลวงตาว่าสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านไม่เข้าใจรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์นั่นแหละจะไม่มีแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือท่านในความรู้สึกของหลวงตาก็ว่า

0: ท่านอยู่เหนือหมดอันนี้เป็นความรู้สึกสำหรับหลวงตาในโลกนี้นะสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นและสิ่งที่ท่านอยู่ใต้ไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้คือความรู้สึกของหลวงตาที่ได้สัมผัสอยู่กับท่านเป็นเวลา6ปีกิจวัตรประจำวันก็สำหรับสาธารณะทั่วไปนั้นก็พอรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรนั้นก็พากันนำบริขารลงไปสู่ศาลาโรงฉันแต่สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นนั่นน่ะท่านจะยังไม่ออกมาจากกุฏิเพราะว่าท่านจะออกมาตามเวลาคือเวลา6นาฬิกาตรงท่านจึงจะออกมาพอออกมาแล้วท่านทำสรีระกิจเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเดินจงกรมอันนี้เป็นกิจวัตรของท่านพอถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็ขึ้นมาที่ศาลาแล้วก็คล้องผ้าเสร็จแล้วก็นำคณะไปเที่ยวบิณฑบาตตามเวลาปกติวิธีการสอนอบรมของท่านบาอาจารย์มั่นนี่ท่านมุ่งประโยชน์3อย่างคือมุ่งประโยชน์ในปัจจุบันให้คนทุกคนช่วยเหลือตัวเองตัวเองได้ในการครองชีพอันนี้มุ่งกันข้อที่1ส่วนข้อที่2นั้นให้มีศีลธรรมคือให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานแล้วก็ให้รักษาศีลให้จำเริญภาวนาอันนี้เป็นคำสอนของท่านประจำอยู่สำหรับเป็นคำสอนสาธารณะทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปนั้นสำหรับเพื่อภิกษุสามเณรนั้นเน้นพิเศษอยู่3หรือ4ข้อนี่ละคือว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดอันนี้ท่านเน้นพิเศษท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์เสานี่นะเมื่อครั้งท่านอาจารย์มั่นบวชครั้งแรกก็บวชกระเพาะบวชง่ายบวชเพราะท่านอาจารย์เสานั้นนิสัยหรืออัตยาศัยของท่านตรงกันแล้วก็ถูกกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถึง20กว่าปีไม่เคยแยกกันเจริญพรเพิ่งมาแยกที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แยกไปเลยจนกระทั่งต่างคนต่างองค์ต่างก็มรณภาพไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกแต่ว่าการไปมาหาสู่กันนั้นยังไปยังมาได้ยินท่านบอกว่าหลวงปู่เสานั้นท่านมีนิสัยท่านปรารถนาเป็นพระเจกภูมิมาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะนั้นท่านจึงไม่มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนแล้วก็มาในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่ามันเดินช้าท่านก็เลยกลับใหม่แล้วก็ท่านก็เล่นวิปัสสนาท่านก็พอรู้พอเห็นบ้างท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ทำนายว่าเป็นชั้นนั้นท่านนี้ท่านก็พอรู้พอเห็นแล้วพอเข้าใจบ้างเท่านั้นเองท่านอาจารย์สาวนี่ท่านไม่พูดท่านนี่แต่ให้เกียรติว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านรักและก็ลูกศิษย์ที่ท่านที่มีอุปการะที่มีบุญคุณแก่ท่านมากท่านจะมักจะพูดปรารภถึงว่าถ้าใครอยากจะศึกษาธรรมะธรรมโมหรือก็ให้ปรึกษากับครูมั่นท่านเรียกท่านอาจารย์มั่นว่าครูมั่นหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่ได้เดินทุดงได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพอสมควรแล้วท่านก็เล่นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ของท่านคือหมายของว่าคุณธรรมที่ได้รู้ได้เห็นมานั่นแหละยังไม่เพียงพอท่านก็เร่งตัวของท่านให้คุณธรรมนั่นสูงขึ้นแล้วก็เพียงพอขึ้นแล้วก็เร่งอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีศีลมีธรรมให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมด้วยเจริญพร
1: ด้วยความที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากท่านจึงไม่ได้พำนักเป็นหลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียวท่านจาริกไปยังถิ่นฐานต่างๆนำประทีปแห่งพุทธธรรมส่องสว่างทางปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนจากอีสานถิ่นที่ราบสูงสู่ภาคเหนือแม้กระทั่งบนภูผาสูงอันเป็นที่อยู่ของหมู่เสือท่านก็มีเมตตาไปโปรดให้บังเกิดความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีท่านได้ออกทุดงและพำนักจำพรรษาที่เชียงใหม่ระหว่างปีพุทธศักราช2472ถึง2482รวมเวลา11ปีจึงได้กลับมาภาคอีสานเพื่อสงเคราะห์สาธุชนจนถึงปัจฉิมวัย
0: เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในเคร่งอาจารย์มันศีลเนี่ย

0: 讲话在家里面呢，这谁不谁把丢进来了？用心用什么去用搬家？心上个肯，什么去上个中，搬家上个中干。
1: พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นของเราชาวพุทธเป็นพระอริยสงฆ์ผู้หมดจดเป็นทักกินัยบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเป็นสมณะที่ละได้ซึ่งมนทินทั้งปวงเป็นสรณะอันเกษมสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาพระคุณเจ้าด้วยเสียงกล่าว

านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์และคณะศรัทธาที่ได้มีโอกาสรับแสงสว่างทางธรรมจากท่านว่าเป็นพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาเป็นมหาคุรุทางด้านพัฒนาจิตใจคนจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่มีโอกาสฟังธรรมโดยตรงจากท่านจะปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรอยู่ในภูมิธรรมชั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นฐานต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังมีสานุศิษย์ทั้งสมณะและชาวบ้านในประเทศลาวและพม่าซึ่งท่านเคยทุดงจาริกไปยังแผ่นดินดังกล่าวเกิดสุบินนิมิตเมื่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตสีโลณวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธในระยะเริ่มต้นยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่มิได้ลดละความเพียรพยายามและในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเกิดสุบินนิมิตว่าท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยขวากหนามท่านพยายามดิ้นรนจนพ้นจากป่าไปถึงทุ่งกว้างขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติถูกตัดล้มลงขอนจมดินมานานปีท่านพิจารณาและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นมาอีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปขณะยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าตัวหนึ่งเข้ามาเทียบและพาท่านวิ่งไปไกลแสนไกลขณะวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้พระไตรปิฎกที่วิจิตรงดงามจึงรีบตรงไปที่ตู้พระไตรปิฎกเพื่อหวังจะเปิดดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นซะก่อนสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จดังหวังไว้ถ้าไม่ลดละความเพียรซะก่อนจากนั้นท่านได้มุ่งประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจธุดงควัฏธุดงควัฏที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระปฏิบัติเป็นประจำด้วยความเคร่งครัดตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่ง

0: ชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดในรับคหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือ1บิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร1ฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาตรคือมีภาชนะเดียวเป็นวัด1อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำบ้างในเงื้อมผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้า3ผืนได้แก่สังฆติจีวรสบง1ทุดงควัดนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วน7ข้อดังกล่าวมานี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากในปัจจุบัน
1: ปกติท่านจะอยู่ในที่เสนาสนะอันสงบสงัดไม่ค่อยจะไปอยู่ที่ตามบ้านตามเมืองเพราะวิสัยของพระนักปฏิบัติชอบสถานที่สงบเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ในสถานที่สงบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ต้องการอยากปฏิบัติธรรมะต้องตั้งใจจริงๆในคราวอาตมาที่บวชใหม่ได้ยินข่าวๆว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนต่อมาเราก็คอยสังเกตเหตุการณ์ที่จะรู้จักจะสืบถามเสาะแสวงหาพระอาจารย์ทั้งสองอยู่ก็ปรากฏมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งที่เคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านหนองผือได้ลงไปทางจังหวัดอุบลทางยโสธรพอดีเราไปพบก็ได้ไต่ถามถึงเรื่องการปฏิบัติต่างๆของท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครที่อยู่ของท่านอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ลึกต้องเข้าไปผ่านดงผ่านป่าผ่านภูผ่านเขาจึงจะไปเจอท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะไปปฏิบัติแต่ท่านก็บอกว่าการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นจะต้องฝึกฝนจะต้องอบรมในกฎกติการะเบียบการปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะไปอยู่กับท่านได้ท่านก็อาศัยเราก็อาศัยขอร้องท่านให้ฝึกฝนการปฏิบัติในการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะตื่นเวลาเท่าไรทำอะไรบ้างท่านก็สอนให้เราฝึกให้เราปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วต่อมาเราก็ได้เวลาก็ออกเดินทางท่านก็เดินทางโดยเท้าเดินธุดงค์ในสมัยก่อนนั้นใช้เวลาถึง15วันเดินบุกป่าผ่าเขามาโดยลำดับจึงไปถึงหลวงปู่ที่อยู่หลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อ จะเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นท่านต้องให้พักอยู่ที่ด่านก่อนเพื่อฝึกฝนเพื่อการแนะนำที่จะเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องทำยังไงปกติหลวงปู่มั่นนั้นท่านจะเด็ดเดี่ยวองอาจกล้าหาญถ้าหากว่าลูกศิษย์คนไหนที่ไป3คน4คนนี่ท่านจะไม่รับท่านจะรับเฉพาะองค์ที่เด็ดเดี่ยวไปองค์เดียวพวกเราทั้งหลายก็ตกลงกันใครจะไปก่อนใครจะไปหลังพอได้ตกลงกันแล้วอาตมาก็ตกลงไปเป็นองค์แรกเดินองค์เดียวไปใช้เวลา1วันจึงไปถึงสถานที่ของหลวงปู่มั่นอยู่ท่านก็มาต้อนรับท่านก็ถามมาจากไหนมาจากจังหวัดอะไรมากี่องค์ท่านก็ถามหมด

0: แล้วเราก็กราบมอบกายถวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของท่านท่านก็นั่งสักครู่หนึ่งพิจารณาควรรับหรือไม่ควรรับอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้เวลาประมาณสัก5 นาทีท่านก็บอกว่าพ่อบอกได้สอนได้ท่านก็รับ
1: พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่หลอดแหลกมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายใน
2: หลวงปู่เนี่ยท่านเป็นผู้เคร่งในธรรมวินัยแม้ถึงป่วยจนถึงกับลุกไม่รอดเราจะเอาต้มข้าวไปให้โดยไม่มีบาตรท่านจะไม่ยอมฉันเลยท่านต้องเทลงใส่บาตรท่านต้องฉันในบาตรตลอดเช้าๆมาในอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกเป็นแล้วว่าดีแล้วเราก็เอาถ้วยไปด้วยว่าจะเทลงใส่ถ้วยเพราะเห็นว่าอายุแกความหวังดีของลูกศิษย์ลูกหาว่าให้หลวงพ่อท่านฉันน้ำมั่งเลยมั่งท่านดาวท่านบอกว่าพวกเราไปทำลายธุดงค์ท่านไปทำลายระเบียบท่านท่านว่าท่านทำมาดีแล้วถ้าฉันทำไม่ดีฉันจะสามารถรู้แจ้งฉันจะสามารถปกครองฉันได้หรือฉันจะสามารถมีความรู้นู้นนี่ดีขึ้นได้หรือฉันได้มาเพราะท่านฉันปฏิบัติอย่างนี้แล้วพวกคุณมาเนี่ยพวกคุณจะมาทำลายของฉันเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกคุณไม่ยินดีคุณก็ไปแล้วพูดอย่างนี้นี่เป็นมติของท่านนอกจากนั้นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเนี่ยรู้สึกว่าเรามองดูแล้วอาบัติทุกกฎทุกภาษิตปรากฏว่าท่านเกือบจะไม่มีอย่างพวกพระเนรเราทุกวันเนี่ยดูมันน้อยเหลือเกินพวกอาบัติเล็กๆน้อยทุกภาษิตทุกกฎทุกใจปรากฏว่ามันจะมากขึ้นนอกจากนั้นอีกพวกนิสสีปาจิตตีเนี่ยก็จะมากขึ้นแล้วทุกวันเพราะท่านไม่มีหรอกแม้แต่ผิดถ้าทำไม่ได้เล็กน้อยท่านก็รู้แล้วท่านรักษาไว้ได้ดีมาก
1: การเที่ยวแสวงหาวิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอรรถธรรมทางใจดังนั้นผู้ออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงออกธุดงค์ทุกปีไปตามป่าเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตภาคอีสานเป็นแหล่งที่ท่านธุดงค์จาริกไปมากกว่าภาคอื่นเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยและข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศลาวกับท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลไปถึงฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางตามป่าเขาประเทศลาวและย้อนลงมาทางเมืองท่าแขกครั้งนั้นท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นต้องอาพาธอย่างหนักด้วยพิษไข้ป่าหรือมาเลเรียท่านได้พิจารณาถึงความตายจนกระทั่งจิตลงสู่ภวังขจัดโรคาพาธไปได้จากนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้จาริกจากจังหวัดนครพนมลงมาทางภาคกลางจำพรรษาที่วัดสาปทุมหรือวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารในปัจจุบันและได้อาศัยเวลาโอกาสนี้ศึกษาอุบายปัญญาเพิ่มเติมจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและท่านทั้งสองต่างก็เป็นคนกำเนิดจากเมืองดอกบัวงามนามอุบลราชธานีเช่นเดียวกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ออกจาริกไปทางจังหวัดลพบุรีพำนักที่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกันได้มีโอกาสเร่งทำความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวรรคขาดตอนและใกล้ๆบริเวณนั้นคือวัดเขาพระงามที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้เมตตาอุปการะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา

0: จากจังหวัดลพบุรีท่านจาริกต่อไปยังจังหวัดนครนายกจุดหมายปลายทางคือถ้ำสาริกาป่าดงพญาเย็นในอดีตที่ถ้ำสาริกานครนายกนี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติก้าวหน้าไปอย่างดียิ่งได้พิสูจน์ความกล้าหาญแห่งจิตใจของพุทธบุตรที่มอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพุทธธรรมอย่างสิ้นสงสัย
1: ที่ท่านมาที่นี่ท่านก็ตั้งใจมาที่นี่นะแต่ท่านมาแล้วก็ท่านไปแวะพักอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์เขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ของวัดตำหนักมันมีพระอยู่องค์สององค์ระยาดโยมเหล่านั้นเขาบอกว่าเออท่านมาจากไหนออกมาเรื่อยมาน่ะแล้วท่านจะไปไหนออกมาถ้ำตรีกลางพวกญาติโยมบอกโอ้ยอย่าขึ้นไปเลยท่านเอ้ยอย่างนั้นนะขี้เกียจไปหามอ่ะท่านว่ามันเป็นยังไงหรือว่างั้นก็พระขึ้นไปก็ไปตายตั้งหลายองค์แล้วพวกกระผมนี่เราไปหามมาว่างั้นท่านจะขึ้นไปเลยอยู่ที่เนี่ยข้างล่างนี่น่ะที่ก็สนทนาอยู่กับญาติโยมสักพักท่านจึงอยากมาแล้วก็ให้โยมพามาก็พากันมานะพาท่านมาแล้วท่านก็มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยสักพักท่านบอกเออลูกหลานเลยกลับไปก่อนไปเดี๋ยวถ้าท่าไม่ดีแล้วเย็นๆหลวงปู่ก็จะกลับนะจะลงไปหาถ้ามันสบายใจดีก็จะอยู่ไปก่อนพวกโยมก็พากันกลับไปแล้วก็หลายวันอยู่ถึงวันห้าวันหกพวกโยมก็สงสัยเอ๊ยุ่งอีกแล้วพระพวกนี้ห้ามก็ไม่เชื่อไปพวกเราไปเจอกันหามพระลงมาอีกเออลำบากก็พระจริงๆก็พากันมาเห็นท่านนั่งกระโดดท่านก็เออมาตามแล้วเท่าโยมพวกนั้นจักแปลกใจองค์นี้ไม่ตายเว้ยไม่ตายก็เลยเออพวกนี้เตรียมจังหันไว้หลวงปู่จะไปโปรดเนาะญาติโยมก็ไปเตรียมจังหันกันไว้เช้าท่านก็ลงไปโปรดบินไปโปรดทีนี้ท่านก็ลงไปโปรดทุกวันที่นี่มีบ้านอยู่ตรงนี้เราประมาณสัก 3-4 หลังคาบ้านคนจนๆแล้วก็มีโยมคนเนี้ยโยมเหลือเนี่ยจะมีศรัทธากับพระกับสงฆ์เนี่ยจะมีศรัทธาแล้วก็พ่อแม่ของแกน่ะเค้ามีศรัทธานี่โยมเหลือนึงแกยังอายุเราประมาณ11ขวบ12ขวบเนี่ยตอนที่หลวงปู่มั่นลงไปบิณฑบาตคือเช้าๆพ่อแม่เค้าก็จัดกระต่ายข้าวให้แต่ก็ตามหลวงปู่มั่นมาที่ตามมาแล้วมันรกขากลับก็กลัวจะลงก็รีรอก็เลยหลวงปู่ท่านก็เลยบอกมานี่เท่าเองกลัวสิกลับแล้วก็เต่าไหว้ทีนะครับไปไม่มีอะไรแล้วล่ะไปเถอะทีนี้ไม่ต้องกลัวนะตั้งแต่นั้นโยมก็ไปได้เรื่อยมาได้เรื่อยเช้าก็ตามหลวงปู่มาก็ต้าเข้าตามมาน่ะเป็นประจำอยู่เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านมาอยู่ก็อยู่มาหลวงปู่นั้นไม่เกี่ยวกับไอ้ท่านเป็นโรคอยู่เดิมโรคกระเพาะโรคอะไรไม่ทราบแล้วโรคประจำท้องอ่ะมันถ่ายท้องทีนี้ญาติโยมก็บอกเขาญาติโยมไปรับบิณฑบาตเขาก็หาไอ้ยาแต่ก่อนมันก็เป็นยาโบราณรากไม้อะไรต่ออะไรโยมก็หามาให้ก็มาต้มมันเป็นปิ๊บมันบอกโอ้มันก็ฉันมานานแล้วเท่าเอ้ยมันไม่หายก็ไม่หายหน่อยจะมาเถอะไม่ฉันแล้วทีนี้ไม่ต้องหากันมานะญาติโยมก็เลยเขาก็เลยหยุดนะไม่หามาเพราะว่าหามา

0: สังขารท่านท่านหยุดฉันหยุดฉันยาเนี่ยก็มาปรงอนิจจังต้องตัวเองนะว่าเราปฏิบัติมานานแล้วมันถึงเวลาละวาระมันจะยังไงก็ช่างมันก็มาทำสมาธิทำสมาธิเข้าฌานเพื่อจะตัดความกังวลว่ามันจะตายก็ตายมันจะอยู่ก็อยู่ยังไงช่างมันไม่เอาแน่ยังเรื่องยาสมุนฐานแล้วมันก็ไม่หายฉันแล้วมันก็ไม่หายนะแล้วต่อมาไอ้โรคอันนั้นมันก็หายไปไอ้โรคที่ปวดท้องปวดอะไรนี่โรคถ่ายโรคอะไรมันก็เลยหายไปโดยปริยายนะหายโดยปริยาย
1: ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดียวถือความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมาจนปรากฏกำลังใจมั่นคงได้ระลึกถึงหมู่คณะสหธรรมิกภาคอีสานอยากที่จะช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติให้

0: พระอาจารย์มั่นจึงจากถ้ำสาริกานครนายกกลับสู่แผ่นดินอีสานจาริกไปตามจังหวัดต่างๆตั้งใจสอนสั่งทั้งพระเนนคราวาสญาติโยมทั้งที่เคยให้การอบรมไว้บ้างแล้วและผู้มาใหม่จนบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนธรรมสัมมาปฏิบัติมากขึ้นโดยลำดับพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลถัดต่อมาคือพระอาจารย์เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพลงท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญมากมายหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมะภายในประหนึ่งมีพระไตรปิฎกประดิษฐานในดวงจิตดวงใจของท่านจริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติการมาอบรมสั่งสอนเผยแผ่ศาสนธรรมครั้งนี้เป็นเวลาหลายปีแต่ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาไม่ซ้ำที่เก่าพอออกพรรษาจะออกธุดงจาริกตามป่าตามเขาไปแบบสุขโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินออกหากินอย่างอิสระปราศจากพันธนาการท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขอิริยาบถทั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากธรรมะเป็นอารมณ์อันพาให้สบายใจเท่านั้นผู้ที่มีใจเป็นเอการมณ์คือมีธรรมะเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างสวยไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัว
1: เมื่อนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมแล้วไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นท่านก็อนุโมทนาสาธุอย่างนี้ที่นักปฏิบัติมันต้องทำให้ถึงที่ถึงทางไม่ใช่มาทำเล่นๆทำเล่นมาเห็นนะธรรมะเราเนี่ยสลบตายไปถึง3ครั้งท่านบอกว่าสลบตายถึง3ครั้งจึงได้เห็นธรรมะทำเล่นๆนี่ไม่ได้หรอกธรรมะมันอยู่ลึกเพราะว่ากิเลสมันปกปิดจิตใจของเราจะต้องตีกิเลสไล่กิเลสทุบกิเลสออกธรรมะจึงจะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติต้องทำให้จริงต้องประพฤติปฏิบัติให้จริงตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่

0: ใจของเราอยู่ที่การกระทำหลวงปู่มั่นย้ำแล้วย้ำอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นจะเทศเรื่องกายกตาสติภาวนาคือการพิจารณากายเพราะท่านบอกว่าคนในโลกนี้หลงกายไม่หลงอะไรหลงร่างกายนี่แหละเพราะฉะนั้นอุปัชฌายะจึงได้สอนกรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจ
1: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระเนนและประชาชนตลอดมาท่านคือผู้สว่างมาและสว่างไปสมควรเป็นคติตัวอย่างแห่งชีวิตอันมีคุณค่าอนันต์อันดียิ่งที่สาธุชนชาวพุทธควรได้ศึกษาปฏิบัติดำเนินเดินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์สืบสานจันโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรตราบจิรัตถิติการ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ที่พร้อมเพียงกันถวายอมิสบูชาปฏิบัติบูชาในโอกาสวันวิสาขะพระสงฆ์ในนามหมู่คณะมารับในส่วนแห่งทานก็ได้ประกาศว่าทั้งหมดทั้งหลายที่ถวายมานั้นก็จะได้แบ่งสรรปันส่วนตามฐานะพระเถรานุเถระถึงสามเณรทั้งหมดนั้นเป็นสมบัติของหมู่คณะที่ถวายมาแล้วได้รับทราบและได้อนุโมทนาวันเวลาเช้าสายบ่ายเย็นนั้นสะดวกอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เคยปฏิบัติมาทุกปีการเวียนเทียนก็เวียนได้ทั้งวันถ้าเราไปรอตอนเย็นฝนตกก็งดก็เลิกสุนัขคัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุติตังหมู่เราถือว่าสะดวกตอนไหนมาแล้วก็ปฏิบัติตอนนั้นเพื่อเราเอาเลิกเอายามเอาเวลาฟ้าฝนตกเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเท่านั้นนั่นความดีนั้นไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดบุคคลโอกาสมีจังหวะให้สิ่งแวดล้อมเป็นใจก็รีบตักตวงคุณงามความดีใส่ใจของตนในวันเวลาที่มีอยู่ขอได้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันที่สะดวกในวันนั้นๆเวลานั้นๆที่เรามีโอกาสคำว่าพร้อมเพียงกันไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องทำในเวลาเดียวกันวันทั้งวันทำได้นะช่วงนี้ก็คงทราบว่าเรามีงานดังที่ขึ้นผ้าขึ้นป้ายบอกแล้วว่าเรามีงานเททองวันที่4มิถุนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาให้สมเด็จให้สมเด็จฝ่ายหญิงองค์เล็กเป็นประธานในงานเททองนั่นก็ขอให้ทราบโดยทั่วกันว่าเรามีโอกาสเราก็มาพร้อมกันแต่มาเร็วหน่อยนะบ่ายสองโมงเพราะว่าจะแจกสิ่งที่เป็นระลึกกับทุกคนที่มาทุกคนที่มาก็จะได้รับสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความดีร่วมกันในรอบจะดูเป็นงานใหญ่พิเศษในรอบปีของเราถ้าสะดวกอย่างไรก็ให้ถือปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าเราคงไม่รับทองที่จะเทเยอะๆเหมือนที่เราเคยถือปฏิบัติให้เป็นเรื่องตามอัธยาศัยของแต่ละคนเราเคยรับทองคำเยอะๆแล้วก็เทก็ส่วนนี้นั้นก็คงต้องขออนุโมทนากับหมู่คณะเพราะว่าทองนั้นเราได้รับผิดชอบโรงงานได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าหมู่คณะจะร่วมหล่อก็เป็นปัจจัยเอาคนละไม้คนละมือก็เชื่อว่าสำเร็จโดยง่ายดายเพราะว่าตอนนี้โบสถ์ทุกอย่างเสร็จไปแล้วใช้เงินไป80กว่าล้านเฉพาะเรื่องโบสถ์นะ

อันก็เหลือแต่พระประธานพวกเราก็ถือว่าเป็นกุศลร่วมกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยมันก็คงเสร็จไม่ยากเย็นอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอาศัยคนหมู่มากทำอะไรก็สำเร็จดูจากที่เราสร้างโรงทานอเนกประสงค์แม้พวกเราคนละไม้คนละมือก็เสร็จลงง่ายได้นะแม้จะใหญ่เท่าไหร่เราก็เสร็จเพราะคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยอาศัยต่างคนต่างช่วยกันอย่างต่อเนื่องก็สำเร็จไม่ยากเย็นอะไรนะอันนี้ก็ฝากบอกปากต่อปากกันไปมาเร็วหน่อยเพื่อความพร้อมเพียงที่จะได้จัดสถานที่ให้ได้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยขอคาดว่าคนคงมากล่ะมาตั้งใจว่าจะแจก 3,000 คนถ้าน้อยมากกว่านั้นก็คงไม่ว่ากันถ้าตั้งใจไว้ว่า 3,000 คนนั้นคงแจกได้นะแต่ต้องมีเวลาให้แจกถ้าน้อยมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเวลาที่เข้าเฝ้านั้นได้แค่13คนโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าแค่13คนเท่านั้นที่จะรับจากพระหัตถ์อันก็หมู่เราก็คงรับจากหลวงพ่อละ 99.99%เพื่อความสะดวกสบายที่เราได้ขอพระราชทานไว้อันก็เป็นบุญกุศลของทุกหมู่เราขอให้ถือปฏิบัติในวันมาฆวิสาขะอาสาฬหะอันจะมีบูชาเข้าออกพรรษาอย่างต่อเนื่องวันใดเวลาใดที่สะดวกก็ขอให้ถือปฏิบัติกันเป็นเรื่องเป็นราวหมู่คณะก็จะได้ชื่อว่ารักษาความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าเราไม่นัดกันเพราะรู้กันแล้วนะถึงเวลาเราก็มานะนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาสาธุการในครั้งหนึ่งโดยทั่วกันพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตให้ญาติโยมในทราบว่าเนื่องจากหมู่เรานั้นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาจจะดูว่าสถานที่แคบเหมือนกันละวันนั้นต้องขออภัยล่วงหน้าว่าแคบก็มาช่วยให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมอนุโมทนากันก็อย่างน้อยก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษที่จะได้มอบของที่ลึกในรอบ27ปีที่อยู่ตรงนี้ซึ่งขอพระราชทานเพื่อหมู่คณะที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันได้สร้างงานเมืองสากลอันเนื่องมาจากพระราชดำริการมาของหมู่เรานั้นมาก่อนเวลาที่กำหนดหน่อยนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นผู้อยู่ประจำสถานที่นั้นก็ถือว่าก็จะให้จัดให้ดูและดูเหมาะสมที่เราจะพึงนั่งกันได้ศาลานี้ก็ได้เท่าที่ท่านทราบนี่แหละถ้าหมู่เรามามากคงจะต้องอาศัยในรอบศาลาเรียกว่าถนนที่เรามีอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของพวกท่านก็คงจะได้นั่งอย่างมีระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญก็คือถ้าพอมีเวลาก็จะทูลเสด็จรอบศาลาแต่ว่าดูสถานที่บ่แคบถ้าพอเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็ถือโอกาสว่าหลวงพ่อคงเดินแจกของที่ลึกก่อนเวลาที่จะเสด็จเพื่อทุกคนจะได้ประดับและติดสิ่งที่ดีงามให้กับตนก็ถือว่าขออนุญาตไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าหมู่คณะมาพร้อมเพียงกันก็คงใช้พื้นที่เต็มคิดว่าจะเป็นงานเดียวที่เราพร้อมเพียงกันมากที่สุดนะคิดว่าอย่างนั้นในรอบ27ปีตรงนี้นะก็ฝากไว้ให้บอกกันปากต่อปากกันไปความดีนั้นพวกเราก็ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องงานโครงการเมืองสากลนั้นก็ฝากไว้ว่าช่วยกันดูแลเรื่องข้าวสารนะอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรหนักหนานะข้าวสารเวลาออกมาแล้วก็เสียเพราะญาติโยมไม่ได้ช่วยเท่าที่ควรก็พอสมควรในคำว่าเสียหายนะพอข้าวนี้ถ้าเก็บนานๆก็มอดมันขึ้นปัญหาก็ตามมานะอันก็คงฝากญาติโยมไว้เหมือนกันเพราะข้าวเราเป็นข้าวที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนด้วยเหตุอื่นใดก็คงเสียหายพอสมควร

อะไรก็ต้องยอมนะเพราะว่าตั้งใจจะถวายก็ถวายงานส่วนนี้ก็จะต้องทำแม้จะเสียหายน้อยมากก็ต้องทำงั้นก็ฝากให้หมู่คณะเราได้ช่วยกันดูแลเรื่องข้าวด้วยถ้าทุกคนช่วยกันเดือนละถุง2ถุงซึ่งเป็นของที่ดีงามก็จะได้ประโยชน์งานเมืองสหกรณ์ก็จะสำเร็จขอฝากอีกสัก3ปี

ังคมเท่านั้นพี่น้องดีขึ้นถ้าพวกเราเห็นความสำคัญชาวบ้านก็ดีขึ้นก็ตามไปพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราช่วยกันชาวไร่ชาวนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็ดีขึ้นเป็นตัวอย่างก็ฝากญาติโยมไว้อย่างน้อยก็มาวัดก็ควรได้มีโอกาสติดกลับไปคนละถุง2ถุงหรือน้อยมากแล้วแต่ศรัทธาช่วยกันหน่อยอันนี้ต้องขอกันไว้ความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้มีส่วนถือว่าเป็นความดีที่บริสุทธิ์เพราะว่าหลวงพ่อเองก็บริสุทธิ์ที่จะทำให้พระองค์ก็มีพระเมตตาให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนได้ช่วยกันประยุงฐานะส่วนหนึ่งของสังคมให้ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันคนละเล็กคนละน้อยก็จะเป็นมหากุศลต่อสังคมพี่น้องชนบทปีนี้ก็ดูว่าย่อหย่อนลงมากทีเดียวปีที่แล้วก็ดูดีปีนี้ก็ลดลงได้ว่าแทบจะ 70% เลยเพราะญาติโยมไม่ได้ช่วยดูแลเท่าที่ควรของดีของบริสุทธิ์เป็นของที่มีความสมบูรณ์พร้อมตั้งใจก็ทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วก็เป็นผลที่สะท้อนเหมือนกันว่าถ้าตั้งใจดีแล้วมันไม่ได้เท่าที่ควรก็พยายามที่จะประคองดีไปน้อยมากก็ต้องทำเพราะเป็นความตั้งใจจะทำถ้าก่อนจะทำนั้นมีโยมคนหนึ่งเขาก็ตั้งใจดีเหมือนกับเรานี่แหละแต่เขาทำไม่สำเร็จพอมาทดลองดูและตั้งใจทำก็ปีแรกก็ดูดีล่ะปีนี้รู้สึกว่าจะย่อหย่อนลงมากทีเดียวก็คงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างถ้าญาติโยมไม่ช่วยประคองกันคนละถุง2ถุงต่อเดือนก็คงจะลำบากคงไปได้ยากนะท่านก็ฝากไว้อย่างไรก็จะพยายามเข็นให้จงได้แหละ3ปีข้างหน้าต้องให้จบหลักสูตรนะพอรับงานมาสนองงานแล้วก็ต้องทำขอย้ำให้ญาติโยมได้ทราบอย่างนั้นในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลภาวนานั้นทำกันอยู่แล้วปฏิบัติกันอยู่แล้วก็ถือเป็นความดีร่วมกันกิจกรรมของวันสำคัญสำคัญก็ทำอย่างต่อเนื่องก็ขอให้หมู่คณะได้เข้าใจเจตนาว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของสังคมน้อยใหญ่พวกเราก็จะอยู่ได้ในระดับหนึ่งคือลำบากในที่สุดก็จะมีปัญหาตามมาในสังคมถ้าเราไม่กระจายส่วนหนึ่งความเจริญไปสู่สังคมน้อยใหญ่คือชนบทสุดท้ายพี่น้องชนบทก็จะยกขบวนเข้ามาจากกรุงเทพมาปิดถนนมาปิดถนนทั้งปีทั้งปีเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอันนี้ก็ฝากไว้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคงไม่แต่รอรัฐบาลมาแก้รัฐบาลมาแก้รัฐบาลก็ลูกหลานของพวกเราเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าพวกเราไม่ช่วยพวกเราเพื่อพวกเราโดยพวกเราเรียกว่าสหกรณ์อันนี้เป็นงานเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้วนั่งเมื่อกี้พระท่านนั้นท่านบอกที่ประชุมว่าของทั้งหมดที่ญาติโยมถวายมานี้จะแบ่งกันตามฐานะจากพระเถระลงมาสู่พระผู้น้อยจนถึงสามเณรส่วนที่เหลือก็จะอนุเคราะห์ตามสมควรแก่ทำได้สหกรณ์นั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วนะ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะทุกอย่างเป็นสมบัติของส่วนกลางแล้วแบ่งกันตามฐานะซึ่งระบบคอมมิวนิสต์เอาไปใช้แต่กิเลสมันพายพังและที่สุดก็ใช้อำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์เขาห้ามหันกันความจริงแล้วเป็นงานที่บริสุทธิ์งานสากลเป็นงานที่ดีแบ่งกันตามฐานะที่ควรได้ควรเป็นควรมีนี่คือความยุติธรรมของสังคมแล้วนะก็ฝากไว้กับญาติโยมงานนี้เป็นงานเมืองสากลและเป็นงานที่เททองพระประธานด้วยหมู่คณะเราทั้งหมดที่ร่วมแรงร่วมใจกันที่ลงชื่อ600กว่าคนเพราะฉะนั้นที่มีทะเบียนหลักๆ600กว่าคนที่ร่วมกันหมู่เราแม้จะไม่ได้ลงทะเบียนก็คือลงทะเบียนนั่นแหละพอมาอย่างต่อเนื่องยิ่งก็ลงทะเบียนนั่นนะอันก็เป็นความดีร่วมกันก็จำกันได้รู้กันไวเรารู้ว่าเรามีส่วนหนึ่งของสังคมขอได้กรุณาบอกปากต่อปากกันไปว่างานนี้เป็นงานของโครงการเมืองสากลที่เราทุน

เสด็จจึงเป็นคณะบุคคลได้เข้าเฝ้าและหมู่เราก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานที่มั่นคงในสังคมนี้ให้ช่วยปากต่อปากกันไปว่าอะไรที่พอจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ก็ขอได้กรุณากัน3ปีนี่แหละขอไว้พอผ่าน3ปีแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จะไปทางใดก็ค่อยว่ากันอาหารที่จะรับเพื่อสังคมน้อยใหญ่ก็เชื่อว่าญาติโยมจะพอเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าต่างคนต่างช่วยกันเดือนละถุง2ถุงสุดท้ายก็ไม่ยากอ่ะเฉพาะคณะที่มาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหลือเฟือนะถ้าทุกคนช่วยกันเดือนละถุง2ถุงก็เชื่อว่าไปได้อันนี้ขอฝากบิณฑบาตไว้ในหมู่ในคณะได้บอกปากต่อปากกันไปก็จะให้งานโครงการเมืองสหกรณ์สนองงานในหลวงให้สำเร็จดังวัตถุประสงค์ทั้งย้ำว่าปีนี้ลดลงถึง 70% ในความเข้าใจเราเป็นของบริสุทธิ์เราไม่ใช่ของเก่าเราเป็นของใหม่เสมอเป็นของสดเสมอเป็นของที่มีความพร้อมอยู่เสมอในเรื่องที่ทำจริงพูดจริงถ้าเราตามไปพิสูจน์เราจะรู้อ๋อที่มันต่างกับที่อื่นเพราะอย่างนี้เองมันต่างกันเพราะอย่างนี้เองอยู่ที่การผลิตพวกเราก็ผิดโดยปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ทำด้วยแรงงานของประชาชนโดยส่วนหนึ่งนอกนั้นก็อาศัยการกระทำที่ต่อเนื่องให้เป็นไปด้วยความสำเร็จยังขอฝากส่วนนี้ไว้กับญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันแรงงานเททองนั้นก็สุดแท้แต่ศรัทธาของญาติโยมก็ให้มาพร้อมเพียงกันถ้าสะดวกไม่สะดวกก็แล้วแต่นี่นั้นก็ฝากไว้ได้บอกปากต่อปากกันไปแรงงานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันเราไปเช้าเย็นกลับไปเผาท่านเพราะท่านมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มต้นแต่ยังไม่มีศาลาจนสร้างศาลาจนเสร็จหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราคงทราบกันงั้นจะไปได้ตนเองหรือจะไปร่วมกับขบวนที่นี่ก็มาจองซะโดยเร็วตอนนี้เต็มไปแล้ว4คันก็จะรับจนว่ารถมันไม่มีจะให้นั่นแหละเพื่อถวายงานครูบาอาจารย์ถ้าท่านจะไปร่วมกันก็รีบจองสำรองที่นั่งให้เรียบร้อยพอรถถึงเวลามันจะไม่มีรถเดินทางนะงานนี้เป็นงานที่ฝากกับญาติโยมสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ก็เสด็จเป็นประธานในงานนี้ก็เพิ่งทราบกันโดยทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จด้วยพวกเราก็คงไปร่วมงานนี้ถ้าไม่มีอะไรก็บอกกันปากต่อปากกันไปงานน้อยใหญ่เราก็ไปร่วมกันอย่างหลวงปู่กิก็สำเร็จด้วยดีหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นพระซึ่งเรายอมรับว่าทุกอย่างนั้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราก็ไปกันก็ยังเหลือหลวงปู่โง่นอีกองค์หนึ่งที่พิจิตรนั้นยังไม่ได้วันเวลาก็ต้องยังไม่ได้บอกกตัญญูนั้นเป็นเรื่องสำคัญผู้ใดมีพระคุณต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งเป็นผู้ที่เคยสั่งเคยสอนถ้าเรามีโอกาสเราก็ไปร่วมกันถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ฝากไว้ในความดีงามของหมู่ของคณะเวลาของพวกท่านตั้งใจไว้อย่างไรก็ให้รักษาเจตนาของตนอย่างนั้นด้วยความดีงามของหมู่ของคณะให้รักษาเจตนาทำดีแล้วต้องรักษาดีมีดีแล้วต้องรักษาดีดีของพวกเรานั้นมีผลต่อเนื่องกับพวกเราดังที่เห็นแล้วว่ามีป่าร่มรื่นมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพออยู่ได้และมีความเงียบสงบเป็นที่พอสมควรทั้งนี้นั้นเพราะบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งมีพระเมตตาเสด็จมาเยี่ยมเป็นส่วนพระองค์ในเบื้องต้นจึงมีอานิสงส์ตามมาคือวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้เข้าใจในความตั้งใจดีของทุกหมู่ทุกเหล่านี้เพื่อพวกเราโดยพวกเราเช้าสายบ่ายเย็นสะดวกอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีร่วมกันไว้ในโอกาสนี้ขออำนาจในคำสัตย์คำจริงที่ได้ทำจริงพูดจริงด้วยดีตลอดมาขอจงเป็นผลดลบันดาลในทุกหมู่ทุกเหล่าได้สำเร็จดังที่ตั้งใจจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญมีเวลาค่อยอยู่ต่อปฏิบัติต่อเอาตอนเช้าพอสมควรจะอยู่จะไปจะมาจะกลับก็ได้จะเวียนเทียนเลยก็ได้เตรียมพร้อมให้จะไปเวียนรอบโบสถ์เจดีย์วิหารก็เชิญ

0: ถ้าไม่สะดวกก็อนุญาตให้เวียนที่รอบถ้ำเอาสะดวกตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละแต่จริงเราก็เวียนรอบโบสถ์เจดีย์วิหารนั่นแหละแต่เมื่อไม่สะดวกก็อนุญาตให้เวียนรอบถ้ำทุกปีเพราะว่าถ้ำนั้นก็มีพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่มีหลวงปู่ศิลาเลิง1,800ปีแล้วมาพระพุทธมหานนท์ศิลากรสินนี้เป็นพระเก่าแก่สมัยนนยุคขอมรุ่งเรืองนั้นนะ1,800ปีแล้วมานะท่านก็อนุญาตในเวียนเทียนได้รอบถ้ำก็ได้ก็ปล่อยให้ญาติโยมได้ทำหน้าที่ตามสมบูรณ์ก่อนจะกลับก็มีดอกไม้ธูปเทียนให้เวียนกันจะไปเวียนที่โบสถ์ของเราหลวงพ่อพระไสที่พระเจดีย์ของเราก็ได้ทั้งนั้นเอาสะดวกของญาติโยมดอกไม้ธูปเทียนทางนี้ก็จัดไว้ให้แล้วนะอยู่ข้างถ้ำเช่นที่เคยปฏิบัติกันสะดวกเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้เพราะว่าอยากให้โอกาสทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังคือมาแล้วฝนตกไม่ได้ทำนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำวันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนั้นต้องกรุณากันแต่เนิ่นๆถ้าช้าก็บอกแล้วว่าไปไม่สะดวกรถมันไม่มีท่านจะไปน้อยไปมากก็ไม่เป็นไรขอได้มีหน้าที่บอกบุญญาติโยมก็พอใจแล้วนะพอบอกบุญนี้ก็ได้บุญ3เท่าตัวนะปากต่อปากบอกกันไปดอกไม้ธูปเทียนก็อยู่หน้าอยู่ข้างถ้ำนั่นแหละที่เคยปฏิบัติกันจะไปเวียนที่โบสถ์ที่เจดีย์วิหารก็ได้หรือจะเวียนที่ถ้ำพระคำว่าถ้ำพระก็หมายถึงเคยไปอยู่ปฏิบัติมาก่อนทั้งที่นครนายกทั้งที่จังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าจังหวัดสระแก้วเวลานี้เรียกว่าเขาทำพระเป็นสิ่งที่เคยอยู่เคยอาศัยมาก่อนเคยไปปฏิบัติมาก่อน
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2533ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานวันที่19มีนาคม2533

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจ้าอาตอนมาเยอะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz ค่ะดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการสวนอักษรทุกๆวันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะดิฉันอ่านหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าผลงานเขียนของเพนนีจอร์แดนเรียบเรียงและแปลโดยนิดานะคะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมึกจีนค่ะเมื่อช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะคะได้มีโอกาสเจอแฟนรายการท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ได้คุยกันว่าตามหัวใจไปสุดล่าเนี่ยแต่ก่อนนี้เคยเป็นละครทางโทรทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านแฟนรายการท่านนี้ท่านก็จำได้นะคะว่าในครั้งที่เป็นละครโทรทัศน์นั้นผู้ที่แสดงเป็นดาเนียลนางเอกของเรื่องก็คือคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสนะคะส่วนผู้ที่เป็นการริมอับดุลลาพระเอกของเรื่องก็คือคุณวิลลี่แมคอินทอชค่ะดิฉันเองก็จำได้เลือนลางนะคะเหมือนกับว่าน่าจะใช่คู่นี้แหละค่ะเหมือนว่าเคยดูอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะยังเด็กอยู่นะคะก็เลยจำได้ไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ก็คงจะใช่แหละค่ะก็จำได้ว่านางเอกน่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็พระเอกก็หน้าตาดีดีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของคุณผู้ฟังนะคะกับการนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของหนังสือในครั้งนี้นะคะตามหัวใจไปสุดล่าดิฉันอ่านมาถึงตอนที่9แล้วนะคะเป็นตอนที่ดาเนียลนั้นขี่ม้าหนีออกไปจากปราสาทกลางทะเลทรายนะคะแต่ในที่สุดเธอก็ไปไม่รอดค่ะการิมอับดุลลาก็ไปเจอเธออยู่ที่โอเอซิสในสภาพที่เธอนั้นหมดเรี่ยวแรงแล้วก็หลงทางอยู่นะคะเอาละค่ะเรามาติดตามความสนุกสนานกันต่อเลยนะคะจากหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าค่ะ

ามหัวใจไปสุดล่าตอนที่9ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วการริมเดินดุ่มๆไปที่ม้าทั้งสองตัวที่ผูกไว้ใกล้ๆกันหยิบห่อผ้าขนาดเครื่องที่ผูกไว้ข้างอานม้าดำตัวที่เขาขี่ลงมาโยนไว้บนพื้น 2-3 ห่อดาเนียลไม่กล้าขยับขยื่นแม้ใจอยากจะเสนอความช่วยเหลือของในห่อผ้าที่การิมคลี่ออกห่อแรกคือถุงนอนสำหรับพักแรมกลางป่าเขาเดินไปที่โคนต้นปาล์มปูมาลงบนพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างเรียบราบคล้ายลานกว้างเมื่อเห็นดาเนียลยืนมองด้วยดวงตาเบิกโพลงเขาก็ยิ้มน้อยแล้วพูดว่าเสียใจนะมีมาถุงเดียวเท่านั้นน่ากลัวว่าเราจะต้องนอนถุงเดียวกันซะแล้วล่ะคำพูดนั้นทำให้ดาเนียลสะดุ้งด้วยความหวาดกลัวถูกแล้วหล่อนไม่ได้กลัวอะไรเขาเลยหากทว่ากลัวความรู้สึกของตัวเองต่างหากการิมเรากลับวังสักคืนนี้ไม่ได้หรอคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือระยะทางอีกไม่กี่ไมล์เลยนี่ทำไมล่ะชิกหนุ่มหันมาทันทีดวงตาเป็นประกายขุ่นเขียวทำไมถึงจะต้องกลับกลางดึกกลางดื่นแบบนี้มีความจำเป็นอะไรเหรอดาเนียลขยับตัวไปมาอย่างอึดอัดไม่พยายามมองไปที่ถุงนอนนั้นเลยฉันอยากอาบน้ำน่ะหล่อนแก้ตัวอุบอิบเนื้อตัวสกปรกทรายเต็มไปหมดตั้งแต่ศีรษะถึงรองเท้าแล้วการริมยิ้มออกมาได้ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นอยากอาบน้ำเหรอได้สิเดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยเขาชี้ไปกลางโอเอซิสที่นวลกระจ่างอยู่กลางแสงจันทร์โน่นไงมีบึงน้ำใสแจ๋วเชียวลงไปนอนให้สบายเลยสิไม่ต้องกลัวอะไร

เราสองคนเท่านั้นก็นี่สิที่ฉันกลัวดาเนียลร้องอยู่ในใจถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะหล่อนพูดเสียงอ่อยๆแต่การิมไม่ยอมให้หล่อนเปลี่ยนใจเขามองหล่อนอย่างรู้เท่าทันสีหน้าที่แจ่มใสอยู่เมื่อครู่กลับเบื้องตึงไปทันทีเธอกลัวอะไรดาเนียลเขาถามห้วนๆถ้ากลัวว่าโฉมเปลือยของเธอจะทำให้ฉันคลั่งขึ้นมาด้วยความปรารถนาแล้วก็ขอบอกว่าเข้าใจผิดซะละไม่มีอะไรจะล้างความรู้สึกอันประณีตเช่นนั้นให้หม้อสลายไปเร็วเท่ากับความรังเกียจเดียดฉันหรอกเธอไร้เดียงสาเกินไปแล้วแม่หนูน้อยเห็นจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของผู้ชายอีกมากทีเดียวรู้หรือเปล่าใบหน้าของดาเนียลขาวเผือดดูโพลนอยู่ในแสงจันทร์ดวงตาของหล่อนหลบต่ำในขณะที่พยายามกลั้นเสียงสะอื้นที่สะท้อนอยู่ในทรวงอกหล่อนก้มหน้าเดินไปตามทิศทางที่เขาชี้ให้อย่างเงื่องหงอยถ้างั้นที่เขาเริงรักกับฉันเขาก็ไม่ได้รักหรือแม้แต่ปรารถนาในตัวฉันเลยเขาทำลงไปเพื่อเป็นหลักประกันว่าฉันต้องตกเป็นสมบัติของเขาตลอดไปเท่านั้นเองดาเนียลยกมือขึ้นปาดน้ำตาเมื่อจำเลืองมองร่างสูงๆที่เดินตามมาช้าๆแค่เพียงเรือนร่างของเขาหล่อนก็ใจเต้นที่จะได้เข้าไปกอดรัดสัมผัสให้ชื่นใจสักครั้งเดียวแล้วเราก็จะลาจากเขาไปน้ำอุ่นสบายมากเสียงห้าวๆดังอยู่เบื้องหลังที่จริงฉันเองก็ยังคิดจะลงไปว่ายน้ำเล่นมั่งเลยแต่เมื่อเธอทำท่ารังเกียจนักอ่ะผ้าเช็ดตัวรับไปสิฉันเตรียมมาเพื่อตัวเองเท่านั้นก็เลยดูเหมือนว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสำหรับเธอทีเดียวเขายักไหล่แล้วส่งผ้าเช็ดหน้าให้บัดนั้นทั้งสองเดินไปถึงกลางโอเอซิสมองเห็นบึงเล็กๆ เป็นเงาสะท้อนอยู่ในเงามืดมองดูไม่น่ากลัวอะไรเลยเช่นนี้เองการริมจึงคิดจะมาว่ายน้ำเล่นที่นี่เอ๊ะแปลกจังเขาเคยทำอย่างนี้มาก่อนหรือมากับใครนะดาเนียลใจเต้นเมื่อไม่อาจตอบคำถามในใจของตัวเองหล่อนหันไปมองเขาเหมือนจะถามคำถามนั้นออกมาดังๆแต่มันก็สะดุดหยุดค้างอยู่ในลำคอหากทว่าการริมดาวความคิดของหล่อนผิดไปเขาพูดห้วนๆว่ากลัวว่าฉันจะมองแล้วอดใจไว้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นหรอกแต่ก็จะบอกให้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่มีใจรักผูกพันกันน่ะการที่ได้มาอยู่ด้วยกันในสถานที่อย่างนี้ได้สัมผัสร่างอันเปลือยเปล่าของกันและกันโดยที่มีน้ำอุ่นโอบอุ้มอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยความสุขอย่างมหัศจรรย์เพียงไรการิมทำไมล่ะหรือว่าเกิดเปลี่ยนใจอยากจะให้ฉันอาบด้วยเขาถามอย่างยั่วๆคงจะไม่หรอกนะเธอไม่ได้มีจิตพิสมัยอะไรในตัวฉันนี่ไม่เป็นไรฉันก็จะไม่ล่วงละเมิดให้โกรธขึ้นไปหรอกพูดจบการิมก็เดินกลับไปพอห่างจนแทบจะมองกันไม่เห็นเขาก็จัดการก่อกองฟืนเล็กๆแล้วจุดไฟขึ้นเราก่อกองไฟอย่างที่พวกคนโบราณเขาชอบทำกันไงชีกหนุ่มร้องบอกเชิญอาบน้ำให้สบายสิดาเนียลแล้วขึ้นมาดื่มกาแฟกันซาในเดนรอบคอบมากอุตส่าห์ชงกาแฟใส่กระติกและเตรียมของกินเล่นเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยราวกับรู้ใจว่าถึงยังไงฉันก็ไม่มีวันพาเธอกลับวังในคืนนี้แน่นอนดาเนียลถอนใจยาวอิดออดนั่งคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงไปในหนองน้ำนั้นตามความตั้งใจเดิมหรือไม่การริมมิได้หันมามองหล่อนเลยเขายังคงง่วนอยู่กับกองไฟเล็กๆนั้นเหมือนเด็กชายที่ได้เล่นกับของถูกใจหญิงสาวค่อยๆถอดกางเกงและเสื้อแพลออกอย่างระมัดระวังสายตาจ้องอยู่ที่แผ่นหลังของการริมอย่างไม่ไว้วางใจหล่อนสะบัดทรายออกจากเสื้อและกางเกงขายาวออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เ
ผึ่งมันไว้บนพื้นใกล้ๆ

จากนั้นหล่อนจึงถอดชุดชั้นในตัวเล็กจิ๋วแล้วเคลื่อนร่างลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วน้ำช่างอุ่นสบายจริงอย่างที่การริมบอกดาเนียลคิดในใจร่างกายที่สกปรกหมักหมมเมื่อได้ความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำมาชำระล้างคราบใครหล่อนก็รู้สึกสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหล่อนเริ่มว่ายน้ำอย่างช้าๆเหยียดแขนขาและร่างกายทุกส่วนสัตว์เพื่อให้คลายจากความเมื่อยล้าความสงัดเงียบทำให้หัวใจที่เต้นรัวสับสนกลับอ่อนโยนสงบลงได้หญิงสาวลอยตัวบนน้ำนิ่งสายตามองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับหล่อนนอนนับดาวทีละดวงทีละดวงถามมันทีละดวงว่าเขารักฉันไหมเขารักฉันไหมเขาไม่รักฉันเขารักฉันเขาไม่รักฉันเลยหล่อนถอนใจยาวดาวบอกแล้วไงว่าเขาไม่รักฉันช่างเถอะพรุ่งนี้จะได้รู้เป็นทางการสักทีว่าเขาไม่รักฉันแล้วฉันก็จะได้จากลาไปจะไม่ปริปากบอกคุณพ่อคุณแม่สักคำว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เขาถูกตำหนิจากท่านทั้งสองขาทั้งคู่ของดาเนียลลดต่ำลงกว่าระดับน้ำด้วยความอ่อนระโหยที่เกิดขึ้นในหัวใจแต่ในทันใดนั่นเองหล่อนก็สะดุ้งมีความรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างที่แผ่วเบานุ่มนวลสัมผัสผ่านรูปไล้ที่หลังเปลือยการริมในที่สุดคุณก็ผิดสัญญาหล่อนคิดเคลิบเคลิ้มเลื่อนลอยไม่หรอกฉันจะไม่ปฏิเสธเขาสำหรับคืนนี้อย่างน้อยมันก็เป็นคืนสุดท้ายระหว่างฉันกับเขาแล้วสัมผัสที่แผ่นหลังหายไปแล้วบัดนี้มันไปพัวพันอยู่ที่ต้นขาแผ่วนุ่มเบาวิวจนสะดุ้งวาบหวามดาเนียลเหลียวขวับไปข้างหลังเพียงเพื่อจะพบว่าไม่มีการริมไม่มีใครทั้งนั้นแต่อะไรที่ลูบไล้ท่อนขาหล่อนอยู่ยังไม่เคลื่อนคลายไปงูงูคราวนี้หล่อนส่งเสียงกรีดร้องโดยไม่ยั้งการิมช่วยด้วยดาเนียลอ้าปากร้องสุดเสียงหล่อนสะบัดแขนขาเป็นพลวันการที่ทำเช่นนั้นทำให้หล่อนเสียหลักจมลงน้ำไปจนสำลักแต่ในทันทีนั้นเองมือแข็งแรงคู่หนึ่งก็รั้งร่างของหล่อนขึ้นมาดาเนียลทิ้งร่างลงในอ้อมแขนเขาทันทีในตายังปิดสนิทและเสียงร้องกรี๊ดยังคงดังอยู่เร่าๆลอยตัวไว้ลอยตัวไว้สิดาเนียลไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรหรอกเสียงห้าวๆบอกที่ข้างหูเขาช้อนร่างหล่อนไว้พยายามพยุงให้หญิงสาวลอยตัวเหนือน้ำมือที่ลูบไล้ไปตามแผ่นหลังทำให้ดาเนียลส่งเสียงร้องออกมาอีกเหมือนคนไร้สติไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสียงห้าวนั้นอ่อนละมุนดาเนียลรู้สึกถึงจูบแผ่วๆประทับลงบนริมฝีปากสกัดกั้นเสียงร้องของหล่อนให้กลืนหายลงไปในลำคอแค่เพียงต้นไม้น้ำเท่านั้นเองใบของมันยาวมากบางทีก็มาพันแข้งพันขาคนที่ลงมาว่ายน้ำเล่นดาเนียลถอนใจยาวทำท่าเหมือนฉะพละจากอ้อมแขนของชายหนุ่มแต่แล้วหล่อนก็เปลี่ยนใจกลับกอดคอเขาไว้แน่นฉันขอโทษหล่อนกระซิบบอกแล้วคลายวงแขนที่โอบรัดอยู่ด้วยความขลาดอายฉันเสียใจค่ะน่าประหลาดที่การริมไม่ยอมให้หล่อนทำเช่นนั้นเขากอดร่างของหล่อนไว้แน่นขึ้นสีหน้ากลับดุดันไปอีกเสียใจที่แต่งงานกับฉันน่ะเหรอไม่จบสิ้นกันสักทีเขาพูดด้วยเสียงห้วนสนิทแต่ทำไมเธอไม่ยอมคิดบ้างว่านี่คือบัญชาจากสวรรค์ซึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้เราสองคนได้มาพบกันบนเส้นทางสายนี้ซะแล้วทำไมถึงจะไม่เดินต่อไปด้วยกันอีกล่ะและเมื่อเขาจูบหล่อน

ามหัวใจไปสุดล่าตอนที่10เมื่อแสงอรุณปลุกให้ดาเนียลตื่นขึ้นมาและขยับตัวเพียงเล็กน้อยร่างของหล่อนก็ถูกกอดกระชับไว้ในอ้อมแขนอบอุ่นคู่เดิมดวงตาที่จ้องมองมาด้วยแววตาหวานซึ้งนั้นบอกให้รู้ว่าการริมเข้าใจถึงความรู้สึกในหัวใจของภรรยาอย่างทะลุปรุโปร่งเมื่อคืนนี้คือคืนวิวาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายอันแท้จริงของเราใช่ไหมเขากระซิบที่ริมหูของหล่อนด้วยเสียงอ่อนโยนผิดปกติเธอจะไม่หนีฉันไปอีกแล้วใช่ไหมดาเนียลหญิงสาวไม่ตอบได้แต่อิงแอบอยู่กับทรวงอกของเขาในห้วงลึกสุดของหัวใจหล่อนรู้ดีว่าหล่อนไม่เคยคิดอยากหนีไปจากเขาเลยการริมคือสามีของหล่อนโดยถูกต้องตามประเพณีเมื่อเขาแสดงความปรารถนาในตัวหล่อนหล่อนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะพอใจและเต็มใจอย่างที่รู้สึกอยู่ในบัดนี้แค่เพียงนี้ฉันก็รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีกว่าผู้หญิงอีกมากมายหลายคนนักดาเนียลบอกตัวเองเห็นจะต้องกลับวังสักทีไม่อย่างนั้นกรมวังคงจะจัดขบวนมารับและพวกเขาก็จะได้เห็นว่าการทำโทษเมียที่แสนดื้อของฉันนั้นช่างไร้ความหมายซะนี่กระไรการริมพูดยิ้มพลางขยับลุกขึ้นนั่งอยู่ในถุงนอนที่รูดซิปต่ำลงไปกว่าครึ่งอีกอย่างหนึ่งฉันมีงานสำคัญต้องทำอีกมากทั้งเรื่องการเจรจาเปิดบริษัทใหม่ในสหรัฐทั้งเรื่องการเกษตรแผนใหม่ที่เราจะว่าจ้างเกษตรกรจากญี่ปุ่นมาช่วยฉันไม่อยากให้ใครมารู้เห็นมากนักว่าผู้นำคนหนึ่งของเขานั้นแท้จริงแล้วก็ตกเป็นทาสความงามของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองพูดจบเขาก็จูบหล่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นเดินไปยังโอเอซิสแสงตะวันอาบร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้องดงามจนดาเนียลอดไม่ได้ที่จะคิดถึงประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่เคยเห็นตามพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนและภาพปั้นหล่อนนั่งมองดูเขาอย่างไม่รู้เบื่อการิมจัดการทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำใสในบึงเดิมจากนั้นจึงเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆใส่ห่อแล้วไปผูกไว้กับอานม้าจากนั้นจึงกลบไฟที่กำลังจะมอดด้วยเท่าถ่านอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่น่าเชื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาก็เดินกลับมายืนมองชายาคนงามสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มขบขันเอาลุกขึ้นสถีแม่น้องน้อยอย่ามัวแต่นอนฝันอยู่เลยรู้หรือเปล่าว่าท่าทางของเธอทำให้ฉันจะอดใจไม่ได้แล้วกลับไปนอนฝันร่วมด้วยก็มาสิคะดาเนียลเชิญชวนอยู่ในหัวใจที่เต้นรัวหล่อนลุกขึ้นจากที่นอนอันอบอุ่นนั้นอย่างช้าๆอยากรู้นักว่าถ้าหล่อนยังดื้อนอนอยู่ต่อไปการริมจะทำอย่างไรเช้าแล้วแสงตะวันส่องสว่างจัดจ้าจนเกือบจะลบความฝันในยามค่ำคืนให้สูญสลายดาเนียลใจหายวาบวิวถ้าเมื่อคืนนี้คือความฝันนั่นก็หมายความว่าหล่อนกำลังจะเผชิญหน้ากับความจริงที่ปราศจากความแน่นอนใดๆทั้งสิ้นหล่อนไม่รู้ว่าการิมจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับตัวหล่อนเมื่อดาเนียลกลับมาจากสระน้ำน้อยและแต่งตัวเรียบร้อยแล้วด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมการิมก็รินกาแฟจากกระติกส่งให้ทั้งสองนั่งดื่มกาแฟด้วยกันอย่างเงียบเชียบถึงกระนั้นหญิงสาวก็ไม่รู้สึกถึงความอ้างว้างเหงาหงอยนั่งอยู่โดยมีการริมเคียงข้างเช่นนี้ถึงแม้เขาจะไม่พูดจาปราศัยด้วยหล่อนก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจจนเกินพอแล้วความสุขนั้นสิ้นสุดลงเมื่อการริมลุกขึ้น

พยักเรียกให้หล่อนเดินตามไปที่ม้าทั้งสองตัวที่ผูกอยู่ใต้ต้นปาล์มทั้งสองขี่ม้าเคียงคู่กันไปอย่างไม่เร่งรีบตลอดทางบนทะเลทรายอันเวิ้งว้างนั้นคือการเดินทางที่แสนสำราญสำหรับดาเนียลการริมชี้ให้หล่อนดูเส้นทางของกองคาราวานในสมัยอดีตที่นำพวกพ่อค้าเร่พเนจรไปจนถึงเปอร์เซียและเมืองจีนอันไกลโพ้นเขาจึงมีความรอบรู้มากมายถึงเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนั้นล้วนแล้วแต่บอกถึงความสามารถในการปกครองของเขาอย่างยิ่งยวดดาเนียลตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เต็มตื้นไปด้วยความปลาบปลื้มอิ่มเอิบใจความสนิทสนมเป็นกันเองที่เขามอบให้ทำให้ความเย็นชาห่างเหินหายไปจนหมดสิ้นแต่ยิ่งใกล้จะถึงวังศิลาขาวอันงามเด่นจิตใจของดาเนียลก็ยิ่งฟุบแฟบลงไปทันทีหล่อนไม่อาจหวังได้ว่าการิมจะยังรักใคร่ใยดีหล่อนเหมือนเช่นที่เขาแสดงให้เห็นอยู่เมื่อคืนนี้และจนกระทั่งถึงนาทีนี้เมื่อคิดดังนี้แล้วความสุขอันเหลือเฟือที่เต็มอยู่ในหัวใจก็ค่อยๆลดลงทีละน้อยราวกับว่านางม้าจะรู้ใจผู้ที่อยู่บนหลังของมันว่าไม่อยากจะกลับไปถึงวังซะเลยทว่าปรารถนาจะให้เวลานาทีหยุดนิ่งลงเพียงแค่นั้นมันจึงลดฝีเท้าให้ช้าลงจนกลายเป็นการย่างเหยาะการิมหันมามองและชักม้าหวนกลับมาเคียงคู่ดาเนียลเป็นอะไรไม่สบายขี่ม้าไม่ไหวหรือเปล่าเขาพูดอย่างห่วงใยหล่อนฝืนยิ้มซีดเซียวเปล่าเลยค่ะหล่อนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพูดสิ่งที่คุกรุ่นอยู่ในใจเพียงแต่เพลียเพราะว่าแสงแดดเข้าตามากเกินไปเท่านั้นเขายิ้มเอื้อมมือมาแตะข้อมือหล่อนเบาๆอดทนหน่อยที่รักอีกประเดี๋ยวก็ถึงแล้วพอถึงวังเธอต้องนอนพักให้มากที่สุดให้สมกับที่ตรากตรำมาตลอดคืนเขาพูดอย่างปลอบโยนสีหน้ายิ้มกริ่มอย่างมีความหมายทำให้ดาเนียลแก้มแดงปลั่งขึ้นมาทันทีหล่อนกระตุ้นม้าให้วิ่งเร็วขึ้นเมื่อเห็นเงาต้นปาล์มอยู่เบื้องหน้าจากแนวปาล์มนั้นคือบริเวณวังศิลาขาวดาเนียลยกมือขึ้นกรีดน้ำตาด้วยความอาดูลทวินหานับแต่นี้ไปการิมจะยอมให้หล่อนนอนหนุนแขนเขาอีกเช่นเมื่อคืนนี้หรือไม่หนอภาระหน้าที่อันหนักหน่วงจะดึงตัวเขาไปซะมากกว่ามากโดยที่หล่อนไม่อาจจะเรียกร้องได้เลยแล้วยังจะพวกผู้หญิงที่คอยบำเรอเขาอยู่อีกล่ะหล่อนคิดในใจอย่างขมขื่นไม่ว่าจะไปที่ไหนการิมก็จะมีสตรีแสนงามฐานะร่ำรวยสูงส่งคอยอ้าแขนรับเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นแล้วนานแสนนานสักกี่วันกี่คืนที่เขาจะจำได้ว่ายังมีดาเนียลลงคออยู่ที่วังศิลาขาวความคิดอันเลวร้ายทำให้สีหน้าของดาเนียลเศร้าซีดจนการริมต้องเหลียวมามองบ่อยครั้งด้วยความห่วงใยแต่เขาก็ไม่รบกวนซักถามหล่อนด้วยปรารถนาจะให้หญิงสาวสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายโกลาหลของการต้อนรับที่รออยู่เมื่อพ้นแนวต้นปาล์มทั้งสองก็ได้เห็นประตูเหล็กบานใหญ่เปิดกว้างออกอย่างช้าๆราวกับว่าผู้เปิดได้รอคอยเวลานี้มาตลอดเช้าแล้วดาเนียลมองเห็นรถแลนด์โรเวอร์ที่เคลอะไปด้วยฝุ่นคันหนึ่งจอดอยู่ริมสนามหน้าบันไดหล่อนเลี้ยวไปมองสามีก็เห็นเขาขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจใครมาล่ะคะหล่อนถามเบาๆเขาคงจะมาตามคุณไปในเมืองกระมังมีงานโดดอีกแล้วล่ะคะไม่รู้เลยที่รักชีกหนุ่มสั่นศีรษะสั่งไปแล้วนี่นาว่าถ้าไม่มีเรื่องด่วนพิเศษไม่ให้มารบกวนไม่เป็นไรหรอกค่ะหล่อนพยายามฝืนยิ้มไม่ให้เขารู้ซึ้งถึงความเศร้าสร้อยในหัวใจมีงานก็ต้องทำ

ฉันจะหน่วงคุณไว้ได้ยังไงหล่อนชักม้าให้วิ่งนำไปข้างหน้าได้เห็นซาไนเดทลาลงมาจากบันไดแล้วก็วิ่งตรงมาหาสีหน้าของหล่อนนั้นกึ่งร้องไห้กึ่งหัวเราะอย่างน่าขันดาเนียลเกือบจะร้องไห้เมื่อสำนึกในหัวใจบอกให้หล่อนรู้ว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่นางข้าหลวงผู้ซื่อสัตย์คนนี้มาแล้วเพียงไรแล้วยังเด็กหนุ่มคนดูแลม้าตัวนี้อีกฉันจะต้องขอโทษเขาและให้รางวัลอย่างงามทีเดียวหญิงสาวหมายมาดไว้ในใจซานิเดฉันกลับมาแล้วหล่อนหยุดม้าแล้วกระโดดลงอย่างคล่องแคล่วสายตามองหน้าเยเกของซาไนเดอย่างขออภัยขอโทษด้วยนะที่ทำให้เธอเดือดร้อนไม่เป็นไรค่ะเจ้านางกลับมาโดยปลอดภัยพวกเราก็ดีใจจะตายแล้วแต่อะไรหรอซาไนเดดาเนียลหัวเราะแล้วหันไปมองการริมพูดตามมาเกือบจะถึงอยู่พอดียังไม่ทันที่หล่อนจะได้คำตอบจากนางข้าหลวงวงแขนคู่หนึ่งที่แข็งแรงอบอุ่นและจาบจ้วงก็กอดร่างหล่อนไว้เสียงคุ้นหูดังขึ้นใกล้ๆดาเนียลมาเชรีนี่เกิดเรื่องอะไรคุณถึงมาอยู่ที่นี่ฟิลิปซังแซหมุนตัวหญิงสาวให้หันมาเผชิญหน้าเขาดวงตาที่จ้องมามองนั้นเต็มไปด้วยความร้อนรนเขาว่ากันว่าคุณแต่งงานกับการริมแล้วจริงเหรอบอกผมสิว่าผมเข้าใจผิดคุณคงไม่โง่ทำเช่นนั้นแน่ๆคุณก็รู้แล้วว่าการิมเป็นคนไม่น่าไว้ใจเพียงไรแล้วคุณก็รู้ว่าผมต่างหากที่คุณควรจะแต่งงานด้วยดาเนียลตกตะลึงจนตัวแข็งหล่อนไม่คิดคาดว่าฟิลิปจะมาปรากฏตัวโดยลักษณะอันไม่น่าเชื่อแบบนี้และคำพูดของเขายิ่งทำให้หล่อนตื่นตกใจราวกับได้ฟังประกาศิตจากพูดผีปีศาจขณะที่หล่อนพยายามตั้งสติให้สงบนั่นเองฟิลิปก็ก้มลงจูบหล่อนที่ริมฝีปากอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งและในวินาทีเดียวกันนั้นดาเนียลก็รู้สึกว่าวงแขนที่รัดริงหล่อนอยู่นั้นคลายออกโดยกระทันหันจูบจากเพื่อนเก่าครั้งเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วนี่เสียงเย้อเย็นเยียบดังขึ้นจากผู้ที่มายืนอยู่เบื้องหลังคนทั้งสองก็พอแล้วนะสิชายหนุ่มฝรั่งเศสหัวเราะร่าอย่างไม่แคร์หวังว่าคุณคงไม่ถือสานการิมอย่างน้อยคุณก็มีเลือดฝรั่งเศสอยู่ตั้งครึ่งเรื่องแค่นี้ไม่ถึงกับคอขาดบาดตายหรอกจริงไหมการิมพยักหน้าครึ้มๆถูกของคุณฟิลิปถ้าเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาพูดเรียบๆดวงตาเป็นประกายวับแต่ที่นี่มีสายตาของบริวารของผมมองอยู่ตลอดเวลาผมไม่ต้องการให้เมียของผมมีมลทินไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจฟิลิปพูดอย่างคนใจนักเลงปานกันแต่ก็อดเสียดายไม่ได้คุณขโมยเพชรล้ำค่าไปจากมือผมแท้ๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะรวดเร็วถึงเพียงนี้คำพูดอันเต็มไปด้วยความหมายไม่กระจ่างแจ้งทำให้ดาเนียลสะดุ้งหวาดวันลอนอยากจะร้องบอกการิมว่าฟิลิปซังแซมิได้มีความหมายใดๆต่อลอนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ลอนก็ไม่อาจเปิดปากพูดออกมาได้ตามที่ใจคิดการิมหัวเราะในลำคอผมขโมยมาก็เพราะเชื่อว่าเพชรเม็ดนี้เหมาะที่จะประดับมงกุฎของผมพอดีนะสิฟิลิปแล้วก่อนที่จะได้เห็นหน้าคุณเธอก็เต็มใจเป็นเพชรประดับมงกุฎอย่างงดงามเหมาะสมซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยากจะเปลี่ยนใจหรือยังพูดจบเขาก็เดินกระแทกเท้าเข้าไปในห้องชั้นในส่งเสียงเรียกหากรมวังและมหาดเล็กสองสามคนดังก้องกังวานไปทั่ววังอันสงัดเงียบฟิลิปหัวเราะแล้วดึงข้อมือดาเนียลให้ตามเข้าไปทันได้ยินเสียงห้าวๆออกคำสั่งเรามีแขกพิเศษจัดการต้อนรับอย่างดีที่สุดสิอาจจะต้องจัดห้องพักด้วยเขาหันมามองทางชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสพูดด้วยอย่างมีมารยาทคุณคงจะพักเป็น

แขกพิเศษของเราสักระยะหนึ่งแน่ๆไม่เคยรู้ว่าคุณติดใจทะเลทรายสักทีทะเลทรายก็ยังไม่มีเสน่ห์ผูกใจให้ผมตามมาเหมือนภรรยาคนงามของคุณหรอกการิมฟิลิปตอบด้วยสำนวนที่ดาเนียลต้องเมินหน้าไปซะจากบุรุษทั้งสองด้วยความกลัดกลุ้มแต่พอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของสามีหล่อนก็หน้าแดงแล้วรีบหันไปมองตาเขาทันทีการิมหล่อนกระซิบเรียกชื่อเขาด้วยเสียงสั่นเครืออะไรล่ะที่รักชีกหนุ่มเดินมาจับมืออันเย็นชืดของหล่อนเธอเหนื่อยมากทำไมไม่เข้าไปพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยออกมาคุยกับแขกของเราล่ะหญิงสาวฝืนยิ้มอย่างน้อยการิมก็ไม่แสดงความขุ่นเคืองในคำพูดอันไร้ความคิดของฟิลิปหากทว่าดวงตาขุ่นเขียวเย็นเยียบของเขาก็ทำให้หล่อนใจฝ่อที่จริงผมเองน่ะไม่อยากมารบกวนคุณหรอกการิมอิซาเบลล่าต่างหากที่ขยันขยอให้พามาเขาไม่เชื่อว่าคุณแต่งงานกับดาเนียลจริงๆผมก็อดข้องใจไม่ได้เหมือนกันฟิลิปมองหน้าหญิงสาวผู้ยืนอยู่ระหว่างเขากับชิกหนุ่มอย่างเย้ยๆขอถามหน่อยเธอดาเนียลว่าคุณตัดสินใจกระทันหันเช่นนี้เพราะเป็นความสมัครใจของตัวเองหรือถูกผู้ปกครองบังคับเขาหันไปทางการริมอับดุลลาแล้วพูดอย่างไม่เกรงใจแต่ถึงยังไงก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณละการริมคุณเลือกภรรยาได้เหมาะสมมากทั้งความงามทั้งทรัพย์สินที่เธอนำติดตัวมาด้วยนับว่าลุงของคุณทำงานครั้งนี้ได้ผลอย่างงามซะยิ่งกว่าครั้งใดๆทีเดียวแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าดาเนียลไม่ได้เต็มใจเองการริมท้วงเสียงห้วนสนิทเพราะเราสนิทกันมากพอที่ผมจะรู้ว่าเธอไม่เต็มใจนะสิฟิลิปตอบทันทีเขาจับมือหญิงสาวมาเกาะกุมไว้อย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนเก่ากันผมขอพูดกับคุณตามลำพังได้ไหมหญิงสาวมองหน้าสามีอย่างวิงวอนแต่เขากลับเมินไปสักทางหนึ่งไม่เพียงเท่านั้นยังเดินไปเสียที่ริมหน้าต่างหันหลังให้คนทั้งสองอย่างจงใจหนูน้อยที่น่าสงสารฟิลิปทำเสียงอ่อนหวานโดยไม่ลดเสียงให้เบาลงสักนิดถูกขายยังกับทาสคุณพ่อเลี้ยงของคุณเนี่ยถึงจะมีความรู้สูงหัวทันสมัยแค่ไหนก็ยังไม่วายคิดเรื่องการแต่งงานของลูกอย่างป่าเถื่อนอยู่อีกนะเห็นจะเป็นความผิดของผมเองหรอกที่ไม่ตามใจคุณซะแต่ตอนที่เราพบกันที่ลอนดอนแต่มันก็เพราะผมรู้สึกว่าจะทรยศต่อความไว้วางใจของคุณพ่อคุณแม่คุณไม่ได้ต่างหากไม่อย่างนั้นป่านี้เราก็คงจะเข้าใจกันแล้วดาเนียลงงงันในวาจาอันกำกวมนั้นฟิลิปคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเลยเขากลับหัวเราะอะไรไม่เข้าใจช่างเถอะเรื่องนั้นน่ะมันสายเกินไปซะละอ่ะนั่นไงอิซาเบลล่ามาละเขาหันไปมองทางประตูดาเนียลหมุนตัวกลับหมายใจจะเดินไปหาการิมอับดุลลาแล้วบอกเขาว่าความในที่ฟิลิปซังแซเอ่ยขึ้นนั้นปราศจากความจริงแต่แล้วหล่อนก็ชะงักงันเมื่อเห็นหญิงสาวร่างเล็กผมดำตาดำขมขำจิ้มลิ้มเดินไปชิดตัวสามีของหล่อนอย่างคนสนิทสนมคุ้นเคยการิมรวบมือทั้งสองของหญิงสาวผู้นั้นไว้แล้วก้มลงจุ่มพิษหล่อนครั้งหนึ่งฟิลิปหัวเราะเบาๆจับมือดาเนียลมายึดไว้แน่นเหมือนจะห้ามมิให้หล่อนเข้าไปใกล้หนุ่มสาวที่ยืนประชิดติดกันที่ริมหน้าต่างเขาก้มลงกระซิบบอกว่าอิซาเบลล่าน้องผมน่ะชื่นชมบูชาการริมมาตั้งนานแล้วครอบครัวของผมก็พากันแปลกใจมากที่จู่ๆการริมก็แต่งงานกับคุณทั้งที่เขากับอิซาเบลล่าสนิทสนมกันมากจนคุณแม่คิดว่าทั้งสองคนจะลงเอยด้วยการแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและโลกอาหรับทีเดียวอิซาเบลล่าดาเนียลพึมพำอย่างงุนงงอิซาเบลล่าเหรอคะหล่อนมองไปยังสามีและหญิงสาวผมดำผู้นั้นอิซาเบลล่ากำลังจีบปากฉอเลาะการริมด้วยท่า

เบื่อเมื่อไหร่ก็เลิกได้นี่จริงไหมอิซาเบลล่าพูดตรงจุดทีเดียวในเรื่องที่เขาเป็นหนี้พนันเขารูดอฟแห่งลุกซองบวกผู้เร่งร้าวอยู่ทุกครั้งที่พบหน้ากันถ้าเขาหาเงินไปใช้หนี้รายใหญ่นี้ได้เขาก็สามารถเชิดหน้าชูตาในสังคมหรูในฝรั่งเศสได้ต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็ต้องหาทางหลบไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาเช่นนี้อีกประการหนึ่งเขาเองก็ติดใจความงามน่ารักของดาเนียลมานานปีฐานะของบิดาเลี้ยงของหล่อนนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าสูงส่งจนเขาเองก็แทบจะทาบหล่อนไม่ติดด้วยซ้ำถ้าแม้ว่าดาเนียลถูกหย่าร้างอย่างน่าอับอายเช่นนี้ชิคฮัสซันผู้ยิ่งใหญ่หรือจะไม่เห็นว่าเขาเป็นอัศวินมาช่วยแก้หน้าให้เขาได้งั้นก็ตกลงเขารับคำอิซาเบลล่าอย่างเต็มใจหมายมาจะได้กลับสู่ปารีสพร้อมกับดาเนียลอย่างไม่มีวันจะพลาดพลั้งไปอีกได้แต่เธอแน่ใจเหรอว่าถ้าการริมเขาขอให้เธออยู่กับเขาและแต่งงานตามประเพณีของเขาเธอจะพอใจแล้วคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงดีไม่ดีมาเล่นงานพี่เขาแย่ด้วยนะสิอิซาเบลล่าหัวเราะระรื่นก็คงวอยวายไปพักนึงแต่พอได้ยินชื่อการริมอับดุลลาเสียงโวยวายนั้นก็เงียบกริบไปเองแหละพี่ก็รู้นี่นาว่าคุณแม่ก็มองเขาอยู่อย่างน้อยก็ตั้งข้อรังเกียจไม่เต็มที่นักในเมื่อการิมเขาก็มีเชื้อสายฝรั่งเศสเหมือนกันหล่อนว่าพี่น้องเข้าใจกันดีเช่นนี้การเดินทางอย่างกระทันหันก็เกิดขึ้นเกือบจะในวันเดียวที่ได้รู้ข่าวการแต่งงานของดาเนียลและการริมอับดุลลาจากสหายคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาแคว้นคูฮาและรู้ข่าวนี้จากญาติคนหนึ่งของการริมเองฟิลิปรู้ดีว่าบทบาทของเขาในตอนนี้ก็คือการพูดให้ดาเนียลระแวงแคลงใจในตัวสามีของหล่อนส่วนอิซาเบลล่าก็แสดงบทบาทของหล่อนอย่างแนบเนียนหน้าเลื่อมใสซะด้วยชายหนุ่มจับร่างของดาเนียลให้หมุนกลับไปมองคู่หนุ่มสาวที่ยืนอิงแอบกันอยู่ริมหน้าต่างเห็นไหมล่ะว่าเขาคิดถึงคนึงกันแค่ไหนหนุ่มชาวฝรั่งเศสพูดเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆกระซิบบอกนึกหัวเราะในใจเมื่อเห็นใบหน้าขาวเผือดของดาเนียลทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ตัวผมเองก็แน่ใจในเรื่องนี้เราถึงได้พากันงงๆเมื่อรู้ข่าวว่าเขาแต่งงานกับคุณที่จริงน่ะเขาไม่เคยเอ่ยปากจริงจังกับคุณพ่อคุณแม่หรอกนะแต่เขาก็เชิญให้เรามาเที่ยวที่นี่คุณพ่อคุณแม่ถึงได้อนุญาตดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาเบิกโพลงการิมอับดุลลาเชิญคุณกับน้องสาวมาที่นี่หรอคะหล่อนถามด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาจนฟิลิปแน่ใจว่าสามีของดาเนียลไม่ได้ยินคำถามนี้อย่างแน่นอนเขายักไหล่แล้วตอบด้วยเสียงกระซิบเช่นเดียวกันก็งั้นสิคุณคิดเหรอว่าถ้าเขาไม่เชิญไปอิซาเบลล่ากับผมจะกล้ามาใครจะเสียมารยาทได้ขนาดนั้นบัดนั้นเองดาเนียลก็เห็นอิซาเบลล่าผละจากอ้อมแขนของการริมอย่างหมางเมินลอนเลียวหน้ามามองดาเนียลด้วยสายตาเศร้าส้อยแล้วเดินมาหาโดยเร็วขอโทษนะคะแต่บังเอิญฉันกับการริมเราลอนทำอิดเอื้อนเหมือนกระดากอายที่จะพูดต่อไปแต่นั่นก็เกินพอแล้วสำหรับดาเนียลอิซาเบลล่ากำลังจะบอกว่าหล่อนกับการริมมีความสัมพันธ์กันเหนือความเป็นมิตรต่างเพศหล่อนเดินทางมาถึงวังหินอ่อนกลางทะเลทรายก็เพราะเขาเป็นฝ่ายเชื้อเชิญมาเขาทำเช่นนั้นทำไมถ้าไม่เพราะปรารถนาที่จะได้เหยียบย่ำน้ำใจของดาเนียลอย่างเลือดเย็นที่สุดเขาแต่งงานเพื่อแก้แค้นหล่อนและเหตุการณ์กลางทะเลทรายเมื่อคืนนี้ก็เป็นเพียงความฝันของหล่อนเท่านั้นเองความกลัวและความโกรธประดังขึ้นมาในทรวงอกดาเนียลถึงแก่นิ่งอั้นไปชั่วครู่หากทว่าดวงหน้าคมขำปราดเปรียวของอิซาเบลล่าที่ลอยอยู่ใกล้ๆทำให้หล่อนคิดที่จะต่อสู้ตามสัญชาตญาณหล่อนพยายามยิ้มทั้งๆที่ริมฝีปากสั่นระ

ลิกแล้วสอดแขนเข้าไปคล้องแขนฟิลิปไว้ด้วยอาการเดียวกับที่อิซาเบลล่าแสดงต่อการริมเมื่อครู่นี้จะต้องขอโทษขอโพยอะไรกันคะดาเนียลพูดด้วยเสียงหวานใสดีใจซะอีกที่มีแขกมาโดยไม่คาดฝันเช่นนี้ว้ายตายจริงการิมอิซาเบลล่าร้องอุทานอย่างมีจริตภรรยาของคุณเนี่ยจะไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะคะกำลังฮันนีมูนแท้ๆยังบอกได้ว่ายินดีที่มีแขกมาเยี่ยมถ้าเป็นฉันล่ะก็ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาใกล้เราเลยแม้แต่คนเดียวอย่าลืมสิอิซาเบลล่าว่าดาเนียลเป็นคนอังกฤษชั้นสูงมารยาทต้องมาก่อนความจริงใจการริมพูดห้วนๆใบหน้าบึ้งตึงเมื่อมองดวงมือของหญิงสาวผู้เป็นภรรยาซึ่งสอดไว้กับแขนของชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสแต่จะว่าไปแล้วภรรยาของผมอาจจะยินดีจริงๆก็ได้ที่ได้พบพี่ชายของคุณนั่นสิคุณเห็นจะต้องระวังสักหน่อยละไม่งั้นฟิลิปอาจจะขโมยเอาภรรยาของคุณไปก็ได้แต่การริมคะเราเดินทางระหกระเหินมาตั้งไกลทำไมเราไม่ไปนั่งพักคุยกันในห้องที่สบายกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันน่ะทั้งหิวและกระหายและถ้าจะให้วิเศษไปกว่านั้นฉันขออาบน้ำแต่งตัวสมัยได้ก็จะดีทีเดียวค่ะอิซาเบลล่าพูดการิมมองดาเนียลทันทีดวงตาแข็งกร้าวของเขาเหมือนจะเตือนให้หล่อนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบซาเนเดหล่อนเอ่ยปากเรียกนางข้าหลวงคนสนิทมาทันทีเตรียมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเหรอแล้วห้องพักล่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้านางซาเนเดตอบอย่างนอบน้อมดาเนียลหันไปทางอิซาเบลล่าและฟิลิปถ้าอย่างนั้นก็เชิญข้างในค่ะหล่อนพูดเรียบๆแล้วเดินนำเข้าไปในห้องนั่งเล่นชั้นในที่มีขนาดใหญ่โอโถงตกแต่งอย่างงามวิจิตรบนต่างเล็กๆที่มุมห้องมีถาดบรรจุเครื่องกาแฟเตรียมไว้พรักพร้อมรวมทั้งน้ำหวานและขนมมากมายหลายชนิดอิซาเบลล่าเคล้าเคียงการิมไม่ยอมห่างหล่อนจะอ้อนว่าดูแขนของฉันสิคะการิมเป็นผื่นเต็มเชียวฉันทนอากาศร้อนไม่ได้เลยแหละถ้าไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคงแย่แน่ๆเลยหล่อนยื่นแขนขาวนวลที่โผล่พ้นชายเสื้อให้ชายหนุ่มดูอย่างใกล้ชิดการริมสนองตอบคำพูดของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสด้วยการไล้นิ้วแผ่วเบาไปบนแขนขาวสะอ้านนั้นดาเนียลกลั้นลมหายใจผู้หญิงแบบอิซาเบลล่านี้คงจะถูกใจการริมยิ่งนักเมื่อถึงเวลาแสดงความรักความใคร่หล่อนคงจะไม่ทำท่าไร้เดียงสาให้เขารำคาญหรอกกระมังดาเนียลการิมพูดขึ้นด้วยเสียงราบเรียบเธอจะไม่พาแขกของเราไปที่ห้องของเธอหรอกหรืออิซาเบลล่าจะได้อาบน้ำแต่งตัวสมัยให้สบายแล้วค่อยกลับมาคุยกันดวงตาแข็งกร้าวที่มองมาทำให้ดาเนียลไม่อาจปฏิเสธได้หล่อนเดินนำอิซาเบลล่าออกไปจากห้องโดยไม่ปริปากพูดจาอย่างใดเมื่อถึงประตูห้องหล่อนก็เปิดออกแล้วเบี่ยงร่างให้อิซาเบลล่าเข้าไปก่อนหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินล้ำเข้าไปในห้องนอนที่มีขนาดใหญ่หล่อนไม่แยแสสนใจกับเครื่องแต่งห้องที่งามเป็นเลิศแต่ในตาคมขำคู่นั้นจ้องเป่งไปยังเตียงนอนที่ยังคลุมผ้าเรียบตึงดาเนียลที่น่าสงสารฉันอดสงสารเธอไม่ได้เลยที่ต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่เขาไม่รักเธอเลยจนนิดเดียวเธอไม่น่าจะตามใจคุณพ่อเลี้ยงขนาดนั้นนินนาน่าจะหนีไปแต่งงานกับฟิลิปซะจะดีกว่าอย่างน้อยเขาก็หลงไหลใฝ่ฝันเธอมาตั้งนานแล้วหล่อนทำเสียงหวานอย่างเสแสร้งพูดจบหล่อนก็เดินไปที่หน้าโต๊ะแต่งตัวปลดกระดุมเสื้อออกช้าๆแล้วถอดออกเหวี่ยงลงไปบนพื้นอย่างไม่ใยดีส่วงอกเปล่งปลั่งของหล่อนซ่อนอยู่ในบลาเซียตัวจิ๋วซึ่งช่วยเชิดชูความเปล่งปลั่งนั้นให้ดู

แล้วหยวนตาหล่อนมองดูเงาของตนเองในกระจกแล้วสบตาดาเนียลผู้ยืนนิ่งงานอยู่เบื้องหลังการิมเขาชอบผู้หญิงหล่อนพินกายมาข้างหน้าเหมือนจะอวดสวดทรงงามละออให้กระจ่างแก่สายตาของดาเนียลเขาไม่ชอบเด็กรุ่นอย่างเธอหรอกจ้ะจะบอกให้เอาบุญถ้าเธอหวังที่จะได้ความรักจากเขาเธอก็หวังสูงเกินไปซะละระวังว่าจะตกลงมาเจ็บตายจริงทำไมยืนทำหน้าซื่ออย่างนั้นล่ะเขาไม่เคยพูดถึงฉันเลยเหรอไม่ได้บอกหรอกแล้วว่าเรามีแผนการสำหรับอนาคตยังไงเมื่อเธอหลีกทางไปแล้วน่ะดาเนียลสั่นศีรษะเปล่านี่ไม่เห็นเขาพูดถึงเธอเลยอิซาเบลล่าลอนตอบเรียบๆฝ่ายนั้นเลิกคิ้วแล้วหอนริมฝีปากแหมน่าประหลาดไม่น่าเชื่อเลยเมื่อตอนที่เขาอยู่ปารีสน่ะเราสนิทกันจะตายนี่นาลอนว่าดาเนียลยืดตัวตรงสีหน้าเยือกเย็นเท่ากับเสียงพูดคงจะไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกอิซาเบลล่าที่คิดอย่างนั้นการิมเขายังบอกเลยว่าผู้หญิงนับเป็นสิบเป็นร้อยกระมังที่เขาให้ความสนิทสนมด้วยสามีของฉันเป็นคนใจดีค่ะไปถึงไหนเขาก็โปรยเสน่ห์ไปทั่วแหละเหมือนนางงูถูกตีที่ขนดหางดวงตาดำคมของอิซาเบลล่าเบิกโพลงและลุกวาวอย่างน่ากลัวลอนตอบโต้ด้วยเสียงที่สั่นพริ้วไปด้วยแรงโทสะนั่นเธอหมายถึงนางพวกนางบำเรอของเขาหรอกดาเนียลเขาบอกให้รู้ว่าไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นการิมอับดุลลานรู้ดีว่าครอบครัวของฉันมีความสำคัญต่อสกุลของเขาแค่ไหนเขาไม่มีความจำเป็นต้องมาแผ่เมตตาอะไรกับฉันเลยเท่าที่เขาเสนอก็คือการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประเพณีเท่านั้นเธอเองนะสิที่ไม่รู้ว่าเขาขอร้องให้ฉันอดทนรอต่อไปสักหน่อยให้เขาได้เธอตามใจลุงของเขาจากนั้นเขาก็จะได้รางวัลเป็นหุ้นมูลค่านับพันล้านจากนั้นเขาก็จะเขี่ยเธอให้พ้นจากทางของเรายังไงล่ะจ๊ะแม่หนูน้อยฉันไม่เชื่อการีไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ดาเนียลครางด้วยเสียงแหบโหยใบหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษอิซาเบลล่าหัวเราะอย่างสาใจก่อนชี้ไปที่เตียงนอนถามหน่อยเถอะเขาเคยมานอนที่เตียงนี้กับเธอเหรอดาเนียลเธอเคยเห็นไหมว่าคู่แต่งงานใหม่ๆที่เขานอนแยกห้องกันดาเนียลมองดูผู้พูดด้วยสายตาตื่นตะลึงหล่อนไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนใดในโลกจะสามารถพูดจามีนายได้ล้ำลึกเช่นนี้ทำไมจะไม่มีดาเนียลได้ยินเสียงตัวเองตอบอย่างฉาดฉานแบบนี้มันก็ทำให้ตื่นเต้นดีเหมือนกันไม่ใช่เหรอบางคืนเขาก็มานอนที่นี่บางคืนฉันก็เป็นฝ่ายไปนอนที่ห้องของเขาอิซาเบลล่าส่งเสียงกรีดอย่างเหลือจะทนยินนึกว่านั่นมันสำคัญพอแล้วแม่หนูน้อยหล่อนพูดเสียงแหลมสั้นก็แค่นอนกันเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งมาอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้เขาจะไปหาผู้หญิงที่ไหนมาดับอารมณ์ให้ได้นอกจากเธอล่ะคอยดูสิว่าพอกลับเข้าเมืองเขาก็จะไม่เหลียวแลเธออีกต่อไปรู้ไหมว่าตลอดชีวิตของการริมน่ะเขาแวดล้อมไปด้วยผู้หญิงที่สวยและมีเสน่ห์กว่าเธอนับเป็นสิบคนงั้นก็รวมทั้งเธอด้วยสินะอิซาเบลล่าดาเนียลสวนคำพูดนั้นพลางยิ้มเย้ยอิซาเบลล่ากระทืบเท้าลงไปบนพรมหนานุ่มอย่างคนเจ้าอารมณ์บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้รวมอยู่ในพวกนั้นด้วยหล่อนพูดเสียงแหลมการิมรู้ดีว่าฉันไม่มีวันจะยอมเป็นของเขาจนกว่าเราจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องเขารู้ว่าการที่จะได้พาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมชั้นสูงของยุโรปน่ะต้องแต่งงานกับฉันถึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือไม่อย่างนั้นแล้วถึงจะรวยสักแค่ไหนเขาก็เป็นแค่เพียงลูกครึ่งฝรั่งเศสที่มีแม่มาจากท่อสกปรกกลางนครปารีสเท่านั้นเองแปลกนะรู้ว่าเขามีแม่ต่ำช้าขนาดนั้นเธอก็ยังเต็มอกเต็มใจที่จะแต่งงานกับเขา
เธอนี่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย

เลอิซาเบลล่าแต่สาวฝรั่งเศสใจเย็นกว่าดาเนียลมากหล่อนไม่ยอมเสียอารมณ์ไปกับคำเยาะเย้ยถากถางนั้นหล่อนยักไหล่แล้วยิ้มหวานสนิทแม่ก็สวนแม่แล้วก็ตายไปแล้วด้วยอิซาเบลล่าว่าเขารักฉันแค่นั้นก็หมดปัญหาเรื่องที่ผู้ใหญ่ของเขาจัดการให้เขาแต่งงานกับเธอนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่เราพูดจากันเข้าใจแล้วเราใจเย็นพอที่จะรอคอยต่อไปสักหน่อยเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาเชิญฉันกับฟิลิปให้มาเที่ยวที่นี่ทั้งที่อยู่ในระหว่างฮันนีมูนแค่นี้ไม่แสดงหรอว่าเขารักฉันแต่เขาแต่งงานกับฉันต่างหากดาเนียลแย้งไม่เป็นไรแต่งตามใจผู้ใหญ่ฉันไม่ถือเขาก็ว่าอย่างนั้นอิซาเบลล่าแต่งนิยายชวนฝันของหล่อนต่อไปอย่างคล่องแคล่วเขาขอให้รอจนกว่าเธอจะมีลูกชายให้สักคนเขาก็จะขอหย่าขาดจากเธอเลยอ่ะแล้วทีนี้เธอจะตกอยู่ในสภาพไหนพอจะนึกออกมั้งไหมล่ะแม่ไม้ที่ถูกพรากจากทั้งลูกทั้งผัวนึกเลยว่าจะมีปลาตาบอดตัวไหนมาหลงเสน่ห์เธออีกหมายความว่ายังไงเธอพยายามจะบอกอะไรฉันอิซาเบลล่ามีความจำเป็นอะไรที่การิมต้องการลูกจากฉันดาเนียลถามเสียงเย็นชาใครๆก็รู้ว่าท่านประมุขต้องการให้ชิดฮัดสันเป็นผู้เลือกว่าใครจะดำรงตำแหน่งทายาทคนต่อไปของท่านและพ่อเลี้ยงของเธอเหรอจะไม่เลือกการิมพ่อเลี้ยงดูอบรมมาเหมือนลูกชายของเขาเองแต่เขาก็ห่วงเธอเหมือนลูกสาวของเขาเหมือนกันเขาจึงจัดการให้ลูกเลี้ยงสองคนได้แต่งงานกันและเขาจะแน่ใจยิ่งขึ้นไปก็ต่อเมื่อมีหลานมาให้เห็นชัดๆพอได้แค่นี้เขาก็คงจะหมดความกังขากระมังไม่น่าเชื่อว่าอิซาเบลล่าจะอ่านใจชิคฮัดสันบิดาเลี้ยงของดาเนียลได้ถึงขนาดนั้นแต่ทุกคำพูดที่หล่อนพูดออกมาก็เป็นเหตุเป็นผลที่ดาเนียลไม่อาจแย้งได้หล่อนรู้ดีว่าชิคฮัดสันจะยินดีสักเพียงไหนถ้าหลานชายของเขาแต่งงานกับที่ดาเลี้ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ย่อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองและหุ้นจำนวนมหาศาลที่เขาเป็นเจ้าของอยู่เพียงแต่ชิคฮัดสันผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีทางรู้ใจหลานชายของเขาเท่านั้นว่ามิได้มีความรักใคร่ใยดีต่อที่ดาเลี้ยงของเขาเลยเพียงเพื่อได้รับตำแหน่งที่หมายมาจนครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นการิมอับดุลลาก็จะเขี่ยดาเนียลกระเด็นพ้นชีวิตเหมือนที่เขี่ยผงจากเท้าของเขาเท่านั้นเองคุณผู้ฟังคะตอนแรกที่กลับจากทะเลทรายก็เหมือนเรื่องราวจะดีแล้วนะคะทั้งสองคนดาเนียลและการิมดูเหมือนจะเข้าใจกันดีค่ะแต่พอมาถึงวังศิลาขาวเท่านั้นแหละค่ะเรื่องราวที่น่าวุ่นวายเวียนหัวก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อฟิลิปซันแซและน้องสาวอิซาเบลล่ามาจนถึงวังกลางทะเลทรายเลยล่ะค่ะสองสี่พี่น้องนี้กำลังปั่นหัวให้คู่รักสามีภรรยาคู่นี้แตกแยกกันและหย่ากันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้าค่ะในรายการสวนอักษรนะคะเวลา 4:00 ถึง 5:00 ดิฉันดาราการทองลิ่มจะกลับมาพร้อมหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับคุณดารการทองลิ่มและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกมลพรค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทาง LINE @Mcord News ส่งข้อความมาทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าส่งความคิดเห็นมาก็บอกกันมาด้วยว่าสภาพอากาศในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยสนใจข่าวอะไรเป็นพิเศษสำหรับสุดสัปดาห์แบบนี
6: ้ค่ะใช่ค่ะก็สุดสัปดาห์ก็มีข่าวเยอะแยะเลยนะคะอย่างเมื่อวานเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะคะท
5: ั้
6: งฝากรัฐบาลทั้งฝากประชาชนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค
5: ่
6: ะ
5: ได้เลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งจากมติชนกันก่อนเลยนะคะธนินทร์ชาติสิริสารัตน์เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดการแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรโต้ผลโพสินบนจี้กกร.โชว์ผลข้อมูลและขอโทษพิพัฒน์เรียก3อธิบดีชี้แจงค่ะ
6: นายกหารือ35บิ๊ก CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง

0: อาเซียนเสริมมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลเอกชนจับมือคู่กันนะคะอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของเดลีนิวเลยค่ะแล้วก็ที่ต่อเนื่องกันก็คือหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและรัฐบาลดันวาระแห่งชาติอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกังขาติดโผอันดับ1มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจี้กกร.แจงที่มาข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานภายใน7วันค่ะ
1: พาดหัวรองของมติชนเป็นเรื่องกฎหมายสะอาดค่ะกฎหมายสะอาดนิรโทษสภาโหวตเดินหน้ารวม34ฉบับยืนยันไปต่อรุมถล่มปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยจ่อชงของใหม่วันที่19พฤษภาคมนี้ชัดชาติลาออกผู้ว่ากทม.ปชป.ส่งอนุชาท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ที่ประชุมรัฐสภาก็โหวตด้วยเสียง611เสียงนะคะเพื่อผ่านกฎหมาย34ฉบับให้ไปต่อได้โดยเฉพาะในนั้นก็มีรวมถึงกฎหมายสะอาดแล้วก็นิรโทษกรรมรวมอยู่ด้วยค่ะ
0: พาดหัวรองของเดลีนิวที่ดูจะให้พื้นที่เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของลุงโยชน์ค่ะยันไร้เงื่อนไขเปิดด่านทหารเขมรปล่อยลุงโยชน์คืนครอบครัวตั้งสมศักดิ์ประธาน JBC ชาวบ้านชายแดนขวัญผวาสงครามไทยกัมพูชารอบ3ปะทุเร่งปัดกวาดบังเกอร์หลบจรวดหนีตายจ้าละวันด้านประธานกรรมาธิการทหารสวยันสถานการณ์ไม่สอกเขาลุกลามแล้วก็มีภาพของลุงโยชน์ด้วยนะคะที่ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวค่ะแล้วก็มีให้รายละเอียดใต้ภาพนะคะบอกว่าปล่อยตัวทหารกัมพูชายอมปล่อยตัวนายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์ชาวบ้านบ้านกันต่วนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลับคืนสู่อ้อมกอดครอบครัวที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษภาพนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยนะคะเป็นภาพลุงโยชน์ค่ะที่มีคนมาผูกข้อไม้ข้อมือให้นะคะแล้วก็น่าจะอุ้มหลานอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าต้องขออภัยคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะถ้าอ่านตำบลกันตรวจระมวลถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคนในพื้นที่ช่วยบอกทีนะคะว่าอ่านว่ายังไงนะคะนักข่าวก็อ่านกันไม่ถูกเลยนะคะ
1: ค่ะก็บางครั้งคำเฉพาะนี่คือก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับมติชนเนี่ยก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะศิริศักดิ์ชี้อดีตเลขาสมช.นั่งประธาน JBC ทหารเขมรส่งลุงโยชน์กลับสุรินทร์ซึ่งรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็รับว่าอดีตเลขาสมช.เนี่ยเข้ามานั่งในฐานะประธาน JBC ไทยกัมพูชาซึ่งจะชี้แจงถึงการใช้unclosed ร่วมกันของ2ประเทศว่าควรจะมีการพูดคุยกันก่อนซึ่งทหารกัมพูชาก็ส่งลุงโยชน์กลับจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้และก็มีภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพของพลจัตวานิตนารงนะคะเลขาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุค่ะเป็นเลขาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาธิการ RBC ซึ่งเป็นการส่งตัวกันที่บริเวณด่านถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ก็ทางของมติชนก็เป็นภาพค่อนข้างเป็นทางการคือเป็นทหารฝั่งไทยกัมพูชาแล้วก็ยืนเรียงแถวกันนะคะแล้วก็มีลุงโยชน์เนี่ยยืนฝั่งทหารกัมพูชาก่อนที่จะมีการส่งมอบตัวกันแล้วก็มีหนังสือการส่งมอบตัวถ่ายเป็นหลักฐานยืนยันด้วยค่ะ
0: เดลีนิวนะคะยังมีพาดหัวเรื่องของยาเสพติดนะคะสนธิกำลัง3ฝ่ายสกัดยาเสพติดข้ามชาติเข้มผีน้อยแฝงช่วยขนกู้ภาพลักษณ์ประเทศรัฐบาลผนึกกำลัง3ฝ่ายตั้งทัสฟอร์สลุยล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะ
1: ของมติชนเป็นพาดหัวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ค่ะพบฟอสซิลนาคาไททันชนิดใหม่อยู่ที่ชัยภูมิเป็นไดโนเสาร์คอยาวใหญ่ที่สุดในอาเซียนหนักเท่ากับช้าง9ตัวอายุ100ถึง120ล้านปีนะคะก็พบนาคาไททันฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่อน้ำจังหวัดชัยภูมิโตกว่าทีเร็ก2เท่าโดยทีมวิจัยนักศึกษาวิทยานักวิจัยนะคะของไทยจากลอนดอนเนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วก็ไปเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของยุคโบราณทำให้พบเกี่ยวกับกระดูกของนาคาไททันค่ะ
0: ข้ามไปข่าวต่างประเทศนะคะสีจิ้นผิงทรัมป์จับมือการค้าฉลุยจีนสัญญาไม่ส่งอาวุธสีหศักดิ์เสนออิหร่านส่งยาแลกเปิดฮอร์โมสค่ะสองชาติมหาอำนาจหารือกันวันที่2นะคะบรรลุข้อตกลงการค้าสีจิ้นผิงโดยจีนรับปากไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่อิหร่านยกเว้นซื้อน้ำมันจะมีต่อไปชี้สงครามไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกและเร่งแสวงหาหนทางยุติปัญหาให้ได้โดยเร็วพร้อมตกลงซื้อโบอิ้ง200ลำส่งผลให้หุ้นโบอิ้งร่วงทันทีขณะที่ผู้นำสหรัฐลั่นกำลังหมดความอดทนกับอิหร่านค่ะแล้วก็เป็นภาพที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะจับมือกับสีจิ้นผิงด้วยค่ะบรรยายใต้ภาพว่าหารือวันที่2ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนหารือเป็นวันที่2ของทรัมป์ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่เรือนรับรองจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งค่ะ
1: ค่ะพาดหัวสุดท้ายของมติชนเป็นเรื่องของตำรวจจับกุมปลัดอำเภอฮอดหลังเอี่ยวทำเอกสารปลอมสวมสัญชาติหมิงเฉินซันยันไม่เคยเรียกรับคนเงินยันไม่เคยเรียกรับเงินคนจีนตำรวจเปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรจับกุมปลัดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ปมเอี่ยวสวมสัญชาติให้หมิงเฉินซันแชร์ช่วยจัดการทำเอกสารย้ายเข้าทะเบียนบ้านอำเภอเชียงดาวเจ้าตัวปฏิเสธยันทำตามขั้นตอนไม่เคยเรียกรับเงินคนจีนค่ะ
0: เดลีนิวมีข่าวนี้พร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะจับปลัดเจ้าหน้าที่บุกจับนายฉัตรเทพเพิ่มทรัพย์ปลัดอาวุโสอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พัวพันออกบัตรให้อาตีซีโฟภายในที่ว่าการอำเภอฮอดค่ะและประเด็นสุดท้ายของเดลีนิวนะคะเป็นภาพของนายศรีหศักดิ์ค่ะร่วมประชุมนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียค่ะ
1: ค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนก็ขอเริ่มกันที่ประเด็นของลุงโยดก่อนเลยละกันนะคะลุงโยดก็คือเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วค่ะแล้วก็เข้าป่าไปหาของป่าในแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สูญหายไปตั้งแต่วันที่25เมษาที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการตรวจพบว่าข้ามแดนไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายโมงค่ะนายโยดสายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางกลับถึงบ้านพักอย่างปลอดภัยท่ามกลางบรรยากาศที่มีความยินดีนะอย่างที่ปอได้เล่าไปเมื่อสักครู่ว่ามีการผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็มีหลานมาต้อนรับรวมถึงภรรยาด้วยนะคะหลังได้รับการปล่อยตัวจากทางการกัมพูชาค่ะทันทีที่มาถึงบ้านก็ภรรยาก็โผล่เข้ากอดด้วยความดีใจแล้วก็โล่งใจก่อนหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจนะคะแล้วก็บรรยากาศที่บ้านก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยมาให้การต้อนรับด้วยนะคะซึ่งรวมถึงนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายนิรันต์สุนทรสิริค่ะนายอำเภอกับเชิงมาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็รับตัวด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเวลาประมาณ10โมงเช้าที่บริเวณด่านถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยพลจัตวานิตนารงรองเลขาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาก็เป็นประธานของกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ของฝ่ายกัมพูชาได้มาส่งตัวนายโยดเนี่ยนะคะกับพลตรีกัมปนาทวาสุพันธ์นะคะวาพันสุค่ะเลขาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานฝ่ายไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนร่วมภูมิภาคไทยกัมพูชาซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เนี่ยเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างทหารกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายโยดก็เข้าไปยังไม่ตั้งใจนะตั้งแต่วันที่25เมษายนเนื่องจากเข้าไปหาของป่าค่ะจนกลายเป็นคดีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มีการตัดสินกันในศาลชั้นต้นของจังหวัดอุดรมีชัยต่อมาภาคที่2กองทัพภาคที่2ก็ใช้กลไกของ RBC เนี่ยในการเข้าประสานแล้วก็ขอรับตัวลุงนายโยดเนี่ยกลับบ้านนะคะเมื่อวานนี้ทั้งนี้จากการตรวจสุขภาพของนายโยดเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติค่ะไม่มีบาดแผลอะไรนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งตัวกลับให้กับครอบครัวแล้วก็มีการประสานดูแลข้อมูลด้านอื่นๆเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสุขภาพต่อจากนี้อีกระยะหนึ่งอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งนายโยดเนี่ยก็บอกว่าตนเนี่ยเข้าไปในป่าเนี่ยไม่คิดว่าตรงนั้นน่ะจะมีทหารเขมรหรือว่าเข้าไปใน ชายแดนของกัมพูชาแต่ก็ไปพบว่ามีทหารของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยตั้งแคมป์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็เขาก็เรียกเป็นภาษากัมพูชาว่าลุงไปไหนเขาก็ตอบไปว่าจะกลับบ้านเขาถามว่าบ้านลุงอยู่ตรงไหนก็บอกไปว่า

0: อยู่ที่กาบเชิงเขาบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนจากนั้นทหารกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมอาวุธครบมือเลยนะก็มาล้อมแล้วก็บอกว่าหยุดแล้วก็วางสัมภาระเขาก็บอกให้มานั่งตรงนี้ตัวเองตกใจเลยนะเพราะเจอทหารแล้วก็อาวุธครบมือไงแล้วก็กลัวเพราะว่าปืนมันเยอะนายโยชน์ก็บอกแบบนั้นนะคะเขาก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาไปที่แคมป์ของทหารโดยการที่ในช่วงระหว่างการพาไปเนี่ยก็มีการปิดตานายโยชน์ด้วยนะคะก็เป็นทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปอย่างยากลำบากพอสมควรค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนายโยชน์ก็บอกว่าเพราะเป็นเขตทหารเขาพอดีตนก็กราบขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนพี่น้องที่เป็นห่วงรวมถึงนักข่าวทุกท่านแม่ทัพแล้วก็รวมถึงทหารทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการคุณอ้อภัยรัตน์ทุกฝ่ายรวมถึงผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทั้งอำเภอนายกรัฐมนตรีขอกราบขอบคุณทุกท่านค่ะอันนี้ก็เป็นคำขอบคุณของนายโยชน์สายน้อยที่ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายไทยค่ะ
1: ค่ะทางเรื่องของกัมพูชาก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นความคืบหน้ากรณีที่ทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิง11นัดช่วงประมาณสัก6โมงครึ่ง6โมงเย็นเนี่ยนะคะของวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยเนี่ยหวาดผวาแล้วก็เกรงว่าจะเกิดสงครามรอบใหม่ปะทุขึ้นมาอีกจนต้องพากันเตรียมข้าวของพร้อมอพยพหนีตายไปพักในสถานที่ปลอดภัยค่ะเมื่อช่วง9โมงเช้าของเมื่อวานนะคะนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงก็บอกว่าได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชรบ.เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อมูลเฝ้าระวังดูแลประชาชนทุกหมู่บ้านค่ะถ้าเจอสิ่งผิดปกติก็ให้หัวหน้าชุดรายงานมาที่อำเภอโดยด่วนเพื่อจะให้รับทราบแล้วก็วางแผนดำเนินการป้องกันความปลอดภัยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ไม่ได้มีรายงานการเกิดเหตุลักษณะนั้นอีกนะคะส่วนทางอบต.แนงมุดอำเภอกาบเชิงก็จัดพิธีรำบวงสรวงหรือว่าการบวงสรวงปราสาทคณาเจ้าหน้าที่ไม่กังวลว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะมั่นใจว่าสามารถรับมือสถานการณ์ได้ค่ะก็อยากให้ชาวบ้านเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะหากไม่ได้รับความสะดวกเหมือนภาวะปกติก่อนหน้านี้นายใหญ่ตุ่มแก้วอายุ66ปีบอกว่าหลังเกิดเหตุเสียงปืนดังจากฝั่งกัมพูชาในชาวบ้านก็ช่วยกันไปทำความสะอาดบังเกอร์เตรียมพร้อมจะอพยพไปที่ศูนย์ที่ทางราชการจัดไว้แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุยิงกันตอนไหนค่ะถ้ามีการรบกับกัมพูชารอบที่3ขึ้นอีกชาวบ้านคงทำมาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากนะคะก็อยากให้ทหารไทยจัดการให้จบค่ะโดยบุกไปยึดกรุงพนมเปญเลยนะคะเพื่อที่ในอนาคตต่อไปทางทหารกัมพูชาจะได้มีกล้ามายั่วยุรังควานคนไทยอีกต่อไปค่ะทางด้านของสว.นะคะนายสมบูรณ์หนูนวลสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาบอกว่าตอนนี้ทางกัมพูชาเนี่ยพยายามจะสร้างภาพว่าเสียงอาวุธยิงดังจากฝั่งไทยไปกัมพูชาวางสร้างกระแสค่านิยมให้กับตนเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารกัมพูชาเป็นคนยิงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้เข้ามาในฝั่งไทยซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กัมพูชาทราบแล้วอย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมก็ยังไม่มีเหตุบ่งชี้ให้กังวลมากนักแล้วก็เชื่อว่าการสู้รบรอบที่3เกิดขึ้นได้ยากค่ะแต่ถ้ามีเหตุการณ์จริงฝ่ายไทยก็พร้อมรับมือนะคะนายสมบูรณ์บอกว่าการสร้างภาพยิงปืนแบบนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากการยกเลิก MOU 44ค่ะซึ่งทางกัมพูชาทำอะไรไม่ได้จึงต้องใช้หลักสากลมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ในกรรมธิการทหารได้หารือกับกระทรวงกลาโหมเรื่องการดูแลทหารพิการขาขาดจากการสู้รบคราวที่แล้วว่าจะมีการดูแลอย่างไรต่อไปรวมทั้งได้ติดตามเรื่องของรั้วชายแดนนะคะโดยได้รับคำตอบชัดเจนว่ามีการสร้างแน่นอนในที่ที่เหมาะสมค่ะส่วนทางทำเนียบรัฐบาลนะคะเสนาธิการทหารเรือพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักกุลบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ด้านทะเลตะวันออกที่ติดกับชายแดนกัมพูชายังปกติอยู่นะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดยังสามารถจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ทหารกัมพูชาก่อเหตุยั่วยุฝ่ายไทยด้วยแล้วก็เรื่องนี้ค่ะทางผู้สื่อข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะกรณีที่สมเด็จฮุนเซนระบุทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยจะใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS เพราะว่ามีตัวกลางดำเนินการได้บอกว่าการ

0: เจรจาในกรอบอันคลอสเนี่ยมีกลไกในการประนีประนอมทั้งโดยสมัครใจแล้วก็แบบบังคับสำหรับไทยเนี่ยเห็นว่าจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะว่าไทยและกัมพูชาจะเดินหน้าด้วยกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่อันคลอสแล้วก็จะดูว่าการเจรจานั้นไปได้ไกลแค่ไหนหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม่ค่ะซึ่งมีเรื่องการประนีประนอมแบบสมัครใจแล้วก็แบบบังคับอย่างไรก็ตามนะคะการประนีประนอมไม่ว่าจะแบบใดก็ตามไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาค่ะพอถามว่าการที่ผู้นำกัมพูชาอยากจะใช้อันคลอสในการเจรจาเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยอาจจะอยากใช้กลไกการเจรจาแบบภาคบังคับก็ได้แต่ไทยก็เห็นว่าก่อนที่จะใช้ภาคบังคับก็ควรที่จะพูดคุยทั้งสองฝ่ายกันก่อนนะคะส่วนกระแสข่าวในการตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาอดีตเลขาธิการสมช.เป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ไทยกัมพูชาฝ่ายไทยคนใหม่น่าจะเป็นไปตามข่าวที่ออกมาค่ะเพราะว่าพลเอกสมศักดิ์ก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีประสบการณ์งานด้านความมั่นคงมาจากกองทัพซึ่งในคณะ JBC มีกระทรวงการต่างประเทศร่วมด้วยจึงมีเอกภาพในการทำงานค่ะ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมประเด็นของนายโยชน์นิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีกระแสกังวลว่าการที่ไทยได้รับการคนไทยได้รับการปล่อยตัวเนี่ยมีการแลกเงื่อนไขผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าการเปิดด่านหรือเปล่าใช่ไหมคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการที่ได้มีการปล่อยตัวนายโยชน์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ลดความขัดแย้งตามแนวชายแดนโดยการส่งตัวเนี่ยครั้งนี้เป็นการส่งตัวแบบไม่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในระดับของกองทัพระดับประเทศระดับรัฐบาลค่ะและยังไม่มีการพิจารณาในการเปิดด่านเพิ่มเติมในขณะนี้ทุกอย่างยังคงยึดตามถ้อยแถลงร่วมกันของไทยกัมพูชาหรือว่า Joint Statement ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอย่างเคร่งครัดพร้อมย้ำว่าแม้ว่าความสัมพันธ์จะราบรื่นแต่กองทัพก็ยังคงพร้อมที่จะดูแลป้องกันประเทศและอธิปไตยปฏิบัติตามกฎหมายการปะทะอย่างมีวินัยค่ะอันนี้ก็เป็นท่าทีของรัฐบาลไทยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาที่ขวัญกับปอรวบรวมมาให้ฟังนะคะสำหรับประเด็นต่อไปไปที่เรื่องอะไรดีปอ
0: ไปเรื่องของกกร.กันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: โอ้โหเมื่อวาน
1: ร้อนแรงมาก
0: ทุกหน่วยงานที่อยู่ใน10รายชื่อนี
1: ่
0: ออกมากันหมดเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคืออยากให้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะทางเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบก็โอ้โหออกมาเรียกบอกว่าจะเรียกอธิบดีหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมาคุยกันมาชี้แจงกันหน่อยนะคะไปดูกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนค่ะเขาเปิดเผยผลสำรวจของภาคเอกชนในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะคะช่วงนึงเนี่ยก็พูดถึง10หน่วยงานราชการที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดกับหน่วยงานราชการที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดค่ะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจต้นทุนการดำเนินธุรกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนไปจนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะเมื่อวานนี้แต่เช้าเลยนะคะนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็พูดก่อนการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนค่ะโดยมีนายกรนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะโดยบอกว่าสภาหอการค้าไทยและกลุ่มเพื่อนไม่ทนเนี่ยขอเข้าพบนายกเพื่อจะหารือเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ประเทศไทยก็ต้องพยายามเข้าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบหลายด้านค่ะขณะที่ปัจจุบันไทยถูกตั้งเรตติ้งเรื่องนี้ต่ำมากนะคะจึงต้องพยายามดึงเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ขณะที่ข้อเสนอนั้นมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในภาวะวิกฤตแบบนี้ประเทศไทยต้องเร่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและต้องการผลักดันเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันเพื่อสร้างความโปร่งใสโดยรัฐบาลต้องทำงานร่วมกับเอกชนนะคะโดย คุณพจน์เนี่ยบอกว่าจากการประชุมร่วมกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะภาคเอกชนเนี่ยมองว่าคงไปไม่ไหวถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะว่ามีแต่คนบ่นกันเยอะค่ะเห็นได้ตามข่าวนะคะจึงได้คุยกันว่าจะต้องมาหารือกันเพราะว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องอันตรายมากซึ่งจากการพูดคุยหลายเครือข่ายร่วมกันแล้วก็สมาคมต่างๆทุกคนก็พยายามร่วมกันรณรงค์แต่มีการยุบสภาไปก่อนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะก็เลยต้องเร่งทำเรื่องเกี่ยวกับ

0: การเลือกตั้งและก็การสำรวจการซื้อเสียงก็กลายเป็นประเด็นใหญ่และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ร่วมกับ TDRI แล้วก็มีผลสำรวจออกมาไม่ได้คิดเอาเองนะคะกระทั่งมีการจัดสัมมนาพรรคการเมืองมาเยี่ยมเยียนขึ้นเวทีก็เลยนำประเด็นนี้ขึ้นไปพูดคุยจนเลือกตั้งและก็ไม่กล้าทำไปมากกว่านั้นแต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมีการตั้งครม.ก็เลยขับเคลื่อนต่อค่ะโดยเฉพาะการสอบเรื่องของสินบนที่เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาค่ะอาจารย์ค่ะต่อมาคุณมานะนิมิตมงคลนะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าวันนี้มีข้อคิดเห็นข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักค่ะโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นวิกฤตต้องแก้ไขและก็ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอนายประกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดแล้วก็จะนำไปเสนอต่อนายกนะคะแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากเห็นเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะเกิดการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ต่อว่าบั่นทอนหรือว่าตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงแล้วก็ไปแก้ไขค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับหน่วยงานที่เป็นอันดับหนึ่งของโพอันนี้ก็คือกรมควบคุมมลพิษค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดในการแถลงแล้วก็จี้กกร.ส่งหลักฐานชี้แจงภายใน7วันนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงว่ารับสินบนสูงสุดยืนยันว่ายังคงยึดมั่นว่าเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสถ้าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่าถ้าไม่ส่งมาใน7วันนะกลับไม่ปล่อยแน่อันนี้คุณสุรินทร์ค่ะวรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอีก2ท่านนะคะได้แถลงข่าวแสดงจุดยืนว่ากรมควบคุมมลพิษนะคะได้ยึดมั่นเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องทางหรือว่ากลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบโดยการทำงานเนี่ยก็เน้นความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญส่วนที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ฝ่ายหรือว่ากกร.เนี่ยซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดทำโพลมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีการเรียกสินบนเป็นอันดับหนึ่งสูงสุดคือต่อครั้งเนี่ยเรียกถึง 102,116 บาทนั้นขอชี้แจงว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มีหลักในการทำงานก็คือควบคุมกำกับดูแลอำนวยความสะดวกประสานงานติดตามการประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการออกกฎหมายระเบียบต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการตามคำสั่งแล้วก็ดำเนินการฟื้นฟูการระงับเหตุต่างๆที่เป็นอันตรายค่ะซึ่งไม่มีอำนาจในการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนจึงไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่จะเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมมลพิษก็ดำเนินการภายใต้กฎและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นความโปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยยึดถือตามนโยบายของno gift policy ค่ะก็คือการงดรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนทุกชนิดค่ะดังนั้นจึงขอให้กกร.เนี่ยชี้แจงข้อมูลการทุจริตที่กล่าวหากรมควบคุมมลพิษนะคะว่าเป็นหน่วยงานที่มีการรับสินบนสูงเนี่ยเพราะอะไรมีเอกสารอะไรมายืนยันเป็นพยานหลักฐานว่ามีการดำเนินการโดยถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะนำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่ามีเรื่องที่ต้องตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสต่อไปอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับกรมควบคุมมลพิษทั้งนี้ขอให้กกร.เนี่ยแจ้งแล้วก็จัดส่งเอกสารแล้วก็การรับรองสำเนาให้ถูกต้องมาที่กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือที่กรมควบคุมมลพิษส่งไปนะคะทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะยังได้บอกว่าตัวเลขที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์สูงถึง 102,116บาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะหากดูจากตรรกะทางคณิตศาสตร์ของกฎหมายแล้วเนี่ยค่าปรับรายวันโดยทั่วไปวันละ 2,000 บาทแล้วก็ค่าปรับกรณีทั่วไป

0: ประมาณ 15,000 บาทถึง 30,000 บาทซึ่งเป็นค่าปรับสูงสุดที่เป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่หรือว่าแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยปรับได้เนี่ยนะคะก็คือไม่เกิน 60,000 บาทแล้วเหตุใดต้องไปเสียเงินถึง 12,160 บาทต่อครั้งอันนี้ก็คือเกินวงเงินค่าปรับสูงสุดของกรมควบคุมมลพิษซะอีกการปรับทุกครั้งเงินก็ไม่ได้เข้ากรมควบคุมมลพิษนะคะแต่เงินเนี่ยจะไปเข้าระบบ e-payment เข้าเงินไปในระบบของกระทรวงการคลังโดยตรงซึ่งเรื่องนี้นะคะจากการทำโพอันนี้เนี่ยเป็นการทำโพที่งานวิจัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยร่วมทำโพนี้ด้วยก็ได้มีการชี้แจงถึงการจัดทำข้อมูลว่ากระบวนการสำรวจแล้วก็ถามเนี่ยเป็นความเห็นจาก401ตัวอย่าง401ตัวอย่างเนี่ยนะคะโดยกระจายไปทุกภูมิภาคทุกภาคส่วนโดยให้ความสำคัญกับโควต้าของประชากรแล้วก็เน้นลักษณะการสอบถามแบบ face to face นะคะก็คือการพบปะเจ้าหน้าที่มาเจอหน้ากันโดยตรงนี่แหละค่ะและอีกระบบหนึ่งก็คือ Google Form หรือว่าเป็นการกรอกข้อมูลแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ face to face จะอยู่ที่ประมาณกว่า 90% แล้วก็ Google Form เนี่ยไม่เกิน 5% ค่ะก็โดยที่หน่วยงานราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบเป็นตัวอย่างคัดเลือกไปให้สำหรับผู้ที่มาตอบแบบสำรวจเนี่ยก็มีทั้งหมด26หน่วยงานถามว่า26หน่วยงานเนี้ยมาจากไหนที่จะเอามาสอบถามอาจารย์ธนวัฒน์นะคะก็บอกว่าสำรวจเอาแบบสำรวจเนี่ยมาจากธนาคารโลกที่สำรวจว่ามีหน่วยงานไหนที่ทำธุรกิจหรือว่าประสานงานกับประชาชนเนี่ยบ่อยๆประกอบกับเราดูในข้อมูลของปปช.หรือว่าปปท.ด้วยว่ามีหน่วยงานที่ถูกพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยเกี่ยวพันกับธุรกิจหรือว่าที่มาของหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มตัวอย่างของคำตอบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์ธนวัฒน์ก็ยังบอกว่าข้อมูลที่ได้มานำเสนอเนี่ยคณะทำงานเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยทบทวนดูว่าสามารถทำได้ไหมหรือว่า เพื่อการเผยแพร่เนี่ยต้องมีความรอบคอบและรัดกุมนะคะซึ่งได้ย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความดูแลในเรื่องของข้อมูลอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำมาเผยแพร่อยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนของที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยมองว่าค่าปรับอยู่ที่สูงสุดเนี่ย 60,000 บาทแล้วเหตุใดใครเนี่ยจะมายอมจ่ายในราคากว่า 100,000 บาทรวมถึงไม่ใช่หน่วยงานที่ออกไปอนุญาตที่จะมีช่องโหว่ในการเรียกรับหรือว่าเอื้อผลประโยชน์เนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ตนคงไม่มีความเห็นก่อนที่จะย้ำว่าเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงกรมใดกรมหนึ่งเป็นพิเศษและเราประสานกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ชี้เบาะแสเหล่านี้อย่างปปท.ก็ดำเนินการในการตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะส่วนการที่จะรวบรวมข้อมูลให้กับกรมควบคุมมลพิษภายใน7วันก็คาดว่าสามารถตอบได้เพราะตอนนี้ตนเองก็ได้ให้ทีมงานร่างไว้แล้วซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดค่ะ
1: เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมี2กระทรวงนะคะที่ออกมา take action ก็มี
0: กระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงคมนาคมก็มีทั้ง3หน่วยงานเลยนะคะที่ติดโผเข้าไปขอเพิ่มเติมของทางกระทรวงคมนาคมนิดนึงนะคะของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีติดโผอยู่3หน่วยงานมีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงแล้วก็กรมการขนส่งทางบกค่ะซึ่งคุณพิพัฒน์อัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้ากระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าจะเชิญผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่ถูกพาดพิงเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะพร้อมทั้งมอบให้ปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบถ้าพบว่ามีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนค่ะเพราะว่ากระทรวงคมนาคมก็ให้ความสำคัญเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารงานธุรการนะคะอธิบดีกรมเจ้าท่าเมื่อวานออกมาแถลงนะคะบอกว่ากรมเจ้าท่าน่ะมีภารกิจบริการประชาชนปีละประมาณ 200,000 รายการและเกี่ยวข้องกับอีก8สมาคมนะคะซึ่งในส่วน 2-3 ปีที่ผ่านมาในกรมเจ้าท่าก็พัฒนางานบริการปรับเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประมาณ 80-90% เลยนะคะครอบคลุมงานบริการทั่วประเทศทั้งการยื่นคำร้องการจดทะเบียนเรือรวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment เพื่อลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าแล้วก็ลดโอกาสการเกิดทุจริตค่ะ อย่างไรก็ตามข้อมูลข่าวที่ออกมาทางกรมเจ้าท่าก็จะประสานไปกกร.นะคะเพื่อจะขอข้อมูลมาตรวจสอบให้ชัดเจนว่าปัญหาเกิดขึ้นในส่วนบริการส่วนใดนะคะก่อนจะพิจารณาแนวทางแก้ไขยืนยันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสโดยเฉพาะในยุคที่ตนเป็นอธิบดีถ้า

0: พบว่าใครผิดทุจริตก็จะมีโทษไล่ออกสถานเดียวค่ะส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกตร.ก็พูดถึงกรณีที่ตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่ติดอยู่ใน10อันดับแรกของผลสำรวจประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะบอกว่าผบ.ตร.เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบรายงานนี้แล้วนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจพร้อมกับกำชับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสปฏิเสธการรับสินบนทุกรูปแบบขณะเดียวกันก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกนะคะถ้าพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดมีพฤติกรรมเรียกรับยอมรับผลประโยชน์หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจะดำเนินการทางวินัยและอาญาตรงไปตรงมาไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าก็จะนำเรื่องนี้แจ้งให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงทราบเพื่อให้ไปติดตามว่าเป็นยังไงค่ะทางนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดอันดับความเชื่อมั่นในเรื่องคอร์รัปชันจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่อันดับรั้งท้ายตนจึงถามว่าไปทำการศึกษาหรือว่าวิเคราะห์กันมาอย่างไรก่อนได้คำตอบว่าใช้ดัชนีความรู้สึกในการถามตนจึงคิดว่ามันไม่พอแล้วก็เชื่อว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้หลักธรรมาภิบาลมีองค์กรอิสระต่างๆคอยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันโดยรัฐบาลเข้าไปก้าวไก่ไม่ได้และที่สำคัญในยุคนี้ต้องไม่มีหน่วยงานใดทำเช่นนั้นได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวกันต่อมีข้อความจากช็อปมาเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษที่หุงข้าวแบบแยกน้ำได้ด้วยหม้อนี้ก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะให้ความสำคัญนะคะกับระบบอัจฉริยะด้วยถึง6ฟังก์ชันด้วยกันมีหุงข้าวแบบด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นวันนี้จากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวค่ะสามารถโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็มีคุณผู้ฟังบอกมาว่าเอ๊ะโทรไปไม่มีคนรับถ้างั้นรบกวนขอโทรเวลาแบบราชการอันเนี้ยน่าจะมีคนรับแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าหลังรายการเราอย่างเงี้ยหรือช่วงระหว่างรายการเราเนี่ย เขาน่าจะยังไม่ได้ทำงานกันนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเราโทรไปเวลาไหนนะคะค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะนายกถกเจ้าสัวนะคะนานกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวนักข่าวก็ถามนะปอว่าเป็นยังไงบ้าง นายกตอบมาว่าหูชาเลย ค่ะเขาก็บอกว่าคนระดับนี้เขาไม่ได้มาคุยเล่นๆนะคะในการนัดกันรอบนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยรัฐบาลนะคะก็จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะก็เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนโดยที่

ที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัทแล้วก็10หน่วยงานเป็นกลุ่มงานที่เข้ามานะคะก็คือเป็นเรื่องของทางสภาสถาบันหลักก็คือกกร.ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มยานยนต์กลุ่มโรงแรมสุขภาพกลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค้าปลีกนะคะแล้วก็พลังงานการเงินเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มเกษตร

0: ูดคุยกับภาคเอกชนว่าข้อเสนอของภาคเอกชนแบ่งเป็น4กลุ่มยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะโดยเห็นว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะเผชิญความผันผวนแต่ประเทศไทยยังคงมีโอกาสสำคัญในการย้ายฐานการผลิตและบุคลากรรวมถึงห่วงโซ่อุปทานมายังภูมิภาคค่ะโดยที่ภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานสะอาดการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการใช้โอกาสจากการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่นะคะอาทิอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะแล้วก็รวมถึงโลจิสติกสมัยใหม่ด้วยนะคะรองนายกเอกนิติยังย้ำว่ารัฐบาลยังจะนำข้อทุกข้อเสนอนะคะจากภาคเอกชนครั้งนี้เนี่ยไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างจริงจังพร้อมฟื้นฟูกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่ากรอนะคะให้กลับมามีบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบและก็สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะสำหรับภาคเอกชนนะคะอย่างเจ้าสัวธนินเนี่ยก็เสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้วก็ยกระดับเกษตรกรไทยแล้วก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจปลูกพลังงานน้ำมันบนดินค่ะนายธนินทร์เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP นะคะร่วมเสนอแนวทางต่อรัฐบาลก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกและโดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรนะคะรวมถึงอาหารด้วยซึ่งถือเป็นน้ำมันบนดินที่จะสร้างโดยไม่รู้จบพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับเกษตรกรแบบใหม่สมัยใหม่นะคะเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรพลิกเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวค่ะนายธนินก็ยังบอกด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดเข้มแข็งจุดสำคัญในด้านภูมิอากาศแสงอาทิตย์และศักยภาพในการเพาะปลูกแต่ยังมีปัญหาหลักของเกษตรกรไทยก็คือน้ำหากภาครัฐลงทุนระบบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำการกระจายน้ำให้เข้าถึงพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศเหมือนเคยพัฒนาไฟฟ้าถนนเข้าทุกหมู่บ้านในเหมือนในอดีตนะคะก็จะสามารถยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดทั้งนี้จากประสบการณ์โดยตรงหากมีน้ำเกษตรกรก็จะสามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากมีการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นก็จะมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นได้ถึง5เท่าน้ำมันบนดินถือว่าสำคัญกว่าน้ำมันใต้ดินเพราะทุกคนต้องกินอาหารชาวนาคือผู้ที่มีพระคุณเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่วันนี้ชาวนายังยากจนเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะอันนี้ก็คือคำพูดของเจ้าสัวธนินทร์ที่มีในเวทีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าฟังอย่างเดียวนะบอกว่าพวกตนก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็ประมวลเรื่องต่างๆเพื่อจะนำไปเป็นบทสรุปในการที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกับรัฐบาลนะคะต่างคนต่างไปไม่ได้ค่ะเพราะจะทำให้เป้าหมายเราไม่สามารถบรรลุนะคะนายกบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้กับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบขั้นตอนการอนุญาตที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งเป็นต้นทุนค่ะก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างนะคะไม่ยึดติดอยู่กับบริบทเดิมๆหรือว่ายึดติดกับกฎหมายเก่าๆประเทศไทยถ้าเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งไปได้เราจะขาดพวกท่านไม่ได้ก็คือภาคเอกชนเนี่ยนะคะเมื่อภาคเอกชนประสบความสำเร็จประเทศก็ประสบความสำเร็จทุกคนถือว่าเป็นผู้ชนะนี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเมื่อวานนี้ค่ะนายกบอกว่าในที่ประชุมวงเมื่อวานนี้นะคะต้องถือว่าไม่มีหัวโต๊ะนะคะทุกคนเป็นหัวโต๊ะกันหมดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้ไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็ได้ไปผลักดันการให้ความสำคัญกับทางพลังงานโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารทุกประเทศพูดเหมือนกันไม่ได้นัดหมายนะคะแต่ว่าเน้น3เรื่องนี้ค่ะซึ่งคิดว่าสำหรับประเทศไทยเราก็มีความแข็งแรงและมีศักยภาพเป็นอย่างมากใน3ประเด็นนี้ที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนของเราเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้โลกทั้งใบให้ความสำคัญและประเทศไทยของเราก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนฉะนั้นโอกาสในการขับเคลื่อนให้ประเทศ

0: ไทยของเราว่าเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นค่ะ
1: ค่ะนอกจากความคิดเห็นของเจ้าสัวธนินแล้วนะคะยังมีความคิดเห็นของคุณสุภชัยเจียรวนนท์ค่ะรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารอารายแอเวนเจอร์กรุ๊ปนะคะได้เสนอแนวคิดว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องเร่งสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาคนเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ในยุค AI แล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ค่ะคุณสุภชัยก็เสนอว่าจุดเริ่มต้นสำคัญก็คือการสร้างสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มนะคะก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยประเทศไทยควรสนับสนุนให้เปิดโอกาสกับคนรุ่นใหม่ทดลองไอเดียใหม่ๆสร้างธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในอนาคตโดยที่จะต้องยกระดับการศึกษาไทยเนี่ยครั้งใหญ่ค่ะผ่านการบรรจุหลักสูตรด้าน AI เข้าไปในหลักสูตรด้วยซึ่งเป็นให้เป็นวิชาพื้นฐานตั้งแต่ระดับต้นควบคู่กับการปลูกฝังเรื่องการมีธรรมาภิบาลด้าน AI และการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบค่ะตรงนี้นะคะคุณสุภชัยก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า2ล้านคนมีนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า9ล้านคนหากเรายกระดับทักษะด้าน AI เทคโนโลยีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ประเทศจะก้าวกระโดดทรัพยากรมนุษย์อย่างมหาศาลพร้อมกันนี้ยังเสนอให้ประเทศไทยเร่งสร้างคลาวด์แพลตฟอร์มแล้วก็ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะก็คือคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดครีเอทีฟคอนเทนต์เพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงรวมถึงยกระดับการศึกษาในสายวิชาชีพนะคะก็คืออาชีวศึกษาให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่คุณสุภชัยเสนอก็คือการดึงดูดบุคลากรคุณภาพจากทั่วโลกโดยมองว่าไทยมีศักยภาพสูงนะคะในการดึงดูดบุคลากรให้มาเติมเต็มในส่วนที่ประเทศไทยยังขาดขีดความสามารถโดยที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประกอบคู่กันไปด้วยโดยที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลนหรือว่าธุรกิจแห่งอนาคตเนี่ยที่จะมาสร้างงานสร้างเศรษฐกิจใหม่หากสามารถออกแบบแรงจูงใจให้เหมาะสมนะคะทั้งด้านภาษีคุณภาพชีวิตระบบนิเวศด้านนวัตกรรมรวมถึงโอกาสในการทำงานเนี่ยประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องของอาหารการท่องเที่ยวนวัตกรรมและก็คุณภาพชีวิตซึ่งคนจากทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยหากดึงจุดสนใจตรงนี้ให้เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของประเทศต่อไปได้อีกด้วยค่ะ
2: ค่ะมีผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตนะว่าเวทีเมื่อวานเนี้ยใครนั่งข้างนายก
1: อ๋อค่ะใครนะ
2: คนที่นั่งข้างนายกเนี่ยประกบข้างเลยก็คือเจ้าสัวธนินเจ้าสัวธนินเจรวนนท์นะคะของเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็นายภคพลงามลักษ์เครือเจริญโภคภัณฑ์เหมือนกันและอีกคนหนึ่งที่ได้นั่งข้างนายกก็คือคุณเวทิตจากสหพัฒนพิบูลนะเจ้าสัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ค่ะแต่ว่าการจัดเวทีเมื่อวานนี้เขาก็จัดสลับที่นะระหว่างจากภาคเอกชนสลับที่กับรัฐมนตรีวะหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐจะไม่ใช่แบบว่าไปนั่งรวมกันแบบว่าเอกชนฝั่งหนึ่งรัฐบาลฝั่งหนึ่งเขาจะจัดสลับแบบเหมือนฟันปลาอย่างเงี้ยค
2: ่ะเพราะถ้านั่งแบ่งกันอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการโต้วาทีนะ
1: ใช่ค่ะ
2: บรรยากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไปดูเรื่องของการเมืองท้องถิ่นกันบ้างค่ะความเคลื่อนไหวในการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะคะเมื่อวานนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดของนายชัดชาติบอกว่านายชัดชาติเตรียมลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.เพื่อมาลงสมัครรับเลือกอีกสมัยแล้วนะคะโดยจะประกาศผ่านทาง Facebook นะคะทางออนไลน์ส่วนตัวค่ะก็คาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพรุ่งนี้นะคะจากนั้นก็จะใช้เวลาพักผ่อนค่ะโดยนายชัดชาติเนี่ยเคยพูดไว้หลังหมดวาระนะคะบอกว่าจะไปหาลูกที่สหรัฐนะคะก่อนจะถึงวันสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันที่28พฤษภาคมซึ่งก็จะมีการเปิดตัวทีมรองผู้ว่าพร้อมทีมงานวันนั้นเลยทีเดียวค่ะโดยจะมีการส่งหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยภายในวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเมื่อนายชัดชาติลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะส่งผลให้ทีมผู้บริหารกทม.ฝ่ายการเมืองทั้งหมดสิ้นสภาพตามไปด้วยโดยในระหว่างการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จนกระทั่งได้ผู้ว่ากทม.และทีมบริหารใหม่ปลัดกทม.ในฐานะฝ่ายข้าราชการประจำสูงสุดก็จะทำหน้าที่บริหารราชการแทนค่ะทางนี้บรรยากาศที่ศาลาว่าการกทม.ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะก็

0: ว่ามีข้าราชการถือแจกันดอกไม้เดินเข้าออกห้องทำงานของนายชัดชาติขณะที่นายชัดชาติก็คงปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลาว่าการกทม.ตามปกติค่ะมาดูอีกพรรคนึงนะคะคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์มีมติส่งบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็คือนายอนุชาบูรพชัยศรีอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะส่วนนายพิเชษฐ์เลิศปรีชาหรือว่าดร.อ๋องที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand และเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทยไม่สามารถลงสมัครได้นะคะเพราะว่าติดเงื่อนไขสัญญากับทาง LINE ค่ะแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีการพูดคุยทาบทามนายพิเชษฐ์มาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งส.ส.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามนะคะโดยพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดตัวนายอนุชาแล้วก็ให้แสดงวิสัยทัศน์ในวันนี้ค่ะเวลาบ่าย2ที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์ยังมีการทาบทามคนนอกอีกหลายคนนะคะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับเพราะคิดว่าสู้นายชัดชาติยากค่ะจึงยังไม่สนใจที่จะลงสมัครขณะที่อีกหลายคนก็พร้อมสู้แต่ติดปัญหาเงื่อนไขเรื่องที่ทำงานเดิมค่ะ
1: มาอัปเดตสั้นๆกันนะคะว่าที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้เห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน34ฉบับค่ะโดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน611เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง1เสียงซึ่งในพรบที่รัฐสภาเห็นชอบเนี่ยนะคะก็รวมถึงร่างพรบอากาศสะอาดด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะที่คนไทยเนี่ยจะได้มีอากาศที่สะอาดมีกฎหมายเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับอากาศสะอาดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ค่ะช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีนาลาดนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีค่ะคุณพันธิพาคะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สภาพอากาศช่วงหน้าฝนอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะพื้นที่ไหนต้องกังวลไหมคะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนมากก็ยังคงเน้นขอบด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือลงมาเลยนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายทางด้านบริเวณพื้นที่ตากกาญจนบุรีทางด้านโซนนี้ค่ะรวมถึงได้ลงไปทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าเวลาที่ฤดูฝนเนี่ยลมที่พัดปกคลุมเข้ามามันจะเป็นลักษณะของแนวลมตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยภาพรวมฝนก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงยังคงมีอิทธิพลจากเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงที่ยังคง มีความซึมลงมาได้เพราะฉะนั้นมันจะมีผลกระทบทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเป็นฤดูมันจะประมาณนี้ค่ะยังเป็นช่วงเริ่มต้นที่ยังคงมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้มามีอิทธิพลอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการกระจายของฝนก็ยังดีค่ะ70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นก็เน้นทางด้านถ้าเป็นภาคอีสานจะมาเน้นทางด้านขอบตะวันออกนะคะบึงกาฬสกลนคร

0: รนครพนมนะคะอำนาจเจริญยโสธรแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: ค่ะลมที่เกิดขึ้นนี่รุนแรงถึงขั้นแบบทำความเสียหายอะไรไหมคะหรือว่าต้องระมัดระวังอย่างไรไหมคะ
0: สำหรับเรื่องของลมประจำฤดูคือรุนแรงกับเรื่องของไม่มันไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนเนี่ยมันจะเป็นลมกระโชกแรงแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยลมมันจะมีความแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็เราก็มีประกาศออกมาแล้วก็เตือนเรือควรงดออกจากฝั่งบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็ตั้งแต่ทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันที่พังงาขึ้นมาอันนั้นก็คือมีประกาศแจ้งเตือนเรือควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นลมมันสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่โดยภาพรวมลมในประเทศไทยก็คือมีทิศทางที่แรงขึ้นแต่ว่าจะต่างจากในฤดูร้อนที่เป็นลมกระโชกแรงที่สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างหนักแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูก็ยังคงเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าอากาศในช่วงกลางวันเมื่อวานยังอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนหลายพื้นที่อยู่ค่ะ
2: ค่ะแล้วทางภาคเหนือล่ะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าโหภาคเหนือก็มีฝนตกแล้วก็อากาศก็ประมาณสัก24องศาด้วยค่ะ
0: ภาคเหนือเป็นภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่การกระจายของฝนยังคงค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ในประกาศค่ะก็อยู่ตอนนี้คือเรามีช่วงประกาศที่ฝนประเทศไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
2: กรุงเทพแล้วคะ
0: กรุงเทพในวันนี้นะคะการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่อาจจะมีหนักได้บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยจะน้อยกว่าค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างนครศรีธรรมราชล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: นครศรีธรรมราชส่วนมากฝนจะเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วในวันนี้คือมีได้ค่ะแต่ถ้าเทียบกับในพื้นที่อื่นๆการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ละ40ของพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝนจะกระจายตัวทางด้านบริเวณพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงทางด้านที่ติดกับระนองแล้วก็พังงาค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในช่วงประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะคะก็คือประกาศไปช่วงเมื่อวานรวมถึงประกาศเรื่องของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณชุมชนนะคะส่ง Facebook มาถามว่ากทม.ช่วงเย็นจะตกหนักไหมนะคะก็กทม. 60% นะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเห็นถามมาว่าเมื่อวานได้ไปงานอาหารถนนอาหารโชคชัย4หรือเปล่านะคะที่กองปราบเมื่อวานยังไม่ได้ไปเลยนะคะเมื่อวาน
1: มีถึง17ใช่ไหมปอ
2: พรุ่งนี้ที่ขวัญ นะคะก็เมื่อวานดูฟ้าดูฝนแล้วโหเมฆมาก้อนดำ ต้นดำใหญ่มาก ไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไปนะคะมีอะไรมาขายบ้างนะคะแนะนำกันมาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโชคชัย4ก็อาหารอร่อยเยอะนะอย่างปากซอยเนี่ยตอนเย็นๆนะคะก็จะมีรถเข็นหลายๆเจ้ามาจอดรวมกันนะแล้วดิฉันก็จะชอบไปซื้อปลาดุกฟูอร่อยมากแล้วก็ขนมครกนะแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเจอาหารมังสวิรัติเนี่ยมันจะมีร้านรถเข็นแล้วก็คนไปซื้อกันเยอะมากถ้าจะรวมกันเลยนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งช่วงที่เรากินเจได้นะอร่อยด้วยนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออัปเดตเรื่องนี้สั้นๆนะคะอธิบดี DSI นะคะบอกว่าขีดเส้นจากนี้15วันจะมีการแจ้งข้อหาไอ้โม่งกักตุนน้ำมันที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็อ่างทองค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าขณะนี้นะคะ DSI รับเรื่องไว้สอบสวนทั้งหมดเนี่ย3คดีใหญ่ก็คือ1คดีน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็คดีน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีที่3ก็คือกรณีขนส่งน้ำมันจำนวน99เที่ยวนะคะที่จะไปที่โรงกลั่นน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะตอนนี้จากการสอบสวนทั้งหมดนะคะก็คาดว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยอีกประมาณไม่เกิน15วันจากนี้แน่นอนค่ะก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอ่างทองได้ค่ะและทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำ Weekend หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็วันนี้มาพร้อมๆกับน้องวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวัชรินทร์
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: วันนี้ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสบายดีค่ะพี่มีคะวันนี้มารับหน้าที่แทนอีกวันนึงนะคะแล้วก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารที่น่าสนใจใช่ไหมคะพี่มีคะเช้าวันนี้ของเรา
1: เยอะแยะไปหมดเลยข่าวคราวต่างๆนะทีนี้บอกช่องทางการติดต่อกันหน่อยนะคุณเจเจค่ะ
2: ค่ะค่ะช่องทางการติดต่อนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความหรือว่าส่งการทักทายเข้ามานะคะก็มีทั้งแฟนเพจ Facebook MGOT News FM 100.5 นะคะรวมไปถึงเพจของ Good Morning ASEAN นะฮะและมี TikTok ด้วยนะคะม
1: ี
2: ค่ะเป
1: ็
2: นช่องใหม่ที่เราทำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี LINE ด้วยค่ะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ
1: ฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็เราทั้งสองคนก็จะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนะคุณฟังทักทายรายการเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทักทายไปแต่ว่าเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนมีเยอะมากเลยนะคุณวัชรินทร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำคนที่47ของสหรัฐค
1: ่ะเราไปว่าไปเลยนะเดี๋ยวก็รวบรวมข่าวเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ABC ของออสเตรเลีย CNA ของทางสิงคโปร์นะแล้วก็มีเว็บไซต์ทั้ง South China Morning Post เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยละการเยือนจีนเนี่ยจะเรียกได้ว่าครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะสำหรับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่พี่วีบอกจริงๆนะฮะเนื่องจากเราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกระท่อนกระแท่นละหองระแหงนะคะมาตั้งแต่สมัยที่สหรัฐทำสงครามการค้ากับจีนนะคะอย่างเต็มรูปแบบและทรัมป์เองก็ประกาศใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้โอ้โหดีดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนขึ้นมาเกิน 100% นะคะแต่ว่าภาพจากที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันพุธพฤหัสเลยก็ว่าได้นะวันพฤหัสตามบ้านตามเวลาในเอเชียนะฮะเราก็จะเห็นการต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่นะคะมีกองทหารเกียรติยศนะฮะแล้วก็จีนก็ส่งคนระดับรองประธานาธิบดีนะฮะอย่างนายหานเจิ้งเนี่ยไปต้อนรับถึงบันไดสนามบินเลยทีเดียวบันไดท่าเทียบเครื่องบินนะฮะใช่ค่ะพี่วี
1: ค่ะก็นี่แหละแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะเห็นนะนะคะ

0: ค่ะอย่างที่คุณวัชรินบอกว่ามีการต้อนรับแบบโอ้โหสมเกียรติเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความพึงพอใจให้กับโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีการให้ไปเยือนที่เขาเรียกว่า the temple of heaven หรือเทียนฐานเนาะ
1: เทียนฐาน
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะแล้วมันจะสื่ออะไรนะผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีการมองว่าการที่จีนให้การต้อนรับเนี่ยแล้วก็นำให้การต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็ยังพาไปถึง Temple of Heaven เนี่ยนะมันสื่อความหมายอย่างดียิ่งเลยเนี่ยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าในราชวงศ์จีนยุคก่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจักรพรรดิเนี่ยจะไปบวงสรวงแล้วก็จะไปขอพรนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในราบรื่นอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาก็บอกกำลังจะถูกแทนที่ด้วยการขอพรทางเศรษฐกิจแทนที่จะเป็นพืชผลนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะสิ่งที่ทางสหรัฐแล้วก็ทางจีนต้องการในตอนนี้หรือขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่แก้การลดความตึงเครียดทางการเมืองทั้งนั้นแต่มันยังรวมถึงผลเก็บเกี่ยวทางเศรษฐกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าเกษตรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเนี่ยลุกลามจนกระทบกับเศรษฐกิจโลกไปมากกว่านี้นะที่เมื่อกี้คุณมุจรินคุณเชิญก็ได้มีการพูดไปแล้วนะคะว่าเน้นย้ำเลยเนี่ยนะคะตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เลยมีนักการเมืองไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะคะเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ให้วิเคราะห์กันนะว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงขั้นบางคนนะบอกว่าให้ 99.9% เลยคุณ 99.9% เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยเนี่ยนะในการที่ทรัมป์มาเยือนจีนในครั้งนี้เนี่ยนะคะนี่แหละค
1: ่ะ
0: แล้วฮะ
1: แล้วก็นอกจากหอฟ้าเทียนฐานนะคะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินชมนะคะก็ยังมีสวนจงหนานไห่ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะจงหนานไห
1: ่ก็สวนจงหนานไห่อ
0: ยู่ใกล้ๆกันเน
1: า
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอยู่ติดกับกำแพง
0: นี่ด้วย Forbidden อยู่ Forbidden City พระราชวัง
1: ใช่ค่ะ
0: ใ
1: ช่ค่ะทีนี้สวนจงหนานไห่มีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าน้อยคนนักนะคะน
0: ้
1: อยถ้าจะพูดถึงบรรดาผู้นำระดับประเทศเนี่ยน้อยคนนักค่ะที่จะได้เข้าไปถึงสวนจงหนานไห่แล้วก็ได้ไปพำนักอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าสวนจงหนานไห่เนี่ยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็รัฐบาลปักกิ่งด้วยนะคะพี่วีคุณผู้ฟังเปรียบเสมือนกับทำเนียบขาวนะคะอยู่ติดกับพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ยังเป็นทั้งที่ทำงานแล้วก็เป็นที่พักของผู้นำระดับสูงด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าจีนต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วเราก็จะสังเกตเห็นภาพของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะคะตลอดระหว่างการเยือนจีนเป็นเวลา2วันเนี่ยเขาจะมีท่าทีสงบเสงี่ยมสำรว
0: ม
1: นะอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทรัมป์ก็แสดงความอ่อนน้อมนะต่อเจ้าภาพอย่างสีจิ้นผิงใช่ไหมคะพี่วีคะคุณผู้ฟังคะ
0: เห็นได้ชัดเลย
1: ค่ะแม้กระทั่งสำนักข่าว CNN เนี่ยก็ยังรายงานนะคะว่าบางช่วงบางตอนอย่างเช่นช่วงที่ไปเดินชมหอฟ้าเทียนฐานเนี่ยมีผู้สื่อข่าวนะพยายามตะโกนถามเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันเกี่ยวกับอะไรปกติแล้วทรัมป์ซึ่งเป็นคนที่มักจะชอบพูดใช่ไหมชอบตอบโต้แต่ในช่วงนี้นะคะเขากลับทักทายแบบสั้นๆแล้วก
0: ็
1: ไม่ได้ตอบคำถามอะไรแบบนั้นนะฮะและที่สำคัญค่ะทรัมป์เนี่ยก็จะแสดงท่าทีนะคะชื่นชมแล้วก็เคารพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างพูดง่ายๆเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาพูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะว่าเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะพูดมากเป็นคนที่นิ่งมากแล้วก็ไม่มีการจะมาพูดแบบเชิงใส่หน้ากากเข้าหากันใช่ค่ะประเภทแบบอากาศดีไหมหรือมาดูดาวดูเดือนกันเถอะแล้วก็ไม่มีการพูดอะไรกันแบบเราก็จะได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์นะ
0: สงสัยโดนัลด์ทรัมป์ก่อนมาเนาะคงจะได้รับการแนะนำแล้วมั้งว่าอย่าทำตัวเหมือนก่อนไม่ได้นะชงชางนี้ไม่ได้นะต้องทำตัวเรียบร้อยหน่อยนะเพราะผู้นำจีนเขาไม่ค่อยจะพูดนะเขาค่อนจะเรียกว่าอะไรสุขุมคัมภีรภาพนะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเราได้เห็นมิติทางการทูตที่นุ่มนวลระหว่างสองประเทศถึงแม้ว่าจะไม่มีการแถลงผลการประชุมที่เป็นข้อตกลงอะไรออกมาแต่ก็อย่างที่พี่วีได้

0: ่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามันก็แสดงถึงสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็แสดงสัญญาณของ stability หรือว่าความมีเสถียรภาพสองประเทศนี้นะนักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยบอกว่าถ้ามองลึกลงไปในมิติทางการทูตแล้วก็การเยือนครั้งเนี้ยประสบความสำเร็จในการที่จะช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็สร้างหลักประกันความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจของโลกได้ถึงแม้ว่าประเด็นที่เขาพูดคุยกันเนี่ยจะมีแตะเรื่องไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำใช่ไหมคะพี่วีว่าไต้หวันเนี่ยเป็นจุดแดงที่ไม่อาจแตะต้องได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะต้องดูบริหารจัดการดีๆนะมิฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้อะเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งค่ะพี่วีค่ะเชิญพี่วีก่อนค่ะ
1: ไม่หมายว่า
0: อะ
1: ไรมีอยู่คำหนึ่งค่ะ
0: ค่ะมีอยู่คำหนึ่งค่ะเมื่อพอดีว่าพี่วีพูดถึงกรณีที่ต้องจัดการเรื่องไต้หวันดีๆมีอยู่กรณีหนึ่งมีอยู่คำพูดหนึ่งค่ะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพูดนะฮะถึงกรณีไต้หวันนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าไม่อยากให้ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นกับดักทูซิดิดิสเนี่ยก็ยกกรณีการทำสงครามในยุคกรีกโบราณขึ้นมาพูดเลยนะฮะแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพูดถึงเรื่องกับดักทูซิดิดิสนะเมื่อย้อนไปเนี่ยเขาพูดตั้งแต่สมัยโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะซึ่งหลักใหญ่ใจความของสีจิ้นผิงก็คือเขาต้องการให้ทั้งสองประเทศมหาอำนาจโลกเนี่ยฮะหารือกันนะคะด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ด้วยวิถีทางการทูตมันจะได้ไม่จบลงด้วยสงครามคือถ้าพูดถึงที่มาที่ไปของคำว่ากับดักทูซิดิดิสเนี่ยนะฮะก็มีนักวิเคราะห์แล้วก็นักปรัชญาวิทยาเนี่ยพูดถึงคำนี้กันมานักต่อนักแล้วนะคะกับดักทูซิดิดิสเนี่ยก็เป็นแนวความคิดนะฮะในสมัยกรีกโบราณที่ตอนนั้นเนี่ยมีมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปทำให้มหาอำนาจเก่าเนี่ยไม่พอใจจนนำไปสู่การนำสงครามแล้วก็จบลงด้วยความย่อยยับพินาศทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงจึงยกกรณีนี้ขึ้นมาพูดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้ทั้งสองประเทศเนี่ยเจรจาหารือแก้ปัญหาต่างๆอย่างสันติวิธีและก็ด้วยความเป็นมิตรมันจะได้ไม่จบลงอย่างกับดักทูซิดิดิสค่ะ
1: ตรงนี้ทำให้เวลาเดียนอ่านตรงนี้มาเนี่ยทำให้นึกอย่างนี้ค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะก็คุณฟังว่าผู้นำจีนเนี่ยเขาจะอ่านปรัชญาโบราณด้วยนะแล้วเขาก็จะนะเขาจะอ่านแล้วเขาจะเอาคำพูดที่มันแบบแฝงความหมายที่ดูแล้วเนี่ยมันกินใจความมากๆเลยอะอย่างเช่นเอากรณีนี้ไอ้กับดานโทซิลิสเนี่ยนะไอ้กรีกโบราณที่เขาเกิดสงครามกันเนี่ยนะคะเป็นกำลังนึกอย่างนี้ว่าผู้นำโลกนี่จะต้องอ่านหนังสือเยอะๆเหมือนกันนะเดินอดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้โดนัลด์ทรัมป์นี่อ่านหนังสือมากเท่ากับสีจิ้งผิงหรือเปล่าโอ้นะอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ไปเมื่อกี้ที่คุณวัชรินทร์พูดถึงพาไปที่สวนจงหนานไห่เนี่ยมันมีรูปที่รูปหนึ่งเนี่ยดูในข่าวอะเนาะต้นไม้ตั้ง 1,000 ปีอะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว้าวแล้วก็บอกให้สัมผัสด้วยนะมีอยู่ต้นหนึ่งประมาณสัก600ปีได้เนี่ยสีจิ้งผิงก็อนุญาตให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปสัมผัสต้นไม้นะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังถามสีจิ้งผิงว่าแล้วไม่มีผู้นำคนอื่นๆเนี่ยมาเยือนมั้งไหมอะไรอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วสีจิ้งผิงบอกไม่ค่อยมีหรอกแม้ที่เราจะให้ผู้นำโลกคนไหนมาเยือนที่นี่แสดงถึงเขาให้ความสำคัญมากเลยนะแต่ก็มีพูดแพร่มาว่าไงมีอยู่คนนึงก็คือวลาดิเมียร์ปูตินตรงนี้มันก็สื่อความหมายบางอย่างเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ค่ะและอีกนิดนึงเกี่ยวกับจีนน่ะการเยือนจีนครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐเนาะเขาก็เรียกว่าชื่นมื่นแหละนะแล้วก็ทางผู้นำสหรัฐก็ได้มีการเชื้อเชิญผู้นำจีนน่ะให้ไปเยือนสหรัฐแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าจะไปเยือนในเดือนกันยายนก็คือวันที่24กันยายนแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติก็จะมีจัดการประชุมเป็นประจำทุกปีแล้วก็บรรดาผู้นำต่างๆก็จะต้องขึ้นกล่าวปราศัยก็เลยเข้าใจว่าสีจิ้งผิงก็อาจจะถือโอกาสนี้ไปเยือนสหรัฐด้วยแล้วก็คงจะต้องขึ้นกล่าวปราศัยซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนประเด็นสงครามตะวันออกกลางนะคะสีจิ้งผิงก็ยืนยั

แล้วก็ย้ำชัดนะคะว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กับคู่ขัดแย้งนะคะและจีนเนี่ยก็สนับสนุนสันติภาพด้วยนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการให้คำมั่นนะคะของผู้นำจีนต่อผู้นำสหรัฐก็สรุปแล้วเนี่ยดูแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์วีระวันเล่าให้ฟังจากถ่ายทอดคำความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์นะคะที่ให้คะแนนการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยถึง 99.9% นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะพี่วีคะก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ทั่วโลกสายตาเจ้าเฝ้าจับตามองนะคะในงานเลี้ยงครั้งสำคัญนะคะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะผู้แทนจากสหรัฐที่ไปเยือนจีนในคราวนี้นะคะแล้วก็มันมีภาพหนึ่งค่ะที่มีผู้ใช้X นะคะบัญชีหนึ่งนะคะซึ่ง เรียบเรียงมาเป็นภาษาจีนนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่าเป็นเจาะลงไปที่ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพี่วีนั่งกึ่งกลางระหว่างทอมคุกส์นะฮะกับอีลอนมัสก์นะคะหลายฝ่ายเนี่ยเฝ้าจับตามองแล้วก็ด้วยความสงสัยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะคะขออนุญาตนำเกร็ดมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยจากการเปิดเผยนะคะที่เริ่มแรกมาจาก X ของคุณเจสันเฉิน888นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเดิมทีพื้นเพของเธอเนี่ยมาจากครอบครัวยากจนที่เรียกกันว่า extreme poverty เลยทีเดียวนะคะก็คือยากจนแบบสุดขีดนะคะมาจากหมู่บ้านเล็กๆในมณฑลหูหนานนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอกลายเป็นมหาเศรษฐีนะคะที่มีทรัพย์สินประมาณ 16,000 ล้านถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเธอคนนี้เนี่ยคือโจวฉุนเฟยค่ะซึ่งเป็นเจ้าแม่เขาเรียกกันนะคะได้รับสมญานาว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการส่งซัพพลายเชนให้แก่ Apple นะคะด้วยชีวิตของเธอเนี่ยที่โตมาด้วยความยากลำบากแม่ก็เสียชีวิตนะคะตั้งแต่เธออายุแค่5ขวบส่วนพ่อนี่ก็กลายเป็นคนพิการนะคะทั้งตาบอดด้วยแล้วก็นิ้วขาดด้วยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นก่อนที่โจฉุนเฟยเนี่ยจะลืมตาดูโลกด้วยซ้ำในช่วงเล็กๆโจฉุนเฟยบากมากต้องช่วยที่บ้านเนี่ยทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือช่วยกันนะคะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นเด็กที่สมองดีมากแต่ว่าด้วยความยากจนนะคะทำให้เธอต้องลาออกจากการเรียนกลางครันนะคะและเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอ่ะค่ะเธอจึงไปอาศัยอยู่กับคุณลุงนะที่เซินเจิ้งซึ่งตอนนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปรับจ้างทำงานเป็นสาวโรงงานนะคะในสายการผลิตกระจกเจียนนะคะกระจกเจียค่ะแล้วก็ได้ค่าแรงวันนึงไม่ถึง40บาทหรอกเธอก็พยายามที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองนะคะคือกลางวันทำงานกลางคืนก็เรียนหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดด้วยการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะคะจนสามารถได้รับประกาศนียบัตรค่ะด้านการบัญชีแล้วก็ด้านการใช้คอมพิวเตอร์นะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดค่ะมันเกิดขึ้นตอนที่โรงงานที่เธอทำงานเนี่ยปิดตัวลงนะคะ mm-hmm. เธอจึงตัดสินใจเอาเงินที่เธอรวบรวมเก็บหอมรอมริบไว้ได้เนี่ย mm-hmm. ในยุคนั้นนะคะก็คือในปี2536เนี่ยราวไม่เกิน 70,000 บาทนะคะมาตั้งโรงงานเล็กๆอยู่ในตึกแถวนะห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ชวนญาติๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะคะโดยรับจ้างเจียนกระจกนาฬิกาค่ะนะคะแล้วก็ก้าวสำคัญที่สุดก็คือมีบริษัทนะคะที่เธอเนี่ยไปรับงานได้นะคะตอนแรกเป็นบริษัท TCL ก่อนแล้วก็ค่อยก้าวไปรับงานของบริษัท Motorola ซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังผลิตโทรศัพท์มือถือนะคะรุ่นที่เรียกได้ว่าตกไม่แตกนะคะคือไม่มีบริษัทไหนเจียนนับปัดของโทรศัพท์ได้แบบนั้นเลยแต่ว่าบริษัทเลนส์เทคโนโลยีของโจฉุนเฟยเนี่ยทำได้ค่ะพอทำได้ปุ๊บโทรศัพท์รุ่นนั้นขายดีแบบเป็นเทน้ำเทท่าปังทั่วโลกก็มีการหันเหชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนนั้นทอมคุกนะคะจะผลิต iPhone ขึ้นมาด้วยแนวคิดที่จะต้องเป็นโทรศัพท์ที่ทันสมัยอัจฉริยะด้วยแล้วก็มีระบบทัชสกรีนนะคะเป็นหน้าจอเป็นทัชสกรีนค่ะบริษัทเลนส์เทคโนโลยีของโจฉุนเฟยเนี่ยก็ค้นคว้าวิจัยนะคะแล้วก็สามารถผลิตหน้าปัดหรือว่าที่เรียกกันว่าหน้าจอทัชสกรีนของ iPhone ได้สำเร็จนะคะนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเธอจึงได้รับสมญานามว่าเป็น Queen of Apple Supply Chain ชื่อดังนะคะของโลกแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของจีนไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็เพราะสาเหตุที่เธอได้นั่งใกล้กับทอมคุกแล้วก็อีลอนมัสก์

0: ราะว่าเธอไม่ได้เพียงแต่รับทำกระจกหน้าจอทัชสกรีนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ว่าเธอเนี่ยยังรุกเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยค่ะแล้วก็หุ่นยนต์ด้วยนะคะพี่วีค่ะคุณผู้ฟังคะและบริษัทรถยนต์ที่เธอเข้าไปร่วมผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะอะไรให้ต่างๆนานารวมทั้งแผงคอนโซลกระจกรถยนต์ก็มีทั้ง Tesla BMW Mercedes-Benz แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังอีกหลายยี่ห้อเลยล่ะค่ะพี่วีคุณผู้ฟังคะ
1: ฟังดูแล้วนี่ดิฉันก็เห็นอ่านข่าวนี้ด้วยที่เกี่ยวกับชีวประวัติของคุณโจเฉินเฟยเนี่ยนะเก่งจริงๆเนาะไต่เต้ามาจากเป็นนบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในจีนเนี่ยนะคะพูดถึงคนร่ำรวยนะก็บอกว่าในจีนเนี่ยเนาะตามรายงานเนี่ยที่เขามีการรวบรวมเอาไว้เนี่ยบอกว่าbillionaire นะ Chinese billionaire เนี่ยนะมีมากกว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้มีถึง600กว่าคนนะสหรัฐตอนนี้อยู่แค่500กว่าคนนะคือเราจะเรียกว่าอย่าง billionaire นะไม่ใช่แค่1,000 ล้านมันมากกว่านั้นเนี่ยบิลเลียนนะมันต้องเป็นพันล้านออกไป
0: พันล้าน
1: น
0: ะคะหมื่นล้าน
1: เนาะออกไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็มีต้อง600กว่าคนเนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้คนจีนจากความยากจนเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วเนาะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยในปี1949แล้วตอนนี้ในอัตเติ้งเสี่ยวผิงคนที่2เนี่ยก็ทำให้จีนมีความทันสมัยแล้วก็ผู้นำคนต่อมาเนี่ยลำดับที่3 4แล้วก็สีจิ้งผิงนี่ผู้นำคนที่5นี่ก็มาสานต่อจนกระทั่งดูสิจีนนี่เฟื่องฟูมากเลยเนี่ยนะคะโอ้โหนะแล้วมันก็มีเรื่องในที่เมื่อกี้คุณวัชรินได้พูดถึงคนเนี้ยนะโจเฉินเฟยเนี่ยมันก็จะมันเท่ากับเป็นให้เราอะได้เรียนรู้ด้วยว่าถึงแม้สมมติว่าเราไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความขยันแล้วมองเห็นโอกาสแล้วก็เป็นคนที่สังเกตเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรร่ำรวยได้นะไม่ต้องไปท้อถอยนะค่ะ
0: ค่ะค
1: ่ะอีกเรื่องนึงก็คือที่เกี่ยวข้องกันนะก็คุณฟังค่ะแล้วก็คุณรัชรินด้วยก็คือการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐเนี่ยแน่นอนน่ะญี่ปุ่นเขาก็จับตาอยู่อ่ะเนาะแล้วก็ทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการเยือนจีนนะผู้นำญี่ปุ่นถึงกับหยิบโทรศัพท์เลยพูดคุยกับผู้นำสหรัฐนะว่าเป็นยังไงบ้างล่ะไหนบอกมาซิอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันเนาะว่าความเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นก็ยังคงแนบแน่นเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะคะแล้วเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีซานาเอะทากาอิชิจะอ่านทากาอิชิหรือทากาอิจิก็ได้นะก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเธอแล้วก็ผู้นำสหรัฐเนี่ยได้ยืนยันถึงพันธมิตรญี่ปุ่นสหรัฐที่แนบแน่นไม่สั่นคลอนนะแล้วก็บอกว่ามีการคุยกันทางโทรศัพท์ใน15นาทีทรัมป์ก็ได้สรุปผลการเยือนให้เธอฟังแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะเมื่อถูกถามว่าแล้วมีการหารือเรื่องไต้หวันเปล่าแน่นะแต่ว่าคืออย่างนี้คือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะแต่ก็ยังคงกังวลว่าทั้งสองมหาอำนาจเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วก็อะไรอาจจะละเลยประเด็นความมั่นคงในเอเชียตะวันออกนะทีนี้ระหว่างการเยือนจีนของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยสีจิ้งผิงอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะได้ออกมาพูดในลักษณะว่าคือเตือนสหรัฐนะเนาะบอกว่าอาจจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งเนาะหากปัญหาไต้หวันถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยนะขณะที่ทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐภายหลังนะว่าเขาไม่ได้ให้คำมั่นใดๆกับสีจิ้งผิงอ่ะคนละหนังคนละม้วนนะตอนอยู่ที่จีนคุณวัชรินทร์ก็สังเกตนะว่าก็จะแบบไม่พูดไม่อะไรสักเท่าไหร่แต่ในนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนจีนเนี่ยก็พูดออกมาว่าเขาไม่ได้ให้คำมั่นใดๆกับสีจิ้งผิงเรื่องของไต้หวันนะนี่แหละค่ะทีนี้ให้แบ็กกราวนิดนึงคุณฟังก็คงจะจำกันได้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยตอนนี้มันตึงเครียดยิ่งขึ้นเนี่ยนับตั้งแต่ที่คาอิชิเนี่ยกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอดของญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองร่วมกับพันธมิตรได้โอ้เรื่องนี้ที่ทำให้จีนนี่โกรธมากเลยไม่ชอบเลยนะแล้วก็นำไปซึ่งความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับจีนค่ะ
0: อ๋อค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองค่ะพี่วี

0: คุณผู้ฟังคะก็คือหลังเสร็จสิ้นการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วแม้ตอนนี้จีนเนื้อหอมนะคะสัปดาห์หน้าค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะของรัสเซียก็จะเดินทางไปยังประเทศจีนด้วยนะคะนี่เป็นรายงานจาก South China Morning Post นะคะที่บอกว่าหลังการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะมีการประชุมสุดยอดกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยตอนนี้รัสเซียนะคะโดยผู้นำวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ is heading to China next week ค่ะนะคะโดยมีกำหนดนะคะว่าจะไปเยือนจีนวันที่20พฤษภาคม
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะว่าการหารือกันของผู้นำที่เรียกว่าอยู่ในฝากฝั่งเดียวกันนะคะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยก็ปรากฏว่ายูเครนเนี่ยนะตามข่าวก็ใช้ชื่อนครหลวงว่าเคียบเนี่ยนะก็หมายถึงยูเครนเนี่ยประกาศไว้อาลัยหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียคือคุณฟังคงสังเกตนะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยจะได้ยินการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะก่อนในช่วงที่สหรัฐเนี่ยกับอิสราเอลจับมือกันโจมตีอิหร่านเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของรัสเซียกับยูเครนก็รู้สึกว่าแผ่วๆไปตอนนี้เอาขึ้นมาอีกเนาะก็มีข่าวมาว่ายูเครนเนี่ยนะก็ประกาศไว้อะไรนะคือมันมีคนเสียชีวิตไป24คนจากการโจมตีล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เองของรัสเซียเนี่ยที่รัสเซียไปโจมตีทำให้คนเสียชีวิตไป24คนนะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยรวมเด็กหญิง3คนนะอายุระหว่าง12 15แล้วก็17ปีเนี่ยนะคะแล้วก็คุณคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นี่ก็ออกมาประณามรัสเซียเลยอะว่าก่อการร้ายที่มันโหดร้ายมากเลยนะคะแล้วก็ผู้นำยูเครนก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นอาคารที่ถูกขีปนาวุธทำลายพร้อมกับพูดบอกว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะใช้เวลานานกว่า28ชั่วโมงแล้วก็สามารถจะช่วยชีวิตประชาชนได้30คนเนี่ยนะคะแต่ว่ามันมีที่ตามข่าวเนี่ยเขาให้ความสำคัญก็บอกหนึ่งในเด็กหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะเธออายุ12ปีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็สูญเสียบิดาที่เสียชีวิตจากการสู้รบในสงครามกับรัสเซียฟังดูแล้วมันช่างห่อเหี่ยวนะหดหู่จริงๆเลยเนี่ยนะคะทีนี้ทางด้านยูเครนก็ไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยนะก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีโดรนใส่เมืองหนึ่งของรัสเซียเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมทั้งเด็ก1คนโดยทางการรัสเซียระบุว่ามีโดรนของยูเครนเนี่ยโจมตีถึง90เก้าลำในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะขณะที่ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยได้แลกเปลี่ยนขณะเดียวกันค่ะคุณฟังคะสู้ก็สู้ไปลบก็ลบไปเขาก็มีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ205คนนะโดยฐานยูเครนที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยก็แสดงความดีใจแล้วก็โอบกอดเข้าไปในสมาชิกครอบครัวที่มาต้อนรับนะรัสเซียเองก็ระบุว่าทหารของตนที่ได้รับการปล่อยตัวก็นำไปยังประเทศเบลารุสก่อนเพื่อรับการดูแลด้านจิตใจแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนออกมาเปิดเผยนะคะว่าการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นขั้นแรกนะของข้อตกลงแลกเปลี่ยนเฉลยศึก 1,000 ต่อ 1,000 คนซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เคยประกาศว่าทหารยูเครนจำนวนมากที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยถูกคุมขังมาตั้งแต่ปี2022รวมถึงทหารที่เคยป้องกันโรงงานเหล็กเนี่ยนะในเมืองนึงที่ของยูเครนเนี่ยนี้ด้วยเนี่ยนะไม่ต้องไปจำชื่อเมืองนะจำแล้วปวดหัวเปล่าเอาละค่ะนั่นเนี่ยเป็นความคืบหน้าสงครามยูเครนกับสหรัฐก็ดูแล้วยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆนะค่ะ
0: จริงค่ะก็สงครามไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยนะคะนอกจากพ่อค้าอาวุธนะคะ
1: เออจริงเรื่องนี้พ่อค้าอาวุธเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องนี้เหมือนกันว่าไอ้สงครามอิหร่านทำให้ฝ่ายกลุ่มไหนที่ร่ำรวยมหาศาลเนาะเราจะไปอีกนิดนึงไหมหรือแล้วเราจะพักกันสักครู่กัน
0: ฮะได้ค่ะพี่วีคะที่มาแล้วขอต่อด้วยเรื่องเกร็ดสั้นๆแล้วกันนะคะพี่วีคะตอนนี้เนี่ยกระเป๋าที่ลูกชายวัย5ขวบของอีหกขวบของอีลอนมัสก์นะคะถือแล้วก็ปรากฏสู่สายตาสื่อมวลชนแล้วก็สร้างความกระหยิมยิ้มย่องหรือจะเรียกว่าอะไรปราบปลื้มไม่ใช่กระหยิมยิ้มย่องปราบปลื้มนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วสื่อออนไลน์ของจีนแล้วค่ะเพราะว่ากระเป๋าที่ลูกชายวัย6ขวบของอีลอนมัสถืออยู่หิ้วอยู่เนี่ยมันเป็นรูปทรงเป็นหัวสิงโตนะคะซึ่ง

0: อันนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลสะพัดไปทั่วสื่อออนไลน์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็จากข่าวนะคะสื่อจีนก็รายงานว่ากระเป๋านี้เนี่ยเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดนะคะที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ชื่อว่ายาเฉียวชื่อนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางซีจวงค่ะ
1: กวางซีจวงนะติดกับเวียดนามอยู่เนี่ยนะคะอ้าวแม่
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กไม่แน่นะไม่ช้าไม่นานกระเป๋าใบนี้อาจจะมาเมืองไทยก็ได้หรือเปล่าแต่เป็นแฮนด์เมดนะ
0: ขายดิบขายดี
1: เอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคุณฟังค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันดิฉันวิรวรรณ วรรุฒและคุณฟังที่น่ารักมากๆเลยทักทายเราตั้งแต่เราเริ่มรายการเลยนะคะคุณมุจริน
2: ค่ะ
1: คุณวัชรินทร์นะชื่อใกล้เคียงกันคุณวัชรินทร์นะคะแล้วเรียกเจเจก็ได้นะชื่อเล่น
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ด้วยความยินดีค่ะมีคุณผู้ฟังที่ทักทายมาจากเชียงใหม่ด้วยนะคะบอกว่าเช้าวันนี้เชียงใหม่อากาศดีปั่นจักรยานริมน้ำปิงแล้วก็ฟังรายการไปด้วยขอบคุณคุณชวรีค่ะ
1: นะก็ออกกำลังกายไปด้วยนี่ดีจริงๆเลยนะคะแล้วตอนเช้าก็อากาศสดใสนะคะคุณวัชรินทร์แล้วก็คุณฟังค่ะวันนี้วันที่16พฤษภาคมเดี๋ยวฉันก็ไปดูว่าเอ๊ะมันมีความสำคัญยังไงก็ยังไงบ้างเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับถ้าเราดูสถานการณ์ในโลกเราในขณะนี้มันก็ตึงเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็สหรัฐกับอิหร่านอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยประกาศให้เป็น InternationalNo day of living together in peace. ก็คือแปลเป็นไทยนะคะก็คือวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนาะแล้วก็ธีมของปีนี้เนี่ยนะหัวข้อหลักเนี่ยนะก็คือ building trust through dialogue, inclusion, and reconciliation นะคะก็คือสร้างความไว้วางใจผ่านการพูดคุยกันหรือเจรจากันแล้วก็การมีส่วนร่วมรวมทั้งการสร้างความปรองดองหรือว่าสมานฉันท์เนี่ยนะคะคำแหมเป็นคีย์เวิร์ดดีมากเลยนะTrust นะ building trust through dialogue inclusion and reconciliation ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ความสำคัญเนี่ยนะคุณฟังคะปีนี้เนี่ยเนื่องจากโลกเรากำลังเผชิญกับความตึงเครียดแล้วก็ความไม่แน่นอนเนี่ยองค์การสหประชาชาติจึงเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือผ่านโครงการ UN80 ก็คือเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติเนี่ยเนาะภายใต้แนวคิดว่าBetter together ก็คือดีกว่านะเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะ
2: คะ
1: ทีนี้การสร้างความเชื่อมั่นก็คือหัวใจของสันติภาพนะเพราะฉะนั้นก็เลยผ่านการเจรจาการพูดคุยกันนะไม่ใช่แค่พิธีกรรมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นจะต้องพูดคุยกันแล้วก็เขาบอกว่าสันติภาพเนี่ยมันเริ่มต้นที่คนนะคนนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะสันติภาพไม่ใช่เรื่องการทูตนะหรือระดับสถาบันนะแต่เป็นงานที่จะต้องทำทุกวันในโรงเรียนในบ้านในละแวกบ้านศาสนสถานแล้วก็พื้นที่สาธารณะเพื่อต่อสู้กับสภาวะสังคมที่มันมีการแบ่งขั้วกันนะที่ใช้ว่า polarization นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางยูเนสโกเราก็ทราบกันนะยูเนสโกก็คือองค์กรวิทยาศาสตร์

0: แล้วก็ศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมของสหประชาชาติที่เราคุ้นชินกับชื่อว่ายูเนสโกเนี่ยก็หลักการของยูเนสโกก็คือในเมื่อสงครามเนี่ยเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นการสร้างประการแห่งสันติภาพก็ต้องสร้างขึ้นจากจิตใจของมนุษย์เช่นกันเนี่ยนะคะโอ้ยชอบมากเลยอันนี้นะก็เลยเริ่มต้นยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของมนุษย์จิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีด้วยนะแล้วก็ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเพศภาษาศาสนาหรือสถานะทางสังคมเพื่อปกป้องคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ให้ต้องเผชิญกับหายนะของสงครามค่ะนี่แหละก็วันนี้เป็นวันที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะนะวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยากจะให้ผู้นำโลกเนี่ยนะที่เขาทำสงครามกันเนี่ยตระหนักในประเด็นนี้นะยูเนสโกก็บอกว่าเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจนะจิตใจของคนนี่สำคัญมากเลย
1: จริงค่ะค่ะนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คะทีนี้พาไปที่ราคาทุเรียนกันบ้างนะคะมีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยราคาทุเรียนในประเทศจีนนะคะ
0: เป็นยังไง
1: ดิ่งลงอย่าง
0: อย่าง
1: วบภาพเลยทีเดียวค่ะ
0: นี่คนจีนก็ดีใจเลย
1: ก็เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะระบบการขนส่งโลจิสติกต่างๆนะคะช่วยหนุนนำค่ะให้ซัพพลายทุเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้าไปถึงจีนได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะทีนี้เมื่อมีสินค้าเยอะนะคะราคามันก็จะถูกลงค่ะนะแล้วก็มีรายงานว่าในช่วงที่ผ่านคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะพี่บีค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวกันบ้างนะคะว่าทุเรียนเนี่ยได้รับความนิยมในจีนอย่างมากถึงขั้นที่บางบ้านนะนำเป็นหนึ่งในสินสอดทองมั่นไปขอสาวใช่เนื่องจากว่าราคามันแพงลิบลิ่วขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องแบบนั้นมันจะเป็นเหลือเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ราคาทุเรียนไม่ได้แพงโหดอย่างสมัยก่อนแล้วนะคะที่มากพอจะนำไปเป็นหนึ่งในสินสอดทองมั่นได้ตอนนี้นะคะราคาทุเรียนนะคะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยขายกิโลกรัมละ200หยวนนะคะคิดเป็นเงินบาทก็กิโลละนับพันบาทเนี่ยนะคะที่เรียกได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้เนี่ยราคามันถูกลงจนสามารถไม่ว่าใครก็สามารถซื้อได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดขายส่งที่คุณหมิงนะคะตอนนี้นะราคามันดิ่งลบลงมาเหลือเพียงแค่ฟังให้ดีนะคะคุณฟังคะจาก200หยวนเหลือเพียงแค่28หยวนต่อกิโลกรัม
0: ต่าง
1: มันดิ่งลงมาขนาดนั้นใช่ค่ะนะครับแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่า ราคาทุเรียนที่ถูกลงมันจะดีต่อผู้บริโภคแต่เราก็คงจะต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ้าของสวนทุเรียนในประเทศไทยหรือว่าในเวียดนามในมาเลเซียก็ตามนะคะเพราะว่าเมื่อราคาปลายทางถูกลงเนี่ยแน่นอนว่าราคาต้นทางเราอาจจะไม่สามารถทำราคาได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอีกแล้วนะคะ
0: ค่ะแน่เนาะตายแล้วนะทุเรียนคนจีนนี่เขาชอบ ทุเรียนมากเดนเคยไปที่จีนนะตอนช่วงที่ไปร่วมประชุมเนี่ยก็ปรากฏว่าเวลาเขาบอกทานทุเรียนก็จะต้องทานกับมังคุดด้วยนะจะได้เป็นให้มันบาลานซ
1: ์แก้กันใช่ไหมคะ
0: แก้กันเป็นยีนเป็นอย่าง
1: แล้วก็ค่ะเชิญพี่บีค่ะขออภัยค่ะ
0: เพราะว่ามาคือทานทุเรียนมันก็จะร้อนใช่ไหมทานเยอ
1: ะ
0: มันก็ต้องกินทานมังคุดเนี่ยเข้าไปแก้อะไรเงี้ยนะมังคุดนี่ก็เป็นเย็นของเย็นโอ้โหไปดูแล้วมังคุดแพงมากกิโลเนี่ยกิโลนึงเนี่ย
1: ตอนนี้กิโลเท่าไหร่บา
0: ทไม่ตอนนี้ไม่ทราบแต่ตอนที่ไปมีความรู้สึกโอ้โหจับไม่ได้เลยนะตอนแรกก็นึกว่าเอออยากจะซื้อมังคุดทานเนาะโอ้โหตาไปดูนะซุปเปอร์มาร์เก็ตแพงมากเลยอ่ะก็พอๆกับตอนนั้นทุเรียนแพงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุเรียนราคาดิ่งลงแล้วไม่รู้ว่ามังคุดดิ่งตามหรือเปล่านะคะ
1: สินค้าราคาทุเรียน
0: ใครที่ไปจีนตอนนี้ลองถ้ามีข้อมูลก็ลองช่วยบอกมานะคะ
1: สมมติแล้วส่งให้แต่ที่แน่ค่ะพี่วีค่ะขออภัยนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยราคาทุเรียนที่แกะออกมาเป็นภูๆแล้วเนี่ยนะคะเขาขาย1แพ็คมีประมาณ6ภูเนี่ยพร้อมกับค่าบริการส่งเนี่ยนะคะทั้งหมดไม่ถึง600บาทค่ะที่ประเทศจีนตอนนี้
0: ถูกจังเลยนะ
1: ขนาดนั้น
0: ขนาดที่ฉันเดินเนี่ยนะก็เป็นคนที่ชอบทุเรียนก็เดินดำซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะก็ภู1ภู2ภูยัง 3-400 บาทเลยคุณ
1: เนี่ยนี่ถูกเลย
0: เออเนี่ย6ภูตายจริงแล้วยังส่งฟรีด้วยนะคุณเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ว้าวอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่แรกที่ผมพูดถึงเรื่องของสงครามเนี่ยมันมีอุตสาหกรรม

ทำอะไรบ้างที่โกยเงินมากเลยเนี่ยนะมีการออกมาเปิดเผยค่ะคุณวัชรินทร์แล้วก็คุณผู้ฟังคะเผยสิ่งอุตสาหกรรมนะโกยรายได้มหาศาลนะห่วงสงครามระหว่างอิหร่านเนี่ยนะคะกับสห

0: โลกเนี่ยถูกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่หยุดชะงักลงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลที่ตามมาก็คือความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาพลังงานในตลาดโลกก็เลยทำให้บริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของโลกบางแห่งเนี่ยได้รับประโยชน์นะโดยผู้ที่รับประโยชน์มากที่สุดก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันของยุโรปซึ่งมีฝ่ายซื้อขายพลังงานของตัวเองด้วยก็เลยสามารถทำกำไรนะจากสงครามในครั้งนี้เนี่ยอย่างเช่นBritish Petroleum เนี่ยนะคะ Shell เอ่ย Exxon อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะคะอันดับที่2 อุตสาหกรรมก็คือธนาคารยักษ์ใหญ่นะธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งเลยก็ได้รับประโยชน์ด้านกำไรจากสงครามในอิหร่านเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของ JP Morgan นะสร้างรายได้เป็นสถิติสูงสุดที่ 11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้นะแล้วก็ช่วยให้ทั้งธนาคารเนี่ยทำกำไรรายได้เนี่ยไตรมาสอย่างที่บอกเนี่ยนะคะสูงที่สุดเลยเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของบริษัทนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีธนาคาร6แห่งใหญ่ๆนะ Big Six เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น Bank of America Morgan Stanley นะ City Group Goldman Sachs Wells Fargo แล้วก็ JP Morgan เนี่ยนะคะทีนี้อีกอันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี่ก็เหมือนกันนะหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์เร็วที่สุดจากทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศความขัดแย้งก็เลยส่งเสริมไม่มีให้เกิดช่องโหว่ด้านขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศก็เลยทำให้เกิดการเร่งลงทุนในระบบป้องกันขีปนาวุธระบบต่อต้านโดรนแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารทั่วทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตอาวุธล็อกฮีดมาตินโบอิงนอตทรัพกันแมนอะไรนี่นะคะก็โน่นแต่เรียกว่าได้เงินไปเป็นจำนวนมหาศาลเลยอีกอุตสาหกรรมนึงก็คือพลังงานหมุนเวียนค่ะคุณฟังคะความขัดแย้งครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพาพลังงานแทนที่จะพึ่งพาพลังงานน้ำมันเนี่ยนะก็เลยทำให้ผู้คนนี่หันไปสนใจภาคพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมากนะแล้วก็สงครามเนี่ยทำให้การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมองว่ามีความสำคัญมากขึ้นทั้งในแง่ความมั่นคงแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับความผันผวนนะนี่ก็ย่อๆมาฝากกันว่า4อุตสาหกรรมที่ทำรายได้มหาศาลเลยในช่วงเกิดสงครามที่ว่านี้ค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่ประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยจะต้องหันมาจับมือร่วมกันนะคะพี่วีคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างเมื่อล่าสุดเนี่ยสิงคโปร์ก็ไปจับมือร่วมกับนิวซีแลนด์นะคะเพื่อจะทำให้การค้าแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงนะของชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยลงนะจากสถานการณ์ที่เกิดจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์โลกอยู่ณเวลานี้นะคะเราไปต่อกันนะคะกับอีกข่าวนึงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะพี่วีคะคุณผู้ฟังคะมีรายงานจาก The London Times ค่ะบอกว่าตอนนี้เวียดนามกำลังจะเข้าไปลงทุนใหม่ในประเทศสปป.ลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจะไปลงทุนในโครงการที่เรียกกันว่าโครงการกาแฟนะคะเป็นโครงการใหญ่ซะด้วยค่ะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยจะไปทุ่มเงินลงทุนนะคะมากถึง 1,600 กว่าล้านบาทนะถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็มากกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะที่ทั้งสปป.ลาวกับเวียดนามเนี่ยได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้เองนะคะโครงการนี้เนี่ยจะไปเพาะปลูกเมล็ดกาแฟในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็คือที่แขวงจำปาสักค่ะนะคะเป็นพื้นที่50เฮกนะคะคิดเป็นไร่ก็จำนวนมากกว่า 30,000 ไร่นะคะอันนี้เนี่ยถือได้ว่าพื้นที่ในบริเวณที่เจาะลงไปที่จำปาสักเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเป็นมีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟชื่อดังก็คือที่ลาบสูงบริเวณเนี่ยนะคะจะช่วยให้1เพิ่มผลผลิตกาแฟนะคะให้กับเวียดนามค่ะนะเราก็ทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตกาแฟแล้วก็ส่งออกกาแฟรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟของเวียดนามเนี่ยก็เป็นถือได้ว่าเป็นเมล็ดที่มีคุณภาพดีนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มผลิตผลผลิตภัณฑ์แล้วยังคาดว่าจะช่วยเพิ่มการจ้างงานแล้วก็สร้างงานให้กับประชาชนช ชาวสปป.ลาวด้วยนะคะพัฒนาคุณภาพการผลิตนะฮะทางการเกษตรและก็ที่สำคัญค่ะจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบทนะคะที่

0: เกี่ยวข้องกับการปลูกไร่กาแฟแล้วก็กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง2ประเทศนี้ค่ะระหว่างสปป.ลาวกับเวียดนามค่ะ
1: พูดถึงกาแฟเนี่ยเวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟมากเป็นอันดับ2รองจากบราซิลเลยนะกาแฟเนาะแล้วกาแฟของเขาดิฉันก็เคยทานเนาะไม่ต้องไปบอกยี่ห้อนะก็มาขายบ้านเราเหมือนกันนะหอมอ่ะขนาดชมอยู่ข้างล่างอยู่ชั้นบนยังได้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ
0: ก็เป็นจุดแข็งหนึ่งของเศรษฐกิจเวียดนามนะคะ
1: ค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันมัน The World Risk Index 2025ล่าสุดเลยนะคะRisk RISK นะก็คืออันตรายนะดัชนีวัดความอันตรายเนี่ยนะเขามีการออกมาเผยแพร่เลยเนี่ยนะคะรวบรวมสถิติเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าประเทศให้คุณวัชรินทร์ลองดาวดูสิว่าประเทศไหนที่ริสที่สุด in term of อันนี้เขาบอกว่า focus mainly on flood risk นะflat
0: เหรอคะในอาเซียนหรือเปล่า
1: ในอาเซียนน้ำรุ่นในอาเซียนใช่แต่เขาก็รวมหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในอาเซียนนะที่ถูกจัดอันดับเป็นอันดับ
0: ถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์คะจะเดาว่าเป็นฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีออนดอยว่าพายุแบบหนักๆเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า20ลูกแต่ว่าถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี้ยใจมีแกว่งๆมาทางประเทศเรานะคะอาจารย
1: ์แต่เมื่อกี้ที่คุณพูดไว้นะถูกต้องเลยเนี่ยนะเขาบอกว่า rank the Philippines first because of high vulnerability ที่ว่าสมแปลว่าที่แบบว่าอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดไว้ถูกต้องเลยเพราะว่าปีหนึ่งเจอไต้ฝุ่นเข้าไปต้องเกือบ30ลูกอะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเจอกับฝนนะแล้วก็ตามมาด้วยอินโดนีเซียนะอันดับ2อินเดียอันดับ3โคลอมเบียในอเมริกาใต้นะอันดับ4แล้วก็เม็กซิโกอันดับ5เมียนมานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ในอันดับ6ถึงขั้นกับที่รองประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนะคะอูเงียวซอเนี่ยนะออกมาพูดเลยยอมรับเลยว่าเมียนมา has been ranked 6 in the world risk index เนี่ยนะ for 2025นะแล้วก็ index ตัวนี้เนี่ยเขา evaluate a country exposure to vulnerability ด้วย to the disaster linked to the climate change นะ environmental degradation ก็คือมันเชื่อมโยงไปกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะสภาพอะไรสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมทรามลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาตัวเนี้ยเป็นเปล่าเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดเนี่ยนะก็อย่างที่บอกฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งเลยตามไปด้วยอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูอ้าวแล้วบ้านเราอ่ะที่เมื่อกี้คุณมุทรินว่าวันเกรงว่าจะอยู่ในอันดับหรือเปล่าปรากฏว่าบ้านเราอยู่อันดับที่17Thailand has been ranked 17 globally in the recent climate risk index เนี่ยนะคะและอันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่า
0: ประเทศทั่วโลกมีร้อยกว่าประเทศนะคะ
1: ร้อยกว่าประเทศร้อยกว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่17ก็ถือว่าก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะ
0: สุ่มเสี่ยง
1: สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็เราก็เจอน้ำท่วมเวลาฝนตกมาไม่กี่วันนี้น้ำท่วมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฝนตกหนักเนี่ยและมันมีตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าเราเนี่ยนะคือมาอยู่ที่อันดับ17จากที่เราเคยอยู่อันดับที่72นะเมื่อปี2022ผ่านมากี่ปีเองอ่ะ6ปีใช่ไหมล่ะใช่ไหมปีนี้6นะ20ปีนี้
0: 2026
1: โอ้ยผ่านมาแค่4ปีเองเนอะเนี่ยจาก72เราไปอยู่ที่อันดับที่17เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ฝากผู้ดำเนินนโยบายด้วยนะว่าดูนะนี่หน้าฝนเรามาแล้วนะอย่าให้เกิดน้ำท่วมเยอะเลยนะคะแบบนั้น
0: ค่ะคือสภาพทางภูมิศาสตร์ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะคะเป็นประเทศหมู่เกาะนะคะอินโดนีเซียก็เป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกันคือยากที่จะย้ายพื้นที่หนีไปไหนได้ก็จะโดนอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในเส้นทางของมรสุมทั้งปีนะฮะ
1: แต่บ้านเราก็พื้นที่ราบไงแบงคอกแบบ flat
0: อีกด้านหนึ่งการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ใช่ค่ะแต่จะเคยได้มีโอกาสไปทำข่าวเรื่องภัยน้ำท่วมและการป้องกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์คะคือเขาก็ยอมรับเลยว่าประเทศของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหลีกหนีภัยเสี่ยงแบบนี้ได้แต่สิ่งที่เขาสามารถทำได้นะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าปีนึงเนี่ยมีพายุออนดอยมากกว่า30
1: ใช่ค่ะ
0: มากกว่า20ลูกถึง30ลูกนะฮะทางนึงที่เขาจะช่วยลดหรือว่าบรรเทา

0: ความเสี่ยงและอันตรายที่จะทำให้ผู้คนต้องเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมหาศาลได้ก็คือการบริหารจัดการ1การบริหารจัดการน้ํา2การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันภัยก่อนที่จะมาถึงทันทีที่เขาจะมีหน่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมและป้องกันภัยเสี่ยงจากพายุและน้ำท่วมโดยเฉพาะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้เลยว่าปีนี้เนี่ยจะมีออนดอยหนักๆ กี่ลูกและจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการจัดการความเสี่ยงระยะยาวนะแต่ว่าถ้าเป็นความการจัดการความเสี่ยงระยะสั้นนี่ก็คือทันทีที่เกิดพายุขึ้นเนี่ยค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเรียกได้ว่าประสาทจะต้องแข็งตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะและถ้าหากว่าเกิดฝนตกน้ำท่วมที่ไหนเนี่ยหน่วยงานแรกที่จะต้องเข้าไปถึงก็คือหน่วยงานป้องกันอุบัติภัยและกองทัพค่ะที่จะส่งบุคลากรไปช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้การดำเนินงานการสั่งการหรือว่าการรายงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับล่างสามารถรายงานตรงขึ้นไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับบนของประเทศรวมถึงประธานาธิบดีของประเทศได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการดำเนินการจัดการปัญหา
1: การจัดการ
0: ของฟิลิปปินส์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้สำคัญมากเลยด้วยนะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมการป้องกันนะป้องกันดีกว่าที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะ
0: จริง
1: ทีนี้มาเรื่องประเทศไทยอันนี้เขานักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบไดโนเสาร์นะหรือว่าไดโนเสาร์เนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบเลยว่าพื้นที่ที่ประเทศไทยที่เราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนนะหลายร้อยล้านปีแล้วอะเป็นที่ที่แบบมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะแล้วก็ตามข่าวเขาบอกว่าเมื่อราว113ล้านปีก่อนเนี่ยบริเวณรุ่มแม่น้ำที่คดเคี้ยวในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศไทยเนี่ยเนาะมีไดโนเสาร์กินพืชขนาดมหึมาเนี่ยยาวเกือบ27เมตรนะเดินหากินบนยอดไม้โดยแทบจะไม่ต้องหวั่นเกรงผู้ล่าเลยอะเนื่องจากว่ามันมีขนาดที่มันตัวมันใหญ่โตมากเนี่ยนะไดโนเสาร์ชนิดนี้ชื่อว่านาก้าไททันนาก้าก็มาเป็นนาคเนี่ยนะคะแล้วก็นาค NAGA นะ NAGATITAN นะนาก้าไททันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพ้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะนักวิจัยก็ได้ขุดพบซากกระดูกของนาคาไททันเนี่ยนะซึ่งเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มซอโรพอดนะ SAUROPOD ซอโรพอดที่มีลักษณะเด่นคือคอยาวหางยาวหัวขนาดเล็กแล้วก็ขาทั้ง4เนี่ยแข็งแรงคล้ายกับเสาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ซากฟอสซิลของไดโนเสาร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิพบเป็นครั้งแรกก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้เวลาหลายปีในการขุดค้นกระดูกสันหลังสี่โครงกระดูกเชิงกรานแล้วก็กระดูกขารวมถึงกระดูกต้นขาหน้าเนาะซึ่งก็มีความยาวยาวเกือบ2เมตรอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเว้นเอาสั้นๆแล้วกันว่าเนี่ยก็มีการค้นพบให้เครดิตคนนี้ด้วยนะคุณทิติวุฒิเศรษฐพานิสกุลซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านบัพพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัย University College of London เนี่ยนะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเนี่ยแล้วก็มีการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports บอกว่านาก้าไททันเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์กินพืชที่เน้นกินพืชปริมาณมากนะในแต่ละวันนะและทีนี้ตัวใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาล่าเนี่ยนะคะแล้วก็นาก้าไททันเขาบอกว่ามาจากคำว่านาคาหรือว่าพญานาคซึ่งมีชีวิตคล้ายงูในความเชื่อของคนเอเชียที่พบเห็นด้วยได้ทั่วไปนะตามวัดไทยปัจจุบันก็มีการค้นพบและตั้งชื่อไดโนเสาร์ในประเทศไทยแล้วทั้งหมดเขาบอก14ชนิดด้วยกันนะ
0: โอ้โห
1: นะนักวิจัยยังบอกอย่างนี้ค่ะว่านาก้าไททันเนี่ยอาจจะเป็นไททันตัวสุดท้ายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าในช่วงปลายยุคตรีเทเซียสเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ก็กลายเป็นทะเลตื้นทำให้ซอโรพอดเนี่ยสูญหายไปจากพื้นที่เนี่ยนะคะยังไงก็ตามเขาบอกว่าอันเนี้ยนาคาไททันมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นแล้วนักวิจัยก็เชื่อว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่โซโรพอดเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อปริมาณแล้วก็ชนิดของพืชอาหารที่พวกมันเนี่ยบริโภคเนี่ยนะคะก
0: ็
1: เอามาฝากกันนะว่าบ้านเราเนาะเป็นที่ค้นพบไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลายสำนักข่าวในกลุ่ม

0: ประเทศ CLMV นะคะอาจารย์คะคุณผู้ฟังคะก็ยังได้นำข่าวนี้เนี่ยไปรายงานในหน้าเว็บไซต์ข่าวของเขาด้วยนะก็ถือได้ว่าบ้านเรานี่ก็ก็มีอะไรดี
1: อะไรดีๆอยู่เยอะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้โลกรู้จักเรามากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ
1: ไม
0: ่จ
1: ะ
0: มีเวลาอีกประมาณ
1: อีกนิดเดียวค่ะจะบอกว่าโลกเราเนี่ยมารู้จักไทยแลนด์มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะซึ่งเรากำลังดำเนินนโยบายนี้ด้วยนะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เราก็ทราบข่าวกันอยู่นะโวคับปีเดือนหน้าก็จะมีการแข่งขันใน3ประเทศใช่ไหมที่สหรัฐที่เม็กซิโกที่แคนาดานี่ปรากฏว่าอย่างนี้นะคะโตรอนโตเมืองโตรอนโตซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในของแคนาดาเนาะซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งที
0: ่
1: เป็นเจ้าภาพไม
0: ่
1: โตรอนโตใจปั้มแจกถุงยางอนามัยบอลโลกให้แฟนบอลแบบฟรีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี6ลายนะเป็นลายฟุตบอลโลกอ่ะเนาะซึ่ง
0: พร้อม
1: ประโยคข้อความขันๆนะเขาบอกว่าจบสกอร์ได้สวยนะกันลูกยิงประตูไว้ได้ให้ได้อะไรอย่างงี้คำขันเอามาฝากกันนะว่าแจกถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะแล้วก็ทำการจะแจกจ่ายจนกว่าถุงยางอนามัยเนี่ยนะจะหมดเนี่ยนะจนกว่าสินค้าจะหมดเนี่ยแล้วก็โตรอนโตเขาบอกเป็น1ใน16เมืองเจ้าภาพในแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้านี้นะก
0: ็
1: คือตั้งแต่11มิถุนายนไปจนทั้งถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะถึงวันที่19กรกฎาคมเนี่ยนะ
0: คะ
1: แล้วก็เรียกว่าเดือนหน้านี้แหละเนาะคนก็จะอดตลับขับตะนอนเพราะว่าเวลามันจะห่างกันต้อง12ชั่วโมงนะ
0: 12ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ดูกันตาโหลเลยทีเดียวนะคะยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะอาจารย์วีรวรรณคะคุณผู้ฟังคะจะขอแถมด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นการถอดบทเรียนนะคะของเมืองใหญ่ในจีนค่ะที่น่าจะเป็นโมเดลในการจัดการขยะของเมืองใหญ่ได้นะคะนั่นก็คือเซี่ยงไฮ้นะคะเซี่ยงไฮ้นี่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะที่ใหญ่มากของจีนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยอย่างยิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาได้เดินหน้าปฏิรูปการจัดการขยะนะคะอย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้ว2019นั่นนะคะนะคะ
1: หลายปีแล้ว
0: นะมากกว่า
1: 10ปีมาแล้วนะ
0: 10-20ปีใช่ค่ะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะใช่ค่ะปีนี้
1: 2026
0: นะฮะก
1: ็
0: มากกว่า
1: 10
0: ปี
1: 2019
0: ขออภัยนะคะแหมเจเจก็บอกเลขซะด้วย7ปีขออภัย
1: 7 ปี
0: แล้วนะคะจากเดิมในที่เคยมีปริมาณขยะมากถึงราววันละ 26,000 ตันนะคะผ่านไป6ปีปรากฏว่าเขาสามารถกระตุ้นนะคะให้ประชาชนเนี่ยหันมามีส่วนร่วมในการช่วยกันรีไซเคิลขยะในครัวเรือนได้นะคะเพิ่มเป็น 10% ค่ะแล้วตอนนี้นะคะขยะราวๆ 35-45% เนี่ยถูกส่งไปยังโรงงานคัดแยกและกำจัดขยะที่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงแม้ว่าตัวเลข 45% นี้มันจะยังไม่มากเท่ากับประเทศในยุโรปแต่ถ้าดูจากสเกลของจำนวนประชากรในเซี่ยงไฮ้ที่มีมากถึง25ล้านคนเนี่ยความสำเร็จนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนะ
1: คะ
0: โครงการรณรงค์ของเขานะคะก็คือ1สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนค่ะแล้วทางการเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยบริหารจัดการนะคะมีโรงงานกำจัดขยะมีโรงงานคัดแยกขยะนะคะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะจากที่เคยต้องเผชิญกับวิกฤตขยะล้นเมืองเนี่ยตอนนี้นะคะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นโมเดลนะคะของการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากๆค่ะเป็นบทพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีการลงทุนและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนเนี่ยสามารถทำได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
1: แล้วก็เรียนรู้จากเขาได้เหมือนกันนะในการกำจัดขยะเนี่ยนะคะเราไปทักทายคุณแฟนสั้นๆกันเนาะของไลน์วันนี้เข้ามาก็มีคุณวิบูลย์ชัยคุณจิรพันธ์คุณดร.สมยศแสงสุวรรณคุณชัยนรงค์กิ่งนาคคุณท่านิพงศ์เพิ่มทองเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะคุณพูนสุขมนาวิวัฒน์คุณณัฐวราคุณไอซ์คอฟฟี่คุณมยุรีคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินนะและอีกต้องหลายๆคนขอบคุณมากๆเลยดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่นะคะ